0: เอ้ามื้อเช้ากูถามมึงมึงคือว่าบ่เห็นลูกบอลมึงตัวกูตัวนี
1: ่ไผตัวบ่ได้ตัวได้ล่ะ
0: แล้วมาตัวแรกมันเล่นบอลอยู่ผู้เดียวนี
1: ่มาตัวแรกก็ได
0: ้เอาลูกบอลมานี
1: ่มาเอาลูกบอลขึ้นมา
0: บัว
1: มาเอาลูกบอลขึ้นมาย
0: ังมาเล่นเทีย
1: โอ้ยเอามา
0: บ่หายโอ้ย

0: เป็นยังคือไฮแล้วบัดนี
1: ้ไอ้ดีด้วย
0: มานี่ด้วยเป็นยังคือตีน้อง
2: มันเอาลูกบอลไปเล่นผู้เดียวไม่ให้คอยเล่นน้ำ
0: เอามานี่ลูกบอลน่ะสูงก็ยากกระแทกน้ำบอกนี้
3: ไม่ยากกระแทก

เดี๋ยวกูสิแบ่งกันสู้ทะเลาะกันเอาเอาไปคนละครั้งพี่น้องกันก็มาฮักแพงกันเป็นเรื่องที่เราสู้นะ

0: ทษทีลูกวันนี้พ่อเลิกก่อนเลทไปหน่อยกินข้าวยัง
1: แหมดึกป่านนี้แล้วใครจะไปรอล่ะ
2: เออหนังเรื่องนี้น่าจะฉายปลายปีนี้ได้นะพ่อจะพาไปดู
1: ไม่ไปดูแล้วเรื่องที่แล้วนะหลับคาโรงเลยน่าเบื่อจะตาย
2: เฮ้ยหนังเรื่องนั้นเนี่ยมันเป็นตัดยาชีวิตที่ลึกซึ้งมากเลยนะเวลาดูก็ต้องค่อยๆดูแล้วคิดไปด้วยมันจะได้ซึมซับอารมณ์ของหนังได้อะหนังที่จะตายไปไม่งั้นไม่ได้ฉายที่เมืองคานหรอก
1: ก็มันดูไม่รู้เรื่องนี่นาไม่เล่าแผ่นออกอะไรกัน
2: อืม
1: จะได้ก่อข้ามไปเร็วๆได้จบเร็วด
2: ีโอ้ไอ้นี่

0: เอ๊ะนี่ผมไม่รู้นะป้าแจ่มเดี๋ยวผมต้องถามลูกสาวด้วยก่อนแล้วกันเพราะมันกำลังเรียนเป็นทนาย
1: เขาเรียนนิติศาสตร์ค่ะ
0: เอออะไรนั่นแหละก็จบออกมาก็ต้องเป็นทนายอยู่ดีไม่ใช่เหรอเออเนี่ยป้าแจ่มก็เอาแผ่นพวกนี้มาขายผิดกฎหมายหรือเปล่า
1: ก็ไม่น่าจะผิดนะคงไม่เป็นไรหรอกป้าของเถื่อนยังขายกันเต็มเลยถ้าเขาจะจับนะเขาก็ต้องเอาเจ้าของลิขสิทธิ์อะมาจับป้าคงไม่มาจับป้าหรอก
2: ขอบใจจ
1: ้
2: า
1: ว่างๆพ่อก็เอาหนังแผ่นของพ่อมาขายบ้างดีที่จะหนักอาร์ทั้งนั้นเลยไม่รู้เรื่องเลย
0: จะเข้าไปถึงเรื่องหาโดเอ้ย

0: จับป้าเลยนะป้าเก็บมาจากถังขยะไม่กี่แผ่นเอง
1: ไม่ได้หรอกครับผมต้องทำตามหน้าที่
0: ป้าไม่รู้จริงว่ามันผิดอ่ะทีหลังป้ามันมาขายอีกแล้วป้าไม่รู้จริง
1: ๆทำผิดกฎหมายแล้วอ้างว่าไม่รู้ไม่ได้หรอกครับป้า
0: ไอ้เรื่องที่ฆ่าคนขโมยของอ่ะป้ารู้ว่าผิดแต่ขายอย่างเงี้ยป้าไม่รู้จริงว่ามันผิดแผ่นเนี้ยไม่รู้ว่าของจริงหรือของปลอมป้ายังไม่รู้เลย
1: แผ่นเนี้ยเป็นแผ่นแท้นะป้าแต่ขายโดยไม่มีใบอนุญาตอ่ะก็ผิดกฎหมายอยู่ดีกฎหมายก็เขียนไว้นะครับ
2: ยังไงล่ะไม่ผิดมั้ง

0: แจ่มก็ไม่มีตังค์พ่อเลยเอาสมุดบัญชีไปยื่นเป็นหลักทรัพย์ประกันตัว
1: รู้ป่ะพ่อที่ป้าแจ่มเขาถูกจับเนี่ยก็เพราะว่าพ.ร.บ.ภาพยนตร์ที่พ่อเคยไปเรียกร้องมาเนี่ย
0: เฮ้ยอ๋อตอนนั้นหนังของเพื่อนพ่อถูกเซ็นเซอร์ก็เลยรวมตัวกันเรียกร้องให้เปลี่ยนเรื่องเซ็นเซอร์ไปเป็นการจัดเลท
1: ซึ่งพ่อก็ไม่ได้อ่านเลยใช่ปะ
0: ก็อ่านผ่านๆนั่นแหละ
1: นี่ถ้าอ่านสักหน่อยนะ
0: พ่อนี่โทษพ่อเหรอ
1: ก็อุตส่าห์ไปเรียกร้องกันมารู้ป่ะคดีป้าแจ่มเนี่ยถูกปรับขั้นต่ำนะ 200,000 เลยนะ
0: โอ้ไม่รู้เว้ยพ่อไม่ได้อ่านมีตั้งเกือบ100ข้ออ่านไปก็ไม่รู้เรื่องแกว่าพ่อเนี่ยทำหนังอาร์ตดูยากเพราะว่ากฎหมายของแกอาร์ตกว่าตั้งเยอะอ่านไปก็ไม่รู้เรื่องเหมือนกันเลย
1: มันไม่เหมือนกันนี่พ่อหนังพ่อนะดูไม่รู้เรื่องก็ไม่เป็นอะไรแต่กฎหมายทำผิดได้ที่ไหนเล่าเขาก็มาจับสิ
0: พ่อไม่ได้เรียนเป็นทนายแบบแกนี่หว่าน
1: ิติศาสตร
0: ์เออนั่นแหละแกเรียนแกยังไม่รู้เลยแล้วพ่อจะไปรู้ได้ไงวะ
1: ก็ใครมันจะไปจำได้ทุกข้อล่ะเนี่ยกฎหมายเกี่ยวกับอาชีพพ่อเลยนะ
0: อ่ะโอเคโอเคพ่อผิดพ่อไม่ได้อ่าน

0: านผู้ชมครับตอนนี้นะครับที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะครับกับปรากฏการณ์ของหนังเรื่องพี่มากอ่อนนุชครับตอนนี้นะครับหนังเรื่องนี้ทำรายได้ทะลุไปถึง600ล้านบาทแล้วครับสุดยอดจริงๆเรียกได้ว่าเป็นภาพยนตร์ที่ทำรายได้สูงที่สุดในประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ไทยเลยก็ว่าได้ครับภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับเป็นการนำตำนานของแม่นาคพระโขนงมาตีความใหม่ได้อย่างน่าสนใจมากเลยครับ
1: มีทั้งหมดตีความใหม่บ้าเลยพระโขนงไปหรอคิดว่ามันเป็น BTS หรือไงไม่สาระ
2: สนุกหนังเขาอะ600ล้านหนังพ่อ6ล้านถึงหรือยังเหอะทำไมไม่รู้จักทำหนังอะไรที่มันเข้าถึงง่ายๆมีคนดูเยอะๆเขาเข้าใจง่ายๆกันนะนั่นสิทำไมไม่ทำอะไรให้มันเข้าถึงง่าย
1: คิดอะไร

0: และอาชิงกับการแก้ปัญหาในแบบของเซียนพนันปั๊บต่อยจะช่วยให้เฮียหมูได้ร้านบะหมี่คืนมาได้หรือไม
1: ่มาดูความคืบหน้าคดีของนางจันทร์ชื่นชุมแพหรือป้าแจ่มที่เก็บแผ่นซีดีเก่าจากถังขยะแล้วมาวางขายจนถูกจับกุมซึ่งในขณะนั้นก็ได้มีคนถ่ายคลิปวิดีโอเอาไว้และนำไปเผยแพร่จนเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันอย่างมากในโซเชียลมีเดียล่าสุดทางสภาทนายความและโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติยังเข้าไปให้ความช่วยเหลือป้าแจ่มกันแล้วค่ะก็ต้องรอดูกันต่อไปนะคะว่าการช่วยเหลือเรื่องคดีความนั้นจะเป็น
2: ดีนะมีคนช่วยป้า
1: แล้วเราจะย้อนภาพคลิปวิดีโอนั้นให้ดูกันอีกค่ะ

0: นี่เหรอเพจที่แกทำอ่ะ
1: ก็ไม่มีใครโดนเหมือนป้าแจ่มไงดูสิมีคนเข้ามาไลค์ตั้ง 70,000 กว่าคนแล้ว
0: 70,000 เองเหรอ
1: 70,000 นี่ถือว่าเยอะนะเพจกฎหมายทั่วไปอ่ะถึงหมื่นก็หรูแล้ว
0: แล้วมันช่วยคนได้เหรอเนี่ย
1: ได้สิพ่อทุกวันนี้ใครๆเขาก็เล่นเฟซบุ๊กนั่นแหละ
0: แต่พ่อไม่ได้เล่นเฟซบุ๊กแล้วก็คนอย่างป้าแจ่มมาคนที่เขาไม่มีคอมเนี่ยเขาก็ไม่เล่นเฟซบุ๊กมีคนเห็น 70,000 คนเนี่ยแล้วคนไม่เห็นอีกต้องเท่าไหร่อ่ะเออแต่ก็มันก็ช่วยได้ 70,000 คนนะก็ดีนะเฮ้ยโทรศัพท์เข้ามา

0: สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์โดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่49อุปาทานตอนที่2
1: ทำไมกันกับเด็กหัวเม่นนั้นยังไม่ออกมาสักทีเนี่ย
2: นั่นสิหรือว่าจะถูกอุปาทานจับขังไปแล้ว
1: โอ๊ยทำไมข้าต้องอยู่ล่างสุดด้วยหายใจไม่ออกแล้ว
3: กลับมาเจอกันพร้อมหน้าอีกแล้วนะแขกผู้มีเกียรติของข้า
4: คราวนี้จะมาไหมไหนอีกล่ะอุปาทาน
3: อย่าเสียมารยาทกับเจ้าของบ้านสิข้าแค่จะชวนพวกเจ้ามาเล่นเกมทายปัญหา
5: ทายปัญหาเหรอดีดีข้าชอบข้าอยากเล่นข้าอยากเล่น
2: นี่มันของถนัดของข้าเลยนี
3: ่ของถนัดเลยเหรอดีงั้นข้าจะให้จดทำหน้าที่อื่นแทนฮึ
2: ทำอะไรนะปล่อยข้าปล่อยข้าหน่อยปล่อยข้านะปล่อยข้า
4: จบไป
5: ที่สูงสูงด้วย
1: เจ้าจะแกล้งอะไรพวกเราเนี่ยอุปาทาน
3: ก็แค่ส่วนหนึ่งในกติกาของเกมทิฏฐุปาทานเท่านั้นแหละนะเกม3คำถามทิฏฐุปาทานจะเริ่มต้นณบัดนี้เฮ้ยคำถามแรกบุญบาปไม่มีจริงดีชั่วอยู่ที่คนอื่นตัดสินใช่หรือไม่ใช่
2: ไม่ใช่เอ้ยเอ้ย
3: ใครจะตอบเป็นคนแรก
1: แย่แล้วเจ้าปันไม่อยู่จะตอบถูกไหมเนี่ย
5: ข้ารู้บุญบาปไม่มีจริง
1: เฮ้ย
4: เข็มทอง
1: เจ้ารู้ได้ไงว่าบุญบาปไม่มีจริง
5: อ้าวก็ข้าเคยเห็นมานี่นาคนทำดีแต่ต้องอยู่อย่างลำบากคนทำชั่วอยู่สุขสบายถ้าบุญบาปมีจริงคนทำดีก็ต้องได้ดีสุขสบายคนทำชั่วก็ต้องลำบากแทนสิ
3: เข็มทองนี่พูดจามีเหตุผลอยู่นะจะยืนยันคำตอบหรือยัง
2: ไม่อย่านะ
1: ยังข้าไม่เห็นด้วยข้าเชื่อว่าบุญบาปมีจริงแต่ที่ยังไม่เห็นว่าได้รับผลดีชั่วเพราะยังไม่ถึงเวลาตั้งหาก
4: ข้าเห็นด้วยกับศิลาก็เหมือนปลูกต้นไม้จะได้ออกดอกทันทีมันทำไม่ได้หรอก
5: ไม่จริงยังไงข้าก็ไม่เชื่อความคิดข้าสิถูก
1: ข้าก็ถูกเหมือนกัน
5: ข้าถูกกว่า
3: เถียงกันเข้าไปสนุกดีข้าชอบ
2: โอ้ยพอแล้วอย่ารัดแน่นหายใจไม่ออก
3: นี่เป็นกติกาของเกมยิ่งเพื่อนเจ้ายึดในความเห็นของตัวเองมากเท่าไหร่เจ้าก็จะถูกหนวดมึกยึดไว้แน่นขึ้นเรื่อย
2: ๆไม่นะศิลาหยุดเถียงกันได้แล้วถ้าไม่อยากให้ข้าขาดใจอยู่บนนี้โอ้เฮ้ย
1: เว้ยเจ้าปันก็ได้ไม่เถียงกันแล้ว
2: เกือบไม่รอดนะ
1: ข้าว่าคำถามนี้ต้องให้ท่านอาจารย์อโมหะมาช่วยแล้วล่ะถ้าพวกเรามัวแต่เถียงกันเองยึดในความเห็นของตัวเองคงไม่จบแน
4: ่แต่ว่าตัวช่วยจากท่านอาจารย์มีจำกัดนะถ้าใช้บ่อยแบบนี้มีหวังหมดเร็วแน่
1: จะจริงด้วยแล้วจะทำไงดีล่ะ
5: โอ้ยชักช้าอยู่นั่นแหละนี่แน่ขอตัวช่วยด่วนเดี๋ยวนี้เลย
1: เว้ยเข็มทอง
6: พวกเจ้าใช้ตัวช่วยครั้งนี้เป็นครั้งที่2แล้วนะเหลืออีกเพียง3ครั้งเท่านั้น

บาปและการให้ผลของการกระทำดีชั่วนั้นมีอยู่จริงเพียงแต่การให้ผลดีร้ายนั้นไม่ทันใจเราต้องใช้เวลา

0: บุญบาปไม่มีอยู่จริง
1: แล้วทำไมถึงไม่ให้ผลเร็วๆหน่อยล่ะ
0: เพราะมันขึ้นกับสถานการณ์4อย่างอย่างแรกคติคือที่ไปถ้าคนทำดีไปอยู่ในสภาพแวดล้อมไม่ดีมีแต่คนชั่วรายล้อมความดีที่ทำไว้ก็ไม่ได้ถูกส่งเสริมให้เห็นผลได้เร็วอย่างที่สองอัตภาพคือความสมบูรณ์ของร่างกายถ้าคนขยันทำงานเกิดล้มป่วยการงานที่ควรจะให้ผลดีก็เกิดชะงักอย่างที่สามการละสมัยถ้าเราอยู่ในยุคที่คนดีปกครองบ้านเมืองคนที่ทำดีก็จะได้รับการยกย่องเจริญก้าวหน้ามากกว่ายุคที่คนชั่วครองเมืองอย่างที่สี่การประกอบกรรมหมายถึงการกระทำในปัจจุบันถ้าปัจจุบันทำความดีไว้มากแม้อดีตจะเคยทำผิดพลาดมาผลร้ายก็อาจยังไม่เกิดหรือเกิดแต่เบาลงเพราะมีความดีในปัจจุบันช่วยเอาไว
2: ้อ๋ออย่างนี้เอง
0: เจ้าใช้ตัวช่วยไปสองครั้งแล้วนะข้าไปละ
3: เอาท่านอาจารย์โหไปซะแล้ว
4: งั้นคำถามข้อแรกคงได้คำตอบแล้วนะเข็มทอง
1: ใช่แล้วคำตอบคือบุญบาปมีจริง
5: เบาๆหน่อยก็ไม่ได้เจ็บชะมัด
3: น้อยเกมยังไม่จบยังเหลืออีก2คำถามคำถามข้อต่อไปเรื่องดีร้ายในชีวิตเกิดจากโชคดีโชคร้ายทำให้เกิดใช่หรือไม่ใช่
1: ใช่
3: เฮ้ย
1: โบราณบอกว่าถ้าจิ้งจกร้องทักอย่าออกจากบ้านเพราะจะโชคร้ายข้าไม่เชื่อแอบออกมาโหยเดินตกท่อเลย
4: นั่นไม่ใช่เพราะโชคร้ายสักหน่อยเจ้าเดินไม่ระวังเองต่างหากล่ะเข็มทอง
1: ไม่ใช่สักหน่อยแต่จริงด้วยข้ามัวแต่เดินมองผีเสื้อสวยๆเลยไม่เห็นท่า
5: เห็นไหมล่ะเรื่องดีหรือร้ายที่เจอก็เกิดจากเหตุเท่านั้นแหละผลดีเกิดจากเหตุที่ดีผลไม่ดีก็เกิดจากเหตุที่ไม่ดีไม่ใช่เพราะโชค
1: มีเหตุผล
3: งั้นข้อนี้ทุกคนเห็นตรงกันโชคดีโชคร้ายไม่มีมีแต่ผลจากเหตุดีร้ายที่ทำไว้เท่านั้นสุดท้ายพ่อแม่คือคนที่เราไม่ต้องรักไม่ต้องนับถือไม่ต้องตอบแทนบุญคุณใช่หรือไม่ใช่
6: ไม่ใช่
7: เฮ้ยแม่เงียบ
5: ๆน้อยแบบนี้จะแกล้งกันหรอ
3: ข้าเป็นคนคุมเกมจะทำอะไรก็ได้ข้อนี้ข้าไม่ให้พวกเจ้าตอบแต่จะให้คนที่เหมาะสมตอบแทนเด็กคนนี้ละเหมาะสมที่สุด
2: ตาน้อย
8: ศิลากันเจ้าปานเจอกันอีกแล้วดีใจจังเลย
3: เจ้าเด็กนี่ประวัติบอกไว้ว่าเกเรเป็นที่หนึ่งแถมไม่รักพ่อแม่ไม่เคยเชื่อฟังอะไรเลยข้อนี้พวกเจ้าเสร็จแน่ตาน้อยเจ้าช่วยตอบไปดังๆสิว่าพ่อแม่คือคนที่เราไม่ต้องรักไม่ต้องนับถือไม่ต้องตอบแทนบุญคุณใช่หรือไม่ใช่โอ้ยตอบดีๆนะตาน้อย
8: ไม่ใช่
3: เจ้ยไม่ใช่ได้ยังไงเจ้าคิดให้ดีๆนะพ่อแม่ทำให้เราเกิดมาเพื่อสืบเชื้อสายเท่านั้นเขาทำให้เราเกิดมาเองก็ต้องเป็นฝ่ายดูแลเราเองไม่ต้องมีบุญคุณหรือตอบแทนอะไรกันสักหน่อย
8: ไม่จริงเลยถ้าพ่อแม่ไม่รักเราแล้วจะปล่อยให้เราเกิดมาเลี้ยงเรามาจนโตให้ลำบากทำไมล่ะพ่อแม่ทำให้เราขนาดนี้เราก็ต้องรักต้องตอบแทนบุญคุณถึงจะถูก
2: เฮ้ย
9: ตันน้อยสุดยอด
8: ตันน้อยซะอย่าง
3: น้อย
5: คราวนี้จะอุปาทาน
8: ฮะ
2: ช่วยด้วย
9: เ
3: ฮ้ยเกมจบแต่ข้ายังไม่ปล่อยพวกเจ้าไปหรอก
10: แย่แล้วเจ้าปันถูกจับตัวไปศิลาและกันจะช่วยเจ้าปันได้อย่างไรติดตามได้ในตอนต่อไป
5: ในตอนต่อไปเจ้าปันถูกจับไปเข้าร่วมพิธีกรรมประหลาดหลอกให้ยึดถือความเชื่องมงายแย่แล้วพวกศิลาจะมาช่วยทันไหมเนี่ยต้องติดตามชมกันนะครับ

0: ิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: ศูนย์ดิจิทัลสารปกครองในศูนย์ดิจิทัลชุมชนได้ริเริ่มจากความระหว่างสำนักงานสารปกครองกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อให้บริการประชาชนด้านศูนย์ดิจิทัลชุมชนโดยการขับเคลื่อนความร่วมมือดังกล่าวสอดรับกับนโยบายประธานสารปกครองสูงสุดที่จะให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเป็นช่วงเวลาสำคัญที่ศาลปกครองกำลังจะเปลี่ยนผ่านเป็นระบบศาลปกครองอิเล็กทรอนิกส์อย่างสมบูรณ์ในปีงบประมาณพุทธศักราช2570สำนักงานศาลปกครองได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมให้ติดตั้งไอคอนศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองที่หน้าจอเครื่องคอมพิวเตอร์ของศูนย์ดิจิทัลชุมชนจำนวน 2,222 แห่งทั่วประเทศเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและการอำนวยความยุติธรรมทางปกครองได้โดยง่ายสะดวกและรวดเร็วศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองประกอบด้วย6เมนูดังนี้ 1. การฟ้องคดีปกครองออนไลน์เป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐโดยไม่จำเป็นต้องเดินทางมาที่ศาลปกครองก็สามารถยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองออนไลน์ได้เพียงมีไฟล์เอกสาร

และสามารถติดตามสถานะผ่านระบบออนไลน์ได้ซึ่งจะมีคู่มือและวิดีโอแนะนำการใช้งานระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ด้วยภาษาที่เข้าใจง่ายหากมีข้อกังวลเรื่องการเขียนคำฟ้องในระบบได้จัดเตรียมแบบฟอร์มต่างๆของศาลปกครองพร้อมตัวอย่างการเขียนคำฟ้องรวมถึงระบบกำหนดระยะเวลาดำเนินงานคดีปกครอง 2. ปรึกษาคดีปกครองออนไลน์หากมีความประสงค์จะปรึกษาคดีปกครองสามารถลงทะเบียนขอรับบริการปรึกษาคดีปกครองออนไลน์โดยให้มีการปรึกษาผ่านระบบวิดีโอคอลซึ่งสอดคล้องกับอุปกรณ์ที่มีอยู่ในศูนย์ดิจิทัลชุมชนสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลกฎหมายกับเจ้าหน้าที่ของศาลปกครองก่อนยื่นฟ้องคดีปกครองได้แต่หากต้องยื่นฟ้องจะดำเนินการอย่างไรเจ้าหน้าที่ศาลปกครองจะให้คำปรึกษาทุกข้อสงสัยเพื่ออำนวยความสะดวกรวดเร็วไม่ต้องเดินทางมาที่ศาลปกครองนอกจากนี้ยังสามารถคลิกเข้าไปรับชมวิดีโอแนะนำการลงทะเบียนขอรับบริการปรึกษาคดีปกครองออนไลน์และตรวจสอบสถานะการจองคิวได้ 3. ศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์ All Cloudเป็นแหล่งรวบรวมสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นระบบเรียนออนไลน์ e-learning ระบบดูถ่ายทอดสด live streaming ระบบสื่อการเรียนรู้ knowledge ระบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ e-book ระบบสืบค้นข้อมูลหนังสือ library และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์โดยจะมีคู่มือและวิดีโอแนะนำการใช้งานให้ผู้ใช้บริการสามารถเลือกสื่อการเรียนรู้ได้ตามต้องการพิพิธภัณฑ์เสมือนของศาลปกครองสามารถเข้าเยี่ยมชมศาลปกครองตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนอกจากนี้สามารถกดเดินเข้าไปดูแบบ3มิติได้และเป็นระบบเยี่ยมชมแบบอินเตอร์แอคทีฟโดยคลิกดูรายละเอียดของแต่ละชิ้นที่อยู่ในพิพิธภัณฑ์ได้ 5. ฐานข้อมูลการฝึกอบรมประกอบด้วยหลักสูตรและหัวข้อที่บรรยายฟรีและมีค่าใช้จ่ายโดยวิทยากรของศาลปกครองซึ่งฐานข้อมูลการฝึกอบรมจะปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 6. Q&A ถามตอบและบริการอื่นๆทุกข้อคำถามไม่ว่าจะเป็นเรื่องการสืบค้นคำพิพากษาคำสั่งคำแถลงการผ่านแอปพลิเคชันศาลปกครองหากมีแอปพลิเคชัน Messenger ของ Facebook หรือ LINE Official Account สำนักงานศาลปกครองหรือยื่นฟ้องคดีปกครองออนไลน์สามารถสอบถามได้เช่นกันรวมถึงการให้บริการอื่นๆของศาลปกครองอาทิระบบการสืบค้นบัญชีนัดศาลปกครองระบบขอเข้าศึกษาดูงานและการคัดสำเนาคำพิพากษาคำสั่งชี้ขาดคดีปกครองสำหรับประชาชนที่เข้าใช้บริการศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองในศูนย์ดิจิทัลชุมชนภายในศูนย์จะมีอุปกรณ์ที่ครบครันและทันสมัยเพื่อรองรับการใช้งานและมีเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์คอยแนะนำและตอบข้อซักถามเกี่ยวกับการใช้บริการศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองซึ่งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ดิจิทัลชุมชนทั่วประเทศได้ผ่านการให้ความรู้เกี่ยวกับการให้บริการต่างๆในรูปแบบออนไลน์ของศาลปกครองเป็นที่เรียบร้อยในการขับเคลื่อนศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองในศูนย์ดิจิทัลชุมชนทั้ง 2,222 แห่งทั่วประเทศท่านประธานศาลปกครองสูงสุดได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและติดตามความคืบหน้าของศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนทั้งในพื้นที่ห่างไกลและประชาชนกลุ่มเปราะบางให้สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและการอำนวยความยุติธรรมของศาลปกครองรวมทั้งเข้าถึงการใช้งานระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างสะดวกและทั่วถึงมากยิ่งขึ้นศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองนับเป็นแหล่งเรียนรู้อีกทางเลือกหนึ่งที่เพิ่มโอกาสและเสริมสร้างความเท่าเทียมให้กับประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและการอำนวยความยุติธรรมทางปกครองของศาลปกครองได้โดยง่ายสะดวกและรวดเร็วเข้าถึงบริการศาลปกครองได้ครบจบในไอคอนเดียวศูนย์ดิจิทัลศาลปกครอง

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ได้กลับกรุงเทพสักทีคิดถึงห้างแอร์เย็นๆจริงๆเอ๊ะเราไปกันแค่นี้เหรอครับคุณปู
1: อยู่คนเดียวเหงาละสิไม่มีเพื่อนเล่นใช่ไหมล่ะปูไปขอแม่ตะวันไว้แล้วว่าจะพาไปทัศนศึกษาเดี๋ยวก็คงจะมาล่ะ
0: ก็ดีหรอกครับปูผมก็แค่สงสารเด็กที่ไม่เคยเห็นกรุงเทพน่ะ ฉันเคยเห็นในทีวีแล้วย่ะก็ไม่มีทางเหมือนของจริงหรอกพอเธอเข้ากรุงเทพเธอก็ต้องตื่นเต้นจนร้องโอ้โหโอ้โหตลอดทาง
2: ไม่มีทาง
1: เด็กสองคนนี่

0: นี้สวยจังเก่งแก้วดูนั่นสิตรงนั้นก็สวยโอ้โห
1: บอกแล้วไงคะคุณปู่ว่าต้องได้ยินเสียงคนร้องโอ้โหโอ้โหตลอดทาง ฉันนะเห็นจนเบื่อแล้ว
2: แล้วถนนกับตึกที่หนูตะวันว่าสวยๆเนี่ยรู้ไหมว่าเขาเอาเงินที่ไหนมาสร้างกัน
0: เงินภาษี

0: ไม่เธอรู้เนี่ย
1: แม่ฉันสอนว่าทุกคนต้องเสียภาษีเพื่อเอาไปพัฒนาประเทศแต่คุณปู่คะการเสียภาษีเนี่ยมันเริ่มตั้งแต่สมัยไหนล่ะคะ
2: การเก็บภาษีเดิมมีมานานแล้วล่ะแต่มันมีการรั่วไหลมากในหลวงรัชกาลที่5ท่านเลยทรงรวบรวมภาษีทั้งประเทศไว้ในที่เดียวสยามเลยมีรายรับมากขึ้นทันกับการเร่งรัดพัฒนาประเทศในตอนนั้น
1: แล้วทำไมตอนนั้นถึงต้องเร่งพัฒนาประเทศล่ะคะ
2: เรื่องมันตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4ตอนนั้นพวกฝรั่งอ้างว่าเราล้าหลังจะยึดเป็นอาณานิคมและถูกกดดันให้เซ็นสนธิสัญญาบาวริ่งทำให้ต้องตกอยู่ใต้ข้อบังคับที่เสียบมากมายในหลวงรัชกาลที่5ท่านจึงทรงเร่งปฏิรูปประเทศทั้งเรื่องการเก็บภาษีแล้วก็เปลี่ยนการบริหารราชการแผ่นดินใหม่ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของบ้านเมืองเราเลยล่ะ
1: นี่นายอยากกลับไปดูตอนนั้นเหร
0: อพาไปที่ตอนที่ปู่เล่า
3: ชนบทสมัยรัชกาลที่5พุทธศักราช2446
0: ฮะโอ้นี่เราโผล่มาที่ไหนกันเนี่ย
4: บอกเองมาอยู่ตรงนี้ได้อย่างไร
1: คือพวกหนูปีนต้นไม้แล้วตกมาในนี้ค่ะไม่ทราบว่าคุณลุงจะไปไหนกันล่ะคะ
4: ไปหัวเมืองใหม
0: ่หัวเมืองใหม่คืออะไรเหรอครับลุง
4: หัวเมืองใหม่ก็คือเมืองที่เกิดขึ้นใหม่จากการที่ในหลวงท่านให้รวมเมืองต่างๆทั้งเมืองเอกโทตรีจัตวาเข้าด้วยกันให้เป็นมณฑลยังไงล่ะ
0: อ๋อแล้วลุงจะไปทำอะไรที่หัวเมืองใหม่หรอครับ
4: ไปดูแลน่ะข้าน่ะเป็นคณะของท่านเทศาภิบาลที่ถูกส่งจากบางกอกให้ไปดูแลที่หัวเมืองใหม่ที่ว่านั่นแหละ
1: อ้าวแล้วเมื่อก่อนเมืองพวกนั้นไม่มีคนดูแลหรอคะ
4: เมื่อก่อนก็มีแต่เป็นแบบเมืองไหนก็ดูแลกันเองไม่มีระเบียบแบบแผนทำให้การพัฒนาล่าช้าไปแทบทุกเมืองแต่ตอนนี้พอรวมเมืองกันใหม่แล้วในหลวงก็ส่งคนที่มีความรู้จากส่วนกลางไปปกครองไงล่ะนี่ถือเป็นการเปลี่ยนครั้งมโหฬารเลยนะเอาล่ะเดี๋ยวพวกข้าต้องรีบเดินทางกันต่อแล้วพวกเองหลบไปก่อนเดี๋ยวจะเกะกะขวางทาง
5: วันนี้ฉันได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่5เป็นผู้เปลี่ยนแปลงประเทศครั้งใหญ่ทำให้บ้านเมืองของเรามีระบบการเก็บภาษีอย่างใหม่เพื่อใช้พัฒนาประเทศและมีการปกครองที่ทันสมัยเหมือนกับประเทศอื่นๆในโลก

0: ณปู่ครับผมอยากมีทาสบ้างจะได้นอนกินขนมสบายทั้งวัน
1: สมัยนี้ไม่มีแล้วละในหลวงรัชกาลที่5พระองค์ทรงเลิกทาสยังไม่มีการเสียเลือดเสียเนื้อเลยสักนิด
2: อะนี่มันตลาดนี่ที่นี่จะมีทาสเหรอ
0: นะครับนะครับถ้าผมอยากเจอทาสผมต้องไปหาที่ไหนครับ
3: ท่านนี่แหละลูกทาส

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนภัยพิบัติไฟไหม้เตรียมตัวอย่างไรให้รอด
1: สวัสดีค่ะเด็กๆครูเชื่อว่าวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่เด็กๆทุกคนรอคอยใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับ
1: งั้นก็ไปพบกับเจ้าหน้าที่จากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและพี่ๆตัวแทนจาก Positive My Team ทีมใจพลังบวกกันค่ะ
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
5: วันนี้พร้อมกันไหมเด็กๆ
2: พร้อม

0: ี่อ้นเชื่อว่าวันนี้เด็กๆทุกคนจะได้รับประสบการณ์ดีๆจากการจำลองกิจกรรมซักซ้อมหนีไฟไหม้ในโรงเรียนขอให้ทุกคนมีสติและตั้งใจทุกคนทำได้แน่นอนพี่ๆเป็นกำลังใจให้นะครับ
1: พี่ขอเพิ่มเรื่องรายละเอียดการฝึกซ้อมให้อีกนิดนึงนะครับสำหรับโรงเรียนไหนที่มีนักเรียนที่เป็นคนพิการบกพร่องทางการได้ยินเราจะต้องมีล่ามภาษามือเพื่อสื่อสารขั้นตอนการอพยพให้พวกเขาได้รับรู้และเข้าใจไปพร้อมๆกันด้วยส่วนวันนี้น้องอัดมีเพื่อนๆทุกคนคอยช่วยดูแลใช่ไหมครับ
2: ใช่ใช่
3: ใช่ครับ
4: 15นาที
0: โอเคโอเคอีก15นาทีสัญญาณเตือนภัยไฟไหม้จะดังขึ้นนะทุกคน
1: งั้นเรามาเริ่มกันเลยนะก่อนอื่นพี่ขอถามก่อนว่าใครพอจะรู้บ้างว่าไฟไหม้หรืออัคคีภัยเกิดจากสาเหตุอะไรได้บ้าง
5: เกิดจากความประมาทและความรู้เท่าไม่ถึงการครับอย่างการจุดธูปเทียนหรือยากันยุงทิ้งไว้โดยไม่ดูแลครับ
6: ไฟฟ้าลัดวงจรค่ะก็มาจากการที่เราเลือกใช้เครื่องไฟฟ้าที่ไม่ได้มาตรฐานหรือใช้อย่างผิดวิธีสายไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพทำให้ไฟฟ้าลัดวงจรจนเกิดเพลิงไหม้นะคะ
7: แล้วก็เกิดจากก๊าซหุงต้มรั่วไหลทำให้มีประกายไฟเกิดการระเบิดและเกิดเพลิงไหม้ได้ครับ
6: โอ้โห3คนนี้ไวมากแย่งต่อไม่ทันเลย
0: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรยังมีคำถามอีกเตรียมยกมือให้ทันนะอะตอม
6: ครับ
1: แล้วถ้าเราจะเตรียมพร้อมรับมือกับไฟไหม้ในโรงเรียนหรือในอาคารสูงล่ะเราต้องเตรียมตัวอย่างไรกันบ้าง
6: ผมครับถ้าในโรงเรียนหรืออาคารสูงเราก็ต้องตรวจสอบเช็คระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้และอุปกรณ์ดับไฟว่าอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานหรือไม่เช็คประตูทางออกฉุกเฉินว่าไม่ได้มีการปิดล็อกเอาไว้เช็คบันไดหนีไฟว่าไม่ได้มีสิ่งของวางกีดขวางครับ
5: มีอีกครับเราต้องจดจำเส้นทางของประตูทางออกฉุกเฉินและบันไดหนีไฟที่อยู่ใกล้ที่สุดอย่างน้อย2เส้นทางศึกษาเรียนรู้วิธีการเอาตัวรอดเมื่อเกิดไฟไหม้จัดเตรียมสิ่งของที่จำเป็นพวกไฟฉายนกหวีดโทรศัพท์มือถือให้พร้อมใช้งานเสมอนะครับ
0: โอ้โหครบถ้วนละเอียดดีมากเลยแล้วสัญญาณรูปภาพการข้อความที่เป็นคำสั่งที่ชัดเจนที่พี่ให้ทำกันมาก่อนหน้านี้เรียบร้อยไหมครับ
2: เรียบร้อยครับ
7: เรียบร้อยครับชัดเลยดีเลย
5: ครับการข้อมูลสำคัญพกติดตัวมาไหมครับ
7: นี่ชื่อเบอร์โทรที่อยู
8: ่
6: นกหวีดล่ะคะพกมาด้วยไหม
7: นี
6: ่อัดพร้อมมากเลยครับ
1: นี่ก็ถือว่าเรามีการเตรียมตัวตกลงกันภายในโรงเรียนได้เป็นระบบแบบแผนดีมากเลย
0: มันดีมากเลยนะที่เด็กๆทุกคนเข้าใจถึงพฤติกรรมของน้องอัดที่อาจจะมีปัญหาในการแสดงออกรวมถึงไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินเขาจะต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษแต่ถ้าเป็นสถานการณ์ทั่วไปพี่อ้นก็จะติดต่อกับน้องอัดผ่านทางแชท Facebook แล้วก็ LINE เพื่อสื่อสารกับเขาเนอะ
7: เอาเป็นว่าตอนที่เราฝึกซ้อมหนีไฟขอแค่ให้ทุกคนมีสติไม่ตื่นตระหนกแล้วให้รีบอพยพออกจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันไว้อย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดก้มหรือหมอบต่ำอยู่กับพื้นเข้าไว้เพราะควันไฟจะลอยขึ้นสูงการทำตัวให้อยู่ต่ำที่สุดเป็นการหลบกลุ่มควันหรือลดการสูดเอาควันไฟเข้าสู่ปอดจะยิ่งดีถ้าเราใช้ผ้าชุบน้ำให้เปียกปิดจมูกและปากค้างไว้

0: จนกว่าจะอพยพถึงบริเวณที่ปลอดภัยนะ
1: 7นาที
2: น้องอัดเตือนนะว่าอีก7นาทีสัญญาณเตือนภัยไฟไหม้จะดังขึ้นแล้ว
3: งั้นเราแยกย้ายกันขึ้นห้องเรียนนะแล้วถ้าเสียงเตือนไฟไหม้ดังทุกคนก็ทำตามที่เราซักซ้อมกันไว้นะ
4: ครับ
5: ค่ะ
4: ครับ
5: ครับ
2: พี่อ้นกับพี่บาสรอเด็กๆทุกคนที่จุดรวมพลโถงใต้อาคารเรียนนะครับ
1: ไฟไหม้แล้ว
6: อัดอยู่ใกล้ๆพวกเราไว้ต้นกล้าประคองอัดไว้นะได้เลยปกป้อง
0: พวกเราเอาผ้าเช็ดหน้ามาชุบน้ำแล้วปิดจมูกกับปากเอาไว้นะ
1: โอ้ยเสียงดังหนวกหูไม่ชอบ
0: ใจเย็นๆนะอัดมันคือเสียงสัญญาณเตือนภัยนะ
7: พวกเราก็มอบตาม DLTV มาทางนี้นะข้างหน้าเป็นบันไดหนีไฟมันมีช่องระบายอากาศจะช่วยลดการสูบดมควันไฟเข้าสู่ปอดได้นะและถ้ามีใครถูกไฟไหม้ตามตัวให้รีบนอนลงกับพื้นแล้วกลิ้งตัวไปมาเพื่อให้ไฟดับแล้วหาผ้าชุบน้ำมาคลุมที่ตัวทันที
6: DLTV นายดูเส้นทางดีๆนะระวังจะเข้าไปในจุดอับของอาคารเรียนเราจะแยกกันหมด
7: ได้เลย
0: ห้องน้ำกับดาดฟ้าก็อยากเข้าและขึ้นไปนะ DLTV เพราะว่าถ้าไฟลุกลามมากขึ้นเดี๋ยวจะเสี่ยงอันตรายมากเราต้องพยายามที่จะลงชั้นล่างให้เร็วที่สุด
1: ลงลิฟต์ลงลิฟต
6: ์ไม่เป็นไรนะอาจพวกเราจะช่วยเองแต่ว่าห้ามใช้ลิฟต์ในการอพยพหนีไฟเด็ดขาดเพราะถ้าเกิดเพลิงไหม้ไฟฟ้าจะดับทำให้ติดค้างภายในลิฟต์และขาดอากาศหายใจได้นะอันตรายมาก
7: ๆพวกเราตามฉันมาทางนี้

0: พี่อ้นและพี่บาสขอชื่นชมเด็กๆทุกคนที่เรียนรู้การเอาตัวรอดจากไฟไหม้ได้ดีมากๆแถมยังสามารถดูแลและช่วยเหลือน้องอัดได้อย่างปลอดภัยตามที่เราได้ฝึกซ้อมกันไว้ได้อีกด้วย
1: เก่งเก่งมาก
2: น้องอัดยิ้มด้วยดูสิพวกเรา
3: เย้
4: ถือว่ากิจกรรมในวันนี้ผ่านครับ
3: เย้
5: อิงฟ้าขอถามหน่อยสิคะว่าแล้วถ้าเกิดว่าเราต้องติดอยู่ในอาคารที่มีไฟไหม้จริงๆพอจะมีวิธีในการส่งสัญญาณขอความช่วยเหลืออื่นๆอีกไหมคะ
4: อ๋อมีสิเราสามารถโทรสังเหตุระบุตำแหน่งที่เราติดอยู่หรือส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่หรือผู้ที่อยู่ภายนอกอาคารด้วยวิธีโบกผ้าใช้ไฟฉายหรือเป่านกหวีดนะอย่าลืมว่าเราต้องมีสติและคิดหาทางเอาตัวรอดออกจากสถานการณ์ให้ได้แบบปลอดภัยด้วยนะพี่เชื่อว่าถ้าเราไม่ประมาทและรู้จักศึกษาวิธีป้องกันเอาไว้ก่อนนั่นถือเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเลยล่ะ
6: แล้วถ้าเราสามารถออกมาได้แล้วก็ห้ามกลับเข้าไปในอาคารที่เกิดเพลิงไหม้โดยเด็ดขาดเลยนะเพราะว่าอาจจะถูกไฟคลอกหรือได้รับอันตรายจากโครงสร้างอาคารที่พังถล่มลงมาได้ทางที่ดีหลังเกิดเหตุไฟไหม้เราก็ต้องฟังประกาศจากทางเจ้าหน้าที่และปฏิบัติตามคำเตือนอย่างเคร่งครัดเลยนะ
0: สำหรับช่วงนี้เราก็ต้องคอยอธิบายพูดคุยกับน้องอัดเพื่อช่วยสร้างความอบอุ่นใจมั่นใจไม่ให้น้องอัดตื่นตระหนกแล้วก็จัดสถานที่ที่มีความเป็นส่วนตัวสูงสงบไม่ถูกรบกวนจากภายนอกมากเกินไปเพื่อช่วยเยียวยาสภาพจิตใจและความรู้สึกด้วยนะ
6: DLTV จำได้ว่าเมื่อไม่นานมานี้มีเหตุการณ์ไฟไหม้ทางภาคใต้ก็ดังเก็บพลุและดอกไม้ไฟระเบิดครั้งใหญ่ที่ตลาดมูโนะอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสเกิดความสูญเสียมากมายทั้งชีวิตและทรัพย์สินพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานความช่วยเหลือโดยรับผู้ป่วยจากเหตุการณ์ดังกล่าวทั้ง10คนเป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์พร้อมทั้งจัดให้มีโรงครัวพระราชทานช่วยเหลือผู้ประสบภัยนับเป็นพระมหากรุณาที่คุณต่อผู้ป่วยและครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้นอกจากนี้สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสุไหงโกลกร่วมกับโรงพยาบาลเจาะไอร้องตั้งหน่วยปฐมพยาบาลและจัดทีมฟื้นฟูเยียวยาจิตใจผู้ประสบภัยในพื้นที่อย่างใกล้ชิดเต็มกำลังความสามารถจนกว่าสภาพจิตใจเข้าสู่สภาวะปกติด้วยละ
7: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
8: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
9: โอ้โหท้องร้องสามัคคีกันมากเลยครับพี่บาสกับต้นกล้าเนี่ย
2: เว็บไซต์
6: โอ้โหอัดเนี่ยความจำดีมากเลยนะครับ DLTV เองก็ลืมไปแล้วถ้าอยากค้นหาข้อมูลแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมก็คลิกเข้าไปดูได้เลยที่ www.dltv.ac.th ได้เลยนะครับผมพวกเราขอตัวไปทานอาหารกลางวันก่อนนะครับ
3: บายบาย
6: ในสถานการณ์ไฟไหม้โรงเรียนหรือชุมชนสำหรับกลุ่มคนพิการประเภทออทิสติกที่มีข้อจำกัดในการสื่อสารการปรับตัวกับผู้อื่นอาจจะมีปัญหาในการแสดงออกและไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินจึงจำเป็นต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษต้องมีสติอธิบายสถานการณ์เพื่อช่วยสร้างความอบอุ่นใจไม่ให้ตื่นตระหนกพาอพยพออกมาอย่างระมัดระวังเดินก้มหรือหมอบต่ำๆอยู่กับพื้นเข้าไว้ใช้ผ้าชุบน้ำให้เปียกปิดจมูกและปากค้างไว้จนกว่าจะอพยพถึงบริเวณที่ปลอดภัย

0: MCIU DLTV
1: สื่อแอนิเมชันเรื่องสารอาหารออนทัวร์รายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6
2: แนะนำตัวละครครูพี่จอบซันเดย์เพียงขวัญสิงโตข้าวหอม

0: ลีซอหลังจากเล่นเกมสารอาหารหันษาคุณครูนำภาพอาหารมาให้นักเรียนในชั้นเรียนสนทนาและจำแนกประเภทของสารอาหารที่มีอยู่ในอาหารแต่ละภาพ
1: เด็กๆลองดูสิว่าภาพอาหารที่เราเห็นอยู่นี้ประกอบด้วยสารอาหารอะไรบ้าง
0: ภาพขนมปัง
1: จัดอยู่ในสารอาหารประเภทอะไรครับเด็ก
2: ๆคาร์โบไฮเดรตครับ
1: ถูกต้องแล้วครับ
0: ภาพไก่ทอด
2: มีโปรตีนค่ะครู
0: เฉลยโปรตีน
1: ถูกต้องแล้วครับ
2: มีไขมันด้วยค่ะ
0: เฉลยไขมัน
1: ถูกต้องแล้วครับ
0: ภาพมะเขือเทศ
2: วิตามินและเกลือแร่ครับ
0: เฉลยวิตามินเกลือแร
1: ่ถูกต้องแล้วครับ
0: ภาพขนมไข่หง
1: นี่คือขนมไข่หงครับเด็กๆมันมีแป้งน้ำตาลและมีไส้เป็นถั่วเหลืองครับ
2: แป้งเป็นคาร์โบไฮเดรตค่ะน้ำตาลอยู่ในประเภทคาร์โบไฮเดรตค่ะ
1: เก่งมากครับ
2: มีไขมันด้วยครับครู
1: ถูกต้องแล้วครับ
2: ถั่วเหลืองจัดอยู่ในประเภทโปรตีนค่ะ
1: ถูกต้องแล้วครับ
2: คุณครูครับแล้วเราจะจัดขนมไข่หงอยู่ในสารอาหารประเภทไหน

0: ไงครับมีทั้งคาร์โบไฮเดรตโปรตีนและไขมัน
1: ขนมไข่หงส์มีส่วนประกอบของอาหารหลายอย่างทำให้มีสารอาหารหลายประเภทส่วนจะจำแนกว่าเป็นสารอาหารประเภทใดขึ้นอยู่กับส่วนประกอบที่เรากล่าวถึงครับเช่นเรากล่าวถึงแป้งก็เป็นสารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตครับ
0: แล้วเราจะรู้ได้อย่างไรคะว่าอาหารที่เรารับประทานมีสารอาหารอะไรบ้าง
1: อาหารมีเยอะมากเราไปโรงอาหารเพื่อสำรวจและจำแนกประเภทของสารอาหารที่มีอยู่ในอาหารที่เรารับประทานกันในโรงอาหารดีไหมครับ
2: ดีค่ะงั้นเราไปกันเลยเย้เย้เย
1: ้โรงอาหารของเรามีร้านขายอาหารหลายร้านเราจะไปร้านไหนก่อนครับ
0: ร้านป้าซาร่าค่ะหนูชอบกินข้าวอเมริกันค่ะ
1: ตกลงครับงั้นเมนูแรกเรามาเริ่มจำแนกสารอาหารที่มีในข้าวผัดอเมริกันของร้านป้าซาร่ากันครับ
3: ณร้านป้าซาร่าครูและเด็กสวัสดีป้าซาร่า
4: ป้าซาร่าครับวันนี้เด็กๆเรียนวิชาวิทยาศาสตร์เรื่องอาหารและประเภทของสารอาหารขอความกรุณาป้าซาร่าทำข้าวผัดอเมริกันหนึ่งจานครับ
5: ได้ค่ะ
4: ขอบคุณครับนี่ครับข้าวผัดอเมริกันเด็กๆลองดูสิครับว่ามีส่วนประกอบอะไรบ้างทำมาจากอะไรและให้สารอาหารอะไรกับร่างกายของเราบ้าง
2: ข้าวครับให้สารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตครับ
0: ไส้กรอกค่ะแต่หนูไม่รู้ว่ามันทำมาจากอะไรนะคะ
1: ไส้กรอกทำมาจากแป้งและเนื้อสัตว์ครับดังนั้นไส้กรอกมีสารอาหารอะไรครับ
2: สารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตจากแป้งและโปรตีนจากเนื้อสัตว์ค่ะ
0: ไก่ทอดครับไก่ทอดทำมาจากไก่มีโปรตีนแป้งทอดกรอบมีคาร์โบไฮเดรตและมีไขมันจากน้ำมันที่ใช้ทอดครับ

0: ขือเทศให้วิตามินและเกลือแร่ค่ะไข่ดาวค่ะเป็นสารอาหารประเภทโปรตีนหลายอย่างทั้งโปรตีนไขมันเกลือแร่วิตามินทำไมจึงจำแนกให้ไข่เป็นสารอาหารประเภทโปรตีนคะ
1: เก่งมากข้าวหอมที่รู้จักหาความรู้เพิ่มเติมในไข่แต่ละฟองสารอาหารที่พบส่วนใหญ่จะเป็นโปรตีนและไขมันส่วนแร่ธาตุกับวิตามินจะมีเพียงเล็กน้อยยกเว้นแคลเซียมที่มีมากเพราะเป็นส่วนประกอบของเปลือกไข่ซึ่งเราไม่ได้รับประทานการจำแนกประเภทของสารอาหารเราดูที่ปริมาณของส่วนประกอบครับว่าอาหารนั้นให้สารอาหารประเภทใดมากที่สุดยกตัวอย่างไข่ไก่1ฟองมีโปรตีน 12.77 กรัมมีไขมัน 9.65 กรัมวิตามินและเกลือแร่อีกนิดหน่อยเด็กๆจะเห็นว่าไข่1ฟองมีโปรตีนมากกว่าไขมันเกลือแร่และวิตามินดังนั้นจึงจัดให้ไข่เป็นสารอาหารประเภทโปรตีนครับ
0: ขอบคุณค่ะครู
1: สวัสดีครับลุงลีซอวันนี้มีผลไม้อะไรมาขายบ้างครับเด็กๆขอมาสำรวจและจำแนกประเภทสารอาหารในผลไม้ของคุณลุงนะครับ
2: สวัสดีครับเด็กๆวันนี้มีผลไม้หลายอย่างเลยครับมีสตรอเบอรี่เด็กๆคิดว่าให้สารอาหารประเภทอะไรครับ
0: วิตามินค่ะ
3: วิตามินครับ
2: เก่งมากครับ

0: ฝรั่งให้สารอาหารประเภทอะไรครับ
1: วิตามินค่ะ
2: วิตามินครับ
0: ถูกต้องแล้วครับวันนี้ลูกมีอะโวคาโดมาขายด้วยครับเด็กๆรู้จักกันไหมครับ
3: ไม่รู้จักค่ะแล้วอะโวคาโดให้สารอาหารประเภทไหนคะ
4: เด็กๆคนอื่นล่ะคิดว่าอะโวคาโดเป็นผลไม้ที่ให้สารอาหารประเภทไหนครับ
3: อะโวคาโดเป็นผลไม้ก็ต้องให้สารอาหารประเภทวิตามินครับ
0: เด็กๆลองกินอะโวคาโดกันนะครับ
2: อะโวคาโดไม่มีรสชาติเปรี้ยวหรือหวานเลยอะโวคาโดจะให้สารอาหารประเภทวิตามินได้หรือครับครู
4: ให้สิครับแต่จะให้ในปริมาณที่น้อยในอะโวคาโด100กรัมประกอบไปด้วยไขมัน 14.66 กรัมกรดไขมัน2กรัมโปรตีน2กรัมคาร์โบไฮเดรต 8.5 กรัมวิตามินซี 10 มิลลิกรัมและยังมีวิตามินและแร่ธาตุอื่นๆด้วยครับจึงทำให้อะโวคาโดจัดอยู่ในผลไม้ที่ให้สารอาหารประเภทไขมันมากกว่าวิตามินครับ
5: ณตลาดนัดอาหารของเด็ก
1: ๆข้าวมันไก่ครับเป็นอาหารที่ร่างกายได้รับสารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตจากข้าวได้รับโปรตีนจากเนื้อไก่ครับอร่อยที่สุดในโลกเลยครับแวะมาอุดหนุนกันได้นะครับ
2: ก๋วยเตี๋ยวหมูสูตรโบราณครับรับประทานแล้วร่างกายจะได้รับสารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตจากเส้นก๋วยเตี๋ยวและลูกชิ้นได้รับโปรตีนจากเนื้อหมูและลูกชิ้นครับนอกจากนี้ยังใส่ผักเพื่อให้ได้รับวิตามินและเกลือแร่ครับได้รับไขมันจากเนื้อหมูและกากหมูด้วยนะครับน้ำซุปอร่อยมากครับพ่อค้าใส่ใจต่อสุขอนามัยที่สะอาดครับ
1: ไข่ปิ้งค่ะรับประทานแล้วร่างกายได้รับโปรตีนเพื่อเป็นพลังงานและซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอนอกจากนี้ยังมีไขมันและวิตามินที่ดีต่อร่างกายเป็นอาหารที่มีประโยชน์มากแต่ราคาถูกค่ะปิ้งใหม่อร่อยพร้อมรับประทานค่ะ

0: ช่วยให้ร่างกายไม่ขาดเกลือแร่และวิตามินร่างกายทำงานได้เป็นปกติมีสารต้านอนุมูลอิสระช่วยให้แก่ช้าถ้าต้องการไขมันจากพืชร้านเรามีอะโวคาโดและทุเรียนขายนะคะสนใจแวะชมชิมและซื้อได้ค่ะนางค่ะร้อนๆแบบนี้น้ำดื่มเป็นสิ่งที่จำเป็นมากๆนะคะดื่มน้ำแล้วร่างกายจะสดชื่นลดอาการอ่อนเพลียกระตุ้นระบบขับถ่ายระบบไหลเวียนโลหิตลดความเสี่ยงต่อโรคร้ายเพิ่มความชุ่มชื้นให้ผิวด้วยนะคะ
1: สารอาหารคือสารประกอบที่พบอยู่ในอาหารซึ่งมีความสำคัญต่อกระบวนการของชีวิตร่างกายควรได้รับสารอาหารอย่างสม่ำเสมอในปริมาณที่พอดีซึ่งมี6ชนิดประกอบด้วยคาร์โบไฮเดรตโปรตีนไขมันวิตามินเกลือแร่และน้ำร่างกายจะทำงานเป็นปกติและแข็งแรงต้องได้รับสารอาหารทั้ง6ชนิดอย่างครบถ้วนและเหมาะสมดังนั้นเด็กๆควรเลือกรับประทานอาหารที่หลากหลายและครบถ้วนทุกปู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเพื่อให้มีสุขภาพที่ดีนะครับ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 น.ถึง 10:40 น.หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูที่อยู่ปลายทางทุกท่านนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนแล้วก็สวัสดีนักเรียนห้องต้นทางที่น่ารักทุกคนเช่นเดียวกันนะครับในหน่วยการเรียนรู้นี้เราก็จะยังอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ของนิทานทองอินตอนหน้าพระโขนงที่2นะครับซึ่งชั่วโมงที่แล้วที่เราเรียนกันไปนั้นก็จะเป็นเรื่องของการเขียนเรื่องตามจินตนาการนะครับสำหรับนักเรียนคนใดทั้งต้นทางและปลายทางนะครับถ้ายังเขียนเรื่องตามจินตนาการไม่เสร็จและยังไม่ได้นำเสนอกับครูประจำวิชานะครับก็ให้นักเรียนไปทำต่อให้เสร็จในเวลาว่างก็ได้แล้วก็อย่าลืมนะครับไปให้คุณครูประจำวิชาตรวจสอบความถูกต้องด้วยนะครับสำหรับชั่วโมงนี้ก็อยากจะให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะครับได้ทบทวนการฟังและดูสื่อสื่อเนี่ยมีหลายประเภทนะครับแต่การฟังและดูสื่ออย่างสร้างสรรค์นั้นเป็นอย่างไรบ้างจะต้องปฏิบัติตามแนวทางดังนี้นะครับอันดับแรกนักเรียนต้องเข้าใจความหมายของคำจากไหนบ้างก็จะต้องเป็นคำที่อยู่ในสื่อนั้นๆ นะครับต่อมาเข้าใจความคิดหลักของเรื่องความคิดหลักของเรื่องก็คือสิ่งที่สื่อประเภทนั้นสื่อเรื่องนั้นต้องการสื่อความหมายกับเราต้องการบอกให้เราทราบว่าเขาเขียนเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะครับมีความคิดหลักเป็นอย่างไรและต่อมาครับนักเรียนจะต้องรู้จักประเภทของเรื่องที่ฟังและดูนะเรื่องที่ฟังและดูมีหลายประเภทอาจจะเป็นโฆษณาก็ได้เป็นข่าวก็ได้เป็นเหตุการณ์ก็ได้หรือจะเป็นคลิปวิดีโอเพลงก็ได้นะครับเพราะว่าสื่อเนี่ยมีหลากหลายประเภทใช่ไหมครับและต่อมานักเรียนต้องตีความในเรื่องนะครับโดยจะต้องตีความให้ตรงตามจุดประสงค์สื่อบางสื่อนะครับโดยเฉพาะสื่อออนไลน์นะที่นักเรียนสามารถพบเห็นในชีวิตประจำวันผู้เขียนหรือผู้ผลิตสื่อเนี่ยเขาจะมีจุดประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่งในการสื่อความหมายกับผู้อ่านผู้ฟังหรือผู้ดูผู้ชมนะครับนักเรียนก็จะต้องตีความให้ตรงตามจุดประสงค์กับเขานะครับต่อมาตั้งใจฟังและดูทุกครั้งที่ดูสื่ออะไรก็แล้วแต่นักเรียนต้องตั้งใจฟังและดูแต่ขอย้ำว่าต้องเป็นสื่อที่มีประโยชน์ขอสุ่มถามเลขที่13ครับเลขที่13การตั้งใจฟังและดูสื่อเนี่ยให้ครบตลอดเรื่องมีประโยชน์อย่างไร
1: ทำให้เราเข้าใจเรื่องนั้นมากยิ่งขึ้นครับ
0: ทำให้เราเข้าใจเรื่องนั้นมากยิ่งขึ้นถูกต้องประมือให้เพื่อนดีมากและสุดท้ายนะครับเป็นสิ่งสำคัญเลยเวลาที่นักเรียนฟังและดูสื่อต่างๆนักเรียนต้องมีการสรุปใจความสำคัญทำไมต้องมีการสรุปใจความสำคัญขอถามเลขที่18ครับ
2: เพราะว่าจะทำให้ได้รู้ความใจความสำคัญเรื่องนั้นค่ะ
0: การที่เราตั้งใจฟังแล้วก็สรุปใจความสำคัญของสื่อเรื่องนั้นจะทำให้เราเนี่ยได้รู้ใจความสำคัญของเรื่องนั้นซึ่งก็เป็นคำตอบที่ถูกต้องประมือให้เพื่อนครับเพราะฉะนั้นคำถามชวนคิดนะครับนักเรียนคิดว่าการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเนี่ยมีประโยชน์หรือไม่อย่างไรการรับรู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆมีประโยชน์ไหมนักเรียนลองวิเคราะห์กันดูนะครับขอสุ่มถามเลขที่24ครับคำถามคือการ

0: อันที่เรารับรู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆเนี่ยมีประโยชน์หรือไม่อย่างไร
1: มีค่ะ
0: มีประโยชน์อย่างไร
1: ทำให้เราทันปัจจุบันว่าข่าวนั้นมันเป็นอย่างไรค่ะ
0: ทำให้เรา
1: ทันปัจจุบันค่ะ
0: เท่าทันรู้เท่าทันปัจจุบันว่า
1: ข่าวนั้นเป็นอย่างไรค่ะ
0: ยังไม่ถูกต้องจริงๆต้องตอบว่าทำให้เรารู้ข่าวสารให้เรารู้เท่าทันข้อมูลว่ามีข่าวสารอะไรบ้างไม่ใช่ข่าวนั้นๆนะครับเพราะว่าเราไม่ได้รู้ว่าข่าวนั้นจะมาออกอากาศหรือจะมาอ่านในวันไหนๆเวลาที่เราติดตามจากโทรทัศน์นั่งลงครับขอสุ่มถามเลขที่17ครับ
2: มีประโยชน์ค่ะคือทำให้เราได้รับรู้ข่าวสารค่ะ
0: แค่นั้นอย่างเดียวใช่ไหมครับลูกยังมีประโยชน์อีกมากมายในการรับรู้ข่าวสารต่างๆนั่งลงครับขอสุ่มถามเลขที่7ครับ
3: มีประโยชน์ครับเพราะถ้าเป็นข่าวพยากรณ์อากาศเราจะได้เตรียมตัวได้ถูกครับว่าต้องรับมือยังไงครับ
0: ดีมากเป็นคำตอบที่ดีปรบมือให้เพื่อนครับนักเรียนครับในการที่เรารับรู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆเนี่ยมันก็มีประโยชน์ตรงที่ตัวเราเองเนี่ยสามารถปรับตัวได้ทันเช่นนักเรียนติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับฝุ่นละอองใช่ไหมครับนักเรียนก็จะได้ปรับตัวเกี่ยวกับการใช้ชีวิตว่าจะต้องหลีกเลี่ยงไปยังสถานที่ที่มีฝุ่นหรือนักเรียนได้ข่าวเกี่ยวกับการจราจรติดขัดในเส้นถนนเส้นนี้ถนนสายนี้นักเรียนก็จะได้เลี่ยงการเดินทางได้ถูกต้องไงครับและรวมถึงคำตอบของธัญวัฒน์ที่บอกว่าถ้าติดตามข่าวเกี่ยวกับพยากรณ์อากาศก็สามารถรู้ได้ล่วงหน้าว่าวันนี้จะมีฝนวันนี้แดดจะแรงวันนี้จะมีลมพายุมีฝนฟ้าคะนองแบบนี้ก็สามารถปรับตัวได้ทันนะครับเพราะฉะนั้นสรุปประโยชน์ของการติดตามข้อมูลข่าวสารรับรู้ข้อมูลข่าวสารก็คือจะทำให้เราเนี่ยเข้าใจรู้เท่าทันเหตุการณ์ปัจจุบันและปรับตัวได้ดีนี่คือหัวใจสำคัญของคำตอบนะครับต่อมาลูกหากนักเรียนไม่เปิดใจฟังข้อมูลขีดเส้นใต้คำว่าไม่เปิดใจรับฟังข้อมูลนะครับหรือข่าวสารต่างๆเนี่ยจะส่งผลต่อตนเองอย่างไรสุ่มถามเลขที่2ครับ
4: จะทำให้เราไม่รู้ข่าวสารนั้นๆครับหรือไม่รู้สถานการณ์นั้นครับ
0: นักเรียนดูคำถามให้ดีนะครับลูกครูเน้นคำว่าไม่เปิดใจครูโอเนี่ยขีดเส้นใต้คำว่าไม่เปิดใจให้นักเรียนได้ดูได้วิเคราะห์การที่เราไม่เปิดใจเนี่ยหมายความว่าเราเป็นคนอย่างไรแล้วเราค่อยอธิบายขยายความไม่ชัดเจนครับการที่เราไม่เปิดใจรับฟังข้อมูลข่าวสารเลยนะครับเอาแต่อยู่ในห้องอยู่กับตัวเองไม่ศึกษาข้อมูลอื่นๆเลยจะหมายความว่าเราเป็นคนอย่างไร
4: เป็นคนใจแคบครับ
0: ใจแคบอย่างไรครับเช่นอะไรบ้างจะส่งผลต่อตนเองอย่างไรเนี่ยนักเรียนอ่านคำถามแล้วตีความให้แตกครับ
4: ทำไมไม่รู้ข่าวสารข้อมูลต่างๆครับ
0: เมื่อเราเป็นคนใจแคบแล้วเราไม่ศึกษาข้อมูลไม่เปิดรับข้อมูลก็จะทำให้เรานอกจากเป็นคนใจแคบแล้วก็ยังไม่รับรู้ข้อมูลอื่นๆด้วยนะครับนั่งลงก็จะทำให้เราเนี่ยเป็นคนใจแคบไม่สนใจสิ่งรอบตัวก็คือไม่สนใจอะไรต่างๆนานาเลยไม่รู้ว่าบ้านเมืองจะเป็นอย่างไรจะมีข้อมูลข่าวสารเหตุการณ์ปัจจุบันอะไรบ้างนะครับต้องติดตามให้ดีแล้วก็จะไม่รู้ความเป็นไปของสังคมสังคมปัจจุบันเนี่ยมีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดนะครับเจริญรุ่งเรืองรวดเร็วมากถ้านักเรียนไม่ติดตามข้อมูลก็จะไม่ทราบนะครับต่อมานะครับนักเรียนคิดว่าข้อมูลจากสื่อออนไลน์จากสื่อออนไลน์เนี่ยประเภทต่างๆนะครับน่าเชื่อถือหรือไม่อย่างไรน่าเชื่อถือไหมสื่อออนไลน์ที่เราพบเห็นในชีวิตประจำวันของเรานะครับขอถามเลขที่15ลูกใครเอ่ย
2: บางประเภทอาจจะไม่น่าเชื่อถือค่ะเพราะว่าไม่มีที่มาอย่างชัดเจนค่ะ
0: ตอบดีนะครับสื่อบางสื่อไม่ปรากฏแหล่งที่มาของข้อมูลที่ชัดเจนและถูกต้องก็จะไม่มีความน่าเชื่อถือแต่สื่อบางสื่อนะครับเป็นรายการโทรทัศน์ชื่อดังนะครับเป็นหนังสือพิมพ์ที่มีความน่าเชื่อถือเนี่ยข้อมูลก็จะสามารถอ้างอิงได้ถือว่าข้อมูลตรงนี้นะครับมีความน่าเชื่อถือนะครับเพราะฉะนั้นสื่อเนี่ยก็มีทั้งที่น่าเชื่อถือและ ไม่น่าเชื่อถือขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาแล้วก็เหตุผลแล้วก็ความสมจริงด้วยนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นสรุปคำตอบได้ว่าไม่น่าเชื่อถือโดยส่วนใหญ่นะครับเพราะข้อมูลที่ปรากฏในสื่อต่างๆอาจเป็นข้อมูลเท็จก็ได้นะครับในส่วนนี้คำตอบไม่มีผิดไม่มีถูกขึ้นอยู่กับเหตุผลในการอธิบายนะลูกเพราะฉะนั้นในชั่วโมงนี้นะครับเราก็จะเรียนเกี่ยวกับเรื่องการวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือจากสื่อออนไลน์เรามาทราบจุดประสงค์พร้อมกันเลยนะครับอันดับแรกเนี่ยบอกหลักการวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของสื่อออนไลน์ได้2เขียนวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของสื่อออนไลน์ได้เราต้องเขียนวิเคราะห์ให้ถูกต้องนะครับและสุดท้ายมีมารยาทในการฟังการดูและการพูดเพราะว่าวันนี้จะมีข่าวมาให้นักเรียนได้ชมกันในการชมนั้นก็จะมีทั้งการดูและการฟังนักเรียนต้องมีมารยาทด้วยนะครับในส่วนของการวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของสื่อออนไลน์นั้นนักเรียนจะต้องรู้จักว่าสื่อออนไลน์คืออะไรนะครับเดี๋ยวมาดูคำถามดังนี้นะครับนักเรียนครับคำว่าสื่อออนไลน์หรือโซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยเหมือนกันหรือไม่อย่างไรอันดับแรกนักเรียนต้องแปลภาษาอังกฤษก่อนโซเชียลหมายถึงบอกได้บ้างครับโซเชียลคืออะไรแปลว่าอะไรลูกปลายทางตอบได้ไหมลองแปลดูสิครับโซเชียลซูมถามครับซูมถามเลขที่21
2: สื่อออนไลน์ค่ะ
0: ไม่ถูกครับต่อไปสุ่มถามได้ที่28
2: อาจจะหมายถึงช่องทางต่างๆที่มีผู้คนอยู่มากมายค่ะ
0: ยังไม่ถูกครับโซเชียลเช่นวิชาแมทหมายถึงคณิตศาสตร์ไทยแลงเกวจหมายถึงภาษาไทยอิงลิชหมายถึงวิชาภาษาอังกฤษโซเชียลน่าจะหมายถึงอะไรใครตอบได้ยกมือตอบเลยครับลูก
5: สังคมครับ
0: ประมือให้กับพงษ์ธนาครับถูกต้องโซเชียลเนี่ยแปลว่าสังคมแล้วคำว่าเน็ตเวิร์กเน็ตเวิร์กแปลว่าอะไรลองช่วยกันวิเคราะห์ดูสิครับปลายทางก็วิเคราะห์ดูด้วยนะลูกนะช่วยกันครับแก้วตายกมือตอบได
2: ้แปลว่าออนไลน์ค่ะ
0: ยังไม่ถูกต้องลูกเพราะออนไลน์ก็จะเขียนออนไลน์เป็นภาษาอังกฤษทับศัพท์อยู่แล้วกิรติการ
5: แปลว่าสังคมออนไลน์ค่ะ
0: สังคมออนไลน์แสดงว่าหนูเอาคำแปลของโซเชียลมารวมกันแล้วยังไม่ถูกต้องครับเน็ตเวิร์กเน็ตเวิร์กแปลว่าอะไรครับลูกการที่สังคมหลายๆสังคมมารวมกันจะเรียกว่าอะไรสื่อออนไลน์ก็คือสื่อออนไลน์โซเชียลเน็ตเวิร์กเน็ตเวิร์กนึกสภาพอะไรที่มันเป็นภาพรวมภาพใหญ่เลยนะครับภาพใหญ่เลยลูกขึ้นต้นด้วยคำว่าเครือใครตอบได้วรัฐยา
2: เครือข่ายค่ะ
0: เครือข่ายปรบมือให้เพื่อนครับเพราะฉะนั้นโซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยก็คือเครือข่ายสังคมประมาณนี้ความหมายอยู่ประมาณนี้แล้วเครือข่ายสังคมเนี่ยเมื่อรวมกันอยู่ในรูปแบบของอินเทอร์เน็ตมันก็กลายเป็นสื่อออนไลน์เป็นสื่อประเภทต่างๆเป็นเครือข่ายออนไลน์ที่ไม่มีพรมแดนปิดกั้นถูกไหมถ้าอย่างเป็นภูมิประเทศเรายังมีเขตแดนใช่ไหมครับเรายังมีเขตแดนมีภูมิประเทศในการปิดกั้นกันเขตแต่อินเทอร์เน็ตมีการปิดกั้นพรมแดนไหมเขาจึงเรียกว่าการสื่อสารอย่างไร้พรมแดนเราสามารถสืบค้นข้อมูลของคนอังกฤษนักวิทยาศาสตร์อังกฤษได้ไหมได้หรือสืบค้นข้อมูลนักการตลาดของประเทศจีนได้ไหมได้หรือจะสืบค้นแหล่งท่องเที่ยวในประเทศญี่ปุ่นได้ไหมครับได้เห็นไหมครับว่ามันไม่ได้ปิดกั้นเพราะฉะนั้นคำตอบก็คือมันน่าจะเหมือนกันนะครับทั้งสื่อออนไลน์แล้วก็โซเชียลเน็ตเวิร์กนะครับต่อมาการวิเคราะห์สื่อออนไลน์นะลูกอันดับแรกถ้าเป็นประเภทสื่อโฆษณารู้จักโฆษณาไหมรู้ทุกคนรู้ เราก็เคยดูเคยเห็นในโทรทัศน์มาแล้วใช่ไหมครับในเรื่องของสื่อโฆษณาเนี่ยสื่อบางสื่อโฆษณาบางเรื่องนะอาจใช้ภาษาทำให้เกิดการคล้อยตามเข้าใจคำว่าคล้อยตามไหมก็คือเราเชื่อเขานะครับและไม่สมเหตุสมผลเช่นโฆษณาครีมทาผิวซื้อครีมทาผิวยี่ห้อนี้ยี่ห้อนั้นมาใช้เสร็จแล้วขาวภายใน7วันแบบนี้สมเหตุสมผลไหมไม่แบบนี้กล่าวเกินจริงไม่สมเหตุสมผลหรือในส่วนของการคล้อยตามซื้อ2แถม1เราเห็นแล้วเราอยากซื้อไหมกับซื้อ1แถม1อันไหนน่าซื้อกว่ากันก็จะเป็นซื้อ2แถม1มันเกิดการคล้อยตามตัวภาษาไงลูกเดินไปเที่ยวห้างสรรพสินค้าใช่ไหมครับเห็นป้ายตัวใหญ่ๆเลยซื้อ2แถม1ภายในวันนี้เราก็รีบอยากจะซื้อเพราะแค่ภายในวันนี้แต่จริงๆคำว่าภายในวันนี้ปิดมาแล้ว10วันแต่เราไปห้างเราไปแค่วันเดียวเราก็เห็นว่าหมดเขตวันนี้ต้องรีบซื้อเนี่ยเขาเรียกว่าการคล้อยตามในตัวภาษานะครับต่อมานักเรียนเนี่ยจะต้องพิจารณาไตร่ตรองก่อนซื้อสินค้าเพราะฉะนั้นซื้อสินค้านอกจากดูเหตุผลดูภาษาดูถ้อยคำต้องดูอะไรลูกที่อยู่เช่นเวลาไปซื้อปลากระป๋องต้องดูวันหมดอายุทำไมต้องดูล่ะครับจะได้ดูว่ามันหมดอายุหรือยังถ้าหมดอายุแล้วรับประทานได้ไหมครับไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องไตร่ตรองให้ดีก่อนซื้ออ่ะต่อมาสื่อบันเทิงสื่อบันเทิงนะครับสื่อบันเทิงรู้จักความบันเทิงไหมเช่นวิดีโอเพลงการ์ตูนแล้วก็มีอื่นๆด้วยที่ให้ความสนุกสนานแก่เรานะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของสื่อบันเทิงเนี่ยนักเรียนต้องทำไมมีอะไรในสื่อบันเทิงเนี่ยจะมีผู้ฟังผู้ดูผู้แสดงให้เราเห็นใช่ไหมครับในเพลงหรือนักเรียนดูเพลงอ่ะเราพูดชื่อเพลงไม่ได้เดี๋ยวติดลิขสิทธิ์นะครับนักเรียนครับเวลานักเรียนดูเพลงหนึ่งที่นักเรียนชอบมีผู้แสดงไหมมีเพลงบางเพลงก็จะมี MV ประกอบใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเวลาที่นักเรียนดูนักเรียนเพลิดเพลินไปกับสื่อนั้นๆไหมในใครฟังเพลงสนุกสนานแล้วเศร้าร้องไห้บ้างมีไหมลูกก็จะไม่มีเพราะฉะนั้นบางคนเต้นตามด้วยนะครับบางคนชอบดูเพลงวิดีโอเกาหลีใช่ไหมครับสื่อต่างๆประเทศเนี่ยดูแล้วทำไมเต้นตามบางคนเต้นเก่งมากนะครับเต้นตามวิดีโอเพลงนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนเนี้ยเป็นสิ่งที่ดีแต่ถ้าดูแล้วเราเอาอารมณ์เข้าไปเกี่ยวข้องเอาไปหมกมุ่นอยู่กับสื่อสิ่งนั้นดีไหมไม่ดีเช่นดูเพลงที่นางร้ายตบกับนางเอกใช่ไหมครับนักเรียนก็หมั่นไส้เหลือเกินหมั่นไส้นางร้ายพอมาเจอเพื่อนจัดการเพื่อนซะใช่ไหมไม่ใช่แบบนั้นเรียกว่าเอาอารมณ์จากสื่อมาลงกับผู้อื่นแบบนั้นไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นนักเรียนต้องใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจก่อนที่จะซื้อหรือทำตามนะเช่นชอบดาราคนนี้มากดาราคนนี้ออกอัลบั้มเพลงมาก็ไปซื้อเลยโดยที่ไม่ได้ดูราคาว่ามันแพงจนเกินไปรอให้ผ่านไปสักระยะหนึ่งใช่ไหมราคาก็จะลดราคาเทปนั้นเพลงนั้นก็จะลดลงมานะครับก็จะดีขึ้นเพราะฉะนั้นต้องทำไมตัดสินใจให้ดีก่อนซื้ออ่ะต่อมาถ้าเป็นสื่อประเภทข่าวสารเนี่ยนักเรียนคิดว่ามีทั้งเท็จทั้งจริงไหมข่าวบางข่าวเป็นเรื่องเท็จใช่ไหมครับเป็นข่าวลือเช่นมีกระสือออกมาหากินอยู่ท้ายหมู่บ้านแบบนี้อาจจะไม่ใช่ข่าวจริงก็ได้นักเรียนต้องทำไมต้องไปพิสูจน์แต่ใครอยากจะไปพิสูจน์เพราะฉะนั้นก็ต้องมีเหตุมีผลเหมือนกับเรื่องนิทานทองอินถูกไหมนิทานทองอินเนี่ยในเรื่องบอกว่ามีปีศาจอะไรลูกปีศาจนักแต่มีคนเชื่อไหมมีบางคนก็เชื่อบางคนก็ไม่เชื่อเพราะฉะนั้นต้องมีการพิสูจน์นะครับเพราะฉะนั้นข่าวสารเนี่ยก็จะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันณปัจจุบันเนี่ยข่าวอะไรกำลังดังใครติดตามบ้างนี่แสดงว่านักเรียนไม่ได้ติดตามกันเลยนะลูก ปัจจุบันนี้ข่าวอะไรกำลังดังเป็นที่สนใจของสังคมครับใครตอบได้บ้างยกตัวอย่างหน่อยลูกไม่มีผิดไม่มีถูกเพราะว่านักเรียนอาจจะไปศึกษาจากแหล่งที่มาที่ต่างกันอ่ะกิรติการกลุ่มที่2ครับ
6: เกี่ยวกับภาคใต้น้ำท่วมค่ะ
0: ภาคใต้น้ำท่วม
6: น้ำท่วม
0: กับคำว่าน้ำท่วมภาคใต้อะไรน่าจะลำดับความคิดได้ถูกต้อง
6: น้ำท่วมภาคใต้ค
0: ่
6: ะ
0: น้ำท่วมภาคใต้นะครับถือว่าดีติดตามข่าวสารเกี่ยวกับภัยธรรมชาติแล้วก็ดูเป็นการที่เข้าใจส่วนรวมด้วยนะว่าตอนนี้ส่วนรวมประเทศของเราบางพื้นที่กำลังได้รับผลกระทบอ่ะปรบมือให้กับกิรติการอ่ะขอตัวอย่างเพิ่มเติมอีกแล้วลูกข่าวอะไรนนทพัฒน
7: ์ข่าวเครื่องบินตกครับ
0: ข่าวเครื่องบินตกสายการบินอะไรจำได้ไหม
7: อาเซอร์ไบจานครับ
0: อาเซอร์ไบจานนะครับเป็นประเทศนะเป็นประเทศอาเซอร์ไบจานครูก็ติดตามอยู่เช่นกันนะครับเป็นการข่าวที่เครื่องบินเนี่ยตกแล้วก็มีผู้เสียชีวิตแล้วก็ผู้รอดชีวิตด้วยนะครับถือว่าเป็นโศกนาฏกรรมอย่างหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นนักเรียนต้องทำไมต้องติดตามข้อมูลข่าวสารให้ถูกต้องชัดเจนแล้วก็เป็นปัจจุบันนะครับข่าวสารเนี่ยอาจจะให้บริการผ่านสื่อต่างๆเช่นจากปากต่อปากใช่ไหมครับเช่นวันนี้นนทพัฒน์กิรติการไปอ่านข่าวมาแล้วก็มาสื่อสารบอกเราแบบนี้เขาเรียกว่าปากต่อปากนะครับการตีพิมพ์เช่นอะไรบ้างหนังสือพิมพ์ปัจจุบันก็อาจจะไม่ค่อยจะมีแล้วใช่ไหมครับหนังสือพิมพ์เปลี่ยนจากหนังสือพิมพ์ที่เป็นเอกสารเป็นอะไรเขาเรียกว่าหนังสือพิมพ์อะไรลูกหนังสือพิมพ์ออนหนังสือพิมพ์ออนไลน์สามารถเข้าไปเลยนะครับแต่วันนี้คุณครูพูดชื่อบริษัทหรือสำนักพิมพ์ไม่ได้นะครับนักเรียนก็สามารถไปสืบค้นได้นะครับพิมพ์เข้าไปว่าหนังสือพิมพ์ออนไลน์ขึ้นมาเยอะแยะเลยให้ติดตามข้อมูลข่าวสารนะครับต่อมาหรือการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์อุปกรณ์ต่างๆเช่นโทรศัพท์มือถือเคลื่อนที่รู้จักไหมโทรศัพท์เคลื่อนที่ก็มือถือสมาร์ทโฟนของเราต่างๆที่เราพกนะครับผ่านเนี่ยสามารถทำให้ติดตามข้อมูลข่าวสารได้เป็นอย่างดีเลยนะครับเพราะฉะนั้นผู้ฟังเนี่ยจะต้องจับประเด็นมีเหตุมีผลเปรียบเทียบเนื้อหาจากที่มาของข่าวหลายๆแห่งเช่นข่าวเรื่องเดียวกัน3คนพูดนักเรียนคิดว่าเหมือนกันไหมอาจจะไม่เหมือนกัน 100% คนนี้ฟังมาแบบนี้ก็จะพูดแบบนี้คนนี้ฟังข่าวเรื่องนี้มาแบบนี้ก็จะพูดแบบนี้คนสุดท้ายฟังมาอีกแบบนึงหรือฟังผิดรีบๆฟังไม่ได้ตั้งใจฟังก็จะพูดอีกแบบนึงเพราะฉะนั้นข้อมูลข่าวสารเนี่ยอาจจะมีที่มาของข่าวหลายๆแห่งนักเรียนต้องไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับต่อมาหลักการวิเคราะห์ตอนนี้ให้ทุกคนหันหน้าเข้าหากันปลายทางด้วยนะครับให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางหันหน้าเข้าหากันนะครับโดยให้ร่วมการอภิปรายว่าหลักการวิเคราะห์สื่อออนไลน์มีอะไรบ้างดูเดี๋ยวจะให้ยกตัวอย่างทีละกลุ่มตอนนี้ปลายทางก็ทำกิจกรรมด้วยนะครับช่วยกันลูกช่วยกันวิเคราะห์วิเคราะห์เพียงแค่1ประเด็นก็พอนะครับสรุปความคิดของแต่ละคนเป็นหนึ่งเดียวนะครับแล้วนำเสนอสรุปให้ได้หนึ่งประเด็นลูกหมดเวลาครับซูมถามกลุ่มแรกคือกลุ่มที่3ครับกลุ่มที่3นำเสนอครับ1ประเด็นเท่านั้นเกี่ยวกับหลักการวิเคราะห์สื่อออนไลน์
8: อ่านข่าวทุกบรรทัดแล้วอ่านข่าวให้เข้าใจครับว่าข่าวบอกอะไรมา
0: เราต้องอ่านทุกบรรทัดใช่ไหมครับถ้าอ่านไม่ครบทุกบรรทัดก็อาจจะทำให้ตกหล่นได้เก่งมากต่อไปกลุ่มที่2ครับ
9: ตรวจสอบแหล่งที่มาว่าน่าเชื่อถือหรือว่าไม่น่าเชื่อถือครับ
0: ถูกต้องนี่คือหลักการที่ชัดเจนเลยนะครับต้องตรวจสอบแหล่งที่มาของข้อมูลมีความน่าเชื่อถือหรือไม่นะครับต่อไปกลุ่มที่5
10: ทราบว่าสื่อนั้นต้องการจะให้เราทราบเรื่องอะไรค่ะ
0: นักเรียนตอบใหม่อีกครั้งครับ
10: ต้องทราบว่าสื่อจะให้เราทราบเรื่องอะไร
0: ต้องทราบว่าหมายถึงว่าตัวเราเนี่ยต้องทราบว่าสื่อนั้นให้ประโยชน์ใช่ไหมสื่อความหมายอะไรเกี่ยวกับตัวเราบ้างถือว่าเข้าใจต่อไปกลุ่มที่1ครับ
11: วิเคราะห์ประเภทของสื่อออนไลน์ค่ะ
0: ต้องวิเคราะห์ถ้าไม่วิเคราะห์ประเภทก็อาจจะนำไปสู่การสรุปใจความสำคัญลำบากกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่4ลูกการวิเคราะห์สื่อออนไลน์มีหลักการอย่างไรบ้าง
11: สรุปใจความสำคัญของข่าวให้ได้ค่ะ
0: ต้องสรุปใจความสำคัญก็เป็นข้อที่ดีเลยทีเดียวปรบมือให้กับทุกคนเลยอันดับแรกฟังและดูเรื่องนั้นๆอย่างตั้งใจและมีสมาธิถ้าไม่มีสมาธิไม่ตั้งใจฟังก็จะจับใจความไม่ได้ต่อมาจับประเด็นสำคัญหรือใจความสำคัญนั่นแหละนะครับของสื่อออนไลน์นั้นๆต่อมาครับต้องตีความคำพูดไงลูกข่าวบางข่าวอาจจะมีการใส่ความคิดเห็นเข้าไปต้องตีความด้วยโดยเฉพาะเนื้อหาแล้วก็รูปภาพที่ปรากฏในสื่อต้องดูด้วยนะครับวิเคราะห์ด้วยว่าเหมาะสมไหมต่อมาวิเคราะห์แหล่งที่มาของข้อมูลและความน่าเชื่อถืออันนี้ดีมากต่อมานะครับวิเคราะห์ประโยชน์เหมือนกับกลุ่มที่5จะสื่อความหมายก็คือจะต้องการดูให้รู้ว่าสื่อนั้นมีประโยชน์อะไรบ้างให้เขาคิดอะไรแก่เรานะครับและสุดท้ายต้องสรุปประเด็นการวิเคราะห์สื่อเพราะเราเรียนเรื่องการวิเคราะห์สื่อออนไลน์จะต้องวิเคราะห์ให้ถูกต้องต่อไปนี้นักเรียนทราบหลักการแล้วนักเรียนก็จะต้องนำความรู้ที่ได้เนี่ยไปวิเคราะห์สื่อประเภทต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นกิจกรรมที่จะให้นักเรียนได้ทำกันก็คือฟังให้รู้ดูให้เป็นเดี๋ยวครูโอจะให้นักเรียนฟังข่าวนะครับเกี่ยวกับฝุ่นละออง PM แล้วก็วิเคราะห์ดูว่าคำพูดเนื้อหารูปภาพนั้นมีความน่าเชื่อถือหรือไม่เพราะก็ถือว่าเป็นสื่อออนไลน์ประเภทหนึ่งนะครับพร้อมย่างนั่งหลังตรงเดี๋ยวจะให้นักเรียนฟังพร้อมกันเลยนะครับต้องมีมารยาทในการฟังและการดูด้วยถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันเลยครับ

สวัสดีครับพบกับรายการค้นข่าวเล่าเรื่องสำหรับวันนี้ก็พบกับครูโอชลภักดิ์คงกำเนิดและในวันนี้ครูโอมีข่าวที่จะมาเล่าให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางฟังกันนะครับสถาบันประสาทวิทยาเตือนฝุ่น PM 2.5 ภัยคุกคามสุขภาพของคนไทยทำลายสมองระบบประสาทเสี่ยงโรคร้ายและสวมหน้ากากอนามัยสถาบันประสาทวิทยากรมการแพทย์เผยฝุ่นจิ๋วหรือ PM 2.5 ฝุ่นละอองขนาดเล็กที่เป็นภัยคุกคามต่อสุขภาพของคนไทยปัจจุบันนี้กลายเป็นวาระแห่งชาติและถือเป็นวิกฤตด้านสาธารณสุขในประเทศไทยของเราครับนายแพทย์วีรวุฒิอิ่มสำราญรองอธิบดีกรมการแพทย์กล่าวว่าองค์การอนามัยโลกตั้งค่าเฉลี่ยฝุ่นละออง PM 2.5 ในอากาศว่าหากมีเกินกว่า25ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรถือเป็นอันตรายต่อสุขภาพขณะที่ประเทศไทยได้กำหนดอันตรายของฝุ่น PM 2.5 อยู่ที่เกินกว่า50ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรปัจจุบันนี้ฝุ่น PM 2.5 กลายเป็นวาระแห่งชาติและถือเป็นวิกฤตด้านสาธารณสุขของประเทศไทยด้วยครับไม่ว่าจะเป็นทั้งเด็กผู้ใหญ่หรือผู้สูงอายุนะครับก็จะต้องมีการพบปะสังสรรค์กันนะครับในสวนสาธารณะหรือในที่สาธารณะต่างๆซึ่งท่ามกลางฝุ่นควันพิษนี้เดิมทีเราอาจจะไม่ได้คิดว่าฝุ่น PM 2.5 นี่นะครับเป็นอันตรายต่อสุขภาพของตนเองแต่เมื่อเราได้พิสูจน์แล้วนะครับว่าฝุ่น PM 2.5 เนี่ยเป็นอันตรายต่อสุขภาพครับด้วยขนาดของมันที่ขนาดเล็กและจิ๋วมากเนี่ยมันสามารถเข้าไปในร่างกายของเราได้ทั้งหมด3ช่องทางซึ่งผมจะสรุปให้ฟังได้ดังนี้ครับช่องทางที่1ผ่านผนังโพรงจมูกส่วนติดต่อสมองรับกลิ่นโดยจะซึมผ่านขึ้นไปที่สมองส่วนหน้าด้านล่างนะครับต่อมาช่องทางที่2ผ่านเข้าไปในปอดเข้าไปถึงหลอดลมแล้วซึมเข้าสู่กระแสเลือดที่ไหลเวียนไปยังสมอง

0: ช่องทางสุดท้ายนะครับถือว่าสำคัญมากนะครับเพราะผ่านเข้าสู่ทางเดินอาหารของเราเนี่ยโดยการกลืนลมเข้าไปในระหว่างที่เรากำลังพูดคุยนะครับซึ่งทั้ง3ช่องทางเนี่ยสามารถทำให้ฝุ่น PM เนี่ยเข้าไปในร่างกายของเราได้เพราะฉะนั้นแล้วทุกคนก็ควรที่จะป้องกันไม่ให้ตัวเองเนี่ยได้รับอันตรายจากฝุ่น PM 2.5 นะครับและในวันนี้นะครับเราก็อยู่กับนักเรียนที่มีบ้านอยู่ในชุมชนเมืองนะครับซึ่งเสี่ยงต่อสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 นะครับซึ่งคนแรกนะครับเด็กชายณรงค์ครับคนที่2นะครับเด็กหญิงวรพัชระครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะสัมภาษณ์ถึงวิธีการป้องกันตนเองนะครับจากฝุ่น PM 2.5 ครับเริ่มที่เด็กชายณรงค์ครับเด็กชายณรงค์ครับมีวิธีการป้องกันตนเองอย่างไรครับเกี่ยวกับฝุ่น PM 2.5
1: สำหรับกระผมนะครับคิดว่าเราไม่ควรไปอยู่ในที่ที่มีฝุ่น PM 2.5 เยอะครับถ้าเกิดอยู่ในที่ที่มีฝุ่น PM 2.5 เยอะก็ควรหลีกเลี่ยงออกมาครับเพราะอาจจะส่งผลเสียต่อสุขภาพร่างกายครับเช่นมีอาการคัดจมูกมีอาการจามแล้วก็มีอาการไอครับผม
0: สรุปแล้วนะครับเด็กชายณรงค์เนี่ยก็จะมีวิธีการป้องกันตนเองโดยคือไม่นำตนเองเนี่ยไปอยู่ในแหล่งที่มีฝุ่น PM 2.5 นะครับแล้วก็สวมหน้ากากอนามัย PM 2.5 ด้วยนะครับต่อไปครับ
2: สำหรับหนูนะคะหนูคิดว่าไม่ควรจุดไฟเผาขยะค่ะเพราะจะเป็นการเพิ่มฝุ่น PM 2.5 และเพิ่มมลพิษทางอากาศแล้วเราควรป้องกันตนเองโดยการสวมหน้ากากอนามัยค่ะ
0: จากการสัมภาษณ์นักเรียนทั้ง2คนนะครับจะพบว่านักเรียนทั้ง2คนมีวิธีการป้องกันฝุ่นละออง PM 2ที่ตรงกันก็คือการสวมหน้ากากอนามัยหน้ากาก PM 2.5 นั่นเองครับแล้วนักเรียนปลายทางล่ะครับมีวิธีการป้องกันตนเองอย่างไรจากสถานการณ์ฝุ่นละออง PM 2.5 ครับหลังจากที่นักเรียนต้นทางและปลายทางนะครับได้ชมวิดีโอไปเมื่อสักครู่แล้วนะครับก็จะเป็นวิดีโอเกี่ยวกับเรื่องฝุ่น PM 2.5 ใช่ไหมครับลูกซึ่งปัจจุบันนี้ก็ยังมีฝุ่นละออง PM 2.5 เนี่ยหรือเรียกว่าฝุ่นจิ๋วเนี่ยอยู่แล้วก็ยังเป็นภัยอันตรายต่อตัวเราด้วยถ้านักเรียนสังเกตในภาพข่าวจะมีสถานที่อยู่2แห่งใครจำได้บ้างในข่าวเมื่อสักครู่นี้ที่ครูอ่านให้ฟังภาพแรกเป็นภาพของอะไรที่ปล่อยควันดำ
3: โรงง
0: าน โรงงานอะไรครับโรงงานอุตสาหกรรมแล้วก็ภาพที่เป็นมุมกว้างของทิวทัศน์ของเมืองอะไรกรุงเทพมหานครใช่ไหมครับซึ่งก็ถือว่ามีฝุ่นละออง PM 2.5 หรือฝุ่นจิ๋วเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ของเราในวันนี้นะครับให้นักเรียนเนี่ยวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของสื่อออนไลน์ที่ครูโออ่านเมื่อสักครู่นี้ข้อมูลมีความน่าเชื่อถือหรือไม่รูปภาพมีความน่าเชื่อถือมีความสมเหตุสมผลหรือไม่นะครับสำหรับปลายทางก็รบกวนคุณครูประจำชั้นนะครับหรือคุณครูประจำวิชานะครับแจกใบงานให้กับนักเรียนนะครับแล้วก็ตรวจสอบความถูกต้องด้วยนะครับหน้าตาใบงานของนักเรียนเป็นแบบนี้นะลูกจะมีหัวข้อทั้งหมด5หัวข้อประเด็นแรกชื่อของสื่อออนไลน์จำได้ไหมประเด็นที่2ประเภทของสื่อออนไลน์เป็นอะไรครับเมื่อสักครู่นี้เป็นข่าวหรือโฆษณาเป็นข่าวถ้าฝุ่น PM นั้นน่าจะเป็นชื่อของสื่อออนไลน์นะครับต่อมาสื่อออนไลน์นี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับอะไรเขียนให้ถูกต้องสื่อออนไลน์นี้มีความน่าเชื่อถือหรือไม่ข้อมูลที่นำเสนอนั้นมีความน่าเชื่อถือหรือไม่นะครับและสุดท้ายข้อที่5นักเรียนจะนำความรู้ที่ได้เนี่ยไปปรับใช้อย่างไรถ้าพร้อมแล้วลงมือปฏิบัติกิจกรรมได้เลยครับ

0: เป็นอย่างไรบ้างครับนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางที่ได้ทำกิจกรรมวิเคราะห์สื่อออนไลน์ไปแล้วนะครับเดี๋ยวมาสรุปกิจกรรมแล้วก็ตรวจสอบความถูกต้องพร้อมกันเลยนะครับลูกเดี๋ยวจะให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะครับได้นำเสนอนะครับพร้อมกันเรามาดูข้อแรกชื่อของสื่อออนไลน์ขอสุ่มถามกลุ่มที่1ครับกลุ่มที่1ตัวแทนตอบคำถามเลยลูกกลุ่มอื่นก็เตรียมตัวแทนไว้ให้เรียบร้อยเลยนะครับชื่อของสื่อออนไลน์ที่นักเรียนฟังเมื่อสักครู่นี้ชื่อว่าอะไรครับลูก
1: ฝุ่นละอองจิ๋ว PM 2.5 ค่ะ
0: ฝุ่นละอองจิ๋ว PM 2.5 ถูกต้องไหมครับเพื่อนๆถูกต้องนะครับนั่งลงลูกต่อไปข้อที่2ประเภทของสื่อออนไลน์ถามกลุ่มที่2ครับ
2: ประเภทของสื่อออนไลน์คือข่าวสารค่ะ
0: ถูกต้องไหมครับเพื่อนๆถูกต้องนั่งลงครับต่อไปสื่อออนไลน์นี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับอะไรกลุ่มที่3ครับ
3: มีปัญหาการส่งผลต่อร่างกายและแนวทางการปฏิบัติตนค่ะ
0: ก็จะมีปัญหาของฝุ่นละอองใช่ไหมครับแล้วก็มีในส่วนของการส่งผลต่อร่างกายก็คือผลกระทบฝุ่นละอองจิ๋วต่อร่างกายแล้วก็สุดท้าย
3: แนวทางการป้องกันค
0: ่
3: ะ
0: แนวทางการป้องกันฝุ่นละอองจิ๋วพูดให้ครบถ้วนนะครับเก่งมากต่อไปข้อที่4นะลูกสื่อออนไลน์นี้มีความน่าเชื่อถือหรือไม่อย่างไรกลุ่มที่4ครับรัฐธรรม
4: น่าเชื่อถือครับเพราะมีแหล่งมาจากกรมการแพทย์ครับ
0: น่าเชื่อถือเพราะเป็นข้อมูลที่มาจาก
4: มาจากแพทย์ครับ
0: จากกรมการแพทย์ใช่ไหมครับเป็นหน่วยงานราชการนะครับของกระทรวงสาธารณสุขประมือให้รัฐธรรมต่อไปครับกลุ่มที่5นักเรียนจะนำความรู้ไปปรับใช้อย่างไรครับ
5: สวมหน้ากากอนามัยและหลีกเลี่ยงสถานที่ที่มีฝุ่นละออง PM 2.5 ค่ะ
0: เหมือนกับภัทริกาใช่ไหมที่ตอนนี้สวมหน้ากากอนามัยอยู่ภัทริกาสวมหน้ากากอนามัยเพราะอะไรครับ
5: เพราะป้องกันฝุ่น PM 2.5 ค่ะ
0: ถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีไหมตัวอย่างที่ดีประเมินให้กับทุกคนเลยเก่งมากเดี๋ยวเราสรุปบทเรียนด้วยคำถามเช่นเคยนะครับการวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของสื่อออนไลน์นั้นมีประโยชน์อย่างไรมีประโยชน์ไหมมีทุกคนพยักหน้าว่ามีเพราะฉะนั้นครูจะสุ่มถามเลขที่19ปนัสยาปนัสยาบอกเพื่อนหน่อยลูกการวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของสื่อออนไลน์มีประโยชน์อย่างไรบ้าง
6: มีประโยชน์ค่ะเพราะจะทำให้เราสามารถวิเคราะห์ข่าวนั้นๆได้อย่างถูกต้องค่ะว่าเป็นข้อเท็จจริงหรือเป็นข้อมูลเท็จค่ะ
0: ใช่ก็เหมือนกับปีศาจนาคพระโขนงใช่ไหมถ้าคนไม่วิเคราะห์ก็จะเชื่อเลยว่ามีปีศาจนาคจริงๆแต่นายทองอินกับนายวัดทำไมไม่เชื่อก็เลยไปพิสูจน์จนจับได้ว่านายชมกับนายปริกปลอมตัวเป็นปีศาจนางนาคนะครับเพราะฉะนั้นการวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของสื่อออนไลน์ก็จะมีประโยชน์โดยทำให้ไม่หลงเชื่อสื่อออนไลน์ได้โดยง่ายนะครับแล้วก็ส่งผลให้เราเนี่ยเป็นผู้ที่มีสติเราต้องมีสติอยู่ตลอดเวลานะครับบทเรียนครั้งต่อไปก็คือเรื่องทบทวนคำบุพบทนะครับติดตามชมด้วยนะสำหรับปลายทางสิ่งที่ต้องเตรียมก็จะมีใบความรู้และใบงานเรื่องทบทวนคำบุพบทรวมไปถึงบัตรคำบุพบทด้วยนะครับเพราะฉะนั้นในวันนี้เนี่ยอยากจะฝากให้นักเรียนนำความรู้เรื่องการวิเคราะห์สื่อออนไลน์เนี่ยโดยเฉพาะในปัจจุบันเนี้ยสื่อโซเชียลเน็ตเวิร์กต่างๆมันกระจายอย่างรวดเร็วมากเราต้องวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือความถูกต้องด้วยนะครับสำหรับชั่วโมงนี้ก็พบกันเพียงเท่านี้สวัสดีครับ
7: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

ดีปกครองวลคัมกับศาลปกครองในวันนี้จะนำคุณผู้ชมมาพบกับช่วงพิเศษนั่นคือช่วงพลคัมจะคอมเมนต์ค่ะของคุณผู้ชมในช่อง YouTube ของเราที่อยากให้เล่าความหมายและอธิบายความให้กระจ่างของคำต่างๆในคดีปกครองค่ะมาเริ่มคำแรกกันเลยค่าธรรมเนียมศาลโดยปกติการยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมศาลค่ะยกเว้นคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองคดีละเมิดหรือความลับผิดอย่างอื่นที่ฟ้องขอให้ศาลสั่งให้มีการชดใช้เงินหรือส่งมอบทรัพย์สินผู้ฟ้องคดีจะต้องเสียค่าธรรมเนียมศาลในอัตราร้อยละ2ของทุนทรัพย์แต่ไม่เกิน 200,000 บาทค่ะสำหรับทุนทรัพย์ส่วนที่เกิน50ล้านบาทขึ้นไปคิดในอัตราร้อยละ 0.1 ค่ะซึ่งหากชนะคดีศาลก็จะคืนค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดหรือบางส่วนตามส่วนแห่งการชนะคดีให้แก่ผู้ฟ้องคดีค่ะหากผู้ฟ้องคดีไม่มีทรัพย์สินเพียงพอที่จะเสียค่าธรรมเนียมศาลหรือหากไม่ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลจะได้รับความเดือดร้อนเกินสมควรผู้ฟ้องคดีสามารถยื่นคำขอให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลมาพร้อมกับคำฟ้องหรือคำอุทธรณ์ค่ะเมื่อศาลพิจารณาคำขอแล้วศาลอาจอนุญาตให้ดำเนินคดีโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดหรือเฉพาะบางส่วนก็ได้ค่ะและคำถัดไปค่ะผู้มีสิทธิ์ฟ้องคดีต่อศาลปกครองนะคะต้องเป็นผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการกระทำหรืองดเว้นการกระทำในเรื่องใดเรื่องหนึ่งของหน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐตามที่กฎหมายกำหนดค่ะและต้องเป็นผู้มีความสามารถตามกฎหมายนะคะถ้าเป็นบุคคลผู้ไร้ความสามารถจะดำเนินคดีได้ก็ต่อเมื่อได้ปฏิบัติตามที่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์กำหนดไว้ในเรื่องความสามารถเสียก่อนค่ะเช่นในกรณีที่ผู้ฟ้องคดีเป็นเด็กจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้แทนโดยชอบธรรมแต่ถ้าเป็นผู้เยาว์ที่มีอายุ15ปีบริบูรณ์ขึ้นไปศาล

าจจะอนุญาตให้ฟ้องคดีด้วยตนเองได้หากศาลเห็นสมควรค่ะและนี่คือช่วงพิเศษคนละคำจากคอมเมนต์ที่จะเชื่อมโยงความเข้าใจร่วมกันระหว่างคุณผู้ชมกับศาลปกครองและช่วงพิเศษแบบนี้มีมาอีกแน่นอนค่ะรอติดตามนะคะ

0: เปิดให้ยื่นคำฟ้องและคำให้การผ่านทางระบบงานแล้วยังมีบริการการยื่นคำคัดค้านคำให้การและคำให้การเพิ่มเติมด้วยเช่นกันโดยผู้ใช้งานที่ประสงค์ยื่นคำคู่ความดังกล่าวสามารถเข้าสู่ระบบและเลือกศาลปกครองที่ต้องการยื่นคำคัดค้านคำให้การหรือคำให้การเพิ่มเติมกรณีผู้ดียื่นคำคัดค้านคำให้การให้คลิกเลือกยื่นคำคัดค้านคำให้การและเลือกคำคัดค้านคำให้การแต่หากผู้ฟ้องคดีได้เคยยื่นคำคัดค้านคำให้การไว้แล้วและต้องการแก้ไขเพิ่มเติมก็สามารถทำได้เช่นกันค่ะโดยคลิกเลือกที่ยื่นคำคัดค้านคำให้การและเลือกคำขอแก้ไขเพิ่มเติมคำคัดค้านคำให้การจากนั้นเลือกศาลปกครองที่ต้องการยื่นคำคัดค้านคำให้การกรอกหมายเลขคดีดำและคลิกเลือกฐานะของผู้ยื่นคำคัดค้านคำให้การจากนั้นระบบจะให้กรอกรายละเอียดคำคัดค้านคำให้การแต่หากผู้ฟ้องคดีเตรียมเอกสารคำคัดค้านคำให้การและหลักฐานต่างๆไว้แล้วก็สามารถอัปโหลดไฟล์เข้าระบบได้โดยทำได้2รูปแบบคือรูปแบบ PDF/A หรือ JPEG และรูปแบบ Word ในส่วนของเอกสารหลักฐานประกอบคำคัดค้านคำให้การผู้ฟ้องคดีสามารถเลือกอัปโหลดไฟล์ได้ทั้งในรูปแบบ PDF/A หรือ JPEG ค่ะเมื่อกรอกรายละเอียดครบถ้วนแล้วคลิกที่ปุ่มถัดไประบบจะแสดงร่างคำคัดค้านคำให้การเพื่อให้ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งหากเห็นว่าถูกต้องแล้วให้คลิกยื่นคำคัดค้านคำให้การแต่หากต้องการแก้ไขให้คลิกที่ปุ่มก่อนหน้าสำหรับผู้ถูกฟ้องคดีที่ต้องการยื่นคำให้การเพิ่มเติมก็ทำเช่นเดียวกันนะคะแต่ให้คลิกเลือกยื่นคำให้การเพิ่มเติมและเลือกคำให้การเพิ่มเติมจากนั้นก็ทำตามขั้นตอนเช่นเดียวกับการยื่นคำคัดค้านคำให้การเมื่อทำครบถ้วนตามขั้นตอนต่างๆแล้วระบบจะส่งข้อความแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทราบทางอีเมลที่ได้ลงทะเบียนไว้อย่างไรก็ตามหากผู้ฟ้องคดีหรือผู้ถูกฟ้องคดีประสงค์จะขอขยายเวลาการยื่นคำคัดค้านคำให้การหรือคำให้การเพิ่มเติมก็สามารถคลิกเลือกที่ช่องคำขอขยายระยะเวลาได้เช่นกันแต่จะต้องยื่นคำขอภายในเวลาที่ศาลกำหนดไว้ค่ะหากมีข้อสงสัยหรือขอรับความช่วยเหลือเกี่ยวกับการใช้งานระบบติดต่อสายด่วนศาลปกครอง1355
1: รู้หรือไม่การฟ้องคดีปกครองที่มีผู้เดือดร้อนเสียหายหรือผู้ฟ้องคดีหลายคนซึ่งแต่ละคนจะฟ้องคดีด้วยเหตุอย่างเดียวกันผู้ฟ้องคดีทุกคนอาจจะยื่นคำฟ้องร่วมกันเป็นฉบับเดียวก็ได้โดยลงชื่อผู้ฟ้องคดีทุกคนท้ายคำฟ้องหรือผู้ฟ้องคดีทุกคนจะมอบหมายให้ผู้ฟ้องคดีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้แทนของผู้ฟ้องคดีทุกคนในการดำเนินคดีต่อไปก็ได้โดยต้องระบุชื่อของผู้แทนคนนั้นไว้ในคำฟ้องและไม่ต้องทำใบมอบอำนาจหรือใบมอบฉันทะแยกต่างหากข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

0: ทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับคุณครู
2: สวัสดีครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกโรงเรียนครับในช่วงนี้ครับกลับมาพบกับรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่6อยู่กับคุณครูทรงพลลิ้มทรงธรรมหรือว่าครูฝึกนั่นเองครับนักเรียนครับจากในชั่วโมงที่แล้วนะครับนักเรียนได้เรียนรู้ในเรื่องของอะไรไปครับทางต้นทางและปลายทางเรื่องของอะไรครับปริมาตรและความจุของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากใช่ไหมครับซึ่งสูตรในการหาปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากคืออะไรครับความกว้างคูณความยาวคูณความสูงหรืออะไรครับ
3: พื้นที่ฐานคูณความสูง
2: นะครับหรือพื้นที่ฐานคูณความสูงนั่นเองครับแล้วสูตรในการหาความจุของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากนะครับคืออะไรครับนักเรียนปลายทางนักเรียนปลายทางตอบก่อนนะครับตอบเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับเรียนต้นทางครับคืออะไรครับสูตรในการหาความจุของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากครับคืออะไร
1: ความกว
2: ้
1: าง
2: คูณความยาว
1: ค
2: ู
1: ณความส
2: ู
1: ง
2: หรือ
1: พื้นที่ฐานคูณความสูง
2: นะครับซึ่งในการหาความจุนะครับของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากนะครับความกว้างความยาวและความสูงนะครับต้องเป็นความกว้างความยาวและความสูงภายในนะครับนักเรียนและอย่าลืมครับในการคิดคำนวณนะครับดูก่อนนะครับว่าความกว้างความยาวและความสูงนั้นเป็นหน่วยเดียวกันหรือไม่นะครับถ้าเป็นคนละหน่วยกันก็เปลี่ยนให้เป็นหน่วยเดียวกันก่อนการคิดคำนวณนะครับจากนั้นครับในวันนี้นะครับครูฟุกจะพานักเรียนทางต้นทางและปลายทางนะครับมาเรียนรู้กันในเรื่องของปริมาตรของรูปเรขาคณิต3มิติที่ประกอบด้วยทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากครับจากหัวข้อในวันนี้นักเรียนคิดว่ารูปเรขาคณิต3มิติของเราจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับจะต้องเป็นรูปเรขาคณิต3มิติที่ประกอบด้วยทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากใช่ไหมเดี๋ยวมาดูว่ารูปจะมีลักษณะเป็นอย่างไรบ้างนะครับและเมื่อนักเรียนเรียนจบในชั่วโมงนี้แล้วนะครับนักเรียนต้องหาปริมาตรของรูปเรขาคณิต3มิติที่ประกอบด้วยทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากได้นั่นเองครับจากนั้นนะครับเดี๋ยวเรามาทบทวนความรู้เดิมครับนักเรียนครับแต่ละกลุ่มเตรียมตัวครับเดี๋ยวฟุกจะขึ้นโจทย์นะครับอย่างรวดเร็วนะครับอย่างรวดเร็วนะพร้อมยังเดี๋ยวฟุกมีของจริงมาให้ดูด้วยพร้อมยังพร้อมยังครับพร้อมแล้วนะขึ้นโจทย์นะครับนักเรียนปลายทางเตรียมตัวนะครับเตรียมสมุดขึ้นมาถูกต้องครับต้องเตรียมสมุดขึ้นมาเพื่อใช้ในการคิดคำนวณนะครับพร้อมยังหาปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากครับพร้อมแล้วเริ่มครับกลุ่ม4ครับเท่าไหร่ครับ
4: 81ลูกบาศก์เซนติเมตรครับ
2: 81ลูกบาศก์เซนติเมตรครับนั่งลงครับคนอื่นแล้วครับถูกต้องไหมครับถูกต้องปรบมือให้ฉันมงคลหน่อยครับเก่งมากนะครับคิดยังไงคิดยังไงฉันมงคลคิดยังไงคิดยังไงครับตอบนะคิดหน่อยครับคิดยังไง
4: นำความกว้างคูณความยาวแล้วคูณความสูง
2: ความกว้างคือเท่าไหร่ครับ
4: 3ครับ
2: ความยาว
4: 3ครับ
2: ความสูง
4: 9ครับ
2: ก็คือนำ3คูณ3คูณ9ใช่ไหมครับได้เท่ากับ81นะครับซึ่งหน่วยเป็นลูกบาศก์เซนติเมตรครับขอบคุณมากครับนักเรียนครับสังเกตไหมครับความกว้างกับความยาวเนี่ยเป็นยังไงกันเท่ากันใช่ไหมมีความยาวเท่ากันใช่ไหมแสดงว่าฐานเนี่ยเป็นรูปอะไร
1: ส
2: ี่
1: เหล
2: ี่
1: ยม
2: สี่เหลี่ยมจัตุรัสเก่งมากครับจากนั้นนะครับนี่คือแนวคิดครับปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากนะครับหาได้จากนะครับความกว้างคูณความยาวคูณความสูงครับแทนค่านะครับความกว้างคือ3นะครับคูณความยาว3นะครับคูณความสูง9นะครับอย่าลืมหน่วยลูกบาศก์เซนติเมตรครับได้เป็น81ลูกบาศก์เซนติเมตรครับจากนั้นครับครูฟุกแจกของจริงให้ด้วยมารับครับตัวแทนกลุ่ม พุกแจกของจริงให้ด้วยข้อที่2ตอนนี้กลุ่ม4นำไปละพร้อมยังพร้อมยังพร้อมแล้วนะกลุ่ม3พร้อมยังครับ
5: พร
2: ้
5: อมคร
2: ับ พร้อมแล้วนะครับอ่ะดูครับกดหลายกลุ่มแล้วนะครับกลุ่มไหนกลุ่มไหนกลุ่ม3ครับกลุ่ม3เท่าไหร่ครับกลุ่ม3
5: 135ลูกบาศก์เซนติเมตรครับ
2: 135ลูกบาศก์เซนติเมตรกลุ่ม1ว่าไงครับถูกไหมครับกลุ่ม2ว่าไงครับถูกต้องใช่ไหมครับถูกต้องนะครับนะครับแนวคิดก็ดังนี้เลยครับนำ3คูณคูณอะไรครับความกว้างคือ3ความยาว15ครับความสูง 3นะครับหน่วยเป็นลูกบาศก์เซนติเมตรนะครับเท่ากับเท่าไหร่ครับ135ลูกบาศก์เซนติเมตรครับจากนั้นครับครูฟุกแจกของจริงครับจากนั้นครับนักเรียนถ้านำนะครับทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากทั้ง2อันนี้มาต่อกันต่อกันในลักษณะใดๆก็ได้อันไหนแต่ละกลุ่มลองต่อสิครับลองต่อเลยต่อในลักษณะไหนดีกลุ่ม1ลักษณะนี้นะครับกลุ่ม2กลุ่ม3เดี๋ยวแต่ละกลุ่มต่อก่อนนะครับเสร็จแล้วใช่ไหมครับได้ครับแล้วแต่เลยแล้วแต่ละกลุ่มเลยนะครับครูฟุกถามไหนๆขอแต่ละกลุ่มโชว์ก่อนเดี๋ยวจะถามโชว์ก่อนโชว์ก่อนแบบไหนตอบแบบไหนโหกลุ่ม2ง่ายมากเลยนี่ลักษณะนี้เป็นตัว T ใช่ไหมครับซึ่งเป็นตัว T ที่เป็นตัวพิมพ์ใหญ่อันนั้นกันนะกลุ่ม3ครับโชว์หน่อยเร็วโหกลุ่ม4กลุ่ม4กลุ่ม2เหมือนกันนะครับแค่คนละทิศทางครูฟุกนะครับมีคำถามครับพร้อมยังพร้อมยังจากสิ่งที่นักเรียนนะครับได้นำทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากนะครับทั้ง2อันเลยใช่ไหมมาต่อกันใช่ไหมครับครูฟุกก็ตอบเหมือนกันฟุกตอบแบบนี้ฟุกถามว่าสิ่งที่นักเรียนได้ต่อนะครับมีปริมาตรเท่ากับเท่าไหร่ครับกลุ่ม1ครับคิดยังไงครับกลุ่ม1คิดยังไงครับ
6: หาปริมาตรของข้างบนแล้วก็ข้างล่างครับ
2: เราหามายังครับ
6: หาแล้วครับ
2: แล้วทำยังไงต่อครับ
6: นำมารวมกันครับ
2: นำมารวมกันได้เท่าไหร่ครับ
6: 216ลูกบาศก์เซนติเมตรครับ
2: 216ลูกบาศก์เซนติเมตรแล้วกลุ่มอื่นล่ะครับนั่งก่อนครับกลุ่มอื่นล่ะครับได้เหมือนกันไหมครับได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าเราหาแต่ละอันมาแล้วใช่ไหมถ้านำมาต่อกันก็เอาปริมาตรของทั้งสองอันมาทำอะไรกันเลยนำมารวมกันเลยนะครับครูฟุกก็ได้ดังนั้นเลยครับนำนะครับปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากนะครับทั้งสองมารวมกันครับจะได้นะครับรูปเรขาคณิต3มิตินี้นะครับมีปริมาตรนะครับนำ81นะครับบวก135ครับเท่ากับ216ลูกบาศก์เซนติเมตรครับจากนั้นครับนั่นเองครับมาดูตรงนี้ครับดูนะครับนี่ครับรูปนี้นะครับเป็นรูปเรขาคณิต3มิติชนิดใดครับใครตอบได้นักเรียนปลายทางรูปนี้ครับเป็นรูปเรขาคณิต3มิติชนิดใดครับลองตอบได้นะนักเรียนปลายทางตอบกับครูปลายทางเลยครับกลุ่ม5ครับรูปนี้เป็นรูปเรขาคณิต3มิติชนิดใดครับง่ายมากเลยนะ
7: ปริซึม6เหลี่ยมครับ
2: ปริซึม6เหลี่ยมถูกต้องไหมครับกลุ่ม3ปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับนักเรียนครับปริซึมเนี่ยสังเกตง่ายๆนะครับปริซึมจะมีฐานหรือหน้าตัดอยู่กี่หน้า2หน้า

ขนาดเท่ากันทุกประการอยู่บนระนาบที่ขนานกันครับอันนี้สังเกตสิครับถูกต้องนะครับเป็นปริซึมและเป็นปริซึมหกเหลี่ยมด้วยครับครูฟุกถามครับฐานของปริซึมนี้ครับเป็นรูปเลขาคณิต2มิติชนิดใดครับฐานอยู่ตรงไหนตรงไหนมาชี้ได้ไหมตัวแทน1คนเร็วมาชี้เลยครับมาชี้เลยเชิญครับมาชี้เลยออกมาชี้โอ้เก่งมากเลยตอบว่าเป็นปริซึมแล้วตอบชนิดได้ด้วยนะว่าเป็นปริซึมหกเหลี่ยมครับอยู่ไหนครับฐานถูกต้องครับปรบมือให้ธนชนันหน่อยครับถูกต้องครับตรงนี้คือฐานนะครับฐานเป็นรูปอะไรรูปหกเหลี่ยมนะครับดังนั้นครับหาปริมาตรของปริซึมนี้ได้อย่างไรครับซึ่งปริซึมนี้นะครับเป็นปริซึมชนิดใดนะครับปริซึมหกเหลี่ยมจะหาปริมาตรได้อย่างไรอะไรนะแบ่งเอาเพื่อว่าแบ่งยังไงแบ่งเป็นยังไงแบ่งให้เป็น2ส่วนแล้วแบ่งแล้วจะได้ลักษณะเป็นอย่างไรเป็นปริซึมสี่เหลี่ยมหรือเรียกว่าอะไรครับทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากครับถูกต้องครับถ้าจะหาปริมาตรของปริซึมนี้นะครับซึ่งเป็นปริซึม6เหลี่ยมนะครับนี่ก็แบ่งใช่ไหมครับแบ่งนะครับให้เป็นทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากนั่นเองครับถูกต้องครับจากนั้นแล้วก็หาปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากแต่ละส่วนใช่ไหมแล้วมาทำอะไรกันต่อเมื่อแบ่งแล้วได้ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากออกมาแล้วแล้วหาปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากแต่ละส่วนแล้วมาทำอะไรกันต่อถึงจะได้ปริมาตรของปริซึมนี้ทำอะไรกันต่ออะไรนะบวกกันถูกต้องครับเพราะว่าเวลานักเรียนแบ่งเนี่ยนักเรียนจะแบ่งเป็นทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากได้กี่ส่วนล่ะเดี๋ยวฟุกจะให้ลองแบ่งครับทุกคนต้องแบ่งครับช่วยแจกให้คุณฟุกหน่อยครับหาอย่างรวดเร็วครับตัวแทนกลุ่มเดินออกมารับได้นะครับได้รวดเร็วอ่า

0: ทุกคนต้องได้รับนะครับคุณครูปลายทางแจกบัตรภาพนะครับให้กับนักเรียนปลายทางด้วยนะครับไหนแสดงการแบ่งให้หน่อยได้ไหมครับแบ่งยังไงอ่ะให้เป็นทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากและจะได้ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากมากี่ส่วนครับแบ่งเลยครับแบ่งยังไงขอใช้ปากกาหรือสีที่ค่อนข้างเข้มได้ไหมครับจากนั้นครับนักเรียนครับจะหาปริมาตรของปริซึม6เหลี่ยมได้อย่างไรอ่ะก็หาอะไรครับปริมาตรของอะไรปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากส่วนที่1แล้วหาปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากต้องยาวเท่ากันนะครับความยาวครับตรงนี้ใช่ไหมดูเส้นใช่ไหมครับหรือเส้นนี้ครับเท่าไหร่ครับหน่วยเป็นเซนติเมตรครับความสูงครับ6เซนติเมตรครับต่อไปครับส่วนที่2ครับนักเรียนครับทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากส่วนที่2กว้างเท่าไหร่ครับ
1: 5
0: เซนติเมตรนะครับความยาวล่ะครับจากตรงนี้นักเรียนต้องมาพิจารณาจากตรงนี้ช่วยนะเพราะว่าทั้งหมดนี้เป็นเท่าไหร่ครับ
1: 13
0: แต่ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากส่วนที่2เนี่ยเราสนใจเพียงแค่ตรงนี้ครับใช่ไหมครับจาก13ต้องหักออกไปก่อนเท่าไหร่ครับ
1: 4
0: เหลือเท่าไหร่เนี่ย
1: 9
0: แสดงว่าความยาวของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากส่วนที่2เท่าไหร่ครับ
1: 9
0: เซนติเมตรแล้วความสูงล่ะครับ
1: 3
0: เซนติเมตรครับเห็นไหมครับนักเรียนตรงนี้นักเรียน

0: ต้องสังเกตดีๆนะครับมองรูปดีๆนะครับว่าความกว้างความยาวและความสูงเนี่ยเป็นเท่าไหร่นะครับจากนั้นมาหาปริมาตรกันครับดังนี้เลยครับเหมือนเดิมนะครับเขียนสูตรนะครับปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมฉากนะครับเริ่มที่ส่วนที่1ก่อนกว้างเท่าไหร่ครับอีก1ครั้งกว้างกว้างเท่าไหร่ครับ4คูณยาว5คูณสูง6เท่าไหร่ครับ120ลูกบาศก์เซนติเมตรครับทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากส่วนที่2ครับกว้างเท่าไหร่ครับ5คูณยาวครับ
1: 9
0: คูณสูงครับ
1: 3
0: เป็นเท่าไหร่ครับ
1: 135
0: ลูกบาศก์เซนติเมตรครับจากนั้นนำทำอะไรกันนำมารวมกันนะครับคือนำปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากส่วนที่1และส่วนที่2มารวมกันครับดังนี้ครับครูฟุกเขียนรวมให้แล้วนะเป็นเท่าไหร่ครับ255ลูกบาศก์เซนติเมตรครับเป็นไงบ้างเท่ากันไหมในการแบ่ง2แบบเท่ากันไหมครับเท่ากันนะครับนักเรียนจากนั้นครับจากสิ่งที่เรียนได้เรียนรู้มานะครับฟุกมีคำถามมาถามนะครับว่าการหาปริมาตรของรูปเลขาคณิต3มิติเนี่ยที่สามารถแบ่งเป็นทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากได้เนี่ยนักเรียนจะหาปริมาตรอย่างไรล่ะครับทำยังไงลองนึกถึงกระบวนการข้างต้นซิเราทำไงมาขั้นแรกทำอะไรก่อน
2: แบ
0: ่งใช่ไหมแบ่งใช่ไหมครับเมื่อแบ่งออกมาแล้วต้องเป็นอะไรต้องมีลักษณะเป็นอย่างไรเมื่อแบ่งแล้วต้องเป็นทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากนะครับเมื่อแบ่งแล้วต้องเป็นทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากวรัตยาครับเมื่อแบ่งเสร็จแล้วทำยังไงต่อครับ
3: หาปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากค่ะ
0: ของแต่ละส่วนใช่ไหมครับเมื่อได้ปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากแต่ละส่วนแล้วนำทำอะไรครับ
3: นำมารวมกันค
0: ่ะถูกต้องครับปรบมือเพื่อนหน่อยครับนะครับเมื่อแบ่งให้เป็นทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากแล้วนะครับจากนั้นหาปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากแต่ละส่วนแล้วนำมารวมกันครับในการหาปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากนั้นใช้สูตรอะไรครับครูฟุกถามหลายคนครับโซเฟียครับปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากหาได้จากสูตรอะไรครับ
4: ความกว้างคูณความยาวคูณความสูงค
0: ่
4: ะ
0: ถูกต้องครับปรบมือเพื่อนหน่อยครับนักเรียนสามารถนะครับหาปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากนะครับได้จากสูตรความกว้างคูณความยาวคูณความสูงใช่ไหมครับดังนี้เลยนะครับจากนั้นครับมาดูกันที่แบบฝึกหัด 7.7 ครับคุณทางนะครับให้นักเรียนจับคู่นะครับและทำแบบฝึกหัด 7.7 ข้อ1ครับคุณครูปลายทางเดินดูนักเรียนนะครับและให้คำแนะนำนะครับตรวจสอบความถูกต้องด้วยนะครับให้นักเรียนนะครับแสดงวิธีหาปริมาตรของรูปเลขาคณิต3มิติที่ประกอบด้วยทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากครับเมื่อทำเสร็จนะครับให้แต่ละกลุ่มออกมานำเสนอแนวคิดครับนักเรียนครับทางต้นทางและปลายทางมองมาที่จอครับแล้วเปิดแบบฝึกหัด 7.7 ข้อที่1ครับครูฟุกขอเพิ่มเติมโจทย์นะครับจากตรงนี้ครับนักเรียนดูรูปครับข้อ1ครับเปิดยังแบบฝึกหัด 7.7 ข้อ1ครับนักเรียนเพิ่มความยาวตรงนี้เข้าไปด้วยครับทางต้นทางและปลายทางครับตรงนี้นะครับเท่าไหร่เนี่ย2เซนติเมตรนะครับเพิ่มไปด้วยนะครับทางต้นทางและปลายทางเลยนะครับถ้าพร้อมแล้วนะครับให้นักเรียนทางต้นทางและปลายทางนะครับลงมือทำแบบฝึกหัด 7.7 ข้อ1ได้เลยครับ

0: เป็นอย่างไรครับนักเรียนปลายทางทำกันได้ไหมครับและแบ่งในลักษณะใดครับลากเส้นแบ่งตามแนวตั้งหรือลากเส้นแบ่งตามแนวนอนนักเรียนปลายทางคนไหนลากเส้นแบ่งตามแนวตั้งครับและนักเรียนปลายทางคนไหนลากเส้นแบ่งตามแนวนอนครับและได้ปริมาตรของรูปเลขาคณิต3มิติเท่ากันหรือไม่ครับห้องต้นทางครับใครลากเส้นแบ่งตามแนวนอนยกมือโอ้ส่วนใหญ่นะครับมือลงครับใครลากเส้นแบ่งตามแนวตั้งครับยกมืออ่ะยังมีอยู่2คนนะครับครูฟุกถามครับคนที่ลากเส้นแบ่งตามแนวตั้งได้ปริมาตรของรูปเลขาคณิต3มิติรูปนี้เท่าไหร่ครับ
1: 64ลูกบาศก์เซนติเมตรครับ
0: 64ลูกบาศก์เซนติเมตรครับอ่ะนั่งลงครับแล้วคนที่แบ่งตามแนวนอนเนี่ยได้ปริมาตรของรูปเลขาคณิต3มิติรูปนี้เท่าไหร่ครับตัวแทน1คนครับใครครับอ่ะเชิญได้เท่าไหร่ครับ
2: 64ลูกบาศก์เซนติเมตรครับ
0: แล้วคนอื่นได้เท่ากันไหมครับที่แบ่งตามแนวนอนปรบมือให้กับตนเองทางต้นทางและปลายทางครับจากนั้นครับมาตรวจสอบความถูกต้องกันครับจากตรงนี้นะครับแบบฝึกหัด 7.7 นะครับคำชี้แจงคือแสดงวิธีหาปริมาตรนะครับของรูปเลขาคณิต3มิติที่ประกอบด้วยทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากครับแบบที่1นะครับครูฟุกจะลากเส้นแบ่งตามแนวนอนครับตรวจสอบนะครับได้ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากมา2ส่วนนะครับวิธีทำครับเดี๋ยวนี้ครับดูนะครับปริมาตรของรูปเลขาคณิต3มิตินะครับเท่ากับปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากส่วนที่1บวกปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากส่วนที่2ครับจากนั้นครับมาเริ่มเลยนะครับหาปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากส่วนที่1ครับเดี๋ยวดูนะครับว่าได้เท่ากับครูฟุกไหมตรวจสอบนะครับแบ่งตามแนวนอนนะครับส่วนที่1ของครูฟุกอยู่ชิ้นบนนะเท่ากันไหมครับส่วนที่2ของฟุกอยู่ด้านล่างเท่ากันไหมครับตรวจสอบนะแต่นักเรียนปลายทางหรือต้นทางเนี่ยอาจจะสลับส่วนที่1กับส่วนที่2ของครูฟุกได้ไหมครับกำหนดสลับกันได้นะแต่ดูตรงการคำนวณนะครับอันนี้เป็นแนวทางในการทำนะครับรวมกันเป็นเท่าไหร่ครับ64ลูกบาศก์เซนติเมตรครับถ้าเขียนย่อเขียนยังไงครับถ้าเขียนหน่วยย่อของลูกบาศก์เซนติเมตรถูกต้องครับตอบให้เรียบร้อยเป็นตัวเลขไทยครับครูฟุกเฉลยอีกหนึ่งแบบครับแบ่งตามแนวตั้งครับดังนี้ครับนะครับได้มา2ส่วนเช่นกันนะครับทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก

0: จากนั้นครับมาสรุปบทเรียนนะครับที่ได้เรียนรู้กันในชั่วโมงนี้ครับจากนั้นนะครับมาดูคำนักเรียนนักเรียนครับเมื่อกำหนดรูปเลขาคณิต3มิติที่สามารถแบ่งเป็นทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากได้นักเรียนจะแสดงวิธีหาปริมาตรของรูปเลขาคณิตนั้นได้อย่างไรครับแบ่งถูกต้องแบ่งแล้วต้องแบ่งออกเป็นยังไงด้วยแบ่งให้เป็นทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากใช่ไหมครับดังนี้ครับนักเรียนต้องแบ่งใช่ไหมนะครับแบ่งรูปเลขาคณิต3มิตินะครับเป็นทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากนะครับซึ่งแบ่งได้กี่แบบ2แบบนะครับดังนี้เลยจากนั้นทำไงต่อเมื่อแบ่งเสร็จแล้วจากนั้นทำไงต่อหาปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากแต่ละส่วนใช่ไหมแล้วทำไงต่อครับแล้วนำมารวมกันนะครับแล้วหาปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากได้อย่างไรครับจากสูตรอะไรปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากเท่ากับความกว้างคูณความยาวคูณความสูงครับก็สูตรได้ดังนี้นะครับจากนั้นนะครับหาปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากแต่ละส่วนนะครับโดยใช้สูตรปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากนะครับเท่ากับความกว้างคูณความยาวคูณความสูงนะครับเมื่อหาปริมาตรเสร็จแล้วของแต่ละส่วนค่อยนำมาทำอะไรกันนำมารวมกันนักเรียนก็จะได้ปริมาตรของรูปเลขาคณิต3มิติที่โจทย์กำหนดนั่นเองครับบทเรียนครั้งถัดไปนะครับคือปริมาตรของรูปเลขาคณิต3มิติที่ประกอบด้วยทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากเป็นชั่วโมงที่2ครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเราจะมีวิธีการหาปริมาตรของรูปเลขาคณิต3มิติอย่างไรบ้างนะครับซึ่งรูปเลขาคณิต3มิตินั้นจะเป็นรูปที่ประกอบด้วยทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากครับสิ่งที่ต้องเตรียมนะครับครูปลายทางบัตรภาพปริซึม6เหลี่ยมครับกล่องที่มีลักษณะเป็นปริซึม6เหลี่ยมครับแบบฝึกหัด 7.8 ครับประเมินความเข้าใจของตนเองครับทั้งต้นทางและปลายทางครับยกครับเก็บให้เรียบร้อยครับคุณครูปลายทางนะครับสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสอนต่างๆได้ตามช่องทางนี้เลยนะครับในชั่วโมงนี้นะครับครูฟุกก็ขอจบลงเพียงเท่านี้และกลับพบกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1-6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186-191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.bltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอน

0: เมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: รู้หรือไม่การยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองผู้ฟ้องคดีต้องยื่นคำฟ้องพร้อมทั้งแนบพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับคดีในกรณีที่ไม่อาจแนบพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องมาได้ให้ระบุเหตุผลที่ไม่อาจแนบพยานหลักฐานไว้ด้วยและผู้ฟ้องคดีต้องยื่นสำเนาคำฟ้องและสำเนาพยานหลักฐานที่ผู้ฟ้องคดีรับรองสำเนาถูกต้องให้ครบตามจำนวนของผู้ถูกฟ้องคดีรวมถึงเอกสารอื่นที่จำเป็นเช่นใบมอบฉันทะให้ผู้อื่นยื่นฟ้องหรือใบมอบอำนาจให้ดำเนินคดีหนังสือยินยอมและอนุญาตในกรณีที่ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้เยาว์หรือบุคคลผู้ไร้ความสามารถคำแปลเอกสารที่มีคำรับรองในกรณีที่เอกสารที่ยื่นส่งเป็นภาษาต่างประเทศมาพร้อมกับคำฟ้องด้วยข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355
2: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
3: เอ้ายายเจ้ามาทำอะไรตรงนี้อ่ะ
4: ทำนาน
3: ี่มันนาฉันนะเนี่ยมายายเจ้าขึ้นก่อนมาคุยกันก่อนนี่มันนาของฉันนี่มันนาของฉัน
4: ได้รับอนุญาตจากใครยาย
3: ไม่ได้รับอนุญาตจากใครฉันทำมาได้2ปีแล้วนะ
4: ไม่ได้นะยายนี่มันที่นาของฉัน
3: แล้วคุณจะเอายังไงล่ะคุณจะให้ฉันทำยังไงคุณก็ทำสิ
4: ฉันไม่ยอมฉันจะฟ้องไม่ได้นะยายจะมาทำแบบนี้ไม่ได้
3: อ้าวจะทำยังไงก็เอาสิ
4: ฉันจะฟ้อง
3: ฉันไม่กลัวอะไรนะ
4: ฉันจะฟ้อง
3: ฟ้องก็ฟ้อง

0: แค่นี
1: ้ล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นค่ะสิ่งแวดล้อมนี้จะเกิดขึ้นได้ต้องเกิดจากฝีมือของมนุษย์หรือว่าสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นนั่นเองนะคะสิ่งแวดล้อมมีกี่ประเภทคะมี2ประเภทมีอะไรบ้างคะนักเรียน
2: ส
1: ิ่
2: งแวดล
1: ้
2: อมทางธรรมชาติ
1: และ
2: สิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้น
1: เรามาดูกันที่สิ่งแวดล้อมที่ไม่มีชีวิตกันก่อนค่ะนักเรียนสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติมีทั้งสิ่งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตนะคะสิ่งแวดล้อมที่ไม่มีชีวิตนะคะนักเรียนเช่นอะไรบ้าง1 นะคะคือบรรยากาศนั่นเองค่ะบรรยากาศนะคะหรือว่าอากาศที่ห่อหุ้มโลกประกอบไปด้วยก๊าซต่างๆนั่นเองนะคะเช่นไนโตรเจนออกซิเจนคาร์บอนไดออกไซด์นะคะแล้วก็ฝุ่นละอองและก็ไอน้ำนั่นเองค่ะนี่คือบรรยากาศที่อยู่ภายในโลกของเรานะคะซึ่งเป็นสิ่งที่มีชีวิตหรือไม่คะนักเรียนไม่มีชีวิตนั่นเองค่ะถูกต้องค่ะถัดมาค่ะนักเรียนเรามาดูสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติที่ไม่มีชีวิตนี่นะคะก็คือภาพตัวอย่างของบรรยากาศที่อยู่ในโลกของเรานั่นเองนะคะ 78% นะคะก็คือไนโตรเจนนั่นเองค่ะและ 21% นะคะก็คือออกซิเจนค่ะและ 1% นะคะก็คือคาร์บอนไดออกไซด์นั่นเองค่ะนี่คือบรรยากาศที่อยู่ภายในโลกของเราซึ่งเป็นสิ่งแวดล้อมที่ไม่มีชีวิตนะคะนักเรียนถัดมาค่ะเรามาดูสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติที่เป็นสิ่งแวดล้อมทางกายภาพสิ่งแวดล้อมที่ไม่มีชีวิตกันต่อนะคะ2นั้นก็คืออุทกภาคคือส่วนที่เป็นน้ำทั้งหมดของพื้นผิวโลกนั่นเองได้แก่มหาสมุทรทะเลแม่น้ำแล้วก็ลำคลองนั่นเองนะคะนี่คือสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและไม่มีชีวิตนะคะนักเรียนประเภทที่2แล้วนะคะก็คืออุทกภาคหรือว่าน้ำต่างๆที่อยู่ภายในโลกของเรานั่นเองค่ะค่ะนักเรียนคะเรามาดูกันที่คำถามชวนคิดนะคะคำถามชวนคิดคุณครูขอถามกับนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางว่าทราบหรือไม่ว่ามหาสมุทรที่ใหญ่ที่สุดในโลกคือมหาสมุทรอะไรเอ่ยคุณครูมีของมามอบให้สำหรับคนที่ตอบคำถามได้ด้วยนะคะสำหรับนักเรียนต้นทางนะคะนักเรียนปลายทางทราบหรือไม่คะว่ามหาสมุทรใดใหญ่ที่สุดในโลกของเราเลยมหาสมุทรอะไรเอ่ยสามารถตอบคำถามกับคุณครูปลายทางได้เช่นกันนะคะใครอยากตอบคะเชิญค่ะกลุ่มที่5ค่ะ
3: มหาสมุทรแปซิฟิกค่ะ
1: มหาสมุทรแปซิฟิกเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะเก่งมากปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะถูกต้องนะคะนักเรียนมหาสมุทรที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะคะก็คือมหาสมุทรแปซิฟิกนั่นเองค่ะนักเรียนซึ่งในภาพเราก็จะเห็นมหาสมุทรต่างๆมากมายภายในโลกของเราเลยนะคะซึ่งมหาสมุทรแปซิฟิกถ้าแบ่งซีกโลกทางฝั่งตะวันออกและทางฝั่งตะวันตกนั้นมหาสมุทรแปซิฟิกเนี่ยถือได้ว่าเป็นมหาสมุทรที่ใหญ่ที่สุดในโลกเลยนะคะนักเรียนถัดมาค่ะนักเรียนเรามาดูกันต่อเรามาดูกันที่ภาพนี้ค่ะนักเรียนทราบหรือไม่ว่าภาพนี้คือภาพอะไรเอ่ยทราบไหมคะ
4: แม่น้ำ
1: คือแม่น้ำนั่นเองค่ะแม่น้ำนี้นะคะก็คือแม่น้ำนายนั่นเองค่ะนักเรียนแม่น้ำนายนะคะเป็นแม่น้ำสายยาวที่สุดในโลกของเราเลยนะคะซึ่งแม่น้ำนายนะคะจะอยู่ที่ประเทศอียิปต์ทวีปแอฟริกานั่นเองค่ะนักเรียนนี่ก็คือแม่น้ำนายซึ่งเป็นแม่น้ำสายที่ยาวที่สุดในโลกของเราเลยนะคะถ้ามีใครถามว่าแม่น้ำที่ยาวที่สุดในโลกคือแม่น้ำอะไรคะ
5: แม่น
1: ้ำนายถูกต้องค่ะถัดมาค่ะนักเรียนเรามาดูสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติที่ไม่มีชีวิตกันต่อนะคะนี่ก็คือธรณีผ้ากันเองค่ะหรือว่าเปลือกโลกนะคะคือส่วนของโลกที่เป็นของแข็งห่อหุ้มอยู่ภายนอกโลกนั่นเองค่ะเรามาดูกันที่ภาพนี้เลยค่ะภาพนี้นะคะก็เราก็จะเห็นส่วนประกอบของโลกนะคะ

0: จะมีเปลือกโลกชั้นเนื้อโลกแล้วก็ชั้นแกนโลกชั้นนอกและแกนโลกชั้นในนั่นเองค่ะซึ่งก็จะประกอบไปด้วยดินและหินต่างๆนะคะก็นี่นะคะก็เรียกว่าธรณีภาคหรือว่าสิ่งแวดล้อมที่ไม่มีชีวิตนั่นเองนะคะถัดมาค่ะนักเรียนเรามาดูสิ่งแวดล้อมที่มีชีวิตกันบ้างที่ธรรมชาติสร้างขึ้นนะคะว่ามีสิ่งแวดล้อมอะไรที่มีชีวิตกันบ้างนะคะนี่ค่ะอย่างที่หนึ่งเลยก็คือพืชพันธุ์นั่นเองนะคะนักเรียนพืชพันธุ์ก็คือพันธุ์ไม้ที่งอกอยู่ตามสถานที่ต่างๆทั่วทุกมุมโลกเลยนะคะสิ่งนี้นะคะคือสิ่งแวดล้อมที่ชีวิตนะคะเพราะฉะนั้นต้นไม้มีชีวิตไหมคะ
1: ม
0: ีชีวิตถูกต้องค่ะเรามาดูกันที่ภาพนี้ค่ะภาพนี้นะคะนักเรียนก็คือพันธุ์ไม้เขตร้อนนั่นเองค่ะนักเรียนซึ่งพันธุ์ไม้แต่ละเขตในทั่วโลกของเรานั้นก็จะมีลักษณะที่แตกต่างกันนะคะนี่คือพันธุ์ไม้เขตร้อนลักษณะก็จะมีใบที่เขียวชอุ่มดังในภาพเลยนะคะนักเรียนในภาพเราก็จะเห็นว่าลักษณะของพันธุ์ไม้เขตร้อนนี้จะมีลักษณะเป็นสีเขียวชอุ่มเนื่องจากว่ามีฝนตกชุกนั่นเองนะคะค่ะถัดมาค่ะนี่ก็คือพันธุ์ไม้ในเขตอบอุ่นนั่นเองค่ะเราก็จะเห็นลักษณะของพันธุ์ไม้ที่มีสีหลากหลายมากมายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสีส้มสีเหลืองหรือว่าสีเขียวแซมอยู่บ้างนั่นเองนะคะนี่ก็คือพันธุ์ไม้เขตอบอุ่นนั่นเองค่ะลักษณะของพันธุ์ไม้แบบนี้นะคะที่มีลักษณะเป็นสีนี้เนื่องจากว่าจะต้องมีการผัดใบนั่นเองค่ะนักเรียนถัดมาค่ะเรามาดูพันธุ์ไม้ในเขตหนาวค่ะพันธุ์ไม้ในเขตหนาวลักษณะของพันธุ์ไม้ชนิดนี้นะคะก็ส่วนใหญ่จะเป็นต้นสนนั่นเองค่ะนักเรียนนี่ก็คือพันธุ์ไม้เขตหนาวนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งแวดล้อมที่เป็นพืชพันธุ์ทางธรรมชาติเป็นสิ่งแวดล้อมที่มีชีวิตหรือไม่คะเป็นสิ่งแวดล้อมที่มีชีวิตนั่นเองค่ะถัดมาค่ะนักเรียนเรามาดูถัดมาเลยนะคะสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติที่มีชีวิตอีกคืออย่างที่สองนั้นนะคะก็คือมนุษย์นั่นเองค่ะมนุษย์เป็นสิ่งที่มีชีวิตนะคะมนุษย์เนี่ยคือสิ่งแวดล้อมอย่างหนึ่งเช่นกันค่ะนี่ค่ะดังในภาพเลยนะคะมนุษย์ภายในโลกของเรานะคะจะมีหลากหลายชาติพันธุ์ด้วยกันนะคะเรามาดูกันที่ชาติพันธุ์แรกนะคะก็คือคอเคซอยนั่นเองค่ะคอเคซอยนะคะจะอยู่ทางแถบของโซนยุโรปค่ะนักเรียนลักษณะของกลุ่มของคอเคซอยนั้นจะมีลักษณะผมที่เป็นสีทองหรือสีบอนนะคะนักเรียนในตานะคะจะมีสีฟ้าผิวจะมีลักษณะสีขาวค่ะนี่ก็คือลักษณะของกลุ่มของคอเคซอยใครทราบบ้างว่ากลุ่มของคอเคซอยอยู่แถบปฐวีปอะไรคะ
1: ยุโรป
0: ถูกต้องค่ะอยู่แถบทวีปยุโรปนั่นเองค่ะนักเรียนอยู่แถบอเมริกาใต้นะคะถัดมาค่ะนักเรียนมองโกลอยค่ะมองโกลอยลักษณะของมองโกลอยนี้นะคะคือกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีลักษณะผิวสีที่เป็นผิวสีอะไรเอ่ยผิวขาวเหลืองนั่นเองนะคะและผมก็จะมีลักษณะเป็นผมสีดำในตาจะมีสีน้ำตาลนั่นเองค่ะลักษณะของคนของกลุ่มมองโกลอยนี้นะคะก็จะอาศัยอยู่แถบของโซนเอเชียแถวบ้านเรานะคะไม่ว่าจะเป็นประเทศจีนเกาหลีหรือว่าประเทศไทยของเรานะคะก็คือกลุ่มของมองโกลอยนั่นเองค่ะนักเรียนถัดมาสุดท้ายนะคะมนุษย์กลุ่มชาติพันธุ์สุดท้ายก็คือนิกรอยนั่นเองนะคะนิกรอยนะคะจะมีลักษณะเป็นผิวสีค่ะนักเรียนคือจะมีลักษณะที่มีผมหยิกนะคะลักษณะของนิกรอยนะคะก็จะอาศัยอยู่แถบของทวีปแอฟริกานั่นเองค่ะนักเรียนนี่นะคะก็คือลักษณะของชาติพันธุ์ของมนุษย์ถัดมาค่ะเรามาดูสิ่งแวดล้อมที่มีชีวิตถัดมานะคะนี่ก็คือสัตว์นั่นเองค่ะสัตว์นะคะก็คือสิ่งแวดล้อมที่มีชีวิตชนิดหนึ่งนั่นเองค่ะที่อาศัยอยู่บนโลกใบนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นเสือช้างหรือว่าจระเข้สัตว์ต่างๆเหล่านี้นะคะคือสัตว์ที่เป็นสิ่งแวดล้อมที่มีชีวิตนั่นเองค่ะนักเรียนถัดมาค่ะเรามาดูสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นกันบ้างนะคะเมื่อสักครู่นี้เป็นสิ่งแวดล้อมอะไรคะสิ่งแวดล้อมที่ธรรมชาติสร้างขึ้นนั่นเองค่ะถัดมาต่อไปนี้เราจะมาดูสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นกันแล้วนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะที่เป็นสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นบ้างนะคะนักเรียนค่ะ สิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นนะคะก็จะแบ่งออกเป็น2ประเภทด้วยกันค่ะนักเรียนคือประเภทสิ่งแวดล้อมที่เป็นรูปธรรมนั่นเองค่ะและ2ก็คือสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นนะคะสิ่งแวดล้อมชนิดนี้คือสิ่งแวดล้อมที่เป็นนามธรรมค่ะคือสิ่งแวดล้อมที่เป็นรูปธรรมและนามธรรมนั้นแตกต่างกันอย่างไรนะคะนักเรียนสิ่งแวดล้อมที่เป็นรูปธรรมนะคะคือสิ่งที่เราสามารถจับต้องได้หรือมองเห็นด้วยตาเปล่าได้นั่นเองค่ะและสิ่งแวดล้อมที่เป็นนามธรรมนะคะก็คือเช่นความเชื่อต่างๆหรือศาสนาต่างๆนั่นเองค่ะคือสิ่งแวดล้อมที่ไม่สามารถจับต้องได้นั่นเองค่ะถัดมาค่ะเรามาดูกันที่สิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นนะคะคือสิ่งแวดล้อมที่เป็นรูปธรรมกันก่อนนะคะเช่นดังในภาพเลยนะคะก็คือตึกแล้วก็อาคารนั่นเองค่ะนี่ก็คือสิ่งแวดล้อมที่เป็นรูปธรรมหรือว่าสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นมานั่นเองค่ะถัดมานี่ก็คือถนนหนทางนั่นเองนะคะก็คือสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นมาค่ะซึ่งเป็นรูปธรรมหรือเป็นนามธรรมคะเป็นรูปธรรมซึ่งสามารถจับต้องได้นั่นเองค่ะถัดมาก็คือเขื่อนนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นสิ่งแวดล้อมอีกอย่างหนึ่งนะคะก็เป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นด้วยค่ะถัดมาค่ะนักเรียนเรามาดูสิ่งแวดล้อมที่เป็นนามธรรมกันนะคะสิ่งแวดล้อมที่เป็นนามธรรมนะคะดังในภาพเลยนะคะเช่นประเพณีต่างๆประเพณีนี้คือประเพณีอะไรคะถูกต้องประเพณีผีตาโขนนั่นเองค่ะนักเรียนถัดมาค่ะเรามาดูประเพณีในแต่ละภูมิภาคเราเรียนกันไปแล้วใช่ไหมคะว่าในแต่ละภูมิภาคนั้นมีประเพณีมีลักษณะวัฒนธรรมเป็นอย่างไรกันบ้างคุณครูจะขอทบทวนนักเรียนสักเล็กน้อยนะคะสุ่มถามดีไหมคะ ดีนะคะเรามาดูกันที่ภาคเหนือกันก่อนค่ะภาพนี้ใครทราบบ้างว่าคือประเพณีอะไรคะ
1: กุญแ
0: จสุ่มดีกว่าเลขที่12ค่ะขอเชิญเลขที่12ค่ะประเพณีนี้คือประเพณีอะไรครับ
2: ปอยสางรองหรือบวชลูกแก้วครับ
0: เก่งมากเลยปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะประเพณีดังในภาพนี้นะคะก็คือประเพณีปลอยสางรองหรือว่าประเพณีบวชลูกแก้วนั่นเองซึ่งจะจัดที่จังหวัดอะไรเอ่ยแม่ฮ่องสอนนั่นเองนะคะนักเรียนซึ่งจะอยู่ทางภาคเหนือนั่นเองค่ะถัดมาเรามาดูกันที่ภาพนี้ค่ะภาพนี้ใครทราบบ้างว่าเป็นประเพณีอะไรคะขอเชิญหยิบไมค์ตอบคำถามได้เลยครับ
3: แห่เทียนพรรษาครับ
0: แห่เทียนพรรษาถูกต้องค่ะเก่งมากปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะถูกต้องนะคะนักเรียนนี่ก็คือประเพณีแห่เทียนพรรษาซึ่งก็จะจัดแล้วก็มีความนิยมจัดขึ้นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือว่าภาคอีสานของประเทศไทยลาวนั่นเองนะคะก็จะจัดอย่างยิ่งใหญ่อลังการเลยนะคะที่จังหวัดอุบลราชธานีนั่นเองค่ะประเพณีในภาพนี้นะคะก็เป็นประเพณีความเชื่อถือว่าเป็นสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะนักเรียนถัดมาค่ะเรามาดูกันที่ภาพนี้ใครทราบบ้างว่าภาพนี้คือประเพณีอะไรคะนักเรียนปลายทางทราบหรือไม่คะว่าประเพณีในภาพที่3นี้เป็นประเพณีอะไรเอ่ยทราบหรือไม่คะบางคนทราบใช่ไหมคะลองตอบคำถามกับคุณครูปลายทางได้เช่นกันนะคะนักเรียนประเพณีอะไรคะเลขที่5เลขที่5ค่ะหยิบไมค์ตอบคำถามได้เลยครับ
2: รับบัวครับ
0: ประเพณีโยนบัวหรือรับบัวใช่ไหมครับประเพณีโยนบัวนั่นเองค่ะถูกต้องเก่งมากค่ะนักเรียนประเพณีนี้นะคะก็คือประเพณีโยนบัวก็จะจัดที่จังหวัดสมุทรปราการนั่นเองซึ่งจะอยู่ในภาคกลางของประเทศไทยเรานั่นเองนะคะถือว่าเป็นสิ่งแวดล้อมเช่นกันค่ะถัดมาภาพสุดท้ายค่ะภาพนี้ใครทราบบ้างว่าคือประเพณีอะไรคะประเพณีอะไรอยู่ทางภาคใต้คะนักเรียนหยิบไมค์ตอบคำถามได้เลยค่ะ
4: ประเพณีชักพระค่ะ
0: ถูกต้องค่ะเก่งมากปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะ ถูกต้องนะคะประเพณีนี้ก็คือประเพณีชักพระนั่นเองก็จะอยู่ที่ทางภาคใต้ของประเทศไทยเรานั่นเองนะคะนักเรียนซึ่งประเพณีต่างๆที่อยู่ในประเทศไทยเรานะคะล้วนเป็นประเพณีที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมความเชื่อทั้งนั้นเลยนะคะนักเรียนก็สิ่งเหล่านี้นะคะก็คือสิ่งแวดล้อมชนิดหนึ่งนั่นเองนะคะนักเรียนซึ่งเป็นสิ่งแวดล้อมที่เป็นนามธรรมนั่นเองค่ะถัดมาค่ะนักเรียนนี่นะคะก็คือสิ่งแวดล้อมที่เป็นนามธรรมอีกเช่นกันนะคะก็คือศาสนานั่นเองค่ะนักเรียนสิ่งแวดล้อมที่เป็นนามธรรมนะคะก็เป็นสิ่งที่เราจับต้องไม่ได้หรือว่าเป็นความเชื่อนั่นเองนะคะค่ะและนี่ก็คือสิ่งแวดล้อมที่เป็นนามธรรมเช่นกันค่ะคือการเมืองการปกครองต่างๆนะคะก็ถือว่าเป็นสิ่งแวดล้อมที่เป็นนามธรรมนั่นเองค่ะคือหรือว่าเป็นสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นนั่นเองนะคะค่ะนักเรียนถัดมาคุณครูมีกิจกรรมมาให้กับนักเรียนทั้งปลายทางและต้นทางได้เล่นไปพร้อมๆกันนะคะกิจกรรมนี้นะคะนักเรียนมีชื่อกิจกรรมว่ารอบรู้สิ่งแวดล้อมนั่นเองค่ะโดยกิจกรรมนี้นะคะนักเรียนครูจะให้นักเรียนดูภาพสิ่งแวดล้อมดังต่อไปนี้นะคะและให้นักเรียนถ่ายว่าสิ่งแวดล้อมนี้ที่คุณครูนำภาพมาให้ดูเป็นสิ่งแวดล้อมประเภทใดนั่นเองค่ะนักเรียนพร้อมหรือไม่คะขอเสียงดังๆหน่อยได้ไหมคะ
1: พร้อมแล้วค
0: ่
1: ะ
0: พร้อมแล้วใช่ไหมคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันที่ภาพที่หนึ่งเลยค่ะภาพนี้เป็นภาพสิ่งแวดล้อมประเภทใดสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติหรือว่าสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นคะนักเรียนใครตอบได้รวดเร็วคุณครูมีรางวัลมาแจกด้วยสำหรับใครที่ตอบได้รวดเร็วนะคะทุกคนทำมือจับไว้บริเวณหูพร้อมหรือไม่คะพร้อมนะ1 2 3ค่ะขอเชิญกลุ่มที่2ค่ะเอพิวค่ะ
5: สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติค่ะ
0: ถูกต้องค่ะนักเรียนสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาตินั่นเองค่ะเก่งมากเลยปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะค่ะออกมารับรางวัลได้เลยค่ะดังในภาพนี้นะคะก็คือสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาตินั่นเองนะคะนักเรียนคือทะเลนั่นเองนะคะแล้วก็มีภูเขาอยู่บริเวณด้านหลังด้วยนั่นเองนะคะก็คือสิ่งแวดล้อมที่ธรรมชาติสร้างขึ้นหรือว่าสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาตินั่นเองนะคะถัดมาในภาพที่2ภาพนี้เป็นภาพอะไรคะวัดพระแก้วหรือชื่อทางการเรียกว่า
1: ว
0: ัดพระศรีรัตนศาสดารามนั่นเองถูกต้องค่ะนักเรียนซึ่งวัดแห่งนี้นะคะเป็นสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติหรือว่าเป็นสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นคะนักเรียนพร้อมหรือไม่คะ1 2 3เชิญแซมค่ะ
6: สิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นครับ
0: ถูกต้องค่ะนักเรียนเก่งมากเลยปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะคือสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นนั่นเองนะคะก็เป็นสถาปัตยกรรมที่เป็นฝีมือของคนไทยนั่นเองนะคะนักเรียนอ่ะลารับรางวัลได้เลยค่ะครับอ่ะถัดมาค่ะนักเรียนเรามาดูกันที่ภาพนี้นะคะภาพนี้เป็นสิ่งแวดล้อมแบบใดเอ่ยเป็นสิ่งแวดล้อมประเภทใดสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติหรือว่าสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นคะพร้อมใช่ไหมคะนักเรียนปลายทางตอบกันได้หรือไม่เอ่ยแบ่งออกใช่ไหมคะว่าสิ่งแวดล้อมที่คุณครูให้ดูภาพเป็นสิ่งแวดล้อมประเภทใดเป็นสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นหรือว่าเป็นสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติสามารถแยกออกได้ใช่ไหมคะนักเรียนเก่งมากๆเลยค่ะถัดมานักเรียนต้นทางพร้อมไหมคะ
7: พร
0: ้อมแล้ว1 2 3ค่ะขอเชิญกลุ่มที่4ค่ะ
8: สิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นค่ะ
0: ภาพนี้คือภาพเกี่ยวกับตึกใช่ไหมครับ
8: ใช่ครับ
0: เป็นสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นนั่นเองเก่งมากเลยปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะมารับรางวัลได้เลยครับจบไปแล้วนั่นเองนะคะสำหรับกิจกรรมรอบรู้สิ่งแวดล้อมนั่นเอง

0: เองที่คุณครูให้นักเรียนดูภาพและสังเกตแยกประเภทของสิ่งแวดล้อมนั่นเองซึ่งนักเรียนก็สามารถแยกแยะได้นั่นเองถือว่าเก่งมากๆเลยนะคะถัดมาค่ะนักเรียนเรามาดูปัญหาของสิ่งแวดล้อมกันบ้างค่ะปัญหาของสิ่งแวดล้อมนะคะก็คืออะไรเดี๋ยววันนี้เราจะได้เรียนรู้กันนะคะซึ่งเมื่อสักครู่เราทราบกันไปแล้วว่าสิ่งแวดล้อมมีทั้งสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นและสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติใช่ไหมคะถัดมานะคะเราจะมาดูกันค่ะว่าปัญหาของสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและปัญหานี้เกิดขึ้นได้อย่างไรนั่นเองค่ะเรามาดูกันเลยค่ะนักเรียนค่ะเรามาดูความหมายของปัญหาสิ่งแวดล้อมกันก่อนนะคะปัญหาของสิ่งแวดล้อมนั้นนะคะก็หมายถึงการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาตินั่นเองที่เกิดจากกิจกรรมต่างๆของมนุษย์นะคะหรือว่ากระบวนการทางธรรมชาติที่ทำให้เกิดปัญหาของสิ่งแวดล้อมนั้นขึ้นมานะคะซึ่งส่งผลเสียต่อทั้งระบบนิเวศเองแล้วก็ส่งผลเสียต่อสุขภาพของมนุษย์ด้วยนั่นเองนะคะและก็ส่งผลเสียต่อสิ่งมีชีวิตต่างๆที่อาศัยอยู่บนโลกใบนี้ด้วยนะคะซึ่งปัญหาของสิ่งแวดล้อมเนี่ยเกิดจากฝีมือของมนุษย์ได้ด้วยแล้วก็เกิดจากสิ่งที่เป็นกระบวนการของธรรมชาติที่ทำขึ้นมาได้ด้วยนั่นเองนะคะนักเรียนค่ะเรามาดูกันที่ปัญหาของสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในปัจจุบันของประเทศไทยเราตอนนี้เลยนะคะนักเรียนก็คือปัญหามลพิษทางอากาศนั่นเองค่ะใครทราบบ้างว่าปัญหามลพิษทางอากาศที่เกิดขึ้นนี้นะคะเป็นฝีมือของใครเอ่ยเป็นเกิดจากธรรมชาติเองหรือว่าเกิดจากการกระทำของมนุษย์คะนักเรียนถูกต้องค่ะคือเกิดจากการกระทำของเรานั่นเองนะคะคือเกิดจากการใช้ชีวิตต่างๆของมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นการเผาไหม้ต่างๆในที่โล่งแจ้งนะคะหรือว่าเกิดจากการใช้ยานพาหนะรถยนต์โดยสารต่างๆทำให้เกิดมลพิษทางอากาศได้นั่นเองหรือว่าจะเกิดจากการปล่อยควันหรือว่าของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมได้นั่นเองค่ะนักเรียนนี่ก็คือมลพิษทางอากาศที่กำลังประสบพบเจอกันอยู่ในประเทศไทยของเราเลยนั่นเองนะคะคือปัญหาอะไรคะคือปัญหามลพิษหรือว่าปัญหาของฝุ่น PM 2.5 นั่นเองค่ะนักเรียนถัดมาค่ะเรามาดูปัญหาสิ่งแวดล้อมที่2นะคะก็คือปัญหาขยะนั่นเองค่ะซึ่งในประเทศไทยเรานะคะก็ปัญหาขยะเนี่ยก็ถือว่าเป็นปัญหาใหญ่ปัญหาหนึ่งในประเทศเลยนะคะเนื่องจากว่าปัญหาขยะเนี่ยเกิดมาจากการกระทำของมนุษย์ที่ไม่มีการแยกขยะหรือว่าการไม่มีการทิ้งขยะให้เป็นระบบนั่นเองค่ะจึงเกิดปัญหาของขยะที่ล้นเมืองขึ้นมานั่นเองนะคะนักเรียนนี่ก็คือปัญหาขยะซึ่งเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในประเทศไทยของเรานั่นเองนะคะส่งผลต่อทั้งมนุษย์แล้วก็ส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะนักเรียนถัดมาค่ะภาพที่3นะคะภาพนี้นะคะก็คือปัญหาน้ำเน่าเสียนั่นเองค่ะนักเรียนเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมอีกชนิดหนึ่งนะคะซึ่งปัญหาน้ำเน่าเสียนี้ก็เกิดได้จากการที่มีการปล่อยของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆหรือว่ามีการปล่อยของเสียจากบ้านเรือนนั่นเองนะคะนักเรียนก็มีการปล่อยน้ำเสียนะคะลงทิ้งในแม่น้ำที่เป็นธรรมชาตินั่นเองค่ะนักเรียนก็ส่งผลเสียให้กับระบบนิเวศทั้งปลาต่างๆที่อาศัยอยู่ในแหล่งน้ำนะคะอาจจะเกิดการเป็นอย่างไรสูญพันธุ์ได้หรือว่าอาจจะไม่มีปลาอาศัยอยู่ในบริเวณนั้นนั่นเองนะคะนักเรียนนี่นะคะก็คือปัญหาอีกอย่างหนึ่งซึ่งเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยเราเช่นกันนะคะค่ะถัดมานักเรียนคุณครูมีคำถามชวนคิดมาถามกับนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะคะคุณครูขอถามนักเรียนว่าปัญหาที่คุณครูให้นักเรียนดูภาพเมื่อสักครู่นี้นะคะหรือว่าปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเมื่อสักครู่นี้นั่นเองนักเรียนคิดว่าปัญหาสิ่งแวดล้อมเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อมนุษย์อย่างไรคะใครตอบคำถามข้อนี้ได้คุณครูมีของให้อีกเช่นกันค่ะค่ะขอเชิญกลุ่มที่5ค่ะ
1: ทำให้ประชาชนเดือดร้อนและโลกไม่น่าอยู่ค
0: ่
1: ะ
0: เก่งมากเลยปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะเชิญมารับรางวัลได้เลยค่ะมาเลยค่ะ

ก็ถูกต้องนะคะนักเรียนก็ทำให้โลกของเราไม่น่าอยู่หรือว่าส่งผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์เราด้วยนั่นเองนะคะนักเรียนนี่ก็คือผลกระทบที่เกิดจากปัญหาสิ่งแวดล้อมซึ่งเราก็จะได้เรียนกันในชั่วโมงถัดไปด้วยนะคะค่ะถัดมาค่ะนักเรียนเรามาลงมือปฏิบัติกันดีกว่าค่ะให้นักเรียนตั้งใจฟังคำชี้แจงนะคะให้นักเรียนตั้งใจทุกคนหันมามองที่หน้าจอค่ะนักเรียนปลายทางตั้งใจฟังคำชี้แจงนะคะคำชี้แจงสำหรับนักเรียนนะคะคุณครูจะให้นักเรียนลงมือทำใบงานที่1 นะคะเรื่องปัญหาสิ่งแวดล้อมนั่นเองและคำชี้แจงสำหรับคุณครูปลายทางนะคะคุณครูปลายทางสามารถแจกใบงานให้กับนักเรียนลงมือทำใบงานที่1เรื่องปัญหาสิ่งแวดล้อมได้เลยนะคะและคุณครูก็ให้ความช่วยเหลือนักเรียนได้ความเหมาะสมเลยนะคะนักเรียนคะเรามาดูตัวอย่างของใบงานกันก่อนค่ะมาดูตัวอย่างกันค่ะนักเรียนนี่นะคะก็คือตัวอย่างของใบงานนั่นเองซึ่งคุณครูจะมีใบความรู้มาให้กับนักเรียนนะคะเป็นบทความเกี่ยวกับวิถีใหม่ไทยแลนด์กับปัญหาสิ่งแวดล้อมนั่นเองค่ะนักเรียนซึ่งคุณครูจะให้นักเรียนอ่านบทความทั้งหมดนะคะซึ่งอยู่ในแบบฝึกหัดของนักเรียนอยู่แล้วนั่นเองนะคะให้นักเรียนอ่านบทความนะคะแล้วก็ช่วยกันวิเคราะห์นั่นเองค่ะว่าให้นักเรียนระบุปัญหาสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยค่ะว่าจากบทความที่เขาเขียนไว้นั้นมีปัญหาอะไรที่เกิดขึ้นบ้างในประเทศไทยนะคะและให้นักเรียนเขียนลงมาเป็นข้อระบุลงมาเลยนะคะว่าประเทศไทยเรานั้นเกิดปัญหาอะไรบ้างนะคะและเดี๋ยวเรามาร่วมสรุปกันอีกหนึ่งครั้งค่ะคุณครูจะให้เวลานักเรียนลงมือทำสักครู่ลงมือทำได้เลยค่ะ

0: ค่ะนักเรียนเป็นอย่างไรคะเรียบร้อยไหมคะเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะนักเรียนนักเรียนต้นทางเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเรียบร้อยไหมคะ
1: เรียบร้อย
0: เรียบร้อยแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเรามาดูเฉลยกันเลยค่ะนักเรียนจากบทความวิถีใหม่ไทยแลนด์กับปัญหาสิ่งแวดล้อมนะคะคุณครูให้นักเรียนระบุปัญหาสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยนั่นเองโดยให้นักเรียนอ่านจากบทความนะคะมีปัญหาอะไรบ้างที่เป็นปัญหาของประเทศไทยแล้วคะนักเรียนปัญหาอะไรบ้างคะปัญหาที่หนึ่งเลยคือปัญหาอะไรคะสภาพของภูมิอากาศที่มีความเปลี่ยนแปลงไปนั่นเองค่ะถูกต้องค่ะคือสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงนะคะอุณหภูมิของประเทศไทยสูงขึ้นพบว่าจำนวนวันที่มีอากาศร้อนในประเทศไทยนั้นนะคะมีอากาศมากขึ้นแล้วก็อยู่ในเมืองหลวงนั่นเองค่ะมีจำนวนวันที่เพิ่มขึ้นนั่นเองนะคะนักเรียนนี่ก็คือปัญหาหนึ่งนะคะซึ่งเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนะคะ2ก็คือปัญหาอะไรคะนักเรียน
2: ปัญหาคลื่นขึ้นของระดับน้ำทะเล
0: ปัญหาการเพิ่มขึ้นของระดับน้ำทะเลนั่นเองทางบริเวณชายฝั่งทะเลของไทยนะคะก็ถูกกัดเซาะทุกปีโดยน้ำทะเลก็จะขึ้นสูงจากภาวะโลกร้อนนั่นเองทำให้สูญเสียพื้นที่ชายฝั่งทะเลถึง30ตารางกิโลเมตรในทุกๆปีเลยนั่นเองค่ะนักเรียนนี่ก็เป็นปัญหาหนึ่งซึ่งเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดในประเทศไทยค่ะถัดมาปัญหาที่3คือปัญหาอะไรคะ
2: ปัญหาการปกครองของพื้นที่ป่า
0: คือปัญหาการลดลงของพื้นที่ป่าไม้นั่นเองค่ะเกิดการตัดไม้ทำลายป่านั่นเองนะคะทำให้เกิดการลดลงของพื้นที่ป่าไม้ในประเทศไทยเรานั่นเองค่ะแล้วก็ส่งผลต่อสัตว์ที่อาศัยอยู่ในป่าไม้นั้นด้วยนั่นเองค่ะถัดมาปัญหาที่4ก็คือปัญหาการเพิ่มขึ้นของมลพิษทางอากาศสาเหตุสำคัญของการเพิ่มขึ้นของมลพิษทางอากาศนั้นก็เกิดจากการพัฒนาอุตสาหกรรมในประเทศโดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลนะคะทำให้ส่งผลต่อสุขภาพของคนที่อาศัยอยู่ในบริเวณนั้นด้วยนั่นเองค่ะนักเรียนนี่ก็คือปัญหาสิ่งแวดล้อมมีทั้งหมด4ปัญหาด้วยกันแล้วนะคะถัดมาปัญหาที่5ก็คือปัญหาการเพิ่มขึ้นของน้ำเสียนั่นเองก็เกิดจากการที่มีการปล่อยน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆใช่ไหมคะนักเรียนก็ทำให้เกิด

0: ปัญหาน้ำเน่าเสียนั่นเองค่ะถัดมาในปัญหาที่6นะคะก็คือปัญหาขยะล้นประเทศนั่นเองค่ะนี่นะคะก็คือปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในประเทศไทยจากบทความที่คุณครูได้ให้นักเรียนอ่านกันไปข้างต้นนั่นเองนะคะนี่นะคะก็เป็นแนวคำตอบสำหรับการทำใบงานที่1นั่นเองค่ะนักเรียนถัดมาค่ะเรามาสรุปบทเรียนกันดีกว่าค่ะนักเรียนบทเรียนสำหรับวันนี้เรื่องของปัญหาสิ่งแวดล้อมใช่หรือไม่คะเรามาสรุปบทเรียนกันค่ะนักเรียนเรามาดูกันที่สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาตินะคะหรือว่าสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติมีอะไรบ้างคะสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติจำได้หรือไม่มีอะไรบ้างคะมีสัตว์ป่ามีอะไรอีกคะมีต้นไม้หรือมีพืชพันธุ์ต่างๆแล้วมีอะไรอีกหรือไม่คะน้ำมีอะไรคะมหาสมุทรนั่นเองค่ะนักเรียนก็ประกอบไปด้วยดินนะคะดินก็เป็นสิ่งแวดล้อมเช่นกันนะคะซึ่งเป็นสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะคะถัดมาคือน้ำอากาศนั่นเองค่ะและก็มนุษย์ค่ะนักเรียนมนุษย์เนี่ยเป็นสิ่งแวดล้อมที่มีความสำคัญต่อโลกของเรานะคะเนื่องจากว่ามนุษย์เรานั้นก็ทำการสร้างสิ่งต่างๆทรัพยากรต่างๆที่เกิดขึ้นในโลกของเราด้วยนะคะก็เป็นสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นเองนั่นเองนะคะถัดมาก็คือสัตว์แล้วก็พืชนั่นเองค่ะถัดมาค่ะนักเรียนสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อมนุษย์ของเราเองนั่นเองนะคะมีอะไรบ้างใครจำได้บ้างเอ่ยมีตึกมีอาคารมีอะไรอีกคะมีรถโดยสารมีอะไรคะมีบ้านเรือนมีอะไรคะเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆก็เป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นนั่นเองค่ะหรือสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นนะคะก็จะประกอบไปด้วยบ้านเรือนยานพาหนะเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วก็กฎระเบียบวัฒนธรรมต่างๆก็เป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นแต่ว่าเป็นสิ่งที่เป็นนามธรรมนั่นเองค่ะส่วนยานพาหนะบ้านเรือนรถยนต์เครื่องใช้ไฟฟ้าเหล่านี้นะคะหรือว่าถนนนะคะก็เป็นสิ่งแวดล้อมที่เป็นรูปธรรมนั่นเองค่ะซึ่งสามารถจับต้องได้ส่วนสิ่งแวดล้อมที่เป็นกฎระเบียบความเชื่อประเพณีวัฒนธรรมนะคะเป็นสิ่งแวดล้อมที่เป็นนามธรรมจับต้องไม่ได้นั่นเองนะคะถัดมาค่ะนักเรียนเรามาดูปัญหาของสิ่งแวดล้อมสรุปแล้วปัญหาของสิ่งแวดล้อมในประเทศไทยมีปัญหาอะไรบ้างนะคะปัญหาขยะปัญหาอะไรคะ
1: น
0: ้
1: ำเน
0: ่
1: าเส
0: ีย มลพิษทางอากาศและมีปัญหาอีกต่างๆมากมายเลยใช่ไหมคะค่ะก็มีปัญหาอากาศเป็นพิษนั่นเองหรือว่ามลพิษทางอากาศนะคะแล้วก็ปัญหาน้ำเน่าเสียปัญหาขยะค่ะแล้วก็ผลกระทบที่เกิดจากปัญหาสิ่งแวดล้อมเหล่านี้นะคะก็ส่งผลกระทบต่อตัวมนุษย์เองแล้วก็ส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมต่างๆที่อยู่ภายในโลกด้วยนะคะทั้งทางด้านสุขภาพด้านความเป็นอยู่แล้วก็ด้านเศรษฐกิจนั่นเองค่ะนี่นะคะก็เป็นผลกระทบของปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนะคะเป็นอย่างไรคะวันนี้ได้ทราบกันในเรื่องของปัญหาของสิ่งแวดล้อมไปแล้วรู้สึกเป็นอย่างไรบ้างรู้สึกสบายใจไหมที่มีปัญหาสิ่งแวดล้อมรู้สึกไม่สบายใจเดี๋ยวในชั่วโมงถัดไปเราจะมาช่วยกันคิดนะคะว่าเราจะแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมนี้อย่างไรนั่นเองนะคะนักเรียนค่ะเรามาดูกันที่บทเรียนครั้งต่อไปนะคะบทเรียนครั้งต่อไปนะคะเราจะมาเรียนกันในเรื่องของสาเหตุและผลกระทบของปัญหาสิ่งแวดล้อมนั่นเองเราจะมาลงลึกกันว่าปัญหาสิ่งแวดล้อมต่างๆเนี่ยที่เกิดขึ้นภายในประเทศไทยของเราหรือภายในโลกนะคะเกิดจากสาเหตุอะไรและส่งผลกระทบอย่างไรต่อมนุษย์และสิ่งที่มีชีวิตร่างนั่นเองนะคะค่ะสิ่งที่คุณครูปลายทางนะคะจะต้องเตรียมมานั่นเองนะคะก็คือเกมบันไดงูนั่นเองค่ะซึ่งคุณครูปลายทางสามารถไปดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th ได้เลยนะคะค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะในรายวิชาสังคมศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่6ก็ขอจบการเรียนการสอนไว้แต่เพียงเท่านี้และพบกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: iCloud ศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์วิดีโอสตรีมมิ่งในยุคที่การเรียนรู้สามารถเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลาแค่ปลายนิ้วสัมผัสเว็บไซต์ศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์หรือ iCloud ศูนย์รวมความรู้เกี่ยวกับสารปกครองและกฎหมายปกครองที่ทุกคนเข้าถึงได้ง่ายไม่ว่าจะเป็นนักเรียนนิสิตนักศึกษาข้าราชการหรือประชาชนทั่วไปภายในศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้มีบริการที่น่าสนใจมากมายทั้งการเรียนออนไลน์หรือ e-learning ซึ่งเปิดสอนหลากหลายวิชาทั้งเรื่องของกฎหมายที่เกี่ยวกับสารปกครองและคดีปกครองเฉพาะด้านต่างๆหรือสื่อการเรียนรู้ที่รวบรวมสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ motion graphic podcast infographic และสื่อรูปแบบอื่นๆมากมายให้เลือกชมตามความต้องการรวมถึงบริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์หรืออีบุ๊กและระบบค้นหาหนังสือจากหอสมุดกฎหมายมหาชนที่สามารถอ่านหรือดาวน์โหลดได้อย่างสะดวกสบายบริการนี้มีขึ้นเพื่อรองรับทั้งนักอ่านที่ชื่นชอบการอ่านหนังสือเล่มแบบดั้งเดิมและนักอ่านสายดิจิทัลที่นิยมอ่านผ่านอีบุ๊กให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ตามความถนัดและความสะดวกของแต่ละคนนอกจากนั้น iCloud ยังมีอีกหนึ่งจุดเด่นที่ช่วยเติมเต็มประสบการณ์การเรียนรู้นั่นคือระบบดูถ่ายทอดสดซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงกิจกรรมสำคัญของศาลปกครองได้สะดวกและทันเหตุการณ์บริการนี้จะพาคุณไปร่วมรับชมการบรรยายการอบรมสัมมนาและกิจกรรมความรู้ต่างๆที่จัดโดยศาลปกครองได้แบบเรียลไทม์แค่เลือกช่องทางออกอากาศในหัวข้อที่สนใจก็รับชมได้ทันทีไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเพียงเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตก็สามารถติดตามเหตุการณ์สำคัญได้โดยไม่ต้องรอและถ้าอยากทราบว่าจะมีการถ่ายทอดสดเรื่องใดบ้างในอนาคตก็สามารถตรวจสอบกำหนดการล่วงหน้าได้จากปฏิทินไลฟ์สตรีมมิ่งซึ่งอยู่บนหน้าเว็บไซต์ช่วยให้ไม่พลาดเนื้อหาที่สนใจแต่สำหรับใครที่พลาดชมในเวลาจริงก็ไม่ต้องกังวลเพราะ iCloud มีบริการรับชมรายการย้อนหลังโดยเลือกที่เมนูดูถ่ายทอดสดหรือวิดีโอสตรีมมิ่งและคลิกเลือกรายการที่ต้องการรับชมย้อนหลังได้ทันทีทั้งหมดนี้ถ่ายทอดด้วยภาพและเสียงคมชัดใช้งานง่ายไม่ซับซ้อนรองรับการใช้งานทั้งบนคอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ตในรูปแบบเว็บไซต์ที่ allcloud.admincourt.go.th และแอปพลิเคชัน allcloud บนระบบปฏิบัติการ iOS และ Android ทาง App Store หรือ Google Play คลิกเดียวเปิดโลกความรู้ allcloud ศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์เพราะกฎหมายปกครองเกี่ยวข้องกับทุกคนหากยังไม่เคยใช้งานลองเข้ามาสำรวจได้เลยวันนี้เรียนรู้แบบไม่เสียค่าใช้จ่ายพร้อมเปิดประสบการณ์ใหม่กับศาลปกครองผ่านระบบออนไลน์เข้าถึงศาลปกครองแบบใกล้ชิดง่ายเพียงคลิกเดียว
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูล

พนักงานขับรถขนขยะของกทม.ขับรถประสบอุบัติเหตุเป็นเหตุให้รถราชการเสียหายต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมแก่กทม.หรือไม่ข้อเท็จจริงในคดีนี้มีอยู่ว่าในดำเป็นลูกจ้างประจำตำแหน่งขับรถขนขยะมูลฝอยสังกัดสำนักงานเขตแห่งหนึ่งวันหนึ่งในดำได้ขับรถขนขยะที่เปียกชุ่มน้ำมาเต็มคันรถเพียงลำพังซึ่งรถมีน้ำหนักบรรทุกมากโดยไม่มีคนช่วยดูทางและต้องขับรถลงสะพานสูงชันโดยเป็นการขับรถชิดถนนด้านซ้ายตามปกติและต้องขับรถไปตามสภาพถนนที่เป็นทางโค้งเลี้ยวขวาในทันทีในขณะความเร็วต่ำหรือความเร็วปกติทำให้โครงเหล็กของรถที่ยกตัวถังเก็บขยะไปเกี่ยวกับสายโทรศัพท์เป็นเหตุให้สายโทรศัพท์ไปรั้งเสาไฟฟ้าทำให้เสาไฟฟ้าที่ตั้งอยู่เชิงสะพานหักล้มทับหัวเก๋งรถยนต์ขนขยะยุบเสียหายต่อมาสำนักงานเขตทราบเรื่องจึงมีคำสั่งให้ในดำชดใช้ค่าสินไหมทดแทนความรับผิดทางละเมิดให้แก่กรุงเทพมหานครจำนวน 100,000 บาทภายใน30วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งในดำจึงมาฟ้องคดีต่อศาลปกครองขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งของสำนักงานเขตดังกล่าวคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่อพ13/2566ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าการที่ผู้ฟ้องคดีขับรถขนขยะมูลฝอยที่เปียกชุ่มน้ำมาเต็มคันรถซึ่งมีน้ำหนักบรรทุกมาเพียงลำพังโดยไม่มีคนช่วยดูทางและต้องขับรถลงสะพานสูงชันซึ่งเป็นการขับรถชิดถนนด้านซ้ายตามปกติและต้องขับไปตามสภาพถนนที่เป็นทางโค้งเลี้ยวขวาในทันทีในขณะความเร็วต่ำหรือความเร็วปกติทำให้แขนยกถังขยะของรถได้เกี่ยวเข้ากับสายโทรศัพท์เป็นเหตุให้สายโทรศัพท์ไปรั้งเสาไฟฟ้าที่ตั้งอยู่เชิงสะพานหักล้มทับหัวเก๋งรถยนต์ขนขยะยุบเสียหายถือเป็นการกระทำโดยประมาทแต่เมื่อพิเคราะห์สภาพการติดตั้งสายโทรศัพท์บริเวณที่เกิดเหตุซึ่งวางพาดข้ามฝั่งถนนเหนือบริเวณทางโค้งอันไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ใช้ถนนพฤติการของผู้ฟ้องคดีจึงยังไม่ถึงขนาดเป็นการกระทำด้วยความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงผู้ฟ้องคดีจึงไม่ต้องรับผิดในผลแห่งการกระทำละเมิดดังกล่าวตามมาตรา8 วรรค 1ประกอบกับมาตรา10 วรรค 1แห่งพระราช

0: มใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: พิบัติทางธรรมชาติตอนก้อนน้ำแข็งร่วงหล่นจากฟากฟ้า
1: เป็นโรคกระเพาะอีกแล้วล่ะสิปกป้อง
2: นิดหน่อยนะไม่เป็นไรมาก
0: นี่เห็นไหมว่าอิงฟ้าเป็นห่วงนายนะกินข้าวให้ตรงเวลาด้วย
1: ลมมาจากไหนเนี่ยพัดแรงมาก
0: นั่นสิฝนลงเม็ดแล้วด้วยรีบวิ่งไปหาที่หลบฝนกันเถอะ
2: นนเข้าไปหลบในศาลารอรถกันเถอะไม่งั้นเปียกกันหมดแน
1: ่ไหวไหมปกป้อง
2: ไหวไหวรีบไปกันเถอะฝนตกลมแรงเชียว
1: ถือว่าโชคดีนะที่ยังมีที่ให้หลบ
2: ว้าวเสียงอะไรนะ
0: แย่แล้วพวกเรานี่มันลูกเห็บตกนี่นะ
1: ลูกเห็บตก
2: มันคืออะไรหรอลูกเห็บตกเนี่ย
0: เอาไว้จะค้นหาข้อมูลให้นะแต่ตอนนี้เราต้องเอาตัวรอดจากลูกเห็บตกนี่ก่อนดูสิกระเด็นมาทางนี้ด้วยถ้าลูกเห็บตกลงมาเมื่อไรอย่างแรกเลยต้องรีบเข้าไปหลบอยู่ในที่ที่มีหลังคาแข็งแรงมั่นคงปลอดภัยโดยห้ามอยู่ใกล้กับประตูและหน้าต่างที่เป็นกระจกเด็ดขาดเพราะกระจกอาจจะแตกเป็นอันตรายได้นอกจากนี้ห้ามอยู่ในที่โล่งแจ้งหรือระเบียงดาดฟ้าเพราะลูกเห็บจะตกใส่ได้อันตรายมากๆเลยล่ะ
3: ไปขึ้นรถลุงก่อนเร็ว
1: ลุงชิดมาช่วยพวกเราแล้ว
3: อย่าเพิ่งคุยกันตอนนี้ไปขึ้นรถลุงแล้วไปหลบที่บ้านลุงก่อน

0: ันเถอะแล้วเดี๋ยวเย็นๆลุงขับรถไปส่งที่บ้านเอง
1: ครับ
2: ขอบคุณมากๆนะครับลุงชิดที่ช่วยพวกเราไว
0: ้โชคดีมากเลยลุงก็เพิ่งขับรถออกมาจากโรงพยาบาลลุงยังทักแม่อิงฟ้าอยู่เลยตอนที่ลูกเห็บตกลุงก็จอดรถลบที่ใต้อาคารพอลูกเห็บหยุดตกลุงก็รีบขับกลับบ้านพอดีผ่านมาเห็นพวกเราลุงก็เลยรับมาด้วย
2: พวกเราก็เพิ่งมาจากโรงพยาบาลพอดีผมปวดท้องไปหาหมอและเจอกับแม่อิงฟ้าเหมือนกันครับ
0: บังเอิญจริงๆแล้วเป็นอะไรมากไหม
2: ไม่เป็นอะไรมากครับ
0: ดีแล้วจำไว้นะเวลาเกิดลูกเห็บตกแบบนี้เด็กๆต้องห้ามออกไปเล่นลูกเห็บเด็ดขาดและต้องหลบในที่ปลอดภัยต้องปิดประตูหน้าต่างให้สนิทเลยถอดปลั๊กไม่ใช้อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเพราะก่อนที่จะมีลูกเห็บตกน่ะมันก็จะมีพายุฝนฟ้าคะนองฟ้าร้องฟ้าผ่าก่อนเราจึงต้องอยู่ให้ห่างจากวัตถุที่เป็นสื่อนำไฟฟ้าและไม่ใส่เครื่องประดับอย่างทองคำทองแดงหรือเครื่องเงินด้วยนะ
3: พวกเราเพิ่งเคยเจอลูกเห็บตกครั้งแรกในชีวิตเลยค่ะลูกเห็บตกมันอันตรายแค่ไหนล่ะคะลุงชิด
0: อันตรายนะเด็กๆเพราะว่าลูกเห็บมันเป็นก้อนน้ำแข็งที่ตกลงมาจากฟากฟ้ายังไงล่ะแล้วลูกเห็บก็มักจะมาพร้อมกับฝนฟ้าคะนองที่ลมพัดรุนแรงมากนี่ละคือความอันตรายของมันลมที่พัดรุนแรงทำให้บ้านเรือนหรือหลังคาบ้านเสียหายต้นไม้หักพังได้ถ้าลูกเห็บโดนหัวของเราก็จะทำให้หัวแตกได้เลยนะ
2: แล้วช่วงนี้เป็นช่วงที่เกิดลูกเห็บตกเหรอครับลุง
0: ลูกเห็บตกไม่ได้เกิดขึ้นทุกครั้งที่มีพายุฝนฟ้าคะนองหรอกนะในประเทศไทยลูกเห็บมักจะเกิดขึ้นในช่วงที่มีพายุฝนฟ้าคะนองในฤดูร้อนช่วงเดือนมีนาคมจนถึงเดือนพฤษภาคมและส่วนใหญ่เกิดบ่อยทั้งภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลาง
3: แล้วลูกเห็บเนี่ยเราจับได้ไหมคะ
0: จับได้
2: จับได้แต่กินไม่ได้ชัวใช่ไหมครับ
0: ถูกต้องต่อให้ลูกเห็บมีลักษณะคล้ายน้ำแข็งแต่กระบวนการเกิดลูกเห็บที่เกิดขึ้นบนก้อนเมฆต้องเจอทั้งละอองฝุ่นและควันต่างๆที่เป็นมลพิษลูกเห็บจึงมีการเจือปนของมลพิษมากมายกินไม่ได้เด็ดขาด
3: แล้วลูกเห็บมันเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ DLTV
4: แหมรอมานานว่าเมื่อไหร่จะมีใครถามสักทีโอเคค้นหาข้อมูลเดี๋ยวนี้แหละพลังแห่งความคิดตามข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยาและศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติบอกว่าลูกเห็บเกิดจากการที่หยดน้ำหรือผลึกน้ำแข็งในเมฆคิวมูโลนิมบัสถูกพัดวนกลับขึ้นไปในระดับที่สูงและมีอุณหภูมิต่ำกว่า0องศาเซลเซียสทำให้หยดน้ำเกิดการแข็งตัวเปลี่ยนสถานะของแข็งแล้วถูกพัดวนขึ้นลงในเมฆจนเกิดการพอกตัวมีขนาดใหญ่ขึ้นจากนั้นจะตกลงมาถ้าน้ำหนักไม่มากพอจะถูกพัดวนกลับขึ้นไปอีกจนเกิดการพอกตัวของน้ำแข็งเป็นชั้นๆเช่นนี้ต่อไปเรื่อยๆจนก้อนน้ำแข็งมีขนาดใหญ่ขึ้นเมื่ออากาศไม่สามารถพยุงรับน้ำหนักไว้ได้ก็จะตกลงสู่ดินในลักษณะเป็นก้อนน้ำแข็งเรียกว่าลูกเห็บยังไงล่ะ
2: กระบวนการซับซ้อนมากแล้วเราก็ไม่สามารถรู้ล่วงหน้าได้แล้วเราจะเตรียมตัวรับมือได้ยังไงล่ะ
4: เราต้องติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาตรวจเช็คตัวบ้านให้แข็งแรงมั่นคงทนทานต่อพายุลูกเห็บได้ตรวจเช็คความเรียบร้อยบริเวณบ้านทั้งสายไฟในบ้านนอกบ้านตัดต้นไม้หรือกิ่งไม้เก็บของไว้ในที่ต่ำเพราะอาจหล่นแตกหักเสียหายได้จัดเตรียมของใช้ที่จำเป็นต่างๆรวมถึงเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมด้วยแต่ถ้าอยากค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพายุลูกเห็บเข้าไปได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.th หรือกรมอุตุนิยมวิทยาหรือศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติก็ได้นะ
3: ลุงชิดคะประเทศไทยเคยเกิดลูกเห็บตกที่รุนแรงบ้างไหมคะ
0: เท่าที่ลุงจำได้นะเห็นในข่าวเมื่อปี2564มีพายุฤดูร้อนเกิดพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฟ้าผ่าและมีคำเตือนว่า

0: มีลูกเห็บตกด้วยที่จังหวัดกาฬสินธุ์จังหวัดอุบลราชธานีจังหวัดชัยภูมิแต่สุดท้ายกลับไม่มีลูกเห็บตกนะ
1: ทำไมถึงเป็นอย่างนั้นได้ล่ะครับ
0: ก็ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่10ที่ท่านทรงมีพระราชปณิธานที่จะสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการฝนหลวงโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9เพื่อป้องกันบรรเทาความรุนแรงของพายุลูกเห็บและยังสร้างความอุดมสมบูรณ์ในการเพิ่มปริมาณน้ำฝนในพื้นที่ปฏิบัติการอีกด้วยเหตุการณ์ในครั้งนั้นจึงได้รับการป้องกันและบรรเทาความรุนแรงจากกรมฝนหลวงและการบินเกษตรได้นำเครื่องบินคิงแอร์บินที่ความสูง 21,000 ฟุตบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยใช้พลุสารดูดความชื้นยิงเข้ากลุ่มเมฆที่จะพัฒนาตัวเป็นลูกเห็บให้สลายไปหลังจากปฏิบัติการพบว่าทำให้มีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางบริเวณจังหวัดชัยภูมิจังหวัดกาฬสินธุ์โดยไม่พบรายงานลูกเห็บตกในพื้นที่ช่วงหลังปฏิบัติการน่ะ
2: โอ้โห
3: ปฏิบัติการฝนหลวงหยุดพายุลูกเห็บได้ด้วย
0: ใช่แล้วพอพายุผ่านพ้นไปชาวบ้านเองก็ตรวจสอบตัวบ้านสายไฟเสาไฟท่อประปาแก๊สว่าต้องซ่อมแซมไหมเก็บเคลียร์ต้นไม้กิ่งไม้หักส่วนเจ้าหน้าที่ก็ลงพื้นที่ช่วยเหลือชาวบ้านทันทีและก็นำส่งผู้บาดเจ็บไปโรงพยาบาล
1: ฟังลุงชิดเล่าเพลินเลย
0: ลุงว่าเดี๋ยวลุงโทรไปหาแม่อิงฟ้ากับแม่ปกป้องว่าเดี๋ยวลุงขับรถไปส่งที่บ้านเองบ้านนี้คงเป็นห่วงแย่แล้วล่ะ
2: ขอบคุณครับ
4: ลูกเห็บเกิดจากหยดน้ำหรือผลึกน้ำแข็งในเมฆฝนฟ้าคะนองถูกพัดวนกลับขึ้นไปในระดับที่สูงและมีอุณหภูมิต่ำกว่า0องศาเซลเซียสหลายครั้งจนกลายเป็นก้อนน้ำแข็งที่มีขนาดใหญ่ขึ้นและตกลงสู่พื้นดินในลักษณะเป็นก้อนน้ำแข็งเรียกว่าลูกเห็บมักเกิดขึ้นในช่วงเดือนมีนาคมจนถึงเดือนพฤษภาคม
5: ส่วนใหญ่เกิดบ่อยบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลาง
4: เวลาเกิดลูกเห็บตกห้ามออกไปเล่นและกินลูกเห็บเด็ดขาดและต้องติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อความปลอดภัย
6: เป็นประตูของเราเอาละครับโก
7: ยิงเข้าประตูไปแล้ว
8: ฟ้าฝนอย่าเพิ่งตกเลยนะว่าจะมีพายุงวงช้างนะสิ
7: พายุงวงช้างมันคืออะไรหรอ DLTV ไม่เห็นเคยได้ยินเลย

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ตัวอย่างคดีปกครองที่ไกล่เกลี่ยสำเร็จตอนสัญญาประกอบการรถโดยสารประจำทางการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองสามารถระงับข้อพิพาทได้โดยวิธีการที่เรียบง่ายไม่ยุ่งยากและถูกต้องตามกฎหมายโดยดำเนินการได้ในคดีหลากหลายประเภทรวมถึงคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองเช่นเดียวกับคดีนี้ที่หน่วยงานของรัฐยื่นฟ้องนายซื่อตรงซึ่งเป็นคู่สัญญาให้รับผิดชำระเงินค่าตอบแทนตามสัญญาสัมปทานประกอบการรถโดยสารประจำทางเรื่องมีอยู่ว่าหน่วยงานขนส่งแห่งหนึ่งตกลงทำสัญญากับนายซื่อตรงให้ประกอบการรถโดยสารประจำทางโดยให้นำรถตู้เข้าร่วมเดินรถในเส้นทางที่กำหนดเป็นระยะเวลา10ปีในสัญญากำหนดให้นายซื่อตรงชำระค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเดือนละ 1,000 บาทหากผิดนัดชำระจะต้องเสียดอกเบี้ยผิดนัดในอัตราร้อยละ15ต่อปีนายซื่อตรงเดินรถมาระยะหนึ่งแต่เกิดเหตุทำให้ผิดนัดไม่สามารถชำระค่าตอบแทนได้ตามสัญญาจนกระทั่งหน่วยงานขนส่งมีหนังสือบอกเลิกสัญญาและทวงถามให้นายซื่อตรงชำระค่าตอบแทนที่ยังค้างอยู่พร้อมดอกเบี้ยแต่นายซื่อตรงกลับเพิกเฉยหน่วยงานขนส่งจึงยื่นฟ้องนายซื่อตรงต่อศาลปกครองเพื่อขอให้ชำระเงินตามสัญญาดังกล่าวในช่วงที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองชั้นต้นนายซื่อตรงคิดไปคิดมาคิดแล้วนั่งคิดนอนคิดก็คิดได้ว่าตนทำผิดสัญญาจริงหากเข้าสู่กระบวนการพิจารณาคดีแล้วศาลพิพากษาให้ชำระค่าตอบแทนที่ค้างอยู่พร้อมดอกเบี้ยซึ่งอาจจะต้องชำระเงินทั้งหมดในคราวเดียวหากเป็นเช่นนั้นเห็นทีจะทำให้ตนมีปัญหาติดขัดด้านการเงินได้เป็นแน่นายซื่อตรงจึงยื่นคำร้องขอไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเพื่อให้คดียุติลงด้วยดีเมื่อศาลรับคำร้องขอไกล่เกลี่ยข้อพิพาทจากนายซื่อตรงแล้วจึงได้แจ้งให้หน่วยงานขนส่งซึ่งเป็นคู่กรณีทราบหน่วยงานขนส่งพิจารณาแล้วยินยอมเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทดังกล่าวผลของการไกล่เกลี่ยปรากฏว่าทั้งสองฝ่ายตกลงทำสัญญาประนีประนอมยอมความต่อหน้าตุลาการศาลปกครองผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทนายซื่อตรงตกลงชำระค่าตอบแทนการอนุญาตให้เข้าร่วมเดินรถโดยสารที่ค้างจ้ำภาษีมูลค่าเพิ่มรวมทั้งดอกเบี้ยผิดนัดชำระตามสัญญาให้กับหน่วยงานขนส่งเป็นเงินรวม 90,000 บาทนายซื่อตรงเห็นว่าเงิน 90,000 บาทเป็นเงินจำนวนไม่น้อยคงไม่สามารถจ่ายได้ในคราวเดียวจึงขอผ่อนชำระเป็นรายเดือนเดือนละไม่น้อยกว่า 1,500 บาทโดยจะผ่อนชำระเงินทั้งหมดให้เสร็จสิ้นภายใน2ปีหรือ24งวดนับแต่วันที่ผ่อนชำระงวดแรกซึ่งหน่วยงานขนส่งยินยอมให้ผ่อนชำระแต่หากนายซื่อตรงผิดสัญญาทั้งสองฝ่ายให้ถือเอาคำพิพากษาตามยอมเป็นการแสดงเจตนาในการบังคับคดีและให้บังคับคดีได้ทันทีคดีนี้ยุติได้ภายใน90วันด้วยความพึงพอใจของคู่กรณีทั้งสองฝ่ายการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองทางเลือกใหม่ในการระงับข้อพิพาทยุติด้วยดีถูกกฎหมายเรียบง่ายได้ผลเร็วสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนศาลปกครอง1355
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ผู้ถูกฟ้องคดีในกรณีที่เป็นคำฟ้องใหม่สามารถยื่นคำให้การผ่านทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ได้ไม่ว่าคำฟ้องนั้นจะได้ยื่นมาเป็นกระดาษหรือจะเป็นคำฟ้องที่ยื่นทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ผู้ถูกฟ้องคดีที่ประสงค์จะเข้าใช้งานจะเริ่มต้นด้วยการลงทะเบียนสำหรับการเข้าใช้ครั้งแรกนะคะเมื่อลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบงานเรียบร้อยแล้วให้เลือกว่าคดีที่จะดำเนินการเป็นคดีที่อยู่ในศาลปกครองชั้นต้นหรือศาลปกครองสูงสุดกรณีที่สำนักงานศาลปกครองมีหนังสือสอบถามความประสงค์ให้คลิกเลือกยื่นคำตอบรับการใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์หน้าจอจะแสดงร่างคำตอบรับการใช้ระบบงานการใช้ระบบงานให้ผู้ถูกฟ้องคดีตรวจสอบรายละเอียดอีกครั้งหากเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนให้คลิกที่ปุ่มยื่นคำตอบรับแต่หากต้องการแก้ไขข้อมูลให้คลิกที่ปุ่มก่อนหน้าค่ะเมื่อผู้ถูกฟ้องคดียื่นคำตอบรับเรียบร้อยแล้ว

0: บจะแจ้งยืนยันคำตอบรับผ่านทางอีเมลที่ได้ลงทะเบียนไว้หลังจากนั้นผู้ถูกฟ้องคดีก็สามารถเข้าสู่ระบบเพื่อยื่นคำให้การได้โดยคลิกที่ปุ่มหน้าหลักซึ่งอยู่ด้านบนขวามือของหน้าจอและเลือกยื่นคำให้การก็จะปรากฏหมายเลขคดีดำและศาลปกครองที่ผู้ถูกฟ้องคดีประสงค์จะยื่นคำให้การรวมถึงสถานะของผู้ใช้งานกรณีที่ผู้ใช้งานเป็นผู้ถูกฟ้องคดีก็ให้เลือกที่ผู้ถูกฟ้องคดีจากนั้นให้คลิกที่ปุ่มถัดไปค่ะระบบจะให้ผู้ถูกฟ้องคดีกรอกรายละเอียดที่จำเป็นเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ได้ลงทะเบียนไว้รวมถึงกรอกคำให้การกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้ทำคำให้การเตรียมไว้แล้วก็สามารถอัปโหลดไฟล์ได้เลยโดยไม่ต้องกรอกรายละเอียดในช่องคำให้การค่ะโดยอัปโหลดไฟล์2รูปแบบคือรูปแบบ PDF/A หรือ JPEG และรูปแบบ Word ค่ะสำหรับเอกสารประกอบคำให้การสามารถอัปโหลดไฟล์ได้โดยจะต้องเป็นไฟล์ในรูปแบบ PDF/A หรือ JPEG เช่นกันนะคะหลังจากนั้นระบบจะให้ผู้ถูกฟ้องคดีตรวจสอบร่างคำให้การและเอกสารประกอบคำให้การอีกครั้งหนึ่งเมื่อเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนแล้วให้คลิกที่ปุ่มยื่นคำให้การหากต้องการแก้ไขเพิ่มเติมสามารถกลับไปแก้ไขได้โดยคลิกที่ปุ่มก่อนหน้าค่ะเมื่อยื่นคำให้การเรียบร้อยแล้วระบบจะส่งข้อความแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทราบทางอีเมลที่ได้ลงทะเบียนไว้กรณีที่ต้องการแก้ไขเพิ่มเติมคำให้การที่ได้ยื่นไว้แล้วสามารถยื่นเป็นคำร้องขอแก้ไขเพิ่มเติมคำให้การและอัปโหลดไฟล์ในระบบได้ค่ะการยื่นคำให้การกฎหมายให้ถือว่าวันที่ข้อมูลเข้าสู่ระบบเป็นวันส่งคำให้การต่อศาลปกครองในกรณีที่ยื่นคำให้การนอกเวลาทำการปกติให้ถือว่าวันทำการแรกที่ศาลปกครองเปิดทำการปกติเป็นวันยื่นคำให้การโดยให้ถือตามเวลาของระบบงานค่ะ
1: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
2: Gen Z มีคำถามกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรม
3: ก่อนอื่นเลยนะคะเดี๋ยวให้พี่ๆทั้งสองท่านแนะนำตัวก่อนเลยค่ะ
4: ครับสวัสดีครับชื่อเอกนะครับมาจากกองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศครับ
5: ชื่อแพรค่ะจากกองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศค่ะ
4: ก็มีภารกิจสำคัญนะครับอยู่4ประการนะครับงานที่1ก็คือการสร้างหลักประกันด้านสิทธิมนุษยชนนะครับออกกฎหมายต่างๆเพื่อให้ประชาชนได้มีสิทธิตามมาตรฐานสากลนะครับ2ก็คือการปฏิบัติให้เกิดสิทธิตามที่เราได้ออกกฎหมายเมื่อตามข้อที่1นะครับส่วน3ก็คือแค่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับอนุสัญญาต่างๆที่เราได้เข้าเป็นภาคีนะครับส่วนสุดท้ายแล้วนะครับก็คือการรายงานประเทศนะครับในส่วนนี้คือเราก็ต้องรายงานในสิ่งที่เป็นผลการดำเนินงานสำคัญของประเทศไทยนะครับให้ทาง UN ได้รับทราบว่าประเทศไทยมีการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนเป็นอย่างไรบ้างนะครับ
5: ทางประเทศไทยนะคะได้ไปทำความตกลงกับ UN มาค่ะว่าจะนำเอาหลักการนะคะสาระสำคัญที่เป็นมาตรฐานสากลนะคะในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนสิทธิและเสรีภาพนะคะมาใช้ในประเทศไทยค่ะซึ่งกรมเรานะคะก็รับมานะคะทั้งหมด 5อนุสัญญาด้วยกันนะคะหรือว่า5กฎหมายระหว่างประเทศด้วยกันนะคะซึ่งฉบับแรกค่ะ
4: ก็คือกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางพลเมืองและสิทธิทางการเมืองนะครับซึ่งกฎหมายตัวนี้นะครับก็จะพูดถึงเรื่องของสิทธิในการมีชีวิตอยู่สิทธิในกระบวนการยุติธรรมรวมไปถึงเรื่องของการชุมนุมและก็สิทธิในการเลือกตั้งด้วยนะครับตัวที่2นะครับก็จะเป็นเรื่องของกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมครับ
6: สำหรับกฎหมายฉบับนี้นะครับก็ให้การคุ้มครองอาทิเช่นในเรื่องของสิทธิการมีงานทำสิทธิในเรื่องของสาธารณสุขสิทธิในเรื่องของการศึกษารวมไปถึงในเรื่องของความเชื่อและการนับถือศาสนาต่างๆครับ
5: ค่ะนอกจาก2ฉบับนั้นนะคะก็เป็นร่มใหญ่นะของอนุสัญญานะคะเราก็ยังมีอีก3ฉบับด้วยกันค่ะที่เราดูแลค่ะก็จะเป็นฉบับแรกนะคะสีฟ้าค่ะเป็นอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบนะคะก็คือห้ามกีดกันนะคะทางเชื้อชาติสีผิวต่างๆนะคะเขาควรจะได้รับสิทธิเท่ากันนะคะอีก2ฉบับนะคะพี่แพรขอรวบตึงนะคะก็จะเป็นอนุสัญญาต่อต้านการทรมานและการปฏิบัติหรือการลงโทษอื่นที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรมหรือย่ำยีศักดิ์ศรีนะคะและอนุสัญญาระหว่างประเทศค่ะว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการบังคับให้หายสาบสูญนะคะที่พี่แพรพูด2อันนี้คู่กันเพราะว่าเรามีพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายค่ะซึ่งกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพก็เป็นคนตัวตั้งตัวตีนะคะแล้วก็ออกพระราชบัญญัติฉบับนี้มานะคะก็มาจากอนุสัญญาทั้ง2อันนี้ค่ะซึ่งก็มีหลักการสำคัญก็คือห้ามเจ้าหน้าที่รัฐนะคะกระทำทรมานนะคะกระทำโหดร้ายแล้วก็ห้ามอุ้มหายค่ะ
4: สำหรับประโยชน์ของอนุสัญญาของเรานะครับมีด้วยกัน4ประการนะครับเรื่องแรกคือเรื่องของประชาชนนะครับคนทุกคนนะครับที่อยู่ในประเทศไทยนะครับก็จะได้มีความเป็นอยู่มีคุณภาพชีวิตที่ดีทัดเทียมตามมาตรฐานสากลในเรื่องของสิทธิมนุษยชนครับสำหรับด้านที่2นะครับก็เป็นเรื่องของเศรษฐกิจนะครับการที่ประเทศไทยมีมาตรฐานเรื่องสิทธิมนุษยชนก็จะสามารถสร้างแรงดึงดูดให้กับภาคธุรกิจในต่างประเทศนะครับสามารถมาลงทุนในประเทศไทยได
5: ้ค่ะและสำหรับด้านที่3นะคะก็จะเป็นเรื่องสังคมค่ะแน่นอนค่ะว่าเมื่อเรามีมาตรฐานสากลนะคะด้านสิทธิมนุษยชนค่ะสังคมเราก็จะปลอดภัยมากขึ้นนะคะแล้วก็กระบวนการยุติธรรมของเรานะคะสิทธิในกระบวนการยุติธรรมก็ได้รับการยอมรับแล้วก็ได้รับความเชื่อมั่นมากยิ่งขึ้นค่ะและประการสุดท้ายนะคะประโยชน์สำหรับประเทศชาติค่ะแน่นอนค่ะว่าเมื่อเรานำมาตรฐานสากลนะคะเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนมาใช้ในประเทศเราย่อมได้รับความเชื่อมั่นค่ะในเวทีนานาประเทศค่ะ
4: พี่ก็อาจเป็นคนคนหนึ่งเหมือนกับประชาชนอีกหลายคนนะครับที่อาจจะถูกเลือกปฏิบัติหรือได้รับผลกระทบจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนต่างๆมันอาจจะเป็นแรงผลักดันให้เรามีความเข้าใจกับคนที่ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยตรงนะครับมันจึงทำให้เราผลักงานอยู่เบื้องหลังเกี่ยวกับการออกกฎหมายการทำงานต่างๆเพื่อสุดท้ายแล้วถึงแม้เราจะไม่ได้ทำเองแต่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องนำนโยบายนำมาตรฐานสิทธิมนุษยชนต่างๆที่เราไปรับกับทาง UN ไว้นะครับนำไปสู่ประชาชนเพื่อประโยชน์ของประชาชนเป็นหลักครับ
5: สำหรับพี่แพรนะคะพี่แพรเห็นว่าเรื่องสิทธิมนุษยชนเนี่ยค่ะเป็นเรื่องของทุกคนนะคะเราเกิดมาเป็นมนุษย์นะคะเราต้องมีสิทธิเสรีภาพนะคะเท่าเทียมกันนะคะถ้าเผื่อพี่เข้ามาทำงานณจุดนี้เนี่ยพี่น่าจะเป็นฟันเฟืองหนึ่งนะคะที่จะทำให้มีการผลักดันนะคะมาตรฐานภายในประเทศให้ดียิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ทัดเทียมกับนานาชาติต่อไปค่ะ
7: สวัสดีค่ะ
8: ก็อยากได้พี่เอ็มออนนะคะช่วยฝากอะไรสักนิดเกี่ยวกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพค่ะ
9: พวกพี่เนี่ยอยากจะให้ประชาชนเนี่ยทุกคนเลยนะทุกกลุ่มเลยค่ะมีความรู้เกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพนะคะโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางค่ะแล้วทุกคนก็กล้าที่จะมาใช้สิทธิ์เลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคืออยากให้มีความหวังนะคะกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและก็กระทรวงยุติธรรมนะคะในส่วนทุกคนที่มาใช้สิทธิ์ก็อย่าลืมนะคะใช้สิทธิ์ของตัวเองแล้วก็ต้องเคารพสิทธิ์ของทุกคนด้วยค่ะ
10: อ พบกับการผจญ

0: ภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: รู้หรือไม่ในการยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองไม่ว่าจะเป็นการยื่นฟ้องด้วยช่องทางใดเมื่อเจ้าหน้าที่ได้ตรวจคำฟ้องเบื้องต้นแล้วเจ้าหน้าที่ฝ่ายรับฟ้องจะประทับตรารับคำฟ้องออกหมายเลขคดีดำและออกใบรับให้แก่ผู้ฟ้องคดีซึ่งจะมีการนำคำฟ้องเสนอต่อศาลเพื่อพิจารณามีคำสั่งเกี่ยวกับคำฟ้องต่อไปจากนั้นเมื่อศาลมีคำสั่งรับฟ้องแล้วและได้ดำเนินการพิจารณาคดีและอ่านคำสั่งหรือคำพิพากษาในคดีนั้นเสร็จสิ้นแล้วเจ้าหน้าที่จะออกเป็นหมายเลขคดีแดงต่อไปข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

0: จันทร์ที่11พฤษภาคม2569คุณผู้ชมพบกับคุณปฐมาภรณ์หาญชาญชัยดิฉันชลพรณพินทากรส่วนล่ามภาษามือวันนี้ขอต้อนรับคุณคมคิดสรรสนเกียรติค่ะ
1: ข่าวแรกของเราวันนี้ประเดิมกันที่นายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีนะคะภายหลังจากที่ถูกคุมขังภายในเรือนจำเป็นระยะเวลา8เดือนค่ะวันนี้นายทักษิณก็ได้รับการปล่อยตัวพักโทษคุมประพฤติออกมาจากเรือนจำนะคะโดยมีทางครอบครัวชินวัตรเดินทางมารอต้อนรับแล้วก็ประชาชนก็มารอให้กำลังใจอยู่ที่บริเวณด้านหน้าเรือนจำกลางคลองเปรมถนนงามวงศ์วานค่ะและล่าสุดผู้สื่อข่าวของเรารายงานบอกมานะคะว่าได้เดินทางถึงบ้านจันทร์สองล่าแล้วหลังจากที่เสร็จสิ้นการติดกำไร EM ที่กรมคุมประพฤติแล้วก็มีการตอบคำถามสั้นๆกับสื่อมวลชนนะคะบอกว่าไปจำศีลมาเป็นระยะเวลา8เดือนแต่ว่าก่อนอื่นพาคุณผู้ชมย้อนกลับไปดูวินาทีที่นายทักษิณออกมาจากเรือนจำกันก่อนค่ะช่วงเวลาประมาณ 7:41 นาทีนะคะต้องเป็นภาพวินาทีที่นายทักษิณได้รับการปล่อยตัวออกมาจากเรือนจำค่ะสวมเสื้อสีขาวสวมกางเกงสีน้ำเงินใบหน้ายิ้มแฉมนะคะแล้วก็สวมกอดกับลูกหลานก็มีการทักทายกับมวลชนแล้วก็แกนนำคนสำคัญของพรรคเพื่อไทยที่มารองรับในวันนี้เช่นเดียวกันอย่างเช่นนายแพทย์พรหมมินทร์เลิศสุริเดชนายสมศักดิ์เทพสุทินนายจักรภพเพ็ญแขนายภูมิธรรมเวชยชัยนายณัฐวุฒิสายเกลือนอกจากนี้ก็ยังมีกลุ่มเพื่อนส

0: ศิษย์เก่าโรงเรียนมงฟอร์ดวิทยาลัยมาร่วมยืนรอต้อนรับด้วยค่ะ
1: ภาพเมื่อสักครู่เป็นเวลาประมาณ 7:57 นาทีค่ะนายทักษิณได้ทำพิธีเคารพธงชาติบริเวณหน้าเรือนจำแล้วก็ขึ้นรถเพื่อเดินทางออกจากเรือนจำโดยไม่ได้ให้สัมภาษณ์สื่อนะคะต่อมาเวลา 8:03 นาทีนายทักษิณได้ขึ้นรถออกจากเรือนจำกลางคลองเปรมพร้อมกับรถกระจกทักทายมวลชนที่มารอต้อนรับท่ามกลางกลุ่มคนเสื้อแดงจำนวนมากที่มารอต้อนรับตั้งแต่เมื่อวานนี้จากนั้นเวลา 8:15 นาทีค่ะนายทักษิณขึ้นรถออกจากเรือนจำกลางคลองพร้อมกับนางสาวแพทองธารชินวัตรไปยังสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร1เขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นสถานที่รายงานตัวในการติดกำไร EM หลังจากนี้จะต้องมีการรายงานตัวทุกเดือนจนกว่าจะพ้นโทษภายหลังจากดำเนินเรื่องเอกสารเสร็จสิ้นแล้วนายทักษิณได้เดินทางลงมาก่อนที่จะยิ้มแล้วก็โบกมือทักทายผู้สื่อข่าวผู้สื่อข่าวถามเขาว่าจำกันได้หรือไม่เพราะตอนที่นายทักษิณเข้าเรือนจำครั้งแรกผู้สื่อข่าวได้วิ่งตามรถเพื่อเข้าไปส่งถึงหน้าประตูเรือนจำนายทักษิณก็ตอบกลับมานะคะว่าจำอะไรไม่ได้แล้วเนี่ยไซเมอร์แล้ว
2: จำอะไรไม่ได้เนี่ยเป็นไซเมอร์นะ
0: แล้วหลังจากนั้นนะคะนายทักษิณก็เดินทางมาที่บ้านจันทร์สองลาซอยจรัญสนิทวง71ก็พบว่ามีกลุ่มคนเสื้อแดงเนี่ยมาปักหลักรอให้การต้อนรับค่ะนายทักษิณเดินทางมาถึงในช่วงเวลาประมาณ 9:00 นพร้อมกับนางสาวแพทองธารบุตรสาวคนเล็กนะคะเมื่อมาถึงนายทักษิณก็เปิดกระจกทักทายกับสื่อมวลชนแล้วก็กลุ่มคนเสื้อแดงและจากที่สังเกตก็เห็นว่านายทักษิณเนี่ยได้มีการเปลี่ยนจากเสื้อโปโลสีขาวเป็นเสื้อเชิ้ตสีฟ้าลายทางแล้วก็กล่าวสั้นๆว่าตนเองเนี่ยไปจำศีลมา8เดือนตอนนี้จำอะไรไม่ได้แล้วพร้อมกับมีการส่งเสียงนะเป็นภาษาอังกฤษนะคะบอกว่า relief ซึ่งก็แปลว่าได้รับชีวิตใหม่ผ่อนคลายส่วนเรื่องสุขภาพตอนนี้ก็ถือว่ายังดีอยู่ค่ะ
2: ไปจำศีลมา
1: ในขณะที่ล่าสุดนะคะบน IG ของนางสาวแพทองธารชินวัตรก็ได้มีการโพสต์ภาพร่วมกับนายทักษิณแล้วก็ครอบครัวชินวัตรค่ะแล้วก็ระบุข้อความนะคะระบุว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือวันนี้คือเรามีกันและกันขอบคุณพ่อที่ไม่เคยทำให้พวกเราลำบากใจเลยแม้ตัวเองจะอยู่ในสถานการณ์ที่ลำบากที่สุดพ่อบอกว่าถ้าพ่อแย่ลูกๆยิ่งแย่กันไปใหญ่ขอบคุณพี่ๆเขยสะใภ้ที่ยืนเคียงข้างกันอย่างหนักแน่นแม้ในรูปนี้ไม่มีคุณแม่แต่ลูกขอกราบขอบพระคุณแม่ที่อายุ70กว่าแล้วที่ยังยืนเป็นเสาหลักให้ได้พิงเป็นอ้อมกอดอุ่นๆให้ลูกๆได้อยู่รอดอย่างอุ่นใจก่อนจะปิดท้ายค่ะว่าด้วยการขอบคุณเพื่อนๆที่พี่น้องที่พักเพื่อไทยแล้วก็พี่น้องประชาชนทั้งนี้ภาพดังกล่าวค่ะเป็นภาพที่ถ่ายที่บ้านจันทร์สองล่าหลังจากที่นายทักษิณชินวัตรได้เดินทางกลับมาถึงบ้านแล้วค่ะ
0: สำหรับนายทักษิณชินวัตรนะคะได้จำคุกตามคำสั่งศาลมาแล้วเป็นระยะเวลา8เดือนด้วยกันซึ่งก็ถือว่าครบกำหนด2ใน3ของโทษที่ได้รับค่ะจึงเข้าหลักเกณฑ์การพิจารณาพักการลงโทษอีกครั้งโดยคณะกรรมการพิจารณาพักการลงโทษกระทรวงยุติธรรมนะคะได้มีมติอนุมัติการพักโทษรอบที่2ภายใต้เงื่อนไขที่มีการรัดกุมมากยิ่งขึ้นค่ะโดยนายทักษิณเนี่ยจะต้องสวมกำไร EM ตลอดเวลาที่เข้าสู่กระบวนการคุมประพฤติและมีกำหนดการรายงานตัวอย่างเคร่งครัดห้ามเดินทางออกนอกพื้นที่โดยไม่ได้รับอนุญาตไปจนกว่าจะพ้นโทษอย่างสมบูรณ์คือวันที่9กันยายน2569และเมื่อครบกำหนดการคุมประพฤติในวันที่9กันยายนกรมราชทัณฑ์จะดำเนินการออกเอกสารใบบริสุทธิ์เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันว่านายทักษิณได้พ้นโทษตามกฎหมายโดยสมบูรณ์ซึ่งก็จะมีผลต่อการปลดรายชื่อออกจากทะเบียนประวัติอาชญากรและคืนสิทธิ์ในการเดินทางไปต่างประเทศตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปมีรายงานด้วยนะคะว่าในวันพรุ่งนี้12พฤษภาคมนายทักษิณก็จะเดินทางไปตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลพระราม9ด้วยค่ะ ทางด้านของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะก็ตอบคำถามสื่อสั้นๆกรณีที่นายทักษิณได้รับการพักโทษกลับไปอยู่บ้านจันทร์สองล่าคือนักข่าวถามเนี่ยท่านจะไปเยี่ยมหรือเปล่าท่านนายกรัฐมนตรีนะคะแต่ว่าท่านนายกบอกว่าโอ้ยดีใจแต่ก็ไม่ตอบคำถามว่าจะไปเยี่ยมหรือไม่ก่อนที่จะเดินเข้าไปที่ตึกพักดีบดินทร์เพื่อนำการประชุมคณะกรรมการระดับชาติเตรียมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกของกองทุนการเงินระหว่างประเทศประจำปี2569ครั้งที่1ทับ2569พาไปดูบรรยากาศบางช่วงบางตอนกันค่ะ
3: ท่านนายกคะ
1: ซึ่งทางด้านกรมคุมประพฤติออกเอกสารแจ้งขั้นตอนการพักการลงโทษนายทักษิณชินวัตรนะคะพร้อมกับเปิด11เงื่อนไขในการปฏิบัติระหว่างพักการลงโทษจนถึงวันที่9กันยายน2569กรมคุมประพฤติค่ะชี้แจงพนักงานคุมประพฤติสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร7ได้ติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวหรือว่ากำไร EM กับนายทักษิณในทันทีหลังจากนั้นให้ไปรายงานตัวต่อพนักงานคุมประพฤติสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร1ซึ่งอยู่ในพื้นที่ที่ผู้อุปการะพักอาศัยภายใน3วันและในระหว่างการพักการลงโทษมีเงื่อนไขกำหนดให้พักอาศัยอยู่กับผู้อุปการะตามที่อยู่ที่กำหนดหากจะย้ายที่อยู่หรือเปลี่ยนแปลงผู้อุปการะต้องยื่นคำร้องต่อพนักงานคุมประพฤติในท้องที่เดิมและต้องได้รับการอนุมัติก่อนให้ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบและข้อบังคับหากฝ่าฝืนจะถูกลงโทษโดยเจ้าพนักงานให้ผู้ได้รับการพักการลงโทษหรือผู้อุปการะแจ้งให้พนักงานคุมประพฤติทราบทุกครั้งให้ประกอบอาชีพสุจริตหากเปลี่ยนสถานที่ทำงานหรือย้ายที่ทำงานใหม่ต้องแจ้งพนักงานคุมประพฤติทราบทุกครั้งเว้นแต่มีเหตุจำเป็นให้แจ้งพนักงานคุมประพฤติทราบภายในกำหนดระยะเวลาอะไรกันในการรายงานตัวครั้งต่อไป
0: ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำและตักเตือนของพนักงานคุมประพฤติและเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อการแก้ไขฟื้นฟูตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมคุมประพฤติกำหนดซึ่งก็จะต้องไปรายงานตัวต่อพนักงานคุมประพฤติเดือนละหนึ่งครั้งห้ามออกนอกเขตท้องที่จังหวัดเว้นแต่จะมีกิจธุระสำคัญเป็นครั้งคราวให้ขออนุญาตพนักงานคุมประพฤติห้ามประพฤติตนในทางเสื่อมเสียห้ามเกี่ยวข้องกับสารระเหยวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตหรือประสาทหรือยาเสพติดให้โทษทุกประเภทรวมทั้งอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนหรือว่าวัตถุระเบิดทุกชนิดห้ามเยี่ยมหรือว่าติดต่อกับผู้ต้องขังผู้ต้องกักขังหรือผู้ต้องกักกันอื่นที่ไม่ใช่ญาติซึ่งถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำทัณฑสถานสถานกักกันสถานกักกันหรือสถานคุมขังอื่นใดห้ามคบหาสมาคมกับบุคคลที่อาจจะนำไปสู่การกระทำผิดอีก
1: นอกจากนี้นะคะผู้ได้รับการพักการลงโทษจะต้องแสดงหนังสือสำคัญพักการลงโทษต่อพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจหรือเจ้าพนักงานเรือนจำเมื่อมีการเรียกให้แสดงหากสูญหายให้รีบแจ้งต่อพนักงานคุมประพฤติและขอรับฉบับแทนหากไม่แสดงหนังสือสำคัญฉบับดังกล่าวฝ่ายงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจจะจับส่งเรือนจำก็ได้ทั้งนี้หากฝ่าฝืนเงื่อนไขพนักงานคุมประพฤติต้องรายงานผลการคุมความประพฤติต่อคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาวินิจฉัยการพักการลงโทษพิจารณาเพิกถอนการพักการลงโทษต่อไปค่ะ
0: ไปดูความคืบหน้าคดีชาวจีนที่มีการครอบครองอาวุธสงครามในพื้นที่ของพัทยานะคะเจ้าหน้าที่มีการขยายผลอาวุธพบว่าเชื่อมโยงเครือข่ายจัดหาอาวุธของคนในเครื่องแบบค่ะขณะที่เจ้าหน้าที่ก็สามารถคุมตัวทั้งจ่าบอจ่าแหบนะทหารเรือที่ร่วมขายปืนให้กับคนจีนได้แล้วอยู่ในระหว่างการสืบสวนสอบสวนเพิ่มเติมค่ะจากข้อมูลการสืบสวนนะคะก็ทำให้ทราบว่าเครือข่ายจัดหาอาวุธมีผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างน้อยคือ5คนค่ะล่าสุดสามารถควบคุมตัวจ่าบอยซึ่งถูกระบุว่าเป็นหนึ่งในผู้จัดหาอาวุธสงครามให้กับผู้ต้องหาชาวจีนมาสอบสวนเพิ่มเติมที่สภ.นาจอมเทียนเพื่อขยายผลถึงแหล่งที่มาของอาวุธและผู้ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมแล้วเช่นเดียวค่ะกับจ่าแหบอดีตข้าราชการกองทัพเรือให้มาสอบสวนทั้งหมดเป็นผู้จัดหาปืนให้กับชาวจีนแล้วก็มีการสืบสวนสอบสวนอยู่นานหลายชั่วโมงค่ะไปฟังบางช่วงบางตอนที่จ่าแหบมาให้การกับพนักงานสอบสวนกันค่ะ
3: ไม่รู้จักเลยครับคือในข่าวนี่แหละ
4: แล้วที่เขาติดต่อมาให้เราไปหาปืนนี่เราทราบไหมว่าไปหา
5: คือทำไมมันเชื่อมโยงมาที่จับได
3: ้ไม่รู้นี่ผมก็จะมาดูความจริง
6: แต่ว่าปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาเลยนะ
3: ทุกข้อกล่าวหา
5: ก
3: ็
5: คือเราบริสุทธิ์เน
3: า
5: ะ
4: พี่เนี่ยพี่แอบมีความกังวลเนี่ยไหมเขาเหมือนเขามุ่งเป้าไปที่พี่ว่าพี่เคยจัดหาเคยอะไรอย่างเงี้ย
3: เขาไม่มีไม่มีคร
4: ับ ไม่มียืนยันชัดเจน
6: ที่ผ่านมาไม่เคยขาย
3: ปืนไม่มีถ้าขายก็รวยไปแล้วเนี่ยบอกเป็นแสนเงี้ย
4: แปลว่าวันนี้คือ1แสดงความรู้สึกใจ2คือเรื่องของมิงนี่คือไม่รู้จักเลย
3: ไม่รู้จักเลยเพิ่งเห็นในข่าว
5: แล้วเมธีล่ะพี่เมธ
3: ีอ่ะอ๋อได้รู้จักกันอยู่แล้วฮะ
5: แต่เขาไม่ได้บอกให้เราหาปืนหาอะไร
3: ไม่มีครับแล้วเพิ่งเห็นในข่าว
7: นะอาจารย์บอยรู้จักมั้ย
3: รู้จักปกติทหารรู้จักกันหมด
6: จ่าบอยได้มาเล่าไหมครับว่าเขาไปเอาปืนมาจากไหนอะไรยังไง
3: ไม่มี
6: ไม่ได้รู้เรื่องนี้เลย
3: ไม่รู้เรื่องนี้
6: ขบวนการนี้ไม่รู้เลย
3: ทหารมันรู้จักกันทุกคนหมดอยู่แล้ว
6: ครับ
0: จากการสอบสวนพบว่าจุดเริ่มต้นของการติดต่อซื้ออาวุธสงครามมาจากผู้ต้องหาชาวจีนค่ะมีการติดต่อผ่านนายคเชนซึ่งทำหน้าที่ประสานการซื้อขายก่อนติดต่อไปยังพันจ่าเอกเมธีเพื่อจัดหาอาวุธโดยมีจ่าแหบแล้วก็จ่าบอยทำหน้าที่นำอาวุธออกมาจากแหล่งเก็บส่วนการรับโอนเงินใช้บัญชีของนายจำลองเป็นทางผ่านแล้วก็ทำหน้าที่ส่งมอบอาวุธให้กับผู้ซื้อขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อตรวจสอบว่าอาวุธที่ถูกนำมาจำหน่ายนั้นมีความเกี่ยวข้องกับอาวุธของทางราชการหรือไม่รวมถึงขยายผลว่ามีความเชื่อมโยงกับเครือข่ายลักลอบค้าอาวุธข้ามชาติหรือกลุ่มอาชญากรรมอื่นอีกหรือไม่ค่ะ
1: ทางด้านพลตำรวจตรีพงพันธ์วงศ์มณีเทศผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีแถลงถึงความคืบหน้าคดีนะคะโดยระบุว่าอยู่ระหว่างการสืบสวนขยายผลและสามารถตรวจสอบความเชื่อมโยงไปยังกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการครอบครองและจัดหาอาวุธให้ผู้ต้องหาได้บางส่วนแล้วส่วนประเด็นวัตถุระเบิดเจ้าหน้าที่กำลังรวบรวมพยานหลักฐานข้อมูลทางเทคนิคและตรวจสอบความเชื่อมโยงเพิ่มเติมรวมถึงบุคคลที่อาจเกี่ยวข้องทั้งในและก็นอกหน่วยงานรัฐนอกจากนี้ตำรวจยังไม่ตัดประเด็นนะคะเกี่ยวกับการก่อวินาศกรรมและการก่อการร้ายหรือความเชื่อมโยงกับองค์กรที่กระทบต่อความมั่นคงของประเทศโดยอยู่ระหว่างตรวจสอบข้อมูลเชิงลึกพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์และพฤติกรรมของบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดแม้ว่าจะมีกระแสข่าวนะคะว่าผู้ต้องหานั้นมีอาการป่วยทางจิตหรือว่ามีภาวะซึมเศร้าแต่ไม่ใช่เหตุให้ละเว้นการดำเนินคดีเนื่องจากการครอบครองอาวุธร้ายแรงและวัตถุระเบิดถือเป็นภัยต่อความมั่นคงและความปลอดภัยของประชาชนโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดชลบุรีซึ่งเป็นเมืองท่องเที่ยวสำคัญของประเทศ
8: ทุกประเด็นไม่ว่าจะเป็นเรื่องการก่อการร้ายหรืออะไรต่างๆเนี่ยนะครับยังไม่มีการตัดประเด็นในข้อนี้ในเรื่องการสอบสวนนะครับทางสืบสวนด้วยนะครับมีการค้นหาข้อมูลต่างๆนะครับไม่ว่าเป็นพยานบุคคลนะครับพยานเอกสารทางนิติวิทยาศาสตร์รวมทั้งข้อมูลดิจิตอลนะครับที่ทางฝ่ายสืบสวนที่ท่านให้หน่วยต่างๆขั้นต้นที่ผมพูดมาสักครู่เนี่ยนะครับสืบหาข้อมูลต่างๆนะครับเพื่อจะเชื่อมโยงพฤติกรรมของผู้ต้องหานะครับพฤติกรรมของคนที่เกี่ยวข้องหรือกลุ่มคนที่อยู่เบื้องหลังต่างๆที่เราใช้ศักยภาพต่างๆที่สำนักงานตำรวจชาติมีทั้งหมดในการแก้ไขคดีนี้นะครับเพื่อนำพิสูจน์ข้อเท็จจริงและนำผู้กระทำความผิดมาลงโทษอย่างรวดเร็วและทุกข้อกฎหมายที่เขากระทำความผิดนะครับ
0: พลตำรวจตรีธิตวัฒน์สุริยะฉายรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค2บอกนะคะว่าณขณะนี้หลายหน่วยงานได้ทำงานร่วมกันค่ะทั้งฝ่ายสืบสวนตำรวจตรวจคนเข้าเมืองแล้วก็เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเพื่อเร่งตรวจสอบที่มาของอาวุธวัตถุระเบิดแล้วก็เส้นทางทางการเงินของผู้ต้องหารวมถึงตรวจสอบว่ามีบุคคลอื่นเกี่ยวข้องด้วยหรือไม่นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังอยู่ระหว่างตรวจสอบประวัติการเดินทางเข้าประเทศการพำนักแล้วก็แหล่งรายได้ของผู้ต้องหายืนยันบอกว่าณขณะนี้ยังไม่พบความเชื่อมโยงกับบุคคลสำคัญหรือขบวนการอื่นอย่างชัดเจนแต่ว่าทุกประเด็นยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบอย่างละเอียดค่ะ
9: ทราบข้อมูลหรือรู้จักบุคคลสองคนนี้นะครับพร้อมที่จะดีข้อมูลพร้อมที่ให้ข้อมูลโดยเราจะปกปิดอยู่แล้วนะครับก็ช่วยแจ้งข้อมูลเข้ามาด้วยนะครับที่เบอร์คงจะเป็นเบอร์ของทางผู้กับจังหวัดเดี๋ยวจะมอบไปให้นะครับแล้วก็เราจะได้เอาเรื่องเหล่านี้มาร้อยเรียงกันอยู่นะครับพัทยาเป็นเมืองที่ไม่มีวันตายครับแต่ว่าตอนนี้เราจะยอมไม่ได้นะถ้ามีเหตุเกิดขึ้นมาในลักษณะเช่นนี้
1: ซึ่งจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะทางด้านโฆษกสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยได้ออกมาชี้แจงค่ะว่าทางสถานทูตนั้นให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับกรณีที่เกิดขึ้นดังกล่าวซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของฝ่ายจีนนั้นอยู่ระหว่างการเร่งตรวจสอบข้อมูลแล้วก็ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับบุคคลที่เกี่ยวข้องโดยย้ำว่าที่ผ่านมารัฐบาลจีนกำชับให้พลเมืองจีนที่พำนักอยู่ในต่างประเทศปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของประเทศที่พำนักอยู่อย่างเคร่งครัดและไม่ปกป้องการกระทำที่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมายหรือความผิดอาญาในต่างประเทศของพลเมืองจีนโดยพร้อมสนับสนุนกระบวนการยุติธรรมของประเทศที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการตามกฎหมายอย่างเหมาะสมทางนี้ฝ่ายจีนยินดีที่จะเสริมสร้างความร่วมมือด้านการบังคับใช้กฎหมายและงานด้านตำรวจร่วมกับฝ่ายไทยอย่างต่อเนื่องเพื่อร่วมกันป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติตลอดจนส่งเสริมบรรยากาศที่เอื้อต่อความร่วมมือฉันมิตรและการติดต่อประสานงานตามปกติระหว่างทั้งสองประเทศ
0: อีกหนึ่งประเด็นที่จะต้องมีการตรวจสอบก็คือเรื่องของข้อมูลทางทะเบียนราษฎรของนายหมิงเฉินนะคะโดยนายวิทูลสิรินุกุลค่ะรองอธิบดีกรมการปกครองและหัวหน้าคณะทำงานต่อต้านภัยความมั่นคงทางทะเบียนกรมการปกครองนะคะพร้อมด้วยปลัดอำเภอเชียงดาวลงพื้นที่ไปตรวจสอบข้อมูลทะเบียนราษฎรของนายหมิงเฉินซันซึ่งก็พบว่านายหมิงเฉินซันเกิดที่มณฑลเฮหลงเจียประเทศจีนจดทะเบียนสมรสกับหญิงไทยค่ะแล้วก็เพิ่มชื่อเข้าทะเบียนบ้านบุคคลที่อาศัยอยู่ในราชอาณาจักรไทยชั่วคราวหรือว่าทร.13ในเขตคลองสามวากรุงเทพมหานครโดยทำบัตรประจำตัวบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทยครั้งแรกคือเมื่อวันที่2สิงหาคม2565จากนั้นค่ะนายหมิงเฉินซันย้ายเข้าทะเบียนบ้านไปที่อำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่และมีการขอทำบัตรใหม่ในครั้งที่2เมื่อวันที่12ตุลาคม2565ต่อมาย้ายออกเมื่อวันที่9พฤศจิกายนปี2566ก่อนที่จะย้ายเข้าบ้านหลังเดิมที่คลองสามวาแล้วขอทำบัตรครั้งที่3ค่ะกรณีบัตรชำรุดเมื่อวันที่14พฤศจิกายนปี2566
1: ซึ่งจากการตรวจสอบบ้านหลังที่นายหมิงเฉินซันย้ายเข้าไปที่อำเภอเชียงดาวเมื่อวันที่12ตุลาคม2565มีลูกของเจ้าของบ้านเป็นผู้ดำเนินการแล้วก็มีเจ้าหน้าที่อำเภอเชียงดาวดำเนินการให้โดยนายหมิงเฉินซันมอบเงินเป็นค่าตอบแทนทางนี้ก็เชื่อว่ามูลเหตุจูงใจที่นายหมิงเฉินซันย้ายเข้าบ้านที่อำเภอเชียงดาวเพื่อที่จะสวมสิทธิชนกลุ่มน้อยทำบัตรประจำตัวผู้ไม่มีสถานะทางทะเบียนลักษณะเดียวกันกับที่มีการจับกลุ่มชาวจีนในปฏิบัติการสลายหมอกเชียงดาวเมื่อวันที่22มกราคม2569อย่างมีนัยยะสำคัญทางนี้ค่ะทางปลัดอำเภอที่ทำรายการบัตรประจำตัวเคยเชื่อมโยงกับกรณีทุจริตคดีสวมบัตรประจำตัวประชาชนให้กับบุคคลสัญชาติจีนที่ถูกกลุ่มคนร้ายลักพาตัวไปเรียกค่าไถ่ซึ่งถูกดำเนินคดีไปแล้วเมื่อเดือนธันวาคม2565
0: เบื้องต้นนะคะการย้ายเข้าทะเบียนบ้านที่อำเภอเชียงดาวของนายหมิงเฉินซันน่าจะเข้าข่ายความผิดฐานอาญาแจ้งข้อความอันเท็จแก่เจ้าพนักงานเข้าสู่ฐานระบบทะเบียนราษฎรและพรบ.คอมพิวเตอร์ซึ่งหลังจากนี้สืบสวนจะสอบถ้อยคำเจ้าหน้าที่ทะเบียนและบัตรที่เกี่ยวข้อง3รายและตรวจสอบรายการทางทะเบียนอื่นๆรวมถึงสอบถ้อยคำนายหมิงเฉินซันซึ่งหลังรวบรวมพยานหลักฐานเสร็จแล้วจะร้องทุกข์กล่าวโทษนายหมิงเฉินซันและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกรายโดยได้สั่งการให้สำนักทะเบียนอำเภอเชียงดาวเพิกถอนรายการที่ทุจริตโดยเร็วแล้วค่ะ
1: มาดูอีกหนึ่งเรื่องนะคะที่เป็นคลิปที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ในโลกออนไลน์กันอย่างกว้างขวางทีเดียวเกี่ยวกับพฤติกรรมนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ไม่เหมาะสมค่ะซึ่งก็มีคลิปนะคะกลุ่มนักท่องเที่ยวคล้ายๆชาวจีนลงไปดำน้ำแล้วก็ลักลอบยิงปลานกแก้วยังไม่พอจับขึ้นมาถ่ายภาพเล่นด้วยเหตุเกิดที่บริเวณหาดกะตะจังหวัดภูเก็ตค่ะล่าสุดทางหน่วยงานก็เร่งลงพื้นที่ตรวจสอบนะคะแล้วก็ย้ำว่าการกระทำดังกล่าวเข้าข่ายผิดกฎหมายทั้งการจับหรือว่าครอบครองปลานกแก้วมีโทษหนักทั้งจำแล้วก็ปรับค่ะนี่นะคะคือภาพคลิปวิดีโอนักท่องเที่ยวคล้ายชาวจีนค่ะลงดำน้ำลงไปแล้วก็ยิงปลานกแก้วแล้วก็นำขึ้นมาถ่ายภาพเล่นอีกด้วยซึ่งคลิปนี้เนี่ยถูกวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างหนักในโลกออนไลน์นะคะเมื่อช่วงค่ำของเมื่อวานนี้โดยทางสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่10จึงนำกำลังชุดปฏิบัติงานร่วมบูรณาการลงพื้นที่ไปที่บริเวณหาดกะตะตำบลกะรนอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตพบเจ้าของร้านอาหารให้ข้อมูลค่ะว่าเมื่อวันที่9พฤษภาคมที่ผ่านมาเวลาประมาณ2ทุ่ม มีนักท่องเที่ยวชาวจีนลงดำน้ำยิงปลานกแก้วใกล้ๆกับแนวโขดหินก่อนที่จะนำปลานกแก้วตัวนี้ขึ้นมาบนชายหาดแล้วก็มีการถ่ายภาพเล่นด้วยโดยเจ้าของร้านเขาระบุว่าได้พยายามเข้าไปห้ามปรามแล้วแต่นักท่องเที่ยวกลุ่มดังกล่าวยังไม่เชื่อฟังพร้อมขอให้หน่วยงานภาครัฐเร่งนำป้ายประชาสัมพันธ์มาติดตั้งที่บริเวณหน้าหาดแล้วก็เพิ่มความถี่ในการตรวจตราพื้นที่ด้วยเบื้องต้นเทศบาลตำบลกะรนค่ะรับว่าจะจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์มาติดตั้งที่บริเวณหน้าหาดแล้วก็จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจเข้าตรวจพื้นที่อย่างสม่ำเสมอขณะที่ทางด้านตำรวจภูธรกะรนจะเพิ่มการจัดสายตรวจเข้าดูแลพื้นที่ด้วยเช่นเดียวกันนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังได้ร่วมประชาสัมพันธ์นะคะให้กับผู้ประกอบ

การร้านค้ารวมไปถึงนักท่องเที่ยวรับทราบถึงข้อกฎหมายเกี่ยวกับการจับหรือว่าครอบครองปลานกแก้วมีโทษหนักค่ะจำคุกไม่เกิน1 ปีปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือว่าทั้งจำทั้งปรับค่ะ

0: ได้กลับกรุงเทพสักทีคิดถึงห้างแอร์เย็นๆจริงๆ เราไปกันแค่นี้เหรอครับคุณปู
1: อยู่คนเดียวเหงาแล้วสิไม่มีเพื่อนเล่นใช่ไหมล่ะปูไปขอแม่ตะวันไว้แล้วว่าจะพาไปทัศนศึกษาเดี๋ยวก็คงจะมาล่ะ
0: ก็ดีหรอกครับปูผมก็แค่สงสารเด็กที่ไม่เคยเห็นกรุงเทพน่ะ ฉันเคยเห็นในทีวีแล้วย่ะก็ไม่มีทางเหมือนของจริงหรอกพอเธอเข้ากรุงเทพเธอก็ต้องตื่นเต้นจนร้องโอ้โหโอ้โหตลอดทาง
2: ไม่มีทาง
1: เด็กสองคนนี่

0: แถวนี้สวยจังแก่นแก้วดูนั่นสิตรงนั้นก็สวยโอ้โห
1: บอกแล้วไงคะคุณปู่ว่าต้องได้ยินเสียงคนร้องโอ้โหโอ้โหตลอดทาง ฉันนะเห็นจนเบื่อแล้ว
2: แล้วถนนกับตึกที่หนูตะวันว่าสวยๆเนี่ยรู้ไหมว่าเขาเอาเงินที่ไหนมาสร้างกัน
0: เงินภาษีค่ะ
1: ทำไมเธอรู้เนี่ย
0: แม่ฉันสอนว่าทุกคนต้องเสียภาษีเพื่อเอาไปพัฒนาประเทศ

0: การเสียภาษีเนี่ยมันเริ่มตั้งแต่สมัยไหนล่ะคะ
1: การเก็บภาษีเดิมมีมานานแล้วล่ะแต่มันมีการรั่วไหลมากในหลวงรัชกาลที่5ท่านเลยทรงรวบรวมภาษีทั้งประเทศไว้ในที่เดียวสยามเลยมีรายรับมากขึ้นทันกับการเร่งรัดพัฒนาประเทศในตอนนั้น
0: แล้วทำไมตอนนั้นถึงต้องเร่งพัฒนาประเทศล่ะคะ
1: เรื่องมันตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4ตอนนั้นพวกฝรั่งอ้างว่าเราล้าหลังจะยึดเป็นอาณานิคมและถูกกดดันให้เซ็นสนธิสัญญาบาวริ่งทำให้ต้องตกอยู่ใต้ข้อบังคับที่เสียเปรียบมากมายในหลวงรัชกาลที่5ท่านจึงทรงเร่งปฏิรูปประเทศทั้งเรื่องการเก็บภาษีแล้วก็เปลี่ยนการบริหารราชการแผ่นดินใหม่ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของบ้านเมืองเราเลยล่ะ
0: นี่นายอยากกลับไปดูตอนนั้นเหร
2: อพาไปทีตอนที่ปู่เล่า
3: ชนบทสมัยรัชกาลที่5พุทธศักราช2446
2: ฮะโอ้นี่เราโผล่มาที่ไหนกันเนี่ย
4: บอกเองมาอยู่ตรงนี้ได้อย่างไร
0: คือพวกหนูปีนต้นไม้แล้วตกมาในนี้ค่ะไม่ทราบว่าคุณลุงจะไปไหนกันล่ะคะ
4: ไปหัวเมืองใหม่
2: หัวเมืองใหม่คืออะไรเหรอครับลุง
4: หัวเมืองใหม่ก็คือเมืองที่เกิดขึ้นใหม่จากการที่ในหลวงท่านให้รวมเมืองต่างๆทั้งเมืองเอกโทตรีจัตวาเข้าด้วยกันให้เป็นมณฑลยังไงล่ะ
2: อ๋อแล้วลุงจะไปทำอะไรที่หัวเมืองใหม่หรอครับ
4: ไปดูแลน่ะข้าน่ะเป็นคณะของท่านเทศาพิบาลที่ถูกส่งจากบางกอกให้ไปดูแลที่หัวเมืองใหม่ที่ว่านั่นแหละ
0: อ้าวแล้วเมื่อก่อนเมืองพวกนั้นไม่มีคนดูแลหรอคะ
4: เมื่อก่อนก็มีแต่เป็นแบบเมืองไหนก็ดูแลกันเองไม่มีระเบียบแบบแผนทำให้การพัฒนาล่าช้าไปแทบทุกเมืองแต่ตอนนี้พอรวมเมืองกันใหม่แล้วในหลวงก็ส่งคนที่มีความรู้จากส่วนกลางไปปกครองไงล่ะนี่ถือเป็นการเปลี่ยนครั้งมโหฬารเลยนะเอาละเดี๋ยวพวกข้าต้องรีบเดินทางกันต่อแล้วพวกเองหลบไปก่อนเดี๋ยวจะเกะกะขวางทาง
0: ครับกันก้าว
2: เฮ้ยรถด้วย
5: วันนี้ฉันได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่5เป็นผู้เปลี่ยนแปลงประเทศครั้งใหญ่ทำให้บ้านเมืองของเรามีระบบการเก็บภาษีอย่างใหม่เพื่อใช้พัฒนาประเทศและมีการปกครองที่ทันสมัยเหมือนกับประเทศอื่นๆในโลก

0: ู่ครับผมอยากมีทาสบ้างจะได้นอนกินขนมสบายทั้งวัน
1: สมัยนี้ไม่มีแล้วละในหลวงรัชกาลที่5พระองค์ทรงเลิกทาสยังไม่มีการเสียเลือดเสียเนื้อเลยสักนิด
2: อะนี่มันตลาดนี่ที่นี่จะมีทาสเหรอ
0: นะครับนะครับถ้าผมอยากเจอทาสผมต้องไปหาที่ไหนล่ะครับ
3: ท่านนี่แหละลูกทาส

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับคุณครู
2: สวัสดีค่ะสวัสดีครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกคนนะคะกลับมาพบกับคุณครูอ้อมอีกเช่นเคยค่ะครูสุนทรีศรีสะอาดในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเทคโนโลยีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ค่ะวันนี้นะคะเข้ามาถึง EP สุดท้ายของเกมนักประดาน้ำกันแล้วนะคะส่วนเกมนักประดาน้ำในครั้งที่3นี้จะมีอะไรแตกต่างจาก2ครั้งที่แล้วกันบ้างเดี๋ยวเราค่อยมารอชมไปพร้อมๆกันนะคะและเช่นเคยค่ะก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาบทเรียนนะคะครูจะขอชี้แจงในส่วนแรกกันก่อนเลยค่ะอย่างที่บอกไปแล้วนะคะวันนี้เราจะเรียนในเรื่องของเกมนักประดาน้ำ EP ที่3กันในส่วนแรกของวันนี้คือจุดประสงค์การเรียนรู้อีกเช่นเคยค่ะจุดประสงค์ในวันนี้นะคะอธิบายวิธีการเขียนโปรแกรมเพื่อสร้างเกมที่มีผู้เล่น2คนและมีการแข่งขันจากนั้นเขียนโปรแกรมเกมที่มีผู้เล่น2คนโดยมีการเก็บคะแนนเพื่อหาผู้ชนะและมีความพยายามในการเขียนโปรแกรมด้วยความมุ่งมั่นจนสำเร็จนั่นเองเอาล่ะจากจุดประสงค์ในวันนี้นักเรียนจะเห็นข้อแตกต่างของเกมนักประดาน้ำอย่างชัดเจนเลยในวันนี้นะคะจากที่เราเคยเขียนเกมให้มีผู้เล่นเพียงคนเดียวเราจะต้องปรับเปลี่ยนให้มีผู้เล่นทั้งหมด2คนนอกจากนี้แล้วเรายังจะต้องมีการนับคะแนนเพื่อหาผู้ชนะกันด้วยโดยรวมแล้วนะคะวันนี้เนี่ยเราจะได้ปรับปรุงในเรื่องของเกมนักประดาน้ำให้มีผู้เล่น2คนและได้แข่งขันกันเองด้วยเพื่อหาคะแนนเพื่อนับคะแนนแล้วหาผู้ชนะในเกมนะคะเอาละค่ะนักเรียนคะหลังจากที่เราได้เรียนรู้แล้วก็ศึกษาในส่วนของจุดประสงค์กันไปแล้วนะคะเช่นเคยเลยค่ะกิจกรรมนะคะก่อนที่เราจะลงมือสร้างเกมแล้วก็เล่นเกมกันในวันนี้ในส่วนของสมรรถนะที่นักเรียนจะต้องได้ศึกษากันไว้ด้วยก็คือใช้ซอฟต์แวร์ในการเขียนโปรแกรมที่มีผู้เล่น2คนด้วยวิธีการที่หลากหลายภายในเวลาที่กำหนดมีความพยายามเขียนโปรแกรมด้วยความมุ่งมั่นก็จะครอบคลุมไปถึงจุดประสงค์ด้วยนะคะนักเรียนจะต้องเขียนโปรแกรมให้ผู้เล่น2คนแข่งกันแล้วก็มีความมุ่งมั่นพยายามในการสร้างเกมให้สำเร็จด้วยนะคะเอาละค่ะนักเรียนคะเช่นเคยเลยก่อนที่เราจะสร้างเกมได้เราก็จะต้องมีการทดลองเล่นเกมกันก่อนนะคะแต่ก่อนที่จะทดลองเล่นเกมมีคำถามทบทวนจากครั้งที่แล้วครั้งที่แล้วเนี่ยเราได้สร้างเกมนักประดาน้ำ EP 1และ2กันไปคำถามของคุณครูค่ะจากกิจกรรมนักประดาน้ำ1และ2ที่ผ่านมานักเรียนคิดว่าสามารถปรับแก้ไขโปรแกรมให้มีความน่าสนใจและมีความสนุกสนานมากขึ้นได้อย่างไรบ้างขอตัวแทน1คนค่ะลองช่วยครูวิเคราะห์และนำเสนอแนวคิดตรงส่วนนี้ดูว่านักเรียนจะทำอย่างไรให้นักประดาน้ำ1และ2ที่เราสร้างกันไปไม่ว่าจะเป็นนักประดาน้ำ1ที่จับปลาและนักประดาน้ำ2ที่เก็บขยะเราจะมีการเพิ่มอะไรเข้าไปหรือปรับปรุงอย่างไรให้เกมทั้ง2เกมนั้นน่าสนใจมากยิ่งขึ้นได้บ้างขอตัวแทนนักเรียน1คนเชิญค่ะนักเรียนปลายทางลองนำเสนอมานะคะว่านักเรียนจะมีวิธีการปรับเปลี่ยนรูปแบบอย่างไรได้บ้างค่ะ
3: แก้ไขตรงที่สามารถแข่งกันเล่นได้ค่ะ
2: มีการเพิ่มในเรื่องของการแข่งขันใช่ไหมลูกขอบคุณนะคะนักเรียนปรบมือให้กับเพื่อนค่ะอย่างที่เพื่อนตอบมาก็ถือว่าถูกต้องนะมีการเพิ่มลูกเล่นใช่ไหมคะให้นักประดาน้ำเนี่ยเกิดการแข่งขันกันนักเรียนอาจจะอิงจากที่เราได้ศึกษาเมื่อสักครู่นี้นะคะหรือนักเรียนหลายๆคนอาจจะมีการเพิ่มเสียงเพิ่มในส่วนของข้อความต่างๆให้ดูน่าสนุกแล้วก็น่าเป็นขึ้นนะคะอย่างเช่นหากเก็บขยะได้อาจจะเพิ่มเสียงในการเก็บขยะก็ได้เช่นเดียวกันนะคะซึ่งตรงส่วนนี้เนี่ยนักเรียนสามารถปรับปรุงแล้วก็ต่อยอดในภายหลังได้นะคะก็ในส่วนของแนวคำตอบของครูซึ่งครูเชื่อว่าใกล้เคียงกับของนักเรียนแน่นอนนะคะก็คือแก้ไขให้มีการแข่งขันกันเก็บขยะเห็นไหมคะเหมือนกับของเพื่อนเลยเพราะว่าจากที่เราเล่นคนเดียวถ้ามีการแข่งขันเกมของเราก็จะตื่นเต้นสนุกสนานมากยิ่งขึ้นนะคะเก่งมากๆเลยเอาละค่ะนักเรียนคะอย่างที่บอกเราจะมีการทดลองเล่นเกมกันก่อนเพื่อที่จะได้ดูรูปแบบการทำงานของเกมนะคะโดยในกิจกรรมทดลองเล่นเกมนี้นะคะเกมนักประดาน้ำ3ให้นักเรียนทดลองเล่นเกมนักประดาน้ำ3โดยให้เปิดไฟล์ทดลองเล่นเกมนักประดาน้ำครั้งที่3นี้จากนั้นให้สังเกตการทำงานของเกมว่ามีการทำงานอย่างไรบ้างเช่นเคยเลยเหมือน2ครั้งที่แล้วที่เราจะได้ทำการทดลองเล่นกันก่อนเพื่อไม่ให้เสียเวลาให้นักเรียนทั้งในห้องนี้และนักเรียนปลายทางนะคะทำการเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์แล้ว ลองค้นหาไฟล์ที่มีอยู่บนหน้าจอคอมพิวเตอร์ของนักเรียนเองนะคะไฟล์ลิงก์นักประดาน้ำ EP ที่3นะคะซึ่งคุณครูเนี่ยได้เตรียมไว้ให้นักเรียนแล้วส่วนนักเรียนปลายทางนะคะให้คุณครูปลายทางทำการเตรียมไฟล์นี้แล้วก็เปิดให้นักเรียนได้เลยค่ะนักเรียนเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์แล้วค้นหาไฟล์ได้เลยนะคะนักเรียนคะอันดับแรกนะคะเช่นเคยเลยให้นักเรียนดูบนหน้าจอของตัวเองนะคะในครั้งที่แล้วนะคะเราได้มีการทดลองเล่นเกมนักประดาน้ำ1และ2ซึ่งในวันนี้เนี่ยชื่อไฟล์ของเราจะเป็นลิงก์เกมนักประดาน้ำ EP 3นะคะนักเรียนเปิดไฟล์นี้ขึ้นมาแล้วทำวิธีการเดิมได้เลยค่ะเมื่อเปิดไฟล์มาแล้วนะคะจะมีรูปภาพตัวอย่างและเช่นเคยคัดลอก URL ทางด้านบนนะคะคลุมดำแบบนี้คลิกขวาแล้วก็คัดลอกได้เลยนะคะทำวิธีการเดิมเสร็จแล้วเข้า Google นะคะเว็บไซต์ Google แล้วก็คลิกขวาเลือก Paste หรือวางนะคะ Enter นักเรียนคะระหว่างนี้นักเรียนฟังครูอธิบายเพิ่มเติมก่อนนะวิธีการเล่นเกมนักประดาน้ำ EP 3นะคะเนื่องจากว่านักเรียนจะเห็นว่ามีผู้เล่นด้วยกันทั้งหมด2คนคือมีนักประดาน้ำทั้งหมด2นักประดาน้ำเลยนะคะ2คนวิธีการค่ะนักประดาน้ำคนที่1เราจะใช้วิธีการเดิมก็คือคลิกลูกศรซ้ายขวาขึ้นบนในการควบคุมทิศทางแต่นักประดาน้ำคนที่2นะคะครูมีการกำหนดในเรื่องของการเคลื่อนที่ที่แตกต่างออกไปโดยให้นักเรียนกดที่ตัวอักษรภาษาอังกฤษตัว E จะเป็นการเคลื่อนที่ไปทางด้านบนตัวอักษรภาษาอังกฤษตัว X จะลงทางด้านล่างและตัวอักษรภาษาอังกฤษตัว S จะไปทางด้านซ้ายตัวอักษรภาษาอังกฤษตัว D จะไปทางด้านขวานะคะจะมี E X S แล้วก็ D นะคะให้นักเรียนจับคู่กันแล้วทดลองเล่นเกมนี้เป็นการแข่งขันการเก็บขยะแล้วอย่าลืมสังเกตด้วยนะว่ามีการทำงานอย่างไรบ้างเดี๋ยวจะให้นักเรียนสรุปนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนลงมือเล่นเกมได้เลยค่ะ

หลังจากที่นักเรียนได้ลองเล่นนะคะคุณครูจะเห็นว่านักเรียนหลายๆคนเนี่ยสนุกสนานกันมากเลยมีการแข่งกันนะคะเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนลองสรุปผลการทำงานของโปรแกรมนี้ว่ามีการทำงานอย่างไรหรือว่ามีตรงส่วนไหนที่นักเรียนคิดว่าควรจะต้องปรับปรุงเพิ่มเติมกันบ้างนะคะเดี๋ยวขอนักเรียนตัวแทน1คนลองนำเสนอในส่วนของผลการทำงานของโปรแกรมดูค่ะขอตัวแทนนักเรียน1คนลูกสัก1คนเลขที่18อยู่ไหนคะเชิญค่ะลองอธิบายลักษณะของการทำงานของเกม

0: วันนี้ที่หนูได้ลองเล่นเมื่อสักครู่นี้มีกระบวนการการทำงานของเกมหรือว่านักเรียนมีวิธีการเล่นอย่างไรผลของเกมเป็นอย่างไรบ้างนะคะลองนำเสนอดูค่ะนักเรียนปลายทางนำเสนอออกมาพร้อมกันเลยนะคะว่าเล่นดูแล้วมีการทำงานอย่างไรมีตรงส่วนไหนที่นักเรียนคิดว่าอยากจะปรับปรุงเพิ่มเติมบ้างนำเสนอมาได้เลยนะคะพร้อมแล้วเชิญค่ะ
1: เมื่อนักประดาน้ำตัวที่1แตะแก้วน้ำมันจะขึ้นคะแนน50ค่ะ
0: แล้วถ้าคนที่2ล่ะคะคนที่2สัมผัสกับแก้วเหมือนกันใช่มั้ยอ่ะคนที่2ที่เล่นคู่กับเราคือใครลูกเพื่อนอีก1คนลองช่วยเพื่อนสรุปหน่อยซิลุกขึ้นเลยช่วยเพื่อนตอบเราเป็นคนที่1ใช่มั้ยคนที่2เมื่อสัมผัสกับแก้วน้ำเกิดอะไรขึ้นลูก
2: คะแนนจะเพิ่มเป็น10คะแนนค่ะ
0: อ้าวแสดงว่าทั้ง2คนคะแนนเพิ่มไม่เท่ากันใช่ไหมคะตรงส่วนนี้นักเรียนคิดว่าอยากจะปรับปรุงอย่างไรบ้างแก้ไขโปรแกรมอย่างไรบ้างลูก
2: อยากจะปรับบล็อกคำสั่งให้มีคะแนนที่เพิ่มเท่ากันค่ะ
0: จะได้เกิดความยุติธรรมใช่ไหมคะเก่งมากๆเลยขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะเก่งมากๆเลยนะคะซึ่งนักเรียนเนี่ยตอบได้ตรงประเด็นเลยค่ะในเกมนักประดาน้ำ EP ที่3นะคะคุณครูได้เตรียมเกมไว้ให้นักเรียนแต่ว่าคุณครูได้มีการวางกับดักไว้ให้โดยเมื่อนักเรียนเล่นเกมแล้วอย่างที่เพื่อนตอบมาเลยนักประดาน้ำคนที่1เนี่ยจะเพิ่มคะแนน50แต่คนที่2เพิ่มเพียงแค่10คะแนนเป็นข้อสังเกตให้นักเรียนหลายๆคนได้เห็นถ้าหากนักเรียนไม่ตั้งใจดูไม่ได้สนใจนักเรียนจะไม่เห็นจุดผิดพลาดตรงส่วนนี้เลยนะคะแล้วนักเรียนเก่งมากที่สามารถหาจุดบกพร่องตรงนี้ได้นะคะรู้ได้วางกับดักไว้เพราะฉะนั้นนักเรียนก็นำเสนอแนวทางว่าจะต้องมีการปรับเปลี่ยนในเรื่องของสกอร์หรือค่าคะแนนให้มีการเพิ่มคะแนนที่เท่ากันส่วนจะไปปรับตรงไหนนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันเก่งมากๆเลยที่นักเรียนสามารถหาจุดผิดพลาดในเกมได้นะคะถือว่าเป็นทักษะที่ดีในการเขียนโปรแกรมด้วยเช่นเดียวกันเอาละค่ะนักเรียนคะหลังจากเราทดลองเล่นกันไปแล้วคุณครูมีคำถามเพิ่มเติมมาถามนักเรียนด้วยค่ะคำถามของคุณครูนะในการปรับปรุงเกมนักประดาน้ำในโปรแกรมสแคสนอกจากเพิ่มตัวละครผู้เล่นคนที่2นักเรียนคิดว่าต้องเพิ่มอะไรอีกบ้างจากที่เราเล่นเมื่อสักครู่นี้นอกจากที่มีผู้เล่นคนที่2แล้วมีอะไรที่เพิ่มขึ้นมาลูกอะไรนะตอบถูกแล้วแต่ขอเสียงดังๆเลยอะไรนะคะไม่ได้ยินเลยขอเสียงดังฟังชัดอย่างมั่นใจคำตอบของเราถูกต้องแล้วแต่ขอแบบชัดเจนเลยคำตอบนั้นคือ
3: สกอร์
0: เก่งมากนะคะคือเราจะต้องมีการเพิ่มสกอร์ที่2ขึ้นมาของผู้เล่นคนที่2ถูกไหมคะเมื่อมีผู้เล่นที่2ก็ต้องมีคะแนนของคนที่2ด้วยเก่งมากๆเลยนะคะในส่วนของแนวคำตอบถูกต้องแล้วค่ะกำหนดแป้นพิมพ์ที่ใช้ควบคุมการเคลื่อนที่ของตัวละครนะมีการกำหนดทิศทางเพิ่มด้วยนอกจากสกอร์แล้วนะคะแล้วก็เพิ่มตัวแปรสกอร์2เพื่อเก็บคะแนนของผู้เล่นคนที่2และเพิ่มการตรวจสอบคะแนนหาผู้ชนะนะคะเพราะฉะนั้นในวันนี้เนี่ยเราจะได้เพิ่มตรงส่วนนี้นอกจากเพิ่มผู้เล่นคนที่2ต้องมีการเพิ่มในส่วนของการกำหนดทิศทางเพิ่มคะแนนคนที่2แล้วก็ตรวจสอบเงื่อนไขเพื่อที่จะหาคนชนะด้วยนะคะเอาล่ะนักเรียนคะไปกันต่อเลยหลังจากเราทดลองเล่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเข้าสู่การเขียนโปรแกรมในใบงานกันแล้วค่ะวันนี้นะคะเป็นการแก้ไขปรับปรุงต่อจากครั้งที่แล้วใบงานมีชื่อว่าใบงานที่10เรื่องนักประดาน้ำ EP 3ค่ะระหว่างนี้นะคะนักเรียนศึกษาใบงานไปพร้อมกับคุณครูได้เลยคุณครูจะขอชี้แจงบทบาทครูปลายทางก่อนเลยนะคะบทบาทครูปลายทางค่ะครูให้นักเรียนศึกษาใบงาน10เรื่องนักประดาน้ำ EP 3จากนั้นครูสาธิตการเขียนโปรแกรมตามใบงาน10โดยใช้โปรแกรมสแคสค่ะบทบาทนักเรียนนะคะนักเรียนร่วมกันศึกษาใบงาน10เรื่องนักประดาน้ำ EP 3จากนั้นนักเรียนปฏิบัติตามที่ครูสาธิตการเขียนโปรแกรมโดยใช้งานคำสั่งต่างๆนั่นเองค่ะเอาล่ะนักเรียนคะเรามาดูใบงานไปพร้อมๆกันเลยว่าวันนี้นักเรียนจะต้องปรับปรุงหรือแก้ไขตรงส่วนไหนบ้างนะคะเริ่มจากข้อแรกเลยค่ะสร้างเกมที่มี2ผู้เล่นโดยเพิ่มตัวละครไดรเวอร์2แล้วทำการเขียนสคริปต์เพื่อควบคุมการเคลื่อนที่ด้วยแป้นพิมพ์และมีการตรวจสอบผลการแข่งขันที่ตัวละครขยะหากผู้เล่นใดได้คะแนน50คะแนนก่อนจะเป็นผู้ชนะในข้อแรกนะคะเราจะต้องมีการเพิ่มผู้เล่นใช่ไหมคะเพิ่มผู้เล่นขึ้นมาเพิ่มตัวละครขึ้นมานอกเหนือจากนี้แล้วก็มีการตรวจสอบเงื่อนไขด้วยซึ่งในใบงานวันนี้เนี่ยค่ะจะมี6ข้อโดยข้อที่1ถึงข้อที่4นะคะนักเรียนสามารถเขียนโปรแกรมตามคำสั่งแนะนำในใบงานได้ส่วนข้อที่5กับ6นักเรียนจะต้องใช้บล็อกคำสั่งที่มีมาเขียนตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่ม

เติมส่วนจะเขียนอย่างไรเดี๋ยวครูจะมีการเกริ่นนำในช่วงแรกให้แล้วนักเรียนก็ลงมือปฏิบัติด้วยตนเองในส่วนที่เหลือนะคะเพราะฉะนั้นครูจะขออธิบายใบงานครั้งเดียวรวดเดียวเลยนะคะแล้วก็นักเรียนศึกษาเพิ่มเติมแล้วปฏิบัติตามขั้นตอนได้เลยนะคะหลังจากข้อที่1เมื่อสักครู่นี้จะมีข้อย่อยมาอีกนะคะ 1.1 ค่ะเพิ่มตัวละครไดรเวอร์2แล้วทำการตกแต่งภาพให้มือของตัวละครมีสีน้ำเงินโดยวิธีการตกแต่งถุงมือของตัวละครไดรเวอร์2จะเหมือนกับตอนที่เราทำไดรเวอร์1เดี๋ยวครูจะพานักเรียนทำตรงส่วนนี้นะคะเสร็จแล้วสร้างตัวแปรสกอร์2ให้เรียบร้อยเพื่อเก็บคะแนนให้กับไดรเวอร์2นั่นเองนะคะหลังจากนั้นข้อที่ 1.3คัดลอกทุกสคริปต์จากตัวละครไดรเวอร์1มาที่ไดรเวอร์2เห็นไหมคะในวันนี้เนี่ยดูค่อนข้างจะเยอะแต่จริงๆแล้วเราสามารถคัดลอกสคริปต์จากไดรเวอร์1ไปใส่ไดรเวอร์2ได้อย่างง่ายๆโดยนักเรียนทำตามในใบงานได้เลยนะคะต่อไปเข้าสู่การแก้ไขสคริปต์กันแล้วข้อที่2นะคะแก้ไขสคริปต์ที่ตัวละครไดรเวอร์2โดยเปลี่ยนแป้นที่ใช้กดเพื่อควบคุมการเคลื่อนที่แต่นักเรียนจำได้ไหมเมื่อสักครู่นี้เราทำการคัดลอกสคริปต์ในข้อ 1.3 ไปแล้วใช่ไหมพอนักเรียนคัดลอกเสร็จนักเรียนก็แค่เปลี่ยนตัวอักษรหรือว่าเปลี่ยนการควบคุมทิศทางจากลูกศรซ้ายขวาบนล่างใช่ไหมคะ left right up and down เปลี่ยนมาเป็นตัวอักษรที่กำหนดดังนี้เลยนะคะหลังจากนั้นให้ศึกษาให้ดีนะคะเมื่อเปลี่ยนทิศทางเสร็จแล้วให้เพิ่มสคริปต์ให้ตัวละครฟิชก็คือตัวละครปลาของเราโดยให้ตรวจสอบเงื่อนไขการสัมผัสตัวละครไดรเวอร์2โดยใช้บล็อกคำสั่งอในการเชื่อมกับเงื่อนไขเดิมดังนี้ตัวละครฟิชจะซ่อนแล้วเปลี่ยนตำแหน่งเมื่อสัมผัสกับตัวละครไดรเวอร์1หรือไดรเวอร์2หรือสัมผัสทั้งคู่แสดงว่าเรายังคงมีตัวละครฟิชอยู่แต่มีการเพิ่มให้ตรวจสอบเงื่อนไขขึ้นมาเป็น2เงื่อนไขก็คือนอกจากสัมผัสไดรเวอร์1ต้องเป็นสัมผัสไดรเวอร์2ด้วยถูกไหมคะมีการเพิ่มตรงนี้นะดูทีละข้อแล้วทำตามไปเรื่อยๆนะคะหลังจากนั้นค่ะในข้อที่4เพิ่มสคริปต์ให้ตัวละคร Glass Water หมายความว่านักเรียนเนี่ยจะต้องเพิ่มปรับปรุงในส่วนของแก้วน้ำที่เราเก็บขยะครั้งที่แล้วใช่ไหมลูกให้ตรวจสอบเงื่อนไขการสัมผัสตัวละครไดรเวอร์2และการสัมผัสสีน้ำเงินแล้วเพิ่มคะแนนที่ตัวแปรสกอร์2เห็นไหมคะทั้งตัวละครที่เป็นปลาและแก้วน้ำจะต้องมีการปรับแก้โดยจะต้องเพิ่มการตรวจสอบเงื่อนไขขึ้นมานะคะเพราะฉะนั้นตรงส่วนนี้เนี่ยเดี๋ยวนักเรียนทำตามสเต็ปไปเรื่อยๆเลยนะคะเดี๋ยวครูจะนำช่วงนี้ให้ก่อนส่วนที่นักเรียนจะต้องแก้ไขด้วยตัวเองจะเป็นส่วนต่อไปนี้ที่จะค่อนข้างยากและต้องวิเคราะห์เพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งนะคะก็คือในส่วนของข้อที่5ข้อที่5เนี่ยจะต้องเขียนสคริปต์เพื่อตรวจสอบคะแนนของผู้เล่นคนที่1รหัสลำลองมีมาให้ดังนี้เลยของตัวละคร Glass Water นักเรียนจะต้องอ่านรหัสลำลองทีละขั้นแล้วลองวิเคราะห์ดูว่าถ้าสกอร์เท่ากับ50เราจะใช้บล็อกคำสั่งใดตามบล็อกคำสั่งแนะนำนะคะ if then ก็คือถ้าแล้วส่วนด้านในจะเป็นการตรวจสอบเงื่อนไขก็คือตรวจสอบเงื่อนไขว่าถ้าจุดๆแล้วให้ทำอะไร forever คือการทำซ้ำตลอดไม่สิ้นสุด stop all หมายถึงว่าหยุดการทำงานทั้งหมดในส่วนของ say driver win for 2 seconds คือการแสดงข้อความว่า driver 1ชนะนะคะส่วนตรงนี้ที่เป็นสีเขียวจะเป็นตัวดำเนินการตรรกศาสตร์หรือว่าโอเปอเรเตอร์ที่จะนำมาใช้เปรียบเทียบในเงื่อนไขก็จะต้องอิงจากตรงนี้ถูกไหมลูกถ้าสกอร์เท่ากับ50นักเรียนสามารถจัดตำแหน่งได้เลยว่าจะนำบล็อกคำสั่งเหล่านี้ไปใช้ตรงส่วนไหนนะคะสกอร์ตรงนี้คือตัวแปรที่เรามีอยู่นะคะนี่คือส่วนของข้อที่4จะเป็นการตรวจสอบคะแนนของไดรเวอร์1ส่วนข้อที่5ก็จะต้องเป็นไดรเวอร์2นั่นเองบล็อกคำสั่งแนะนำแบบเดียวกันมีต่างในเรื่องของการแสดงข้อความแล้วก็ชื่อของสกอร์นะคะสกอร์จะต้องเป็นอีกชื่อหนึ่งที่เราสร้างขึ้นมานั่นเองนะคะเอาล่ะในใบงานทั้ง6ข้อ1ถึง4เราทำตามสคริปต์ในใบงานได้ไม่ยากส่วน5 6นักเรียนจะต้องวิเคราะห์ด้วยตัวเองมีใครอยากให้ครูอธิบายตรงส่วนไหนเพิ่มเติมไหมลูกก่อนจะลงมือเขียนโปรแกรมมีไหมคะไม่มีนะคะเพราะว่านักเรียนส่วนใหญ่เนี่ยมีความคุ้นเคยจากนักประดาน้ำ1และ2กันมาแล้วแต่ถ้าหากเขียนโปรแกรมไปแล้วเกิดปัญหาสง

ใส่ตรงจุดไหนนักเรียนถามได้เลยทั้งนักเรียนปลายทางและนักเรียนในห้องนี้นะคะคุณครูปลายทางเข้าช่วยเหลือนักเรียนอย่างสม่ำเสมอด้วยนะคะเอาล่ะนักเรียนครับเข้าสู่โปรแกรมสแคทได้เลยนะคะส่วนเกมเมื่อสักครู่นี้ให้ปิดลงไปได้เลยค่ะที่เราทดลองเล่นนะคะกลับเข้าสู่โปรแกรมสแคทกันเตรียมเปิดอักระดาน้ำ EP 2ของนักเรียนขึ้นมารอไว้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มเขียนโปรแกรมในใบงานในส่วนของนักประดาน้ำ EP 3กันค่ะ

เอาละค่ะเดี๋ยวคุณครูจะทบทวนการเปิดงานครั้งที่แล้วขึ้นมานะคะนักเรียนหลายๆคนอาจจะจำได้แต่บางคนอาจจะมีการลืมกันบ้างเมื่อเราเข้าสู่โปรแกรมสแคทเรียบร้อยนะคะให้นักเรียนไปที่เมนูไฟล์แล้วเลือกที่คำว่าโหลดฟอร์ม your computer ค่ะเป็นการเลือกไฟล์งานเก่าที่เราได้เคยเปิดไว้หรือบันทึกไว้ครั้งที่แล้วนะคะหลังจากนั้นนักเรียนจะเจอกับไฟล์ที่เป็นนักประดาน้ำ EP 1และ2ให้นักเรียนเลือกเป็นนักประดาน้ำ2นะคะเมื่อนักเรียนเลือกไฟล์ของตนเองเรียบร้อยก็ให้กดที่คำว่า Open ได้เลยค่ะทำการเปิดไฟล์งานครั้งที่แล้วขึ้นมานะคะนี่แบบนี้เลยเราจะมีนักประดาน้ำมีตัวละคร Fish แล้วก็ตัวละคร Glass Water เรียบร้อยแล้วนะคะในใบงานส่วนแรกเนี่ยเขาต้องการให้นักเรียนเพิ่มตัวละคร Driver 2ขึ้นมาก่อนนะคะเพราะฉะนั้นไม่ให้เสียเวลาเรามาทำไปพร้อมกันก่อนในช่วงแรกนะคะส่วนช่วงหลังเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนทำด้วยตัวเองแต่ระหว่างนี้ถ้าใครทำล่วงหน้าคุณครูได้ทำไปเลยนะคะไม่จำเป็นต้องรอคุณครูนะนักเรียนทำไปได้เลยแต่ถ้าหากเกิดปัญหาขณะทำให้ยกมือหรือใครตามไม่ทันยกมือบอกคุณครูเลยนะคะในส่วนแรกเราจะเพิ่มนักประดาน้ำคนที่2เข้ามาก่อนนะคะชูตอะสไปร์ขึ้นมาแล้วเลือกไดรเวอร์2ได้เลยค่ะเราได้ตัวละครไดรเวอร์2ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยนะคะนักเรียนปรับขนาดให้เท่ากับไดรเวอร์1ได้เลยคุณครูขอปรับเป็น150นะคะแบบนี้เรียบร้อยหลังจากนั้นนะคะเราจะมีการสร้างตัวแปรสกอร์2ตอนนี้นักประดาน้ำของคุณครูมี2คนเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนต่อไปในข้อที่ 1.2 ในใบงานนะคะเราจะไปที่กลุ่มบล็อกที่มีชื่อว่า variable ค่ะนักเรียนทำไปพร้อมกับครูก่อนได้เดี๋ยวเราค่อยตกแต่งทีหลังนะคะไปที่ variable นะคะแล้วเลือกคำว่า make a variable เพื่อที่จะสร้างตัวแปรสกอร์2นะคะscore แล้วตามด้วยหมายเลข2เพราะเรามีสกอร์1อยู่แล้วเราจะต้องเพิ่มสกอร์2เพื่อที่จะมานับคะแนนของนักประดาน้ำคนที่2นะคะสกอร์2แล้วก็คลิกที่คำว่าโอเคได้เลยค่ะเรียบร้อยเรามีสกอร์2ขึ้นมาให้นักเรียนสังเกตบนเวทีเห็นไหมลูกจะมีทั้งสกอร์แล้วก็สกอร์2นะคะนักเรียนสามารถปรับขนาดได้นี่ครูขอขยับแบบนี้นะคะจะมีสกอร์แล้วก็สกอร์2ขึ้นมาโดยสกอร์เนี่ยจะเป็นของนักประดาน้ำคนที่1สกอร์2จะเป็นของคนที่2นะคะเรียบร้อยเพิ่มสกอร์แล้วเพิ่มนักประดาน้ำเรียบร้อยแล้วต่อไปเราจะต้องปรับแก้ถุงมือให้นักประดาน้ำคนที่2วิธีการเหมือนคนที่1เลยบางคนทำไปเรียบร้อยแล้วเก่งมากนะคะมุมซ้ายบนเราเลือกนักประดาน้ำหรือไดเวอร์2ก่อนนะแล้วไปที่มุมซ้ายบนหาคำสั่งคอสตูมค่ะคอสตูมแล้วเราก็จะเข้ามาสู่นักประดาน้ำของเราลำดับแรกให้นักเรียนคลิกซ้ายที่ลูกศรที่เป็นเครื่องมือ select ตรงส่วนนี้นะคะเครื่องมือ select นะเสร็จแล้วนะคะให้นักเรียนเลือกที่มือทางด้านซ้ายของนักประดาน้ำตรงนี้นะคลิกซ้ายเพื่อเลือกชิ้นส่วนนี้นะคะลำดับต่อไปเราจะไปเลือกที่สัญลักษณ์ถังสีหรือเครื่องมือฟิลแบบนี้นะลูกแล้วให้เปลี่ยนสีของนักประดาน้ำในใบงานเนี่ยบอกว่าต้องเป็นสีน้ำเงินใช่ไหมคะนักเรียนก็เลือกเป็นสีน้ำเงินได้เลยค่ะเลือกเป็นสีน้ำเงินเลยนะพอเลือกสีน้ำเงินเสร็จแล้วลูกศรอีกหนึ่งครั้งนะคะเลือกชิ้นส่วนที่ต้องการแล้วก็ทำการเทสีได้เลยค่ะเลือกสีน้ำเงินนะคะแล้วก็เทสีลงไปที่มือของนักประดาน้ำได้เลยแบบนี้เรียบร้อยเห็นไหมคะส่วนอีกหนึ่งข้างที่อยู่ทางด้านนี้บางคนเผลอเทสีไปแล้วแบบนี้แต่เราต้องการแค่ชิ้นส่วนที่เป็นถุงมือไม่เป็นไรลูกทางด้านโมนนะคะจะมีสัญลักษณ์ที่เป็นลูกศรย้อนกลับแบบนี้ค่ะนักเรียนกดย้อนกลับได้เลยนะคะก็จะเป็นการย้อนกลับการทำงานนะคะเพราะฉะนั้นชิ้นส่วนทางด้านนี้ค่ะนักเรียนจะต้องไปที่เครื่องมือ select อีกหนึ่งครั้งทำการเลือกชิ้นส่วนที่เราต้องการคลิกซ้ายตรงมือทางด้านขวานะ
แล้วไปที่คำสั่ง copy ตรงนี้ค่ะ copy 1ครั้งแล้วเลือก paste ที่อยู่ทางด้านขวามือใกล้ๆกันแบบนี้เห็นไหมคะก็จะได้ชิ้นส่วนขึ้นมาแบบนี้เลยอ่ะอีก1รอบเผื่อใครไม่ทันนะคะคุณครูเนี่ยใช้เครื่องมือ select เลือกที่ชิ้นส่วนแขนทางด้านขวาของนักประดาน้ำไปที่ copy copy แล้วก็ paste ต่อเลยจะมีชิ้นส่วนขึ้นมาแบบนี้คุณครูก็นำชิ้นส่วนนี้ออกมาทางด้านนอกแบบนี้นะคะแล้วเราจะมาลบแขนของเขาออกให้เหลือแค่ถุงมือโดยใช้เครื่องมือยางลบเลยค่ะเอาเรเซอร์ตรงนี้นะแล้วก็ลบไปเลยให้เหลือแค่ถุงมือแบบนี้ค่ะแล้วก็ทำเหมือนเดิมค่ะใส่สีได้เลยเลือกที่ถังสีเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินแต่ว่าถ้าจะให้เป็นน้ำเงินเหมือนกับข้างเมื่อกี้นี้หรือว่าเหมือนกับข้างซ้ายนักเรียนจะเห็นสัญลักษณ์หลอดดูดสีเห็นไหมคะพอเลือกที่ฟิลที่เป็นสีจะเจอกับหลอดดูดสีนักเรียนคลิกที่หลอดดูดสีได้เลยแล้วนำมาดูดสีถุงมือทางด้านซ้ายแบบนี้นี่นะครูเลือกที่หลอดดูดสีแล้วนะคะแล้วก็มาเลือกสีทางด้านซ้ายหลังจากนั้นค่ะนำมาเทใส่ถุงมือด้านขวาได้เลยแบบนี้เลยคลิกซ้าย1ครั้งเรียบร้อยเห็นไหมคะแล้วก็ทำการย้ายไปใส่ในที่เดิมก็คือเครื่องมือ selectย้ายกลับมาใส่ในมือนักประดาน้ำแบบนี้เลยเสร็จแล้วค่ะถุงมือให้นักประดาน้ำไดรเวอร์2นะคะมีการปรับตำแหน่งให้ดีเรียบร้อยเสร็จแล้วนักเรียนกลับไปเขียนโค้ดในข้อ 1.3 ได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นโรงส่วนนี้จะเหลือในส่วนของการคัดลอกบล็อกคำสั่งแล้วก็เขียนโปรแกรมเพิ่มเติมเดี๋ยวครูจะคัดลอกให้ดูเป็นตัวอย่าง1ชุดเพื่อที่นักเรียนจะได้มองภาพออกเผื่อดูในรายงานแล้วไม่เข้าใจนะคะในการคัดลอกบล็อกคำสั่งในตัวละครไดรเวอร์1หรือสคริปต์ทั้งหมดไปใส่ในไดรเวอร์2ทำได้ง่ายๆนักเรียนสังเกตให้ดีเลยนะคะเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนทำส่วนที่เหลือคุณครูจะเริ่มจากสคริปต์ชุดแรกก่อนที่เป็นเวนกรีนแฟลกคลิกตรงนี้คุณครูจะเลือกทั้งสคริปต์แบบนี้เลยนะคะแล้วนำสคริปต์ก้อนนี้ไปวางตรงตัวละครไดรเวอร์2ค่ะนักเรียนสังเกตเห็นไหมว่าเมื่อครูนำมาวางแล้วตัวละครไดรเวอร์2จะเกิดอาการสั่นแบบนี้เห็นไหมลูกเมื่อไหร่ที่ไดรเวอร์2สั่นแต่ถ้านักเรียนนำมาวางที่ฟิสแล้วฟิสสั่นแบบนี้ไม่ได้นะเพราะเราจะนำมาใส่ในไดรเวอร์2นะคะให้นำไปวางแบบนี้เลยแล้วปล่อยในไดรเวอร์2ก็จะมีสคริปต์เข้ามาแบบนี้แล้วนักเรียนทำให้ครบเลยนะคะนำสคริปต์จากเบอร์1ไปใส่ในไดรเวอร์2ให้เรียบร้อยเห็นไหมคะมาจนครบแล้วนะคะอ่ะคุณครูทำให้ดูเป็นตัวอย่าง2สคริปต์ส่วนที่เหลืออีก1 2 3ตรงนี้นักเรียนเคลื่อนย้ายเองแล้วก็ทดลองแก้ไขโปรแกรมในข้อที่2ที่จะต้องปรับในเรื่องทิศทางของการเคลื่อนที่ของไดรเวอร์2แล้วก็ข้อ3 4 5นะคะปรับปรุงตรงส่วนตามในใบงานได้เลยหากนักเรียนมีข้อสงสัยระหว่างการเขียนโปรแกรมหรือปรับแก้ตรงส่วนไหนให้ยกมือถามครูได้เลยนะคะนักเรียนลงมือเขียนโปรแกรมได้เลยค่ะ

0: นักเรียนเก่งกันมากๆเลยนะคะหลังจากที่ครูได้เดินไปรับชมนะคะนักเรียนส่วนใหญ่สามารถแก้ปัญหาปรับปรุงบล็อกคำสั่งให้โปรแกรมเนี่ยสามารถแข่งขันกันระหว่างไดรเวอร์1และไดรเวอร์2ได้อย่างถูกต้องเลยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะคะครูจะให้ตัวแทน1คนค่ะที่ครูได้ลงไปดูมาเมื่อสักครู่นี้มีนักเรียน1คนที่ทำออกมาได้น่าสนใจเลยนะคะส่วนคนอื่นๆน่าสนใจไม่แพ้กันแต่คนนี้เขามีจุดเด่นที่แตกต่างจากเพื่อนเพิ่มเติมขึ้นมาส่วนจะมีส่วนไหนบ้างที่แตกต่างกันเดี๋ยวจะให้เจ้าตัวเขานำเสนอเลยนะคะส่วนนักเรียนปลายทางนะคะหากนักเรียนคนใดพร้อมแล้วนักเรียนลองนำเสนอผลการทำงานดูว่าจากที่เราได้ปรับปรุงแล้วเกมหรือว่านักประดาน้ำครั้งที่3ของเราเป็นอย่างไรบ้างนำเสนอมาพร้อมกันได้เลยนะคะเดี๋ยวครูขอตัวแทน1คนเมื่อสักครู่นี้คือใครลูกได้แล้วเดี๋ยวเรามารอชมผลงานของเพื่อนคนนี้กันนะคะว่าเขามีการปรับเปลี่ยนหรือว่าปรับปรุงนักประดาน้ำเกมที่3ของเรานี้ออกมาในรูปแบบใดจะแตกต่างจากคุณครูหรือว่าในใบงานอย่างไรบ้างมีจุดเด่นอย่างไรรับชมไปพร้อมๆกันเลยนะคะพร้อมแล้วนักเรียนนำเสนอผลงานของตัวเองได้เลยค่ะ
1: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายชมพูแสงสีครับผมได้ปรับแต่งเป็นหากนักประดาน้ำว่ายน้ำไปโดนฉลามครับคะแนนจะลดทีละ5คะแนนครับ
0: มีการปรับในเรื่องของคะแนนใช่ไหมลูกในส่วนของการกำหนดทิศทางให้นักประดาน้ำคนที่2เราเปลี่ยนจากลูกศรซ้ายขวาขึ้นบนเป็นอะไรคะ
1: WASD ครับ
0: ก็คือตรงตามในใบงานใช่ไหมลูกส่วนการนับคะแนนก็ตรงกับในใบงานคือเมื่อสัมผัสกับแก้วจะเพิ่ม10คะแนนทั้งนักประดาน้ำ1และ2แต่ที่เราบอกว่ามีเปลี่ยนแปลงขึ้นมาก็คือเมื่อชนกับฉลามหรือสัมผัสกับฉลามจะให้คะแนนเป็นอย่างไรนะ
1: ลบทีละ5คะแนนครับ
0: เห็นไหมคะนักเรียนมีการเพิ่มลูกเล่นตรงส่วนนี้ขึ้นมาแล้วได้ทดลองเล่นเกมหรือยังคะ
1: ทดลองเล่นแล้วครับ
0: เพราะฉะนั้นเดี๋ยวครูขอให้นักเรียนกับเพื่อนเนี่ยลองทดลองเล่นดูว่าจากที่เราเขียนเสร็จแล้วผลการเล่นเกมออกมาเป็นอย่างไรเพื่อให้นักเรียนปลายทางได้ดูเป็นตัวอย่างจากที่เราพูดด้วยนะคะนั่งลงแล้วลองทดลองเล่นดูค่ะเพื่อนอีกหนึ่งคนลองเล่นไปกับเพื่อนว่าเมื่อแข่งกันแล้วผลลัพธ์ได้ตามที่เพื่อนกำหนดหรือไม่ถ้าสัมผัสฉลามแล้วคะแนนลบ5จริงหรือเปล่านะคะลองนำเสนอเลยนักเรียนปลายทางดูไปพร้อมๆกันเลยนะคะว่าเพื่อนเขียนโปรแกรมออกมาได้อย่างไรบ้างมีค่าคะแนนเพิ่มขึ้นแล้วถ้าชนกับฉลามจะต้องลดลงนะคะลองแกล้งไปสัมผัสฉลามให้ดูหน่อยว่าถ้าสัมผัสแล้วจะลดลง5คะแนนจริงหรือไม่นะคะและถ้าใครได้50คะแนนก่อนจะเป็นผู้ชนะดูไปพร้อมๆกันได้ไหมลูกได้ใช่ไหมนักเรียนปรบมือให้กับตัวแทนของคุณครูด้วยนะคะเก่งมากๆเลยนะคะนอกจากที่นักเรียนเนี่ยจะเขียนโปรแกรมตามใบงานได้แล้วนักเรียนยังมีส่วนของการปรับปรุงเพิ่มเติมเพิ่มความสนุกสนานให้กับเกมโดยการเมื่อสัมผัสกับฉลามแล้วให้คะแนนติดลบ5ด้วยเก่งมากๆเลยนะคะซึ่งเมื่อสักครู่นี้ได้ทดลองเล่นแล้วก็เก่งเลยถูกต้องเลยนะคะเพราะฉะนั้นตรงส่วนนี้เห็นไหมคะนักเรียนสามารถปรับปรุงนอกเหนือจากในใบงานได้เลยเพื่อให้เกมของเราสนุกมากขึ้นเหมือนที่ครูบอกในครั้งแรกใช่ไหมลูกนอกจากแค่ได้คะแนนยังมีการลดคะแนนด้วยหรือบางคนมีการเพิ่มเสียงเข้าไปด้วยเพื่อให้เกิดความสนุกสนานตื่นเต้นนะคะเพราะฉะนั้นครูฝากนักเรียนกลับไปตกแต่งเกมตรงส่วนนี้ให้เรียบร้อยได้เลยนะคะอยากจะเพิ่มอะไรเพิ่มเข้าไปได้เลยนะคะเก่งมากๆเลยเอาล่ะค่ะนักเรียนคะในส่วนของเฉลยเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าบล็อกคำสั่งที่เพื่อนใช้มีอะไรบ้างแล้วถ้านักเรียนคนใดยังปรับปรุงหรือว่าเขียนไม่ถูกต้องลองตรวจสอบไปกับครูแล้วแก้ไขให้ถูกต้องได้เลยนะคะในส่วนข้อแรกที่เราเพิ่มในส่วนขั้นตอนเหล่านี้ครูจะข้ามไปเลยนะคะเพราะว่าเรามีกําหนดในใบงานอยู่แล้วนะคะเป็นการทําตามขั้นตอนเดี๋ยวคุณครูจะไปในส่วนของข้อที่4และ5กันเลยอ่ะในข้อที่2นะคะที่มีการปรับเปลี่ยนในเรื่องของการปรับทิศทางของตัวละครก็ตามนี้เลยนักเรียนตรวจสอบได้เลยเพราะว่าเหมือนกับไดรเวอร์1เปลี่ยนแค่ทิศทางของการเคลื่อนที่เพียงเท่านั้นนะคะข้อที่3ที่ให้เพิ่มสคริปต์เห็นไหมคะก็มีตัวอย่างในใบงานอยู่แล้วข้อที่4นะคะนี่มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของสกอร์นะคะตรวจสอบการสัมผัสดังนี้นะคะส่วนไฮไลท์ของเราคือข้อที่5ค่ะ อ่ะข้อที่5จะมีหน้าตาของสคริปต์ดังนี้เลยนะคะซึ่งที่มาถือว่าถูกต้อง 100% นะคะมีบางจุดที่มีการปรับเปลี่ยนบ้างก็เก่งมากๆนะคะแต่โดยรวมคร่าวๆพื้นฐานก็จะเป็นดังนี้นะคะส่วนในข้อที่6ก็เช่นเดียวกันมีการเปลี่ยนจากสกอร์1เป็นสกอร์2แต่ว่าเห็นไหมคะที่คุณครูได้หลอกนักเรียนไว้เห็นไหมลูกในเฉลยของครู

0: เนี่ยจะเป็นสกอร์2เท่ากับ50ซึ่งจะตรงกับการทำงานของเกมที่เราทดลองเล่นใช่ไหมคะซึ่งตรงจุดนี้เนี่ยนักเรียนได้แนะนำคุณครูมาแล้วว่าให้ปรับตรงนี้เป็น10นะคะซึ่งเป็นสิ่งที่คุณครูได้หลอกนักเรียนไว้ซึ่งจริงๆแล้วนะคะนักเรียนตรงนี้สามารถกำหนดให้เป็น10ได้เลยนะคะแต่คุณครูเนี่ยได้หลอกนักเรียนไว้ในช่วงแรกจึงทำให้นักเรียนได้ดูว่าถ้าคะแนนตรงนี้เป็น50ก็จะมีการทำงานที่ไม่สมบูรณ์เหมือนกับในเกมที่เราทดลองเล่นครั้งแรกนั่นเองนะคะแล้วนักเรียนเก่งมากที่หาข้อผิดพลาดตรงจุดนี้ได้ฝากนักเรียนกลับไปปรับปรุงแก้ไขให้เรียบร้อยด้วยนะคะเอาละค่ะนักเรียนคะหลังจากที่เราได้ทดลองทำได้ปรับแก้โปรแกรมกันไปเป็นที่เรียบร้อยสุดท้ายเลยค่ะในส่วนของซีรีส์นักประดาน้ำนะคะสรุปบทเรียนในวันนี้ค่ะนักเรียนบทบาทครูปลายทางและนักเรียนปลายทางมีดังนี้ค่ะบทบาทครูปลายทางครูให้นักเรียนร่วมกันสรุปในประเด็นลำดับเหตุการณ์และการใช้คำสั่งในการกำหนดการเคลื่อนที่ของตัวละครค่ะบทบาทนักเรียนนะคะนักเรียนร่วมกันสรุปในประเด็นการใช้คำสั่งในการกำหนดการเคลื่อนที่ของตัวละครและในการเขียนโปรแกรมนั่นเองนะคะเอาล่ะนักเรียนคะครูขอตัวแทน1คนวันนี้เป็นซีรีส์สุดท้ายของนักประดาน้ำของเราแล้วนะคะช่วยสรุปภาพรวมของการเขียนโปรแกรมในวันนี้เพื่อเป็นการสรุปทั้งหมดเลยว่าตั้งแต่ที่เราเขียนโปรแกรมมามีอะไรเปลี่ยนแปลงและแตกต่างจากครั้งที่1และ2อย่างไรบ้างค่ะขอตัวแทน1คนค่ะสัก1คนลูกผู้หญิงหรือผู้ชายก็ได้สรุปภาพรวมในวันนี้ว่าวันนี้เรามีการเขียนโปรแกรมอย่างไรบ้างค่ะเลขที่26ค่ะเชิญค่ะนักเรียนลองสรุปคร่าวๆลูกว่าวันนี้เนี่ยเรามีการทำหรือว่าปรับปรุงอย่างไรที่เป็นกระบวนการในการใช้บล็อกคำสั่งในการควบคุมการเคลื่อนที่ตัวละครบ้างลองสรุปคร่าวๆนักเรียนปลายทางสรุปไปพร้อมๆกันเลยนะคะวันนี้เราได้ลงมือปฏิบัติทำอะไรไปบ้างมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการควบคุมทิศทางอย่างไรหรือว่าปรับเปลี่ยนอย่างไรบ้างนะคะนำเสนอไปพร้อมกันได้เลยเชิญค่ะ
1: ได้เพิ่มตัวละครมา1ตัวละครค่ะ
0: เพิ่มตัวละครไดเวอร์2ใช่ไหมคะหลังจากนั้นมีการปรับเปลี่ยนอะไรเพิ่มเติมบ้างลูก
1: ปรับเปลี่ยนคะแนนค่ะ
0: ปรับเปลี่ยนในเรื่องคะแนนแล้วก็ถ้าเป็นการควบคุมทิศทางล่ะคะมีการเปลี่ยนอย่างไรบ้าง
1: เปลี่ยนเป็นตัวอักษรค
0: ่
1: ะ
0: เปลี่ยนจากลูกศรซ้ายขวาขึ้นบนเป็นตัวอักษรในใบงานใช่ไหมคะนอกจากนี้แล้วถ้าคุณครูจะให้นักเรียนเพิ่มอีก1ส่วนนอกเหนือจากในใบงานที่ทำให้เกมดูสนุกสนานขึ้นนักเรียนจะเลือกเพิ่มอะไรขึ้นมาคะ
1: การจับเวลาค่ะ
0: การจับเวลาใช่ไหมน่าสนใจเพราะว่าในเกมของเรายังไม่มีจับเวลาใช่ไหมลูกเก่งมากๆนักเรียนปรบมือให้กับเพื่อนขอบคุณนะคะเพื่อนตอบได้ชัดเจนแล้วก็ในส่วนของการเพิ่มเวลาอันนี้น่าสนใจเลยนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนสามารถนำเทคนิคนี้ไปใช้ได้เลยคุณครูจะรอชมผลงานของนักเรียนต่อไปนะคะเอาล่ะหลังจากที่เราสรุปกันไปแล้วครูฝากนักเรียนอีกนิดนึงกลับไปนะคะทบทวนในส่วนนี้กันด้วยแล้วก็ให้นักเรียนบันทึกโปรเจกต์ว่านักประดาน้ำ EP 3ได้เลยนะคะส่วนสรุปเพิ่มเติมของครูในวันนี้ค่ะการเขียนโปรแกรมที่มีตัวละครทำงานรูปแบบเดียวกันสามารถเขียนโปรแกรมซ้ำกันได้โดยเปลี่ยนแปลงเฉพาะส่วนที่แตกต่างกันซึ่งในกิจกรรมมีนักประดาน้ำ2คนมีการเคลื่อนที่เหมือนกันคือบนล่างซ้ายขวาแต่มีการควบคุมการเคลื่อนที่โดยใช้แป้นพิมพ์ที่แตกต่างกันโดยใช้คำสั่ง when key press นั่นเองนะคะเก่งมากๆเลยค่ะนักเรียนทุกคนคุณครูฝากนักเรียนนะบันทึกโปรเจกต์นี้ว่านักประดาน้ำ EP 3แล้วก็กลับไปตกแต่งเพิ่มเติมที่บ้านได้ทบทวนคำสั่งให้เรียบร้อยนะคะส่วนครั้งหน้าค่ะบทเรียนในต่อไปนะคะเราจะเรียนในเรื่องเดินตามเส้นค่ะสิ่งที่คุณครูจะต้องเตรียมในครั้งต่อไปนะคะได้แก่1เลยค่ะเครื่องคอมพิวเตอร์นะคะ2โปรแกรมสแคช3ค่ะ3ใบงาน11เรื่องเดินตามเส้นและ4เลยค่ะถุงเท้าสีแดงสีน้ำเงินและทางเดินเป็นเส้นวงกลมสีดำเดี๋ยวเรามารอลุ้นกันว่าถุงเท้าน้ำเงินและแดงจะนำมาใช้ทำอะไรกันนะคะซึ่งครูดาวน์โหลดเอกสารต่างๆได้ที่เว็บไซต์ DLTV ส่วนในข้อที่4นะคะให้ครูหาเตรียมจัดเตรียมมาให้เรียบร้อยเลยนะคะในวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วค่ะกับรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเทคโนโลยีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ไว้มาสนุกกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ศาลปกครองได้เปิดระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการยื่นฟ้องคดีปกครองโดยผู้ที่ประสงค์จะฟ้องคดีผ่านทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์นั้นสำหรับการใช้งานครั้งแรกจำเป็นจะต้องลงทะเบียนก่อนนะคะการลงทะเบียนก็ไม่ยุ่งยากเพียงทำตามขั้นตอนง่ายๆดังนี้ค่ะขั้นตอนแรกผู้ใช้งานจะต้องเข้าสู่ระบบงานคดีปกครองโดยสามารถเข้าได้2ช่องทางคือเข้าใช้งานผ่านทางเว็บไซต์ศาลปกครอง www.admincourt.go.th จากนั้นคลิกที่ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์หรือเข้าสู่ระบบงานคดีปกครองโดยตรงทาง e-litigation.admincourt.go.th ก็ได้ค่ะเมื่อเข้ามาแล้วจะปรากฏหน้าจอระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ให้คลิกที่ปุ่มคลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียนหน้าจอจะแสดงข้อกำหนดการใช้งานระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์เมื่อผู้ใช้งานอ่านและทำความเข้าใจข้อกำหนดดังกล่าวแล้วให้คลิกที่ช่องยอมรับข้อกำหนดการใช้งานและคลิกที่ปุ่มถัดไปซึ่งอยู่ทางด้านขวามือค่ะขั้นตอนนี้ผู้ใช้งานจะต้องกรอกรายละเอียดซึ่งเป็นข้อมูลส่วนบุคคลโดยจะต้องกรอกข้อมูลในช่องที่มีเครื่องหมายดอกจันให้ครบถ้วนโดยเฉพาะข้อมูลในช่องไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์หรืออีเมลควรระบุอีเมลให้ถูกต้องและเป็นอีเมลที่ใช้งานเป็นประจำเนื่องจากศาลจะติดต่อผู้ใช้งานผ่านทางอีเมลนี้ค่ะเมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนและตรวจสอบความถูกต้องแล้วให้คลิกที่ปุ่มถัดไปซึ่งอยู่ทางด้านขวามือระบบจะให้กำหนดชื่อผู้ใช้หรือ username และรหัสผ่านหรือ password ซึ่งชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านนี้จะใช้ทุกครั้งในการเข้าสู่ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ผู้ใช้งานควรจดจำและเก็บรักษาไว้เป็นความลับเพราะหากมีการนำชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของผู้ใดเข้าใช้งานในระบบศาลจะถือว่าเจ้าของชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านนั้นเป็นผู้เข้าใช้งานค่ะเมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้วให้คลิกที่ปุ่มถัดไปซึ่งอยู่ทางด้านขวามือระบบจะแสดงข้อมูลทั้งหมดที่ผู้ใช้งานได้กรอกไว้เพื่อให้ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งหนึ่งหากพบว่าข้อมูลยังไม่ถูกต้องครบถ้วนผู้ใช้งานสามารถกลับไปแก้ไขข้อมูลได้โดยคลิกที่ปุ่มก่อนหน้าแต่หากผู้ใช้งานเห็นว่าข้อมูลถูกต้องครบถ้วนแล้วให้คลิกที่ปุ่มลงทะเบียนค่ะหลังจากคลิกปุ่มลงทะเบียนแล้วระบบจะให้กรอกรหัสผ่านแบบใช้ครั้งเดียวหรือ OTP ซึ่งผู้ใช้งานจะได้รับผ่านทางอีเมลที่ได้แจ้งไว้ตอนกรอกข้อมูลเพื่อลงทะเบียนเมื่อกรอก OTP เสร็จแล้วให้คลิกที่ปุ่มตกลงระบบจะแจ้งยืนยันการลงทะเบียนทางอีเมลของผู้ใช้งานซึ่งจะถือว่าผู้ใช้งานได้ลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้วและสามารถเข้าสู่ระบบเพื่อยื่นฟ้องคดีปกครองได้ทันทีค่ะ
2: การผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและ

อื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

การฟ้องคดีต่อศาลปกครองเพื่อขอให้ศาลเพิกถอนกฎหรือคำสั่งหรือสั่งห้ามกระทำการอื่นใดที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเช่นกรณีผู้ฟ้องคดีเห็นว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือกรณีผู้ฟ้องคดีเห็นว่าผู้บังคับบัญชามีคำสั่งลงโทษทางวินัยโดยไม่เป็นธรรมภายหลังจากผู้ฟ้องคดีได้ดำเนินการตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดก่อนมาฟ้องคดีแล้วผู้ฟ้องคดีจะต้องยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองภายใน90วันนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีนั้นศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

สวัสดีครับสวัสดีคุณครูที่อยู่ปลายทางทุกท่านนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนแล้วก็สวัสดีนักเรียนห้องต้นทางที่น่ารักทุกคนเช่นเดียวกันนะครับในหน่วยการเรียนรู้นี้เราก็จะยังอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ของนิทานทองอินตอนหน้าพระโขนงที่2นะครับซึ่งชั่วโมงที่แล้วที่เราเรียนกันไปนั้นก็จะเป็นเรื่องของการเขียนเรื่องตามจินตนาการนะครับสำหรับนักเรียนคนใดทั้งต้นทางและปลายทางนะครับถ้ายังเขียนเรื่องตามจินตนาการไม่เสร็จและยังไม่ได้นำเสนอกับครูประจำวิชานะครับก็ให้นักเรียนไปทำต่อให้เสร็จในเวลาว่างก็ได้แล้วก็อย่าลืมนะครับไปให้คุณครูประจำวิชาตรวจสอบความถูกต้องด้วยนะครับสำหรับชั่วโมงนี้ก็อยากจะให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะครับได้ทบทวนการฟังและดูสื่อสื่อเนี่ยมีหลายประเภทนะครับแต่การฟังและดูสื่ออย่างสร้างสรรค์นั้นเป็นอย่างไรบ้างจะต้องปฏิบัติตามแนวทางดังนี้นะครับอันดับแรกนักเรียนต้องเข้าใจความหมายของคำคำจากไหนบ้างก็จะต้องเป็นคำที่อยู่ในสื่อนั้นๆ นะครับต่อมาเข้าใจความคิดหลักของเรื่องความคิดหลักของเรื่องก็คือสิ่งที่สื่อประเภทนั้นสื่อเรื่องนั้นต้องการสื่อความหมายกับเราต้องการบอกให้เราทราบว่าเขาเขียนเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะครับมีความคิดหลักเป็นอย่างไรและต่อมาครับนักเรียนจะต้องรู้จักประเภทของเรื่องที่ฟังและดูนะเรื่องที่ฟังและดูมีหลายประเภทอาจจะเป็นโฆษณาก็ได้เป็นข่าวก็ได้เป็นเหตุการณ์ก็ได้หรือจะเป็นคลิปวิดีโอเพลงก็ได้นะครับเพราะว่าสื่อเนี่ยมีหลากหลายประเภทใช่ไหมครับและต่อมานักเรียนต้องตีความในเรื่องนะครับโดยจะต้องตีความให้ตรงตามจุดประสงค์สื่อบางสื่อนะครับโดยเฉพาะสื่อออนไลน์นะที่นักเรียนสามารถพบเห็นในชีวิตประจำวันผู้เขียนหรือผู้

0: ผลิตสื่อเนี่ยเขาจะมีจุดประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่งในการสื่อความหมายกับผู้อ่านผู้ฟังหรือผู้ดูผู้ชมนะครับนักเรียนก็จะต้องตีความให้ตรงตามจุดประสงค์กับเขานะครับต่อมาตั้งฟังและดูทุกครั้งที่ดูสื่ออะไรก็แล้วแต่นักเรียนต้องตั้งใจฟังและดูแต่ขอย้ำว่าต้องเป็นสื่อที่มีประโยชน์ขอสุ่มถามเลขที่13ครับเลขที่13การตั้งใจฟังและดูสื่อเนี่ยให้ครบตลอดเรื่องมีประโยชน์อย่างไร
1: ทำให้เราเข้าใจเรื่องนั้นมากยิ่งขึ้นครับ
0: ทำให้เราเข้าใจเรื่องนั้นมากยิ่งขึ้นถูกต้องประมือให้เพื่อนดีมากและสุดท้ายนะครับเป็นสิ่งสำคัญเลยเวลาที่นักเรียนฟังและดูสื่อต่างๆนักเรียนต้องมีการสรุปใจความสำคัญทำไมต้องมีการสรุปใจความสำคัญขอถามเลขที่18ครับ
2: เพราะว่าจะทำให้ได้รู้ความใจความสำคัญเรื่องนั้นค่ะ
0: การที่เราตั้งใจฟังแล้วก็สรุปใจความสำคัญของสื่อเรื่องนั้นจะทำให้เราเนี่ยได้รู้ใจความสำคัญของเรื่องนั้นซึ่งก็เป็นคำตอบที่ถูกต้องปรบมือให้เพื่อนครับเพราะฉะนั้นคำถามชวนคิดนะครับนักเรียนคิดว่าการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเนี่ยมีประโยชน์หรือไม่อย่างไรการรับรู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆมีประโยชน์ไหมนักเรียนลองวิเคราะห์กันดูนะครับขอสุ่มถามเลขที่24ครับคำถามคือการที่เรารับรู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆเนี่ยมีประโยชน์หรือไม่อย่างไร
1: มีค่ะ
0: มีประโยชน์อย่างไร
1: ทำให้เราทันปัจจุบันว่าข่าวนั้นมันเป็นอย่างไรคะ
0: ทำให้เรา
1: ทันปัจจุบันค่ะ
0: เท่าทันรู้เท่าทันปัจจุบันว่า
1: ข่าวนั้นเป็นอย่างไรคะ
0: ยังไม่ถูกต้องจริงๆต้องตอบว่าทำให้เรารู้ข่าวสารให้เรารู้เท่าทันข้อมูลว่ามีข่าวสารอะไรบ้างไม่ใช่ข่าวนั้นๆ นะครับเพราะว่าเราไม่ได้รู้ว่าข่าวนั้นจะมาออกอากาศหรือจะมาอ่านในวันไหนๆเวลาที่เราติดตามจากโทรทัศน์นั่งลงครับขอสุ่มถามเลขที่17ครับ
2: มีประโยชน์ค่ะคือทำให้เราได้รับรู้ข่าวสารค่ะ
0: แค่นั้นอย่างเดียวใช่ไหมครับลูกยังมีประโยชน์อีกมากมายในการรับรู้ข่าวสารต่างๆนั่งลงครับขอสุ่มถามเลขที่7ครับ
3: มีประโยชน์ครับเพราะว่าถ้าเป็นข่าวพยากรณ์อากาศเราจะได้เตรียมตัวได้ถูกครับว่าต้องรับมือยังไงครับ
0: ดีมากเป็นคำตอบที่ดีปรบมือให้เพื่อนครับนักเรียนครับในการที่เรารับรู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆเนี่ยมันก็มีประโยชน์ตรงที่เราตัวเราเองเนี่ยสามารถปรับตัวได้ทันเช่นนักเรียนติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับฝุ่นละอองใช่ไหมครับนักเรียนก็จะได้ปรับตัวเกี่ยวกับการใช้ชีวิตว่าจะต้องหลีกเลี่ยงไปยังสถานที่ที่มีฝุ่นหรือนักเรียนได้ข่าวเกี่ยวกับการจราจรติดขัดในเส้นถนนเส้นนี้ถนนสายนี้นักเรียนก็จะได้เลี่ยงการเดินทางได้ถูกต้องไงครับและรวมถึงคำตอบของธัญวัฒน์ที่บอกว่าถ้าติดตามข่าวเกี่ยวกับพยากรณ์อากาศก็สามารถรู้ได้ล่วงหน้าว่าวันนี้จะมีฝนวันนี้แดดจะแรงวันนี้จะมีลมพายุมีฝนฟ้าคะนองแบบนี้ก็สามารถปรับตัวได้ทันนะครับเพราะฉะนั้นสรุปประโยชน์ของการติดตามข้อมูลข่าวสารรับรู้ข้อมูลข่าวสารก็คือจะทำให้เราเนี่ยเข้าใจรู้เท่าทันเหตุการณ์ปัจจุบันและปรับตัวได้ดีนี่คือหัวใจสำคัญของคำตอบนะครับต่อมาลูกหากนักเรียนไม่เปิดใจรับฟังข้อมูลขีดเส้นใต้คำว่าไม่เปิดใจรับฟังข้อมูลนะครับหรือข่าวสารเนี่ยจะส่งผลต่อตนเองอย่างไรสุ่มถามเลขที่2ครับ
4: จะทำให้เราไม่รู้ข่าวสารนั้นๆครับหรือไม่รู้สถานการณ์นั้นครับ
0: นักเรียนดูคำถามให้ดีนะครับลูกครูเน้นคำว่าไม่เปิดใจครูโอเนี่ยขีดเส้นใต้คำว่าไม่เปิดใจให้นักเรียนได้ดูได้วิเคราะห์การที่เราไม่เปิดใจเนี่ยหมายความว่าเราเป็นคนอย่างไรแล้วเราค่อยอธิบายขยายความให้ชัดเจนครับการที่เราไม่เปิดใจรับฟังข้อมูลข่าวสารเลยนะครับเอาแต่อยู่ในห้องอยู่กับตัวเอง ไม่ศึกษาข้อมูลอื่นๆเลยจะหมายความว่าเราเป็นคนอย่างไร
4: เป็นคนใจแคบครับ
0: ใจแคบอย่างไรครับเช่นอะไรบ้างจะส่งผลต่อตนเองอย่างไรเนี่ยนักเรียนอ่านคำถามแล้วตีความให้แตกครับ
4: ทำให้ไม่รู้ข่าวสารข้อมูลต่างๆครับ
0: เมื่อเราเป็นคนใจแคบแล้วเราไม่ศึกษาข้อมูลไม่เปิดรับข้อมูลก็จะทำให้เรานอกจากเป็นคนใจแคบแล้วก็ยังไม่รับรู้ข้อมูลอื่นๆด้วยนะครับนั่งลงก็จะทำให้เราเนี่ยเป็นคนใจแคบไม่สนใจสิ่งรอบตัวก็คือไม่สนใจอะไรต่างๆนานาเลยไม่รู้ว่าบ้านเมืองจะเป็นอย่างไรจะมีข้อมูลข่าวสารเหตุการณ์ปัจจุบันอะไรบ้างนะครับต้องติดตามให้ดีแล้วก็จะไม่รู้ความเป็นไปของสังคมสังคมปัจจุบันเนี่ยมีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดนะครับเจริญรุ่งเรืองรวดเร็วมากถ้านักเรียนไม่ติดตามข้อมูลก็จะไม่ทราบนะครับต่อมานะครับนักเรียนคิดว่าข้อมูลจากสื่อออนไลน์จากสื่อออนไลน์เนี่ยประเภทต่างๆนะครับน่าเชื่อถือหรือไม่อย่างไรน่าเชื่อถือไหมสื่อออนไลน์ที่เราพบเห็นในชีวิตประจำวันของเรานะครับขอถามเลขที่15ลูกใครเอ่ย
2: บางประเภทอาจจะไม่น่าเชื่อถือค่ะเพราะว่าไม่มีที่มาอย่างชัดเจนค่ะ
0: ตอบดีนะครับสื่อบางสื่อไม่ปรากฏแหล่งที่มาของข้อมูลที่ชัดเจนและถูกต้องก็จะไม่มีความน่าเชื่อถือแต่สื่อบางสื่อนะครับอาจเป็นรายการโทรทัศน์ชื่อดังนะครับเป็นหนังสือพิมพ์ที่มีความน่าเชื่อถือเนี่ยข้อมูลก็จะสามารถอ้างอิงได้ถือว่าข้อมูลตรงนี้นะครับมีความน่าเชื่อถือนะครับเพราะฉะนั้นสื่อเนี่ยก็มีทั้งที่น่าเชื่อถือและไม่น่าเชื่อถือขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาแล้วก็เหตุผลแล้วก็ความสมจริงด้วยนะครับเพราะฉะนั้นสรุปคำตอบได้ว่าไม่น่าเชื่อถือโดยส่วนใหญ่นะครับเพราะข้อมูลที่ปรากฏในสื่อต่างๆอาจเป็นข้อมูลเท็จก็ได้นะครับในส่วนนี้คำตอบไม่มีผิดไม่มีถูกขึ้นอยู่กับเหตุผลในการอธิบายนะลูกเพราะฉะนั้นในชั่วโมงนี้นะครับเราก็จะเรียนเกี่ยวกับเรื่องการวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือจากสื่อออนไลน์เรามาทราบจุดประสงค์พร้อมกันเลยนะครับอันดับแรกเนี่ยบอกหลักการวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของสื่อออนไลน์ได้2เขียนวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของสื่อออนไลน์ได้เราต้องเขียนวิเคราะห์ให้ถูกต้องนะครับและสุดท้ายมีมารยาทในการฟังการดูและการพูดเพราะว่าวันนี้จะมีข่าวมาให้นักเรียนได้ชมกันในการชมนั้นก็จะมีทั้งการดูและการฟังนักเรียนต้องมีมารยาทด้วยนะครับในส่วนของการวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของสื่อออนไลน์นั้นนักเรียนจะต้องรู้จักว่าสื่อออนไลน์คืออะไรนะครับเดี๋ยวมาดูคำถามดังนี้นะครับนักเรียนครับคำว่าสื่อออนไลน์หรือโซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยเหมือนกันหรือไม่อย่างไรอันดับแรกนักเรียนต้องแปลภาษาอังกฤษก่อนโซเชียลหมายถึงใครตอบได้บ้างครับโซเชียลคืออะไรแปลว่าอะไรลูกปลายทางตอบได้ไหมลองแปลดูสิครับโซเชียลซูมถามครับซูมถามเลขที่21
2: สื่อออนไลน์ค่ะ
0: ไม่ถูกครับต่อไปซูมถามเลขที่28
2: อาจจะหมายถึงช่องทางต่างๆที่มีผู้คนอยู่มากมายค่ะ
0: ยังไม่ถูกครับโซเชียลเช่นวิชาแมทหมายถึงคณิตศาสตร์ไทยแลงเกวจหมายถึงภาษาไทยอิงลิชหมายถึงวิชาภาษาอังกฤษโซเชียลน่าจะหมายถึงอะไรใครตอบได้ยกมือตอบเลยครับลูก
5: สังคมครับ
0: ประมือให้กับพงษ์ธนาครับถูกต้องโซเชียลเนี่ยแปลว่าสังคมแล้วคำว่าเน็ตเวิร์กเน็ตเวิร์กแปลว่าอะไรลองช่วยกันวิเคราะห์ดูสิครับปลายทางก็วิเคราะห์ดูด้วยนะลูกนะช่วยกันครับแก้วตายกมือตอบได
2: ้แปลว่าออนไลน์ค่ะ
0: ยังไม่ถูกต้องลูกเพราะออนไลน์ก็จะเขียนออนไลน์เป็นภาษาอังกฤษทับศัพท์อยู่แล้วกิรติการ
2: แปลว่าสังคมออนไลน์ค่ะ
0: สังคมออนไลน์แสดงว่าหนูเอาคำแปลของโซเชียลมารวมกันแล้วยังไม่ถูกต้องครับเน็ตเวิร์กแปลว่าอะไรครับลูก การที่สัง

0: คมหลายๆสังคมมารวมกันจะเรียกว่าอะไรสื่อออนไลน์ก็คือสื่อออนไลน์โซเชียลเน็ตเวิร์กเน็ตเวิร์กนึกสภาพอะไรที่มันเป็นภาพรวมภาพใหญ่เลยนะครับภาพใหญ่เลยลูกขึ้นต้นด้วยคำว่าเครือ
1: เครือข่าย
0: ใครตอบได้อ่ะวรัฐยา
2: เครือข่ายค
0: ่
2: ะ
0: เครือข่ายปรบมือให้เพื่อนครับเพราะฉะนั้นโซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยก็คือเครือข่ายสังคมประมาณนี้ความหมายอยู่ประมาณนี้แล้วเครือข่ายสังคมเนี่ยเมื่อรวมกันอยู่ในรูปแบบของอินเทอร์เน็ตมันก็กลายเป็นสื่อออนไลน์เป็นสื่อประเภทต่างๆเป็นเครือข่ายออนไลน์ที่ไม่มีพรมแดนปิดกั้นถูกไหมถ้าอย่างเป็นภูมิประเทศเรายังมีเขตแดนใช่ไหมครับเรายังมีเขตแดนมีภูมิประเทศในการปิดกั้นกันเขตแต่อินเทอร์เน็ตมีการปิดกั้นพรมแดนไหมเขาจึงเรียกว่าการสื่อสารอย่างไร้พรมแดนเราสามารถสืบค้นข้อมูลของคนอังกฤษนักวิทยาศาสตร์อังกฤษได้ไหมได้หรือสืบค้นข้อมูลนักการตลาดของประเทศจีนได้ไหมได้หรือจะสืบค้นแหล่งท่องเที่ยวในประเทศญี่ปุ่นได้ไหมครับได้เห็นไหมครับว่ามันไม่ได้ปิดกั้นเพราะฉะนั้นคำตอบก็คือมันน่าจะเหมือนกันนะครับทั้งสื่อออนไลน์แล้วก็โซเชียลเน็ตเวิร์กนะครับอ่ะต่อมาการวิเคราะห์สื่อออนไลน์นะลูกอันดับแรกถ้าเป็นประเภทสื่อโฆษณารู้จักโฆษณาไหมรู้ทุกคนรู้เราก็เคยดูเคยเห็นในโทรทัศน์มาแล้วใช่ไหมครับในเรื่องของสื่อโฆษณาเนี่ยสื่อบางสื่อโฆษณาบางเรื่องนะอาจใช้ภาษาทำให้เกิดการคล้อยตามเข้าใจคำว่าคล้อยตามไหมก็คือเราเชื่อเขานะครับและไม่สมเหตุสมผลเช่นโฆษณาครีมทาผิวซื้อครีมทาผิวยี่ห้อนี้ยี่ห้อนั้นมาใช้เสร็จแล้วขาวภายใน7วันแบบนี้สมเหตุสมผลไหมไม่แบบนี้กล่าวเกินจริงไม่สมเหตุสมผลอ่ะหรือในส่วนของการคล้อยตามอ่ะซื้อ2แถม1เราเห็นแล้วเราอยากซื้อไหมกับซื้อ1แถม1อันไหนน่าซื้อกว่ากันก็จะเป็นซื้อ2แถม1มันเกิดการคล้อยตามตัวภาษาไงลูกเดินไปเที่ยวห้างสรรพสินค้าใช่ไหมครับเห็นป้ายตัวใหญ่ๆเลยซื้อ2แถม1ภายในวันนี้เราก็รีบอยากจะซื้อเพราะแค่ภายในวันนี้แต่จริงๆคำว่าภายในวันนี้ปิดมาแล้ว10วันแต่เราไปห้างเราไปแค่วันเดียวเราก็เห็นว่าหมดเขตวันนี้ต้องรีบซื้อเนี่ยเขาเรียกว่าการคล้อยตามในตัวภาษานะครับต่อมานักเรียนเนี่ยจะต้องพิจารณาไตร่ตรองก่อนซื้อสินค้าเพราะฉะนั้นซื้อสินค้านอกจากดูเหตุผลดูภาษาดูถ้อยคำต้องดูอะไรลูกที่อยู่เช่นเวลาไปซื้อปลากระป๋องต้องดูวันหมดอายุทำไมต้องดูล่ะครับจะได้ดูว่ามันหมดอายุหรือยังถ้าหมดอายุแล้วรับประทานได้ไหมครับไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องไตร่ตรองให้ดีก่อนซื้ออ่ะต่อมาสื่อบันเทิงสื่อบันเทิงนะครับสื่อบันเทิงรู้จักความบันเทิงไหมเช่นวิดีโอเพลงการ์ตูนแล้วก็มีอื่นๆด้วยที่ให้ความสนุกสนานแก่เรานะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของสื่อบันเทิงเนี่ยนักเรียนต้องทำไมมีอะไรในสื่อบันเทิงเนี่ยจะมีผู้ฟังผู้ดูผู้แสดงให้เราเห็นใช่ไหมครับในเพลงหรือนักเรียนดูเพลงอ่ะเราพูดชื่อเพลงไม่ได้เดี๋ยวติดลิขสิทธิ์นะครับนักเรียนครับเวลานักเรียนดูเพลงหนึ่งที่นักเรียนชอบมีผู้แสดงไหมมีเพลงบางเพลงก็จะมี MV ประกอบใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเวลาที่นักเรียนดูนักเรียนเพลิดเพลินไปกับสื่อนั้นๆไหมในใครฟังเพลงสนุกสนานแล้วเศร้าร้องไห้บ้างมีไหมลูกก็จะไม่มีเพราะฉะนั้นบางคนเต้นตามด้วยนะครับบางคนชอบดูเพลงวิดีโอเกาหลีใช่ไหมครับสื่อต่างๆประเทศเนี่ยดูแล้วทำไมเต้นตามบางคนเต้นเก่งมากนะครับเต้นตามวิดีโอเพลงนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนเนี้ยเป็นสิ่งที่ดีแต่ถ้าดูแล้วเราเอาอารมณ์เข้าไปเกี่ยวข้องเอาไปหมกมุ่นอยู่กับสื่อสิ่งนั้นดีไหมไม่ดีเช่นดูเพลงที่ นางร้ายตบกับนางเอกใช่ไหมครับนักเรียนก็หมั่นไส้เหลือเกินหมั่นไส้นางร้ายพอมาเจอเพื่อนจัดการเพื่อนซะใช่ไหมไม่ใช่แบบนั้นเรียกว่าเอาอารมณ์จากสื่อมาลงกับผู้อื่นแบบนั้นไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นนักเรียนต้องใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจก่อนที่จะซื้อหรือทำตามนะเช่นชอบดาราคนนี้มากดาราคนนี้ออกอัลบั้มเพลงมาก็ไปซื้อเลยโดยที่ไม่ได้ดูราคาว่ามันแพงจนเกินไปรอให้ผ่านไปสักระยะหนึ่งใช่ไหมราคาก็จะลดราคาเทปนั้นเพลงนั้นก็จะลดลงมานะครับก็จะดีขึ้นเพราะฉะนั้นต้องทำไมตัดสินใจให้ดีก่อนซื้ออ่ะต่อมาถ้าเป็นสื่อประเภทข่าวสารข่าวสารเนี่ยนักเรียนคิดว่ามีทั้งเท็จทั้งจริงไหมข่าวบางข่าวเป็นเรื่องเท็จใช่ไหมครับเป็นข่าวลือเช่นมีกระสือออกมาหากินอยู่ท้ายหมู่บ้านแบบนี้อาจจะไม่ใช่ข่าวจริงก็ได้นักเรียนต้องทำไมต้องไปพิสูจน์แต่ใครอยากจะไปพิสูจน์เพราะฉะนั้นก็ต้องมีเหตุมีผลเหมือนกับเรื่องนิทานทองอินถูกไหมนิทานทองอินเนี่ยในเรื่องบอกว่ามีปีศาจอะไรลูกปีศาจนางนาคแต่มีคนเชื่อไหมมีบางคนก็เชื่อบางคนก็ไม่เชื่อเพราะฉะนั้นต้องมีการพิสูจน์นะครับเพราะฉะนั้นข่าวสารเนี่ยก็จะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันณปัจจุบันเนี่ยข่าวอะไรกำลังดังใครติดตามบ้างนี่แสดงว่านักเรียนไม่ได้ติดตามกันเลยนะลูกปัจจุบันนี้ข่าวอะไรกำลังดังเป็นที่สนใจของสังคมครับใครตอบได้บ้างยกตัวอย่างหน่อยลูกไม่มีผิดไม่มีถูกเพราะว่านักเรียนอาจจะไปศึกษาจากแหล่งที่มาที่ต่างกันอ่ะกิรติการกลุ่มที่2ครับ
2: เกี่ยวกับภาคใต้น้ำท่วมค่ะ
0: ภาคใต้น้ำท่วม
2: น้ำท่วม
0: กับคำว่าน้ำท่วมภาคใต้อะไรน่าจะลำดับความคิดได้ถูกต้อง
2: น้ำท่วมภาคใต้ค
0: ่
2: ะ
0: น้ำท่วมภาคใต้นะครับถือว่าดีติดตามข่าวสารเกี่ยวกับภัยธรรมชาติแล้วก็ดูเป็นการที่เข้าใจส่วนรวมด้วยนะว่าตอนนี้ส่วนรวมประเทศของเราบางพื้นที่กำลังได้รับผลกระทบปรบมือให้กับกิรติการขอตัวอย่างเพิ่มเติมอีกแล้วลูกข่าวอะไรนนทพัฒน
2: ์ข่าวเครื่องบินตกครับ
0: ข่าวเครื่องบินตกสายการบินอะไรจำได้ไหม
2: อาเซอร์ไบจานครับ
0: อาเซอร์ไบจานนะครับเป็นประเทศนะเป็นประเทศอาเซอร์ไบจานครูก็ติดตามอยู่เช่นกันนะครับเป็นการข่าวที่เครื่องบินเนี่ยตกแล้วก็มีผู้เสียชีวิตแล้วก็ผู้รอดชีวิตด้วยนะครับถือว่าเป็นโศกนาฏกรรมอย่างหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นนักเรียนต้องทำไมต้องติดตามข้อมูลข่าวสารให้ถูกต้องชัดเจนแล้วก็เป็นปัจจุบันนะครับข่าวสารเนี่ยอาจจะให้บริการผ่านสื่อต่างๆเช่นจากปากต่อปากใช่ไหมครับเช่นวันนี้นนทพัฒน์กิรติการไปอ่านข่าวมาแล้วก็มาสื่อสารบอกเราแบบนี้เขาเรียกว่าปากต่อปากนะครับการตีพิมพ์เช่นอะไรบ้างหนังสือพิมพ์ปัจจุบันก็อาจจะไม่ค่อยจะมีแล้วใช่ไหมครับหนังสือพิมพ์เปลี่ยนจากหนังสือพิมพ์ที่เป็นเอกสารเป็นอะไรเขาเรียกว่าหนังสือพิมพ์อะไรลูกหนังสือพิมพ์ออนหนังสือพิมพ์ออนไลน์สามารถเข้าไปเลยนะครับแต่วันนี้คุณครูพูดชื่อบริษัทหรือสำนักพิมพ์ไม่ได้นะครับนักเรียนก็สามารถไปสืบค้นได้นะครับพิมพ์เข้าไปว่าหนังสือพิมพ์ออนไลน์ขึ้นมาเยอะแยะเลยให้ติดตามข้อมูลข่าวสารนะครับต่อมาหรือการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์อุปกรณ์ต่างๆเช่นโทรศัพท์มือถือเคลื่อนที่รู้จักไหมโทรศัพท์เคลื่อนที่ก็มือถือสมาร์ทโฟนของเราต่างๆที่เราพกนะครับผ่านเนี่ยสามารถทำให้ติดตามข้อมูลข่าวสารได้เป็นอย่างดีเลยนะครับเพราะฉะนั้นผู้ฟังเนี่ยจะต้องจับประเด็นมีเหตุมีผลเปรียบเทียบเนื้อหาจากที่มาของข่าวหลายๆแห่งเช่นข่าวเรื่องเดียวกัน3คนพูดนักเรียนคิดว่าเหมือนกันไหมอาจจะไม่เหมือนกัน 100% คนนี้ฟังมาแบบนี้ก็จะพูดแบบนี้คนนี้ฟังข่าวเรื่องนี้มาแบบนี้ก็จะพูดแบบนี้คนสุดท้ายฟังมาอีกแบบนึงหรือฟังผิดรีบๆฟัง ไม่ได้ตั้งใจฟังก็จะพูดอีกแบบหนึ่งเพราะฉะนั้นข้อมูลข่าว

0: สารเนี่ยอาจจะมีที่มาของข่าวหลายๆแห่งนักเรียนต้องไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับต่อมาหลักการวิเคราะห์ตอนนี้ให้ทุกคนหันหน้าเข้าหากันปลายทางด้วยนะครับให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางหันหน้าเข้าหากันนะครับโดยให้ร่วมการอภิปรายว่าหลักการวิเคราะห์สื่อออนไลน์มีอะไรบ้างดูเดี๋ยวจะให้ยกตัวอย่างทีละกลุ่มตอนนี้ปลายทางก็ทำกิจกรรมด้วยนะครับช่วยกันลูกช่วยกันวิเคราะห์วิเคราะห์เพียงแค่หนึ่งประเด็นก็พอนะครับสรุปความคิดของแต่ละคนเป็นหนึ่งเดียวนะครับแล้วนำเสนอสรุปให้ได้หนึ่งประเด็นลูกหมดเวลาครับซูมถามกลุ่มแรกคือกลุ่มที่3ครับกลุ่มที่3นำเสนอครับ1ประเด็นเท่านั้นเกี่ยวกับหลักการวิเคราะห์สื่อออนไลน์
1: อ่านข่าวทุกบรรทัดแล้วอ่านข่าวให้เข้าใจครับว่าข่าวบอกอะไรมา
0: เราต้องอ่านทุกบรรทัดใช่ไหมครับถ้าอ่านไม่ครบทุกบรรทัดก็อาจจะทำให้ตกหล่นได้เก่งมากต่อไปกลุ่มที่2ครับ
2: ตรวจสอบแหล่งที่มาว่าน่าเชื่อถือหรือว่าไม่น่าเชื่อถือครับ
0: ถูกต้องนี่คือหลักการที่ชัดเจนเลยนะครับต้องตรวจสอบแหล่งที่มาของข้อมูลมีความน่าเชื่อถือหรือไม่นะครับต่อไปกลุ่มที่5
3: ทราบว่าสื่อนั้นต้องการจะให้เราทราบเรื่องอะไรคะ
0: นักเรียนตอบใหม่อีกครั้งครับ
3: ต้องทราบว่าสื่อจะให้เราทราบเรื่องอะไรคะ
0: ต้องทราบว่าหมายถึงว่าตัวเราเนี่ยต้องทราบว่าสื่อนั้นให้ประโยชน์ใช่ไหมสื่อความหมายอะไรเกี่ยวกับตัวเราบ้างถือว่าเข้าใจต่อไปกลุ่มที่1ครับ
4: วิเคราะห์ประเภทของสื่อออนไลน์ค่ะ
0: ต้องวิเคราะห์ถ้าไม่วิเคราะห์ประเภทก็อาจจะนำไปสู่การสรุปใจความสำคัญลำบากกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่4ลูกการวิเคราะห์สื่อออนไลน์มีหลักการอย่างไรบ้าง
4: สรุปใจความสำคัญของข่าวให้ได้ค่ะ
0: ต้องสรุปใจความสำคัญก็เป็นข้อที่ดีเลยทีเดียวปรบมือให้กับทุกคนเลยอันดับแรกฟังและดูเรื่องนั้นๆอย่างตั้งใจและมีสมาธิถ้าไม่มีสมาธิไม่ตั้งใจฟังก็จะจับใจความไม่ได้ต่อมาจับประเด็นสำคัญหรือใจความสำคัญนั่นแหละนะครับของสื่อออนไลน์นั้นๆต่อมาครับต้องตีความคำพูดไงลูกข่าวบางข่าวอาจจะมีการใส่ความคิดเห็นเข้าไปต้องตีความด้วยโดยเฉพาะเนื้อหาแล้วก็รูปภาพที่ปรากฏในสื่อต้องดูด้วยนะครับวิเคราะห์ด้วยว่าเหมาะสมไหมต่อมาวิเคราะห์แหล่งที่มาของข้อมูลและความน่าเชื่อถืออันนี้ดีมากต่อมานะครับวิเคราะห์ประโยชน์เหมือนกับกลุ่มที่5จะสื่อความหมายก็คือจะต้องการดูให้รู้ว่าสื่อนั้นมีประโยชน์อะไรบ้างให้ข้อคิดอะไรแก่เรานะครับและสุดท้ายต้องสรุปประเด็นการวิเคราะห์สื่อเพราะเราเรียนเรื่องการวิเคราะห์สื่อออนไลน์จะต้องวิเคราะห์ให้ถูกต้องต่อไปนี้นักเรียนทราบหลักการแล้วนักเรียนก็จะต้องนำความรู้ที่ได้เนี่ยไปวิเคราะห์สื่อประเภทต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นกิจกรรมที่จะให้นักเรียนได้ทำกันก็คือฟังให้รู้ดูให้เป็นเดี๋ยวครูโอจะให้นักเรียนฟังข่าวนะครับเกี่ยวกับฝุ่นละออง PM แล้วก็วิเคราะห์ดูว่าคำพูดเนื้อหารูปภาพนั้นมีความน่าเชื่อถือหรือไม่เพราะก็ถือว่าเป็นสื่อออนไลน์ประเภทหนึ่งนะครับพร้อมยังนั่งหลังตรงเดี๋ยวจะให้นักเรียนฟังพร้อมกันเลยนะครับต้องมีมารยาทในการฟังและการดูด้วยถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันเลยครับ

สวัสดีครับพบกับรายการโค้ชเต่าเล่าเรื่องสำหรับวันนี้ก็พบกับครูโอชลภักดิ์คงกำเนิดและในวันนี้ครูโอมีข่าวที่จะมาเล่าให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางฟังกันนะครับสถาบันประสาทวิทยาเตือนฝุ่น PM 2.5 ภัยคุกคามสุขภาพของคนไทยทำลายสมองระบบประสาทเสี่ยงโรคร้ายและสวมหน้ากากอนามัยสถาบันประสาทวิทยากรมการแพทย์เผยฝุ่นจิ๋ว

0: หรือ PM 2.5 ฝุ่นละอองขนาดเล็กที่เป็นภัยคุกคามต่อสุขภาพของคนไทยปัจจุบันนี้กลายเป็นวาระแห่งชาติและถือเป็นวิกฤตด้านสาธารณสุขในประเทศไทยของเราครับนายแพทย์วีรวุฒิอิ่มสำราญรองอธิบดีกรมการแพทย์กล่าวว่าองค์การอนามัยโลกตั้งค่าเฉลี่ยฝุ่นละออง PM 2.5 ในอากาศว่าหากมีเกินกว่า25ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรถือเป็นอันตรายต่อสุขภาพขณะที่ประเทศไทยได้กำหนดอันตรายของฝุ่น PM 2.5 อยู่ที่เกินกว่า50ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรปัจจุบันนี้ฝุ่น PM 2.5 กลายเป็นวาระแห่งชาติและถือเป็นวิกฤตด้านสาธารณสุขของประเทศไทยด้วยครับไม่ว่าจะเป็นทั้งเด็กผู้ใหญ่หรือผู้สูงอายุนะครับก็จะต้องมีการพบปะสังสรรค์กันนะครับในสวนสาธารณะหรือในที่สาธารณะต่างๆซึ่งท่ามกลางฝุ่นควันพิษนี้เดิมทีเราอาจจะไม่ได้คิดว่าฝุ่น PM 2.5 นี่นะครับเป็นอันตรายต่อสุขภาพของตนเองแต่เมื่อเราได้พิสูจน์แล้วนะครับว่าฝุ่น PM 2.5 เนี่ยเป็นอันตรายต่อสุขภาพครับด้วยขนาดของมันที่ขนาดเล็กและจิ๋วมากเนี่ยมันสามารถเข้าไปในร่างกายของเราได้ทั้งหมด3ช่องทางซึ่งผมจะสรุปให้ฟังได้ดังนี้ครับช่องทางที่1ผ่านผนังโพรงจมูกส่วนติดต่อสมองรับกลิ่นโดยจะซึมผ่านขึ้นไปที่สมองส่วนหน้าด้านล่างนะครับต่อมาช่องทางที่2ผ่านเข้าไปในปอดเข้าไปถึงหลอดลมแล้วซึมเข้าสู่กระแสเลือดที่ไหลเวียนไปยังสมองต่อมาช่องทางสุดท้ายนะครับถือว่าสำคัญมากนะครับเพราะผ่านเข้าสู่ทางเดินอาหารของเราเนี่ยโดยการกลืนลมเข้าไปในระหว่างที่เรากำลังพูดคุยนะครับซึ่งทั้ง3ช่องทางเนี่ยสามารถทำให้ฝุ่น PM เนี่ยเข้าไปในร่างกายของเราได้เพราะฉะนั้นแล้วทุกคนก็ควรที่จะป้องกันไม่ให้ตัวเองเนี่ยได้รับอันตรายจากฝุ่น PM 2.5 นะครับและในวันนี้นะครับเราก็อยู่กับนักเรียนที่มีบ้านอยู่ในชุมชนเมืองนะครับซึ่งเสี่ยงต่อสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 นะครับซึ่งคนแรกนะครับเด็กชายณรงค์ครับคนที่2นะครับเด็กหญิงวรพัชระครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะสัมภาษณ์ถึงวิธีการป้องกันตนเองนะครับจากฝุ่น PM 2.5 ครับเริ่มที่เด็กชายณรงค์ครับเด็กชายณรงค์ครับมีวิธีการป้องกันตนเองอย่างไรครับเกี่ยวกับฝุ่น PM 2.5
1: สำหรับกระผมนะครับคิดว่าเราไม่ควรไปอยู่ในที่ที่มีฝุ่น PM 2.5 เยอะครับถ้าเกิดอยู่ในที่ที่มีฝุ่น PM 2.5 เยอะก็ควรหลีกเลี่ยงออกมาครับเพราะอาจจะส่งผลเสียต่อสุขภาพร่างกายครับเช่นมีอาการคัดจมูกมีอาการจามแล้วก็มีอาการไอครับผม
0: สรุปแล้วนะครับเด็กชายณรงค์เนี่ยก็จะมีวิธีการป้องกันตนเองโดยคือไม่นำตนเองเนี่ยไปอยู่ในแหล่งที่มีฝุ่น PM 2.5 นะครับแล้วก็สวมหน้ากากอนามัย PM 2.5 ด้วยนะครับต่อไปครับ
2: สำหรับหนูนะคะหนูคิดว่าไม่ควรจุดไฟเผาขยะค่ะเพราะจะเป็นการเพิ่มฝุ่น PM 2.5 และเพิ่มมลพิษทางอากาศแล้วเราควรป้องกันตนเองโดยการสวมหน้ากากอนามัยค่ะ
0: จากการสัมภาษณ์นักเรียนทั้ง2คนนะครับจะพบว่านักเรียนทั้ง2คนมีวิธีการป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5 ที่ตรงกันก็คือการสวมหน้ากากอนามัยหน้ากาก PM 2.5 นั่นเองครับแล้วนักเรียนปลายทับมีวิธีการป้องกันตนเองอย่างไรจากสถานการณ์ฝุ่นละออง PM 2.5 ครับหลังจากที่นักเรียนต้นทางและปลายทางนะครับได้ชมวิดีโอไปเมื่อสักครู่แล้วนะครับก็จะเป็นวิดีโอเกี่ยวกับเรื่องฝุ่น PM 2.5 ใช่ไหมครับลูกซึ่งปัจจุบันนี้ก็ยังมีฝุ่นละออง PM 2.5 เนี่ยหรือเรียกว่าฝุ่นจิ๋วเนี่ยอยู่แล้วก็ยังเป็นภัยอันตรายต่อตัวเราด้วยถ้านักเรียนสังเกตในภาพข่าวจะมีสถานที่อยู่2แห่งใครจำได้บ้างในข่าวเมื่อสักครู่นี้ที่ครูอ่านให้ฟังภาพแรกเป็นภาพของอะไรที่ปล่อยควันดำ
3: โรงง
0: านโรงงานอะไรครับโรงงานอุตสาหกรรมแล้วก็ภาพที่เป็นมุมกว้างของทิวทัศน์ของเมืองอะไรกรุงเทพมหานครใช่ไหมครับซึ่งก็ถือว่ามีฝุ่นละออง PM 2.5 หรือฝุ่นจิ๋วเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ของเราในวันนี้นะครับให้นักเรียนเนี่ยวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของสื่อออนไลน์ที่ครูโออ่านเมื่อสักครู่นี้ข้อมูลมีความน่าเชื่อถือหรือไม่รูปภาพมีความน่าเชื่อถือมีความสมเหตุสมผลหรือไม่นะครับสำหรับปลายทางก็รบกวนคุณครูประจำชั้นนะครับหรือคุณครูประจำวิชานะครับแจกใบงานให้กับนักเรียนนะครับ

ก็ตรวจสอบความถูกต้องด้วยนะครับหน้าตาใบงานของนักเรียนเป็นแบบนี้นะลูกจะมีหัวข้อทั้งหมด5หัวข้อประเด็นแรกชื่อของสื่อออนไลน์จำได้ไหมประเด็นที่2ประเภทของสื่อออนไลน์เป็นอะไรครับเมื่อสักครู่นี้เป็นข่าวหรือโฆษณาเป็นข่าวถ้าฝุ่น PM นั้นน่าจะเป็นชื่อของสื่อออนไลน์นะครับต่อมาสื่อออนไลน์นี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับอะไรเขียนให้ถูกต้องสื่อออนไลน์นี้มีความน่าเชื่อถือหรือไม่ข้อมูลที่นำเสนอนั้นมีความน่าเชื่อถือหรือไม่นะครับและสุดท้ายข้อที่5นักเรียนจะนำความรู้ที่ได้เนี่ยไปปรับใช้อย่างไรถ้าพร้อมแล้วลงมือปฏิบัติกิจกรรมได้เลยครับ

0: เป็นอย่างไรบ้างครับนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางที่ได้ทำกิจกรรมวิเคราะห์สื่อออนไลน์ไปแล้วนะครับเดี๋ยวมาสรุปกิจกรรมแล้วก็ตรวจสอบความถูกต้องพร้อมกันเลยนะครับลูกเดี๋ยวจะให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะครับได้นำเสนอนะครับพร้อมกันเรามาดูข้อแรกชื่อของสื่อออนไลน์ขอสุ่มถามกลุ่มที่1ครับกลุ่มที่1ตัวแทนตอบคำถามเลยลูกกลุ่มอื่นก็เตรียมตัวแทนไว้ให้เรียบร้อยเลยนะครับชื่อของสื่อออนไลน์ที่นักเรียนฟังเมื่อสักครู่นี้ชื่อว่าอะไรครับลูก
1: ฝุ่นละอองจิ๋ว PM 2.5 ค่ะ
0: ฝุ่นละอองจิ๋ว PM 2.5 ถูกต้องไหมครับเพื่อนๆถูกต้องนะครับนั่งลงลูกต่อไปข้อที่2ประเภทของสื่อออนไลน์ถามกลุ่มที่2ครับ
2: ประเภทของสื่อออนไลน์คือข่าวสารค่ะ
0: ถูกต้องไหมครับเพื่อนๆถูกต้องนั่งลงครับต่อไปสื่อออนไลน์นี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับอะไรกลุ่มที่3ครับ
3: มีปัญหาการส่งผลต่อร่างกายและแนวทางการปฏิบัติตนค่ะ
0: ก็จะมีปัญหาของฝุ่นละอองใช่ไหมครับแล้วก็มีในส่วนของการส่งผลต่อร่างกายก็คือผลกระทบฝุ่นละอองจิ๋วต่อร่างกายแล้วก็สุดท้าย
3: แนวทางการป้องกันค
0: ่
3: ะ
0: แนวทางการป้องกันฝุ่นละอองจิ๋วพูดให้ครบถ้วนนะครับเก่งมากต่อไปข้อที่4นะลูกสื่อออนไลน์นี้มีความน่าเชื่อถือหรือไม่อย่างไรกลุ่มที่4ครับรัฐธรรม
4: น่าเชื่อถือครับเพราะมีแหล่งมาจากกรมการแพทย์ครับ
0: น่าเชื่อถือเพราะเป็นข้อมูลที่มาจาก
4: มาจากแพทย์ครับ
0: จากกรมการแพทย์ใช่ไหมครับเป็นหน่วยงานราชการนะครับของกระทรวงสาธารณสุขประมือให้รัฐธรรมต่อไปครับกลุ่มที่5นักเรียนจะนำความรู้ไปปรับใช้อย่างไรครับ
1: สวมหน้ากากอนามัยและหลีกเลี่ยงสถานที่ที่มีฝุ่นละออง PM 2.5 ค่ะ
0: เหมือนกับภัทริกาใช่ไหมที่ตอนนี้สวมหน้ากากอนามัยอยู่ภัทริกาสวมหน้ากากอนามัยเพราะอะไรครับ
1: เพราะป้องกัน PM 2.5 ค่ะ
0: ถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีไหมตัวอย่างที่ดีประมือให้กับทุกคนเลยเก่งมากเดี๋ยวเราสรุปบทเรียนด้วยครับ

0: ถามเช่นเคยนะครับการวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของสื่อออนไลน์นั้นมีประโยชน์อย่างไรมีประโยชน์ไหมมีทุกคนพยักหน้าว่ามีเพราะฉะนั้นครูจะสุ่มถามเลขที่19ปนัสยาอ่ะปนัสยาบอกเพื่อนหน่อยลูกการวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของสื่อออนไลน์มีประโยชน์อย่างไรบ้าง
1: มีประโยชน์ค่ะเพราะจะทำให้เราสามารถวิเคราะห์ข่าวนั้นๆได้อย่างถูกต้องค่ะว่าเป็นข้อเท็จจริงหรือเป็นข้อมูลเท็จค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ก็เหมือนกับปีศาจนาคพระโขนงใช่ไหมถ้าคนไม่วิเคราะห์ก็จะเชื่อเลยว่ามีปีศาจนาคจริงๆแต่นายทองอินกับนายวัดทำไมไม่เชื่อก็เลยไปพิสูจน์จนจับได้ว่านายชมกับนายปริกปลอมตัวเป็นปีศาจนางนาคนะครับเพราะฉะนั้นการวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของสื่อออนไลน์ก็จะมีประโยชน์โดยทำให้ไม่หลงเชื่อสื่อออนไลน์ได้โดยง่ายนะครับแล้วก็ส่งผลให้เราเนี่ยเป็นผู้ที่มีสติเราต้องมีสติอยู่ตลอดเวลานะครับบทเรียนครั้งต่อไปก็คือเรื่องทบทวนคำบุพบทนะครับติดตามชมด้วยนะสำหรับปลายทางสิ่งที่ต้องเตรียมก็จะมีใบความรู้และใบงานเรื่องทบทวนคำบุพบทรวมไปถึงบัตรคำบุพบทด้วยนะครับเพราะฉะนั้นในวันนี้เนี่ยอยากจะฝากให้นักเรียนนำความรู้เรื่องการวิเคราะห์สื่อออนไลน์เนี่ยโดยเฉพาะในปัจจุบันเนี้ยสื่อโซเชียลเน็ตเวิร์กต่างๆมันกระจายอย่างรวดเร็วมากเราต้องวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือความถูกต้องด้วยนะครับสำหรับชั่วโมงนี้ก็พบกันเพียงเท่านี้สวัสดีครับ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: จากคดีปกครองตอนสร้างเมนอาจเป็นเหตุให้เดือดร้อนฟ้องก่อนสร้างเสร็จได้หรือไม่คดีปกครองเรื่องนี้เป็นกรณีนางจวนซึ่งพักอาศัยอยู่ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งได้รับความเดือดร้อนจากการที่วัดในหมู่บ้านได้ร่วมกับผู้ใหญ่บ้านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและนายอำเภอก่อสร้างเมนเผาศพโดยจุดที่ก่อสร้างนั้นอยู่ห่างจากบ้านของนางจวนประมาณ20เมตรซึ่งนางจวนเห็นว่าการก่อสร้างเมนอาจทำให้เกิดฝุ่นละอองเท่าฐานตกใส่หลังคาหรืออาจปลิวเข้าไปในบ้านและปะปนกับอากาศอาหารน้ำดื่มตลอดจนเครื่องอุปโภคบริโภคต่างๆจนอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของพวกตนและครอบครัวได้จึงต้องการให้จุดที่จะสร้างเมนอยู่ห่างจากบริเวณที่กำหนดไว้แต่เดิมอีก15เมตรโดยได้ร้องเรียนไปยังนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและนายอำเภอแต่ก็ไม่เป็นผลจึงยื่นฟ้องผู้ใหญ่บ้านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและนายอำเภอต่อศาลปกครองเพื่อขอให้ศาลพิพากษายกเลิกการก่อสร้างเมนเผาศพที่พิพาทศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าเมื่อข้อเท็จจริงในขณะฟ้องคดีเมนเผาศพที่พิพาทยังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จโดยยังไม่ได้ติดตั้งเตาเผาดังนั้นจึงยังไม่เกิดฝุ่นละอองและเท่าทานหรือผลกระทบตามที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างมาแต่อย่างใดอีกทั้งวิธีการเผาศพดังกล่าวเป็นการเผาในระบบปิดซึ่งฝุ่นละอองและเท่าทานจากการเผาศพจะไม่ฟุ้งกระจายความเดือดร้อนที่ผู้ฟ้องคดีอ้างมาจึงเป็นการคาดคะเนและยังรับฟังไม่ได้ว่าการดำเนินการเผาศพจากเมนที่พิพาทจะทำให้เกิดฝุ่นละอองและเท่าทานมลภาวะทางอากาศหรือการปนเปื้อนในอาหารและน้ำดื่มหรือไม่อย่างไรผู้ฟ้องคดีจึงยังไม่ใช่ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้จากการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีที่จะมีสิทธิ์ฟ้องคดีตามมาตรา42วรรค1แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองพ.ศ. 2542จึงมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณาและให้จำหน่ายคดีออกจากสารระบบความศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: สวัสดีค่ะรายการเงินทองต้องจัดการถ้าไม่อยากให้ชีวิตพังและพลาดต้องจัดการเงินทองให้ดีค่ะวันนี้เราจะคุยกันเรื่องเลือกซื้อประกันชีวิตแบบไหนให้คุ้มที่สุดค่ะก่อนจะไปรู้ว่าเลือกซื้อประกันชีวิตแบบไหนให้คุ้มนะคะฝากติดตามและ Subscribe YouTube Mahidol Channel ด้วยนะคะหลักๆแล้วการซื้อประกันชีวิตเนี่ยเป็นการซื้อความคุ้มครองให้กับชีวิตของตัวเรานะคะเพื่อที่หากเกิดเหตุอันไม่พึงประสงค์ขึ้นมาแล้วเนี่ยก็จะได้รับความคุ้มครองและได้รับการชดเชยค่ะประกันชีวิตในตลาดปัจจุบันนี้มีมากมายเลยนะคะเราอาจจะแบ่งด้วยกัน5ประเภทหลักๆประเภทที่1ก็คือประกันชั่วระยะเวลา1เท่านั้นค่ะประเภทที่2ก็จะเป็นเรื่องของประกันตลอดชีพประกันที่3เป็นส่วนที่เรารู้จักกันดีก็คือประกันชีวิตบวกออมทรัพย์และประกันตัวที่4ก็จะเป็นประกันเพื่อเกษียณหรือเรียกว่าประกันบำนาญนั่นเองนะคะและตัวที่5ก็เป็นน้องใหม่เข้ามาใหม่หลายคนก็ตื่นตัวกับเรื่องนี้นั่นก็คือเรื่องประกันพ่วงยูนิตลิงค์ค่ะ ประกันตัวแรกนะคะเรียกว่าประกันชีวิตแบบชั่วคราวนะหรือชั่วระยะเวลานะคะเป็น term insurance เรามีระยะเวลาเพียงระยะเวลาหนึ่งนะคะหลักเกณฑ์ง่ายๆก็คือเช่นอาจจะคุ้มครองช่วง5ปีหรือ10ปีเป็นต้นนะคะประกันแบบนี้ในแต่ละปีเนี่ยเราจะจ่ายเบี้ยประกันไปเรื่อยๆเหมือนกับจ่ายทิ้งไปคล้ายๆเหมือนกับจ่ายเบี้ยประกันรถยนต์นั่นเองค่ะดังนั้นแปลว่าถ้าปีไหนไม่เกิดเหตุเราก็จะไม่ได้รับผลประโยชน์จากกรมธรรม์นั้นแล้วก็เมื่อสิ้นสุดสัญญาก็หมดไปนะคะประกันแบบชั่วคราวเนี่ยไม่มีลักษณะของเงินออมนะคะประกันชีวิตตัวที่2นะคะเรียกว่าประกันชีวิตแบบตลอดชีพหรือเรียกว่า whole life insurance นะคะประกันชีวิตตัวนี้จะคุ้มครองเราในระยะเวลาที่ยาวนานทีเดียวค่ะอายุถึง90หรือ99ปีเลยนะคะแต่ระยะเวลาส่งเบี้ยเนี่ยไม่นานมากค่ะอาจจะมีระยะเวลาแค่7ปีหรือบางครั้งก็10ปีหรือบางครั้งก็ประมาณ20ปีเท่านั้นนะคะด้วยระยะเวลาที่คุ้มครองในระยะยาวเนี่ยก็จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่รับผลประโยชน์นะคะเมื่ออายุถึง90นะคะหรือกรมธรรม์ครบกำหนดก็จะได้รับเงินก้อนใหญ่แต่ถ้าเกิดว่าเราเสียชีวิตไปก่อนผู้ที่รับผลประโยชน์ก็จะได้รับเงินก้อนนี้ไปแทนค่ะดังนั้นการที่ซื้อประกันชีวิตแบบตลอดชีพเนี่ยน่าจะเหมาะกับคนที่วางแผนระยะยาวแล้วก็ต้องการสร้างหลักประกันแล้วก็สร้างมรดกให้กับครอบครัวนะคะประกันชีวิตตัวที่3นะคะเป็นตัวที่เราคุ้นเคยกันดีนั่นก็คือประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์หรือออมทรัพย์นั่นเองค่ะประกันชีวิตแบบนี้นะคะเงินส่วนหนึ่งก็จะเป็นเรื่องของทุนประกันและอีกส่วนหนึ่งก็เน้นเรื่องของการออมนะคะดังนั้นคนไหนที่ต้องการจะออมและนําเงินออมนี้ไปประหยัดภาษีประกันตัวที่3หรือเรียกว่าประกันออมทรัพย์นี่เหมาะสมทีเดียวค่ะประกันชีวิตตัวที่4นะคะเรียกว่าประกันชีวิตแบบบํานาญเป็นการออมในระยะยาวนะคะคือเริ่มออมตั้งแต่วันนี้จนกระทั่งเกษียณอายุหลังจากเกษียณอายุก็จะมีรายได้เอาไว้ใช้จ่ายจนกระทั่งสิ้นอายุขัยค่ะข้อดีของประกันบํานาญเนี่ยก็คล้ายๆกับประกันแบบสะสมทรัพย์นั่นเองค่ะเป็นการบังคับออมแต่เป็นการออมเพื่อเน้นเอาไว้ใช้ยามเกษียณอายุค่ะประกันชีวิตตัวที่5นะคะเป็นประกันชีวิตแบบควบการลงทุนหรือเรียกว่ายูนิตลิงก์ค่ะตอนนี้มีคนนิยมมากเลยนะคะเงินส่วนหนึ่งที่เรามาซื้อประกันชีวิตแบบยูนิตลิงก์เนี่ยนะคะส่วนหนึ่งก็ซื้อเพื่อความคุ้มครองหรือประกันชีวิตนั่นเองนะคะและอีกส่วนหนึ่งก็จะนำไปลงทุนนะคะแต่อย่าลืมว่าการลงทุนเนี่ยก็มีความเสี่ยงควบคู่ไปด้วยนะคะดังนั้นผลตอบแทนที่ได้จากการลงทุนแบบยูนิตลิงก์ก็อาจจะไม่ได้ดีเท่ากับการที่ไปลงทุนโดยตรงในกองทุนรวมนะคะอย่างไรก็ตามนะคะการลงทุนก็มีความเสี่ยงก็ต้องพึงระมัดระวังเอาไว้นะคะการประกันชีวิตทั้ง5ประเภทที่กล่าวมานี้นะคะถ้าซื้อความคุ้มครองตั้งแต่10ปีขึ้นไปเราสามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้ถึง 100,000 บาทต่อปีเลยทีเดียวนะคะส่วนประกันบำนาญเนี่ยด้วยตัวของมันเองนะคะสามารถลดหย่อนภาษีได้ไม่เกิน 15% ของรายได้หรือ 200,000 บาทนะคะแล้วถ้าเอาไปรวมกับกองทุนรวม RMF กองทุนรวมสำรองเลี้ยงชีพนะคะกบข.นะคะหรือกอช.นะคะก็จะสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ไม่เกิน 500,000 บาทต่อปีค่ะส่วนการจะซื้อประกันแบบไหนดีที่สุดนะคะเป็นคำตอบที่ตอบยากมากเลยเพราะว่าแต่ละคนก็มีความต้องการมีความคุ้มครองไม่เหมือนกันนะคะดังนั้นการที่เราจะเลือกว่าตัวไหนเหมาะที่สุดสำหรับเราก็ควรจะต้องเลือกให้ตอบโจทย์ชีวิตของเราให้มากที่สุดค่ะทั้งหมดนี้คือรายการเงินทองต้องจัด

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการกฎหมายคลายเครียดค่ะรายการที่จะพาคุณผู้ชมนะคะไปเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับกฎหมายค่ะแบบง่ายๆสบายๆแต่สามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตจริงค่ะโดยจะมีดิฉันนะคะทรายกัลยาจงรัตนชูชัยรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะคุณผู้ชมนะคะสามารถรับชมรายการของเราค่ะได้ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษากระทรวงศึกษาธิการนะคะหรือ ETV ค่ะค่ะแล้วก็เป็นประจำนะคะรายการของเราก็จะมีพี่ทนายใจดีค่ะมาคอยไขข้อข้องใจนะคะเกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายนะคะให้เราได้ทราบกันค่ะเป็นการไขข้อข้องใจแบบง่ายๆสบายๆ สไตล์ทนายวิรัติค่ะและในวันนี้นะคะเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการล่วงละเมิดค่ะการล่วงละเมิดนะคะหลายๆคนคงไม่ชอบแน่ๆเลยค่ะที่ใครจะมาล่วงละเมิดเราอะนะคะและเชื่อว่าหลายคนนะคะที่อาจจะเคยกระทำการอะไรที่เป็นการล่วงละเมิดนะคะอาจจะโดยตั้งใจหรือว่าไม่ตั้งใจก็ตามวันนี้ค่ะเราจะมาดูกันว่ากฎหมายเกี่ยวกับการล่วงละเมิดนะคะมีอะไรบ้างแล้วก็มีผลเสียอย่างไรนะคะผู้ที่ทำต้องรับโทษอย่างไรบ้างค่ะเพื่อจะช่วยเป็นเครื่องเตือนใจนะคะว่าเราควรระมัดระวังนะคะที่จะปฏิบัติต่อผู้อื่นนะคะอาจจะนำไปสู่การล่วงละเมิดได้ค่ะ

0: ้าสู่ช่วงพบทนายค่ะและตอนนี้นะคะทนายใจดีของเราที่จะมาพูดคุยกันในเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายของการละเมิดก็นั่งอยู่กับเราแล้วค่ะขอต้อนรับพี่ทนายวิรัติหวังปิติพานิชค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะพี่วิรัติค่ะวันนี้เราจะมาพูดกันในเรื่องของการล่วงละเมิดนะคะแต่วันนี้จะพิเศษหน่อยนึงคือจะพูดคุยเรื่องของการล่วงละเมิดที่เป็นเกี่ยวกับการล่วงละเมิดทางเพศอะค่ะที่เราจะพบเห็นบ่อยๆเลยในข่าวนะคะแต่ก่อนอื่นเลยค่ะไซมีคำถามเลยพูดถึงเรื่องของการล่วงละเมิดแล้วเนี่ยไซนึกถึงอีกคำหนึ่งค่ะคำว่าอนาจาร
1: ครับ
0: ค่ะไม่ทราบว่าการล่วงละเมิดกับการอนาจารนี่สองอันนี้แตกต่างกันยังไงคะ
1: มันแตกต่างกันครับคือการล่วงละเมิดทางเพศเนี่ยมันก็อาจจะต้องมีเรื่องของการเรียกอะไรบ้างเป็นการมีเพศสัมพันธ์กันนะครับแต่อนาจารเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของการเพียงแค่แก้ผ้าอาบแอบดูอะไรอย่างเงี้ยครับมันจะต่างกันตรงนี้ครับ
0: ก็คือถ้าไม่เกิดเพศสัมพันธ์ขึ้นแค่แตะจับอะไรอย่างงี
1: ้ก็ยังไม่ถึงขั้นอาจจะเป็นเรื่องอนาจารไปอะไรเงี้ยครับ
0: ก็ยังไม่ถือว่าเป็นการล่วงละเมิด
1: การล่วงละเมิดทางเพศเนี่ยก็เป็นมีถึงในอดีตนะครับเราระบุเพียงแค่ว่า

0: การล่วงไม่คือชายล่วงเกินผู้หญิงนะครับแต่แนวโน้มคือผู้หญิงจะมาล่วงเกินผู้ชายก็แนวโน้มก็อาจจะดูน้อยนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยก็สามารถที่จะเป็นทั้งผู้ชายล่วงละเมิดทางเพศหญิงและหญิงก็มีสิทธิ์ที่จะล่วงละเมิดเพศชายด้วยนะครับและก็คือพวกที่เป็นเพศที่สามอะไรเงี้ยครับก็การที่เราไปล่วงละเมิดทางเพศเขาก็ได้นะครับเช่นนะครับเช่นไปบังคับให้เขาอมนกเขา
1: ะ
0: นะครับหรือไปกระทำอะไรเป็นการเขาเรียกอะไรอ่ะมีเพศสัมพันธ์กับเขาบังคับข่มขืนอะไรต่างๆนะครับตรงนี้ก็เป็นความผิดนะครับก็เป็นเรื่องการล่วงละเมิดทางเพศเช่นกันนะครับ
1: อันนี้ก็คือมีประเด็นหนึ่งก็คือไม่ถึงขั้นกับมีเพศสัมพันธ
0: ์ใช่ครับ
1: แต่ว่าถ้าทำอะไรที่เกี่ยวข้องกับส่วนของสงวนอันนั้นก็คือถือว่าเป็นการล่วงละเมิดทางเพศ
0: ใช่ครับ
1: เป็นความรู้ใหม่เลยนะคะ
0: ครับ
1: ค่ะเรื่องราวของการล่วงละเมิดทางเพศนี่มีหลายรูปแบบทราบว่าพี่ทนายเวลานี่เจอคดีรูปแบบไหนที่แปลกๆหรือว่าเป็นยกตัวอย่างได้ไหมคะ
0: ส่วนใหญ่ที่เจอนะครับแล้วก็จะเป็นคดีที่ผมเจอก็คือเป็นเหมือนกับผู้หญิงอ้างว่าถูกข่มขืนบ้างนะครับแต่ในความเป็นจริงเนี่ยบางทีก็เป็นเรื่องสมยอมกันนะครับเป็นว่าเคยเป็นครอบครัวกันมาก่อนที่เคยเจอนะครับแล้วก็มาแบบพอมีเรื่องผิดใจกันก็ไปแจ้งความว่าเป็นการล่วงละเมิดทางเพศนะครับ
1: เมื่อพูดถึงเรื่องของการข่มขืนแล้วเอาอย่างนี้ดีกว่าค่ะคุณผู้ชมคะเราไปดูละครเรื่องแรกกันดีกว่าค่ะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของข่มขืนนี่แหละแต่จะเป็นยังไงนั้นนะคะเราไปรับชมกันเลยค่ะ
2: สรยาไปเที่ยวกลางคืนจึงกลับบ้านดึกแต่ก็ไม่ลืมที่จะซื้อก๋วยเตี๋ยวกลับมากินรอบดึกด้วยเนื่องจากบ้านอยู่ในซอยเปลี่ยวจึงต้องนั่งมอเตอร์ไซค์รับจ้างเข้าบ้านระหว่างทางสรยาเพิ่งสังเกตว่าคนขับท่าทางไม่น่าไว้วางใจแถมสองข้างทางก็เงียบและไม่มีใครสัญจรเลยอยู่ๆคนขับมอเตอร์ไซค์รับจ้างก็จอดแบบกระทันหันสรยาคิดในใจว่าดวงตกซะแล้ว
3: พี่คะอย่าทำอะไรหนูเลยนะคะอยากได้อะไรหนูให้ทุกอย่างเลยค่ะ
4: หุบปากถ้าไม่อยากตายอ่ะรีบเอาถุงมือจะเอาไปจากหลังผมเดี๋ยวน
3: ี้อุ้ยอุ้ย
1: ค่ะคุณผู้ชมคะนับว่าผู้หญิงคนนี้นี่โชคดีมากเลยนะคะที่ไม่ได้ถูกข่มขืนเป็นแค่การเข้าใจผิดกันเล็กน้อยนะคะแต่ค่ะถ้าเกิดว่ามีการข่มขืนเกิดขึ้นนะคะในกรณีนี้ไม่ทราบว่าผู้ที่ข่มขืนค่ะจะต้องเจอกับอะไรบ้างครับคุณพี่วิรัติคะ
0: จริงๆแล้วการที่ไปข่มขืนคนอื่นเนี่ยมันก็มีความผิดนะเป็นความผิดทางอาญานะครับก็คือมีโทษตั้งแต่เป็นจำคุกครับตั้งแต่4ปีจนถึง20ปีนะครับแล้วก็ปรับตั้งแต่8,000บาทถึง40,000บาทนะครับ
1: การกระทำข่มขืนแบบไหนล่ะคะที่จะระบุว่าเราจะถูกทำโทษกี่ปีเพราะมีตั้งแต่4ปีถึง20ปี
0: ครับ
1: ค่ะจะดูยังไงคะ
0: คืออย่างนี้ครับเป็นเรื่องการกำหนดของศาลศาลก็มีสิทธิ์ที่กำหนดตั้งแต่จำคุกแต่4ปีถึง20ปีตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับศาลท่านจะตกลงเท่าไหร่นะครับอันนี้เป็นเรื่องดุลพินิจนะครับเราก็ไม่ได้ไปก้าวล่วงพอถ้ามีคดีท่านก็จะลงยังไงก็แล้วแต่สุดแล้วแต่ท่านนะครับ
1: ค่ะ
0: ครับผม
1: แล้วสำหรับการข่มขืนนี่มีการแบ่งประเภทไหมคะในคดีความ
0: ครับคืออย่างนี้ครับข่มขืนเนี่ยมันก็คือเป็นการกระทำโดยไม่ยินยอมม
1: ัน
0: ดีกว่านะครับมันก็มีหลากหลายแบบเช่นผู้หญิงข่มขืนผู้ชายข่มขืนผู้หญิงแล้วก็เป็นผู้หญิงข่มขืนผู้ชายนะครับหรือว่าคน
1: เพศเดียวกัน
0: เพศเดียวกันความหลากหลายทางเพศเงี้ยก็มีครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยการข่มขืนก็มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบไปแล้วนะครับการเปลี่ยนแปลงรูปแบบเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยการข่มขืนเนี่ยมันมีได้อย่างเดียวก็คือตัวของอวัยวะเพศชายนะครับล่วงเข้าไปในอวัยวะเพศหญิงนะครับปัจจุบันเปลี่ยนละเริ่มเปลี่ยนละนะครับเขามีเพิ่มคือว่านอกจากแล้วเนี่ยยังสามารถที่จะเป็นเรื่องของการบังคับให้เขาเขาเรียกอะไรอมนกเขานะครับเป็นการอมอวัยวะเพศอย่างนี้ครับหรือเป็นการเข้าทางเขาเรียกอะไรอ่ะก็เรียกผมเรียกไม่ถูกก็คือ
1: การมีเพศสัมพันธ์ทาง
0: ทวารหนัก
1: ทวารหนักอ๋อ
0: เอออย่างนี้เป็นการถือว่าเป็นการข่มขืนหมดเลยซึ่งในอดีตเนี่ยเป็นเพียงแค่อาณาจารย
1: ์อ๋อในอดีตคือ
0: ไม่นับ
1: รวม
0: นะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยเขารวมหมดเลยนะครับถือว่ามันเป็นการข่มขืนนะครับ
1: ทำให้รู้สึกทางจิตใจมีความรู้สึกทรมาน
0: และในอดีตเนี่ยการข่มขืนเนี่ยจะจำกัดเพียงแค่คนที่ไม่รู้จักกัน
1: ค่ะ
0: ปัจจุบันเนี่ยเขาก็แก้กฎหมายแล้วเป็นว่าสามีภรรยากันเนี่ยแม้ว่าจะเป็นสามีภรรยากันก็ตามแต่ถ้าเกิดฝ่ายหญิงไม่ยินยอมหรือฝ่ายชายไม่ยินยอมเนี่ยก็ถือเป็นการข่มขืนเช่นกันนะครับตรงนี้ก็ต้องศึกษาตรงนี้ด้วยนะครับ
1: ตอนนี้ก็คือคุณเป็นสามีคุณก็ต้องดูด้วยว่าภรรยาคุณพร้อมหรือเปล่า
0: ใช่ครับผมแนะนำนะครับก็ถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยผมว่ามีวิธีการเดียวง่ายๆครับก็ทำบันทึกเอาไว้นะครับ
1: ค่ะ
0: ว่ายินยอมอย่างเงี้ยผมว่ามันก็จะปลอดภัย
1: ต้องมีการบันทึกด้วยเหรอคะ
0: ใช่เพราะว่าภายหลังเนี่ยเราก็ไม่ทราบว่าถึงวันนั้นเนี่ยเขาจะยอมหรือไม่เราไม่รู้ครับเขาอาจจะไม่พอใจเดินไปแจ้งความได้นะครับ
1: แล้วถ้าอย่างนี้ในทางกลับกันค่ะถ้าคุณสามีไปฟ้องบ้างได้ไหมคะว่า
0: ก็ได้ครับก็ได้ครับเพราะเดี๋ยวนี้กฎหมายไม่ได้จำกัดว่าต้องเป็นผู้หญิงกับผู้ชายเท่านั้นมันก
1: ็
0: ผู้หญิงก็สามารถจะบังคับผู้ชายมีเพศสัมพันธ์ก็ได
1: ้
0: นะครับ
1: ค่ะถ้าในกรณีนี้ถ้าเหตุการณ์คิดไปอย่างร้ายที่สุดเลยคือนอกจากถูกข่มขืนแล้วเนี่ยยังมีการฆาตกรรมอำพรางด้วยค่ะในกรณีนี้โทษที่จะต้องรับเนี่ยยังอยู่ใน4ปีถึง20ปีเหมือนเดิมไหมคะ
0: ก็เป็นอีกเรื่องละเป็นการฆ่าแล้วครับเป็นอีกเรื่องนึงครับผมอันนี้มันเป็นโทษร้ายแรงกว่าก็ต้องลงเอาโทษร้ายแรงกว่าโทษสูงสุดการฆ่าคนอื่นโดยเจตนาเนี่ยก็คือประหารชีวิตนะครับ
1: ก็คือโทษหนัก
0: ใช่ครับ
1: โท
0: ษหนักมากกว่า
1: เราทำร้ายจิตใจเขาแล้วนะคะถ้าเป็นคนที่ข่มขืนก็ไม่ควรทำร้ายถึงขั้นชีวิตนะคะค่ะแล้วในอีกส่วนนึงค่ะเรื่องของการข่มขืนถ้าเป็นในที่ที่เป็นบ้านของผู้ที่กระทำการข่มขืนอย่างเช่นล่อลวงมาที่บ้านตอนแรกอาจจะดูว่าเป็นมิตรดีเป็นเพื่อนกันชวนมาเที่ยวบ้านแต่กลายเป็นว่าข่มขืนซะอย่างนั้น
0: ค
1: ่ะตรงนี้นี่เอาผิดเขาได้มั้ยคะ
0: เอาผิดได้ครับคือมันเป็นเรื่องการไม่ยินยอมครับคือถ้ามันยินยอมมันก็คงไม่อะไรไม่มีปัญหาอย่างนี้นะครับก็คือเราก็จะดูเรื่องการมีการต่อสู้มั้ยอะไรเงี้ยครับเพราะโดยส่วนใหญ่ถ้าเป็นการยินยอมไม่มีการต่อสู้อยู่แล้วถูกไหมครับแต่ถ้าเกิดมันเป็นการไม่ยินยอมเนี่ยเป็นการข่มขืนเนี่ยก็จะมีการต่อสู้ร่องรอยการต่อสู้นะครับแล้วก็เก็บวัตถุต่างๆในร่างกายอาจจะมีรอยข่วนรอยอะไรเงี้ยครับมันก็ทำให้ดูได้ว่ามันไม่ยินยอมนะครับ
1: ค่ะและอีกในกรณีนึงอันนี้เราเห็นในข่าวบ่อยๆเลยค่ะพี่รัตน์คะเรื่องราวของการข่มขืนเด็กที่ยังเป็นเยาวชนที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะตรงนี้นี่เขาจะได้รับโทษในโทษที่เท่ากันกับข่มขืนผู้ใหญ่แล้วหรือเปล่าคะ
0: ไม่เหมือนกันครับในเฉพาะเด็กเนี่ยโทษจะสูง อย่าให้เราท่องอย่างนี้ไว้นะครับสำหรับผู้ชายที่สนใจอย่างนี้นะครับคือว่าให้ใช้หลักนี้นะครับคือว่ายิ่งเด็กอายุน้อยโทษยิ่งสูง
1: ก็คือมีจัดลำดับอายุด้วย
0: ใช่ยิ่งเด็กอายุน้อยลงเนี่ยยิ่งโทษสูงและยิ่งยอมความไม่ได้และในกรณีที่เป็นเด็กเนี่ยถ้าเกิดเป็นการแม้ว่านะครับแม้ว่าเด็กจะยินยอมเนี่ยนะครับก็ยังมีความผิดอยู่
1: จะถือว่าเป็นการข่มขืนไหมคะ
0: ก็เป็นการข่มขืนครับเพราะส่วนใหญ่คนก็จะเข้าใจผิดว่าอ๋อถ้าเด็กยินยอมคงไม่ต้องรับโทษไม่ใช่นะครับยังคงต้องรับผิดชอบอยู่นะครับ
1: เพราะฉะนั้นเรื่องของการข่มขืนนี่ก็นับว่าเป็นโทษที่ร้ายแรงเลยทีเดียวนะคะอันนี้ก็ต้องระวังให้ดีอยากให้พี่วิรัตช่วยแนะนำนิดนึงค่ะว่าในกรณีที่ผู้หญิงคนนึงถูกล่วงละเมิดถูกข่มขืนไปละขั้นตอนวิธีการยังไงคะที่จะไปแจ้งความเพื่อที่จะเอาผิดให้ได้ค่ะต้องเก็บหลักฐานต้องดำเนินการยังไงบ้างคะ
0: โอเคคืออย่างนี้นะครับถ้าเกิดในกรณีที่ถูกข่มขืนละนะครับเบื้องต้นเนี่ยผมจะบอกทุกคนไว้เสมอนะครับว่าห้ามอาบน้ำ
1: เฮ้ยเราดูในละครเวลานางเอกถูกพระเอกข่มข
0: ื
1: น
0: รีบเลย
1: รีบล้างไปร้องไห้ใต้ฝักบัว
0: ใช่
1: ย
0: ัง
1: ไงไม่ถูกหรอคะ
0: เพราะมันจะมีปัญหาว่าพวกร่องรอยขอโทษนะครับเป็นอาจจะเป็นพวกอสุจิอะไรต่างๆหรือร่องรอยต่างๆเนี่ยมันจะถูกชะล้างไปหมดนะครับเพราะฉะนั้นควรจะเบื้องต้นเนี่ยควรจะไปที่โรงพยาบาลเลย
1: ไปพบแพทย์เลย
0: ใช่ขอตรวจร่างกายโดยละเอียดเลย
1: เราไปพบแพทย์กับตำรวจอันไหนไปก่อนกันดีคะ
0: ไปพบแพทย์ก่อนนะครับเพื่อไปตรวจร่างกายก่อนพอตรวจแล้วเก็บหลักฐานเสร็จแล้วเนี่ยเราจึงค่อยไปที่โรงพักได้ตัวนี้ไม่มีปัญหาตอนนั้นเราก็เริ่มอาบน้ำได้แล้วเพราะมีการเก็บร่องรอยแล้วว่าในอวัยวะเพศของเราเนี่ยมีอะไรยังไงบ้างมีการร่องรอยการถูกทำร้ายไหมอะไรเงี้ยครับพอตรงนั้นเราก็สามารถไปแจ้งความแล้วนำหลักฐานตรงนี้ไปแจ้งความได
1: ้ค่ะตรงนี้นะเราก็ไปที่แผนกฉุกเฉินเลยของโรงพยาบาลเพื่อรีบตรวจก่อนที่หลักฐานจะหมดไป
0: ใช่ครับ
1: เวลา
0: ครับผม
1: ค่ะ ค่ะจากนั้นก็ไปแจ้งความ
0: ครับ
1: ก็คือต้องเอาเอกสารที่ทางโรงพยาบาลออกไปด้วยหรือเปล่า
0: ใช่ครับใช่ครับก็เป็นหลักฐานว่าเราถูก

0: ะทำยังไงนะครับแล้วก็ตรวจร่างกายเบื้องต้นเราเป็นยังไงบ้างนะครับ
1: ค่ะค่ะคุณผู้ชมคะในเรื่องราวที่เกี่ยวกับการละเมิดทางเพศนะคะตรงนี้ค่ะ เราต้องดูแลตัวเองให้ดีค่ะเพราะว่าในสังคมนะคะคนดีก็มีเยอะค่ะดิฉันเชื่อว่าคนดีเนี่ยเยอะกว่าคนที่จะมาทำร้ายเราแน่นอนแต่ว่าอย่างไรก็ตามค่ะเมื่อคนที่หวังจะมาทำร้ายเรานะคะเขาก็มีช่องทางต่างๆนะคะที่จะเข้ามาโดยที่เราไม่รู้ตัวนะคะทางที่ดีค่ะคุณผู้หญิงทั้งหลายนะคะเวลากลับบ้านหลังเลิกงานมืดๆค่ำๆนะคะก็ควรจะไปในที่ที่สว่างนะคะถ้าเกิดต้องนั่งรถมอเตอร์ไซค์นะคะหรือรถโดยสารก็ดูที่ไว้ใจได้นะคะหรือว่าถ้าเป็นแท็กซี่นะคะก็จดเลขทะเบียนนะคะเอาไว้สักนิดนึงแล้วก็ส่งไลน์ไปก็ได้นะคะสมัยนี้มีไลน์ละส่งรูปเร็วถ่ายหน้าคนขับอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะแล้วก็ส่งไปที่ทางบ้านนะคะอย่างน้อยเราก็อุ่นใจนะคะว่าหากเราถูกล่วงละเมิดแล้วเราก็ยังมีหลักฐานที่จะเอาผิดผู้ล่วงละเมิดเราได้ค่ะค่ะและในเรื่องของการล่วงละเมิดทางเพศนะคะไม่ได้มีเท่านี้นะคะละครตอนต่อไปค่ะยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจในเรื่องนี้อีกค่ะ
2: ณออฟฟิศแห่งหนึ่งณรงค์เห็นชูวิทย์ทำหน้าเบื่อๆจึงเข้ามาชวนคุย
3: เฮ้ยเป็นไงวะเพื่อนหน้าดูเครียด
4: จะไม่เครียดได้ไงก็เมื่อวันก่อนนะดิข้าเนี่ยไปเที่ยวผับมาก็ไปเจอผู้หญิงเว้ยหน้าตาสาสวยดูไร้เดียงสาข้าเนี่ยก็เลยพาเข้ามาลุ้นเว้ย
3: โอ้ยเพื่อนข้านี่มันตักเที่ยวขั้นเทพจริงนี่ว่าว่าแต่ที่แกพูดมานั้นเห็นจะต้องเครียดเลยนี่ว่า
4: โธ่ตอนแรกข้าก็ไม่เครียดหรอกแต่พอข้าเข้าไปในห้องข้าก็ไปสั่งเบียร์เมานะเว้ยทีเนี้ยพนักงานเสิร์ฟเบียร์เขาเข้ามาเห็นข้ากับผู้หญิงเข้าก็เลยทักเว้ยทำให้ข้าหมดอารมณ์เลยว่ะ
3: ทักแกวะทำไมทักแล้วหมดอารมณ์วะ
4: ก็พนักงานเขาเดินมาทักว่าสวัสดีครับหายไปไหนมาตั้งนานเมื่อก่อนมาทุกวันเลย
3: โอ้ยมันเรื่องธรรมดาเว้ยผู้หญิงคงไม่คิดอะไรหรอกก็ผู้ชายนักเที่ยวอ่ะ
4: เอ็งเข้าใจผิดแล้วว่ะพนักงานอ่ะเขาไม่ได้ทักข้าเขาทักผู้หญิงที่ข้าพามาด้วยนะเว้ย
3: เอาเจอดีแล้วไงเจอเทพดีกว่าเอง
4: ประเด็นมันไม่ได้อยู่ตรงนั้นว่ะข้ากลัวพ่อแม่เขาจะมาเอาเรื่องข้าทีหลังอ่ะดิ
1: ค่ะคุณผู้ชมคะเห็นไหมคะรักสนุกจนลืมมองไปข้างหน้าเลยว่าอนาคตจะเป็นยังไงใช่ไหมคะตอนทำนี่ไม่กลัวค่ะว่าจะเป็นไงตอนนี้มากังวลแล้วว่าผู้หญิงนี่จะเป็นเยาวชนหรือเปล่าจะถูกพ่อแม่ผู้หญิงมาฟ้องร้องมาแจ้งความหรือเปล่านะคะกรณีอย่างนี้ค่ะพี่วิรัติคะถ้าเกิดว่าน้องผู้หญิงคนนี้เขาอายุยังไม่ถึงเกณฑ์ยังเป็นเด็กยังเป็นเยาวชนอยู่อย่างเงี้ยค่ะพี่คนนี้จะต้องเจอกับอะไรบ้างคะเนี่ย
0: ก็เป็นคดีส่วนใหญ่ก็เป็นถ้ามีอะไรก็เป็นเรื่องข่มขืนเด็กเป็นเรื่องเป็นภาคผู้เยาว์อะไรเงี้ยไปอะครับ
1: ถึงขั้นโดนกล่าวหาว่าข่มขืนไหมคะถ้าอย่างนี้
0: ก็เป็นภาคผู้เยาว์อะครับภาคผู้เยาว์ต่างๆนะครับแต่ตรงนี้เนี่ยก็ต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าเรากำหนดด้วยอายุนะครับเพราะผมจึงมองว่าถ้าจะให้ดีเนี่ยเราจะถ้าเราจะมีอะไรกับใครเนี่ยผมแนะนำว่าก็ขอดูบัตรประชาชนเขาเลยนะครับ
1: คืออ
0: ายุที่ผมว่าเรียกว่าระยะปลอดภัยจริงก็คือ20
1: ค่ะ
0: 20ไปแล้วนะครับถ้าเป็น20ไปแล้วเนี่ยมันเป็นบรรลุนิติภาวะแล้วเนี่ยจะมีเพศสัมพันธ์ยังไงก็ตามเนี่ยก็ถือว่ามีความผิดอะไรนะครับยกเว้นไม่ข่มขืนเขานะครับแต่ถ้าเป็นการสมยอมเนี่ยมันก็ดำเนินคดีไม่ได
1: ้
0: นะครับ
1: ค่ะถ้ากรณีแบบนี้ถ้าเป็นเด็กจริงๆนะคะแล้วก็ทางบ้านเนี่ยจะเอาเรื่องจริงด้วยแต่จะเอาเรื่องถึงขั้นว่าข่มขืนเลยแต่ตัวเด็กบอกว่าไม่ได้ข่มขืนสมยอม
0: ครับ
1: ถ้าอย่างนี้เขาจะโดนกรณีของการข่มขืนไหมคะ
0: ก็ยังถือว่ามีความผิดอะครับเพราะว่าเด็กคือกฎหมายเขาสงวนไม่ว่าให้เป็นการป้องกันเขานะครับเพราะบางทีอาจจะเด็กยังอะไรอะยังไม่สามารถวินิจฉัยในเรื่องต่างได้นะครับก็จำเป็นจะต้องมีผู้ใหญ่ที่ช่วยดูแลตรงนี้
1: ต่อให้ตัวเขาเองไม่เอาผิด
0: ใช่ครับมันเป็นเรื่องการยินยอมนะครับก็มีอยู่หลายคดีที่ผมเจอเนี่ยก็เป็นลักษณะว่าตัวเยาวชนเองเนี่ย ก็รักชอบกันนะครับก็มีเป็นว่าเขาชอบผู้ชายคนหนึ่งนะครับแล้วเขาก็ไปอยู่ด้วยนะครับไปอยู่ด้วยทั้งที่ผู้ชายเนี่ยเขาก็ไม่ได้บังคับหรืออะไรต่างๆนานานะครับแต่พอไปอยู่ด้วยกันแล้วเนี่ยแม้กระทั่งขนาด ตัวคุณแม่เขาเองเนี่ยคุณแม่เขาเองเนี่ยก็จึงถามว่าน้องมานี่บอกพ่อแม่หรือยังนะครับเด็กผู้หญิงก็ยังบอกว่าบอกพ่อแม่แล้วไม่มีปัญหาอะไรนะครับเราก็ให้เขามาอยู่นะซึ่งจริงถ้าเราเป็นพ่อแม่ก็ไม่ควรที่จะให้มาอยู่ด้วยนะครับแต่ตรงนี้ก็อยู่กันนะครับอยู่กันหลายวันเนี่ยนะครับสรุปสุดท้ายคือทางแม่ของฝ่ายหญิงก็ไปดำเนินคดี
1: อ๋ออย่างนี้ทำได้เลยใช่ไหม
0: ดำเนินคดีได้เลยนะครับแล้วดันทั้งคู่นี่ก็เป็นเด็กทั้งคู่เลยนะครับก็เป็นคดีที่โอ้มันก็ปวดหัวพอสมควรนะครับเพราะว่าโทษมันสูงด้วยนะครับแต่เนื่องจากว่าโชคดีว่าเด็กคนนั้นเนี่ยผมเองผมรับเป็นคดีเองก็คือเขาเป็นเยาวชนด้วยนะครับศาลยังให้โอกาสคือเปลี่ยนโทษให้เป็นโทษเรื่องการตักเตือนอะไรไปแล้วก็จะต้องเข้าสู่การพัฒนานะครับการอบรมอะไรต่างๆซึ่งผมว่ามันทีก็น่ากลัวครับ
1: ก็คือเกิดในกรณีนี้ขึ้นก็คือถ้าเป็นผู้ใหญ่กับเด็กก็จะเป็นการดำเนินคดีในอีกรูปแบบน
0: ึ
1: งถ้าเป็นเด็กด้วยกันก็คือจะคดีเบาลงนิดนึงใช่ไหมคะ
0: คือศาลสามารถที่จะเปลี่ยนโทษได้จากถ้าเป็นเด็กเนี่ยสมมติว่าลงโทษ10ปีนะครับจำคุก10ปีเนี่ยศาลท่านก็อาจจะไม่ลงโทษเลยก็ได้สามารถคือในกฎหมายของคดีเยาวชนเนี่ยสามารถที่จะมีการเปลี่ยนโทษได้นะครับหรืออาจจะไม่ลงโทษแต่ว่าก็ต้องมีการตักเตือนกันหรือว่ามีเขาเรียกอะไรเป็นการพัฒนาสู่การเตรียมตัวเพื่อออกสู่สังคมอีกครั้งนึงนะครับ
1: แล้วพี่วิรัตนี่เคยเจอคดีแปลกๆบ้างไหมคะโดยมากเราจะยกตัวอย่างการคดีก็ผู้ชายเป็นผู้ใหญ่ไปฆ่าผู้เยาว์เป็นเด็กบ้างอะไรบ้างเคยเจอคดีที่ผู้หญิงเป็นผู้บรรลุนิติภาวะแล้วแต่ผู้ชายไม่บรรลุนิติภาวะอย่างนี้มีไหมคะ
0: จริงลงในหนังสือพิมพ์เยอะนะครับแต่ไม่มีใครดำเนินคดีเช่นถ้าเคยจำได้ครั้งนึงเนี่ยมีคนอายุมากๆคนนึงผู้หญิงนะครับจัดงานแต่งกับเด็กอายุ10
1: 34
0: นะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็ไม่มีใครดำเนินคดีอะไรเลยจริงๆแล้วเป็นความผิดด้วยนะครับเป็นการเรื่องของการพรากผู้เยาว์อะครับแต่เพียงแต่ว่าสังคมไทยเราบอกว่าเป็นเรื่องดีเป็นเรื่องที่เด็กแต่งงานกับคนผู้ใหญ
1: ่
0: รักเหมือนลูกอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆไม่ใช่เพราะเขาแต่งงานกันลักษณะคือเป็นผัวเมียกันนะครับมันเป็นงานพรากผู้เยาว์แต่ว่าในสังคมไทยก็ไม่มีใครไปดำเนินคดีเท่านั้นเองนะครับแต่ถามว่ามีความผิดไหมมีแน่ๆเป็นพรากผู้เยาว์แน่ๆ
1: ค่ะแล้วถ้าแต่งงานอย่างนี้ถ้าผู้ปกครองของเด็กเองคือยินยอมล่ะคะสามารถทำได้ไหมคะ
0: ก็ทำไม่ได้ครับมันมีความผิดคือจะจดทะเบียนสมรสได้เนี่ยต้องอายุ17ขึ้นไปนะครับเนี่ยทำได้แต่ว่านี่มันยังเด็กมากกับ13 14เงี้ยครับกับเจอมาแต่งงานคนอายุ 5 60ไปแล้วเงี้ยซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายครับ
1: ก็เรื่องราวนะคะที่เกี่ยวกับการล่วงละเมิดทางเพศนะคะเกี่ยวกับความสัมพันธ์นะคะยังมีอีกค่ะในตอนสุดท้ายของรายการเราค่ะแต่เรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นไปรับชมละครกันก่อนค่ะ
2: ณหอพักแห่งหนึ่งโอ๋กำลังนั่งร้องไห้อยู่ในห้องจนติ๊กซึ่งเป็นเพื่อนข้างห้องต้องเดินเข้ามาถาม
5: เป็นอะไรทำไมถึงมานั่งร้องไห้
6: เราเสียตัวให้กับแฟนเราอะแล้วเราไม่รู้จะทำยังไงดี
5: อะเขาไม่รับผิดชอบเธอหรอ
6: มันไม่รับผิดชอบเลยแล้วมันก็ไม่มาทั้งคู่ด้วยอะ
5: เธอคบผู้ชายเดียวสองคนเลยเหรอมันไม่ดีนะเธอรู้ไหม
6: ไม่ใช่อ
5: ะไรคือไม่ใช่
6: แค่คนเดียวก็แย่แล้วอ่ะ
5: แล้วเมื่อกี้เธอบอกว่าเธอไม่มาทั้งสองคนคืออะไร
6: ก็ที่ไม่มาทั้งสองอ่ะก็ทั้งแมนทั้งมันอ่ะไม่มาเลย
1: ค่ะคุณผู้ชมค่ะน่าสงสารคุณผู้หญิงท่านนี้จังเลยค่ะไม่มาทั้งแมนไม่มาทั้งเมนเลยนะคะ
0: ครับผม
1: ค่ะอย่างนี้จะไปตามตัวที่ไหนก็ไม่รู้หายไปแล้ว
0: ค่
1: ะแล้วในกรณีถ้าเขาตามตัวได้แล้ว
0: ครับ
1: เขาจะเอาผิดกับผู้ชายคนนี้ได้ไหมคะในเมื่อเขาบรรลุนิติภาวะทั้งคู่แล้วค่ะ
0: คืออย่างนี้ครับมันต้องแยกเรื่องนึงก่อนนะครับว่าไอ้ที่เขาไม่อยู่เนี่ยเขาจดทะเบียนกันไหม
1: ค่ะ
0: นะครับถ้าเขาจดทะเบียนสมรสกันมันจะเป็นเรื่องนึงนะครับแต่ถ้าเขาอยู่กันแบบเป็นแค่สามีธรรมดาภรรยาอย่างนี้ไปเนี่ยเขาต้องมีเรื่องนึงนะครับเอาเราก็ในกรณีที่
1: จดทะเบ
0: ีย
1: น
0: ก่อนนะครับที่จดทะเบียนสมรสกันแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะฟ้องเรียกค่าเลี้ยงดูได้
1: เลี้ยงดูใครคะบุตรหรือว่าตัวเอง
0: ตัวเองด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของลูกด้วยนะครับตรงนี้สามารถเรียกร้องได
1: ้ก็คือ เรียกร้องได้ทั้ง2กรณีเลยทั้งตัวเองทั้งบุตรด้วย
0: ใช่ครับในข้อหาที่หายไปนะครับถ้าในกรณีที่เขาทำงานราชการเนี่ยเราก็สามารถถึงขั้นฟ้องร้องและนำไปหักจากหน่วยต้นสังกัดเขาได้
1: คือหักผ่านเงินที่จะเข้าบัญชีคือห
0: ัก
1: ตัดออกไปเลย
0: ใช่ใช่คือส่งเรื่องไปที่งานของเขาเนี่ยครับแล้วเขาก็จะดำเนินการหักให้
1: แล้วอย่างนี้เขาจะไม่โดนโทษรุนแรงถึงขั้นให้ออกจากราชการเลยเหรอคะ
0: ก็ไม่ถึงขั้นนั้นครับมันเป็นเรื่องคดีเรื่องของคดีครอบครัวครับมันไม่ใช่แบบเรื่องอื่นๆนะครับ
1: ค่ะแล้วในกรณีที่ยังไม่ได้จดทะเบียนสมรสอยู่
0: ถ้าจะไม่จดทะเบียนสมรสกันเนี่ยมันก็อยู่กันแบบเป็นบุคคลธรรมดากันนะครับก็ไม่มีเขาเรียกกฎหมายถือว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกันนะครับแต่ในกรณีที่ถ้ามีลูกเนี่ยตรงนี้เนี่ยฝ่ายหญิงก็สามารถที่จะฟ้องเรียกค่าเลี้ยงดูบุตรได้นะครับซึ่งค่าเลี้ยงดูบุตรเนี่ยก็จะต้องมาดูจากเรื่องของอะไรอ่ะของค่าใช้จ่ายที่ขึ้นจริงเช่นพวกค่าแพมเพิร์ดค่ากินค่าอยู่อะไรอย่างเงี้ยครับหร
1: ือ
0: ในอนาคตถ้าเด็กคนนี้โตต้องเรียนหนังสือครับก็สามารถเรียกได
1: ้อันนี้หมายถึงจ่ายเฉพาะช่วงที่เด็กคลอดมาแล้วแล้วช่วงที่ตั้งครรภ์ล่ะคะตรงนี
0: ้ก็เรียกได้ครับก็ยังเรียกได้ครับก็เรียกได้
1: ก็คือเขาต้องดูแลเราต้อง
0: ช่วยให้คนจะเก็บใบเสร็จเอาไว้ทั้งหมดนะครับคนจะเก็บใบเสร็จเอาไว้แล้วก็เตรียมไว้นะครับ
1: เรียกย้อนหลังได้เลย
0: ใช่ใช่ครับผม
1: ค่ะแล้วในกรณีนี้ถ้าหากว่าผู้ชายไปสมรสกับคนอื่นมาก่อนแล้วแล้วมาทำผู้หญิงคนนี้ตั้งครรภ์
0: ครับ
1: ค่ะในส่วนนี้นี่จะมีการเรียกร้องในกรณีพิเศษได้ไหมคะ
0: คืออย่างนี้ครับถ้าการที่เขามีครอบครัวอยู่แล้วแล้วเขามามีเพศสัมพันธ์กับคนนี้จนท้องเนี่ยนะครับก็ต้องดูก่อนว่าผู้หญิงคนนี
1: ้
0: รู้ว่าเขามีสามีหรือไม
1: ่
0: มีภรรยาก่อนหน้าหรือไม
1: ่
0: นะครับถ้าเขาไม่รู้ฝ่ายนั้นก็ฟ้องคนนี้ไม่ได้เหมือนกันนะครับและในขณะเดียวกันเนี่ยทางฝ่ายหญิงเนี่ยก็สามารถที่จะยังคงเรียกร้องได้เหมือนเดิมนะครับก็คงจะเรียกเรื่องของลูกตัวเองนะครับแต่เรื่องของค่าเลี้ยงดูตัวเองคงไม่ได้นะครับครับผม
1: ค่ะก็คือถ้าไม่มีการจดทะเบียนสมรสเกิดขึ้นค่าเลี้ยงดูตัวเองก็จะไม่ได้จะได้ในกรณีที่จดทะเบียนสมรสเท่านั้น
0: ครับผม
1: ทางที่ดีถ้าเราเจอผู้ชายที่ถูกใจ
0: ร
1: เราควรจะหาทางจดทะเบียนสมรสไปก่อนนะคะ
0: ใช่ครับ
1: ก็คือป้องกันตัวเอง
0: ก็มีลูกศิษย์ผมนะครับแกก็มาถามผมตอนในห้องเรียนแกบอกว่าอาจารย์หนูควรจะจดทะเบียนสมรสดีไหม
1: ค่ะ
0: นะครับผมก็มีคำตอบง่ายๆสั้นๆเข้าใจเลยคือถ้าสามีร่ำรวยนะครับมีฐานะดีรีบจดอย่างไวนะครับแต่ถ้าเกิดในกรณีที่ยังยากจนมีหนี้มีสินอะไรเงี้ยก็ดูกันไปก่อนนะครับก็เพราะว่ามันจะได้คือถ้าเราก็อย่างน้อยที่สุดก็คือเราก็ปลอดภัยตัวเองด้วยนะครับถ้าคนรวยอย่าลืมนะครับว่าถ้าสมมติว่าเราจดทะเบียนกับคนรวยเนี่ยแม้ว่าทรัพย์สินจะไม่ใช่ของเรานะครับยังเป็นของเขาอยู่แต่อย่าลืมว่าเขามีเงินฝากธนาคารพันล้านร้อยล้านดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่เราจดทะเบียนสมรสส่วนนี้เฉพาะดอกเบี้ยเนี่ย
1: มันเป็นของเรา
0: ครึ่งหนึ่งนะครับ
1: คุณพี่หญิงคะอันนี้เราไม่ได้เรียกว่าจับใช่ไหมคะ
0: ครับผม
1: เราไม่ได้จับผู้ชายค่ะเราแค่ต้องการจดทะเบียนสมรสเฉยๆค่ะเอาอีกกรณีนึงอันนี้เหมือนในละครนิดนึง
0: ครับ
1: ถ้าสมมุติว่าคุณผู้ชายคนนี้มีภรรยาแล้ว
0: ครับ
1: คุณผู้หญิงคนนี้ไม่ทราบว่ามีภรรยาแล้วจดทะเบียนสมรสกันแล้ว
0: ครับ
1: ภรรยาหลวงค่ะภรรยาคนแรกอ่ะภรรยาคนแรกที่จดทะเบียนแล้วจะสามารถแจ้งความเอาผิดกับคุณผู้หญิงคนนี้ได้ไหมคะ
0: ต้องดูที่ว่ารู้หรือไม่รู
1: ้สมมติว่ารู
0: ้ถ้าสมมติรู้เรียกสามารถดำเนินคดีในส่วนของคดีอาญาก็ได้เรื่องผิดเรื่องพรบความรุนแรงในครอบครัวได้นะครับแล้วก็ฟ้องทางแพ่งได้เรียกค่าเสียหายหรือภาษากฎหมายเรียกว่าค่าทดแทน
1: เยอะไหมคะค่าเสียหาย
0: ก็แล้วแต่ว่ามันเสียหายขนาดไหนครับก็สามารถกำหนดได้ก็ขึ้นอยู่กับฐานะทั้งคู่ครับ
1: ค่ะ
0: ครับผม
1: เพราะฉะนั้นการเป็นภรรยาน้อยนี่อันตรายมากคือภรรยา
0: แต่ถ้าเกิดในกรณีที่ไม่รู้เนี่ยถ้าไม่รู้จริงๆมันมีนะครับคือฝ่ายชายค่อนข้างจะเนียนนะครับก็ไม่มีใครรู้เลยนะครับเขาก็มาอยู่กินด้วยกันเนี่ยมันก็จะไปดำเนินคดีกับคนที่ไม่รู้เนี่ยมันก็ไม่ได
1: ้
0: นะครับก็ต้องให้ประโยชน์กับตรงนี้ด้วยนะครับ
1: แล้วแบบถ้าเป็นแบบครึ่งๆกลาง
0: ๆรู้บ้างไม่รู้บ้าง
1: ตอนแรกไม่รู้ค่ะอยู่กันไปจนมีบุตรแล้ว
0: ครับ
1: ค่ะเพิ่งมารู้ว
0: ่
1: าใช่มีภรรยาอย่างน
0: ี้จริงๆคนหยุดนะครับแต่ว่ามันหยุดไม่ได้ถูกไหมครับมันก็ต้องก็ถือว่ารู้ละคดีรู้ละก็ต้องดำถูกดำเนินคดี
1: ค่ะแล้วทางภรรยาคนที่สองนี่จะสามารถแจ้งเอาผิดสามีได้ไหมคะมาหลอกลวงกันแบบนี
0: ้มันคือมันรู้นิติภาวะทั้งคู่แล้วครับมันคงไปดำเนินคดีตรงนั้นไม่ได้นะครับแต่เพียงแต่เป็นข้อต่อสู้ในการที่เราถ้าถูกเราถูกฟ้องภายหลังคือถูกฟ้องจากภรรยาคนแรกนะครับว่าเราไม่รู้นะครับ
1: ค่ะเรื่องราวตรงนี้คุณผู้หญิงต้องฟังไว้ให้ดีเลยนะคะเพราะว่า ื่องราวแบบนี้คุณผู้หญิงเป็นฝ่ายที่ค่อนข้างจะเสียเปรียบใช่ไหมคะเพราะว่าผู้หญิงนี้ก็ต้องมีการตั้งครรภ์เกิดขึ้นด้วยนะคะต้องดูแลลูกนะคะทางค่ะถ้าคุณผู้หญิงนะคะรักใครชอบใครสักคนหนึ่งก็พยายามอย่าชิงสุกก่อนหามนะคะให้แต่งงาน

ซะก่อนนะคะค่อยมีความสัมพันธ์กันนะคะแล้วก็ดูให้ดีด้วยว่าคุณผู้ชายหรือว่าสามีในอนาคตของคุณเนี่ยได้มีประวัติยังไงนะคะตรงนี้ต้องศึกษากันให้ดีก่อนนะคะเพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องมาเจอกับเรื่องราวเหล่านี้นะคะที่ต้องไปเกี่ยวพันกับเรื่องของกฎหมายค่ะค่ะคุณผู้ชมคะและวันนี้นะคะที่จะลืมไม่ได้เลยนะคะต้องขอพระคุณค่ะพี่ทนายใจดีของเราที่มาให้ความรู้เรื่องราวเกี่ยวกับกฎหมายให้กับเราในวันนี้ค่ะขอขอบคุณพี่วิรัตมากค่ะค่ะสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่ยังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายนะคะก็สามารถติดตาม Twitter นะคะของพี่ทนายวิรัตของเราได้นะคะหรือว่าถ้ามีอะไรจะสอบถามนะคะก็สามารถสอบถามผ่านทาง LINE นะคะได้โดยตรงเลยนะคะตามที่ปรากฏด้านหน้าจอนี้ค่ะค่ะและสำหรับคุณผู้ชมนะคะที่ติดตามรายการของเราไม่ทันหรือว่าอยากจะรับชมรายการของเรานะคะในตอนอื่นๆนะคะก็สามารถรับชมรายการย้อนหลังได้ค่ะที่เว็บไซต์ของรายการเรานะคะทาง www.etvthai.tv ค่ะและสำหรับวันนี้ค่ะเวลาของรายการเราก็หมดลงแล้วค่ะทรายนะคะพี่วิรัตแล้วก็ทีมงานทุกคนต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: อีทีวีภูมิใจเสนอ

0: รายการกฎหมายคลายเครียดปี2
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลนะครับพบกันอีกครั้งกับรายการกฎหมายคลายเครียดปี2ครับผมตอนนี้ผมอยู่ที่จังหวัดอุทัยธานีนะครับแน่นอนว่ามาทำหน้าที่ตลอดหาเรื่องราวที่น่าสนใจคำถามข้อสงสัยคาใจเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายส่งต่อไปยังทนายวิรัตน์ในช่วงทนายคลายฉงนครับจุดที่ผมยืนอยู่นี้คือบริเวณริมแม่น้ำสแกกรังนะครับแม่น้ำสายหลักของจังหวัดอุทัยธานีเราจะเห็นวิถีชีวิตของชาวบ้านริมแม่น้ำได้อย่างชัดเจนนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะขึ้นไปเดินบนสะพานด้านบนนู้นนะฮะเพื่อชมวิวทิวทัศน์ในมุมกว้างของจังหวัดอุทัยธานีกันครับ

0: ด้วยความอุดมสมบูรณ์ของแม่น้ำสแกกรังแห่งนี้ถึงถือว่าเป็นแม่น้ำหัวใจสำคัญของจังหวัดอุทัยธานีนะครับทำให้เราพบเห็นวิถีชีวิตที่หลากหลายและแตกต่างโดยเฉพาะชีวิตบนแพที่แตกต่างจากคนเมืองอย่างชัดเจนครับว่าแต่ว่าชีวิตที่หลากหลายแบบนี้เนี่ยคำถามของเขาจะหลากหลายและแตกต่างด้วยหรือเปล่าพบกับเจ้าของเรื่องคนแรกของเรากันเลยครับ
1: ช่วงลั่นหาเรื่อง
0: หลังจากเราได้ชมบรรยากาศของวิถีชีวิตชุมชนชาวอุทัยธานีที่สะพานริมแม่น้ำกันไปแล้วนะครับคราวนี้เรามาชมชีวิตจริงจากเจ้าของเรื่องของเรากันบ้างในช่วงตลอดหาเรื่องวันนี้นะฮะน้องมิ้นสวัสดีครับเรื่องของมิ้นเป็นยังไงเล่าให้ฟังได้เลยครับ
2: คือหนูแต่งงานอยู่กับแฟนมา5ปีแล้วพี่แต่ทีเนี้ยแฟนหนูอยากจะจดทะเบียนสมรส
0: ครับ
2: แต่หนูไม่อยากจด
0: ทำไมอ่ะ
2: ก็มันเจอปัญหาของคนข้างๆเขามาเล่าให้ฟังว่าจดทะเบียนไปแล้วแล้วก็แฟนไม่มีคนอื่นขอหย่าแต่แฟนไม่ยอมหย่าก็ไปมีอยู่กับไปอยู่กับผู้หญิงคนอื่นแต่พอตัวเองจะไปมีใหม่มั่งเขาก็มาทำร้ายอย่างเงี้ยก็เลยทำให้ไม่อยากจด
0: รู้สึกว่าถ้าจดแล้วมันจะมีข้อผูกมัดเผื่อวันนึงจะเลิกราแล้วแยกทางกันมันจะมีห่วงผูกไว้ที่ทำให้ตัดขาดไม่ได
2: ้ค่ะ
0: ห่วงเรื่องอื่นอีกไหมฮะมีสมบัติอะไรที่แบบไม่อยากให้เขาแบ่งหรือเปล่า
2: ก็มีปัญหาเรื่องลูกอะค่ะ

0: อ่ะคือถ้าจบไปแล้วถ้าเกิดหย่าขึ้นมาเนี่ยลูกจะอยู่กับใคร
1: อ๋อตอนนี้มีลูกแล้วด้วยลูกกี่ขวบครับ
0: 4ขวบค่ะ
1: โอ้4ขวบแล้วนะฮะก็เริ่มพูดคุยรู้เรื่องกำลังซนเลย
0: ค่ะ
1: แล้วลูกจะอยู่กับใครต่อแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยพี่ว่ามันเป็นปัญหาของเพื่อนที่มาเล่าไม่ใช่ปัญหาของมิ้นกับสามีได้มีอะไรระหองระแหงไหมครับ
0: ก็ไม่มีนะคะแต่มันคือมันแบบมันเป็นความกลัวไงเพราะว่าส่วนใหญ่ที่เจอก็จะเจออย่างเงี้ยในครอบครัวเองของตัวเองก็มีประสบการณ์อย่างนี้มาคือคนในครอบครัวก็เจอปัญหาแบบนี้ตลอดเลยทำให้ไม่อยากจด
1: นอยว่างั้นเรานอยไปเองยังไม่ได้มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นกับตัวเราเองนะฮ
0: ะ
1: แล้วสามีได้หวานล้อมหรือว่าชักชวนให้เห็นข้อดีของการจดทะเบียนสมรสบ้างไหมครับอาทิเช่นเราจะไปทำธุรกรรมทางการเงินไปกู้ซื้อบ้านซื้อรถกับแบงก์เอาเงินมารวมกันจะกู้ผ่านง่ายกว่าเขาได้มีการยกเหตุผลเลย
0: ก็ไม่ได้พูดอะไรนะคะแค่บอกว่าอย่าจดแล้วมันเหมือนแบบจะได้ถูกต้องอะไรอย่างเงี้ยแค่อย่าจดเฉย
1: ๆเราไม่ค่อยเห็นกรณีนี้นะปกติจะเป็นแบบผู้หญิงเป็นฝ่ายเรียกร้องนะฮะผู้ชายเรียกร้องจ้าผู้หญิงไม่อยากจดนะครับผู้หญิงเลือกได้แล้วนะฮ
0: ะ
1: เวลาที่เขาแต่งงานเนี่ยมินได้มีการแบบจัดงานอย่างเป็นเรื่องเป็นราวไหมหรือว่าอยู่กินกันเฉยๆ
0: จัดค่ะผูกแขน
1: ผูกข้อไม้ข้อมือเหรออ ๋อแสดงว่าผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายก็รับรู้
0: ผู้ใหญ่รับรู้หมดค่ะ
1: ครอบครัวทั้งสองฝ่ายทันโทษไม่ได้มีปัญหาอะไร
0: ไม่มีค่ะ
1: บาดหมางกันนะฮะ
0: ไม่มีค่ะ
1: สรุปก็คือฟังเรื่องคนรอบข้างมาแล้วทำให้ไม่อยากจด
0: ค่ะ
1: สามีมีรายได้มั่นคงไหมครับ
0: ก็มั่นคงนะคะ
1: แล้วตัวเราอ่ะทำอะไร
0: หนูค้าขายค่ะ
1: หนูค้าขายธุรกิจส่วนตัว
0: ค่ะ
1: สามีทำงานอะไรครับ
0: เป็นลูกจ้างโรงงานลูกชิ้นค่ะ
1: พอจะทราบเดือนคร่าวๆไหมครับ
0: ก็12,000
1: นะฮะเผื่อจะเป็นประโยชน์ในการตอบคำถามของทนายวิรัตแล้วรายได้เฉลี่ยต่อเดือนของหนูได้เท่าไหร่ครับ
0: ก็มันคำนวณไม่ได้
1: เอาคร่าวๆก็ได
0: ้ก็น่าจะ 9,000
1: 9,000 มากสุดได้เท่าไหร
0: ่มากสุดก็เดือนนึงก็เหยียบๆ10,000กว
1: ่
0: า
1: ก็ประมาณ 9,000 ถึง 10,000 ต้นๆเพราะนั้นรายได้ก็ถือว่าใกล้เคียงกันไม่ได้ห่วงว่าเขาจะมาแย่งสมบัติอะไรเราถึงไม่ได้อยากจดทะเบียนไม่ได้กังวลเรื่องนี้นะฮ
0: ะ
1: กังวลเรื่องปัญหาจุกจิกที่จะตามมาในอนาคต
0: ใช
1: ่แต่ว่าไม่ได้คิดจะเลิกกับเขาถูกไหม
0: ไม่ได้คิดค่ะ
1: ไม่ได้คิดจะเลิก
0: แต่คืออนาคตมันก็ไม่แน่นอนไงพี่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าเงี้ย
1: ผู้หญิงนู้นร้ายเหลือเกินนะฮะเอาละครับถามทนายวิรัตเลยอยากรู้อะไรเชิญครับ
0: คือหนูมีข้อสงสัยอยู่ว่าถ้าหนูจดทะเบียนไปแล้วสิทธิประโยชน์ที่หนูจะได้คืออะไรบ้างแล้วจะมีข้อเสียอะไรบ้างแล้วถ้าเกิดหย่าร้างไปแล้วเนี่ยลูกจะอยู่กับใคร
1: เดี๋ยวเราจะประมวลภาพเหตุการณ์ทั้งหมดในรูปแบบการ์ตูนอีกครั้งแต่ก่อนอื่นต้องขอบคุณมิ้นที่นำประสบการณ์และเรื่องตรงกวนใจมาแบ่งปันในวันนี้ขอบคุณมิ้นมากเลยนะครับประมวลภาพเหตุการณ์ในรูปแบบการ์ตูนนี้แล้วฟังคำตอบโดยละเอียดจากทนายวิรัตของเราในช่วงทนายคลายฉงนครับ
2: มิ้นแต่งงานกับแฟนมา5ปีมีลูกด้วยกัน1คนโดยแฟนของมิ้นมีอาชีพเป็นลูกจ้างในโรงงานลูกชิ้นมีเงินเดือน 12,000 บาทส่วนมิ้นค้าขายได้ประมาณ 9,000 ถึง 10,000 บาทแฟนของมิ้นเกิดอยากจะจดทะเบียนสมรสเพื่อให้ถูกต้องแต่มิ้นเคยได้ยินจากคนอื่นว่าคนรอบข้างมักจะเจอปัญหาหลังจากจดทะเบียนสมรสแล้วพอสามีไปมีคนอื่นก็ไม่ยอมเลิกแต่พอผู้หญิงไปมีคนอื่นบ้างกลับถูกทำลายร่างกายมิ้นจึงกลัวการจดทะเบียนสมรสมิ้นจึงอยากรู้ว่าสิทธิประโยชน์และข้อเสียมีอะไรบ้างและถ้าหากมีการหย่าร้างลูกจะต้องอยู่กับใคร
3: ช่วงทนายคลายฉงน
4: ต้อนรับเข้าสู่ช่วงทนายคลายฉงนกับสายกัลยาจงรัตนชูชัยค่ะและเป็นประจำเช่นเคยนะคะสายก็จะมากับพี่ทนายใจดีของเราค่ะพี่ทนายวิรัตหวังปิติพาณิชย์ค่ะสวัสดีค่ะพี่วิรัต
5: สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมครับ
4: ค่ะพี่วิรัตคะเป็นความกังวลใจเกี่ยวกับเรื่องของการจดทะเบียนสมรสของน้องมิ้นนะคะ
5: ครับ
4: พี่วิรัตในฐานะของทนายความนะคะและในฐานะของผู้ชายด้วยคิดว่าการจดทะเบียนสมรสมีข้อดีข้อเสียยังไงบ้างคะ
5: มันเป็นคำถามยอดฮิตนะลูกศิษย์ผมหลายคนก็มาถามเยอะครับผมอยากจะให้คำนิยามนี้แล้วกันนะครับว่ามันจดทะเบียนดีหรือจดไม่ทะเบียนไม่ดีนะครับถ้าคู่สมรสของคุณมีฐานะดีรีบจดครับ
4: เวนิสัยจำไปเลยข้อมูลดูที่ฐานะก่อนเลยใช่ไหม
5: ดูที่ฐานะก่อนเดี๋ยวจะบอกว่าทำไมถึงต้องทำอย่างนั้น
4: ค่ะ
5: ส่วนถ้าคู่สมรสของคุณฐานะไม่ค่อยดีหรือยังเป็นหนี้

0: อยู
1: ่ค่ะ
0: ผมแนะนำว่าให้ดูดูกันไปก่อน
1: คุณผู้หญิงฟังไว้ให้ดีเลยนะคะ
0: เพราะอะไรครับก็คือเวลาที่จดทะเบียนสมรสกันแล้วเนี่ยแม้ว่าสินเดิมของเขาจะไม่เกี่ยวข้อง
1: ค่ะ
0: นะครับสินเดิมก็คือสินที่เขามีกันก่อนหน้านั้นแล้ว
1: มีบ้านมีรถอะไร
0: ก่อนหน้านั้น
1: ไม่เกี่ยวข้องค
0: ่
1: ะ
0: แต่สินสมรสเนี่ยมันจะเกิดขึ้นหลังจากที่มีการสมรสกันนะครับการสมรสคือต้องไปจดทะเบียนนะครับไม่ใช่อยู่เฉยๆนะ
1: แต่งงานได้ไหม
0: แต่งงานไม่ใช่นะครับต้องเป็นการจดทะเบียนก็คือเดินกันไปที่อำเภอนะครับหรือจะเรียกอำเภอมาจดในงานเหมือนหนังทั่วไปก็ได้นะครับก็คือพอเมื่อไหร่ที่เราจดทะเบียนสมมตินะครับน้องทรายเกิดตกลงโปร่งใจครับใครสักคนนึงเนี่ยคนนั้นมีเงินในบัญชีสักพันล้าน
1: เศรษฐีน้ำมัน
0: เงินพันล้านน้องทรายไม่มีส่วนของเขานะครับแต่น้องทรายจะได้เรื่องดอกเบี้ยดอกเบี้ยของเงินต้นเขานั่นแหละ
1: ดอกผลจากทรัพย์สินเก่าของเขาเรามีสิทธ
0: ิ์ใช่นับตั้งแต่วันที่น้องทรายจดทะเบียนสมรส
1: แล้วก็คือรายได้ทุกวันที่เข้ามากับกิจการของเขา
0: คนละครึ่งคนละครึ่งคือน้องทรายเนี่ยนอนอยู่บ้านกระดิกเท้าเลยได้ขึ้นหนึ่งตลอด
1: เพนเล็บ
0: ได้นะครับ
1: สบายอ
0: ีกอันนึงก็คือถ้าสมมติว่าเขามีบ้านมีตึกแถวนะครับไอ้ตรงนี้น้องไม่ได้เกี่ยวข้องกับเขานะครับบ้านตึกแถว
1: เพราะเขามีมาอยู่เดิมแล้ว
0: ใช่แต่ถ้าเขาเอาตึกแถวทั้งหมดเนี่ยไปปล่อยเช่าค่าเช่า
1: เราได้ใช่ไหมคะ
0: ได้ครึ่งหนึ่งครับนั่งเพ่นเล็บอยู่บ้านเลย
1: สบายเลย
0: ได้ครึ่งหนึ่งสมมติเขาได้ค่าเช่าเท่าไหร่เดือนละ10,000-20,000น้องก็ได้ครึ่งหนึ่ง
1: อันนี้นอนเฉยๆเป็นอัมพาตอยู่บ้านได้เลยไม่ต้องทำอะไร
0: ถึงบอกว่าคนที่จดทะเบียนสมรสดีไหมก็ต้องบอกว่าดีแต่คือคนที่เป็นคู่สมรสคุณต้องมีฐานะหน่อย
1: ค่ะ
0: นะครับถ้าไม่มีคือยากจนอะไรอยู่ก็อย่าเพิ่งไปจดนะครับสำหรับข้อดีของมันก็คืออย่างที่บอกว่าได้นี้และอีกข้อดีที่เห็นได้คือว่าทรัพย์สินอะไรต่างๆเนี่ยมันจะสามารถที่จะเราจะมีส่วนร่วมแม้เราจะไม่ได้ลงมือลงแรงกระทำด้วย
1: แม้จะแค่ชี้นิ้วสั่งให้คุณทำอย่างเดียว
0: ก็ได้
1: เราก็ได้
0: ก็ยังได้อยู่ครึ่งหนึ่งเพราะว่ามันจะต่างกับการที่บางคู่ที่เขาไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันนะครับเขาเป็นเพียงแค่อยู่ด้วยกันอันนั้นจะต้องร่วมมือในการทำงานอันนี้จะเรียกไม่เรียกว่าสินสมรสเขาจะเรียกว่ากรรมสิทธิ์ร่วมก็คือสมมติว่าน้องทรายเกิดกับคู่สมรสคือสามีเนี่ยยังไม่จดทะเบียนสมรสน
1: ะ
0: ไปเปิดร้านทำเสื
1: ้
0: อปักเสื้อทำอะไรนู่นนี่นั่นได้ร่วมแรงร่วมใจกันอันนี้ถ้าเกิดรายได้เกิดขึ้นตรงนี้เรียกกรรมสิทธิ์ร่วมก็คือแบ่งกันไป
1: แบ่งไปตามสมควรหรือว่าสัดส่วนยังไงคนละครึ่ง
0: คนละครึ่ง
1: ค่ะ
0: กรณีสมรสกันถ้าสมมติว่าสมรสกันคือไปจดทะเบียนนะครับ
1: จดทะเบียนสมรสค่ะ
0: ก็ไปเปิดเหมือนกันครับเปิดร้านทำเสื้อเหมือนกันน้องทรายนอนอยู่บ้านสามีทำงาน
1: ไป
0: อย่างนี้ก็แบ่งครึ่ง
1: ยังไงก็ครึ่งหนึ่งใช่ไหม
0: ใช่เห็นหน้าต่างกันนะ
1: ค่ะ
0: มันต้องไอ้แรกมันคือมันต้องร่วมมือกันทำงาน
1: แต่ในทางปฏิบัติไซก็เห็นภรรยาริบไปหมดนะคะไม่ได้คนละครึ่ง
0: ใช่แต่ว่าคือถ้าเกิดมีปัญหาเขาจะให้แบ่งครึ่งตลอดนะครับ
1: ในกรณีคือหย่าร้างแล้วก็ต้องมา
0: แบ่งครึ่ง
1: มาดูทรัพย์สินกันมีเท่าไหร่แล้วก็แบ่งครึ่งกันใช่ไหมคะ
0: คือข้อสรุปผมก็คือว่าถ้าคู่สมรสคุณมีฐานะก็ควรจดอ่ะนะครับดีมีประโยชน
1: ์มีประโยชน์เลย
0: ถ้ายังไม่มีก็อย่าเพิ่งไปจดละกันนะครับ
1: แต่ถ้าเป็นมรดกล่ะคะที่พ่อแม่ของฝ่ายชายให้มาหลังจากการที่เราสมรสกันตรงนี้เราจะสามารถมีสิทธิ์ในมรดกเขาได้ไหม
0: ไม่มีสิทธิ์ครับก็คืออย่างนี
1: ้
0: เฉพาะรายได้เนี่ยจะต้องเป็นรายได้ที่เกิดจากเป็นเรื่องของการทำงานเป็นเรื่องของการรายได้จากทำก็คือรายได้ทุกอย่างที่เกิดจากการทำงานนะครับพวกมรดกไม่ได้
1: อีกอันนี้ที่เด็ดเลยเห็นในข่าวค
0: ่
1: ะถูกลอตเตอรี
0: ่
1: ถูกลอตเตอรี่มาพยายามจะหย่ากับภรรยาเพราะว่ากลัวที่จะต้องแบ่งเงินส่วนนั้นแล้วจริงๆแล้วเขาจำเป็นต้องแบ่งไหมคะเงินที่ถูกลอตเตอรี่มาเนี่ย
0: คืออย่างนี้ต้องดูก่อนว่าเขาจดทะเบียนสมรสกันหรือไม่นะครับกรณีเราต้องแยกก่อนนะครับถ้าเป็นการจดทะเบียนสมรสกันเนี่ยจดทะเบียนสมรสกันนะครับเงินจำนวนดังกล่าวเนี่ยที่ไปซื้อเนี่ย มันก็คืออะไรครับ
1: เงินร่วมกัน
0: และเมื่อมันถูกในระหว่างที่สมรสมันคืออะไรครับ
1: ก็ต้องแบ่งคนละครึ่งส
0: ิใช่มันต้องแบ่งคนละครึ่งนะครับแต่ถ้าในกรณีที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันเงินก็ใช้ของเงินตัวเองถูกก็ถูกของตัวเองไม่ต้องแบ่ง
1: สบายเลยอันนี้เราก็ต้องพิจารณาดูให้ดีว่าข้อดีข้อเสีย
0: ต้องเพิ่มอีกข้อนึงครับก็คือว่าไม่ใช่รวยอย่างเดียวต้องสามีต้องมีดวงด้วยนะครับ
1: เราก็จะติดตามไปในกรณีอย่างที่เราเห็นเป็นข่าวก็คือ จดทะเบียนสมรสยังไงก็ต้องแบ่งใช่ไหมคะคร
0: ึ่
1: งหนึ่งด้วยซ้ำ
0: ใช่ครับ
1: นะคะตรงนี้ก็คือภรรยาสามารถฟ้องร้องได้ใช่ไหม
0: ได้แบ่งครึ่ง
1: ค่ะแล้วก็อีกเรื่องนึงที่คุณมิ้นนะคะเป็นกังวลใจอยู่ก็คือเรื่องของบุตรที่จะเกิดมานั่นเองพี่รัฐคะระหว่างบุตรที่พ่อแม่จดทะเบียนสมรสกันกับบุตรที่พ่อแม่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันมันจะเป็นยังไงคะมีผลยังไงต่อตัวบุตรบ้าง
0: เอาอย่างนี้ครับก็คือว่าเอาที่ไม่จดทะเบียนสมรสแล้วกัน
1: ค่ะ
0: กรณีไม่จดทะเบียนสมรสแล้วเกิดมีบุตรขึ้นมาลูกเนี่ยจะเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของหญิงเท่านั้น
1: อ้าวคนเป็นพ่อสมมุติว่าวันไม่ต้องสมมุติแหละคือเรื่องจริงเลยคือวันไปคลอดเนี่ยก็ต้องลงชื่อว่าใครเป็นพ่อนะคะ
0: ครับ
1: ตรงนั้นไม่มีส่วนเลยเหรอคะ
0: ตรงนั้นเป็นเรื่องอีกเรื่องนึงนะครับเป็นการรับรองบุตรโดยพิธีนัยแต่ว่ามันไม่สามารถที่จะทำให้ถึงการเป็นการปกครองนะครับมันเป็นเรื่องของเพียงสิทธิในการที่จะรับมรดกอย่างเช่นถ้าในกรณีที่คุณไปรับรองบุตรลักษณะนั้นเนี่ยเกิดพ่อเสียชีวิตลงบุตรยังได้มรดกนะครับแต่ถ้าเป็นอีกแบบนึงในกรณีที่เป็นการรับรองอีกแบบนะครับคือต้องไปจดทะเบียนเลยจดทะเบียนรับรองบุตรเลยอันนี้ต้องไปจดที่อำเภอครับหรือมาสมรสกันภายหลังอย่างนี้เนี่ยมันจะมีสิทธิ์รับมรดกของกันและกันและพ่อเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะปกครองบุตรได้
1: เดี๋ยวก่อนนะคะการจดทะเบียนรับรองบุตรกับการที่ตอนลูกเกิดมาแล้วใส่ชื่อว่าเป็นพ่ออันนั้นเหมือนกันไหมคะ
0: ไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันการรับรองอย่างที่ว่าเนี่ยเป็นการรับรองบุตรเรื่องการเรื่องมรดกนะครับแต่ในกรณีที่เป็นการจดทะเบียนรับรองบุตรเนี่ยตรงนี้จะมีสิทธิในการปกครองบุตร
1: อ
0: ันนั้นเป็นแค่สิทธิในการรับมรดกแต่ว่าสิทธิปกครองเช่นเรามีสิทธิจะปกครองสั่งสอนลูกแล้วก็มีสิทธิที่จะเลี้ยงดูเขานะครับแต่แบบแรกเนี่ยอาจจะไม่มีสิทธิ์เลี้ยงดู
1: การรับรองบุตรก็คือจะต้องมีเอกสารที่เป็นเรื่องของการรับรอง
0: ต้องไปจดที่อำเภอ
1: ที่จดที่อำเภอเท่านั้นเลยใช่ไหมคะ
0: ใช่และตรงนี้มีประเด็นด้วยนะครับว่าถ้าอายุยังไม่สามารถเขียนหนังสือได้อะไรเงี้ยครับต้องร้องต่อศาลถึงจะสามารถจดได
1: ้
0: นะคร
1: ับต้องไปร้องต่อศาลด้วยทางที่ดีถ้าไม่ได้มีปัญหาอะไรกันก็แต่งงานก็จดทะเบียนสมรสดีที่สุดนะคะจะได้มีสิทธิ์ในตัวบุตรทั้งพ่อและแม่ด้วยใช่ไหมคะอันนั้นที่เราพูดกันไปคือเป็นส่วนของการที่พ่อแม่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสแล้วต่อมาในส่วนของที่พ่อแม่จดทะเบียนสมรสกันล่ะคะเพศของบุตรเนี่ยมีส่วนในการแบ่งแยกลูกไปไหมเมื่อหย่าร้างกัน
0: คือถ้ามีการจดทะเบียนสมรสกันแล้วเนี่ยกฎหมายก็บอกว่าพ่อและแม
1: ่
0: มีสิทธิปกครองบุตรเท่ากันก็คือร่วมกันปกครองบุตรเนี่ยแหละนะครับก็พ่อแม่ก็มีสิทธิ์เท่ากันไม่มีใครมากมายกว่ากันเท่าไหร่
1: แต่ถ้าถึงเวลาที่จะต้องแบ่งลูกไปเลี้ยงจริงๆอะค่ะเกณฑ์ของเพศมีส่วนตัดสินมีส่วนช่วยในตรงนั้น
0: เราเข้าใจผิดกันมาโดยตลอดนะครับจริงๆการที่จะมีการสมมติว่าเกิดต้องหย่าร้างกันคนที่จะมีสิทธิ์ที่จะปกครองบุตรเนี่ยศาลเขาจะดูอย่างนี้ครับดูว่าจริงๆไม่เรียกว่ารวยกว่านะครับเรียกว่ามีโอกาสมากกว่าอย่างเช่นนะอย่างเช่นนะครับคือตัวฝ่ายหญิงเนี่ยต้องไปอยู่ต่างประเทศโอกาสของลูกที่จะไปเรียนต่างประเทศเป็นไงครับ
1: มาก
0: มากมหาศาลเลย
1: ใช่มีความเจริญก้าวหน้าได้มากกว่า
0: แต่ถ้าในกรณีที่แยกกันแล้วสามีเนี่ยอดีตสามีเนี่ยนะครับไปแต่งงานใหม่แล้วลูกเป็นลูกสาวอะไรเงี้ยอันที่หรือว่าเป็นลูกชายเงี้ยนะครับอาจจะไม่สะดวกฝ่ายหญิงอาจจะมีสิทธิ์มากกว่าตรงนี้ศาลจะดูหลายๆเรื่องว่ามีความเขาเรียกมีความเจริญก้าวหน้ามากกว่ากันท่านเอง
1: ก็คือปัจจัยหลายๆอย่างก็ศาลจะนำมาพิจารณาในการแบ่งแยกเด็กออกไปเลี้ยง
0: ใช่ไหมคะแต่ท้ายที่ดีเนี่ยมันก็จะมีบางที่นะครับก็จะใช้วิธีการน้องชายไปดูแล2วันสามีไปดูแล4วัน5วันอะไรเงี้ยแบ่งกันแต่อันนี้ผมไม่ค่อยแนะนำนะครับเพราะว่าสมมติว่าเกิดมันเลิกกันแล้วนะครับแต่ว่าฝ่ายหญิงต้องเลี้ยงดูแล้วฝ่ายชายต้องไปมาเยี่ยมดูบุตรอยู่ตลอดเนี่ยบางทีแฟนใหม่ไม่เข้าใจทะเลาะกัน
1: ทะเลาะกันอีก
0: ใช่ถ้าทะเลาะกันแค่ปากเสียงก็ดีอาจจะยิงกันตายก็ได้นะครับ
1: พูดถึงแฟนใหม่แล้วปัจจัยของการมีคู่ใหม่ของแต่ละคนอันนี้เป็นส่วนตัดสินในการแบ่งบุตรไหมคะว่าคนที่ยังไม่มีสามีหรือภรรยาใหม่จะมีสิทธิ์ที่จะได้รับบุตรไปเลี้ยงมากกว่า
0: คือมันก็มีครับเพียงแต่ว่าสมมติถ้าเรามีลูกสาวอ่
1: ะ
0: ลูกสาวจะไปอยู่กับพ่อใหม่มันก็
1: ใช่
0: มันก็น่าหวาดกลัวนะครับ
1: นี่ก็เป็นเรื่องราวของเรื่องของการจดทะเบียนสมรสนะคะในเรื่องต่อไปจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรนั้นไปติดตามรับชมที่คุณตูนกันเลยค่ะ
2: ขอบคุณคำตอบดีๆจากทนายวิรัตนะครับก็ได้เห็นกันแล้วนะครับว่าจดทะเบียนสมรสมีข้อดีข้อเสียอย่างไรบ้างมาฟังเจ้าของเรื่องคนต่อไปดีกว่าว่าเขามีข้อสงสัยอะไรนะฮะน้องเต้ยสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
2: เล่าเรื่องมาได้เลยครับนุเตอร
3: ์ก็พอดีว่าคบหาอยู่กับแฟนนะคะพี
2: ่ครับแล้วไงต่อ
3: ก็คบกันมาได้สักพักแล้วครับ
2: แล้วก็กี่ปีแล้ว
3: ก็ประมาณยังไม่ถึงปีครับ
2: ไม่ถึงปีแล้วก็ไม่นานนัก
3: ใช
2: ่แฟนทันโทษฮะเป็นผู้หญิงผู้ชาย
3: เป็นผู้หญิงคร
2: ับ แฟนเป็นผู้หญิงนะฮะเราอายุเท่าไหร่ครับ
3: อายุ16
2: แฟนอายุ
3: 20คร
2: ับ อ๋อแฟนก็ถือว่าบรรลุนิติภาวะแล้วนะฮะตั้งได้แล้วเข้าผับได้แล้วนะฮะอายุ20แล้วไงต่อครับ
3: แล้วพอดีว่าเกิดว่าพ่อแม่ของเราก็ไม่ค่อยชอบหน้าเขาเท่าไหร่
2: เหรอเขาเคยมีเรื่องบาดหมางอะไรกับพ่อแม่ของเต้ยไหม
3: จะเป็นการตีครับทุบตีเรา
2: ตีพ่อแม่เรา
3: ตีเรา
2: ตีเรานะฮะตีเราทำไมฮะทะเลาะกันแล้วตีกัน
3: ใช่ทะเลาะกัน
2: แล้วทำไมพ่อแม่ถึงรู้เรื่องเราเล่าให้ฟังอ่ะ
3: คือพาเขาไปบ้านเราพาไปให้ญาติเรารู้จัก
2: แล้วเขารู้ได้ไงว่าแฟนเราทุบตีเรา
3: เขาเห็น
2: ตีต่อหน้าพ่อแม่เลยเหรอ
3: ใช่
2: ตอนที่ไปบ้านเนี่ยนะ
3: ใช่นั่งอยู่หลังรถแล้วเหมือนว่าจะทะเลาะกันหลังรถ
2: โดยที่พ่อแม่ขับรถอยู่แล้วตีกันอยู่หลังรถเลยเนี่ยนะฮะ
3: ใช่
2: เป็นการทำร้ายกันอย่างอุกอาจเหลือเกินเรียกว่าไม่เกรงใจพ่อแม่กันเลยพ่อแม่ก็เลยไม่ชอบว่าทำไมมาตีลูกสาวฉันต่อให้ลูกสาวฉันอาจจะไม่ได้สาวอย่างคนอื่นๆแต่ลูกสาวฉันก็ฉันหวงนะอย่างนี
3: ้เหมือนเขาจะคิดว่าเรายังเด็กอยู่แล้วเหมือนเขาไม่เคยปล่อยเราอย่างเงี้ย
2: ก็คือหวง
3: ใช่แล้วเขามาปล่อยเขามาลองปล่อยอย่างนี้แล้วเขาไม่เห็นแบบนี้คือเขาไม่ชอบ
2: ท่านโทษฮะแต่เหตุการณ์ที่ตีกันในรถเนี่ยมันรุนแรงแค่ไหน
3: ก็ไม่ถือกับรุนแรงแค่เราประชดเขาด้วยกันจะกระโดดรถให้ถ้าไม่พอใจ
2: เดี๋ยวนั่นเรียกว่าไม่รุนแรงมีรุนแรงกว่านั้นอีกเหรอ
3: ไม
2: ่แต่เราพูดเฉยๆเราไม่ได้จะทำจริงใช่ไหม
3: ใช่
2: ไม่ได้ว่าเปิดประตู
3: รถมันจอดพอดีรถติดรถเลยจอดเราเลยบอกเขาว่าเราจะกระโดดรถให้ถ้าไม่พอใจที่เราอยู่ตรงนี
2: ้แล้วแฟนว่าไง
3: แฟนก็นั่งนิ่งมีแต่พี่เราที่ห้ามไว
2: ้อ้าวแล้วเขาก็ไม่เห็นตีเราตรงไหนเลยนี่แล้วตีตอนไหนอ
3: ่
2: ะ
3: ไปตีเมื่อถึงบ้าน
2: อ๋อไปตีเมื่อถึงบ้านตีในที่นี้คือตีเล่นๆหรือตีแบบตบตีเจ็บตัวจริงจัง
3: เจ็บตัวจริงจัง
2: เจ็บตัวจริงจังเลยนะฮะเพราะนั้นแล้วคุณแม่ก็เลยคุณพ่อคุณแม่ก็เลยไม่ค่อยชอบแฟนคนนี้เท่าไหร
3: ่ทางครอบครัวจะไม่ค่อยชอบ
2: ครับแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นต่อจากนี้คืออะไรฮะสิ่งที่น้องเต้ยอยากรู
3: ้ก็อย่างนี้พอดีว่าเรามีรายได้ร่วมกันคือต่างคนต่างทำงานแต่ว่าเนื่องจากที่หนูยังไม่ได้เปิดบัญชีแล้วเขาเปิดบัญชีก่อนนี
2: ้
3: รายได้หนูก็เลยต้องโอนเข้าบัญชีเขา
2: ทั้งหมดเราเปิดบัญชีได้แล้วนี่อายุ15ทำแบบประชาชน
3: ตอนนั้นหนูยังใช้บัตรประชาชนเก่าอยู่ยังไม่ทำใหม่เพราะว่ามันยังใช้ของเด็กหญิง
2: อ๋อเรื่องธุรกรรมเดี๋ยวต้องถามทนายวิรัตนะฮะว่าง่ายคือตอนนั้นคบกับเขาแล้วยังเป็นเด็กหญิงอยู
3: ่ใช
2: ่แล้วเรายังไม่สามารถทำธุรกรรมทางการเงินได้ก็เลยต้องใช้ชื่อแฟนไปก่อน
3: ใช่
2: เรามีรายได้จากอะไรครับเต
3: ้การทำงาน
2: ทำอะไรฮะ
3: ตอนนั้นไปรับจ้างเขา
2: เป็นแบบจ็อบฟรีแลนซ์ไปอย่างเงี้ยเหรอ
3: ประมาณนั้น
2: แล้วเขามีรายได้ประจำไหมครับ
3: ไม่ก็ทำด้วยกันแต่ว่าคนละที่
2: อ๋อคือแยกย้ายกันแต่หาเงินแล้วก็มาใช้ด้วยกัน
3: ใช
2: ่แต่ชื่อทั้งหมดที่เป็นเจ้าของเงินเนี่ยเป็นชื่อแฟน
3: ใช่
2: แล้วยังไงต่อฮะ
3: ก็เหมือนจะเป็นของเขาแหละบัญชีก็ของเขาเหมือนทุกอย่างของเขาแต่เป็นเงินหนูที่โอนเขา
2: อันนี้จะปรึกษาทนายหรือแค่มาระบายเฉยๆ
3: ปรึกษาทนายค่ะ
2: จะปรึกษาว่า
3: ถ้าสมมติวันหนึ่งแบบมันมีเหตุการณ์ที่ต้องเลิกกันจริงๆรายได้ที่เข้าไปทางเขานี้เราจะสามารถเอากลับมายังไงหรือว่าไม่สามารถเอากลับมาได
2: ้อ๋อนี่คือถามเผื่อไว้ในอนาคตนะฮะว่ารายได้ที่หามาร่วมกันแต่ท้ายที่สุดเนี่ยฝ่ายแฟนเป็นคนเก็บไว
3: ้
2: เพราะว่าเป็นชื่อเจ้าของเงินเราจะสามารถแบ่งทรัพย์สินสมบัติตรงนั้นได้หรือเปล่าแล้วคิดจะจริงจังอะไรมากกว่านี้ไหมฮะกับแฟนคนนี
3: ้ตอนนี้ก็จริงจังแต่อนาคตมันก็ไม่แน่นอนอย่างเงี้ย
2: เพราะนั้นสิ่งที่เต้ยอยากรู้มีเรื่องอะไรอีกไหมครับนอกจากเรื่องนี
3: ้ก็เรื่องจดทะเบียน
2: จดทะเบียนสมรส
3: ใช
2: ่อ๋อนี่อายุ16จริงจังคิดถึงการจดทะเบียนสมรสเลยเหรอ
3: ก็คิดเผื่ออนาคตไว
2: ้เป็นเด็กที่มีวิสัยทัศน์มากๆนะฮะจดทะเบียนสมรสแล้วคำถามคืออะไรฮะ
3: ก็สามารถจดได้ไหม
2: ที่เป็นเพศเดียวกันเนี่ยนะในประเทศไทยณตอนนี้นะฮะ
3: สามารถจดได้หรือยัง
2: เลยทำไมถึงอยากจด
3: ก็มันจะได้มั่นใจอย่างเงี้ย
2: มั่นใจในเรื่องอะไรเรื่องแบ่งสมบัติเหรอ
3: ก็เรื่องการเงินเรื่องทุกอย่างที่ซื้อร่วมกัน
2: อย่างน้อยก็จะได้เป็นทรัพย์สินร่วมกันของคน2คน
3: ค
2: ไม่ได้เป็นชื่อของคนคนเดียวนะฮะผมถามเผื่อให้อีกนิดนึงได้ไหมสมมุติว่าวันหนึ่งน้องเต้ยบรรลุนิติภาวะแล้วเนี่ยอายุ20ปีบริบูรณ์แล้วเนี่ยเราจะมีการแบ่งทรัพย์สมบัติที่เคย มีร่วมกันในตั้งแต่อายุ16 17 18 19เนี่ยเป็นของคน2คนได้หรือเปล่าอยากรู้ไหมเผื่อคบกันไปนาน 4-5 ปีข้างหน้าในอนาคตนะฮะมีเรื่องนี้นะที่อยากรู้นะฮะเอาล่ะวันนี้ขอบคุณเต้ยที่นำเรื่องราวและคำถามค้างคาใจมาแบ่งปันกับผมแล้วก็คุณผู้ชมขอบคุณน้องเต้ยนะครับไปประมวลภาพเหตุการณ์ทั้งหมดในรูปแบบการ์ตูนกันอีกครั้งแล้วไปฟังคำตอบจากทนายวิรัตกันในช่วงทนายคลายฉงน
4: เต้ยอายุ16ปีคบหากับแฟนอายุ20ปีมาได้เกือบ1ปีแต่ทางบ้านของเต้ยไม่ค่อยชอบแฟนของเต้ยเพราะเคยทะเลาะกันและตบตีเต้ยต่อหน้าพ่อแม่ตอนที่พาไปบ้านของเต้ยเต้ยกับแฟนมีรายได้ร่วมกันแต่รายได้ของเต้ยไปเข้าบัญชีของแฟนเพราะเต้ยยังไม่ได้เปิดบัญชีเต้ยจึงอยากรู้ว่าหากวันหนึ่งเลิกกับแฟนเต้ยจะสามารถแบ่งทรัพย์สินที่เต้ยเคยหามาได้จากบัญชีของแฟนได้หรือไม่และเต้ยจะสามารถจดทะเบียนสมรสกับแฟนได้หรือเปล่า
1: ค่ะพี่วิรัตน้องเต้ยน่ารักเลยทีเดียวนะคะเป็นเรื่องราวของความรักในเพศเดียวกันนะคะตรงนี้ก็ในส่วนของในแง่การใช้ชีวิตมันก็ง่ายอยู่แล้วแหละถึงมีทะเลาะมีปากเสียงกันบ้างแต่ในแง่ของกฎหมายสิคะการที่รักในเพศเดียวกันเนี่ยมันใช้ชีวิตง่ายไหมคะในเรื่องของอย่างน้อยเรื่องทรัพย์สินที่น้องเต้ยสงสัยคือทำงานมาก็ให้แฟนเก็บเป็นชื่อของแฟนในบัญชีหมดถ้าเลิกลากันเข้าสักวันหนึ่งเงินส่วนนี้จะเป็นยังไงคะ
0: คือเรื่องนี้เป็นเรื่องที่คลาสสิกมากนะครับเป็นอะไรที่ทะเลาะกันมาเยอะละนะครับ
1: เจอบ่อยเลยใช่ไหม
0: คะใช่ใช่แล้วมันมันเป็นคดีด้วยที่เป็นเคยมีคำตัดสินวางหลักเรื่องนี้ไว้เลยนะครับก็คือว่าคล้ายๆว่าเป็นเกย์กับเกย์หรือก็กระเทยกับกระเทยเนี่ยอยู่ด้วยกันผลก็คือเข้ามาช่วยลงทุนลงแรงกันมาเปิดร้านทำผมชื่อดังเลยนะครับปรากฏว่าก็สร้างกันไปสร้างมาก็
1: อันนี้คือคดีที่เกิดขึ้นจริงใช่ไหม
0: จริงๆเลยครับก็คือฝากไว้กับคนหนึ่งเลยคนนี้ฝากฉันก็ทำงานก็ช่วยกันทำแต่คน
1: ก็คือความไว้ใจตอนรักกันนะเนาะ
0: ใช่ครับก็คือฝากกันนี่อีกคนนึง คนนึงก็ทำก็ทำทั้งคู่นี่แหละปรากฏว่าคือต้องยอมรับเพศลักษณะนี้มีความรักที่ก็ไม่คงทนมากและจริงๆเพศชายกับเพศหญิงก็มีความรักไม่คงทนเหมือนกัน
1: ใช่ในสมัยในยุคสมัยนี้
0: ใช่เพราะนั้นเขาก็เลิกกันแต่เลิกกันทำไงครับมันมีร้านที่ใหญ่โตมากแล้วเงินทำยังไงปรากฏว่าคนที่เก็บเอาไว้บอกว่าก็เงินชั้นไงตรงนี้ก็เกิดเหตุการณ์ตรงนี้เขาก็ฟ้องร้องกัน
1: เลิกรักเสร็จแต่ก็ยังไม่ซื่อตรงต่อกัน
0: ใช่เขาก็ฟ้องร้องกันพอฟ้องร้องกันจนสุดท้ายเนี่ยศาลก็ตัดสินนะครับว่าเงินที่เกิดขึ้นเนี่ยทรัพย์สินที่เกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยไม่ได้แม้ว่าไม่ได้เป็นลักษณะของเพศชายเพศหญิงมาสมรสกันนะครับเป็นเรื่องที่เป็นคู่เขาเรียกเพศเดียวกันมาสมรสกันตรงนี้เนี่ยศาลก็มองว่ามันเป็นสิ่งที่ทำร่วมกันก็คือเป็นกรรมสิทธิ์ร่วมกันอย่างนี้ก็ต้องแบ่งคนละครึ่ง
1: ค่ะ
0: นะครับก็เลยต้องแบ่งคนละครึ่งกันไป
1: ก็เลยไกล่เกลี่ยกันได้ถึงแม้จะไม่มีทะเบียนสมรสก็ตาม
0: ก็ต้องแบ่งคนละครึ่งครับแต่ในคดีนี้เขาฟ้องถึงศาลฎีกาเลยนะครับเพราะว่าเป็นร้านใหญ่มากนะครับ
1: ก็คือคงรายได้ดีนะ
0: รายได้ดีครับเรื่องตัดผมอะไรเงี้ยครับร้านทำผมนะครับ
1: ถ้ามองในส่วนของการเอื้ออาทรต่อกันนะถ้าแบ่งกันดีๆคงจะไม่ต้องถึงลงถึงศาล
0: ใช่แต่ว่าในอนาคตข้างหน้าเนี่ยนะครับในอนาคตข้างหน้าเนี่ยประเทศไทยก็เริ่มจะมีแนวคิดนี้แล้วนะครับก็คือว่าจะมีการจัดการเรื่องเขาเรียกคู่เหมือน
1: ก็คือรักร่วมเพศไซกำลังจะถามเลยทีเดียวว่าประเทศไทยมีการรับรองเรื่องการจดทะเบียนสมรส
0: คือปัจจุบันยังไม่มีการรับรองนะครับแต่เพียงแต่ว่าในหลายๆประเทศเนี่ยเขาทำกันแล้วนะครับแต่เพียงแต่ว่าจะทำเป็นในลักษณะไหนนะครับอย่างในบางประเทศเนี่ยเขาก็ใช้วิธีการจดทะเบียนสมรสโดยใช้กฎหมายที่มีอยู่ในปัจจุบัน
1: ก็คือเหมือนชายกับหญิงเลย
0: ใช่ก็จดทะเบียนกันไปแล้วแต่ปัญหาของบ้านเราเนี่ยคือเนื่องจากกฎหมายเนี่ยมันไม่ได้เอื้อขนาดนั้นมันคือมันยังมีความเรียกว่าเพศหญิงเพศชายอยู่ถ้าแก้ก็แก้กันระเบิดเลย มันเยอะมากก็จะมีแนวคิดอย่างหนึ่งก็คือจะเป็นการแนวคิดที่ว่าให้สร้างกฎหมายขึ้นมาชุดหนึ่งก็เรียกระหว่างคู่เหมือนอะมาสมรสกัน
1: กฎหมายรักร่วมเพศ
0: ใช่แต่ว่าตรงนั้นเนี่ยเขาจะใช้ในอังกฤษเนี่ยเขาจะใช้คำว่าเขาเรียกอะหุ้นส่วนทางแพ่ง
1: ก็คือแยกตัวกฎหมายออกมาไม่เหมือนกับกฎหมายสามีภรรยาทั่วไปไม่เหมือนกัน
0: ก็จะมาเขียนอีกชุดกฎหมายนึงว่าเขาต้องสองคนเนี่ยจะรวมกันยังไงจะอย่างฝ่ายชายฝ่ายหญิงเนี่ยปกติคือเริ่มต้นของครอบครัวการไปจดทะเบียนสมรสแล้วจนเลิกกันยังไงเช่นกันครับในส่วนของหุ้นส่วนทางแพ่งเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าเขาจะเริ่มสมรสกันเริ่มเป็นหุ้นส่วนกันเมื่อไหร่แล้วในระหว่างทางเนี่ย พวกสินทรัพย์สินที่ได้เกิดขึ้นเนี่ยแบ่งกันยังไงและจะเลิกกันเลิกกันแบบไหนต้องมีชุดของช่องกฎหมายนี้ขึ้นมาเลย
1: แต่ตอนนี้ประเทศไทยยังไม่มีชุดนี้รองร
0: ับ
1: แต่ในอนาคตแสดงว่าต้องมี
0: คือก็เตรียมไว้แล้วครับก็มีเตรียมไว้ก็มีเคยสอบถามกันมาแล้วก็อาจจะมีแต่ว่ายังไม่มีในขณะนี
1: ้ค่ะแล้วสำหรับเรื่องราวของน้องเต้ยนี่พี่วิรัตมีอะไรจะแนะนำกับน้องเต้ยไหมคะ
0: ก็ผมว่าเขาเรียกอะไรเราควรที่จะระมัดระวังไว้ดีกว่านะครับเรื่องเงินเรื่องทองจริงๆไม่เข้าใครออกใครนะครับผมว่าเรื่องเงินก็คงจะต่างคนต่างเก็บนะครับแล้วก็หรือไม่ถ้าจะเก็บกันเนี่ยก็ต้อง

0: ปัจจุบันการกระทำความผิดอาญาในประเทศไทยมีเพิ่มมากขึ้นผู้ต้องหาจำเลยและผู้เสียหายควรทราบถึงสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญาของตนศูนย์คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญาของศาลแขวงพระนครเหนือจึงมีภาระหน้าที่ให้ความรู้และความเข้าใจถึงกระบวนการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญาเพื่อให้บุคคลเหล่านั้นทราบถึงสิทธิเสรีภาพตั้งแต่ชั้นผัดฟ้องฝากขังตลอดจนถึงชั้นพิจารณา
1: ดังเช่นคดีนี้นายสาธิตหรือมากแจ่มใสนายอนิวัฒน์หรือบอยกว้างขวางและนายประวินหรือเคนปกป้องถูกเจ้าพนักงานตำรวจจับกุมในข้อหาร่วมกันทำให้เสียทรัพย์และร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่นพนักงานสอบสวนนำตัวผู้ต้องหามายื่นผัดฟ้องและฝากขังต่อศาลเพื่อขอเวลารวบรวมพยานหลักฐานและสรุปความเห็นว่าควรสั่งฟ้องผู้ต้องหาต่อพนักงานอัยการหรือไม่ซึ่งผู้ต้องหามีสิทธิ์ที่จะพบและปรึกษาทนายความรวมถึงมีสิทธิ์ที่จะคัดค้านการผัดฟ้องและฝากขังแต่ระหว่างนี้ผู้ต้องหาจะถูกคุมขังตามคำสั่งศาล5คราวคราวละไม่เกิน6วันรวม30วันเว้นแต่ผู้ต้องหาจะได้รับอนุญาตจากศาลให้ปล่อยตัวชั่วคราวในชั้นสอบสวน
0: หลายคนคงมีคำถามว่าการขอปล่อยตัวชั่วคราวในชั้นสอบสวนนั้นมีขั้นตอนอย่างไรและผู้ต้องหาทุกคนมีสิทธิในการได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวหรือไม่วันนี้ท่านผู้พิพากษาจะมาให้ความรู้แก่พวกเราค่ะ
2: สำหรับการปล่อยตัวชั่วคราวสอบสวนหรือที่เรียกว่าการประกันตัวจะมีอยู่ด้วยกัน3ประเภทนะครับประเภทแรกคือการปล่อยตัวชั่วคราวแบบไม่มีประกันในประเภทนี้ผู้ต้องหาไม่ต้องทำสัญญาประกันต่อศาลแต่จะต้องสาบานตนว่าจะมาศาลตามนัดทุกนัดในประเภทที่2คือการปล่อยตัวชั่วคราวแบบมีประกันในประเภทนี้ผู้ต้องหาจะต้องทำสัญญาประกันต่อศาลว่าจะมาศาลตามนัดทุกนัดส่วนในประเภทที่3ประเภทสุดท้ายนะครับคือการปล่อยตัวชั่วคราวแบบมีประกันและหลักประกันในประเภทนี้ผู้ต้องหาจะต้องทำสัญญาประกันต่อศาลว่าจะมาศาลตามนัดทุกนัดพร้อมทั้งต้องเสนอหลักประกันด้วยซึ่งหลักประกันนั้นก็มีได้หลายประเภทนะครับยกตัวอย่างเช่นเงินสดที่ดินหรือกรมธรรม์ประกันภัยอิสรภาพสำหรับผู้ที่มีฐานะยากจนก็สามารถที่จะขอความช่วยเหลือด้านหลักประกันได้จากกระทรวงยุติธรรมนะครับสำหรับผู้ที่มีสิทธิ์ยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวก็อาจเป็นได้ทั้งตัวผู้ต้องหาเองญาติของผู้ต้องหาหรือนายจ้างโดยสามารถที่จะยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวได้ที่งานประชาสัมพันธ์ของศาลและสามารถรอฟังคำสั่งได้ในวันเดียวกันในการพิจารณาคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวศาลก็จะพิจารณาจากหลายๆปัจจัยนะครับยกตัวอย่างเช่นความหนักเบาแห่งข้อหาพฤติการแห่งคดีส่วนในกรณีที่ศาลไม่อนุญาตให้ประกันตัวผู้ต้องหามีสิทธิ์ที่จะอุทธรณ์คำสั่งของศาลได้หรือมีสิทธิ์ที่จะยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวใหม่ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับโดยสามารถที่จะยื่นคำร้องเมื่อไหร่ก็ได้ในเวลาราชการส่วนในกรณีที่ศาลอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหามีหน้าที่จะต้องมาศาลตามนัดทุกนัดถ้าไม่มาศาลจะมีคำสั่งออกหมายจับและมีคำสั่งปรับผู้ประกันตามสัญญาครับ
1: ชั้นสอบสวนในหมากและในเคนยื่นขอประกันตัวศาลอนุญาตแต่ในบอยไม่ได้ยื่นขอประกันตัวจึงถูกคุมขังที่เรือนจำต่อมาพนักงานอัยการเป็นโจทก์ฟ้องในหมากในบอยและในเคนเป็นจำเลยในความผิดฐานร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่นและฟ้องในหมากในความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์อีกฐานหนึ่งซึ่งในหมากเคยกระทำความผิดฐานชิงทรัพย์มาก่อนและศาลพิพากษาลงโทษจำคุก5ปีจึงถูกขอให้เพิ่มโทษในคดีนี้ส่วนในบอยเคยกระทำความผิดฐานขับรถขณะเมาสุราและศาลพิพากษาลงโทษจำคุก2เดือน

0: แต่โทษจำคุกศาลรอการลงโทษไว้มีกำหนด2ปีในบอยกระทำความผิดนี้ภายในระยะเวลาที่ศาลรอการลงโทษจึงถูกขอให้บวกโทษ2เดือนเข้ากับโทษในคดีนี้ในมาในบอยและในเคนจะมีสิทธิและเสรีภาพในฐานะจำเลยคดีอาญาอย่างไรบ้างวันนี้ท่านผู้พิพากษาจะมาให้ความรู้กับพวกเราค่ะ
1: สำหรับสิทธิของจำเลยในชั้นนี้นะครับจำเลยมีสิทธิ์ที่จะขอปล่อยตัวชั่วคราวได้โดยขั้นตอนและรูปแบบก็จะเหมือนกับการปล่อยตัวชั่วคราวในชั้นสอบสวนนอกจากนี้จำเลยยังมีสิทธิ์ที่จะมีทนายความด้วยหากเป็นคดีที่มีอัตราโทษจำคุกถ้าจำเลยไม่มีทนายความและจำเลยต้องการทนายความศาลก็จะตั้งทนายความขอแรงให้โดยจำเลยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆนะครับหลังจากนั้นศาลจะอ่านและอธิบายฟ้องจำเลยฟังในขั้นตอนนี้จำเลยมีสิทธิ์ที่จะให้การปฏิเสธหรือว่ารับสารภาพก็ได้หลังจากนั้นก่อนที่จะถึงกำหนดวันนัดสืบพยานโจทก์และจำเลยศาลจะนัดให้บุคคลที่เกี่ยวข้องมาที่ศาลโดยจะเรียกนัดนี้ว่านัดคุ้มครองและเสรีภาพเพื่อที่ศาลจะแจ้งสิทธิตามกฎหมายต่างๆให้บุคคลที่เกี่ยวข้องในคดีทราบนะครับอีกทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสให้จำเลยและผู้เสียหายได้มีโอกาสพูดคุยกันครับ
0: ในวันนัดคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพโจทก์ผู้เสียหายในแม็กและในเคนพร้อมทนายความมาศาลส่วนในบอยถูกเบิกตัวมาจากเรือนจำพบผู้พิพากษาเพื่อดำเนินการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพศาลจะสอบถามถึงเหตุการณ์และความเป็นมาของคดีโดยเปิดโอกาสให้ผู้เสียหายและจำเลยพูดคุยกันพร้อมแจ้งสิทธิของจำเลยให้ในมาในบอยและในเคนฟังอีกครั้งและอธิบายสิทธิของผู้เสียหายให้ทราบดังนี้สิทธิของผู้เสียหายมีดังนี้ 1. ผู้เสียหายมีสิทธิที่จะเข้าร่วมเป็นโจทก์กับพนักงานอัยการเพื่อดำเนินคดีกับจำเลยและมีสิทธิอุทธรณ์หรือฎีกาโต้แย้งคำพิพากษาของศาล 2.หากผู้เสียหายได้รับความเสียหายด้านร่างกายจิตใจหรือทรัพย์สามารถยื่นคำร้องขอให้บังคับจำเลยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ตนได้โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมและถ้าเป็นคนยากจนและต้องการทนายความศาลสามารถแต่งตั้งทนายความขอแรงให้แก่ผู้เสียหายได้ 3. ผู้เสียหายสามารถคัดค้านการขอปล่อยตัวชั่วคราวของจำเลยได
2: ้หลังจากที่ในหมากและในบอยพูดคุยกับผู้เสียหายแล้วในหมากและในบอยสำนึกผิดปรับความเข้าใจและขอโทษผู้เสียหายในหมากและในบอยต้องถูกดำเนินการต่อไปอย่างไร
3: หากในหมากและในบอยสำนึกในการกระทำความผิดของตนและยอมรับว่าได้กระทำความผิดตามที่โจทก์ฟ้องก็สามารถให้การรับสาภาพและเป็นประโยชน์ต่อคดีดังนี้ 1. จำเลยให้การรับสาภาพถือว่ามีเหตุบรรเทาโทษที่ศาลจะใช้ดุลพินิจในการลดโทษให้แก่จำเลยได้ 2. หากจำเลยเยียวยาผู้เสียหายเช่นชดใช้เงินและขอโทษจนผู้เสียหายไม่ติดใจดำเนินคดีถือเป็นข้อเท็จจริงที่ศาลสามารถคำนึงเพื่อรอการลงโทษหรือรอการกำหนดโทษแก่จำเลยได้ 3. โจทก์ฟ้องนายหมากฐานทำให้เสียทรัพย์ซึ่งเป็นความผิดอันยอมความกันได้หากผู้เสียหายไม่ติดใจเอาความผู้เสียหายมีสิทธิ์จะถอนคำร้องทุกข์หรือถอนแจ้งความความผิดฐานนี้โจทก์ดำเนินคดีต่อไปไม่ได้และศาลก็ไม่สามารถลงโทษนายหมากได้ตามกฎหมายเรียกว่าสิทธิ์ดำเนินคดีอาญามาฟ้องย่อมระงับแต่หากผู้เสียหายยังติดใจดำเนินคดีกับนายหมากเมื่อโจทก์ฟ้องนายหมาก2ฐานความผิดคือฐานทำให้เสียทรัพย์และฐานร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่นซึ่งเป็นการกระทำที่แยกจากกันนายหมากจะต้องถูกลงโทษทุกการกระทำตามกฎหมายเรียกว่านายหมากได้กระทำความผิดหลายกรรมต่างกัน
4: แล้วที่โจทก์ขอให้เพิ่มโทษผมจะมีผลต่อโทษที่ศาลตัดสินอย่างไรและในคดีของนายบอยจะแตกต่างกับผมหรือไม่ครับ
3: เหตุที่นายหมากถูกขอให้เพิ่มโทษเพราะเคยกระทำความผิดในคดีก่อนและกลับมากระทำความผิดในคดีนี้จึงต้องถูกเพิ่มโทษเนื่องจากไม่เข็ดหลาบซึ่งศาลจะเพิ่มโทษให้แก่นายหมากแต่ละกระทงก่อนแล้วจึงจะลดโทษให้ตามเหตุบรรเทาโทษที่มีซึ่งโทษในคดีก่อนเป็นความผิดฐานชิงทรัพย์นายหมากเคยได้รับโทษจำคุกมาก่อนไม่เข้าเงื่อนไขที่ศาลจะรอการลงโทษในคดีนี้ในบอ

0: ออยถูกขอให้บกโทษเพราะกระทำความผิดในคดีนี้ภายในระยะเวลาที่ศาลรอการลงโทษไว้ในคดีก่อนหากในคดีนี้ศาลรอการลงโทษหรือรอการกำหนดโทษศาลก็ไม่อาจนำโทษในคดีก่อนกับโทษในคดีนี้ได้ต่อมาหากศาลพิพากษาลงโทษนายหมากและนายบอยแล้วนายหมากและนายบอยมีสิทธิ์จะอุทธรณ์โต้แย้งคำพิพากษาได้ภายใน1เดือนนับแต่วันที่มีการอ่านคำพิพากษาแต่ถ้าโจทก์และจำเลยพอใจคำพิพากษาและไม่อุทธรณ์คดีจะถึงที่สุดซึ่งถ้าจำเลยต้องโทษจำคุกศาลจะออกหมายจำคุกคดีถึงที่สุดเมื่อมีการอภัยโทษจำเลยมีสิทธิ์ได้รับการลดโทษนายเคนเข้ามาเกี่ยวข้องกับคดีนี้ได้อย่างไรครับ
1: วันเกิดเหตุผมขับรถจักรยานยนต์มาพบนายหมากและนายหมากขอให้ขับรถจักรยานยนต์ไปส่งเพื่อรับนายบอยระหว่างทางกลับนายหมากและนายบอยนั่งซ้อนท้ายพบผู้เสียหายกำลังเดินอยู่นายหมากและนายบอยจึงลงจากรถไปทำร้ายผู้เสียหายโดยผมไม่ได้เข้าไปด้วยเพียงแต่จอดรถรอรับนายหมากและนายบอยเท่านั้นเอง
0: หากข้อเท็จจริงเป็นอย่างที่นายเคนพูดแม้นายเคนไม่ได้ชกต่อยแต่นายเคนจะเป็นผู้ร่วมกระทำความผิดหรือไม่นั้นต้องดูที่เจตนาของนายเคนขณะเกิดเหตุหากนายเคไม่รู้มาก่อนว่านายหมากและนายบอยจะทำร้ายร่างกายผู้เสียหายถือไม่ได้ว่านายเคมีเจตนาร่วมกระทำความผิดกับนายหมากและนายบอยแต่การที่นายเคเห็นนายหมากและนายบอยชกต่อยผู้เสียหายแล้วยังจอดรถเพื่อรอรับนายหมากและนายบอยถือว่านายเคนช่วยเหลือให้ความสะดวกแก่นายหมากและนายบอยกระทำความผิดนายเคจึงเป็นผู้สนับสนุนการกระทำความผิดต้องรับโทษ2ใน3ของโทษสำหรับความผิดที่นายหมากและนายบอยกระทำแต่คดีนี้โจทก์ฟ้องนายเคนฐานร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่นหากเป็นอย่างที่นายเคนพูดนายเคนควรให้การปฏิเสธและศาลจะกำหนดวันสืบพยานโจทก์และสืบพยานของนายเคนต่อไปแต่นายเคนต้องให้ข้อเท็จจริงต่อศาลเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาซึ่งอาจเป็นเหตุบรรเทาโทษที่ศาลจะลดโทษให้แก่นายเคนได้
2: เห็นได้ว่าเมื่อผู้ต้องหาจำเลยและผู้เสียหายทราบถึงสิทธิและหน้าที่ในคดีอาญาจำเลยสำนึกในการกระทำความผิดของตนและบรรเทาผลร้ายที่เกิดขึ้นโดยการเยียวยาผู้เสียหายตามสมควรแล้วจนผู้เสียหายไม่ติดใจเอาความกระบวนการยุติธรรมพร้อมที่จะให้โอกาสจำเลยกลับตนเป็นพลเมืองดีต่อไปเพื่อให้สังคมเกิดความปรองดองประเทศมีความสงบเรียบร้อยและประชาชนอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข

การจัดตั้งแผนกคดีพาณิชย์และเศรษฐกิจภายในศาลแพ่งกรุงเทพใต้การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วในยุคปัจจุบันหรือที่เราเรียกกันว่ายุคดิจิตอลนั้นเป็นเรื่องยากที่จะหลีกเลี่ยงหรือเมินเฉยต่อการปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัยโดยเฉพาะเวทีการค้าที่ประเทศไทยต้องพัฒนาและปรับตัวในทุกด้านเพื่อให้มีศักยภาพในการแข่งขันระดับสากลมีการเปิดการค้าเสรีมากขึ้นทั้งในและต่างประเทศแต่คดีเกี่ยวกับธุรกรรมทางพาณิชย์ในประเทศไทยกลับต้องฟ้องร้องสืบพยานรับฟังพยานหลักฐานและดำเนินกระบวนการพิจารณาเช่นเดียวกับคดีแพ่งซึ่งไม่สอดคล้องกับสภาพและลักษณะของคดีการค้าการพาณิชย์ที่ต้องการความคล่องตัวและรวดเร็วคดีพาณิชย์และเศรษฐกิจหมายถึงคดีตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บับ3ลักษณะ5ลักษณะ19ลักษณะ20ลักษณะ22อาทิคดีเช่าซื้อบัญชีเดินสะพัดประกันภัยหุ้นส่วนและบริษัททั้งนี้ไม่รวมถึงคดีผู้บริโภคศาลแพ่งกรุงเทพใต้ได้นำร่องในการจัดตั้งแผนกคดีพาณิชย์และเศรษฐกิจขึ้นเป็นการภายในศาลแพ่งกรุงเทพใต้ตั้งแต่วันที่1เดือนกันยายนพุทธศักราช2561เป็นต้นมาโดยได้ออกระเบียบประกาศและคำสั่งไว้เป็นการภายในพร้อมทั้งจัดเตรียมองค์คณะผู้พิพากษาบุคลากรเจ้าหน้าที่ตลอดจนมีการปรับปรุงสถานที่ทำงานให้มีความเหมาะสม

0: ั้งนี้เป้าหมายสำคัญคือการกำหนดระยะเวลาในการพิจารณาพิพากษาคดีให้แล้วเสร็จภายใน1ปีและมีกระบวนการบริหารจัดการสำนวนคดีไว้เป็นการเฉพาะเพื่อให้การระงับข้อพิพาททางการค้าพาณิชย์มีความรวดเร็วมีคุณภาพมีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพมากขึ้นอันจะส่งเสริมให้เกิดความเชื่อมั่นทางด้านเศรษฐกิจและส่งเสริมศักยภาพด้านเศรษฐกิจของประเทศให้สอดคล้องกับสภาพรูปแบบและลักษณะของการค้าในปัจจุบันที่มีความทันสมัยพร้อมก้าวเข้าสู่ยุคดิจิตอล 4.0 อย่างแท้จริง
1: ศาลแพ่งกรุงเทพใต้เล็งเห็นว่าในเขตอำนาจของศาลแพ่งกรุงเทพใต้เป็นคดีที่มีความสำคัญในด้านเศรษฐกิจมีผู้ฟ้องที่มีทุนทรัพย์เป็นจำนวนมากนะครับทุนทรัพย์สูงแล้วเพื่อให้การพิจารณาพิพากษาคดีบางประเภทเนี่ยสามารถดำเนินการไปโดยรวดเร็วนะครับเราเลยได้จัดตั้งแผนกคดีพาณิชย์และเศรษฐกิจขึ้นนะครับเมื่อวันที่1กันยายน2561นี้นะครับแผนกนี้ก็มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาคดีพาณิชย์และเศรษฐกิจซึ่งประกอบด้วยคดีเช่าซื้อบัญชีเดชพัฒน์คดีประกันภัยคดีหุ้นส่วนบริษัทและคดีสาขาเกี่ยวกับคดีพาณิชย์และเศรษฐกิจแผนกนี้ตั้งขึ้นมาเนี่ยก็มีวัตถุประสงค์เพื่อจะให้สอดคล้องกับความคล่องตัวและความรวดเร็วในการพิจารณาคดีนะครับมีการนำบันทึกคำเบิกความพยานในรูปแบบใหม่โดยบันทึกภาพและเสียงด้วยนอกจากนั้นยังสามารถที่จะถ่ายทอดในระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ก็ได้นะครับในกระบวนการพิจารณาคดีเนี่ยเรามุ่งเน้นให้ท่านผู้สาต้องพิจารณาพิพากษาคดีพาณิชย์และเศรษฐกิจให้เสร็จภายใน1ปีนะครับเพราะฉะนั้นในการตั้งแผนกคดีพาณิชย์และเศรษฐกิจขึ้นมาใหม่มั่นใจได้ว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับประชาชนและสามารถทำให้ประชาชนที่มีคดีประเภทของคดีพาณิชย์และเศรษฐกิจสามารถดำเนินไปได้โดยสะดวกและรวดเร็วมากขึ้นครับ
2: The commercial part, I mean, commercial section, because it's the policy of the president of the Supreme Court that we separate this, like leasing, like company, and that they have the big problems. So we separate this one that can go to the new special procedure, like mediation, like video conference. And we have the times to finish the cases by 1 year. If they have the insurance cases and the leasing cases, the company-based cases, we have to finish by 1 year. We have the new panels of the judges to see all these special cases.

0: สวัสดีครับก่อนอื่นผมขออนุญาตแนะนำศาลแพ่งกรุงเทพใต้ที่เรามีบริการพิเศษให้กับประชาชนผู้มีอัตราคดีที่มีคดีที่ศาลเรานะครับในเบื้องต้นนี่เมื่อวันที่2พฤษภาคม2561เราได้มีการให้ประชาชนซึ่งสามารถยื่นคำร้องขอไปผู้จัดการมรดกผ่านทางเว็บไซต์หรือออนไลน์เข้ามาได้นะครับโดยไม่ต้องมาศาลโดยผู้ร้องสามารถยื่นคำร้องพร้อมกับชำระเงินค่าขึ้นศาลผ่านในระบบออนไลน์ทางธนาคารหรือทางตู้ ATM ก็ได้นะครับเมื่อได้ยื่นคำร้องเข้ามาแล้วก็จะได้เลขคดีและมีในระบบที่จะศาลนัดไต่สวนคำร้องไว้ตรงนี้จะเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนเพราะว่าประชาชนซึ่งมีเขตอำนาจอยู่ในเขตอำนาจศาลของเราอยู่9เขตสามารถที่จะยื่นคำร้องเข้ามาได้ทั่วประเทศโดยที่ไม่ต้องมาศาลได้เลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นการแบ่งเบาภาระในการเดินทางของประชาชนนะครับแล้วก็เป็นที่น่าดีใจว่านับตั้งแต่เราได้เปิดใน e-filing แล้วก็ e-form ในเรื่องของการแต่การมรดกออนไลน์เข้ามาเนี่ยมีประชาชนที่เข้ามาใช้บริการอยู่70รายนะครับแล้วต่อมาเมื่อวันที่15 สิงหาคม 2561เราได้เปิดในการไต่สวนคำร้องจัดการมรดกในระบบออนไลน์ขึ้นในระบบวิดีโอคอลซึ่งทำให้ประชาชนเนี่ยสามารถยื่นคำร้องแต่ต้นคดีเมื่อได้รับวันนัดไต่สวนแล้วเนี่ยสามารถที่ทำในระบบวิดีโอคอลผ่านในระบบวิดีโอคอนเฟรนซ์ได้จากที่พักของผู้ร้องมายังศาลโดยตรงได้โดยที่ไม่ต้องมาศาลได้เลยนะครับถือว่าเป็นการพิจารณาพิพากษาคดีในระบบมิดิอีคอร์ดนะครับทั้งนี้และทั้งนั้นเนี่ยหลังเปิดการไต่สวนมรดกออนไลน์แล้วเนี่ยได้มีผู้ร้องได้ยื่นคำร้องขอไต่สวนในระบบใหม่เข้ามาต่อได้อยู่ที่5รายนะครับซึ่งจะเริ่มรายแรกวันที่18 สิงหาคม 2561นี้ก็นับว่าเป็นอีกทางหนึ่งซึ่งจะเป็นก้าวแรกของการเดินทางไปสู่ในระบบมินิอีคอร์ดของศาลในประเทศไทยนะครับ
1: ศาลแพ่งกรุงเทพใต้ได้พัฒนาต่อยอดโดยการเปิดให้ผู้ร้องสามารถร้องขอให้ศาลทำการไต่สวนคำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดกทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ในกรณีที่ทายาททุกคนให้ความยินยอมครบถ้วนแล้วโดยในวันนัดไต่สวนคำร้องศาลจะทำการไต่สวนทางไกลผ่านจอภาพทางวิดีโอคอลในห้องมินิอีคอร์ดรูมของศาลแพ่งกรุงเทพใต้ส่วนผู้ร้องจะอยู่ที่แห่งใดก็สามารถเบิกความต่อศาลได้แต่ต้องเป็นสถานที่ที่มีความเหมาะสมผู้ร้องสามารถเบิกความผ่านหน้าจอโทรศัพท์มือถือของตนเองไม่จำเป็นต้องเดินทางมาที่ศาลขั้นตอนก่อนเริ่มขบวนการพิจารณาเจ้าหน้าที่หน้าบัลลังก์จะทำการแนะนำขั้นตอนปฏิบัติตนโดยแจ้งให้ผู้ร้องจัดเตรียมต้นฉบับเอกสารไว้ให้พร้อมและนำกล่าวสาบานตนผ่านทางจอภาพผู้ร้องต้องแต่งกายเรียบร้อยพูดจาสุภาพไม่สวมแว่นตาดำในขณะทำการไต่สวนต้องไม่แสดงพยานหลักฐานอันเป็นเท็จและห้ามไม่ให้มีการบันทึกภาพและเสียงหรือกระทำการอื่นใดในลักษณะเดียวกันในขณะไต่สวนภายหลังจากที่ศาลพิจารณาเสร็จสิ้นและมีคำสั่งแล้วเจ้าหน้าที่หน้าบัลลังก์จะแจ้งให้ผู้ร้องทราบว่าคำพิพากษาหรือคำสั่งในคดีนี้จะส่งไปให้ผู้ร้องทางไปรษณีย์ตามที่ผู้ร้องระบุไว้
2: Now we improve into the cases that trustee they want to be the manage the legacy to the court. They call the government by the online and we give them the indictment days. And on that day, the trustee then can show us about the paper we need by the video call online. No need to come to the court if they choose.
1: การนำร่องเปิดให้มีการไต่สวนผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ในครั้งนี้ผู้ร้องสามารถยื่นคำร้องผ่านทางเว็บไซต์ศาลแพ่งกรุงเทพใต้จากนั้นชำระค่าธรรมเนียมศาลผ่านทางระบบธนาคารคั้นถึงวันที่ศาลนัดไต่สวนผู้ร้องสามารถเบิกความต่อศาลผ่านจอภาพโทรศัพท์มือถือของตนและรอรับเอกสารคำสั่งได้ที่บ้านซึ่งกระบวนการจัดการคดีตั้งแต่เริ่มต้นจนจบทุกขั้นตอนผู้ร้องไม่ต้องเสียเวลาหลายครั้งในการเดินทางไปที่ศาลซึ่งตั้งอยู่ในใจกลางเมืองที่มีการจราจรแออัดและติดขัดผู้ร้องสามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมของศาลได้ง่ายขึ้นรวดเร็วขึ้นและเสียค่าใช้จ่ายน้อยลงนับว่าเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและสอดคล้องกับบริบทของสังคมไทยในยุคปัจจุบันเป็นอย่างยิ่ง

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันจันทร์ที่11พฤษภาคมพุทธศักราช2569วันนี้อากาศจะเป็นอย่างไรนะคะเรามาติดตามกันค่ะจากแผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมนะคะพบว่าประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนในตอนกลางวันแต่ยังคงมีฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนที่แผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้มีกำลังอ่อนลงค่ะในขณะที่มีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนค่ะบริเวณภาคใต้นะคะจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเนื่องจากลมฝ่ายตะวันออกที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้จะมีกำลังแรงขึ้นค่ะเรามาดูพยากรณ์อากาศรายภาคประจำวันนี้กันนะคะภาคเหนือมีอากาศร้อนในตอนกลางวันมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางเชียงรายพะเยาน่านและตากอุณหภูมิสูงสุด32ถึง38องศาเซลเซียสบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด35ถึง37องศาเซลเซียสภาคกลางมีอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามอุณหภูมิสูงสุด 36-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 34-38 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสปิดท้ายกันที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสและในระยะนี้นะคะขอให้ประชาชนในบริเวณประเทศไทยตอนบนระวังอันตรายจากฝนตกหนักลมกระโชกแรงสำหรับประชาชนบริเวณภาคใต้ขอให้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ราดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยนะคะแล้วกลับมาติดตามพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ไม่กลับกรุงเทพสักทีคิดถึงห้างแอร์เย็นๆจริงๆเอ๊ะเราไปกันแค่นี้เหรอครับคุณปู
1: อยู่คนเดียวเหงาละสิไม่มีเพื่อนเล่นใช่ไหมล่ะปูไปขอแม่ตะวันไว้แล้วว่าจะพาไปทัศนศึกษาเดี๋ยวก็คงจะมาล่ะ
0: ก็ดีหรอกครับปูผมก็แค่สงสารเด็กที่ไม่เคยเห็นกรุงเทพน่ะฉันเคยเห็นในทีวีแล้วย่ะก็ไม่มีทางเหมือนของจริงหรอกพอเธอเข้ากรุงเทพเธอก็ต้องตื่นเต้นจนร้องโอ้โหโอ้โหตลอดทางไม่มีทาง
1: เด็กสองคนนี่

0: วนี้สวยจังเก่งแก้วดูนั่นสิตรงนั้นก็สวยโอ้โห
1: บอกแล้วไงครับคุณปู่ว่าต้องได้ยินเสียงคนร้องโอ้โหโอ้โหตลอดทาง ฉันนะเห็นจนเบื่อแล้ว
2: แล้วถนนกับตึกที่หนูตะวันว่าสวยๆเนี่ยรู้ไหมว่าเขาเอาเงินที่ไหนมาสร้างกัน
0: เงินภาษีค่ะ
1: ทำไมเธอรู้เนี่ย
0: แม่ฉันสอนว่าทุกคนต้องเสียภาษีเพื่อเอาไปพัฒนาประเทศแต่คุณปู่คะการเสียภาษีเนี่ยมันเริ่มตั้งแต่สมัยไหนล่ะคะ
2: การเก็บภาษีเดิมมีมานานแล้วล่ะแต่มันมีการรั่วไหลมากในหลวงรัชกาลที่5ท่านเลยทรงรวบรวมภาษีทั้งประเทศไว้ในที่เดียวสยามเลยมีรายรับมากขึ้นทันกับการเร่งรัดพัฒนาประเทศในตอนนั้น
0: แล้วทำไมตอนนั้นถึงต้องเร่งพัฒนาประเทศล่ะคะ
2: เรื่องมันตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4ตอนนั้นพวกฝรั่งอ้างว่าเราล้าหลังจะยึดเป็นอาณานิคมและถูกกดดันให้เซ็นสนธิสัญญาบาวริ่งทำให้ต้องตกอยู่ใต้ข้อบังคับที่เสียเปรียบมากมายในหลวงรัชกาลที่5ท่านจึงทรงเร่งปฏิรูปประเทศทั้งเรื่องการเก็บภาษีแล้วก็เปลี่ยนการบริหารราชการแผ่นดินใหม่ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของบ้านเมืองเราเลยล่ะ
0: นี่นายอยากกลับไปดูตอนนั้นเหรอ
1: พาไปที่ตอนที่ปู่เล่า
3: ชนบทสมัยรัชกาลที่5พุทธศักราช2440
1: เฮ้ยฮะโอ้โหนี่เราโผล่มาที่ไหนกันเนี่ย
2: บอกเองมาอยู่ตรงนี้ได้อย่างไรหึ
0: คือพวกหนูปีนต้นไม้แล้วตกมาในนี้ค่ะไม่ทราบว่าคุณลุงจะไปไหนกันล่ะคะ
2: ไปหัวเมืองใหม่

0: หัวเมืองใหม่คืออะไรเหรอครับลุง
1: หัวเมืองใหม่ก็คือเมืองที่เกิดขึ้นใหม่จากการที่ในหลวงท่านให้รวมเมืองต่างๆทั้งเมืองเอกโทตรีจัตวาเข้าด้วยกันให้เป็นมณฑลยังไงล่ะ
0: อ๋อแล้วลุงจะไปทำอะไรที่หัวเมืองใหม่หรอครับ
1: ไปดูแลน่ะข้าน่ะเป็นคณะของท่านเทศาพิบาลที่ถูกส่งจากบางกอกให้ไปดูแลที่หัวเมืองใหม่ที่ว่านั่นแหละ
0: อ้าวแล้วเมื่อก่อนเมืองพวกนั้นไม่มีคนดูแลหรอคะ
1: เมื่อก่อนก็มีแต่เป็นแบบเมืองไหนก็ดูแลกันเองไม่มีระเบียบแบบแผนทำให้การพัฒนาล่าช้าไปแทบทุกเมืองแต่ตอนนี้พอรวมเมืองกันใหม่แล้วในหลวงก็ส่งคนที่มีความรู้จากส่วนกลางไปปกครองไงล่ะนี่ถือเป็นการเปลี่ยนครั้งมโหฬารเลยนะเอาละเดี๋ยวพวกข้าต้องรีบเดินทางกันต่อแล้วพวกเองหลบไปก่อนเดี๋ยวจะเกะกะขวางทาง
0: ครับกันก้าว
2: เฮ้ยรถให้แล้วด้วย
3: วันนี้ฉันได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่5เป็นผู้เปลี่ยนแปลงประเทศครั้งใหญ่ทำให้บ้านเมืองของเรามีระบบการเก็บภาษีอย่างใหม่เพื่อใช้พัฒนาประเทศและมีการปกครองที่ทันสมัยเหมือนกับประเทศอื่นๆในโลก

0: ณปู่ครับผมอยากมีทาสบ้างจะได้นอนกินขนมสบายทั้งวัน
1: สมัยนี้ไม่มีแล้วละในหลวงรัชกาลที่5พระองค์ทรงเลิกทาสยังไม่มีการเสียเลือดเสียเนื้อเลยสักนิด
2: อะนี่มันตลาดนี่ที่นี่จะมีทาสเหรอ
0: นะครับนะครับถ้าผมอยากเจอทาสผมต้องไปหาที่ไหนล่ะครับ
3: ท่านนี่แหละลูกทาส

0: พิบัติทางธรรมชาติตอนก้อนน้ำแข็งร่วงหล่นจากฟากฟ้า
1: เป็นโรคกระเพาะอีกแล้วล่ะสิปกป้อง
2: นิดหน่อยนะไม่เป็นไรมาก
0: นี่เห็นไหมว่าอิงฟ้าเป็นห่วงนายนะกินข้าวให้ตรงเวลาด้วย
1: ลมมาจากไหนเนี่ยพัดแรงมาก
0: นั่นสิฝนลงเม็ดแล้วด้วยรีบวิ่งไปหาที่หลบฝนกันเถอะ
2: เนาะเข้าไปหลบในศาลารอรถกันเถอะไม่งั้นเปียกกันหมดแน
1: ่ไหวไหมปกป้อง
2: ไหวไหวรีบไปกันเถอะฝนตกลมแรงเชียว
1: ถือว่าโชคดีนะที่ยังมีที่ให้หลบ
2: ว้าวเสียงอะไรนะ
0: แย่แล้วพวกเรานี่มันลูกเห็บตกนี่นะ
1: ลูกเห็บตก
2: มันคืออะไรหรอลูกเห็บตกเนี่ย
0: เอาไว้จะค้นหาข้อมูลให้นะแต่ตอนนี้เราต้องเอาตัวรอดจากลูกเห็บตกนี่ก่อนดูสิกระเด็นมาทางนี้ด้วยถ้าลูกเห็บตกลงมาเมื่อไหร่อย่างแรกเลยต้องรีบเข้าไปหลบอยู่ในที่ที่มีหลังคาแข็งแรงมั่นคงปลอดภัยโดยห้ามอยู่ใกล้กับประตูและหน้าต่างที่เป็นกระจกเด็ดขาดเพราะกระจกอาจจะแตกเป็นอันตรายได้นอกจากนี้ห้ามอยู่ในที่โล่งแจ้งหรือระเบียงดาดฟ้าเพราะลูกเห็บจะตกใส่ได้อันตรายมากๆเลยล่ะ
3: ไปขึ้นรถลุงก่อนเร็ว
1: ลุงชิดมาช่วยพวกเราแล้ว
3: อย่าเพิ่งคุยกันตอนนี้ไปไปไปขึ้นรถลุงแล้วไปหลบที่บ้านลุงก่อนเถอะแล้วเดี๋ยวเย็นๆลุงขับรถไปส่งที่บ้านเอง
4: ครับ
2: ขอบคุณมากๆนะครับลุงชิดที่ช่วยพวกเราไว
3: ้โชคดีมากเลยลุงก็เพิ่งขับรถออกมาจากโรงพยาบาลลุงยังทักแม่อิงฟ้าอยู่เลยตอนที่ลูกเห็บตกลุงก็จอดรถลบที่ใต้อาคารพอลูกเห็บหยุดตกลุงก็รีบขับกลับบ้านพอดีผ่านมาเห็นพวกเราลุงก็เลยรับมาด้วย
2: พวกเราก็เพิ่งมาจากโรงพยาบาลพอดีผมปวดท้องไปหาหมอและเจอกับแม่อิงฟ้าเหมือนกันครับ
3: บังเอิญจริงๆแล้วเป็นอะไรมากไหม
2: ไม่เป็นอะไรมากครับ
3: ดีแล้วจำไว้นะเวลาเกิดลูกเห็บตกแบบนี้เด็กๆต้องห้ามออกไปเล่นลูกเห็บเด็ดขาดและต้องหลบในที่ปลอดภัยต้องปิดประตูหน้าต่างให้สนิทเลยถอดปลั๊กไม่ใช้อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเพราะก่อนที่จะมีลูกเห็บตกน่ะมันก็จะมีพายุฝนฟ้าคะนองฟ้าร้องฟ้าผ่าก่อนเราจึงต้องอยู่ให้ห่างจากวัตถุที่เป็นสื่อนำไฟฟ้าและไม่ใส่เครื่องประดับอย่างทองคำทองแดงหรือเครื่องเงินด้วยนะ
1: พวกเราเพิ่งเคยเจอลูกเห็บตกครั้งแรกในชีวิตเลยค่ะลูกเห็บตกมันอันตรายแค่ไหนเหรอคะลุงชิด
3: อันตรายนะเด็กๆเพราะว่าลูกเห็บมันเป็นก้อนน้ำแข็งที่ตกลงมาจากฟากฟ้ายังไงล่ะแล้วลูกเห็บก็มักจะมาพร้อมกับฝนฟ้าคะนองที่ลมพัดรุนแรงมากนี่ละคือความอันตรายของมันลมที่พัดรุนแรงทำให้บ้านเรือนหรือหลังคาบ้านเสียหายต้นไม้หักพังได้ถ้าลูกเห็บโดนหัวของเราก็จะทำให้หัวแตกได้เลยนะ
2: แล้วช่วงนี้เป็นช่วงที่เกิดลูกเห็บตกเหรอครับลุง
3: ลูกเห็บตกไม่ได้เกิดขึ้นทุกครั้งที่มีพายุฝนฟ้าคะนองหรอกนะในประเทศไทยลูกเห็บมักจะเกิดขึ้นในช่วงที่มีพายุฝนฟ้าคะนองในฤดูร้อนช่วงเดือนมีนาคมจนถึงเดือนพฤษภาคมและส่วนใหญ่เกิดบ่อยทั้งภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลาง
1: แล้วลูกเห็บเนี่ยเราจับได้ไหมคะ
3: จับได้
2: จับได้แต่กินไม่ได้ชัวใช่ไหมครับ
3: ถูกต้องต่อให้ลูกเห็บมีลักษณะคล้ายน้ำแข็งแต่กระบวนการเกิดลูกเห็บที่เกิดขึ้นบนก้อนเมฆต้องเจอทั้งละอองฝุ่นและควันต่างๆที่เป็นมลพิษลูกเห็บจึงมีการเจือปนของมลพิษมากมายไม่ได้เด็ดขาด
1: แล้วลูกเห็บมันเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ DLTV
0: แหมรอมานานว่าเมื่อไหร่จะมีใครถามสักทีโอเคค้นหาข้อมูลเดี๋ยวนี้แหละพลังแห่งความคิดตามข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยาและศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติบอกว่าลูกเห็บเกิดจากการที่หยดน้ำหรือผลึกน้ำแข็งในเมฆคิวมูโลนิมบัสถูกพัดวนกลับขึ้นไปในระดับที่สูง และมีอุณหภูมิต่ำกว่า0องศาเซลเซียสทำให้หยดน้ำเกิดการแข็งตัวเปลี่ยนสถานะของแข็งแล้วถูกพัดวนขึ้นลงในเมฆจนเกิดการพอกตัวมีขนาดใหญ่ขึ้นจากนั้นจะตกลงมาถ้าน้ำหนักไม่มากพอจะถูกพัดวนกลับขึ้นไปอีกจนเกิดการพอกตัวของน้ำแข็งเป็นชั้นๆเช่นนี้ต่อไปเรื่อยๆจนก้อนน้ำแข็งมีขนาดใหญ่ขึ้นเมื่ออากาศไม่สามารถพยุงรับน้ำหนักไว้ได้ก็จะตกลงสู่พื้นดินในลักษณะเป็นก้อนน้ำแข็งเรียกว่าลูกเห็บยังไงล่ะ
2: กระบวนการซับซ้อนมากแล้วเราก็ไม่สามารถรู้ล่วงหน้าได้แล้วเราจะเตรียมตัวรับมือได้ยังไงล่ะ
0: เราต้องติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาตรวจเช็คตัวบ้านให้แข็งแรงมั่นคงทนทานต่อพายุลูกเห็บได้ตรวจเช็คความเรียบร้อยบริเวณบ้านทั้งสายไฟในบ้านนอกบ้านตัดต้นไม้หรือกิ่งไม้เก็บของไว้ในที่ต่ำเพราะอาจหล่นแตกหักเสียหายได้จัดเตรียมของใช้ที่จำเป็นต่างรวมถึงเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมด้วยแต่ถ้าอยากค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพายุลูกเห็บเข้าไปได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.th หรือกรมอุตุนิยมวิทยาหรือศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติก็ได้นะ
1: ลุงชิดคะประเทศไทยเคยเกิดลูกเห็บตกที่รุนแรงบ้างไหมคะ
3: เท่าที่ลุงจำได้นะเห็นในข่าวเมื่อปี2564มีพายุฤดูร้อนเกิดพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฟ้าผ่าและมีคำเตือนว่าจะมีลูกเห็บตกด้วยที่จังหวัดกาฬสินธุ์จังหวัดอุบลราชธานีจังหวัดชัยภูมิแต่สุดท้ายกลับไม่มีลูกเห็บตกนะ
2: ทำไมถึงเป็นอย่างนั้นได้ล่ะครับ
3: ก็ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่10ที่ท่านทรงมีพระราชปณิธานที่จะสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการฝนหลวงโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9เพื่อป้องกันบรรเทาความรุนแรงของพายุลูกเห็บและยังสร้างความอุดมสมบูรณ์ในการเพิ่มปริมาณน้ำฝนในพื้นที่ปฏิบัติการอีกด้วยเหตุการณ์ในครั้งนั้นจึงได้รับการป้องกันและบรรเทาความรุนแรงจากกรมฝนหลวงและการบินเกษตรได้นำเครื่องบินคิงแอร์บินที่ความสูง 21,000 ฟุตบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยใช้พลุสารดูดความชื้นยิงเข้ากลุ่มเมฆที่จะพัฒนาตัวเป็นลูกเห็บให้สลายไปหลังจากปฏิบัติการพบว่าทำให้มีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางบริเวณจังหวัดชัยภูมิจังหวัดกาฬสินธุ์โดยไม่พบรายงานลูกเห็บตกในพื้นที่ช่วงหลังปฏิบัติการน่ะ
2: โอ้โหปฏิบัติการฝนหลวงหยุดพายุลูกเห็บได้ด้วย
3: ใช่แล้วพอพายุผ่านพ้นไปชาวบ้านเองก็ตรวจสอบตัวบ้านสายไฟเสาไฟท่อประปาแก๊สว่าต้องซ่อมแซมไหมเก็บเคลียร์ต้นไม้กิ่งไม้หักส่วนเจ้าหน้าที่ก็ลงพื้นที่ช่วยเหลือชาวบ้านทันทีและก็นำส่งผู้บาดเจ็บไปโรงพยาบาล
2: ฟังลุงชิดเล่าเพลินเลย
3: ลุงว่าเดี๋ยวลุงโทรไปหาแม่อิงฟ้ากับแม่ปกป้องว่าเดี๋ยวลุงขับรถไปส่งที่บ้านเองบ้านนี้คงเป็นห่วงแย่แล้วล่ะ
4: ขอบคุณครับ
0: ลูกเห็บเกิดจากหยดน้ำผลึกน้ำแข็งในเมฆฝนฟ้าคะนองถูกพัดวนกลับขึ้นไปในระดับที่สูงและมีอุณหภูมิต่ำกว่า0องศาเซลเซียสหลายครั้งจนกลายเป็นก้อนน้ำแข็งที่มีขนาดใหญ่ขึ้นและตกลงสู่พื้นดินในลักษณะเป็นก้อนน้ำแข็งเรียกว่าลูกเห็บมักเกิดขึ้นในช่วงเดือนมีนาคมจนถึงเดือนพฤษภาคมส่วนใหญ่เกิดบ่อยบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางเวลาเกิดลูกเห็บตกห้ามออกไปเล่นและกินลูกเห็บเด็ดขาดและต้องติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อความปลอดภัย
5: เข้าไปเลยเดี๋ยวมาเป็นพ่อสู้สู้
6: เป็นประตูหรือเปล่าเอาละครับโก้
2: ย
6: ิ
2: งเข้าประตูไปแล้ว
7: ฟ้าฝนอย่าเพิ่งตกเลยนะกลัวว่าจะมีพายุงวงช้างน่ะสิ
2: พายุงวงช้างมันคืออะไรหรอ DLTV ไม่เห็นเคยได้ยินเลย

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: สิทธิและหน้าที่ของลูกหนี้ในกระบวนการยุติธรรมมีอะไรบ้างอันดับแรกคือสิทธิ์ที่จะได้รับข้อมูลที่ถูกต้องเพราะเรื่องการเงินเป็นเรื่องละเอียดอ่อนลูกหนี้มีสิทธิ์ที่จะได้รับข้อมูลที่เพียงพอต่อการตัดสินใจก่อนจะกู้เงินและเป็นหน้าที่ของเจ้าพนักงานที่ต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้องไม่บิดเบือนได้แก่อัตราดอกเบี้ยค่าบริการค่าธรรมเนียมค่าปรับที่อาจเกิดขึ้นข้อผูกพันตามสัญญาและสถาบันการเงินต้องนำเสนอข้อมูลเหล่านี้ตามช่องทางให้บริการต่างๆที่ลูกค้าสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้อาทิเช่นช่องทางออนไลน์สาขาหรือช่องทางลูกค้า

0: สัมพันธ์สิทธิ์ที่จะได้รับสัญญากู้ยืมเงินและใบเสร็จรับเงินการกู้ยืมเงินที่น่าเชื่อถือนั้นลูกหนี้จะได้รับสัญญาการกู้ยืมเงินที่เขียนไว้อย่างชัดเจนแบบตรงไปตรงมาเป็นสัญญาที่มีเนื้อหาตรงกันทั้ง2ฉบับเพื่อให้ลูกหนี้และเจ้าหนี้เก็บไว้เป็นหลักฐานคนละฉบับซึ่งในสัญญาจะต้องมีข้อมูลเหล่านี้ชื่อที่อยู่ของลูกหนี้กับสถาบันการเงินหรือเจ้าหนี้วันที่ขอกู้ยืมจำนวนเงินกู้อัตราดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายระยะเวลาการกู้ยืมรายละเอียดค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมในการติดตามทวงหนี้การกู้ยืมเงินจะสมบูรณ์เมื่อเจ้าหนี้มอบเงินให้แก่ลูกหนี้และสัญญาจะต้องลงลายมือชื่อไว้หรือมีการเขียนกำกับไว้วิธีการที่ลูกหนี้สามารถใช้ชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ได้คือการใช้หนี้ด้วยตัวเงินและการใช้หนี้ด้วยทรัพย์สินแต่เงินหรือทรัพย์สินดังต่อไปนี้ที่ไม่สามารถนำมาใช้ในการชำระหนี้ได้แก่อุปกรณ์ทำมาหากินสัตว์หรืออุปกรณ์แทนอวัยวะทรัพย์สินส่วนตัวทรัพย์สินที่โอนไม่ได้ตามกฎหมายเบี้ยเลี้ยงชีพและเงินที่คนอื่นมอบให้เพื่อเลี้ยงชีพเงินเดือนบำเหน็จบำนาญเงินชดเชยรายได้ของคนทั่วไปและเงินที่ได้รับจากการตายของบุคคลอื่นลูกหนี้มีสิทธิ์ได้รับการถูกทวงหนี้ที่ปลอดภัยตามพระราชบัญญัติการทวงหนี้พุทธศักราช2558เมื่อลูกหนี้หมุนเงินไม่ทันไม่มีผ่อนชำระหรือจ่ายเกินเวลาบ้างเจ้าหนี้มีสิทธิ์ที่จะติดตามหนี้เป็นเรื่องปกติแต่ไม่มีสิทธิ์ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลลูกหนี้เช่นการคุกคามขู่เข็นโดยการใช้กำลังประทุษร้ายหรือการทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงการใช้ข้อมูลเท็จและสร้างความเดือดร้อนรำคาญให้แก่บุคคลอื่นหากในกรณีลูกหนี้ค้างจ่ายล่าช้าชำระหนี้ไม่ไหวลูกหนี้และเจ้าหนี้สามารถเจรจาไกล่เกลี่ยปรับโครงสร้างหนี้ตั้งแต่กระบวนการก่อนฟ้องหรือติดต่อหน่วยงานรัฐอย่างกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเพื่อเป็นตัวกลางช่วยเหลือการเจรจาไกล่เกลี่ยหนี้สินหากลูกหนี้กับเจ้าหนี้ยังตกลงกันไม่ได้หรือลูกหนี้ไม่ยอมติดต่อชำระหนี้ผ่านไประยะหนึ่งเจ้าหนี้จะฟ้องดำเนินคดีกับลูกหนี้เพื่อให้กรอบกฎหมายดูแลให้ลูกหนี้คืนเงินที่ได้กู้ยืมไปซึ่งในระหว่างพิจารณาคดีลูกหนี้สามารถขอไกล่เกลี่ยหนี้ในชั้นศาลได้หรือหลังมีคำพิพากษาแล้วลูกหนี้สามารถประสานทางกรมบังคับคดีเพื่อไกล่เกลี่ยให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายแต่หากยังไม่มีการชำระหนี้กันจะนำไปสู่การสืบทรัพย์และเข้าสู่การบังคับคดีสิ่งสำคัญลูกหนี้ต้องอย่าลืมว่าเป็นหนี้ต้องใช้ตระหนักรู้ในสิทธิของตนอย่าปล่อยให้เกิดเป็นคดีความมีคำพิพากษาไปจนสู่ขั้นตอนการบังคับคดีเพราะจริงๆแล้วระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้ไกล่เกลี่ยกันได้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม
1: เอ้ายายเจ้ามาทำอะไรตรงนี้อ่ะนี่มันนาฉันนะเนี่ยมายายเจ้าขึ้นมานี่ก่อนมาคุยกันก่อนนี่มันนาของฉันนี่มันนาของฉันได้รับอนุญาตจากใครยาย
2: ไม่ได้รับอนุญาตจากใครฉันทำมาได้2ปีแล้วนะ
1: ไม่ได้นะยายนี่มันที่นาของฉัน
2: แล้วคุณจะเอายังไงล่ะคุณจะให้ฉันทำยังไงคุณก็ทำสิ
1: ฉันไม่ยอมฉันจะฟ้องไม่ได้นะยายจะมาทำแบบนี้ไม่ได้
2: อ้าวจะทำยังไงก็เอาสิ
1: ฉันจะฟ้อง
2: ฉันไม่กลัวนายนะ
1: ฉันจะฟ้อง
2: ฟ้องก็ฟ้อง

รายการซื้อเก่งไม่ใช่รายการแนะนำสินค้าหรือส่งเสริมให้ผู้บริโภคซื้อสินค้าชนิดใดชนิดหนึ่งแต่เราทำหน้าที่เป็นสื่อกลางเพื่อให้ข้อมูลที่รอบด้านประกอบการตัดสินใจการซื้อสินค้าอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อประ

0: โยชน์แก่ผู้บริโภคที่ดูรายการเราอยู่ครับ
1: สวัสดีครับคุณผู้ดูนี่คือรายการซื้อแก่นนี่คือรายการที่จะมาให้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจก่อนที่คุณจะ

0: เดี๋ยวจะพาคุณผู้ดูไปคิดให้ดีก่อนซื้อและเช็คให้ชัวร์ก่อนจ่ายด้วยกันครับผมสินค้าในวันนี้ครับผูกพันกับกิจกรรมอย่างหนึ่งที่มนุษย์เราโปรดปรานเป็นอย่างยิ่งนั่นก็คือการท่องเที่ยวครับซึ่งมาพูดถึงการท่องเที่ยวเราก็ต้องมีสัมภาระและเมื่อมีสัมภาระคุณก็ต้องหาที่ใส่สัมภาระนั่นก็คือกระเป๋าเดินทางครับเราพูดถึงกระเป๋าเดินทางแบบที่เป็นกล่องๆ อ่ะแล้วมีล้อลากครับล่าสุดผมไปเจอกระเป๋าใบหนึ่งมาครับราคาของเขาหลักหมื่นครับซึ่งผมรู้สึกว่าเอไอราคาหลักหมื่นเนี่ยมันต่างกับหลักพันยังไงถ้าคุณผู้ดูสงสัยเหมือนกับผมนะครับเดี๋ยวติดตามดูกันครับว่ากระเป๋าเดินทางเวลาเราจ่ายเงินเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นมันทำให้คุณได้ของดีขึ้นฟังก์ชันมากขึ้นหรือทนทานมากขึ้นจริงหรือเปล่ารอชมครับและเหมือนเช่นเคยครับรายการซื้อเก่งของเรานอกจากเอาสินค้ามาให้ดูแล้วเรายังมีผู้เชี่ยวชาญมาให้ข้อมูลคุณด้วยและแน่นอนวันนี้ครับเป็นผู้ที่ข้ามวอร์ดอยู่ในวงการกระเป๋าเดินทางนะครับซึ่งนี่คือชายที่ลักลอบเอาเงาะพม่าเข้าเมืองไทยมาเยอะที่สุด
1: ไม่ใช่ฮะ
0: เป็นใครครับเนี่ย
1: สวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ดูครับผมต้องพูดว่าคุณผู้ดูตามพี่นะคร
0: ับ ใช่ครับผม
1: ผมโจวี่ครับเป็นพิธีกรรายการท่องเที่ยวซึ่งเดินทางมาแล้วทั่วประเทศไทย
0: วันนี้ครับผมจะหยุดการดำเนินรายการเพียงแค่นี้
1: จะไปไหนครับพี่เอ็ด
0: โจอี้จัดการแล้วผมนอนแล้วฉะนั้นในชีวิตของคุณเนี่ยใช้กระเป๋ามาแล้วประมาณกี่ใบครับ
1: ผมว่าน่าจะสัก8ใบได้ครับพี่เอ็ด
0: โอ้อ่ะคุณผู้ดูที่ไม่ค่อยได้ใช้กระเป๋าอาจจะคิดว่าเฮ้ย8ใบก็ไม่ได้เยอะนี่ไม่ได้ถึง20อุ๊ยอายุเท่าไหร่แล้วครับเนี่ย
1: อุ๊ยผมดูแก่แล้วครับเนี่ย
0: ไม่ใช่ครับ
1: ยังอยู่29แต่ว่าด้วยความที่เราชอบเดินทางแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยกระเป๋าอ่ะมันมีหลายไซส์หลายขนาดซึ่งแตกต่างกันออกไป
0: คือ4ใบที่อยู่ตรงนี้เนี่ยนะครับถ้าดูด้วยตาเปล่าเนี่ยคุณผู้ดูคิดว่าใบไหนแพงที่สุดครับ
1: ถ้าผมเดานะพี่เอสผมว่าต้องเป็นใบที่ใหญ่ที่สุด
0: ผมก็เป็นคนหนึ่งที่เดาว่าใบใหญ่ก็น่าจะแพงที่สุดซึ่งไม่ใช่
1: ครับ
0: เราเรียงกันอย่างนี้ครับใบนี้เนี่ยนะครับเป็นใบที่อยู่ในช่วงราคา 10,000 บาท
1: เฮ้ย
0: ใบนี้ไม่เกิน 5,000 บาทครับใบนี้ไม่เกิน 3,000 บาทครับและใบนี้ไม่เกิน 1,000 บาทครับ
1: ทำจากอะไรครับเนี่ย 1,000 บาท
0: แต่คำถามที่จะถามเจ้าอี้ก็คือในฐานะที่เราเดินทางบ่อยใช่ป่ะ
1: ครับ
0: เวลาเราเลือกกระเป๋าเดินทางเราดูอะไรบ้าง
1: คือกระเป๋าเนี่ยพี่เอ็ดมันมีด้วยกัน2แบบแบบซอฟต์เคสกับแบบฮาร์ดเคสซอฟต์เคสเนี่ยเข้าใจง่ายๆคือเป็นเหมือนกระเป๋าผ้าที่มีทั้งแบบ2ล้อและ4ล้อกระเป๋าผ้าเนี่ยข้อดีของเขาคือเวลาที่พี่เอ็ดเดินทางแล้วแบบอยากใส่เสื้อผ้าเยอะๆพี่เอ็ดจะสามารถยัดเข้าไปได้เพราะว่าผ้ามีความยืดหยุ่น
0: เขาจะพองปูดออกมาได้
1: แล้วมันก็จะเบาแต่ข้อเสียของเขาคือเวลาที่พี่เอ็ดเนี่ยเดินทางไปแล้วเจอฝนโหมกระหน่ำเข้ามาเลยผ้าข้างในก็จะเปียกแล้วเปิดมาที่โอ้โหยังไม่ได้ไปเล่นสงกรานต์เลยเปียกก่อน
0: แล้ว
1: ก็จะมีความเสี่ยงคือเวลาที่เราโหลดใต้ท้องเครื่องแล้วเราไม่รู้ว่ากระเป๋าเนี่ยอยู่กับคนที่แบกไปเนี่ยเราอาจจะมีสิทธิ์โดนกรีดได้แล้วก็แบบที่2ก็คืออยู่ตรงหน้าเราเลยอันนี้เขาเรียกว่าแบบฮาร์ดเคสซึ่งมันทำมาจากโพลีคาร์บอเนตหรือว่าเป็นพลาสติกชนิดหนึ่งที่มีความยืดหยุ่นเหนียวและคงทนแล้วก็โพลีคาร์บอเนตพวกนี้พี่ข้างในอ่ะมันจะมีเหมือนโครงที่เป็นโครงเหล็กอีกทีนึงมันจะทรงมันจะแน่นเวลาโยนไปเนี่ยมันจะไม่ค่อยแตกแล้วก็เวลาโดนทับจากกระเป๋าหลายใบเนี่ยของข้างในก็ยังคงแข็งแรง
0: นอกจากนั้นล่ะครับ
1: นอกจากนั้น
0: มีอะไรอีกครับ
1: ผมว่าเรื่องซิปก็สำคัญมากซิปกระเป๋านะ
0: ครับอยู่ในห้างแล้วก็ยืน
1: ไม่ใช่อันอุ้ยประตูก็คือเนี่ยครับมันก็จะมีเหมือนตัวล็อกมาให้เราก็ลองดูว่าแบบเป็นยังไงมันมั่นคงไหมลองกดดูเนาะเนี่ยแล้วเราก็ลองใส่ดูคือของดีๆอ่ะพี่เอสเวลาเราจับแบบวัสดุเราจะรู้สึกได้ว่ามันมั่นคงอ่ะเราไว้ใจกับการที่เราเอากระเป๋าอ่ะไหลไปตามสายพานได
0: ้เพราะว่าชะตากรรมหลังจากที่ขึ้นสายพานไปนี่ก็หน่วงอยู่
1: เราต้องรอลุ้นว่าเฮ้ยมันกลับมาครบหรือเปล่า
0: เดี๋ยวเราไปดูภายในของแต่ละช่วงราคาเลยว่าเฮ้ย
1: มันแตกต่างกันยังไง
0: เขาเป็นยังไงแล้วราคาไล่ขึ้นมาเนี่ยมันต่างกันไหมเราขอดูจากตัวถูกสุด
1: ได้ได้ได้ได้ซิปเนี่ย

0: ผมจะรู้สึกว่าตัวนี้จะฝืดๆซิปจะมีความฝืด
1: ค่อนข้างฝืด
0: นี่คือขนาดครั้งแรกที่เพิ่งซื้อมานะแล้วถ้าใช้ไปสักแบบ2ปีมันจะมีความฝืดมากเพราะว่ามันจะมีพวกสิ่งสกปรก
2: ฝุ่นอะไรไปเกาะ
0: ใช่ความลื่นมันก็จะน้อยลงนี่เปิดมาเนี่ยใช้ได้แต่ว่าโครงเขาเนี่ยตรงเนี้ยมันจะรู้สึกได้เลยครับพี่เอสว่ามันอะไม่ค่อยแข็งแรง
2: บิดง่าย
0: ใช่ครับ
2: ใบนี้ครับ990 บาท
0: เฮ้ยผมว่าคุ้มอยู่ลองเปิดนี่ซิปก็จะเหมือนตัวข้างนอกใกล้เคียงกันคือแหวกเข้ามาเนี่ยเราจะเห็นโครงข้างในเลยคือโครงตัวนี้เนี่ยถ้าดูดีๆมันจะไม่มีเหมือนโครงเหล็ก
2: เอาไว้ดามให้มันแข็งแรงใช่ไหมครับ
0: ถูกต้องครับเหมือนบ้านที่ไร้เสาถูกต้องครับพี่ผมเชื่อว่าใบนี้น่าจะแตกง่ายมากมาดูตัวอื่นดีไหมตัวต่อไป
2: ถัดมาเอาแล้วครับผมลืมไปแล้วว่าตัวไหนแพงกว่าตัวไหน
0: ตัวนี้ใช่ไหมครับสีเทาครับพี
2: ่โอเคครับ
0: สีเทาเนี่ยจะแพงขึ้นมาหน่อยราคาที่เท่าไหร่ครับพี
3: ่ไม่เกิน 3,000 บาทครับ
2: เดี๋ยวลองซิปหน่อยฮะลื่นขึ้นนะ
0: จะดีขึ้น
2: ลื่นขึ้น
0: ไม่มีโครงแต่ว่าด้วยวัสดุเขาการ
2: น่าจะแข็งแกร่ง
0: การพิมพ์ขึ้นมามันดูแข็งด้วยความที่ตรงนี้มันเป็นขอบแบบนี้
2: ให้ท่านผู้ดูภายนอกนิดนึงครับ
0: ครับ
2: ไอการที่มีช่องอย่างเงี้ยครับก็น่าจะเป็นการช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับโครงสร้างเขาได้
0: ลดแรงปะทะได้หน่อยนึงครับผมเพราะว่าตัวนี้วัสดุดีขึ้นกว่าตัวตะกี้เลยนี่ตัวนี้อ่ะดูตัวนี้ดีกว่าตัวนี้มันไม่ยืดพี่เอ็ด
2: เออจริงๆมันต้องเป็นยางยืดที
0: ่
2: เอาม
0: าก
2: ัดกันดิ
0: ตัวนี้ปกติแล้วถ้าเจอยี่ห้อที่มีราคาที่แพงหน่อยมันจะเป็นเหมือนยางยืดนะพี่เอ็ดเราก็ยังสามารถปรับให้ตึงได้ด้วยแต่อันนี้เนี่ยเป็นเหมือนเชือกผ้าธรรมดา
2: ใช่ซึ่งเจ้าตัวสีเหลืองเมื่อกี้เนี่ยเป็นยางยืดนะครับนี่
0: ยังเป็นยางยืดอยู
2: ่ปกติจะเป็นยางยืดดึงแต่อันนี้คือแน่นๆเลยแล้วคุณมาเขามีสายรูดปรับความแน่นเอาไว้ให
0: ้
2: อันนี้ก็แปลกๆนะครับแต่สิ่งที่ได้เพิ่มมานะครับจากราคาที่เพิ่มขึ้นก็คือช่อง
0: เก็บของที่มากขึ้น
2: ที
0: ่ซึ่งถามว่าจริงใช้ได้ไหมผมว่าเวลาใช้จริงๆอะพี่เอ็ดด้วยความที่ตรงเนี้ยมันไหลออกแน่นอนมันเป็นผ้าเหมือนผ้าล่
2: ม
0: เวลาเราใส่ของไปเนี่ยแล้วถ้ากระเป๋ามันเกิดความขึ้นไหนอะมันก็จะไหลแล้วก็จะวิ่งวนอยู่แถวนี
2: ้นั่นนะสิ
0: เพราะว่ามันไม่มีซิปฟิต
2: เอาละครับเราไปที่ช่วงราคาไม่เกิน 5,000 บาทครับ
0: โอ้ล้อเขาเรารู้สึกเลย
2: ลื่นมาเลยนี่ขนาดอยู่บนพรมนะเขายังมาได
0: ้ล้อเขาโอเคเลยนะครับลองดูซิปกันครับพี่
2: ซิป
0: เป็นไงบ้างครับพี่
2: ซิปลื่นเลยแต่ว่าไม่ได้ต่างกับตัวนี้แบบอย่างเห็นได้ชัดนะครับเขาจะต่างจากตัวหนูน่ะอย่างเห็นได้ชัด
0: ใช่ซิปจะมีความลื่นมากขึ้นแล้วก็มีความแบบมันเหมือนขนาดใหญ่ขึ้น
2: และภายในครับ
0: นี่โอ้นี่อันนี้คือเป็นกระเป๋าเดินทางที่ดีที่มีซิปทุกช่องเก็บของแยกให้2ฝั่งแล้วก็จะมีปิดอย่างที่ผมบอกว่าเก็บของเสื้อผ้าในนี้ก็จะไม่กระเด็นนี่ฮะโหใบนี้ยิ่งดีขึ้นไปอีกนอกจากมียางยืดในตัวล็อกแล้วยังมี
2: ปิด
0: ติด
2: และรูดได้ซึ่งซิปภายในลื่นทีเดียวครับ
0: ใช่ครับ
2: โอ้แต่เนื้อผ้าเนี่ยต้องบอกว่า
0: ยัง
2: เป็นผ้าใบนะครับแต่ว่ารู้สึกได้ว่ามันจะลื่นมือ
0: แล้วก็จะเหมือน
2: ตัวถูกสุด
0: ดูเหมือนจะหนาขึ้นจับแล้วจะรู้สึกได้ว่าฟังจากเสียงอ่ะ
2: มันไม่ฟอบแฟบมากเท่าไหร
0: ่ใช่ครับ
2: เราไปดูพี่ใหญ่ของเราดีกว่าครับ
0: ตัวที่แพงที่สุด
2: 10,000 บาทครับ
0: จะเป็นยังไงนี่ครับสิ่งแรกที่มองเห็นภายนอกเลยก็คือเหมือนเขาจะมีซิปด้วยกัน2อันครับพี่เอ็ดจะมี2ซิปด้วยกันเขาบอกว่ามันจริงๆมันสามารถหดแล้วก็ขยายได้เหมือนแบบถ้าเราไม่ได้ใช้ของเยอะเราก็ใช้แค่
2: เขาแบน
0: ๆใช่ครับแบนหรือแค่ซิปเดียวแต่ถ้าอยากให้มันขยายมากขึ้นก็เป็น2ซิปไปเลย
2: นี่ไงนี่ใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ
2: อ๋อแสดงว่าเป็นฟังก์ชัน
0: นี่พอเราปลดปุ๊บมันก็จะเหมือนแบบตัวคลายล็อกที่ทำให้กระเป๋าใบนี้เนี่ยมีขนาดที่กว้างมากขึ้น
2: ตัวนี้ครับไอ้ตัวนี้ก็มีฮะ
0: ใช่ครับ
2: นี่ซึ่งตัวนี้ไม่เกิน 3,000 บาท
0: ครับ
2: ก็มีตัวขยายเหมือนกัน
0: นี่ขยายได้เห็นไหมพี่เอ็ด
2: ผ
0: มมันใหญ่ขึ้นประมาณนิ้วครึ่งเลยนะพี่อ่ะมาดูข้างในกันดีกว่าครับพี่เอ็ดนี่ฮะโอ้เปิดมานี่คือจุดที่ขยายซิปมันจะขึ้นมาเป็นเหมือนแบบเหมือนตะกร้าขึ้นมาเลย
2: แต่ที่สำคัญครับคือรู้สึกได้ว่าลายของผ้าด้านในจะเริ่
0: ม
2: ม
0: ีรายละเอียด
2: หรูหราขึ้นมา
0: ครับ
2: ช่องเก็บของนี่อาจจะยังดูไ เยอะแบ่งช่องเท่ากับของใบที่เป็นรุ่นน้องเขานะครับ
0: ครับ
2: เอ๊ะแต่เอาจริงๆแล้วเนี่ย
0: ครับ
2: ข้างในของเจ้าตัวนี้ไม่หรูหราอย่างที่เราคาดนะครับ
0: เนอะ
2: เพราะเนี่ยนี่ก็เป็นเชือกแบบไม่ยืดหยุ่น
0: ครับ
2: คือตัวผ้าก็พอใช้ได้ครับแต่ผมคาดหวังว่าเปิดเข้ามาม
0: ันจะว้าวกว่านี้
2: ใช่หมื่นนึงมันต้องมีแบบช่องอันนี้สำหรับน้ำหอมครับช่องนี้ถุงเท้าช่องนั้นอะไรอย่างเงี้ย
0: คือมุมกระเป๋าเนี่ยถ้าเป็นกระเป๋าที่ดีเวลาเรากดมันจะไม่ค่อยเข้าพี่แต่ถ้าเป็นกระเป๋าแบบอย่างเช่นกระเป๋าพวกนี
2: ้มันจะบิดๆได้
0: ใช่มันเวลากดเข้าไปเนี่ยมันจะรู้สึกแต่นี่มันจะมีความแบบแน่นๆแน่นแน่น
2: ขออนุญาตนะครับเทียบกับตัว 5,000 บาท
0: ครับผม
2: เจ้าตัวนี้หัวมุมเขาก็ใช้ได้เหมือนกัน
0: ใช้ได้ใช่ไหมพี่ว่าเราต้องลองทดสอบด้วยวิธีอื่นแล้วล่ะครับพี่เอส
2: น่าจะใช่ครับเพราะว่าดูตอนนี้เนี่ยผมว่าตัว 5,000 กับตัว 10,000 เนี่ย
0: มีความใกล้เคียง
2: เกือบไม่ต่างเลยนะแค่ดูภายนอกภายในอาจจะยังไม่สะใจครับต่อไปเราจะทำการทดลองง่ายๆซึ่งคุณสามารถทดลองได้ทั้งก่อนที่จะซื้อกระเป๋าและบางอันก็ควรจะต้องซื้อกระเป๋าก่อนถึงจะทดลองได้นะครับเพราะว่ามันน่าจะมีรอยแน่ๆนะครับจะเป็นยังไงงั้นเดี๋ยวตามไปดูครับการทดสอบที่1ครับไถครับ
0: ไถตัง
2: ใช่ครับ
0: ไถกระเป๋าก็มีพร้อมเราจะมาลองทดสอบล้อของกระเป๋าดูว่ามันจะมีความลื่นมากแค่ไหนไปลองผักไปเลยครับพี่เอส
2: เริ่มจากราคาถูกสุดนะครับ
0: ไปครับยังไงครับพี่ผมสังเกตว่าล้อเขาอาจจะมีการแบบแกว่งแกว่งนิดนึงเรามาลองตัวที่แพงขึ้นไปหน่อยครับ
2: อันนี้ไม่เกิน 3,000 ครับ
0: โห
2: บาทต่อไปครับ 5,000 บาท
0: ผมรู้สึกได้เลยว่าใบนี้เนี่ยลื่นขึ้นกว่า2ใบแรกเลยครับ
2: เสียงเบากว่า2ใบนั้นแน่ๆแต่ความลื่นของเขาล่ะครับโอ้โห
0: รู้สึกได้เลย
2: และนี่คือ 10,000 บาทครับคุณผู้ดู
0: โอ้โห
2: เห็นได้ชัดเลยครับว่า2ใบที่เป็นราคาแพงที่สุดนะครับ
0: ครับ
2: เสียงเบากว่าชาวบ้านชาวเมืองเขาระยะก็ดูเหมือนจะไปได้ไกลกว่าด้วยแต่เรื่องระยะนี่อาจจะเป็นเพราะว่าผมไม่ได้ออกแรงเท่ากันก็เป็นไปได้แต่เรื่องเสียงเนี่ยเป็นสิ่งหนึ่งที่ชัดเจนว่า2ใบที่ราคาแพงเนี่ย
0: ครับ
2: เสียงเขาจะเงียบกว่าแล้วก็ความลื่นกว่าแน่ๆอีกอย่างนึงที่คุณพอจะทดสอบก่อนที่จะซื้อกระเป๋าก็ได้นะครับก็คือลองดึงไอ้นี่ขึ้นลงใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับความสมูทของเขา
2: ความแข็งแรงกว่าร
0: ู้สึกได้
2: ตอนที่เอาขึ้นมาอันนี้น่าสนใจครับ
0: ครับ
2: เพราะว่าตัว 10,000 กับตัว 5,000 เนี่ยนะครับตรงนี้เขาต่างกันเยอะเลยความรู้สึกต่างกันแบบคนละโลกเลยครับอ่ะตัวที่ลองได้ครับ
0: ครับตอนขึ้นลงของสองเสาเนี่ยจะไม่เท่ากันเท่าไหร่แต่อันนี้เนี่ยแทบจะพร้อมกันเลย
2: มั่นคงการทดสอบเนี่ยไม่แนะนำให้คุณทำตอนก่อนจะซื้อเขานะครับ
0: ถ้ามันเสียหายเนี่ยคุณอาจจะโดนคิ้วปีกออกจากช่างได้นะครับ
2: และการทดสอบต่อไปก็คือ
0: การ drop test หรือว่าการโยนลงมาจากที่สูงนั่นเองครับพี่เอส
2: กระเป๋าแบบนี้เนี่ยโดยเฉพาะเดินทางแน่นอนว่าโดนโยนแน่นอนเดี๋ยวเราลองโยนมาจากระเบียงที่อยู่ชั้น2ข้างบนเนี่ยนะครับดูว่าเมื่อตกลงมาปั๊บเป็นยังไงอันนี้เป็นการจำลองเหตุการณ์นะครับในกรณีที่คุณโดนแฟนของคุณไล่ออกจากบ้านนะครับแล้วแบบเอาเสื้อผ้าออกไปให้หมด
0: ไปซะโยนลงมาจากชั้น2
2: ซึ่งผู้เข้าประกวดท่านที่1 นะครับมาในพิกัดไม่เกิน 1,000 บาทนะครับค่ายมวยเหลืองอึ่งถึงนะครับเป็นผู้ส่งเข้าประกวดนะครับปล่อยเขาลงมาได้เลยครับผม
0: 3 2 1ไปครับ
2: ทางการหน้าครับโอ้โห
0: นี่ครับพี่เอสด้านขวาของมุมกระเป๋าเลยครับ
2: ถ้าตรงนี
0: ้
2: แต่จะถือว่าพังก็ไม่ใช่
0: ก็ยังได้อยู่ตรงนี้ก็มีรอยถลอกเพิ่มขึ้นม
2: า
0: เล็กน้อยแต่ว่าโดยรวมแล้วล้อยังคงหมุนได้ดีอยู
2: ่
0: ยังคงลากได้ดีอยู่โอเคถือว่า
2: พังครับ
0: ถือ
2: ว
0: ่า
2: ผู้เข้าประกวดใบที่2นะครับ 3,000 บาทนะครับสีเทาสะเดาจักรวาลนะครับลงมาได้ครับ
0: เฮ้ยโอ้ยแน่นๆแต่ดูด้วยตาเปล่าตอนนี้แล้วไม่เป็นอะไรเลย
2: เรียกว่าศูนย์ถ่วงของเขาเนี่ยทำให้ตัวเขานะครับลงม

0: ในท่าแบบนี
1: ้
0: เพราะฉะนั้นรอยที่เกิดส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นด้านนี้ทั้งหมดเลย
1: เฮ้ยเลื่อนล้อกันดูไหมครับ
0: อ่ะ
1: ก็ยังใช้งานได้ดีอยู
0: ่ท่านที่3นะครับ 5,000 บาทนะครับ
1: ครับ
0: ผู้ส่งเข้าประกวดคือสีน้ำเงินเกินห้ามใจเข้าที่ครับ
1: ไปครับเรามาดูกันดีกว่าครับนี่ครับพี่เอ็ดล้อนี่มีรอยนิดหน่อยครับพี่เอ็ด
0: ผมคิดว่านะครับกระเป๋าในขนาด22นิ้วเนี่ยนะครับคือศูนย์ถ่วงเขาจะใกล้เคียงกันพอตกลงมาเขาตกลงมาท่านี้ทั้งคู่2ใบเลยนะครับ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นก็เลยทำให้หัวมุมของเขาเนี่ยไม่บุบเหมือนกับเจ้าตัวสีเหลืองตัวที่ผมสงสัยที่สุดพิกัด 10,000 บาทครับเขียวเลี้ยวมาดูเข้าที่ครับเอื้อ
1: โอ้ย
0: กระเด็นไกลกว่าเพื่อนครับผม
1: มีรอยนิดหน่อยผมว่าส่วนใหญ่นี่ถือว่าผ่านแล้วก็ได้ดีเลยแหละ

0: ต่อไปเราจะทดสอบด้วยกันทุบเขาครับ
1: เฮ้ยเราจะใช้อะไรทุบครับพี่เอส
0: กำปั้นมาครับ เอาละครับตอนนี้ค้อนก็อยู่ในมือของน้องโจอี้ของเราแล้วนะครับเราจะเริ่มจากเหลืองอึ่งถึงนะครับ
1: ผมจะพยายามทุบให้แรงเท่ากันนะครับพร้อมนะครับเฮ้ยใช้ได้เหมือนกันนะครับเนี่ยเป็นรอยนิดหน่อยถือว่ากระจายน้ำหนักให้ดีมาลองดูของครับแข็งแรง
0: ด้วยราคา 1,000 บาทของเขานะครับแล้วก็ทุบลงไปเนี่ยมันไม่เบานะ
1: ครับ
0: ไม่ทะลุถือว่าเยี่ยมนะ
2: เดี๋ยวเราจะลองทุบตรงตัวล็อกด้วยนะครับเผื่อว่าเราเจอกับมิตรแท้เดินทางของเรานะครับมิตรฉาชีพนะครับ
1: เอาละเฮ้ยซิปเป็นรอยนิดหน่อย
0: เปิดได้ไหม
1: เฮ้ยใช้ได้ครับ
0: อยู
1: ่มาดู
0: ต่อไป
1: 3,000 ใช่ไหมครับตัวนี
0: ้ครับ
1: มันทะลุเข้าไปเลยครับพี่เอสเฮ้ยทำไมใบพันหนึ่งมันยังเหนียวแน่นมากกว่าครับเนี่ย
0: ใช่ในความเป็นจริงแล้วใบพันหนึ่งควรจะทะลุนะครับเพราะว่า
1: ครับ
0: หน้าสัมผัสของเขากว้างกว่าความแข็งแกร่งของเขาน่าจะน้อยกว่าเราต้องเปิดกระเป๋าแล้วมั้งครับกว่าจะเอาออกมา
1: ผมทำได้ครับพี่เอสไป
0: โอ้คุณเป็นคนที่เอาอะไรออกมาจากกระเป๋าได้เก่งมากเลยนะครับ
1: อันนี้ถือว่าตกรอบไปเลยไหมครับพี่เอส
0: ตกเลย
1: ตกรอบเลยครับ
0: ไปเลยครับนี
1: ่ไปเลยครับบ๊ายบาย
0: นี่ก่อนเลยไปมาครับต่อไปตัวความหวังครับ
1: ครับ
0: 5,000 บาทครับ
1: แหมผมแล้วไม่กล้าทุบแรงเลยแต่ว่าเพื่องานเนี่ยเราก็ต้องรู้ว่าอันไหนแข็งแรงที่สุด
0: ครับผม
1: พร้อมครับ1 2 3เฮ้ยสุดยอดจริงๆเลยนะเนี่ย
0: บุกด้วยซ้ำครับมาดู
1: เอ้ามาลองขอบกันบ้างดีกว่า
0: ขอบครับ
1: ขอบก็ไม่เป็นไรครับเอ้ามาลองซิปกันหน่อยดีกว่าอุ๊ยใบนี้มันเจ๋งจริงเลยครับแสดงว่าจุดอ่อนเค้าเนี่ย
0: อยู่ที่
1: ตัวล็อกนะเพราะว่าทุบเสร็จแล้วเนี่ยนอกจากซิปที่ล็อกกับตัวนี้กระเด้งออกมาแล้วตรงด้านข้างเนี่ย
0: ไปด้วยคือจะบอกว่าตัวล็อกไม่แตกก็ใช่อีกเช่นเคยนะครับแต่ว่าคือตอนนี้ฮะก็สามารถเอาทุกอย่างออกไปจากกระเป๋าได้แล้วนะฮะ
1: มาดูตัวสุดท้ายดีกว่าครับพี่เอส
0: ครับ
1: น่าจะเหนียวกว่าตัวอื่นนะ
0: เป็นไปได้
1: ลองดูยังเหนียวอยู
0: ่บุบดันออกมาคืนรูปได
1: ้ครับ
0: ไม่ถึงกับทะลุเข้าไป
1: เรามาดูตัวล็อกของเขากันดีกว่าครับใบมือเนี่ยมันจะเป็นจุดอ่อนเหมือนตัวตะกี้นี้ผมเข้าล็อกแล้วนะครับกดไม่ออกแล้วครับ
0: โดยรวมก็ถือว่าย
1: ังใช้ได้ดีอยู่เพราะว่าถ้าตัวปกติแล้วตัวล็อกตัวนี้มันพังเราก็ยังหาพวกตัวแม่กุญแจต่างหาก
0: มา
1: ล็อกแทนได้ก็ถือว่าใบนี้ผมว่าน่าจะคุ้มค่ากว่า
3: ในกรณีของโพลีคาร์บอเนตนะคะเป็นพลาสติกที่เราเห็นอยู่ทั่วไปนะคะในผลิตภัณฑ์จำพวกถ้าเป็นอดีตก็คือขวดนมเด็กก็ถ้าปัจจุบันที่เห็นกันเยอะๆก็คือพวกแว่นนิรภัยเนี่ยค่ะตัวสมบัติของโพลีคาร์บอเนตเนี่ยค่อนข้างจะทนแรงกระแทกได้ดีแล้วก็มีความแข็งแรงค่อนข้างมากจริงๆโพลีโพรพิลีนเนี่ยนะคะเราเห็นกันอยู่ในบ้านเรือนค่ะไม่ว่าจะเป็นภาชนะพลาสติกเราซื้ออาหารแช่แข็งนะคะรวมถึงกล่องบรรจุภัณฑ์นะคะเรากับพลาสติกใช้แล้วทิ้งเนี่ยค่ะก็จะเป็นพวกโพลีโพรพิลีนเพราะฉะนั้นด้วยโครงสร้างของเขาเนี่ยเขาอาจจะมีความแข็งแรงไม่เท่ากับโพลีคาร์บอเนตแต่ตัวของเขาเองเนี่ยเขาก็มีความสามารถในการทนแรงกระแทกได้ในระดับหนึ่ง

โพลีโพรพิลีนเนี่ยก็สามารถเอามาใช้งานในตัวกระเป๋าชนิดแขนได้เช่นกันข้อดีของโพลีโพรพิลีนก็คือของเขามีน้ำหนักเบาเพราะฉะนั้นถ้าเราเปรียบเทียบกันก็คือว่าถ้าเราเอาโพลีโพรพิลีนมาทำกระเป๋าเดินทางชนิดแขนเนี่ยในความแข็งแรงความทนทานการใช้ซ้ำหรือทนแรงกระแทกบ่อยๆโยนบ่อยๆเนี่ยเขาอาจจะแตกได้ในจำนวนครั้งที่น้อยกว่าโพลีคาร์บอเนตนะคะแล้วก็ด้วยราคาด้วยค่ะโพลีโพรพิลีนเนี่ยเนื่องจากว่าเป็นพลาสติกแบบเชิงพาณิชย์ทั่วๆไปเลยเพราะฉะนั้นราคาเขาจะต่ำกว่าโพลีคาร์บอเนตสำหรับ ABS นะคะจริงๆ ABS เนี่ยเป็นวัสดุที่ประกอบด้วยองค์ประกอบที่อย่างน้อย3ชนิดในโครงสร้างเขาอะค่ะจริงๆถ้าเรานึกถึง ABS เนี่ยเขาจะเป็นพี่น้องกับโพลิเมอร์อีกตัวหนึ่งที่เรียกว่าโพลีสไตรีนเพราะงั้นตัวโพลีสไตรีนเนี่ยเขามีข้อดีของเขาคือเขาค่อนข้างแข็งคล้ายๆกับโพลีคาร์บอเนตคราวนี้ข้อเสียของโพลีสไตรีนคือมันเปราะนึกถึงกระจกอะค่ะมันแข็งจริงแต่ถ้าแบบเรากดมันไปนิดนึงมันก็แตกโพลีสไตรีนตัวเขาจะมีลักษณะแบบนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาถึงมีการปรับปรุงวัสดุตัวนี้ให้มีความเหนียวมากขึ้นคือชอบความแข็งของเขาทรงตัวแต่ว่าอยากจะเพิ่มความเหนียวให้มันทนแรงกระแทกได้ถูกไหมคะถ้าเอาโพลีสไตรีนไปโยนแตกแน่นอนในครั้งแรกเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อพัฒนาตัวโพลีสไตรีนนะคะโดยการผสมองค์ประกอบของยาแล้วก็ตัวอย่างที่มีพวกเข้าไปเนี่ยทำให้ตัววัสดุ ABS เนี่ยทนแรงกระแทกได้ดีขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาถึงสามารถนำมาใช้งานในกรณีที่ต้องการทนแรงกระแทกสูงของตัวโพลีสไตรีนพวกนี้ได้นะคะวัสดุ ABS ที่เราเห็นอยู่ตามรอบๆตัวเราก็อย่างเช่นนะคะอย่างผนังตู้เย็นนะคะที่เป็นแบบด้านข้างนะคะตรงนั้นก็เป็น ABS นะคะนอกจากนั้นเนี่ยตู้เคสไดร์เป่าผมหรือพวกอุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์ในเครื่องครัวเรือนนะคะคราวนี้จริงๆตัววัสดุแบบสมมติ ABS หรือโพลีคาร์บอเนตนะคะเห็นชัดเลยในใบที่เหมือนโยนลงมาหรือแม้กระทั่งคอนทูค่ะโยนลงมาแทบไม่เกิดรอยเลยค่ะแล้วก็กระเด้งกระดอนเนี่ยค่ะอันนี้เป็นลักษณะของโพลีคาร์บอเนตเลยนะคะส่วนตัว ABS เนี่ยตอนที่เขาทูค่ะสังเกตว่าถึงแม้ใบแรกเลยนะคะเหมือนเขาทูแล้วถึงแม้มันจะไม่แตกเลยนะคะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือถ้าสังเกตนะคะเขาจะเห็นเป็นรอยขาวๆขึ้นนะคะอันนี้จะเป็นลักษณะเฉพาะตัว ABS เหมือนกันแต่ถ้าพูดถึงตัววัสดุโดยทั่วไปแล้วโพลีคาร์บอเนตน่าจะทนแรง

0: และนั่นก็เป็นการทดลองนะครับในสภาวะการใช้จริง
1: หลากหลายรูปแบบซึ่งบางทีเนี่ยก็มีเจอจริงบ้างแต่บางทีเนี่ยมันก็เอ็กซ์ตรีมขึ้นมา
0: ใช่อ
1: ย่างที่เราได้ลองใช้ค้อนซึ่งปกติแล้วเนี่ยก็ไม่มีใครเอาค้อนไปทุบกันหรอก
0: ยกเว้นว่ามิตรแท้ของเรา
1: ถูกต้องครับแต่เราก็อยากให้เห็นเนี่ยว่าเฮ้ยถ้ามันแรงมันมากจริงๆเนี่ยโดนเข้าตัวกระเป๋าที่จุดใดจุดหนึ่งกระเป๋าของเรามันยังจะทนได้ดีหรือไม
0: ่ก็นั่นแหละครับคุณผู้ชมครับคืออยู่ที่ว่าไลฟ์สไตล์คุณเป็นยังไงนะครับเพราะไม่ใช่ทุกคนที่เดินทางแล้วจะเจอสภาพหนักหน่วง
1: แบบนี
0: ้แต่ผมคิดว่าคงจะมีบ้างแหละครับเอาเป็นว่าลองไปตัดสินใจซื้อกันเองนะครับว่าเอ้ยไลฟ์สไตล์การท่องเที่ยวของคุณเป็นแบบไหนน่าจะเหมาะกับราคาประมาณไหนและมันสบายกระเป๋าคุณไหมมันคุ้มกับเงินที่คุณจ่ายออกไปไหมแต่ที่สำคัญครับขอบคุณมากครับโจอี้ครับ
1: ขอบคุณเช่นเดียวกันครับ
0: ที่มาให้ข้อมูลหลายๆอย่างนะครับแล้วก็ช่วยทุบกระเป๋าให
1: ้ครับผมยินดีฮะ
0: สำหรับวันนี้ครับซื้อเก่งของเรานะครับก็น่าจะลากันไปเพียงเท่านี้คราวหน้าเราจะเอาข้อมูลสินค้าอะไรมาแชร์ให้คุณผู้ชมนะครับได้รู้กันก็รอติดตามนะครับยังไงวันนี้ผมเอ็ดดี้กับ
1: โจอี้ครับ
0: ไปก่อนครับบ๊ายบายครับ
1: สวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

เรื่องเล่าดีๆจากคดีปกครองตอนไม่แก้ไขไม่ถือว่าแล้วเสร็จคดีปกครองเรื่องนี้เทศบาลตำบลได้ว่าจ้างให้บริษัทเก่งงานจำกัดทำงานโครงการซ่อมแซมถนนเป็นเงิน 793,000 บาทเมื่อบริษัททำงานแล้วเสร็จจึงส่งมอบงานจ้างคณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจรับงานแล้วต่อมาเทศบาลตำบลแจ้งว่างานยังไม่เป็นไปตามสัญญาจ้างบริษัทโต้แย้งว่าได้แก้ไขงานเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่เทศบาลตำบลไม่มีการออกใบตรวจรับงานจ้างและเบิกจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่บริษัทบริษัทเก่งงานจำกัดจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองขอให้เทศบาลตำบลจ่ายเงินค่าจ้างพร้อมดอกเบี้ยให้แก่บริษัทศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าปัญหาการโต้แย้งเรื่องการเจาะทดสอบความหนาของชั้นยางแอสฟัลติกคอนกรีต9จุดพบว่าความหนาของชั้นยางไม่ตรงตามสัญญา7จุดบริษัทได้ดำเนินการแก้ไขแล้วส่วนการติดตั้งป้ายโครงการไม่ระบุไว้ในสัญญาจ้างแต่บริษัทรับจัดทำให้ปัญหาการโต้แย้งเรื่องดังกล่าวจึงยุติไปแต่ยังมีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับปัญหาการยุบตัวและแตกร้าวของถนนที่เริ่มขึ้นจำนวน2จุดและเทศบาลตำบลได้แจ้งให้แก้ไขมาโดยตลอดเมื่อบริษัทไม่แก้ไขปัญหาดังกล่าวจึงยังถือไม่ได้ว่าทำงานเรียบร้อยสมบูรณ์และถือว่ายังไม่ส่งมอบงานที่ถูกต้องครบถ้วนให้แก่คณะกรรมการตรวจการจ้างแต่แม้บริษัทจะปฏิบัติงานตามสัญญาจ้างที่พิพาทไม่เรียบร้อยสมบูรณ์ซึ่งเทศบาลประมาณการแก้ไขปัญหาการยุบตัวและแตกร้าวของถนนว่าต้องใช้เงินจำนวน 31,231 บาท89สตางค์แต่ผลงานที่บริษัททำได้ก็ถือเป็นประโยชน์ในการดำเนินงานโครงการซ่อมแซมถนนบริเวณผิวจราจรที่ชำรุดอีกทั้งระหว่างการปฏิบัติงานตามสัญญาเทศบาลตำบลรับว่าถนนสายดังกล่าวเป็นถนนภายในหมู่บ้านมีรถบรรทุกพืชผลทางการเกษตรใช้สัญจรไปมาไม่มีการปิดถนนเพื่อซ่อมแซมความบกพร่องไม่เรียบร้อยสมบูรณ์จึงอาจมีส่วนเกิดขึ้นเพราะประชาชนต้องใช้ถนนในการสัญจรไปมาโดยตลอดจึงเห็นสมควรกำหนดค่าจ้างเป็นเงิน 761,768 บาทโดยนำค่าประมาณการความชำรุดบกพร่องของงานจ้างมาหักออกจากเงินค่าจ้างพิพากษาให้เทศบาลตำบลชำระเงินค่าจ้างจำนวนดังกล่าวให้บริษัทเก่งงานจำกัดพร้อมดอกเบี้ยนับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

สวัสดีคุณผู้ชมครับมาติดตามรายการ Set Social Impact นะครับรายการของเราพาคุณผู้ชมไปพบกับธุรกิจเพื่อสังคมที่น่าสนใจวันนี้ผมพูดเรื่องของนมนะครับนม Dairy Home หลายท่านก็น่าจะรู้จักกันเป็นอย่างดีก็มีชื่อเสียงเรื่องของการทำนมออร์แกนิกนะครับก็พาคุณผู้ชมมาที่อำเภอปักช่องนะครับเลยมวกเหล็กมาเล็กน้อยมีร้านของเขาอยู่นะครับนมของ Dairy Home เนี่ยนะครับนอกเหนือจากจะเป็นนมออร์แกนิกที่มีคุณภาพดีแล้วในอีกมิติหนึ่งเขาก็พยายามที่จะสร้างสังคมที่ดีให้กับบรรดาเกษตรกรและสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับโลกใบนี้ด้วยเช่นกันวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปติดตามเรื่องราวทั้งหมดนี้ไปพบกันเลยครับ

0: กลับมาติดตามรายการเซ็ตโซเชียลอิมแพคกันต่อนะครับวันนี้ผมพาคุณผู้ชมมาที่ร้าน Dairy Home ครับอยู่เลยมวกเหล็กมานิดเดียวนะครับท่านที่สนใจก็แวะเวียนมาที่ร้านได้บรรยากาศร่มรื่นแล้วก็มีสินค้าคุณภาพดีๆที่เกี่ยวข้องกับนมหลากหลายทีเดียว Dairy Home เนี่ยนะครับเขาทำผลิตภัณฑ์นมออร์แกนิกมาตั้งแต่ก่อนที่ประเทศไทยจะมีคำว่าออร์แกนิกด้วยซ้ำก็มีการพัฒนาคุณภาพแล้วก็สร้างมาตรฐานของการทำนมปลอดสารมาและในอีกมุมนึงก็สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับบรรดาเกษตรกรด้วยนะครับวันนี้ผมคุยกับคุณพฤทธิ์เกิดชูชื่นครับท่านเป็นกรรมการผู้จัดการของบริษัท Dairy Home ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: เล่าสู่กันฟังหน่อยครับว่า Dairy Home นี่ก่อตั้งมานานหรือยังจุดเริ่มต้นเรามีแนวคิดยังไงบ้าง
1: ผมทำ Dairy Home เนี่ยปี2542
0: ครับ
1: นะครับแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยเราก็ทำกิจการเกี่ยวกับโคนมมาพอสมควรค
0: ือ
1: ตัวผมเนี่ยแบ็คกราวด์ผมเนี่ยทำงานเรื่องโคนมมาตลอดนะครับทำงานอยู่ที่ไทยเดนมาร์กนะครับพอเราลาออกมาจากองค์กรของรัฐเนี่ยเราก็มาเริ่มกิจการของเรา
0: เ
1: ริ่มต้นเราก็พยายามจะทำแสวงหาเขาเรียกอะไรนะซัพพลายเออร์เป็นแสวงหาซัพพลายต่างๆวัตถุดิบต่างๆที่มันมีราคาถูกคุณภาพดีเอาไปให้เกษตรกรตามที่ต่างๆให้ได้ใช้กันนะครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเรามองว่าไม่ว่าเราจะทำยังไงเนี่ยถ้าคุณภาพน้ำนมมันไม่ได้ยกระดับขึ้นไปเนี่ยเกษตรกรบ้านเราเนี่ยไม่น่าจะดำรงอยู่ได้อย่างยั่งยืนอีกนานนักเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยหลังจากที่เราไปทำข้อตกลง FTA กับออสเตรเลียเนี่ยนิวซีแลนด์เนี่ยนะครับข้อตกลงอันเนี้ยมันเป็นข้อตกลงซึ่งถ้าช่างใจกันระหว่างผู้มีอำนาจผู้ถือนโยบายเขาก็มองว่าเอ้ยเราขายของให้ทางนู้นได้เยอะโดยที่เราอาจจะเปิดให้เขาเอานมมาขายบ้างนะครับมันก็น่าจะโอเคนะแต่ในแง่ของเกษตรกรเราเนี่ยเราเกษตรกรคนนมไทยเนี่ยตัวเล็กแต่เกษตรกรคนนมแม่เขาเนี่ยตัวใหญ่ไม่ได้หมายความขนาดตัวนะครับผมหมายถึงขนาดฟาร์
0: ม
1: ขนาดฟาร์มเขาใหญ่กว่าโอเปอเรชั่นคอสก็ต่ำกว่าทำให้เขาสามารถทำนมได้ในราคาที่สูสีกับเราแต่ว่าเนื่องจากว่ามาร์จิ้นเขาเยอะกว่า
0: ครับ
1: แล้วก็วอลลุ่มเขาก็เยอะกว่าเพราะฉะนั้นเขาจะสามารถแข่งขันได้ราคากับเราได้โอกาสที่เกษตรกรแม้เราจะสู้ได้ยากนะครับก็เป็นเหตุหนึ่งที่ทำให้มองว่าวิธีที่จะทำให้เกษตรกรเนี่ยสามารถอยู่รอดได้เนี่ยน่าจะเหลือทางเดียวแหละโลกไอ้ทำให้ต้นทุนต่ำกว่าเขาเนี่ยคงจะยากแล้วเพราะว่าพื้นที่เราก็น้อยกว่านะครับต้องทำของที่คุณภาพดี
0: ก็คุณภาพมาสู้
1: ทำให้ดีกว่าถ้าเราทำนมพื้นๆเนี่ยเราคงสู้เขาไม่ได้ผมมองว่าทางรอดของเกษตรกรทางหนึ่งนะครับก็คือทำนมให้เป็นออร์แกนิกนะฮะพยายามพัฒนาวิธีการเลี้ยงให้เป็นออร์แกนิกแล้วพอเป็นออร์แกนิกปุ๊บเนี่ยเราคุยกับคนทั้งโลกได้ว่าสแตนดา
0: ร์
1: ดเราเนี่ยเข้ากับที่อื่นนะเข้ากับออร์แกนิกของทั้งโลกอ่ะออร์แกนิกที่ไหนมาวัดกับเราเนี่ยเราก็สามารถบอกว่าเฮ้ยเราทำได้เท่าเขาอ่ะนั่นก็แปลว่าพูดถึงเรื่องนมพอเป็นออร์แกนิกแล้วเนี่ยเกษตรกรเราสามารถที่จะสู้เรื่องคุณภาพกับใครก็ได้เพราะฉะนั้นพอคุณภาพได้แล้วเนี่ยราคาไม่ใช่ปัญหาละ
0: เพราะเราเปลี่ยนจากตลาดที่เป็นแมสเป็นคอมเมอร์เชียลไปโดดไปสู่ตลาดที่เป็นออร์แกนิกแล้ว
1: ใช่ครับ
0: แต่การไปสู่จุดนั้นก็แน่นอนว่ามันต้องมีความยากอยู่แล้วในช่วงก่อนนี้20ปีก่อนยังไม่มีคำว่าออร์แกนิกด้วยซ้ำ
1: ครับตอนแรกเนี่ยregulation organic ของปศุสัตว์ไทยอ่ะมันไม่มีนะครับผมก็ไปเอา regulation ของต่างชาติมาของยุโรปของอเมริกาเอามาแปลเอามาขยำขยำรวมกันนะครับแล้วตัดข้อที่เราทำได้แน่ๆเอามาใส่ตัดข้อที่เราทำไม่ได้แน่ๆออกไปนะครับ regulation ไหนที่มันเกินไปที่แล้วเนี่ยมันเหมาะสำหรับคนที่พัฒนา

0: นามานานแล้วเนี่ย
1: ร
0: หร
1: ือ
0: มีแอเรียใหญ่ๆเนี่ยออกให้เกษตรกรทำงานได้ยังมีหลายๆข้อนะครับอย่างยกตัวอย่างง่ายที่สุดเลยก็คือว่าทำออร์แกนิกในบ้านเขาเนี่ยเขาบอกว่าคุณต้องมีแนวกันชนจากฟาร์มที่ไม่ใช่ออร์แกนิกเนี่ย8เมตร10เมตร
1: ครับ
0: แต่บ้านเราเนี่ยพื้นที่ถัวครองคนละเกษตรกรมีที่2ไร่บ้าง5ไร่บ้างถ้ากันเอาไป8เมตรหรือ10เมตรเนี่ย
1: ไม่เหลือที่แล้ว
0: ก็เหลือไข่แดงก็ทำอะไรไม่ได้นะครับโอเคตรงนี้เราหยวนเราลดไอ้แบรเรอรี่ตรงนี้ไอ้แนวกันชนเนี่ยเหลือสัก2เมตรได้ไหม3เมตรได้ไห
1: ม
0: แล้วปลูกกล้วยบังปลูกต้นสนบังนะครับหรือทำเป็นเนินดินบัง
1: ครับ
0: เพื่อไม่ให้น้ำจากที่ปนเปื้อนจากฟาร์มข้าง
1: ๆ
0: ปนเข้ามาหรือขุดคลองอะไรเงี้ยเพื่อให้มันเกิดแนวกันชนที่มีเอฟเฟกตีฟจริง
1: ๆ
0: เราไม่ได้ยกเว้นนะครับแต่ทำให้มันเหมาะกับบ้านเรา
1: ให้เหมาะกับพื้นที่อะไรแบบ
0: ไซส์ขนาด
1: สภาพภูมิอากาศทั้งหมด
0: ใช่แล้วบ้านเราเนี่ยเราไม่ได้ใช้เครื่องบินโปรยยาฆ่าแมลงเพราะฉะนั้นเนี่ยแนวกันชนเล็กๆเนี่ยเกษตรกรข้างๆก็ใช้สเปรย์เล็ก
1: ๆ
0: มันก็โอเคนะครับมันก็พอที่จะกันได้อันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่เราพยายามพัฒนาปรับปรุงให้มันเข้ากับบ้านเราแต่นอกจากนั้นแล้วเนี่ยอุปสรรคหลักๆเลยเนี่ยมันก็มาจากความไม่ตระหนักในเรื่องของความปลอดภัยไม่ตระหนักในเรื่องของสิ่งแวดล้อม
1: ครับ
0: อันนี้เป็นอุปสรรคหลักมากกว่าเพราะว่าเกษตรกรไทยเนี่ยในช่วง50ปีหลังๆมาเนี่ยเขาเน้นเรื่องของผลิตให้มากที่สุด
1: ก็อยากได้ปริมาณเยอะ
0: ๆ เพราะว่าเขาคิดว่า
1: ได้กำไรเยอะๆ
0: ปริมาณที่มากเนี่ยจะทำให้เขาได้เงินเยอะ
1: นั่นคือความคิดของเขาใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่ครับก็พยายามที่จะใส่ทั้งปุ๋ยทั้งยาโดยที่ไม่คำนึงหรอกว่าทั้งหมดเนี่ยมันจะไปตกสู่สิ่งแวดล้อมขนาดไหนเรื่องแบบนี้พูดยากมากพูดยากมากเพราะว่ามันคือชีวิตเขานะเราบอกให้คุณเปลี่ยนแปลงเถอะดีนะดีต่อสิ่งแวดล้อมนะเขาไม่ค่อยแคร์
1: หรือบางคนก็มีหนี้มีสินอยู่ก็ต้องทำไปเรื่อยๆ
0: บางคนก็บอกว่า
1: หาเงินมาไม่พอคืนนี
0: ่ใช่เขาบอกต้องทำเยอะๆเพื่อที่มีเงินใช้หนี
1: ้
0: แต่ว่าหลังจากที่ผมทดสอบกับเกษตรกรจำนวนหนึ่ง
1: เ
0: ริ่มต้นเนี่ยมีคนเชื่อผมคนเดียว ตอนเริ่มต้นนะครับมีคนเชื่อผมคนเดียว
1: ก็ยังดียังมี
0: ก็ยังดีครับแต่ว่าด้วยความเชื่อที่บอกว่าถ้าคุณเจ๊งกับผมใช้หนี้คุณด้วยนะครับแต่ว่ามันก็เป็นความท้าทายนะไม่งั้นมันก็ไม่เกิดเราก็ท้าทายตัวเองด้วยว่าเฮ้ยสิ่งที่เราเชื่อเนี่ยเราเชื่อคนเดียวหรือเปล่าแล้วมันพิสูจน์ได้ไหมทำได้ไห
1: ม
0: พอหลังจากที่ทำด้วยกันสัก3เดือนเนี่ยเริ่มต้นก็ล่อแร่นะเพราะว่าช่วงปรับตัวนะครับแต่พอปรับตัวได้แล้วเนี่ยรายได้ลดลงแต่กำไรเพิ่มเพราะว่าพอเราไม่เน้นเรื่องปริมาณเราเน้นเรื่องคุณภาพเนี่ยวอลุ่มของมันลดลงแน
1: ่ครับ
0: นมเคยผลิตได้วันละสมมุติว่าวันละ400กิโลอย่างเงี้ย
1: ครับ
0: นะครับนมเขาก็หายไปเหลือ200กิโล
1: หายไปครึ่ง
0: หายไปครึ่งนึงเขาก็ตกใจนะเขาก็ตกใจแต่ว่าผมก็บอกว่าใจเย็นๆนะให้มันวัวมันปรับตัวได้ก่อน
1: ครับ
0: เพราะว่าจากที่มันเคยกินอาหารที่แบบเร่งรัดให้กันให้น้ำนมเยอะๆ
1: ใช้สารเคมีต่างๆ
0: พอมาเปลี่ยนปุ๊บเนี่ยซึ่งตอนที่เราเปลี่ยนแบบหักดิบเลยนะคือหักเลยปึ้งเลยวัวนั้นนมร่วงระนาวเลยแต่ว่าหลังจากที่เปลี่ยนไปสักระยะหนึ่งเนี่ยพอพ้นเดือนที่2เนี่ยน้ำนมมันขึ้นมาไม่เท่าเดิมหรอกมันไม่มีทางอยู่แล้วเพราะว่าเราไม่ได้ให้อาหารเร่งวัวกินหญ้าเต็มที่น้ำนมมันก็กลับขึ้นมาแต่พอวัวกินหญ้าเต็มที่เนี่ยสิ่งที่ได้สุขภาพวัวมันดีขึ้นน้ำนมเพิ่มขึ้นนิดนึงนะฮะแต่ไม่เท่าเดิ
1: ม
0: แต่ว่าข้อที่ได้แน่ๆคือต้นทุนลด
1: ก็ไม่ต้องไปเสียค่าสารเคมีหรือว่าอาหารต่างๆ
0: ลดจาก2ทางทางที่1คืออาหารซื้อน้อยลง
1: ครับ
0: อาหารเนี่ยต้นทุนอาหารเนี่ยลดลง 80% น่ะเหลือ 20% แต่ที่ลดอีกอันนึงที่คนนึกไม่ถึงก็คือค่ายา
1: ครับ
0: ค่ายาเนี่ยมันจะลดลงวูบเลยเพราะว่าวัวมันไม่ป่วยแล้วตอนนี้เพราะมันแข็งแรงนมมันน้อยจริงแต่ว่ามันไม่อ่อนแอต่อโรค
1: คร
0: ับ ต้มนมอักเสบก็หายไปไม่เป็นละโรคกีบก็ไม่ค่อยเป็นละประเภทไข้นมป่วยเพราะว่าแคลเซียมในร่างกายมันไม่พ
1: อ
0: ก็หายไปเพราะว่ามันกินหญ้าเยอะแคลเซียมจากหญ้ามันมากมันชดเชยกันพอดีขณะที่น้ำนมเนี่ยก็มีคุณภาพดีขึ้น
1: ครับ
0: นี่เป็นได้เด้งที่3นะพอน้ำนมคุณภาพดีขึ้นปุ๊บเนี่ยเราซื้อนมตามเกรด
1: ครับ
0: ถ้าคุณนมคุณเกรดดีขึ้นเนี่ยเราก็ให้เงินเพิ่มเพราะฉะนั้น
1: ก็ขายได้ราคาดีขึ้น
0: ขายได้ราคาดีขึ้นต้นทุนลด
1: หักลบนี่ออกมาแล้วสรุปเขาเหลือเงินเยอะขึ้น
0: เหลือเงินเยอะขึ้นต้นทุนไม่ต้องลดเยอะนะลดสักบาท2บาทก็พอแล้วรายได้เกรดนมเนี่ยมันตามคุณภาพเกษตรกรสามารถทำได้มากที่สุดถึง2บาท40สตางค์ต่อกิโลใช่ไหมคุณภาพที่เพิ่มขึ้นเนี่ย2บาท40เนี่ยบวกกับต้นทุนที่ลดสักบาทหนึ่งเนี่ยนะครับ ก็เท่ากับ3บาท40แล้วเดิมเขามีกำไรอยู่13บาท
1: ครับ
0: พอทำอย่างนี้ปุ๊บเขาได้เป็น6บาทกว่าต่อลิตร
1: ครับ
0: แฮปปี้กว่าเดิมเยอะครับแฮปปี้กว่าเดิมเยอะ
1: แล้วจากเริ่มต้นที่มี1คนมี1เกษตรกรเท่านั้นแล้วหลังจากนั้นมีพอคนเห็นตัวอย่างที่ดีแล้วเข้ามาจอยกันเยอะไหมครับ
0: โอ้ก็ช้าครับเพราะว่าอันดับแรกนึงคนนั้นเนี่ยเขาเราค่อนข้างจะใกล้ชิดกับเขานะ
1: uh-huh.
0: เขาก็เชื่อมั่นเรา
1: ครับ
0: แต่เกษตรกรรายอื่นเนี่ยเขาก็นั่งดูอยู
1: ่
0: ดูอยู่ว่าหนึ่งไอ้คนที่เปลี่ยนมาเนี่ยจะรอดไหม
1: ครับ
0: สองเขานั่งดูเดลี่โฮมอยู่ว่าเดลี่โฮมมันจะรอดไหม อันนี้เป็นเรื่องตลกมาก
1: คนจดจ้องรีรอเยอะเหมือนกันกลัวคนรับซื้อจะไม่รอด
0: เพราะว่าเขาเราเป็นบริษัทใหม
1: ่
0: หน้าใหม่มากสำหรับวงการนมนะครับเขาก็เลยไม่กล้าที่จะเพราะว่าถ้าเขาย้ายมาส่งกับเราเนี่ยมาเปลี่ยนระบบตามเราเนี่ยเขากลัวว่าสักปีหนึ่งแล้วเราเจ๊งเนี่ยเขาก็เดือดร้อน
1: ใช
0: ่ก็ต้องพิสูจน์กันเยอะครับจนกระทั่งเราสามารถที่จะค่อยๆสะสมรายได้เล็กๆน้อยๆของเราเนี่ยแชร์กลับไปให้เกษตรกรที่อยู่กับเราให้เขากินดีอยู่ดีแล้วเนี่ยแล้วก็เอาส่วนหนึ่งเนี่ยมาสร้างหน้าตาที่แบบมันโรงงานที่มันมาตรฐานขึ้นนะครับแล้วก็สร้าง reputation ต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคุณภาพน้ำนมโรงงานเราเนี่ยเล็กๆเนี่ยนะครับเราเซอร์ติฟาย GMP SACCP ระดับโลกนะครับ
1: ครับ
0: เราใช้บริษัทอินเตอร์ระดับอินเตอร์มาเซอร์ติฟายเพื่อให้ผู้บริโภคมั่นใจให้อุตสาหกรรมหรือลูกค้ารายใหญ่ๆเขามั่นใจพวกห้างต่างๆเนี่ยเขามั่นใจขณะเดียวกันออร์แกนิกเราก็พัฒนาไปพร้อมๆกันนะครับ

0: อีกอันนึงที่เราต้องทำไปคู่ก็คืองานวิจัย
1: ครับ
0: ซึ่งโรงงานเล็กๆส่วนใหญ่เนี่ยส่วนมากก็จะเป็นแบบ copycat อ่ะนึกออกไหม
1: ใช
0: ่คือเขาทำอะไรก็ทำตามทำอะไรก็ทำตามของเราต้องการทำสิ่งที่เป็นออริจินอล
1: ครับ
0: อย่างน้อยที่สุดออริจินอลที่นี่ในเมืองไทยมีหลายโปรดักต์ที่เราทำขึ้นมาเนี่ยเป็นออริจินอลแบบระดับเวิลด์คลาสก็
1: ม
0: ีนะครับนี่ก็เป็นอีกอันหนึ่งที่เราเติมเข้าไปเพื่อให้คนรู้สึกว่าเฮ้ยแดรี่โฮมเนี่ยเขาไม่ธรรมดานะเขามีความเขาเรียกว่ามีความมั่นคงมีความก้าวหน้าแล้วก็เดินไปข้างหน้าอย่างสม่ำเสมอ
1: เพื่อทำให้เขามั่นใจที่จะเดินมาร่วมไปกันกับเรานะครับ
0: คือนับจากวันนั้นเนี่ยมันงานที่เราทำกับเกษตรกรเนี่ยมันก็ง่ายขึ้นเรื่อยๆง่ายขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ยังต้องทำต่อนะครับก็คือทำงานกับผู้บริโภคเพราะว่าผมเองเนี่ยผมมองว่าออแกนิกเนี่ยมันไม่ใช่แค่คนผลิตมันต้องคนบริโภคด้วยแล้วตลาดมันจะเกิดเนี่ยมันต้อง market driven
1: ใช่ครับ
0: ไม่ใช่product driven
1: ครับ
0: ถ้า product driven เนี่ยเกษตรกรตายครับเขาเรียกอะไรนะเขาไม่มี safety margin มากพอไม่มีกองทุนใหญ่พอที่จะเอาของมาแล้วไปไล่แจกชาวบ้านนะครับนมทําแล้วไม่กี่วันมันก็เสีย
1: ครับ
0: ยิ่งถ้าเป็นนมที่เกษตรกรเนี่ย
1: ครับ
0: ทำออกมาแล้วถ้าขายไม่ได้ภายใน2ชั่วโมงก็เจ๊งนะครับเพราะงั้นเขาต้องส่งมาโรงงานโรงงานอย่างผมเองเนี่ยก็มีเป็นปัญญาเก็บนานหรอกครับ
1: คร
0: ับ ทำออกมาปุ๊บเนี่ยพรุ่งนี้ผมต้องขายให้หมดแล้วอ่ะถ้าไม่หมดอีก3วันผมก็ขายไม่ได้แล้ว
1: คร
0: ับนะครับเพราะฉะนั้นนี่เป็นเรื่องที่สำคัญมากเราเลยต้องทำงานกับผู้บริโภคมากขึ้นพยายามสื่อสารทุกช่องทางนะครับ
1: ครับ
0: ไม่ว่าจะเป็นอินเทอร์เน็ต Facebook อีเมลหรือว่าอะไรนะเว็บไซต์ใช่ไหม
1: ครับ
0: คือผมทำอะไรไม่เป็นหรอกแต่ว่าน้องๆในบริษัทเนี่ยเขาเริ่มมีความรู้ไงเด็กๆ เขาทำ Instagram เป็นแล้ว Facebook เขามีเพื่อนใน Face อะไรเยอะแยะนะผมยังไม่มี Face ของผม
1: คือเราก็ต้องพยายามปรับตัวก่อนหน้านี้เป็นช่วงเฟสของการสื่อสารกับทางเกษตรกรเราก็สื่อสารมาจนประสบความสำเร็จแล้วตอนนี้ก็พยายามจะสื่อสารกับผู้บริโภคอยู่เดี๋ยวเราจะพักกันครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าลองมาดูกันโปรดักต่างๆที่ทางแดรี่โฮมเขาพัฒนาหลายๆโปรดักเนี่ยน่าสนใจมากเดี๋ยวกลับมาคุยกันครับ

0: ายการกันต่อนะครับวันนี้ผมคุยกับคุณเพิร์ซึ่งเป็นกรรมการผู้จัดการของ Dairy Home แล้วก็เป็นผู้ก่อตั้งด้วยนะครับใช้เวลานานมากกว่าที่จะสื่อสารกับบรรดาเกษตรกรแล้วก็หาเกษตรกรมาทำงานร่วมกันสร้างนมดีๆผลิตภัณฑ์ดีๆออกมาทั้งฝั่งเราเองก็ต้องพยายามจะพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพตอบโจทย์ผู้บริโภคเช่นกัน
1: เพราะว่า Dairy Home เนี่ยอย่างที่ทุกคนทราบเป็นบริษัทนมที่เล็กมากนะครับทำยังไงเราถึงจะสื่อสารกับผู้บริโภคได
0: ้
1: โดยที่ใช้เงินน้อยแล้วก็ได้ผลเต็มที
0: ่
1: นะครับเราต้องเอาโปรดักต์ของเราเนี่ยเป็นตัวสื่อสารเราใช้งบประมาณกับการวิจัยเป็นหลักโดยที่ใช้งบประมาณในการประชาสัมพันธ์น้อยเพราะว่าพองานวิจัยสำเร็จแล้วเนี่ยตัวงานวิจัยมันสปีกมันสปีกด้วยตัวเองมันพูดด้วยตัวเองน
0: ะ
1: อย่างเช่นผมจะยกตัวอย่างนะอย่างตัวเนี้ย
0: ครับผม
1: นมก่อนนอนเนี่ยนี่ก็เป็นงานวิจัยนะครับเราเสียเงินวิจัยไปประมาณล้านหนึ่ง
0: โอ้เฉพาะตัวนี้เหรอ
1: ครับแต่ว่ารัฐบาลช่วยโอเคนี่เป็นข้อดีรัฐบาลช่วยเรา 50% นะครับก็จ่ายคนละ 500,000 นะครับทำเสร็จแล้วเนี่ยรัฐบาลก็ยังช่วยเราอีกด้วยการทำประชาสัมพันธ์ให้เราบ้างตามโอกาสที่เหมาะส
0: ม
1: นะครับแต่ว่าที่สำคัญคือว่าโปรดักต์ของมันเนี่ยโปรดักต์ของไอ้ตัวเนี้ยมันขายตัวเองได
0: ้
1: นะครับผู้บริโภคพอได้บริโภคแล้วเนี่ยเขาช่วยเราอีกช่วยประชาสัมพันธ์อีกอย่างเช่นเฮ้ยเขาซื้อไปกินแล้วเขานอนหลับสบาย
0: ตัวนี้มันดียังไงครับ
1: ตัวเนี้ยกินแล้วนอนหลับสบายมันช่วยให้เรานอนหลับสบายเพราะมันมีเมลาโทนินธรรมชาติน่าถ้ากินแล้วขวดหนึ่งแล้วไม่หลับเนี่ยนะอย่า กิน3ขวดไปหาหมอ
0: เพราะมีปัญหานะครับ
1: คุณมีปัญหาอื่นแล้วล่ะนะครับแต่ถ้า1ขวดเนี่ยมันควรจะหลับ
0: อ
1: ันนี้ผู้บริโภคพูดแทนมันทำให้เราเนี่ยได้รับการประชาสัมพันธ์ได้แล้วก็ได้รับการยอมรับเพราะว่าถ้าโปรดักต์เนี่ยมันดีด้วยตัวของมันเองแล้วเนี่ยมันพูดแทนตัวเองแล้วในที่สุดแล้วขายได้ตัวนี้ยืนในตลาดมา10ปีแล้ว
0: จริงๆถ้าภาครัฐมาสนับสนุนเรื่องของการวิจัยนี่มันน่าจะยั่งยืนมากกว่าไปช่วยเกษตรกรในด้านอื่นด้วย
1: ถูกครับถูกครับนี่เป็นสิ่งหนึ่งที่ผมพยายามทำให้เห็นนะว่าเฮ้ยบริษัทเล็กๆของอย่างเราเนี่ยนะทำวิจัยเยอะแยะมากมายนะครับตัวนี้ก็ทำตัวนี้เป็นงานวิจัยที่เราทำกับเทคโนโลยีอันนี้ทำกับมทส.นะ
0: ครับ
1: สุรนารีมหาวิทยาลัยสุรนารีตัวนี้เราทำกับมหาวิทยาลัยเกษตรแล้วก็เทคโนโลยีราชมงคลอีสานพิสูจน์ว่านมที่เลี้ยงด้วยกระบวนการออร์แกนิกเนี่ยมันมีโอเมก้า3ธรรมชาติถ้ากระบวนการเลี้ยงถูกต้องเราก็ทำโมเดลการเลี้ยงขึ้นมาแล้วก็เก็บตัวอย่างนมไปวิเคราะห์เราพบว่ามันมีโอเมก้า3
0: ม
1: ี CLA
0: ครับ
1: ตัวนี้ก็ขายดีมากนะครับปัจจุบันเนี้ยตัวนี้เป็นนมรสธรรมชาติตัวหลักของเราเลยขายดี
0: คือทานดีกว่านมคอมเมอร์เชียลทั่วไปแน่นอน
1: มันมีโอเมก้า3มันทำให้เรามั่นใจว่าตอนเช้าอย่างน้อยเรากินนมกับคอนเฟก
0: ครับ
1: แล้วเราได้โอเมก้า3ไปด้วยไม่ต้องไปรอกินปลาตอนเย็นนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของงานวิจัย
0: แต่เราก็มีผลิตภัณฑ์ออกมาเรื่อยๆ
1: มีครับมีเรื่อยๆตัวนี้ก็เป็นโยเกิร์ตที่เราใส่พรีไบโอติกลงไปนะครับพรีไบโอติกทำให้โปรไบโอติกไอ้ตัวจุลินทรีย์ที่ดีเนี่ยมันไปทำงานในระบบลำไส้เราได้ดี
0: ครับ
1: ยังไม่พอนะครับตัวนี้ใหม่ล่าสุด
0: อันนี้ฮะ
1: นมเปรี้ยวฟันดี
0: ฟันดี
1: จริงๆมันคือนมเปรี้ยวผสมโปรไบโอติก
0: ครับ
1: แต่ว่าโปรไบโอติกตัวนี้ Dairy Home ทำวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะครับจริงๆเป็นงานวิจัยของอาจารย
0: ์
1: เราไปสนับสนุนท่านในด้านต่าง
0: ๆครับ
1: พองานวิจัยเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเราไปขอลายเส้นจากมหาวิทยาลัยไปซื้อสิทธิบัตรออกมานะครับเอามาทำเราได้ผลิตภัณฑ์2ตัวครับ
0: อันนี้เป็นนมเม็ด
1: นมอัดเม็ดเราก็เรียกว่านมเม็ดฟันดีเหมือนกัน
0: หลายคนเนี่ยชอบกินนมอัดเม็ด
1: ใช่ครับ
0: คนต่างชาติก็ชอบ
1: ใช
0: ่
1: นี
0: ่แล้วอันนี้มันแตกต่างกันยังไง
1: ตัวนี้เนี่ยเป็นนมอัดเม็ดใช้เป็นนมผงก็จริงนะ
0: ครับ
1: แต่ว่าตัวที่ทำให้หวานเนี่ยเราใส่มอลติทอลซึ่งเป็นน้ำตาลตัวที่จุลินทรีย์ไม่รู้จัก
0: ครับ
1: แปลว่าอะไรครับพอกินเข้าไปแล้วเนี่ยจุลินทรีย์ในปากเราเนี่ยมันเอาไปใช้ประโยชน์ไม่ได
0: ้ฟันก็ไม่ผุ
1: ฟันก็ไม่ผุแต่ยังไม่พอนะเราเอาจุลินทรีย์ที่ใส่ในนี
0: ้
1: ไอตัวที่ป้องกันฟันผุเนี่ยใส่ลงไปด้วยแปลว่าโปรดักต์2ตัวเนี่ยคู่กันนะครับเพราะเนี่ยงานวิจัยของอาจารย์นะท่านครอบคลุมหมดเลยนะครับเพราะเป็นโปรดักต์หนึ่งซึ่งเรามองว่าการที่เราทำกิจการอะไรสักอย่างนึงเนี่ยนะครับ อย่าไปมองเรื่องเงินเป็นหลักมองเรื่องผล impact ของผลิตภัณฑ์เรานี่คือเป้าหมายของเราเลยนะDairy Home
0: ครับ
1: impact ของผลิตภัณฑ์เนี่ยสำคัญส่วนมันจะขายได้หรือไม่ได้เนี่ยมันอยู่ที่ตัวมันแล้วไม่เกี่ยวกับผม
0: ใช่ก็คือเราก็พยายามเน้นเรื่องของการวิจัยพัฒนาแล้วทำให้โปรดักต์มันขายตัวมันเองได้

0: สุดท้ายก็ขึ้นอยู่กับทางผู้บริโภคนะครับอยากได้สินค้าดี
1: ๆต้องตัดสินใจเลือกเอาแล้วที่แน่ๆคือผลิตของเราทั้งหมดเนี่ยผลิตด้วยกระบวนการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
0: อ
1: ันนี้สำคัญมากครับเพราะว่าถ้าถามว่าแดลี่โฮมเป็นองค์กรที่ทำอะไร
0: ครับ
1: ผมบอกว่าแดลี่โฮมเป็นองค์กรที่ทำเรื่องสิ่งแวดล้อม
0: อันนี้คือโจทย์ใหญ่ที่สุดของเราเป็นจุดตั้งต้นที่ทำให้เกิดแดลี่โฮมขึ้นมาอย่างที่คุณพฤทธิ์บอกนะครับว่า Dairy Home เนี่ยจริงๆทำผลิตภัณฑ์นมแต่เป้าหมายหลักคือเรื่องของสิ่งแวดล้อมเรามาที่นี่ทั้งทีนะครับก็เดี๋ยวให้คุณพฤทธิ์พาไปดูครับว่า Dairy Home เนี่ยมีเรื่องของสิ่งแวดล้อมยังไงบ้างนะครับ
1: เดี๋ยวเดินไปดูฟาร์มครับ
0: ดีครับ

0: แปลงตรงนี้เราก็จะเป็นแปลงที่คอยสาธิตให้กับเกษตรกรใช่ไหมครับ
1: อันนี้เป็นแปลงหญ้าที่เราเป็นซึ่งเป็นฟาร์มสาธิตนะครับอันนี้คือแปลงหญ้าที่เราปลูกไว้ตัดให้วัวกิน
0: อ๋อก็จะกินหญ้านี้เลย
1: ใช่ครับใช่ครับก็ใช้น้ำที่บำบัดแล้วจากโรงงานนะครับเอามาทำเราจะมีพื้นที่ปล่อยให้วัวออกไปเดินกินหญ้าด้วยนะครับอันนั้นเป็นหญ้าต้นเตี้ยส่วนหญ้าต้นสูงเนี่ยเอาไปช็อปๆๆแล้วก็เอาไปให้เขากินในคอกนะครับ
0: ก็จะเป็นอาหารหลักของว
1: ัวใช่พวกนี้คืออาหารหลักของวัวครับนะครับเราทำเป็นฟาร์มสาธิตแล้วเราก็ทำคอกรีดนมให้เห็นคอกรีดนมเนี่ยไม่จำเป็นต้องเหมือนกันเราแน่นะครับแต่ว่าที่อยากให้เหมือนคือความสะอาดคอกรีดนมต้องสะอาดแบบเนี้ยมันถึงจะเป็นที่ยอมรับได้ว่าเฮ้ยเรากำลังทำอาหารให้คนกินไม่ว่าคอกคุณจะทำด้วยปูนธรรมดาหรืออะไรโบราณแค่ไหนก็แล้วแต่คุณทำให้สะอาดได้

0: ราเดินในฟาร์มมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็ได้เจอน่าจะเป็นนางเอกของวันนี้นะครับ
1: ครับ
0: นี่ก็คือวัวโตเต็มวัยแล้วให้นมได้แล้ว
1: ใช่ครับนี่เป็นแม่วัวอายุประมาณ6ปีนะครับก็อยู่กับเรามาสักตั้งแต่เกิดแหละตัวนี้นะครับเราเลี้ยงเข้ามาตั้งแต่เกิดทุกตัวในนี้นะครับจะเห็นว่าวัวเนี่ยเขาอยู่อย่างอิสระนี่ก็เป็นหนึ่งในเรื่องที่เราต้องการทำก็คือว่าแม่วัวต้องมีชีวิตอย่างมีความสุขระหว่างที่เขาอยู่กับเราเขาถึงจะให้นมดีกินอาหารดีสุขภาพดีสุขภาพกายดีสุขภาพจิตต้องดีด้วยนะครับเขามีสละครับประตูคอกไม่เคยปิดที่นี
0: ่
1: นะครับเราปิดเฉพาะข้างนอกไม่ให้คนเข้าเท่านั้นแต่ข้างในเนี่ยเราเปิดหมดเขาสามารถที่จะเดินไปไหนก็ได้นะครับ
0: อยากให้คุณพฤฒิ์แนะนำหน่อยครับเกษตรกรในประเทศไทยผมว่าส่วนใหญ่คนที่เลี้ยงวัวทำวัวนมเนี่ยก็ยังไม่ได้ทำกันแบบออร์แกนิกอาจจะเพราะว่ายังไม่เข้าใจหรือว่ายังไม่ได้ลองอะไรก็ตามแต่เรามีอะไรอยากจะแนะนำหรือว่าอยากให้เขาลองมาใช้ชีวิตแบบนี้ไหมครับ
1: จริงๆการทำฟาร์มออร์แกนิกเนี่ยมันเป็นระบบการทำฟาร์มที่ผลสุดท้ายที่ต้องการเนี่ยคือสิ่งแวดล้อมที่ดีระบบนิเวศในฟาร์มที่ดีแต่ว่าพอเราทำไปถึงระดับนั้นแล้วเนี่ยสิ่งที่มันตอบแทนเราเนี่ยนะครับมันได้รายทางเนี่ยเราได้หมดเลยนะครับตั้งแต่ว่าต้นทุนเราก็ลดลงเพราะว่าวัวเนี่ยสุขภาพก็ดีขึ้นค่ายาก็ลดค่าอาหารก็ลดเพราะว่าวัวมันกินอาหารที่เราปลูกเองนะครับนมไม่ต้องเยอะแต่เราได้อีกอ่ะเพราะว่าอะไรพอนมวัวมันกินอาหารที่ดีคุณค่านมมันสูงเราก็ได้ราคานมที่สูงขึ้นนะครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยโดยภาพรวมเนี่ยมันยั่งยืนครับฟาร์มแบบนี้ยั่งยืนสามารถต้านทานต่อปัจจัยลบภายนอกได
0: ้ครับ
1: คือถ้ามาทำออร์แกนิกเดี๋ยวนี้เราต้องมารวมกลุ่มกันครับเพราะอย่างของเราเนี่ยเรามีการทำสัมพันธ์ธรรมไมตรีระหว่างคนปลูกข้าวด้วยนะเพราะเราอยากได้รำข้าวอินทรีย
0: ์
1: นะครับเราได้รำข้าวอินทรีย์มาจากกลุ่มผู้ปลูกข้าวอินทรีย
0: ์
1: เราได้มันสำปะหลังอินทรีย์จากผู้ทำมันอินทรีย์นะครับขณะเดียวกันถ้าเขาอยากได้ขี้วัวเราก็มีให้เอาขี้วัวไปใช้เอาขี้วัวไปให้เขาใช้นะครับก็เป็นการแชร์กันระหว่างทรัพยากรที่เรามีปันกันนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยระบบเนี้ยคือความยั่งยืน
0: ครับ
1: ยั่งยืนในเรื่องของอาหารยั่งยืนในเรื่องของรายได
0: ้
1: ยั่งยืนในเรื่องของสิ่งแวดล้
0: อม
1: จบ
0: ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครยังไม่เคยลองและสนใจเนี่ยนะครับก็อาจจะติดต่อมาทางไดรี่โฮมก็ได้ก็พร้อมที่จะมีความรู้แล้วก็มีซัพพลายต่างๆเนี่ยนะครับที่จะทำให้ท่านสามารถเริ่มต้นเป็นเกษตรกรออร์แกนิกในประเทศไทยอาจจะเริ่มต้นด้วยพื้นที่สัก5ไร่จริงๆก็เริ่มได้แล้ว
1: ที่เราทำเห็นเนี่ยแหละครับ5ไร่ทำได้ครับ
0: ทำได้นะครับแล้วก็แน่นอนส่วนสำคัญอีกส่วนหนึ่งก็คือบรรดาผู้บริโภคอย่างเราแหละครับก็อยากจะให้เปิดใจยอมรับสินค้าออร์แกนิกเนี่ยนะครับมันดีต่อสุขภาพของเราเองและในอีกทางนึงเงินของเรานอกเหนือจากมาช่วยส่งเสริมสุขภาพตัวเราเองแล้วก็ยังได้ช่วยสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีๆให้เกิดขึ้นกับบ้านเราด้วยนะครับวันนี้ได้ประโยชน์มากทีเดียวกับการคุยกับคุณพฤฒิ์นะครับขอบคุณครับ
1: สวัสดีครับ
0: สัปดาห์หน้าครับเดี๋ยวผมจะพาผู้ชมไปติดตามโซเชียลอิมแพคที่น่าสนใจกันเช่นเคยจะเป็นเรื่องไหนจะเป็นบริษัทไหนเดี๋ยวกลับมาติดตามวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: รู้หรือไม่การดำเนินคดีปกครองนั้นผู้ฟ้องคดีสามารถดำเนินการได้ด้วยตนเองจะมีหรือไม่มีทนายความก็ได้โดยเริ่มต้นจากการยื่นฟ้องคดีโดยผู้ฟ้องคดีสามารถยื่นคำฟ้องได้4วิธีคือ 1. ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ณสำนักงานศาลปกครองที่มีเขตอำนาจตามที่ตนมีภูมิลำเนาอยู่หรือที่มูลคดีเกิดขึ้น 2. ยื่นส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนซึ่งจะถือว่าวันที่ส่งคำฟ้องแก่พนักงานไปรษณีย์นั้นเป็นวันที่ยื่นคำฟ้องต่อศาลปกครอง3. ยื่นฟ้องทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ 4. ยื่นฟ้องทางโทรสารข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

สวัสดีครับคุณผู้ชมรายการห้องเรียนผู้ประกอบการ Business Grow โตด้วยนวัตกรรมในวันนี้ครับผมพาทุกท่านออกมาเที่ยวกันที่ต่างจังหวัดกันสักนิดนึงนะครับและตอนนี้ครับผมก็อยู่ที่ไร่ข้าวโพดจังหวัดสระบุรีครับซึ่งดูจากบรรยากาศแล้วนะครับไม่ต้องบอกก็อาจจะพอเดากันได้ใช่ไหมครับว่านวัตกรรมที่ผมจะนำเสนอในวันนี้นั้นน่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของ Agriculture Tech หรือเทคโนโลยีทางด้านการเกษตรนั่นเองครับซึ่งผู้ที่ผมจะไปสัมภาษณ์พูดคุยกันในวันนี้นะครับโปรไฟล์ไม่ธรรมดาเลยนะฮะเขาเป็นชายหนุ่มครับที่จบจาก MIT นะครับแล้วก็เติบโตในครอบครัวของเกษตรกรครับแล้วก็เห็นปัญหานะฮะ

แอะที่เกี่ยวข้องกับภาคอุตสาหกรรมการเกษตรมาตั้งแต่เด็กๆแถมเป็นคนที่สนใจในเรื่องของเทคโนโลยีด้วยครับจนนำมาสู่การกลับมาพัฒนาอุตสาหกรรมภาคการเกษตรด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงอย่าง Machine Learning แล้วก็ภาพถ่ายจากดาวเทียมครับ

โกงราคาก็เป็นไปได้นะครับปัญหาต่างๆเหล่านี้ฮะนำมาสู่ตัวอย่างของนวัตกรรมที่ผมจะนำเสนอในวันนี้เขาเป็นสตาร์ทอัพน้องใหม่ครับที่ใช้เทคโนโลยีของ Big Data แล้วก็ Machine Learning ที่เป็นภาพถ่ายจากดาวเทียมนะครับมาช่วยให้คำปรึกษากับเกษตรกรนะฮะให้เพาะปลูกได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นรวมถึงการช่วยในเรื่องของการหาแหล่งเงินทุนอีกด้วยซึ่งรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นนะครับช่วงหน้าครับผมจะพาไปร่วมพูดคุยกับคุณเอิร์นฮะหรือคุณอุกิจปุณหะเลขากะ CEO ประเทศไทยและผู้ก่อตั้งบริษัท Recall ครับ

0: อนรับทุกท่านกลับเข้ามาสู่ช่วงที่2ของรายการห้องเรียนผู้ประกอบการ Business Grow โตด้วยนวัตกรรมนะครับและตอนนี้ครับผมก็อยู่กับคุณเอิร์นหรือคุณอุกิจอุณหะเลขากะนะฮะ CEO ประเทศไทยและผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท Recall ครับสวัสดีครับคุณเอิร์น
1: สวัสดีครับ
0: ครับก่อนอื่นเรียนถามเลยฮะ Recall คืออะไร
1: ครับ Recall คือบริษัท Big Data ที่เอาข้อมูลต่างๆอย่างเช่นภาพถ่ายดาวเทียมหรือข้อมูลอากาศที่แม่นยำมาวิเคราะห์มาใช้ Machine Learning ในการวิเคราะห์ในการมาช่วยเกษตรกรในการวางแผนในการเพาะปลูกจุดประสงค์หลักคือต้องการข้อมูลมาช่วยเกษตรกรในการเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนในการทำเกษตรครับ
0: อืมฮะและที่มาครับก่อนจะมาเป็นRecallเนี่ยมันเป็นยังไง
1: ครับจริงๆต้องขอเกริ่นนำมาก่อนว่าจริงๆแล้วผมแรกไอเดียนี้ตอนที่ผมไปเรียนที่อเมริกาไปเรียนที่มหาลัย MIT ครับก็คือเป็นความฝันตั้งแต่เด็กๆอยู่แล้วเพราะว่าที่บ้านมาจากครอบครัวทำเกษตรกรรมอยู่แล้วแล้วเป็นความฝันเด็กๆว่าเนื่องจากเป็นคนที่ชอบเทคโนโลยีชอบอินโนเวชันก็อยากลองดูว่าเราจะสามารถเอาเทคโนโลยีล้ำๆสมัยใหม่เนี่ยมาช่วยแก้ปัญหาให้เกษตรกรในเมืองไทยยังไงก็พอไปเรียนที่ MIT ก็ได้ไปเรียน Tech Class Entrepreneurship ก็เริ่มไปพิชไอเดียนี้ก็ได้ไปเจอ Co-founder ที่เป็นคนปากีสถานคนอเมริกันที่ MIT แล้วก็มาก่อตั้งบริษัทนี้ด้วยกันคร
0: ับอ๋อเป็นก็มาก่อตั้งบริษัท Recall นี้ฮะแล้วก่อนที่เราจะมาก่อตั้งบริษัท Recall เนี่ยจริงๆแล้วเราเห็นแบบโอกาสหรือ Pain Point อะไรเกี่ยวกับเรื่องของอุตสาหกรรมการเกษตรฮะเราเลยมาทำเนี่ย
1: ครับก็คือเราจะเห็นได้ว่าพวกสตาร์ทอัพอินโนเวชันเนี่ยได้ไป disrupt อุตสาหกรรมต่างๆและในโดยเฉพาะในกรุงเทพแต่ในต่างจังหวัดเนี่ยโดยเฉพาะกับภาคอุตสาหกรรมทางเกษตรซึ่งเป็นเซกเตอร์ที่ค่อนข้างใหญ่ในประเทศไทยยังไม่ค่อยมีใครนำเทคโนโลยีมาใช้ซึ่งเพนพอยต์ค่อนข้างเยอะครับเพนพอยต์เริ่มตั้งแต่การแบ่งเงินทุนของเกษตรกรใช่ไหมครับก็ยังมีปัญหานี่นอกระบบอยู
0: ่มีนี่เยอะมาก
1: ใช่ครับแล้วข้อ2ก็คือการที่ผลผลิตของเกษตรกรไทยเนี่ยค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับประเทศที่พัฒนาแล้วอย่างเช่นอเมริกาหรือยุโรปอย่างเงี้ยผลผลิตของประเทศไทยน้อยกว่าเกือบ 2-3 เท่าเพราะว่าประเทศเกษตรกรที่ประเทศพวกนั้นเขามีเทคโนโลยีในการใช้แล้วสุดท้ายเลยเนี่ยก็คือการที่เกษตรกรไม่สามารถขายถึงผู้รับซื้อโดยตรงได้ก็จะมีพ่อค้าคนกลางมากดราคาถึงหน้าสวนปัญหา3อย่างนี้คือปัญหาหลักๆที่มันเกษตรกรถึงน่าจะมีโอกาสดีกว่านี้แล้วผมรู้สึกว่าสามารถเอาเทคโนโลยีมาช่วยแก้ปัญหาพวกนี้ได้ครับ
0: อ๋อก็ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำเลยมีปัญหาหลายด้านมากนะฮะก็เลยมาทำแล้วเสร็จปุ๊บพอไปร่วมกับเพื่อนที่ปากีสถานเราก็เหมือนกับว่าไปทำธุรกิจเนี้ยที่ปากีสถานมาก่อนใช่ไหมฮะ
1: ใช่ครับก็คือที่น่าสนใจก็คือพอผมไปพิชเจอเพื่อนที่เป็นคนปากีสถานเนี่ยแล้วพิชไอเดียในห้องด้วยกันเนี่ยทำให้รู้ว่าปัญหาของเกษตรกรระหว่างประเทศไทยกับประเทศปากีสถานแทบจะเหมือนกันเด็ดๆเลยแล้วพอไปดูประเทศอื่นเพื่อนบ้านอย่างเช่นลาวเวียดนามอินโดมันแทบจะเป็นปัญหาเดียวกันในประเทศที่กำลังพัฒนาอยู่รู้สึกว่าเอ๊ะเราน่าสามารถเอาเทคโนโลยีเนี้ยมาแก้ปัญหาได้ไม่ได้แค่อยู่แค่เมืองไทยแต่อาจจะเป็นระดับเอเชียได้แล้วเพื่อนผมบอกว่าเฮ้ยเราไปเริ่มที่ปากีสถานก่อนผมก็อยากลองไปดูเหมือนปากีสถานเป็นไงก่อนที่จะลองที่เมืองไทยก็เลยไปทำที่ปากีสถานด้วยกันคร
0: ับ
1: อ๋อ
0: แล้วเป็นไงบ้างครับที่ปากีสถานฟีดแบ็กดีไหม
1: ตอนนี้ตอนนี้ค่อนข้างประสบสำเร็จมากครับตอนนี้ผ่านมาประมาณเกือบปีละมีเกษตรกรใช้ประมาณ 400-500 คนแล้วครับก็เราจบเขาเรียกว่าครอปซีซั่นก็คือการที่ปลูกแล้วเก็บเกี่ยวประมาณ3รอบแล้วกับเกษตรกรข้าวโพดที่ปากีสถาน
0: ก็เลยหลังจากปากีสถานปุ๊บก็เพิ่งกลับมาที่ไทยไม่กี่เดือนนี้เองใช่ไหมครับแล้วก็มาพัฒนาโปรเจกต์นี้ต่อที่ประเทศไทยด้วยฮะแล้วฟีดแบ็กของประเทศไทยนี่ตอนนี้เริ่มไปถึงไหนแล้วครับมีอะไร
1: ครับก็เพิ่งกลับมาประเทศไทยได้ประมาณปลายกุมภาต้นมีนาครับก็คือไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเนี่ยก็เราต้องมาเริ่มดูก่อนว่าคัสเตอร์คือฟาร์มเมอร์ของเราเนี่ยปัญหาจริงๆแล้วคืออะไรต้องการอะไรเพราะว่าถึงแม้ภาพรวมมันจะเหมือนกันแต่ก็ตอนลงรายละเอียดแล้วเนี่ยก็จะมีความแตกต่างอยู่ทั้งเรื่องนิสัยใจคอและปัญหาของเกษตรกรไทยกับปากีสถานยกตัวอย่างง่ายๆเลยคือข้อเดียวของเมืองไทยก็คือ mobile penetration rate คือการที่เข้าถึงสมาร์ทโฟนของเกษตรกรไทยหรือมือถือก็ตามค่อนข้างสูงกว่าปากีสถานทำให้เราสามารถนำแอปพลิเคชันหรือการเข้าถึงข้อมูลมาให้เกษตรกรได้ง่ายขึ้นแต่ที่น่าสนใจก็คือเกษตรกรไทยเล่นลายเยอะคือในต่างประเทศถ้าเกิดเราดูที่อเมริกาหรือที่ปากีสถานเราจะมองว่าเราจะเอาข้อมูลเข้าถึงเกษตรกรผ่านแอปพลิเคชั

0: ำแอปพลิเคชันให้เกษตรกรได้ดาวน์โหลดแต่พอมาเมืองไทยทำให้รู้ว่าเกษตรกรชอบดูเข้าถึงข้อมูลผ่านไลน์ง่ายกว่าเพราะไงเขาคุยกับเพื่อนอยู่แล้วเราก็ต้องมาปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีเราให้มันเหมาะสมกับเกษตรกรไทยตอนนี้ก็มีไลน์บอทเลย
1: อ๋อครับดีครับก็เริ่มจากปากีสถานแล้วก็มาที่ไทยนะฮะทีนี้เห็นว่าเราไปเข้าร่วมโครงการต่างๆรวมถึงประกวดแข่งขันด้วยอันนี้มีอะไรบ้างครับเล่าให้เราฟังหน่อย
0: ครับจริงๆเราก็เริ่มมาตั้งแต่ที่ MIT แล้วครับคือเราได้เข้า Accelerator Startup Accelerator ของ MIT ที่เราได้รับเลือกให้เป็น1ใน10 Startup ยอดเยี่ยมของ MIT ของปีนั้นครับก็ได้เงินสนับสนุนผ่าน Accelerator ของ MIT มา3เดือนครับก็ได้แล้วต่อไปเราก็ได้ไปชนะงานเขาเรียกว่า Fintech Disrupt Challenge จาก Bill and Melinda Gates คือ Bill Gates ผู้ก่อตั้ง Microsoft เขาชอบช่วยสังคมเนื่องจากเราเป็น Social Enterprise เขาเลยชอบของเราเราได้เลยได้ชนะรางวัลแล้วก็ได้เงินลงทุนจากเขามาด้วย
1: ก็ถือว่าเป็น Fintech ไปด้วยเพราะว่าเราช่วยในเรื่องของการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของในปัจจุบัน
0: ใช่ครับเพราะว่าจริงแล้วเมืองไทยก็ได้ครับก็คือเนื่องจากเราเป็น Big Data Company เนี่ยมันตอบโจทย์ได้หลายขาขาหนึ่งก็คือด้าน Fintech คือเราสามารถข้อมูลมาวิเคราะห์ความเสี่ยงของเกษตรกรช่วยให้ธนาคารสามารถวิเคราะห์สินเชื่อได้รวดเร็วและง่ายขึ้นครับผมแล้วบิลเกตก็ชอบไอเดียนี้มากว่าเฮ้ยการเอาเทคโนโลยีบิ๊กเดต้าสมัยใหม่มาช่วยปัญหาเกษตรกรในประเทศกำลังพัฒนาอยู
1: ่ครับ
0: ครับผมแล้วล่าสุดเนี่ยพอกลับมาเมืองไทยก็ไปเข้า DTAC Accelerate Batch 5แล้วก็โชคดีที่ได้เป็นผู้ชนะของโครงการนี้เขาก็เพิ่งส่งไป TechSource ที่อเมริกาไม่เป็น TechCrunch ที่อเมริกามาครับ
1: เป็นไงบ้างครับ
0: ครับก็ถือว่าเจ๋งมากเขาก็ถือว่าเป็นคอนเฟรนซ์ของสายสตาร์ทอัพแล้วกันใหญ่หนึ่งในอันที่ใหญ่ที่สุดในโลกก็ได้ไปเจอเทคโนโลยีล้ำๆในอเมริกาที่ค่อนข้างล้ำสมัยกว่าเมืองไทยพอควร
1: ครับก็น่าสนใจมากๆเลยนะครับนำเพนพอยต์ของเกษตรกรเนี่ยแล้วก็มาช่วยพัฒนาปรับปรุงในเรื่องต่างๆจนออกมาเป็นรีคอลได้นะครับและตอนนี้ไหนๆเราก็อยู่ที่ไร่ข้าวโพดจังหวัดสระบุรีแล้วนะครับยังไงจะรบกวนคุณเอิร์นเนี่ยพาไปดูหน่อยครับว่ารีคอลเนี่ยทำงานกันยังไง
0: ได้ครับไปเลยครับ
1: โอเคครับ

0: ครับอันนี้ก็เป็นระบบซอฟต์แวร์ของ Recall ครับซึ่งตอนนี้อยู่ออนไลน์อยู่เลยครับก็คือเราจะเก็บข้อมูลเลยจุดๆคือเกษตรกรที่ทำงานกับเราอยู่ใช่ไหมครับก็คือพอกดเข้าไปปั๊บแต่ละอำเภอเนี่ยเราก็จะมีลิสต์ของเกษตรกรที่ทำงานกับเราตอนนี้มีประมาณ35คนได้ในอำเภอนี่ครับที่สระบุรี
1: คลิกไปที่ของไร่ที่บุพา
0: ได้เลยที่บุพากดเข้าไปเราก็จะมีข้อมูลรายละเอียดค่อนข้างเยอะว่าพยากรณ์อากาศกี่เซลเซียสวันนี้วันศุกร์อะไรอย่างเงี้ย33เซลเซียสมีฝนกี่มิลลิเมตรมาแล้วเราบอกระดับฝนกี่มิลลิเมตรความโซลาร์เรดิเอชันก็คือว่าแสงแดดเป็นยังไงนะครับแล้วความชื้นในดินอะไรเงี้ยเราบอกค่าในดินด้วยทำให้เกษตรกรแค่เปิดขึ้นมาอันนี้ทีเดียวเนี่ยสามารถรู้หมดเลยว่าข้อมูลทั้งในดินในอากาศของแปลงไร่ของตัวเองเป็นยังไงก็จะเห็นว่าเราก็มีภาพถ่ายดาวเทียมในการดูด้วยว่าอันนี้คือแปลงไร่เราก็จะเห็นว่าตอนนี้ในไร่เป็นยังไงครับผม
1: อย่างค่าพวกนี้เราต้องแบบว่าเหมือนกับสื่อสารกับทางเกษตรกรไหมครับว่ามันตีความยังไงอะไรเงี้ย
0: ใช่ครับก็ตอนนี้อันนี้อีกพาร์ทนึงที่เราให้เกษตรกรดูคือว่าตอนนี้การปลูกข้าวโพดเนี่ยอยู่ในสเตจไหนแล้วจะได้บอกว่าตอนนี้ต้องใส่ปุ๋ยตอนนี้ต้องเตรียมไถตอนนี้ต้องเตรียมอะไรครับผมก็ถ้าเกิดจะเห็นได้ลงมาลึกกว่านี้ก็จะเห็นในแปลงของพี่บุพาเองเลยที่บุพาเคยใช้ใช่ไหมครับก็คือจากอาทิตย์แล้วเนี่ยเราเคยพี่บุพาเคยได้ภาพนี้ไปก็จะเห็นว่ามีด่างๆมีเหลืองเขียวใช่ไหมครับพี่ครับแล้วก็จะมีเห็นจุดแดงๆซึ่งเป็นปัญหาในไร่เพราะพี่บุพาได้ภาพถ่ายดาวเทียมนี้ไปผ่านไลน์เนี่ยพี่บุพาก็ได้เดินลงไปในไร่ได้เอาปุ๋ยไปใส่ครับ
2: ความเสี่ยงที่เราคิดว่ามันน่าจะเป็นที่เกี่ยวข้องกับจุดที่เกิดเหต
1: ุ
0: ครับเพราะพี่บุพาได้จะเห็นว่าจุดแดงๆเนี่ยพอผ่านไปหนึ่งอาทิตย์ก็จะหายไปแล้วก็เก็บภาพถ่ายดาวเทียมกับแปลงไร่ของพี่บุพาเนี่ยเป็น historical data พี่บุพาก็สามารถไวท์ดูอย่างนี้ได้ครับก็จะดูว่าเราได้แก้ปัญหาหรือยังอาทิตย์นี้ความคืบหน้าเป็นยังไง
1: แล้วก็จะรู้ว่ามีปัญหาใหม่เกิดขึ้นนะอะไรบ้างอย่างเงี้ยก็ไปตามแก
0: ้ครับผมก็แทนที่พี่บุพาต้องไปเดินดูทุกวันเสียเวลา20กว่าไร่เนี่ยเดินทีเป็นชั่วโมงดูแค่นี้ทำให้ตื่นมาตอนเช้าดูเลยว่าเฮ้ยมันมีปัญหาอยู่มุมขวาไปแก้ที่มุมขวา
1: แล้วส่วนใหญ่มีปัญหาแบบทุกวันไหมแบบอาจจะแบบอาทิตย์นึงมีทีนึงเห็นทีนึงอะไรเงี้ย
0: ก็ไม่น่าจะถี่ขนาดนั้นครับ
2: ไม่ค่ะเพราะว่าข้อมูลเราก็จะดูว่าความคืบหน้าที่เราแก้ไขปัญหาแล้ว
1: เป็นยังไงบ้าง
2: ขึ้นเป็นยังไงบ้างก็จะปรับปรุงตรงที่เสียหายเพื่อให้ได้ผลดียิ่งขึ้นมากกว่าม
1: ีอะไรโชว์อีกครับ

0: นี่แหละครับ
1: นี่แค่นี้ใช่ไหมครับ
0: ไม่ถ้าไปดูไล
1: ่แต่ในนี้ดูในดูแผนที่แบบนี้ได้ไหม
0: ได้เหมือนกันก็คือจริงแล้วมันคือภาพนี้แหละครับแต่แค่เป็นเวอร์ชันที่ดึงออกมาแต่นี้มันไม่ได้ต่ออินเทอร์เน็ตก็เลย
1: อ๋อโอเค
0: ครับคือตอนที่เดี๋ยวให้ดูเวอร์ชันไลน์มีละ
1: ตอนจริงนะปัจจุบันนี้เวลาใช้งานจริงๆเนี่ยคือเราสื่อสารผ่านทางไลน์เป็นหลักเพราะว่าอย่างพี่บุภาก็จะไม่ได้ดูในเว็บนี้ก็จะรู้ผ่านในไลน์เช่นอาทิตย์นี้ส่งมาเป็นอย่างนี้แล้วก็เข้าไปลุยตรงไหนแทนอะไรเงี้ย
0: ใช่ครับ
2: แต่ว่าถ้าส่งพื้นที่ภาพถ่ายส่วนตัวทางนี้เขาก็จะส่งมายี่มุมของเราโดยตรงแต่ว่าถ้าอัปเดตอากาศสภาพอากาศทั่วไปเขาก็จะส่งไปในไลน์กลุ่มของเกษตรกรแตง
1: บอกเมฆมากี่โมงพรุ่งนี้ฝนตกอะไรอย่างเงี้ย
0: ใช่ครับนี่คือตัวอย่างเลยครับก็จะมีเกษตรกรที่อยู่ใกล้ๆกันประมาณ20กว่าคนเราก็จะมีทีมงานส่งไปคือแปลงเนี่ยจะเห็นเลยว่าเราแปลงข้อมูลที่ค่อนข้างเยอะมาสู่ในข้อความไลน์ง่ายๆเกษตรกรจะเข้าถึงง่ายย่อยง่ายเลยก็เราบอกว่าวันนี้6ตุลาคมมีโอกาสฝนตกพร่ำในช่วงค่ำอะไรอย่างเงี้ยครับใน7วันข้างหน้ามีโอกาสฝนตกหนักในช่วงบ่ายวันอาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยเกษตรกรจะวางแผนในการใส่ปุ๋ยลงเมล็ดหรือเก็บเกี่ยวได
1: ้ซึ่งนี้เนี่ยคือละเอียดกว่ากรมอุตุอีกเพราะว่าพื้นที
0: ่ใช่ครับ
1: มันเหมือนแคบกว่า
0: ใช่ครับสับจงตอนนี้เรา3คูณ3กิโลเมตร
1: 3คูณ3กิโลเมตรที่อยู่ในตรงเนี้ยใช่ไหม
0: ใช่ครับข้อมูลใช่ครับอย่างเช่นตอนนี้กลับไปที่ไร่นี่5กิโลใช่ไหมครับก็คือ5กิโลก็จะมีจะได้ข้อมูลที่แตกต่างกันละที่ขับไปแป๊บเดียวแต่ถ้าไปกรมอุตุเขาจะให้ระดับอำเภอครับก็จะรู้เลยว่าในที่ของเราเนี่ยฝนจะตกไม่ตกความชื้นเป็นยังไง

0: ครับตอนนี้ผมก็อยู่กับพี่บุพภานะครับเจ้าของไร่ข้าวโพดที่เราไปเดินดูกันมาสักครู่นี้นะครับไหนๆก็เจอตัวแล้วนะฮะอยากเรียนถามพี่บุพภานิดนึงครับหลังจากที่เราได้เข้าร่วมโครงการของรีคอลแล้วเนี่ยฟีดแบ็กเป็นยังไงบ้างฮะ
1: ก็ดีค่ะประสบการณ์ที่มีรีคอลเข้ามาเรารู้สึกว่ามันมีเทคโนโลยีใหม่ๆที่เราต้องการแล้วก็ความต้องการของเกษตรกรก็คือเพิ่มรายได้เพิ่มผลผลิตพอเหมือนกับว่าเมื่อก่อนน่ะเวลาทำไร่เวลาที่เราอยากจะไถเตรียมดินแล้วก็จะมองฟ้าอากาศจะเป็นส่วนใหญ่ความกังวลตรงนั้นมันเหมือนกับหายไปก็ต่อเมื่อโครงการนี้เข้ามาเวลาที่เขาบอกว่าวันนี้พรุ่งนี้ฝนจะตก มันก็ทำให้เราเตรียมดินได้ทันปลูกเพาะปลูกลงปลูกเวลาไหนทำให้เราเกิดความสบายใจว่าไม่ต้องรอฝนฟ้าอากาศตามเขาเรียกตามอะไรนะยถากรร
0: ม
1: แล้วพอที่อย่างที่เราลงปลูกไปแล้วรีเค้าเขาบอกว่าแปลงของเราเนี่ยเสียหายตรงไหนเราก็จะสามารถเข้าถึงจุดที่เสียหายเพราะว่าเวลาที่เกษตรกรปลูกในฐานะที่มันเป็นแปลงใหญ่ๆเราไม่สามารถเข้าลุยไปถึงได้ว่าตรงนี้มันมีปัญหาหรือเปล่ามันต้องใช้เวลาเยอะแต่ว่ารีเค้าส่งข้อมูลให้มันทำให้เราย่นเวลาและประหยัดเวลาทำให้ดียิ่งขึ้น
0: ปกติเหมือนทั้งแปลงเนี่ยเราก็ต้องเหมือนใช้เวลาในการดูทั่วแปลงก็จะใช้เวลานานไม่รู้ว่าตรงไหนเสียหายบ้างแต่นี้เขาส่งรูปมามันก็สะดวกทำให้เราเข้าถึงจุดต่างๆได้ง่ายขึ้น
1: เกษตรกรรู้อยู่แล้วว่าตรงนี้มันเกิดอะไรแน่ๆจากที่เราประสบการณ์เราก็จะไปตรงจุดแล้วก็แก้ไขได้ทันเวลาก็พูดถึงความประทับใจอีกจุดนึงก็คือตอนที่รีเค้าส่งข้อมูลให้ดูว่าแปลงของเราเสียหายตรงไหนอะค่ะตอนนั้นเรารีบไปเข้าไปแก้ไขให้ทันเวลาก็คือไปใส่ปุ๋ยเพิ่มขึ้นแล้วก็พอใส่ปุ๋ยเพิ่มขึ้นสัปดาห์นึงผ่านไปมันก็เหมือนกับว่าแปลงมันที่ส่งข้อมูลมันดีขึ้นมันเขียวขึ้นแล้วก็โตทัน
0: ทันเพื่อน
1: ใช่ทำให้เฮ้ยเราดีใจอ่ะทับใจมากว่าเราแก้ไขได้แล้วแล้วก็ฝักมันเต็มที่เกษตรกร
0: เรียกได้ว่าเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะปลูกแล้วก็เพิ่มปริมาณผลผลิตได้ด้วย
1: ใช่แล้วก็มันเห็นผลได้ชัดจากการที่เราเอาโครงการนี้มาใช้คือว่ามันลงพื้นที่ของเรา
0: ครับเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันต่อนะครับหลังจากที่เมื่อกี้เนี่ยเราได้ไปดูรีวิวมาแล้วว่ารีคอลเนี่ยทำงานยังไงนะครับแต่ว่าสิ่งที่อยากรู้เลยก็คือว่ากว่าจะมาเป็นรีคอลนะวันนี้ได้เนี่ยมันผ่านกระบวนการในการพัฒนานวัตกรรมมาอย่างไรบ้างครับ
2: ครับจริงๆแล้วก็เป็นการทำสตาร์ทอัพนะครับก็คือ process คือเราต้องเข้าใจ

0: ปัญหาของลูกค้าคือคัสเตอร์ของเราก่อนแค่บังเอิญว่าลูกค้าของผมเป็นเกษตรกรนะครับก็เลยต้องใช้เวลาคุกคีก่อนที่จะเริ่มทำรีคาวผมก็ไปคุยกับเกษตรกรมาเป็นหลายร้อยคนเลยเพราะดูว่าปัญหาเขาจริงๆคืออะไรเราอยากดูว่าโฟลว์การใช้ชีวิตเขาเป็นยังไงแล้วเราจะเทคโนโลยีมาช่วยทำให้ inefficiency มา efficient ได้ยังไงครับผมก็คือเราต้องเริ่มจากตรงนี้ก่อนต้องเกริ่นกับว่าจริงๆแล้วตอนที่ทางทีมเราเริ่มรีคาวเนี่ยเราไม่ได้มาเป็น Big Data Company Advanced อะไรอย่างนี้นะครับเราเริ่มจากง่ายๆว่าเป็นบริษัทขายปุ๋ยออนไลน์ตอนแรกผ่านเว็บไซต์ตอนแรกลอนช์ไปเรียบร้อยแล้วที่ปากีสถานผ่านไป2เดือนไม่มีคนใช้เลย
1: ขายปุ๋ยออนไลน์
0: ขายปุ๋ยออนไลน์ใช่ครับก็เลยทำให้กลับมาคิดว่าเอ๊ะการทำอีคอมเมิร์ซออนไลน์ให้เกษตรกรเนี่ยอาจจะยากขึ้นไปหรือเปล่านะปัจจุบันเพราะเขามีปัญหาถึงตั้งแต่การเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพราะตอนนั้นเราก็ก็คือตอนนั้นยังคิดน้อยไปหน่อยก็คือเริ่มแล้วมีบัตรเครดิตการจ่ายออนไลน์ได้ไม่มีเกษตรกรมีบัตรเครดิตหรอใช่ไหมครับก็เป็นการเรียนรู้แล้วก็เลยเอาตัวนั้นกลับมาเริ่มคุยกับเกษตรกรใหม่เอ๊ะทำไมไม่มีคนซื้อปุ๋ยออนไลน์ผ่านเราเลยก็ทำให้รู้ว่าการระบบการจ่ายตังค์เนี่ยมันยากลำบากให้เกษตรกรที่จะเข้าใจการเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่เกษตรกรบางคนอาจจะไม่มีเงินมาซื้อออนไลน์แพลตฟอร์มเลยนะครับแล้วสุดท้ายคือเรื่องความเชื่อมั่นของในแบรนด์เราทำให้รู้สึกว่าจริงๆแล้วมันมีปัญหาที่ฟันดัมเมนทัลคือพื้นฐานกว่านั้นที่เกษตรกรยังต้องการความช่วยเหลืออยู่แล้วก็มากลับมาดูถึงการที่ว่าทำยังไงเราจะเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรได้ก็เลยกลับมาดูถึงตั้งแต่การเพิ่มผลผลิตการเข้าถึงแหล่งเงินทุนและการช่วยในการขายครับผมอ๋อ
1: แล้วมาเป็นเรื่องของดาวเทียมที่มาวิเคราะห์ข้อมูลอย่างนี้ได้ไง
0: ครับก็คือพอเราเริ่มรู้ปัญหาแล้วเราก็เลยเริ่มกลับมาดูว่าเทคโนโลยีอะไรมาแก้ปัญหาพวกนี้ได้มากแล้วตอนนี้เทรนด์ Big Data กำลังมาแรงเราก็จะเห็นว่าในหลายๆอุตสาหกรรมการที่เรามีข้อมูลมาช่วยในการให้เกษตรกรหรือให้ลูกค้าในการตัดสินใจเนี่ยค่อนข้างสำคัญมากอย่างเช่นเราสามารถรู้ได้ว่าวันนี้คุณจะใส่ปุ๋ยไม่ใส่ปุ๋ยเพราะผลจะตกไม่ตกเนี่ยมันสามารถมีผลกับผลผลิตค่อนข้างเยอะ
1: ไม่ได้คิดเองตามธรรมชาติแบบที่ว่าตามเขาเรียกอะไรนะสัญชาตญาณของเกษตรกรใช่ไหมครับ
0: ก็คือถ้าเราดูอุตสาหกรรมอื่นเนี่ยเมื่อก่อนหลายๆอุตสาหกรรมก็ rely on สัญชาตญาณแต่พอมีเทคโนโลยีมี big data เข้ามาอย่างเช่นตอนนี้เราจะเรียกแท็กซี่อย่างเงี้ยเมื่อก่อนเราก็สัญชาตญาณเดินลงไปบนถนนเรียกรถตอนนี้เราสามารถเรียกผ่านแอปได้แล้วก็คล้ายกันคือพอมีเทคโนโลยีทำให้ทุกอย่างมันมีประสิทธิภาพมากขึ้นเราก็เริ่มดูว่า data อะไรข้อมูลอะไรที่เหมาะสมกับการจะช่วยเกษตรกรมั่งเลยกลับไปเริ่มดูอ๋อข้อมูลจากอากาศสำคัญข้อมูลจากดินสำคัญข้อมูลเรื่องจากท้องฟ้าสำคัญเราก็กลับมาดูเราจะเอาข้อมูลพวกนี้มาจากไหนก็เลยเริ่มตีกลับมาแล้วว่าข้อมูลจากท้องฟ้าก็ต้องมาจากโดรนหรือไม่ก็ดาวเทียมยกตัวอย่างแต่เราก็ค้นพบว่าโดรนเนี่ยอาจจะราคาสูงไปสำหรับเกษตรกรงั้นเราก็ไปดูดาวเทียมเพราะดาวเทียมราคาถูกกว่าหรือแบบค่าดินอย่างเงี้ยเราก็ดูว่าเซ็นเซอร์อะไรที่ราคาพอเหมาะที่เกษตรกรรายย่อยจะเข้าถึงได้หรือข้อมูลอากาศเราก็ไปดูว่าเราจะข้อมูลอากาศจากไหนที่เหมาะที่สุดเราก็เอาข้อมูลพวกนี้หลายร้อยตัวมายำกันด้วย machine learning algorithm ของเราเพื่อให้คำแนะนำ recommendation กับเกษตรกรได้ครับ
1: มีหลากหลายด้านเลยอันนั้นได้เรื่องของการที่จะช่วยพัฒนาในมุมของการกระบวนการเพาะปลูกให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นแต่ในเรื่องของการเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่เราบอกว่าเรามีเรื่องของเครดิตสกอร์ด้วยอันนี้เป็นยังไงฮะ
0: ครับใช่ครับก็คือถ้าเกิดเรากลับไปดูว่าธนาคารตัดสินใจในการปล่อยสินเชื่อยังไงหรือปล่อยกู้ให้คนยังไงเนี่ยครับ
1: ด้วยความเสี่ยงเน
0: า
1: ะ
0: ความเสี่ยงใช่ทุกอย่างมันขึ้นอยู่ความเสี่ยงปัญหาคือเราจะข้อมูลมาลดความเสี่ยงนี้ให้ธนาคารยังไงนั่นคือสำคัญที่สุดใช่ไหมครับเพราะว่าถ้าเกิดธนาคารรู้ว่าคนนี้น่าจะถือความเสี่ยงน้อยเขาก็อยากปล่อยกู้ให้ตัวอย่างเราก็ดูว่าเราจะข้อมูลอะไรมาสร้างความมั่นใจให้เกษตรกรกับให้ธนาคารได้ว่าเกษตรกรคนนี้ความเสี่ยงต่ำน่าปล่อยกู้ให้เราก็ดูว่าสมัยข้อมูล data ทั้งอากาศพื้นดินและจากท้องฟ้าเนี่ยมาวิเคราะห์ได้ว่าแปลงเนี้ยโอกาสที่จะประสบความสำเร็จเยอะขนาดไหนเราสามารถวิเคราะห์ล่วงหน้าได้6เดือนว่าแปลงนี้จะมีโอกาสที่จะมีข้าวโพดหรือมีข้าวออกมากี่กิโลประสบโอกาสประสบความสำเร็จกี่เปอร์เซ็นต์ถ้าเกิดมากกว่า 80% แปลว่าเกษตรกรนี้มีโอกาสจะคืนเงินกับธนาคารมากกว่าแต่ถ้าโอกาสที่จะประสบความสำเร็จน้อยกว่า 10% แปลว่าโอกาสพังสูงมากก็ธนาคารก็จะรู้แล้วว่าคนนี้ยังไม่ควรจะปล่อยให้เพราะว่าถ้าปล่อยไปเกษตรกรก็ไม่มีตังมาคืนอยู่ดีก็ตัวอย่างครับก็เลยทำให้ธนาคารตรงนี้เราก็ทำกับธนาคารธ.ก.ส.อยู
1: ่ร่วมกันเลย
0: ร่วมกันเลยครับครับใช่ครับ
1: แล้วความยากที่สุดของการทำนวัตกรรมตรงนี้มันเป็นเรื่องของอะไรครับไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีหรือว่า business model อะไรเงี้ย
0: จริงๆแล้วทำสตาร์ทอัพไม่ง่ายต้องบอกตรงๆใช่ก็คือกว่าเราเห็น success case Facebook Google อะไรอย่างเงี้ยแต่เราไม่รู้เลยว่ากว่าเขาจะถึงจุดนี้เนี่ยเขาผ่านอะไรมาบ้างอารมณ์คล้ายๆกันครับมันเหมือนกับเขาชอบบอกว่ามันเหมือนกับนั่งรถไฟเหาะอารมณ์แบบแปรปรวนบ่อยมากเราก็เริ่มดูว่าตอนแรกก็ทำกันมานานพอสมควรว่าเทคโนโลยีจะมาใช้ยังไงตอนแรกกว่าจะหาดาวเทียมที่เราซื้อภาพถ่ายดาวเทียมมาใช้ได้เนี่ยก็คุยกับซัพพลายเออร์ดาวเทียมเป็นหลายสิบหลายยี่สิบยี่สิบเจ้าเลยเพื่อหาเจ้าที่ดีราคาถูกที่สุดและดีที่สุดยกตัวอย่าง

0: ครับก็ใช้เวลานานพอควรแล้ว business model ก็ต้องมาหาอีกว่าเราจะทำเงินจากตรงไหนครับผม
1: แล้วทำเงินจากตรงไหนครับ
0: ตอนนี้หลักๆก็เราอยากช่วยเกษตรกรไทยก็คือรายได้สามารถจริงๆแล้วถึงแม้จะดูว่าเราใช้ภาพถ่ายดาวเทีย
1: ม
0: แต่เราคิดเกษตรกรเนาะถูกมากหลัก20-30 บาทต่อเดือนต่อไร
1: ่
0: ครับถือว่าเป็นราคาที่เข้าถึงได้แล้วเราลองไปทดลองกับแปลงที่จริงแล้วที่บ้านทำสวนอยู่แล้วก็เลยไปทดลองที่ปัจจิตมาแล้วกับเกษตรกรแถวๆที่บ้านนะครับก็จะเห็นว่าทุก30บาทที่เขาลงทุนต่อไร่กับเราไป return on investment ROI ประมาณ100บาทคือมา 3-4 เท่าก็คือค่อนข้างคุ้มกับเขาครับแต่รายได้หลักๆของเรามาจากธนาคารครับในการช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงในการ
1: ขายBig Dataด้วย
0: ใช่ครับเราเป็นฝั่งนั้นเราถือเป็น data company แล้วกันขาย data ครับผม
1: อ๋อฮะอีกเรื่องนึงครับที่อาจจะสงสัยก็คือว่าในเมื่อของแบบ Recall เนี่ยเป็นเทคโนโลยีอันใหม่ที่เข้ามาช่วยเกษตรกรแล้วเกษตรกรเองที่ในมุมมองคนทั่วไปอาจจะคิดว่าเอ๊ะอาจจะเข้าถึงเทคโนโลยีได้ยากตรงนี้เป็นปัญหาไหมครับในการสื่อสารกับเกษตรกร
0: ครับจริงๆแล้วเราต้องดูก่อนว่าเกษตรกรตอนนี้ใช้เทคโนโลยีอะไรเราการจะไปเปลี่ยนนิสัยคนเนี่ยค่อนข้างยากเราดูก่อนว่าตอนนี้เขาใช้อะไรแล้วเป็นยังไงก็คือโชคดีว่าตอนนี้เกษตรกรเริ่มใช้ LINE เล่น Facebook กันมากขึ้นแล้วทำให้เราเห็นว่าเราสามารถเข้าถึงช่องทางนี้ได้หรือว่าถ้าเกิดจะเอาเบสิกหน่อยก็ผ่าน SMS message นี่แหละตอนนี้เกษตรกรหลายคนก็รับ SMS ดูหวยดูบอนอะไรอย่างงี้ดูแล้วก็ส่งข้อมูลผ่าน SMS เลย
1: อ๋อก็คือว่าไม่ได้มีปัญหามากเรื่องของเทคโนโลยีเพราะว่าเข้าถึงได้ระดับนึงแล้วก็เราก็สื่อสารผ่านช่องทางที่เขาคุ้นเคยอยู่แล้ว
0: แต่ก็อาจจะขอเสริมนิดนึงว่าก็จะมีความแตกต่างในการดีไซน์ UI UX เพราะว่า experience ในการรับข้อมูลของเกษตรกรอาจจะแตกต่างกับลูกค้าในกรุงเทพแล้วต้องมาทำความเข้าใจเขาว่าเขาชอบฟอนต์ยังไงขนาดประมาณไหนชอบ layout ยังไงเนี่ยต้องแบบเราเล่นเกษตรเลยว่าการจะทำสตาร์ทอัพประสบความสำเร็จเราควรจะ spend เวลากับลูกค้าเยอะๆกับ customer เราเยอะเพื่อจะเข้าใจเขา
1: อย่างนี้นี่เองนะแล้วเป้าหมายในอนาคตของ Recall ครับคาดว่าจะไปถึงไหนครับอยากจะขยายเพิ่มขนาดไหนแล้วก็ไปต่างประเทศไหมอะไรอย่างเงี้ย
0: ครับก็คือตอนนี้ในเมืองไทยเรายังมีแค่ข้าวโพดอยู่แต่ปีหน้าเราจะขยายไปอ้อยกับข้าวละเราอยากจะคุมพืชเศรษฐกิจและผลไม้ให้หมดในประเทศไทยคือเราอยากให้เกษตรกรในเมืองไทยก็มีเป็น10ล้านคนเราอยากความฝันคือเราอยากจะเอาเทคโนโลยีตัวนี้ไปช่วยให้พี่น้องเกษตรกรไทยมีรายได้มากขึ้นเป็นหลายล้านคนแล้วในอนาคตอยากขยายไปประเทศเพื่อนบ้านด้วยเพราะปัญหาของเกษตรกรมันไม่ใช่แค่ปัญหาสำหรับประเทศไทยแต่เป็นปัญหาเกิดขึ้นทั่วโลกแล้วรู้สึกว่าสตาร์ทอัพก็อยากสเกลทั่วโลกครับ
1: ปัญหาเดียวกันแต่ว่าสามารถถ้าเราใช้เทคโนโลยีในการแก้ไขปัญหานี้ได้ก็สามารถใช้ได้กับทั่วประเทศเหมือนกัน
0: ใช่ครับ
1: นะครับสุดท้ายครับอยากให้คุณเอิญฝากถึงผู้ชมรายการที่เป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่แล้วก็อยากจะทำเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมดีๆแบบที่คุณเอิญได้ทำนะครับมีคำแนะนำไหมครับ
0: ครับคำแนะนำก็คือให้รีบลงมือทำดีกว่าก็คือหลายๆคนแบบเพื่อนผมเนี่ยชอบมาถามว่าทำอันนู้นดีไหมทำอันนี้ดีไหมเขาจะกลับไปบ้านก็นอนฝันคือโค้ดในที่ผมชอบคือเขาบอก execution สำคัญกว่าไอเดียเราต้องลงมือทำพอเราลงมือทำเราจะเรียนรู้เราต้องให้กระบวนการเรียนรู้นั้นให้เร็วที่สุดให้เป็นได้เรียนรู้แล้วกลับมาแก้เรียนรู้กลับมาแก้เราจะได้ product ที่ออกมาจริงๆครับผม
1: อ๋อการกระทำสำคัญมากกว่าไอเดียนะครับ
0: ใช่ครับ
1: ครับทั้งหมดในวันนี้นะฮะก็เป็นมุมมองดีๆนะครับแล้วก็กระบวนการสร้างนวัตกรรมที่คุณเอิญได้มาเล่าให้เราฟังเกี่ยวกับเรื่องของ Recall นะครับซึ่งวันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณเอิญมากๆเลยนะครับ
0: ขอบคุณครับ

น่ายินดีกับเกษตรกรไทยนะครับที่มีนวัตกรรมดีๆอย่างนี้มาช่วยตอบโจทย์ในเรื่องของการเพิ่มปริมาณผลผลิตและก็ประสิทธิภาพในการเพาะปลูกครับแถมยังช่วยในเรื่องของการหาแหล่งเงินทุนอีกด้วยนะฮะถ้าหากดีเขาขยายไปใช้ทั่วประเทศเมื่อไหร่แล้วก็เชื่อว่านะฮะอุตสาหกรรมภาคการเกษตรของประเทศเรานั้นจะพัฒนาแล้วก็ยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรไทยไปได้อีกเยอะทีเดียวครับสำหรับสัปดาห์หน้าครับผมจะพาทุกท่านไปเที่ยวกันที่เมืองขอนแก่นนะครับกับรถเมย์อัจฉริยะขอนแก่นซิตี้บัสซึ่งถือว่าเป็นนวัตกรรมที่เกิดจากคนในพื้นที่นะครับไม่ว่าจะเป็นภาคเอกชนแล้วก็ภาครัฐในท้องถิ่นนะฮะที่จะขับเคลื่อนให้จังหวัดขอนแก่นนั้นกลายเป็นสมาร์ทซิตี้ขึ้นมาจริงๆให้ได้แต่จะน่าสนใจขนาดไหนนั้นติดตามกันได้นะครับกับรายการห้องเรียนผู้ประกอบการ Business Grow โตด้วยนวัตกรรมและเช่นเคยครับหากท่านไหนต้องการหาข้อมูลเพิ่มเติมหรือต้องการรับชมรายการย้อนหลังสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ set.or.th/enterprise ครับในนั้นก็จะมีทั้งคลิปความรู้แล้วก็หัวข้ออบรมสัมมนาดีๆที่รอผู้ประกอบการสตาร์ทอัพ SME มาเรียนรู้กันอย่างเต็มที่เลยครับสำหรับวันนี้ครับหมดเวลาลงแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับผมและทีมงานขอลาทุกท่านไปก่อนครับสวัสดีครับ

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยประจำวันจันทร์ที่11พฤษภาคมพุทธศักราช2569สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพพระราชวชิรคุณาธารทองดีอณีโควันนี้เวลา 14:30 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังเมนชั่วคราววัดใหม่ปลายห้วยอำเภอสามงามจังหวัดพิจิตรในการพระราชทานเพลิงศพพระราชคุณาธารทองดีอณีโคซึ่งมรณภาพเมื่อวันที่17พฤษภาคม2568สิริอายุได้56ปีพรรษาที่35พระราชวชิรคุณาธารเกิดวันที่1ธันวาคม2512ที่อำเภอสามงามจังหวัดพิจิตรเดิมชื่อทองดีเพชรพิจิตรบิดาและมารดาชื่อนายชวีและนางสุรินทร์เพชรพิจิตรอุปสมบทเมื่อวันที่10ธันวาคม2532ที่วัดวังกระทึงตำบลเนินปออำเภอสามงามในปี2542สอบได้นักธรรมชั้นเอกสำนักศาสนศึกษาวัดใหม่ปลายห้วยมีความชำนาญด้านการบรรยายธรรมนวกรรมและงานก่อสร้างได้มาจำพรรษาและเริ่มบูรณะวัดใหม่ปลายห้วยเริ่มจากขอซื้อที่ดินจากชาวบ้านเพื่อขยายพื้นที่วัดและเริ่มดำเนินการก่อสร้างเสนาสนะและถาวรวัตถุต่างๆที่มีความจำเป็นโดยได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่16ตุลาคม2549จนเป็นศูนย์รวมใจให้พุทธศาสนิกชนในพื้นที่และเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมเพื่อสืบสานและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาต่อไปนอกจากนี้ยังริเริ่มโครงการปฏิบัติธรรมบวชเนกขัมมะและจัดอบรมปฏิบัติธรรมเป็นประจำทุกเดือนพิมพ์หนังสือและผลิตสื่อธรรมะแจกเป็นธรรมทานมอบทุนการศึกษาให้แก่โรงเรียนต่างๆในชุมชนอย่างต่อเนื่องส่วนด้านการสาธารณสงเคราะห์บริจาคเงินสร้างอาคารที่โรงพยาบาลพิจิตรจังหวัดพิจิตรโรงพยาบาลสามงามจังหวัดพิจิตรและสถานพยาบาลค่ายสมเด็จพระเอกาทศรสบริจาคเงินจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ปรับปรุงห้องผ่าตัดและจัดตั้งกองทุนสำหรับพระภิกษุสงฆ์ที่อาพาธที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรจังหวัดพิษณุโลกพระราชวชิรคุณาธารเป็นพระเถระที่เปี่ยมด้วยเมตตาและขันติธรรมตลอดชีวิตแห่งสมณเพศบำรุงพระพุทธศาสนาทรงเคราะห์ผู้คนที่ประสบความเดือดร้อนและสร้างสาธารณประโยชน์มาโดยตลอดทั้งต่อชุมชนชาวบ้านวัดและหน่วยงานราชการต่างๆสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีทรงเป็นประธานในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา 10:00 นสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีเสด็จไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังทรงเป็นประธานในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โรงเรียนผู้รู้ยศศ80สมาคมพยาบาลโรคไตแห่งประเทศไทยสมาคมศิษย์เซนโยเซฟในพระบรมราชินูปถัมภ์และบริษัททรงสมัยสังฮีจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพโดยช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดในกรุงเทพมหานครและวัดในจังหวัดต่างๆได้แก่วัดเสนาสนารามวัดโพทองวัดบ้านรามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดน้ำขาวนอกจังหวัดสงขลาวัดบุรณสิริมาตยารามกรุงเทพมหานครและวัดกล้วยจังหวัดนนทบุรีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระในการนี้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีทรงประเคนปิ่นโตภัตตาหารเพลถวายแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นทรงทอดผ้าไตร10ไตรพระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนา
ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th องคมนตรีเชิญถุงพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบวาตภัยในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีวันนี้หน้าที่ว่าการอำเภอดอนเจดีตำบลดอนเจดีอำเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีและคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคพันถุงไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบวาตภัยในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและบำรุงขวัญกำลังใจโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีและส่วนราชการต่างๆที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับและรายงานสถานการณ์การเกิดเหตุวาตภัยในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีจังหวัดสุพรรณบุรีมีทั้งหมด10อำเภอซึ่งตั้งแต่วันที่4พฤษภาคม2569ถึงปัจจุบันได้เกิดสถานการณ์วาตภัยผลมาจากพายุฤดูร้อนเกิดความเสียหายในพื้นที่4อำเภอประกอบด้วยอำเภอเมืองสุพรรณบุรีอำเภอดอนเจดีอำเภอศรีประจันและอำเภออู่ทองรวม28ตำบล140หมู่บ้าน1976ครัวเรือนทางนี้ทางจังหวัดอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ได้เข้าไปให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและสำรวจความเสียหายเพื่อให้ความช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังต่อไปโอกาสนี้องคมนตรีเชิญกระแสพระราชกระแสความห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวแก่ประชาชนและเจ้าหน้าที่ได้รับทราบยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณไปล้นพ้นต่อจากนั้นองคมนตรีลงพื้นที่อำเภอดอนเจดีเชิญถุงพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบให้แก่ครอบครัวที่ประสบวาตภัยซึ่งมีผู้สูงอายุและผู้ทุพพลภาพอยู่ในความดูแลจำนวน3ครอบครัวการได้รับสิ่งของพระราชทานยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้องคมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลกิตติคุณสัมพันธ์สังเงินประจำปี2568วันนี้ที่กรมประชาสัมพันธ์เขตพญาไทกรุงเทพมหานครพลอากาศเอกชลิตพุกผาสุกองคมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลกิตติคุณสำคัญสังทองประจำปี2568ซึ่งสมาคมนักประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทยจัดขึ้นเป็นครั้งที่26เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลและองค์กรที่มีผลงานโดดเด่นด้านการประชาสัมพันธ์และสร้างคุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติและเป็นสัญลักษณ์แห่งความสำเร็จของนักประชาสัมพันธ์รวมทั้งเป็นเครื่องเตือนใจให้แก่บุคคลและหน่วยงานต่างๆให้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการสื่อสารที่สร้างสรรค์จริงใจและเปี่ยมด้วยจริยธรรมเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนสังคมโดยครั้งนี้ได้ขอพระราชทานถวายรางวัลกิตติคุณสัมพันธ์สังเงินประเภทบุคคลแด่ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีที่ทรงเป็นประธานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดหรือ to be number 1และมีผู้ทรงคุณวุฒิได้รับรางวัลกิตติคุณสัมพันธ์สังเงินประเภทบุคคลประกอบด้วยพระราชวัชรธรรมภาณีสง่าสุภโรเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสิตนนทบุรีนายชัยนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านนางสุฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ศาสตราจารย์ดร.ยุบลเบญจรงค์กิจกรรมการวุฒยาจารย์สาขาวิชาสังคมและมนุษยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและนายสุทธิพงษ์สุริยะผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์ชุมชนมีชีวิตจังหวัดบึงกาฬและประเภทองค์กรประกอบด้วยธนาคารออมสินและสวนสัตว์เปิดเขาเขียวองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
มาคมนักประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทยจัดตั้งขึ้นเมื่อปี2518เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาวิชาชีพนักประชาสัมพันธ์และการสื่อสารในไทยให้มีมาตรฐานและมีคุณภาพเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนความรู้ยกระดับศักยภาพบุคลากรตลอดจนส่งเสริมภาพลักษณ์ของประเทศและสถาบันหลักผ่านการประชาสัมพันธ์

สัมพันธ์เชิงยุทธศาสตร์ที่ถูกต้องและสร้างสรรค์องคมนตรีเป็นประธานเปิดโครงการผู้นำเยาวชนคนราชภัฏ 2569วันนี้ที่พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีพลเอกดาพงษ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเป็นประธานเปิดโครงการผู้นำเยาวชนคนราชภัฏ 2569ราชภัฏอย่าง Leadership Program 2026โดยมีพลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีเข้าร่วมด้วยโครงการนี้เกิดขึ้นจากความร่วมมือของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง38แห่งภายหลังการประชุมสัมมนาสมาพันธ์นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศเมื่อปี2566โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมภาวะผู้นำการทำงานเป็นทีมการมีจิตอาสาการสร้างเครือข่ายความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศเพื่อพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพมีคุณธรรมและพร้อมเป็นกำลังสำคัญของประเทศในอนาคตในปี2569จัดขึ้นระหว่างวันที่11ถึง15พฤษภาคม2569มีผู้เข้าร่วมจำนวน450คนประกอบด้วยประธานสภานักศึกษานายกองค์กรนักศึกษาผู้นำนักศึกษาจากสโมสรนักศึกษาและบุคลากรกองพัฒนานักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง38แห่งทั่วประเทศด้วยกิจกรรมได้รับการออกแบบให้สอดคล้องกับการพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่21ควบคู่กับการปลูกฝังอัตลักษณ์ความเป็นคนราชภัฏที่พร้อมทำงานเพื่อท้องถิ่นและประเทศชาติในโอกาสนี้องคมนตรีได้ให้โอวาทแก่ผู้เข้าร่วมโครงการโดยเน้นย้ำถึงความสำคัญของการพัฒนาตนเองการทำงานร่วมกับผู้อื่นการมีจิตสาธารณะและการเป็นผู้นำที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมพร้อมทั้งแสดงความเชื่อมั่นว่าเยาวชนราชภัฏจะเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่นชุมชนและประเทศชาติในอนาคตสมดังนามพระราชทานราชภัฏอันหมายถึงคนของพระราชาข้าของแผ่นดินหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา 14:30 นาทีบริษัทไทยทราโฟร์แมนูแฟคเจอริ่งจำกัดบริษัทสีมาคอนเทนเนอร์แบ็กจำกัดบริษัทเอกาโกลบอลจำกัดบริษัทแป้งมันกาฬสินธุ์จำกัดนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรุ่นปี2516และบริษัท Relationship Republic จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดทองนพคุณวัดทองธรรมชาติกรุงเทพมหานครและวัดในจังหวัดนครราชสีมาประกอบด้วยวัดชัยมงคลวัดวิปัสสนารังกาใหญ่วัดสแกวัดบึงวัดป่าหนองบัววัดวิเวการามและวัดประชาคมารามสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดชลบุรีบริษัทชินรัตน์โฟร์เทคเตอร์จำกัดพระครูสิริธรรมสารและคณะศิษยานุศิษย์และสมาคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดบรมนิวาสวัดท่าทองวัดดวงแขวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกกรุงเทพมหานครวัดศรีรัตนธรรมารามจังหวัดสมุทรปราการวัดป่าดาราภิรมย์จังหวัดเชียงใหม่วัดประชาบำรุงจังหวัดมหาสารคามวัดป่าธรรมาภิรมย์จังหวัดลำพูนและวัดศรีภูมิจังหวัดเลยสวดมาติกาสดับประกอบและอนุโมทนาและเวลา 19:00 นบริษัทละอพาณิชย์จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดกวิสรารามจังหวัดลพบุรี4รูป

วันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครสงขลาอำเภอเมืองสงขลาจังหวัดสงขลาและเทศบาลตำบลสมอแขอำเภอเมืองพิษณุโลกจังหวัดพิษณุโลกทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพิมพ์พระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ประดิษฐานหน้าพระโกศพระบรมศพพระราชทานแก่ผู้ที่เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพไว้เป็นที่ระลึกและสำนักพระราชวังแจ้งว่าในวันอังคารที่12พฤษภาคม2569ในพระบรมมหาราชวังจะมีการจัดพระราชพิธีพืชมงคลจึงจะเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 12:00 นและงดการเข้าชมพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามตลอดทั้งวันคณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดำริตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการกำลังใจในพระดำริณเรือนจำกลางอุดรธานีวันนี้ในช่วงเช้าคณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภานำโดยพลอากาศเอกสมคิดสุขบางกรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาในฐานะรองประธานคณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดำริเดินทางไปตรวจเยี่ยมโครงการกำลังใจในพระดำริณเรือนจำกลางอุดรธานีอำเภอเมืองอุดรธานีจังหวัดอุดรธานีซึ่งโครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือผู้ต้องขังผู้ถูกคุมประพฤติและกลุ่มเด็กและเยาวชนที่กระทำผิดเพื่อสร้างกำลังใจและโอกาสให้แก่ผู้ที่ก้าวพลาดในชีวิตให้สามารถกลับไปเป็นส่วนหนึ่งของสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีอาชีพที่มั่นคงตามแนวทางพระราชทานของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาอย่างมีประสิทธิภาพโอกาสนี้กรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์เชิญสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมอบให้แก่คนต้นแบบเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการดำเนินชีวิตเรือนจำแห่งนี้ควบคุมผู้ต้องขังกำหนดโทษไม่เกิน30ปีปัจจุบันมีผู้ต้องขังชายและหญิงรวม 4,580 รายมีการดำเนินกิจกรรมต่างๆในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังเพื่อเตรียมความพร้อมในการกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณภาพทางด้านร่างกายและจิตใจมีการอบรมให้ความรู้และฝึกวิชาชีพโดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐและผู้ประกอบการต่างๆเช่นการแกะสลักไม้ด้วยเครื่องยิง CO2 การแกะสลักไม้ด้วยมืองานโมเดลรถโบราณการปั้นผสมขี้เลื่อยเป็นหุ่นต่างๆการตัดเย็บเสื้อผ้าการวาดภาพการส่งเสริมการเรียนรู้อาชีพผ่านโลกเสมือนจริงโดยนวัตกรรมเทคโนโลยีเสมือนจริงผ่านกล้อง VR อีกทั้งมีการสาธิตการรับสมัครงานของผู้ใกล้พ้นโทษด้วยความร่วมมือระหว่างศูนย์แคร์กับจัดหางานจังหวัดอุดรธานีนอกจากนั้นกองทุนการออมแห่งชาติและบริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมไปให้ความรู้เกี่ยวกับด้านการเงินและสำนักงานยุติธรรมจังหวัดอุดรธานีไปให้ความรู้ทางด้านกฎหมายโอกาสนี้กรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์เป็นประธานในพิธีเปิดห้องฝึกวิชาชีพเบเกอรี่ต้นแบบมาตรฐานอย. Inspire Bakery เพื่อผลิตเบเกอรี่จำหน่ายให้แก่ร้านค้าของเรือนจำและร้านค้าภายนอกนอกจากนี้มีการฝึกวิชาชีพต่างๆอาทิการทำขนมไทยการประกอบอาหารการชงเครื่องดื่มม็อกเทลการทำผ้ามัดย้อมการนวดฝ่าเท้าและนวดสปาตะวันตกและการพยากรณ์ด้วยผ้ายิปซีสำหรับเป็นแนวทางในการสร้างรายได้ให้แก่ผู้ต้องขังให้สามารถนำไปประกอบอาชีพภายหลังพ้นโทษได้อย่างมั่นคงในช่วงบ่ายกรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมยกระดับ
ทักษะดิจิทัลเพื่ออาชีพวิถีใหม่ณอาคารบูรณาการกระทรวงยุติธรรมอำเภอเมืองอุดรธานีโดยมีสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลกองพัฒนานวัตกรรมการยุติธรรมสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.ร่วมให้การสนับสนุนซึ่งเป็นการดำเนินงานตามแนวทางพระราชทานในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาที่ส่งแนะนำให้อบรมความรู้ทางด้านดิจิทัลแก่ผู้ก้าวพลาดครั้งแรกเมื่อปี2566โดยครั้งนี้มีผู้พ้นโทษผู้ถูกคุมความประพฤติและคนต้นแบบของโครงการกำลังใจในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีและจังหวัดขอนแก่นเข้าร่วมจำนวน29คนจากนั้นคณะเดินทางไปยังเรือนจำกลางอุดรธานีเพื่อประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการกำลังใจในพระดำริของเรือนจำกลางอุดรธานีซึ่งเรือนจำแห่งนี้ได้รับพระกรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาเสด็จไปทรงเป็นประธานในกิจกรรมโครงการ Bra Charity Spirit of Love ภายใต้โครงการกำลังใจเมื่อปี2551และในปี2557เสด็จไปทรงเปิดศูนย์เชื่อมโยงเรือนจำกับสังคมเรือนจำกลางอุดรธานีได้ดำเนินงานโครงการกำลังใจอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงในเรือนจำตามข้อกำหนดกรุงเทพในทุกด้านมิตินอกจากนี้ยังมีการบูรณาการความร่วมมือกับภาคีรวม23หน่วยงานเพื่อกำหนดกรอบแนวทางในการสนับสนุนและส่งเสริมผู้พ้นโทษอย่างเป็นระบบครอบคลุมทั้งการพัฒนาการศึกษาการพัฒนาอาชีพการจัดหางานการฝึกทักษะการให้คำปรึกษาทางสังคมและการติดตามหลังพ้นโทษเพื่อให้ผู้พ้นโทษมีงานทำที่มั่นคงสร้างความยอมรับให้กับสังคมตลอดจนเป็นการเปิดโอกาสและความมั่นใจให้กับผู้พ้นโทษในการกลับไปเป็นคนดีที่มีประสิทธิภาพในสังคมต่อไปในอนาคตตามพระปณิธานต่อจากนั้นคณะเดินทางไปยังตำบลนาขาอำเภอเมืองอุดรธานีเพื่อเยี่ยมและให้กำลังใจคนต้นแบบที่ได้นำทักษะความรู้จากการฝึกอบรมภายในเรือนจำมาประกอบธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ผ้าใบและให้เช่าเต็นท์สามารถดูแลตนเองและครอบครัวดำรงชีวิตเป็นคนดีของสังคมและไม่หวนกลับไปกระทำผิดซ้ำทั้งยังเปิดโอกาสให้ผู้ที่พ้นโทษในเรือนจำกลางอุดรธานีเข้ามาทำงานในร้านจำนวน7คนนับเป็นต้นแบบและกำลังใจในการดำเนินชีวิตให้แก่ผู้ต้องขังรายอื่นๆที่กำลังจะพ้นโทษและก้าวคืนสู่สังคมเพื่อกลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ

0: ได้กลับกรุงเทพสักทีคิดถึงห้างแอร์เย็นๆจริงๆเอ๊ะเราไปกันขอคุณปู
1: ่อยู่คนเดียวเหงาละสิไม่มีเพื่อนเล่นใช่ไหมล่ะปู่ไปขอแม่ตะวันไว้แล้วว่าจะพาไปทัศนศึกษาเดี๋ยวก็คงจะมาล่ะ
0: ก็ดีหรอกครับปู่ผมก็แค่สงสารเด็กที่ไม่เคยเห็นกรุงเทพน่ะฉันเคยเห็นในทีวีแล้วย่ะก็ไม่มีทางเหมือนของจริงหรอกพอเธอเข้ากรุงเทพเธอก็ต้องตื่นเต้นจนร้องโอ้โหโอ้โหตลอดทางไม่มีทาง
1: เด็กสองคนนี่

0: วนี้สวยจังแก้วดูนั่นสิตรงนั้นก็สวยโอ้โห
1: บอกแล้วไงครับคุณปู่ว่าต้องได้ยินเสียงคนร้องโอ้โหโอ้โหตลอดทาง ฉันนะเห็นจนเบื่อ

0: ษีเนี่ยมันเริ่มตั้งแต่สมัยไหนล่ะคะ
1: การเก็บภาษีเดิมมีมานานแล้วล่ะแต่มันมีการรั่วไหลมากในหลวงรัชกาลที่5ท่านเลยทรงรวบรวมภาษีทั้งประเทศไว้ในที่เดียวสยามเลยมีรายรับมากขึ้นทันกับการเร่งรัดพัฒนาประเทศในตอนนั้น
0: แล้วทำไมตอนนั้นถึงต้องเร่งพัฒนาประเทศล่ะคะ
1: เรื่องมันตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4ตอนนั้นพวกฝรั่งอ้างว่าเราล้าหลังจะยึดเป็นอาณานิคมและถูกกดดันให้เซ็นสนธิสัญญาบาวริ่งทำให้ต้องตกอยู่ใต้ข้อบังคับที่เสียเปรียบมากมายในหลวงรัชกาลที่5ท่านจึงทรงเร่งปฏิรูปประเทศทั้งเรื่องการเก็บภาษีแล้วก็เปลี่ยนการบริหารราชการแผ่นดินใหม่ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของบ้านเมืองเราเลยล่ะ
0: นี่นายอยากกลับไปดูตอนนั้นเหรอพาไปทีตอนที่ปู่เล่า
2: ชนบทสมัยรัชกาลที่5พุทธศักราช2446
3: ฮะโอ้
0: นี่เราโผล่มาที่ไหนกันเนี่ย
4: พวกเองมาอยู่ตรงนี้ได้อย่างไร
0: คือพวกหนูปีนต้นไม้แล้วตกมาในนี้ค่ะไม่ทราบว่าคุณลุงจะไปไหนกันล่ะคะ
4: ไปหัวเมืองใหม
3: ่หัวเมืองใหม่คืออะไรเหรอครับลุง
4: หัวเมืองใหม่ก็คือเมืองที่เกิดขึ้นใหม่จากการที่ในหลวงท่านให้รวมเมืองต่างๆทั้งเมืองเอกโทตรีจัตวาเข้าด้วยกันให้เป็นมณฑลยังไงล่ะ
3: อ๋อแล้วลุงจะไปทำอะไรที่หัวเมืองใหม่หรอครับ
4: ไปดูแลน่ะข้าน่ะเป็นคณะของท่านเทศาภิบาลที่ถูกส่งจากบางกอกให้ไปดูแลที่หัวเมืองใหม่ที่ว่านั่นแหละ
0: อ้าวแล้วเมื่อก่อนเมืองพวกนั้นไม่มีคนดูแลหรอคะ
4: เมื่อก่อนก็มีแต่เป็นแบบเมืองไหนก็ดูแลกันเองไม่มีระเบียบแบบแผนทำให้การพัฒนาล่าช้าไปแทบทุกเมืองแต่ตอนนี้พอรวมเมืองกันใหม่แล้วในหลวงก็ส่งคนที่มีความรู้จากส่วนกลางไปปกครองไงล่ะนี่ถือเป็นการเปลี่ยนครั้งมโหฬารเลยนะเอาละเดี๋ยวพวกข้าต้องรีบเดินทางกันต่อแล้วพวกเองหลบไปก่อนเดี๋ยวจะเกะกะขวางทาง
0: กันก้าว
3: เฮ้ยรถเฮ้ยรถด้วย
5: วันนี้ฉันได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่5เป็นผู้เปลี่ยนแปลงประเทศครั้งใหญ่ทำให้บ้านเมืองของเรามีระบบการเก็บภาษีอย่างใหม่เพื่อใช้พัฒนาประเทศและมีการปกครองที่ทันสมัยเหมือนกับประเทศอื่นๆในโลก

0: สร็จแล้วทั้งสองผืน
1: คุณปู่ครับผมอยากมีทาสบ้างจะได้นอนกินขนมสบายทั้งวัน
2: สมัยนี้ไม่มีแล้วละในหลวงรัชกาลที่5พระองค์ทรงเลิกทาสยังไม่มีการเสียเลือดเสียเนื้อเลยสักนิด
3: อะนี่มันตลาดนี่ที่นี่จะมีทาสเหรอ
1: นะครับนะครับถ้าผมอยากเจอทาสผมต้องไปหาที่ไหนล่ะครับ
4: ท่านนี่แหละลูกทาส

สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่คุณธรรมคุณทำได้กับผมอันธิชาญครูหาเรื่องรองครับรายการโดยความร่วมมือครับของทางศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนร่วมกับทางสถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาครับในการถ่ายทอดเรื่องราวดีๆนะครับเรื่องราวของการ

0: ขับเคลื่อนสังคมไทยด้วยคุณธรรมครับคุณผู้ชมครับด้วยความเป็นประเทศไทยครับเรามีความหลากหลายทางศาสนานะครับทำให้ศาสนิกต่างศาสนากันสามารถที่จะอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขครับนี่ถือได้ว่าเป็นสิ่งสำคัญนะครับเป็นกลไกในการที่จะนำธรรมะของแต่ละศาสนาเนี่ยแหละครับเข้ามาใช้ในการบ่มเพาะนะครับให้กับศาสนิกในศาสนาต่างๆนั้นสามารถมีหลักธรรมครับในการดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขครับเรามาพูดกันถึงเรื่องของพระพุทธศาสนานะครับก็ถือได้ว่าในประเทศไทยของเรานี้เป็นประเทศที่มีประชาชนครับนับถือพระพุทธศาสนาเป็นจำนวนมากนะครับและในจำนวนมากของพี่น้องประชาชนในพระพุทธศาสนาเนี่ยแหละครับถือได้ว่ามีโอกาสครับในการที่จะได้เข้าถึงหลักธรรมต่างๆหลักธรรมเปรียบง่ายๆครับก็เปรียบเสมือนเป็นคู่มือชีวิตเนี่ยแหละครับการที่เรานั้นจะดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขได้อย่างปลอดภัยถ้าเกิดว่าพูดถึงในระดับของคฤหัสถ์นะครับประชาชนโดยทั่วไปพุทธศาสนิกชนโดยทั่วไปเนี่ยฮะศีล5ข้อเนี่ยแหละครับจะเป็นคู่มือชีวิตครับที่ทำให้เรานั้นรอดปลอดภัยแล้วก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีมีชีวิตที่ปลอดภัยมีความสุขได้ครับวันนี้เรามาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของการสร้างชุมชนคุณธรรมครับโดยทางด้านของพระพุทธศาสนานะครับมีอยู่1ชุมชนครับที่เขาได้น้อมในหลักธรรมเนี่ยครับแล้วก็ถือได้ว่ามีทางด้านของพระครูครับในการขับเคลื่อนนะครับให้ชุมชนนั้นเกิดขึ้นมาเป็นชุมชนคุณธรรมเป็นชุมชนบวรบ้านวัดโรงเรียนนะครับจะมีความร่วมมือกันอย่างไรบ้างนะครับวันนี้ครับเราจะมาสนทนากันนะครับกับทางด้านของพระครูปลัดสาธุวัฒน์ท่านเจ้าคณะตำบลทับหลวงเจ้าอาวังตะกูชุมชนคุณธรรมวัดวังตะกูกันครับกราบนมัสการครับท่านครับ
1: เจริญพร
0: ครับแล้วก็วันนี้จะได้มีโอกาสในการสนทนาธรรมกันนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยครับก็เราถือว่าเราโชคดีแล้วกันนะครับว่ามนุษย์เราเกิดมานะฮะมีเปรียบเสมือนเป็นคู่มือแล้วกันในด้านของพระพุทธศาสนาพุทธศาสนิกชนนะฮะเรามีหลักธรรมใช้เป็นคู่มือในการดำรงชีวิตได้ผมเปรียบเทียบแบบนี้ได้ไหมครับพระครูครับ
1: ได้
0: ครับแล้วถ้าเกิดว่าเรามองกันถึงเรื่องของคุณธรรมในหลักธรรมกับคุณธรรมที่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันเนี่ยตรงนี้ผมอยากให้พระครูนะครับช่วยอธิบายให้ฟังสักนิดนึงครับ
1: คำว่าคุณธรรมนะที่ทุกคนเกิดมาเนี่ยนะในโลกใบนี้นะมันก็มีอยู่แล้วถึงจะไม่มีพุทธศาสนา
0: ครับ
1: ธรรมเนี่ยมันก็เกิดมาคู่กับโลกแต่พวกเรามนุษย์เกิดขึ้นมาก็จะหาวิธีอีกอย่างหนึ่งมันก็เลยยังไงพุทธเจ้าถึงต้องอุบัติขึ้นมาพระเจ้าก็ไม่สามารถจะเปลี่ยนแปลงได้ทุกอย่างใช่ป่ะไม่ได้เปลี่ยนแปลงได้ทุกอย่าง
0: ครับ
1: ฉะนั้นพระองค์ก็ไม่ครับพระองค์คืออายุ80ภาษาชาวบ้านก็ต้องตายปรินิพพานไปใช่มั้ยฉะนั้นก็ทุกคนเกิดมา100ก็ต้องตาย100ของเรา70กว่าล้านประเทศไทยก็ต้องตาย70เหมือนกัน 7,000 ล้านทั่วโลกก็ต้องตาย
0: ครับ
1: ฉะนั้นเราไม่จําเป็นจะต้องผลิตอาวุธมานะพูดถึงนะมาฆ่ากันเอง
0: ก็ต้องตาย
1: ถูกต้องแต่อันนี้เมื่อกี้ที่พิธีกรมาว่าเนี่ยคำว่าบวรคุณธรรมอะไรนี้น่ะชุมชนคุณธรรมวัดวังตะกูของเรานี่ก็เนี่ยพระเดชพระคุณหลวงพ่อต้องกล่าวถึงท่านพระธรรมเสนานีหลวงพ่อชุนท่านอดีตเจ้าคณะจังหวัดโคถมที่ปรึกษาจังหวัดท่านเป็นเจ้าวาดวังตะกูรูปที่8หลวงพ่อนี่จะพูดเรื่องศีล5ทุกครั้งเลยท่านว่าคนเราถ้ามีศีล5ตอนนั้นยังไม่มีโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5นะถ้ามีศีล5แล้วนะมันจะอยู่ร่มเย็นมาอยู่ไม่ต้องมีเจ้าหน้าที่บ้านเมือง
0: ไม่ต้องมีกฎหมายก
1: ็ได้ถ้าเรารักษาศีล5ทุกคนแม้ถ้าในครอบครัวพ่อแม่ก็ในฐานะนี่ไม่มีใครแต่งตั้งหน้าที่พ่อแม่เป็นโดยอัตโนมัติมีลูกก็เป็นพ่อเป็นแม่แต่พวกเราพิธีกรต้องมีคนตั้งเจ้าว่าต้องมีคนตั้งก็ต้องแต่งตั้งเนี่ยหน้าที่มันแตกต่างกันพระเดชหลวงพ่อท่านจะย้ำแบบอย่างที่ดีมันมีค่ากว่าคำสอนท่านว่าลูกศิษย์ต้องเชิดชูวัดลูกสัตว์เชิดชูเจ้าของลูกน้องเชิดชูเจ้านายลูกหญิงลูกชายเชิดชูหน้าตาพ่อแม
0: ่ครับ
1: ฉะนั้นเราลูกศิษย์ใครเรียนโรงเรียนไหน
0: ครับ
1: เราคนประเทศไทยเราต้องรักประเทศไทยอย่างนี้ใช่ไหม
0: ครับ
1: ฉะนั้นบรรพบุรุษของเราเนี่ยบ้านวัดโรงเรียนบวรราชการเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยวัดเนี่ยมันเป็นศูนย์รวมจะมาเข้ามาอยู่ในร่มเงาคุณธรรมเมื่อปี130มาอยู่กับเดชหลวงพ่อเนี่ยปวดท้องจะคลอดลูกน่ะยังต้องให้หลวงพ่อเสกมาตูมไปให้คลอดลูกง่ายแล้วงงเลยตอนแรกทำไมไปพาโรงพยาบาล
0: ครับ
1: เนี่ยคือเขามองเห็นพระสงฆ์เมื่อก่อนน่ะเป็นที่เป็นจุดอะไรเป็นสาระจริงๆที่พึ่ง
0: ใ
1: ช่แต่ท่านก็เก่งนะพระสมัยนั้นนะคนเป็นฝีนั่งไม่ได้ เท่าคาถาศูนย์ฝีนะท่านพูดหรือท่านได้ทำหายจริงๆเออเว้ยทุกวันนี้แต่เราก็ไม่ได้จำ

0: อาจเราก็ทำไม่ได้อย่างว่าไปหาหมอผ่าเราเนี่ยมันก็แตกต่างกัน
1: ในปัจจุบัน
0: เนี่ยแสดงว่าธรรมะคุณธรรมที่บวรความร่วมมือร่วมใจปัญหาคือผู้นำผู้นำนี่สำคัญตำบลมันตะกูก็โชคดีเพราะเรามีวัดเดียวตำบลเดียวตอนนี้ผู้นำของเราเดี๋ยวนี้มันมีผู้นำชุมชนนายกองค์การตำบลแล้วก็มีเทศบาลไหมก็ขึ้นมาอีกระดับหนึ่งของเราเป็นแค่ยังไม่เป็นเทศบาลเป็นตำบลอยู่เป็นอบต.นายกผู้นำฝ่ายบริหารนี่คือฝ่ายอบต.ฝ่ายปกครองคือกำนัน
1: ครับ
0: บางทีมันจะขัดแย้งกันในสององค์กรนี้เนี่ยวัดมันก็เลยจะลำบากถ้าเป็นมันเป็นนะเป็นทุกที่เนี่ยพูดถึงเรื่องท้องถิ่นแล้วนะนี่แค่เราสัมผัสมาเนี่ยแต่ถ้าพอเข้ากันได้แล้วก็กับวัดกับบ้านราชการโรงเรียนก็มีปัญหาอะไรของเราไม่มีปัญหาเพราะว่าผู้นำไม่มีปัญหากัน
1: ครับ
0: มันก็เลยง่าย
1: เข้ากันได้ก็จะร่วมไม้ร่วมมือกัน
0: หนึ่งเมื่อก่อนหลวงพ่อท่านจะเป็นหลักแล้วก็เป็นท่านเป็นชั้นจังหวัดไงท่านก็จะคุมอย่างว่าพระเลยทั้งข้าราชการตั้งแต่ผู้ว่าอะไรมาก็ต้องมาหาท่านอะไรมาหมดกันแหละมันก็เลยเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันท่านก็เลยคุมได
1: ้ครับ
0: มีปัญหาหลวงพ่อท่านจะไปเองเมื่อก่อนนะมีปัญหาอะไรกันไปอย่างนั้นอยู่ร่วมกันสามัคคีกันรักกันอะไรเนี่ยถ้าพระอยู่ไม่ได้แล้วชาวบ้านจะอยู่กันยังไงท่านก็จะว่าอย่างเงี้ยมันก็เลยทำให้ซอฟลงมาได
1: ้ก็เราก็พูดจริงๆก็คือด้วยความศรัทธาด้วยความเคารพและด้วยความรักแต่ว่าความเคารพรักศรัทธาที่เกิดขึ้นมานั้นก็ด้วยหลวงพ
0: ่
1: อมีวิธีในการปฏิบัติตามหลักธรรม
0: ท่านบอกว่าแบบอย่างที่ดีมันมีค่ากว่าคือทำให้ดูทำให้เห็นเป็นแบบเป็นอย่าง
1: ครับ
0: ท่านบอกว่ามันดีกว่าเราสอนทำให้เห็นตำหูตำตาเนี่ยอย่างเราสอนนักเรียนเนี่ยสอนเสร็จปุ๊บเนี่ยนักเรียนกลับบ้านไปครูตามสอนแต่ว่าไม่ได้ตามพ่อแม่เนี่ยต้องสอนต
1: ่อ
0: แต่พ่อแม่ทำอะไรให้ลูกดูแหละขออภัยนะมาดื่มเหล้ากันอย่างเงี้ยใช่ไหมสมมติตั้งวงดื่มเหล้าเหมือนเป็นปกติของวิถีชีวิตของชนบทเนี่ยเขาจะเห็นอะไรก็เราเห็นมาภาพตำหูตำตาไม่ต้องสอนเด็กมันจะจำบทบาทนั้นพอโตขึ้นมันก็ทำตามโดยอัตโนมัติ
1: คือเอาง่ายๆเนี่ยความจริงเรื่องราวต่างๆเราเนี่ยฮะคือถ้าเรามองเป็นความรู้เนี่ยทุกคนรู้แหละว่าทำแบบนี้ไม่ดี
0: ใช่
1: แต่ว่าสิ่งสำคัญที่สุดที่มันจะให้เกิดผลว่าทำแล้วมันไม่ดีจริงๆเนี่ยก็คือต้องมีตัวอย่างที่ไม่ทำ
0: ถูกต้องอย่าให้เห็น
1: ครับ
0: เนี่ยฉะนั้นก็คือถ้าในชุมชนเราเนี่ยมันมีอะไรบ้างที่เราเฮ้ยดึงขึ้นมาเป็นแบบเป็นอย่างหลวงพ่อท่านจะย้ำสองศีลห้านะมาท่านจะย้ำก่อนทานทำได้ทุกคนแหละเราไปเห็นอะไรเอ้าบางทีแม้ทั้งสัตว์ในสารเราให้มันได้มาหมูม้าเราเห็นก่อนซื้ออะไร
1: ในสิ่งที่เราทำได้อันนี้ก็คือหลักพอเพียงเลย
0: ใช
1: ่ครับ
0: ที่ได้ศีลเนี่ยสำคัญไม่ลงทุนแต่เราต้องรักษาพระไม่ได้ให้ศีลนะพระบอกเราไปฆ่าคนอื่นไหมคนที่มีชีวิตน่ะปานาเวตาเราก็เอ้ยต้องไปฆ่าปลาไหมตอนเราเด็กพูดอย่างนั้นไม่ได้ฆ่าปลาหลวงพ่ออาจไม่ใช่คือสิ่งที่มีชีวิตมีปานะลมหายใจด้วยกันนี่นะแม้กระทั่งมดตัวหนึ่งมันก็หนึ่งชีวิตถ้าเราไปทำร้ายมันตายอ่ะมันก็เหมือนเราแหละแต่เราตัวใหญ่ของมันตัวเล็กไงใช่ไหมถ้าเราไม่เบียนเขาชีวิตเราคงมีความสุขข้อสองเนี่ยศีลข้อสองถ้าเราไปรักไม่อยากได้ของใครเนี่ยในหมู่บ้านทั้งตำบลมันมีคนดีเยอะใช่ไหมมีโจรมาจากหมู่บ้านอื่นที่มาทำให้เราเดือดร้อนนอนไม่หลับกับขโมยของไม่นานยังไปขโมยของบ้านบางคนอยู่ที่นั่นเนี่ยมันก็เป็นอย่างนี้
1: แต่พอเจอจับได้เนี่ยก็ถือว่าเขาก็ได้รับโทษอ
0: ัน
1: นี้ก็เปรียบเทียบว่าเขาไม่มีศีลก็ได้รับการลงโทษ
0: นั่นแหละเนี่ยแต่ถ้าเราข้อที่3ก็ครอบครัวอยู่ถ้าเราไม่เพื่อนร่วมใจกันหวังก็ไม่มีข่าวอะไรกันก็คู่ครองใครของมันของใครของก็รักเนี่ยมันก็มีปัญหาข้อที่4นี่สำคัญทุกวันนี้เราเนี่ยต้องทำในสื่อสัญญาใช่ไหมก็ยังไม่พ้นต้องมาฟ้องร้องกันอีกเมื่อก่อนด้วยสัจจะความพูดคนที่เรียนวิชาคาถาคมถือสัจจะ
1: ครับ
0: เขาถึงขังพูดอะไรมันศักดิ์สิทธิ
1: ์ถึงได้ต้องมีคำบอกกล่าวว่าถ้าเกิดว่าเคารพครูท่านนี้เนี่ยห้ามทำแบบนี้นี่คือสัจจวาจา
0: สัจจวาจาที่เราตั้งมั่นว่าอะไรแหละมันก็เลยทำให้ดีแต่ทุกวันเราเขียนหนังสือสัญญาไม่รู้พยานอะไรผู้รับรองพยานโอ้ไม่รู้กี่คน
1: แต่ก็มีโอกาสโดนได้นะ
0: โอ้ยยังไม่รอดใช่ไหมส
1: ั
0: ญญากี่ฉบับก็ไม่รอดนี่แหละ
1: ค
0: ือปัญหาว่าพอข้อสุดท้ายข้อ5นี่น่ะสตินี่สำคัญนะทุกวันนี้เราเลยขาดสติทำอะไรเนี่ยทุกทีถ้าเรามีสติก่อนจะทำอะไรทุกวันนี้เวลาเราบวชพระเราจะบอกเอ้าคิด2เรื่องนะขอมาลาสิกขากันทำอะไรก็พอ1เราทำให้คิดก่อนสิ่งที่เราผิดกฎหมายมั้ยผิดศีลธรรมมั้ยผิดจารีตธรรมพิธีมั้ยห้ามทำ
1: ครับ
0: ทำแล้วตัวเองเดือดร้อนก่อนถูกจับคุมขังมั้ยเดือดร้อนถึงพ่อแม่ถ้าเดือดร้อนถึงประเทศชาติบ้านเมืองยิ่งคิดหนักๆห้ามทำบอก
1: ครับ
0: แต่เราไม่ค่อยคิดกันไงให้ไม่เป็นไรหรอกนะนิดเดียวนะหน่อยนะไม่ได้
1: คือเอาประโยชน์ส่วนตน
0: ถูกต้องนี่แหละแต่ถ้าเราทำแล้วอย่างเรามาคุยกันเนี่ยคนอื่นฟังแล้วก็ดีเหมือนกันเนาะเราทำแบบนี้ทำเรามาทำกลางวันให้คนเห็นก็ได้มันต้องหลบต้องซ่อนอย่างเงี้ยเป็นกุศลเป็นบุญที่ทำได้ไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดว่าทำไม่ผิดจารีตก็ทำไปเถอะอย่างเงี้ยนะส่วนมากเรา

0: ค่อยคิดกันตรงนี้ไงเห็นคนอื่นเขาทำตามกันคำนี
1: ้
0: ถ้าไม่ทำเดี๋ยวเขาว่าอีกเนี่ยเห็นป่ะบางทีเราเฮ้ยอย่างนี้มันไม่ได้ในทำเฮ้ยไม่ได้หรอกพ่อเดี๋ยวเขาว่าเอาน
1: อกจากเรื่องของเขาว่าแล้วเนี่ยเขาก็ทำ
0: ถูกต้องนี่เนี่ยคือทำหลวงพ่อพระธรรมนิท่านพูดนะทำผิดจนกลายเป็นถูกพอเรามาแก้มาเปลี่ยนปุ๊บทำไมอ่ะที่อื่นเขาไม่เห็นเป็นอย่างนี้ทำไมที่ต้องทำอย่างนี้เนี่ยเนี่ยคำนี้เราจะเจอป่ะถ้าเราไปทำเฮ้ยมันผิดนะเราบอกไม่ได้เขาก็เห็นทำกันอยู่เลยเหมือนจอดรถอ่ะไม่ได้ตรงนี้จอดไม่ได้ก็คนอื่นเขาจะทำได้เนี่ย
1: หรือแม้แต่ตัวเราเองนะเวลาเราสอนใครบอกว่าอย่าทำแบบนี้ตรงนั้นผิดกฎหมาย
0: ถูก
1: แต่เมื่อเป็นประโยชน์ของตัวเองแล้วเอาจอดซะหน่อยนะแป๊บเดียวเดี๋ยวเขาก็ทำกัน
0: อย่างเราขับรถเร็วเขาบอกอ้าว90ไม่เกิน120
1: ครับ
0: เราวิ่งไป110พอมีใบตามมาเขาบอกโอ้ไม่ต้องเดี๋ยวผมไปไม่ต้องหรอกเราผิดเราจ่ายเราว่านี่เอาจริงๆนะเพราะเราทำผิดพรบจราจร
1: รับผิดชอบ
0: ใช่เราต้องรับผิดชอบ
1: ตัวเอง
0: เพราะเราเอามันขับเร็วจริงก็เขามีหลักฐานถ่ายมาชัดเจนนั้นเราก็ทำจ่ายไปแล้วก็จบแค่นั้นเองไม่ผ่าเนี่ยเราบอกเราทำผิดจริง
1: ครับมองดูแล้วก็เหมือนกับว่าเปรียบเทียบเป็นการทำความเข้าใจ
0: ใช่
1: ครับกับว่าความจริงเนี่ยอย่างที่พระครูได้บอกไว้นะครับคุณผู้ชมว่าความจริงเนี่ยทุกคนเนี่ยมีหลักธรรมอยู่ในจิตใจมีคุณธรรมในจิตใจฮะแต่ว่าการที่จะนำคุณธรรมมาสร้างเป็นพฤติกรรมที่ดีนั้นอีกเรื่องนึงนะครับว่าทุกคนเนี่ยพร้อมที่จะทำอย่างเต็มที่หรือเปล่าแล้วก็อย่างในชุมชนเองเนี่ยที่เกิดมาเนี่ยครับพระครูก็ได้มีการเกิดนำมาอยู่แล้วว่าด้วยจากพระเดชพระคุณที่หลวงพ่อท่านได้สร้างบารมีเอาไว้ด้วยอ
0: ดีตเจ้าว่าหลวงพ่อพระธรรมสนีได้ที่มาสานต่อสืบต่อท่านต่อยอดมาวัดพัฒนาตัวอย่างดีเด่นหลวงพ่อท่านทำมาแล้วก็ทำได้กันมาสำนักธรรมดีเด่นก็ได้มาเนี่ยศูนย์หาที่ดีเด่นก็ได้ดับประเทศนะได้มาหมดเพราะเราทำกันเพราะว่าด้วยความร่วมมือของชุมชนคือหนึ่งด้วยความรักศรัทธาในหลวงพ่อนั่นแหละหลวงพ่อท่านไม่ต้องลาแต่เราเป็นคนทำไงทำประสานกำนันผู้ใหญ่บ้านคนในชุมชนเอากำนันไว้ในยกว่านี้นะผู้ใหญ่บ้านมาช่วยกันทำนะเอาเด็กนักเรียนมาเรียนธรรมะตอนแรกนักเรียนเราก็โอ้ไม่ไหวแล้วพ่อเด็กมันดื
1: ้
0: อหลวงพ่อท่านพูดว่านี้จำได้ไหมพระพุทธเจ้าเทศครั้งแรกมีคนฟังกี่คนปัญจวัคคีย์5คนท่านบอก รู้เรื่องอยู่คนเดียวท่านบอกนะคราวนี้เราเป็นคนธรรมดาเด็กมา 4-500 คนเมื่อก่อนมาเรียนกันเนาะ2รู้เลี้ยงข้าวกันน่ะอาจจะรู้เรื่องสัก5คน10คนทำเออเราก็ได้กำลังใจขึ้นมาตอนแรกโอ้ไม่เอาเราเด็กมันดื้ออย่างว่าอะไรมันก็เล่นกันเลยนี่วันอาทิตย์ไงเด็กมันอยากจะพักผ่อนที่บ้านด้วยแต่เราก็มีอะไรให้รางวัลให้อะไรบ้างเนี่ยให้ทุนการศึกษาหลวงพ่อท่านก็เต็มที่เราอยากทำอะไรก็ทำมันก็เลยได้มาแบบนี้
1: ครับก็ถือได้ว่าอันนี้คือบางคนเนี่ยเขามองว่าเมื่อคนเปลี่ยนเวลาเปลี่ยนเนี่ยหลายสิ่งหลายอย่างในพื้นที่อาจจะเปลี่ยนไปนะครับพระครูเนี่ยมีการดำเนินโครงการเพื่อที่จะให้ชุมชนเนี่ยกลายเพื่อที่ให้วัดแล้วก็ชุมชนเนี่ยยังคงเป็นชุมชนคุณธรรมอยู่ได้อย่างไรครับ
0: อะไรก็ตามถ้ามันเป็นของเก่าแล้วมันดีอยู่แล้ว
1: ครับ
0: เราก็ต้องทำแบบเดิมนั่นแหละแต่ถ้าว่ามันยุคสมัยมันเปลี่ยนไป บางอย่างก็ต้องเปลี่ยนไปตามยุคสมัยมันอย่างที่เราจะไปให้เด็กมันเหมือนเมื่อก่อนเหมือนเราสมัยอยู่กับหลวงพ่อเนี่ยมันไม่ได้แล้วเด็กทั่วมาเรียนรู้มันรู้แล้วมันพูดง่ายๆมีโทรศัพท์เครื่องเดียวน่ะ
1: ครับ
0: เราจะไปสอนให้ตรงดูข้อมูลในทุกวันนี้นะมันไปกดไม่ใช่ครับหลวงพ่อเนี่ยมันอ้าวแล้วไม่ได้เลยนี่จริงๆเคยเจอมาแล้วไงเออไม่ได้ทุกวันนี้เราเรียนรู้ให้ทันเด็กฉะนั้นว่าพ่อแม่เนี่ยมันสำคัญแล้วก็อะไรมันโอ้มันหลายอย่างนะพวกปกครองนี่แหละสิ่งแวดล้อมรอบข้างส่วนมากเราจะโทษสังคมเป็นพ่อไปกับเพื่
1: อ
0: นเพื่อนมันมาชวนไปแต่เรามาลืมโทษตัวเองเป็นพ่อเราไหมเราไม่บอกลูกไม่สอนลูกเราเปล่านี่คือสำคัญเพราะเจอมาเหตุการณ์มาเจอเคยมาประสบมาจริงร้องไห้มาเป็นอะไรลูกเป็นอย่างนี้อ้าวทำไมไม่ห้ามลูกไม่ให้ไปเพื่อนมันมาชวนไปเนี่ยชวนเราก็อย่าให้ไปมันไม่ดีนะกลางคืนหลวงพ่อทั้งบางคนออกกระเที่ยวกลางคืนมันไม่ดีขอพูดขอโทษนะหลวงพ่อท่านจะชอบพูดคำโบราณอ่ะว
1: ่
0: าคนดีเดินตามต่อขี้คอกเดินตามถนนเมื่อก่อนเราก็ไม่เข้าใจหรอกโอ้ทุกวันนี้ขออภัยนะมอเตอร์ไซค์เต็มถนนบางวันน่ะเราเคยเจอต้องรถเรายรถยนต์นะเราจอดข้างทางไปไม่ได้โทรหาตำรวจขับรถมาโอ้ไม่ไหวต้องปล่อยเขาไปก่อนน่ะเขาเป็นร้อยตำรวจมา2คน
1: ขับ
0: รถมาก็ทำอะไรไม่ได้เลยนะรถทั้งรถต้องจอดนิ่งอยู่ข้างทางคุยกันจะทำอะไรไม่ได้นี
1: ่
0: ต้องปล่อยให้เขาแข่งเขาวิ่งไปบางครั้งพอเราต้องเตรียมพร้อมคนนี้เขาเอาไม่อยู่เอาไว
1: ้แต่อย่างไรก็ตามในเรื่องของคุณธรรมเนี่ยคือเรายังคงต้องดำเนินต่อไป
0: แล้วก็
1: จะเป็นวิถีที่ทำให้ทุกคนนั้นรอดปลอดภัยจริงๆ
0: ถูกนั้นการอะไรก็ตามมันสำคัญที่ครอบครัวพ่อแม่สำนักชุมชนเราเนี่ยผู้นำมันจะเริ่มจากจุดเริ่มต้นหมู่บ้านเรามีกี่คนเรารู้ว่ามีกี่ครัวเรือนนี่คือสำคัญ
1: ครับ
0: ผู้นำเนี่ยสำคัญครอบครัวหนึ่งถ้าครอบครัวนี้ดีมันก็จะต่อไปดีแต่ถ้าไม่ดีก็มันจะทำตามกัน
1: ครับ
0: มันก็จะเป็นแบบนี้สังเกตคนไทยเราเป็น

0: เอ๋จริงนะชอบทำอะไรแล้วก็คุณจะปลูกอะไรวะ
1: ครับ
0: คุณปลูกเอ้าได้ผลปลูกยางทั่วประเทศเต็มไปด้วยยางพารา
1: สุดท้าย
0: อีสานเลยนี่แหละมันเป็นแบบนี้คือทำตามกันสังคมเราเนี่ยฉะนั้นว่าถ้าในชุมชนนี้โอ้ยวัดตอนนี้วัดมีทำปริยายเศรษฐกิจพอเพียงนะเรามาร่วมกันปลูกผักปลูกต้นไม้หรือหลวงพ่อก็เรียกมาเอามาปลูกต้นไม้ใครจะปลูกอะไรก็ปลูกกันไว้ใครจะทำอะไรมารวมกันกำนันนายกมาสำคัญผู้นำ
1: นี่แหละครับคุณผู้ชมครับถือได้ว่าเป็นตัวอย่างที่ดีนะครับในวันนี้เองเนี่ยเราบอกว่าทุกคนรู้ครับรู้ว่าสิ่งไหนถูกรู้ว่าสิ่งไหนผิดรู้ว่าสิ่งไหนไม่ดีรู้ว่าสิ่งไหนดีนะครับและสิ่งสำคัญที่สุดเนี่ยทุกคนรู้ครับว่าสิ่งไหนที่จะทำให้ตัวเองนั้นเดือดร้อนครับแต่ว่าสิ่งสำคัญที่สุดก็คือเรื่องของกิเลสเนี่ยแหละฮะที่เราบอกว่าเมื่อเกิดเป็นผลประโยชน์ส่วนตนขึ้นมาแล้วเรามีความสุขคนเดียวขึ้นมาแล้วบางครั้งบางทีนะฮะถ้าเกิดว่าเราไม่มีคุณธรรมเนี่ยก็จะทำให้เราลืมเลือนมองไปถึงเรื่องของประโยชน์ส่วนรวมครับว่าหลายคนนั้นเขาจะเดือดร้อนกับพฤติกรรมของเราหรือเปล่าผมถือว่านี่คือสิ่งดีๆครับที่ทางด้านของวัดนะครับซึ่งถือได้ว่าเป็นสถานที่สำคัญครับในการที่จะบ่มเพาะผู้คนในชุมชนนี่แหละครับไม่ใช่แค่เพียงความรักความศรัทธาเท่านั้นครับแต่ว่าศีลจะนำทางไปสู่ทางที่ดีของทุกคนได้ด้วยวันนี้ต้องขอกราบนมัสการเป็นอย่างสูงครับที่พระครูนะครับได้มาถ่ายทอดในหลักธรรมแล้วก็ในกิจการการทำงานของทางวัดสืบเนื่องมาด้วยครับจนทุกวันนี้ก็ยังเป็นชุมชนคุณธรรมต้นแบบนะครับ
2: กราบนมัสการครับ
0: พร
1: ครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่นึงครับช่วงหน้ามีเรื่องราวดีๆมาฝากครับ

0: พบกับความสนุกและคุณค่าของภูมิปัญญาไทย
1: วิ่งเลย
2: เออวิ่ง
3: เออบุญรอดภูมิปัญญาเจ้านี่เอาเลยจักรไหลได้จ้าเด็กดีจักรไหลไป
4: เราเป็นลูกเราก็มีหน้าที่ที่จะดูแลอาชีพที่พ่อสร้างไว้ให้มันดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้
0: ในรายการไทยไม่รู้โรยทุกวันเสาร์เวลา 9:30 น.ทางโทรทัศน์รัฐสภาแล้วเจอกันครับ
5: ช่วยเหลือประชาชน
6: อันไหนเป็นมีข้อติดขัดในเชิงระเบียบ
7: ปฏิรูประบบราชการให้ประชาชนพึงพอใจ
5: ด้วยกลไกรัฐสภาก
8: รรมาธิการเราเองเนี่ยได้ลงในพื้นที
9: ่การบูรณาการให้เกิดองค์รวมและมีเป้าหมายอันหนึ่งเนี่ยจะทำให้การช่วยเหลือจากภาครัฐไปได้ครบทุกกลุ่ม
5: ภารกิจการทำงานของคณะกรรมาธิการในรายการบทบาทกรรมาธิการทุกวันศุกร์เวลา 15:00 น.ทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภาคำถามที่คุณสงสัย
10: ผมกับข้างบ้านนะครับมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องกิ่งไม้ที่เขายื่นขึ้นมาก
5: ฎหมายอยากรู
11: ้มีรถอยู่คันนี้ค่ะที่เราจะไปแล้วจะมีปัญหากับอำเภอไหม
5: ติดตามรับชมรายการสายด่วนรัฐสภาทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 13:00 น.ถึง 15:00 น.ปรึกษาปัญหากฎหมายโทร022066102และ022066103 LINE ID @10 Hotline สายด่วนรัฐสภาทุกปัญหามีทางออก

0: คุณผู้ชมครับเมื่อสักครู่นี้นะครับที่พระครูได้พูดเอาไว้นะครับว่าความจริงเราทุกคนมีคุณธรรมอยู่ในจิตใจครับแต่ว่าการที่เราจะมีพฤติกรรมนะครับโดยคุณธรรมคุณงามความดีออกมาได้นั้นจะต้องอยู่ที่จิตสำนึกของตัวเราเองด้วยครับเราก็สามารถที่จะถ่ายทอดคุณธรรมภายในจิตใจของเราออกมาเป็นพฤติกรรมที่ดีครับวัดเองนะครับที่เป็นสถานที่สำคัญครับที่ทำให้คนไทยนั้นได้มีหลักการนะครับในการที่จะน้อมนำหลักธรรมของทางพระพุทธศาสนามาใช้ดำเนินชีวิตของเราในฐานะของพุทธศาสนิกชนนะครับเราถือว่าเราโชคดีเรามีศาสนาในการดำเนินธรรมต่างๆครับแต่อีกสิ่งสำคัญครับณวันนี้เองทางศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนครับนอกเหนือจากเรื่องของการส่งเสริมในหลักวิชาการต่างๆครับยังมีการที่จะนำเสนอหรือว่าสะท้อนภาพเห็นครับว่าชุมชนที่มีคุณธรรมนะครับบุคคลที่มีคุณธรรมนั้นต้องทำอย่างไรกันบ้างครับวันนี้เรื่องราวดีๆครับก็คือการที่จะส่งเสริมกิจกรรมนะครับให้ทุกๆท่านนั้นได้รับทราบครับว่านอกเหนือจากคำว่าคุณธรรมพอเพียงวินัยสุจริตจิตอาสาและความกตัญญูรู้คุณแล้วในแนวทางปฏิบัติจะปฏิบัติอย่างไรและผลจะเกิดอย่างไรกันบ้างไปติดตามชมครับ
1: ศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนกลุ่มงานศูนย์ข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศนำทีมโดยพี่ดีพี่เดียวได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้ Moral Play และ Moral Path เปิดประสบการณ์เกมคุณธรรมพลังบวก Moral School
2: รู้สึกสนุกแล้วก็ได้ความรู้อีกตั้งเยอะค่ะเกมจัดของทำให้บ้านไม่รกแล้วก็ได้ช่วยพ่อแม่เก็บของแล้วก็กวาดบ้าน
3: สนุกแล้วก็ได้ความมันแล้วก็ได้ช่วยเหลือคนอื่นได้ครับ
1: เพื่อเปิดประสบการณ์เกมคุณธรรมโดยการใช้เทคโนโลยี AR ส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9คุณธรรมสนุกได้เพื่อให้น้องๆนักเรียนได้สัมผัสประสบการณ์คุณธรรมจากเทคโนโลยี VR เสมือนจริงกับการจำลองเกมคุณธรรม5ประการคุณธรรมพลังบวกกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และเสริมสร้างคุณธรรมความดี
2: สนุกมากครับได้ความรู้อีกด้วยเช่นได้กตัญญูมีจิตอาสามีวินัยครับ
4: สามารถเอาไปใช้ในชีวิตจริงได้ครับคือการฝึกฝนตัวเองครับความซื่อสัตย์ความกตัญญูความเป็นระเบียบต้องขอขอบคุณศูนย์คุณธรรมด้วยนะครับขอบคุณครับ
1: โดยกิจกรรมทั้งหมดนี้ศูนย์คุณธรรมเดินสายสัญจรให้กลุ่มน้องๆเยาวชนในสถานศึกษานำร่องในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลระหว่างวันที่21กรกฎาคมถึง8สิงหาคม2566ซึ่งกิจกรรมทั้งหมดนี้เพื่อส่งเสริมการใช้ Moral Play และ Moral Path ในการสร้างความรู้ความเข้าใจปลูกฝังพื้นฐานคุณธรรม5ด้านที่จะช่วยยกระดับการพัฒนากล่อมเกลาคุณภาพจิตของนักเรียนผ่านการเล่นเกมคุณธรรม
5: วันนี้ต้องขอขอบคุณทางศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนนะคะที่มาจัด กิจกรรมดีๆให้กับเด็กในวันนี้นะคะในเรื่องของคุณธรรมก็คือเอาเทคโนโลยี AR กับ VR นะคะก็เห็นกิจกรรมแล้วเนี่ยก็คิดว่าเป็นสิ่งที่ดีเนื่องจากว่าเด็กสมัยใหม่เนี่ยนะคะในการที่จะปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมเนื่องจากการสอนแล้วเนื่องจากการพูดเฉยๆแล้วเนี่ยถ้าเด็กได้เล่นเกมนะคะเด็กก็จะซึมซับแล้วก็นำไปใช้แล้วไปปฏิบัติได้เร็วค่ะทันยุคทันสมัยค่ะต้องขอขอบคุณทางศูนย์คุณธรรมนะคะองค์การมหาชนที่มีกิจกรรมดีๆให้กับโรงเรียนในวันนี้ค่ะขอบคุณมากค่ะ

0: แต่วันนี้ทำให้เข้าใจคำว่าคิดดีมีวินัยใฝ่สุจริตมีจิตอาสารู้ค่าความพอเพียงมากขึ้นค่ะ
1: สำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณที่มาจัดกิจกรรมเสริมสร้างการเรียนรู้และเสริมสร้างคุณธรรมความดีให้กับนักเรียนในรูปแบบเกมออนไลน์ Modern Touch แล้วก็ Modern Play นะคะผ่านเกมจำลองคุณธรรม5ประการแล้วก็ตามศาสตร์ของพระราชารัชกาลที่9ทำให้นักเรียนได้สนุกและเรียนรู้เสมือนจริงสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณค่ะ
2: คุณ
3: คุณผู้ชมครับเยาวชนไทยในวันนี้นะครับถือได้ว่าเป็นคนเก่งครับมีความรู้มีความสามารถครับแล้วเขาสามารถที่จะศึกษาหาความรู้ได้นอกเหนือจากหลักคำสอนหรือว่าหลักวิชาการต่างๆได้ภายในเครื่องไม้เครื่องมือเนี่ยแหละฮะที่เราเรียกกันว่าสมาร์ทโฟนนะครับกดเข้าไปเนี่ยเขาก็สามารถที่จะหาคำตอบในสิ่งที่เขาสงสัยได้แต่ไม่ใช่เพียงแค่นี้ครับนี่คือแค่ส่วนหนึ่งของข้อมูลครับแต่ไม่ใช่ความรู้ทั้งหมดครับแล้วเราก็ต้องยอมรับกันนะครับว่าเยาวชนในวันนี้เองถึงแม้ว่าจะเก่งอย่างไรก็ตามในการสืบค้นข้อมูลแต่ชุดประสบการณ์หรือว่าประสบการณ์ชีวิตของเขายังน้อยอยู่ฮะผู้ใหญ่ในวันนี้เองเนี่ยแหละครับต้องมีการเติมเต็มต้องมีการบ่มเพาะครับในสิ่งที่ดีงามในเรื่องราวที่จะทำให้เขานั้นสามารถรู้เท่าทันต่อสิ่งที่ไม่ดีต่อสังคมได้ครับแล้วก็จะทำให้เขานั้นสามารถเรียนรู้ฝึกฝนและก็ใช้ในความรู้ความสามารถของตัวเขาเองในการคิดวิเคราะห์แล้วก็แยกแยะในสิ่งที่ดีสิ่งที่ไม่ดีออกมาได้ครับก็ถือได้ว่าเป็นตัวอย่างที่ดีนะครับของทางศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนครับที่ได้เข้าไปจัดกิจกรรมนะครับในสถาบันการศึกษาเนี่ยแหละฮะให้น้องๆหนูๆ นั้นได้มีนวัตกรรมในเรื่องของคุณธรรมแล้วก็สามารถที่จะประพฤติปฏิบัตินำออกมาใช้ได้ครับเรื่องราวดีๆแบบนี้นะครับอยากให้คุณผู้ชมครับเข้าไปสัมผัสครับในแอปพลิเคชันมอรทัศน์ของทางศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนครับซึ่งถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งพื้นที่สำคัญนะครับในการที่เราเองนั้นจะสามารถเข้าไปสัมผัสได้กับคำว่าคุณธรรมนี่แหละฮะคุณธรรมทำคิดความดีนะครับประพฤติปฏิบัติออกมาเป็นสิ่งที่ดีงามครับแล้วก็ได้ประโยชน์ต่อตัวเราเองครับรวมไปได้ประโยชน์ต่อสังคมด้วยลองเข้าไปดูกันนะครับในแอปพลิเคชันมอรทัศน์นี้ฮะเป็นอีกหนึ่งช่องทางนะครับที่เราจะสัมภาษณ์เราจะสัมผัสกับคำว่าคุณธรรมได้แล้วผมก็เชื่อครับว่าอย่างชื่อรายการเองนะครับคุณธรรมคุณทำได้ทุกคนทำได้คุณธรรมคือความดีงามที่อยู่ภายในจิตใจของเราแต่อย่าปล่อยให้อยู่แค่ภายในจิตใจของเราครับช่วยการประพฤติปฏิบัติออกมาเป็นพฤติกรรมที่ดีต่อตัวเราเองและต่อสังคมหมู่มากด้วยนะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับผมและทางทีมงานต้องขอขอบคุณสำหรับการติดตามครับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการกฎหมายคลายเครียดค่ะรายการที่จะพาคุณผู้ชมนะคะไปเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับกฎหมายค่ะแบบง่ายๆสบายๆแต่สามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตจริงค่ะโดยจะมีดิฉันนะคะทรายกัลยาจงรัตนชูชัยรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะคุณผู้ชมนะคะสามารถรับชมรายการของเราค่ะได้ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษากระทรวงศึกษาธิการนะคะหรือ ETV ค่ะค่ะแล้วก็เป็นประจำนะคะรายการของเราก็จะมีพี่ทนายใจดีค่ะมาคอยไขข้อข้องใจนะคะเกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายนะคะให้เราได้ทราบกันค่ะเป็นการไขข้อข้องใจแบบง่ายๆสบายๆ สไตล์ทนายวิรัติค่ะและในวันนี้นะคะเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการล่วงละเมิดค่ะการล่วงละเมิดนะคะหลายๆคนคงไม่ชอบแน่ๆเลยค่ะที่ใครจะมาล่วงละเมิดเราอะนะคะและเชื่อว่าหลายคนนะคะที่อาจจะเคยกระทำการอะไรที่เป็นการล่วงละเมิดนะคะอาจจะโดยตั้งใจหรือว่าไม่ตั้งใจก็ตามวันนี้ค่ะเราจะมาดูกันว่ากฎหมายเกี่ยวกับการล่วงละเมิดนะคะมีอะไรบ้างแล้วก็มีผลเสียอย่างไรนะคะผู้ที่ทำต้องรับโทษอย่างไรบ้างค่ะเพื่อจะช่วยเป็นเครื่องเตือนใจนะคะว่าเราควรระมัดระวังนะคะที่จะปฏิบัติต่อผู้อื่นนะคะอาจจะนำไปสู่การล่วงละเมิดได้ค่ะ

0: ข้าสู่ช่วงพบทนายค่ะและตอนนี้นะคะทนายใจดีของเราที่จะมาพูดคุยกันในเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายของการละเมิดก็นั่งอยู่กับเราแล้วค่ะขอต้อนรับพี่ทนายวิรัตหวังปิติพานิชค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะพี่วิรัตค่ะวันนี้เราจะมาพูดกันในเรื่องของการล่วงละเมิดนะคะแต่วันนี้จะพิเศษหน่อยนึงคือจะพูดคุยเรื่องของการล่วงละเมิดที่เป็นเกี่ยวกับการล่วงละเมิดทางเพศอะค่ะที่เราจะพบเห็นบ่อยๆเลยในข่าวนะคะแต่ก่อนอื่นเลยค่ะไซมีคำถามเลยพูดถึงเรื่องของการล่วงละเมิดแล้วเนี่ยไซนึกถึงอีกคำหนึ่งค่ะคำว่าอนาจาร
1: ครับ
0: ค่ะไม่ทราบว่าการล่วงละเมิดกับการอนาจารนี่สองอันนี้แตกต่างกันยังไง
1: มันแตกต่างกันครับคือการล่วงละเมิดทางเพศเนี่ยมันก็อาจจะต้องมีเรื่องของการเรียกอะไรบ้างเป็นการมีเพศสัมพันธ์กันนะครับแต่อนาจารนี่อาจจะเป็นเรื่องของการเพียงแค่แก้ผ้าแอบดูอะไรอย่างเงี้ยครับมันจะต่างกันตรงนี้ครับ
0: ก็คือถ้าไม่เกิดเพศสัมพันธ์ขึ้น
1: คร
0: ับแค่แตะจับอะไรอย่างงี
1: ้ก็ยังไม่ถึงขั้นไปอาจจะเป็นเรื่องอนาจารไปอะไรเงี้ยครับ
0: ก็ยังไม่ถือว่าเป็นการล่วง
1: ใช่การล่วงการล่วงละเมิดทางเพศเนี่ยก็เป็นมีถึงในอดีตนะครับเราระบุเพียงแค่ว่าการล่วงละเมิดคือชายล่วงเกินผู้หญิงนะครับแต่แนวโน้มคือผู้หญิงจะมาล่วงเกินผู้ชายก็แนวโน้มก็อาจจะดูน้อยนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยก็สามารถที่จะเป็นทั้งผู้ชายล่วงละเมิดทางเพศหญิงและหญิงก็มีสิทธิ์ที่จะล่วงละเมิดเพศชายด้วยนะครับและก็คือพวกที่เป็นเพศที่3อะไรเงี้ยครับก็การที่เราไปล่วงละเมิดทางเพศเขาก็ได้นะครับเช่นนะครับเช่นไปบังคับให้เขาอมนกขาวนะครับหรือไปกระทำมันเป็นการเขาเรียกอะไรอ่ะมีเพศสัมพันธ์กับเขาบังคับข่มขืนอะไรต่างๆนะครับตรงนี้ก็เป็นความผิดนะครับก็เป็นเรื่องการล่วงละเมิดทางเพศเช่นกันนะครับ
0: อันนี้ก็คือมีประเด็นหนึ่งก็คือไม่ถึงขั้นกับมีเพศสัมพันธ
1: ์ใช่ครับ
0: แต่ว่าถ้าทำอะไรที่เกี่ยวข้องกับส่วนของสงวนอันนั้นก็คือถือว่าเป็นการล่วงละเมิดทางเพศ
1: ใช่ครับ
0: เป็นความรู้ใหม่เลยนะคะ
1: ครับ
0: ค่ะเรื่องราวของการล่วงละเมิดทางเพศนี่มีหลายรูปแบ
1: บ
0: ทราบว่าพี่ทนายเวลานี่เจอคดีรูปแบบไหนที่แปลกๆหรือว่าเป็นยกตัวอย่างได้ไหมคะ
1: ส่วนใหญ่ที่เจอนะครับแล้วก็จะเป็นคดีที่ผมเจอก็คือเป็นเหมือนกับผู้หญิงอ้างว่าถูกข่มขืนบ้างนะครับแต่ในความเป็นจริงเนี่ยบางทีก็เป็นเรื่องสมยอมกันนะครับเป็นว่า เคยเป็นครอบครัวกันมาก่อนที่เคยเจอนะครับแล้วก็มาแบบพอมีเรื่องผิดใจกันก็ไปแจ้งความว่าเป็นการล่วงละเมิดทางเพศนะครับ
0: เมื่อพูดถึงเรื่องของการข่มขืนแล้วเอาอย่างนี้ดีกว่าค่ะคุณผู้ชมคะเราไปดูละครเรื่องแรกกันดีกว่าค่ะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของข่มขืนนี่แหละแต่จะเป็นยังไงนั้นนะคะเราไปรับชมกันเลยค่ะ
2: สรยาไปเที่ยวกลางคืนจึงกลับบ้านดึกแต่ก็ไม่ลืมที่จะซื้อก๋วยเตี๋ยวกลับมากินรอบดึกด้วยเนื่องจากบ้านอยู่ในซอยเปลี่ยวจึงต้องนั่งมอเตอร์ไซค์รับจ้างเข้าบ้านระหว่างทางสรยาเพิ่งสังเกตว่าคนขับท่าทางไม่น่าไว้วางใจแถมสองข้างทางก็เงียบและไม่มีใครสัญจรเลยอยู่ๆคนขับมอเตอร์ไซค์รับจ้างก็จอดแบบกระทันหันสรยาคิดในใจว่าดวงตกซะแล้ว
3: พี่คะอย่าทำอะไรหนูเลยนะคะอยากได้อะไรหนูให้ทุกอย่างเลยค่ะ
4: หุบปากถ้าไม่อยากตายอ่ะรีบเอาถุงมือจะเอาไปตารางผมเดี๋ยวนี้
3: อุ้ยอุ้ยอุ้ย
0: ค่ะคุณผู้ชมคะนับว่าผู้หญิงคนนี้นี่โชคดีมากเลยนะคะที่ไม่ได้ถูกข่มขืนเป็นแค่การเข้าใจผิดกันเล็กน้อยนะคะแต่ค่ะถ้าเกิดว่ามีการข่มขืนเกิดขึ้นนะคะในกรณีนี้ไม่ทราบว่าผู้ที่ข่มขืนค่ะจะต้องเจอกับอะไรบ้างครับคุณพี่วิรัตคะ
1: จริงๆแล้วการที่ไปข่มขืนคนอื่นเนี่ยมันก็มีความผิดนะเป็นความผิดทางอาญานะครับก็คือมีโทษตั้งแต่เป็นจำคุกครับตั้งแต่โทษตั้งแต่4ปีจนถึง20ปีนะครับแล้วก็ปรับตั้งแต่ 8,000 บาทถึง 40,000 บาทนะครับ
0: การกระทำข่มขืนแบบไหนล่ะคะที่จะระบุว่าเราจะถูกทำโทษกี่ปีเพราะมีตั้งแต่4ปีถึง20ปี
1: ครับ
0: ค่ะจะดูยังไงคะ
1: คืออย่างนี้ครับเป็นเรื่องการกำหนดของศาลศาลก็มีสิทธิ์ที่กำหนดตั้งแต่จำคุกแต่4ปีถึง20ปีตรงนี้ก็ขึ้นอยู่ศาลขั้นจะตกลงเท่าไหร่ นะครับอันนี้เป็นเรื่องดุลพินิจนะครับเราก็ไม่ได้ไปก้าวล่วงพอถ้ามีคดีท่านก็จะลงยังไงก็แล้วแต่ส่วนแล้วแต่ท่านนะครับ
0: ค่ะ
1: ครับผม
0: แล้วสำหรับการข่มขืนนี่มีการแบ่งประเภทไหมคะในคดีความ
1: ครับคืออย่างนี้ครับข่มขืนเนี่ยมันก็คือเป็นการกระทำโดยไม่ยินยอมม
0: ัน
1: ดีกว่านะครับมันก็มีหลากหลายแบบเช่นผู้หญิงข่มขืนผู้ชายข่มขืนผู้หญิงแล้วก็เป็นผู้หญิงข่มขืนผู้ชายนะครับหรือว่าคน
0: เพศเดียวกัน
1: เพศเดียวกันความหลากหลายทางเพศเงี้ยก็มีครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยการข่มขืนก็มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบไปแล้วนะครับการเปลี่ยนแปลงรูปแบบเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยการข่มขืนเนี่ยมันมีได้อย่างเดียวก็คือตัวของอวัยวะเพศชายนะครับล่วงเข้าไปในอวัยวะเพศหญิงนะครับปัจจุบันเปลี่ยนละเริ่มเปลี่ยนละนะครับเขามีเพิ่มคือว่านอกจากตรงนี้แล้วเนี่ยยังสามารถที่จะเป็นเรื่องของการบังคับให้เขาเขาเรียกอะไรอมนกเขานะครับเป็นการอมอวัยวะเพศอย่างนี้ครับหรือเป็นการเข้าทางเขาเรียกอะไรอ่ะก็เรียกผมเรียกไม่ถูกก็คือ
0: การมีเพศสัมพันธ์ทาง
1: ทวารหนักอย่างนี้เป็นการถือว่าเป็นการข่มขืนหมดเลยซึ่งในอดีตเนี่ยเป็นเพียงแค่อนาจาร
0: อ๋อในอดีตคือไม่นับรวม
1: นะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยเขารวมหมดเลยนะครับถือว่ามันเป็นการข่มขืนนะครับ
0: ทำให้รู้สึกทางจิตใจมีความรู้สึกทรมาน
1: และในอดีตเนี่ยการข่มขืนเนี่ยจะจำกัดเพียงแค่คนที่ไม่รู้จักกัน
0: ค่ะ
1: ปัจจุบันเนี่ยเขาก็แก้กฎหมายแล้วเป็นว่าสามีภรรยากันเนี่ยแม้ว่าจะเป็นสามีภรรยากันก็ตามแต่ถ้าเกิดฝ่ายหญิงไม่ยินยอมหรือฝ่ายชายไม่ยินยอมเนี่ยก็ถือเป็นการข่มขืนเช่นกันนะครับตรงนี้ก็ต้องศึกษาตรงนี้ด้วยนะครับ
0: ตอนนี้ก็คือคุณเป็นสามีคุณก็ต้องดูด้วยว่าภรรยาคุณพร้อมหรือเปล่า
1: ใช่ครับผมแนะนำนะครับก็ถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยผมว่ามีวิธีการเดียวง่ายๆครับก็ทำบันทึกเอาไว้ครับว่ายินยอมอย่างเงี้ยผมว่ามันก็จะปลอดภัย
0: ต้องมีการบันทึกด้วยเหรอคะ
1: ใช่เพราะว่าภายหลังเนี่ยเราก็ไม่ทราบว่าถึงวันนั้นเนี่ยเขาจะยอมหรือไม่เราไม่รู้ครับเขาอาจจะไม่พอใจเดินไปแจ้งความได้นะครับ
0: แล้วถ้าอย่างนี้ในทางกลับกันค่ะถ้าคุณสามีไปฟ้องบ้างได้ไหมคะว่า
1: ก็ได้ครับเพราะเดี๋ยวนี้กฎหมายไม่ได้จำกัดว่าต้องเป็นผู้หญิงกับผู้ชายเท่านั้นมันก
0: ็
1: ผู้หญิงก็สามารถจะบังคับผู้ชายมีเพศสัมพันธ์ก็ได
0: ้
1: นะครับ
0: ค่ะถ้าในกรณีนี้ถ้าเหตุการณ์คิดไปอย่างร้ายที่สุดเลยคือนอกจากถูกข่มขืนแล้วเนี่ยยังมีการฆาตกรรมอำพรางด้วยค่ะในกรณีนี้โทษที่จะต้องรับเนี่ยยังอยู่ใน4ปีถึง20ปีเหมือนเดิมไหมคะ
1: ก็เป็นเรื่องละเป็นการฆ่าแล้วครับเป็นอีกเรื่องนึงครับผมอันนี้มันเป็นโทษร้ายแรงกว่าก็ต้องลงเอาโทษร้ายแรงกว่าโทษสูงสุดการฆ่าคนโดยเจตนาเนี่ยก็คือผ่านชีวิตนะครับ
0: ก็คือโทษหนัก
1: ใช่ครับ
0: โทษ
1: หนักมากกว่า
0: เราทำร้ายจิตใจเขาแล้วนะคะถ้าเป็นคนที่ข่มขืนก็ไม่ควรทำร้ายถึงขั้นชีวิตนะคะค่ะแล้วในอีกส่วนนึงค่ะเรื่องของการข่มขืนถ้าเป็นในที่ที่เป็นบ้านของผู้ที่กระทำการข่มขืนอย
1: ่
0: างเช่นล่อลวงมาที่บ้านตอนแรกอาจจะดูว่าเป็นมิตรดีเป็นเพื่อนกันชวนมาเที่ยวบ้านแต่กลายเป็นว่าข่มขืนซะอย่างนั้น
1: ค
0: ่ะตรงนี้นี่เอาผิดเขาได้ไหมคะ
1: เอาผิดได้ครับคือมันเป็นเรื่องการไม่ยินยอมครับคือถ้ามันยินยอมมันก็คงไม่อะไรไม่มีปัญหาอย่างนี้นะครับก็คือเราก็จะดูเรื่องการมีการต่อสู้ไหมอะไรเงี้ยครับเพราะโดยส่วนใหญ่ถ้าเป็นการยินยอมไม่มีการต่อสู้อยู่แล้วถูกไหมครับแต่ถ้าเกิดมันเป็นการไม่ยินยอมเนี่ยเป็นการข่มขืนเนี่ยก็จะมีการต่อสู้ร่องรอยการต่อสู้นะครับแล้วก็เก็บวัตถุต่างๆในร่างกายอาจจะมีรอยข่วนรอยอะไรเงี้ยครับมันก็ทำให้ดูได้ว่ามันไม่ยินยอมนะครับ
0: ค่ะและอีกในกรณีนึงอันนี้เราเห็นในข่าวบ่อยๆเลยค่ะพี่รัตน์คะเรื่องราวของการข่มขืนเด็กที่ยังเป็นเยาวชนที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะตรงนี้นี่เขาจะได้รับโทษในที่เท่ากันกับข่มขืนผู้ใหญ่แล้วหรือเปล่าคะ
1: ไม่เหมือนกันครับในเฉพาะเด็กเนี่ยโทษจะสูง อย่าให้เราท่องอย่างนี้ไว้นะครับสำหรับผู้ชายที่สนใจอย่างนี้นะครับคือว่าให้ใช้หลักนี้นะครับคือว่ายิ่งเด็กอายุน้อยโทษยิ่งสูง
0: ก็คือมีจัดลำดับอายุด้วย
1: ใช่ยิ่งเด็กอายุน้อยลงเนี่ยยิ่งโทษสูงและยิ่งยอมความไม่ได้และในกรณีที่เป็นเด็กเนี่ยถ้าเกิดเป็นการแม้ว่านะครับแม้ว่าเด็กจะยินยอมเนี่ยนะครับก็ยังมีความผิดอยู่
0: จะถือว่าเป็นการข่มขืนไหมคะ
1: ก็เป็นการข่มขืนครับเพราะส่วนใหญ่คนก็จะเข้าใจผิดว่าอ๋อถ้าเด็กยินยอมคงไม่ต้องรับโทษไม่ใช่นะครับยังคงต้องรับผิดชอบอยู่นะครับ
0: เพราะฉะนั้นเรื่องของการข่มขืนนี่ก็นับว่าเป็นโทษที่ร้ายแรงเลยทีเดียวนะคะอันนี้ก็ต้องระวังให้ดีอยากให้พี่วิรัตช่วยแนะนำนิดนึงค่ะว่าในกรณีที่ผู้หญิงคนนึงถูกล่วงละเมิดถูกข่มขืนไปละ ขาจะมีขั้นตอนวิธีการยังไงคะที่จะไปแจ้งความเพื่อที่จะเอาผิดให้ได้คะต้องเก็บหลักฐานต้องดำเนินการยังไงบ้างคะ
1: โอเคคืออย่างนี้นะครับถ้าเกิดในกรณีที่ถูกข่มขืนละนะครับเบื้องต้นเนี่ยผมจะบอกทุกคนไว้เสมอนะครับว่าห้ามอาบน้ำ
0: เราดูในละครเวลานางเอกถูกพระเอกข่มข
1: ื
0: น
1: รีบเลย
0: รีบล้างไปร้องไห้ใต้ฝักบัว
1: ใช่
0: อย
1: ่
0: างนั้นไม่ถูกหรอคะ
1: เพราะมันจะมีปัญหาว่าพวกร่องรอยขอโทษนะครับเป็นอาจจะเป็นพวกอสุจิอะไรต่างๆหรือร่องรอยต่างๆเนี่ยมันจะถูกชะล้างไปหมดนะครับเพราะฉะนั้นควรจะเบื้องต้นเนี่ยควรจะไปที่โรงพยาบาลเลย
0: ไปพบแพทย์เลย
1: ใช่ขอตรวจร่างกายโดยละเอียดเลย
0: เราไปพบแพทย์กับตำรวจอันไหนไปก่อนกันดีคะ
1: ไปพบแพทย์ก่อนนะครับเพื่อไปตรวจร่างกายก่อนพอตรวจแล้วเก็บหลักฐานเสร็จแล้วเนี่ยเราจึงค่อยไปที่โรงพักได้ตัวนี้ไม่มีปัญหาตอนนั้นเราก็เริ่มอาบน้ำได้แล้วเพราะมีการเก็บร่องรอยแล้วว่าในอวัยวะเพศ

0: เราเนี่ยมีอะไรยังไงบ้างมีการล่องรอยการถูกทำร้ายไหมอะไรเงี้ยครับพอตรงนั้นเราก็สามารถไปแจ้งความแล้วนำหลักฐานตรงเนี้ยไปแจ้งความได
1: ้ตรงนี้เราก็ไปที่แผนกฉุกเฉินเลยของโรงพยาบาลเพื่อรีบตรวจก่อนที่หลักฐานจะหมดไป
0: ใช่ครับ
1: เวลา
0: ครับผม
1: ค่ะค่ะจากนั้นก็ไปแจ้งความ
0: ครับ
1: ก็คือต้องเอาเอกสารที่ทางโรงพยาบาลออกไปด้วยหรือเปล
0: ่
1: า
0: ใช่ครับใช่ครับก็เป็นหลักฐานว่าเราถูกกระทำยังไงนะครับแล้วก็ตรวจร่างกายเบื้องต้นเราเป็นยังไงบ้างนะครับ
1: ค่ะค่ะคุณผู้ชมคะในเรื่องราวที่เกี่ยวกับการละเมิดทางเพศนะคะตรงนี้ค่ะ เราต้องดูแลตัวเองให้ดีค่ะเพราะว่าในสังคมนะคะคนดีก็มีเยอะค่ะดิฉันเชื่อว่าคนดีเนี่ยเยอะกว่าคนที่จะมาทำร้ายเราแน่นอนแต่ว่าอย่างไรก็ตามค่ะเมื่อคนที่หวังจะมาทำร้ายเรานะคะเขาก็มีช่องทางต่างๆนะคะที่จะเข้ามาโดยที่เราไม่รู้ตัวนะคะทางที่ดีค่ะคุณผู้หญิงทั้งหลายนะคะเวลากลับบ้านหลังเลิกงานมืดๆค่ำๆนะคะก็ควรจะไปในที่ที่สว่างนะคะถ้าเกิดต้องนั่งรถมอเตอร์ไซค์นะคะหรือรถโดยสารก็ดูที่ไว้ใจได้นะคะหรือว่าถ้าเป็นแท็กซี่นะคะก็จดเลขทะเบียนนะคะเอาไว้สักนิดนึงแล้วก็ส่งไลน์ไปก็ได
0: ้
1: นะคะสมัยนี้มีไลน์ละส่งรูปเร็วถ่ายหน้าคนขับอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะแล้วก็ส่งไปที่ทางบ้านนะคะอย่างน้อยเราก็อุ่นใจนะคะว่าหากเราถูกล่วงละเมิดแล้วเราก็ยังมีหลักฐานที่จะเอาผิดผู้ล่วงละเมิดเราได้ค่ะค่ะและในเรื่องของการล่วงละเมิดทางเพศนะคะไม่ได้มีเท่านี้นะคะละครตอนต่อไปค่ะยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจในเรื่องนี้อีกค่ะ
2: ณออฟฟิศแห่งหนึ่งณรงค์เห็นชูวิทย์ทำหน้าเบื่อๆจึงเข้ามาชวนคุย
3: เฮ้ยเป็นไงวะเพื่อนหน้าดูเครียด
4: จะไม่เครียดได้ไงก็เมื่อวันก่อนนะดิข้าเนี่ยไปเที่ยวผับมาก็ไปเจอผู้หญิงเว้ยหน้าตาสาสวยดูไร้เดียงสาข้าเนี่ยก็เลยพาเข้ามาลุ้นเว้ย
3: โอ้ยเพื่อนข้าเนี่ยตักเที่ยวขั้นเทพว่าแต่ที่แกพูดมาไม่เห็นจะต้องเครียดเลยนี่ว่ะ
4: โธ่ตอนแรกข้าก็ไม่เครียดหรอกแต่พอข้าเข้าไปในห้องข้าก็ไปสั่งเบียร์เมานะเว้ยทีเนี้ยพนักงานเสิร์ฟเบียร์เขาเข้ามาเห็นข้ากับผู้หญิงเข้าก็เลยทักเว้ยทำให้ข้าหมดอารมณ์เลยว่ะ
3: ทักแกวะทำไมคิดทักแล้วหมดอารมณ์วะ
4: ก็พนักงานเขาเดินมาทักว่าสวัสดีครับหายไปไหนมาตั้งนานเมื่อก่อนมาทุกวันเลย
3: โอ้ยมันเรื่องธรรมดาเว้ยผู้หญิงคงไม่คิดอะไรหรอกก็ผู้ชายนักเที่ยวอ่ะ
4: เอ็งเข้าใจผิดแล้วว่ะพนักงานอ่ะเขาไม่ได้ทักข้าเขาทักผู้หญิงที่ข้าพามาด้วยนะเว้ย
3: เอาเจอดีแล้วไงเจอเทพดีกว่าเอง
4: ประเด็นมันไม่ได้อยู่ตรงนั้นว่ะข้ากลัวพ่อแม่เขาจะมาเอาเรื่องข้าทีหลังอ่ะดิ
1: ค่ะคุณผู้ชมคะเห็นไหมคะรักสนุกจนลืมมองไปข้างหน้าเลยว่าอนาคตจะเป็นยังไงใช่ไหมคะตอนทำนี่ไม่กลัวค่ะว่าจะเป็นไงตอนนี้มากังวลแล้วว่าผู้หญิงนี่จะเป็นเยาวชนหรือเปล่าจะถูกพ่อแม่ผู้หญิงมาฟ้องร้องมาแจ้งความหรือเปล่านะคะกรณีอย่างนี้ค่ะพี่วิรัตคะถ้าเกิดว่าน้องผู้หญิงคนนี้เขาอายุยังไม่ถึงเกณฑ์ยังเป็นเด็กยังเป็นเยาวชนอยู่อย่างนี้ค่ะพี่คนนี้จะต้องเจอกับอะไรบ้างคะเนี่ย
0: ก็เป็นคดีส่วนใหญ่ก็เป็นถ้ามีอะไรก็เป็นเรื่องข่มขืนเด็กเป็นเรื่องเป็นภาคผู้เยาว์อะไรเงี้ยไปอะครับ
1: ถึงขั้นโดนกล่าวหาว่าข่มขืนไหมคะถ้าอย่างนี้ถ้าพ่อแม่
0: เป็นภาคผู้เยาว์อะครับภาคผู้เยาว์ต่างๆนะครับแต่ตรงนี้เนี่ยก็ต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าเรากำหนดด้วยอายุนะครับเพราะผมจึงมองว่าถ้าจะให้ดีเนี่ยเราจะถ้าเราจะมีอะไรกับใครเนี่ยผมแนะนำว่าก็ขอดูบัตรประชาชนเขาเลยนะครับ
1: คืออ
0: ายุที่ผมว่าเรียกว่าระยะปลอดภัยจริงก็คือ20
1: ค่ะ
0: 20ไปแล้วนะครับถ้าเป็น20ไปแล้วเนี่ยมันเป็นบรรลุนิติภาวะแล้วเนี่ยจะมีเพศสัมพันธ์ยังไงก็ตามเนี่ยก็ถือว่ามีความผิดอะไรนะครับยกเว้นไม่ข่มขืนเขานะครับแต่ถ้าเป็นการสมยอมเนี่ยมันก็ดำเนินคดีไม่ได
1: ้
0: นะครับ
1: ค่ะถ้ากรณีแบบนี้ถ้าเป็นเด็กจริงๆนะคะแล้วก็ทางบ้านเนี่ยจะเอาเรื่องจริงด้วยแต่จะเอาเรื่องถึงขั้นว่าข่มขืนเลยแต่ตัวเด็กบอกว่าไม่ได้ข่มขืนสมยอม
0: ครับ
1: ถ้าอย่างนี้เขาจะโดนกรณีของการข่มขืนไหมคะ
0: ก็ยังถือว่ามีความผิดอะครับเพราะว่าเด็กคือกฎหมายเขาสงวนไม่ว่าให้เป็นการป้องกันเขานะครับเพราะบางทีอาจจะเด็กยังอะไรอะยังไม่สามารถ วินิจฉัยในเรื่องต่างๆได้นะครับก็จำเป็นจะต้องมีผู้ใหญ่ที่ช่วยดูแลตรงนี้
1: ต่อให้ตัวเขาเองไม่เอาผิ

0: ช่ครับมันเป็นเรื่องการยินยอมนะครับก็มีอยู่หลายคดีที่ผมเจอเนี่ยก็เป็นลักษณะว่าตัวเยาวชนเองเนี่ยก็รักชอบกันนะครับก็มีเป็นว่าเขาชอบผู้ชายคนหนึ่งนะครับแล้วเขาก็ไปอยู่ด้วยนะครับไปอยู่ด้วยทั้งที่ผู้ชายเนี่ยเขาก็ไม่ได้บังคับหรืออะไรต่างๆนานาครับแต่พอไปอยู่ด้วยกันแล้วเนี่ยแม้กระทั่งขนาดตัวคุณแม่เขาเองเนี่ยคุณแม่เขาเองเนี่ยก็จึงถามว่าน้องมานี่บอกพ่อแม่หรือยังนะครับเด็กผู้หญิงก็ยังบอกว่าบอกพ่อแม่แล้วไม่มีปัญหาอะไรนะครับเราก็ให้เขามาอยู่นะซึ่งจริงถ้าเราเป็นพ่อแม่ก็ไม่ควรที่จะให้มาอยู่ด้วยนะครับแต่ตรงนี้ก็อยู่กันนะครับอยู่กันหลายวันเนี่ยนะครับสรุปสุดท้ายคือทางแม่ของฝ่ายหญิงก็ไปดำเนินคดี
1: อ๋ออย่างนี้ทำได้เลยใช่ไหม
0: ดำเนินคดีได้เลยนะครับแล้วดันทั้งคู่นี่ก็เป็นเด็กทั้งคู่เลยนะครับก็เป็นคดีที่โอ้มันก็ปวดหัวพอสมควรนะครับเพราะว่าโทษมันสูงด้วยนะครับแต่เนื่องจากว่าโชคดีว่าเด็กคนนั้นเนี่ยผมเองผมรับเป็นคดีเองก็คือเขาเป็นเยาวชนด้วยนะครับศาลยังให้โอกาสคือเปลี่ยนโทษให้เป็นโทษเรื่องการตักเตือนอะไรไปแล้วก็จะต้องเข้าสู่การพัฒนานะครับการอบรมอะไรต่างๆซึ่งผมว่ามันทีก็น่ากลัวครับ
1: ก็คือเกิดกรณีนี้ขึ้นก็คือถ้าเป็นผู้ใหญ่กับเด็กก็จะเป็นการดำเนินคดีในอีกรูปแบบนึงถ้าเป็นเด็กด้วยกันก็คือจะคดีเบาลงนิดนึงใช่ไหมคะ
0: คือศาลสามารถที่จะเปลี่ยนโทษได้จากถ้าเป็นเด็กเนี่ยสมมติลงโทษ10ปีนะครับจำคุก10ปีเนี่ยศาลท่านก็อาจจะไม่ลงโทษเลยก็ได้สามารถคือในกฎหมายของคดีเยาวชนเนี่ยสามารถที่จะมีการเปลี่ยนโทษได้นะครับหรืออาจจะไม่ลงโทษแต่ว่าก็ต้องมีการตักเตือนกันหรือว่ามีเขาเรียกกันเป็นการพัฒนาสู่การเตรียมตัวเพื่อออกสู่สังคมอีกครั้งนึงนะครับ
1: แล้วพี่วิรัตนี่เคยเจอคดีแปลกๆบ้างไหมคะโดยมากเราจะยกตัวอย่างกันคดีก็ผู้ชายเป็นผู้ใหญ่ไปฆ่าผู้เยาว์เป็นเด็กบ้างอะไรบ้างเคยเจอคดีที่ผู้หญิงเป็นผู้บรรลุนิติภาวะแล้วแต่ผู้ชายไม่บรรลุนิติภาวะอย่างนี้มีไหมคะ
0: จริงลงในหนังสือพิมพ์เยอะนะครับแต่ไม่มีใครดำเนินคดีเช่นถ้าเคยจำได้ครั้งหนึ่งเนี่ยมันก็จะมีคนอายุมากๆคนหนึ่งผู้หญิงนะครับจัดงานแต่งกับเด็กอายุ13-14นะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็ไม่มีใครดำเนินคดีอะไรเลยจริงๆแล้วเป็นความผิดด้วยนะครับเป็นการเรื่องของการพรากผู้เยาว์อะครับแต่เพียงแต่ว่าสังคมไทยเราบอกว่าเป็นเรื่องดีเป็นเรื่องที่เด็กแต่งงานกับคนผู้ใหญ่รักเหมือนลูกอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆไม่ใช่เพราะเขาแต่งงานกันลักษณะคือเป็นผัวเมียกันนะครับมันเป็นงานพรากผู้เยาว์แต่ว่าในสังคมไทยก็ไม่มีใครไปดำเนินคดีเท่านั้นเองนะครับแต่ถามว่ามีความผิดไหมมีแน่ๆเป็นพรากผู้เยาว์แน่ๆ
1: แล้วถ้าแต่งงานอย่างนี้ถ้าผู้ปกครองของเด็กเองคือยินยอมล่ะคะสามารถทำได้ไหมคะ
0: ก็ทำไม่ได้ครับมันมีความผิดคือจะจดทะเบียนสมรสได้เนี่ยต้องด้วยอายุ17ขึ้นไปนะครับเนี่ยทำได้แต่ว่านี่มันยังเด็กมากกับ13-14เงี้ยครับกับเจอมาแต่งงานคนอายุ5-60ไปแล้วเงี้ยซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายครับ
1: ก็เรื่องราวนะคะที่เกี่ยวกับการล่วงละเมิดทางเพศนะคะเกี่ยวกับความสัมพันธ์นะคะยังมีอีกค่ะในตอนสุดท้ายของรายการเราค่ะแต่เรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นไปรับชมละครกันก่อนค่ะ
2: ณหอพักแห่งหนึ่งโอกำลังนั่งร้องไห้อยู่ในห้องจนติ๊กซึ่งเป็นเพื่อนข้างห้องต้องเดินเข้ามาถาม
3: เป็นอะไรทำไมถึงมานั่งร้องไห้
4: เราเสียตัวให้กับแฟนเราอะแล้วเราไม่รู้จะทำยังไงดี
3: อะเขามารับผิดชอบเธอหรอ
4: มันไม่รับผิดชอบเลยแล้วมันก็ไม่มาทั้งคู่ด้วยอ่ะ
3: เธอคบผู้ชายเดียว2คนเลยเหรอมันไม่ดีนะเธอรู้ไหม
4: ไม่ใช่อ
3: ะไรคือไม่ใช่
4: แค่คนเดียวก็แย่แล้วอ่ะ
3: แล้วเมื่อกี้เธอบอกว่าเธอไม่มาทั้ง2คนคืออะไร
4: ก็ที่ไม่มาทั้ง2อ่ะก็ทั้งแมนทั้งมันอ่ะไม่มาเลย
1: ค่ะคุณผู้ชมค่ะน่าสงสารคุณผู้หญิงท่านนี้จังเลยค่ะไม่มาทั้งแมนไม่มาทั้งเมนเลยนะคะ
0: ครับผม
1: ค่ะอย่างนี้จะไปตามตัวที่ไหนก็ไม่รู้หายไปแล้วค่ะแล้วในกรณีถ้าเขาตามตัวได้แล้ว
0: ครับ
1: เขาจะเอาผิดกับผู้ชายคนนี้ได้ไหมคะในเมื่อเขาบรรลุนิติภาวะทั้งคู่แล้วค่ะ
0: คืออย่างนี้ครับมันต้องแยกเรื่องนึงก่อนนะครับว่าไอ้ที่เขาไม่อยู่เนี่ยเขาจดทะเบียนกันไหม
1: ค่ะ
0: นะครับถ้าเขาจดทะเบียนสมรสกันมันจะเป็นเรื่องนึงนะครับแต่ถ้าเขาอยู่กันแบบเป็นแค่สามีธรรมดาภรรยาอย่างนี้ไปเนี่ยเขาต้องมีเรื่องนึงนะครับ เอาเราในกรณีที่จดทะเบียนก่อนนะครับที่จดทะเบียนสมรสกันแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะฟ้องเรียกค่าเลี้ยงดูได้
1: เลี้ยงดูใครคะบุตรหรือว่าตัวเอง
0: ตัวเองด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของลูกด้วยนะครับตัวนี้สามารถเรียกร้องได้
1: ก็คือเรียกร้องได้ทั้ง2กรณีเลยทั้งตัวเองทั้งบุตรด้วย
0: ใช่ครับในข้อหาที่หายไปนะครับถ้าในกรณีที่เขาทำงานราชการเนี่ยเราก็สามารถฟ้องร้องและนำไปหักจากหน่วยต้นสังกัดเขาได้
1: คือหักผ่านเงินที่จะเข้าบัญชีคือห
0: ัก
1: ตัดออกไปเลย
0: ใช่ใช่คือส่งเรื่องไปที่งานของเขาเนี่ยครับแล้วเขาก็จะดำเนินการหักให้
1: แล้วอย่างนี้เขาจะไม่โดนโทษรุนแรงถึงขั้นให้ออกจากราชการเลยเหรอคะ
0: ก็ไม่ถึงขั้นนั้นครับมันเป็นเรื่องคดีเรื่องของคดีครอบครัวครับมันไม่ใช่แบบเรื่องอื่นๆนะครับ
1: ค่ะแล้วในกรณีที่ยังไม่ได้จดทะเบียนสมรสอยู่ด้วย
0: ถ้าจะไม่จดทะเบียนสมรสกันเนี่ยมันก็อยู่กันแบบเป็นบุคคลธรรมดากันนะครับก็ไม่มีเขาเรียกกฎหมายถือว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกันนะครับแต่ในกรณีที่ถ้ามีลูกเนี่ยตรงนี้เนี่ยฝ่ายหญิงก็สามารถที่จะฟ้องเรียกค่าเลี้ยงดูบุตรได
1: ้
0: นะครับซึ่งค่าเลี้ยงดูบุตรเนี่ยก็จะต้องมาดูจากเรื่องของอะไรอ่ะของค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นจริงเช่นพวกค่าแพมเพิร์ดค่ากินค่าอยู่อะไรอย่างเงี้ยครับหรือในอนาคตถ้าเด็กคนนี้โตต้องเรียนหนังสืออะไรอย่างเงี้ยนะครับก็สามารถเรียกได
1: ้อันนี้หมายถึงจ่ายเฉพาะช่วงที่เด็กคลอดมาแล้วแล้วช่วงที่ตั้งครรภ์ล่ะคะตรงนี
0: ้ก็เรียกได้ครับก็ยังเรียกได้ครับก็เรียกได้
1: ก็คือเขาต้องดูแลเราต้อง
0: ช่วยให้คนจะเก็บใบเสร็จเอาไว้ทั้งหมดนะครับ
1: ค
0: นจะเก็บใบเสร็จเอาไว้แล้วก็เตรียมไว้นะครับ
1: เรียกย้อนหลังได้เลย
0: ใช่ใช่ครับผม
1: ค่ะแล้วในกรณีนี้ถ้าหากว่าผู้ชายไปสมรสกับคนอื่นมาก่อนแล้วแล้วมาทำผู้หญิงคนนี้ตั้งครรภ์
0: ครับ
1: ค่ะในส่วนนี้นี่จะมีการเรียกร้องในกรณีพิเศษได้ไหมคะ
0: คืออย่างนี้ครับถ้าการที่เขามีครอบครัวอยู่แล้วแล้วเขามามีเพศสัมพันธ์กับคนนี้จนท้องเนี่ยนะครับก็ต้องดูก่อนว่าผู้หญิงคนนี
1: ้
0: รู้ว่าเขามีสามีหรือไม
1: ่
0: มีภรรยาก่อนหน้าหรือไม
1: ่
0: นะครับถ้าเขาไม่รู้ฝ่ายนั้นก็ฟ้องคนนี้ไม่ได้เหมือนกันนะครับและในขณะเดียวกันเนี่ยทางฝ่ายหญิงเนี่ยก็สามารถที่จะยังคงเรียกร้องได้เหมือนเดิมนะครับก็คงจะเรียกเรื่องของลูกตัวเองนะครับแต่เรื่องของค่าเลี้ยงดูตัวเองคงไม่ได้นะครับครับผม
1: ค่ะก็คือถ้าไม่มีการจดทะเบียนสมรสเกิดขึ้นค่าเลี้ยงดูตัวเองก็จะไม่ได้จะได้ในกรณีที่จดทะเบียนสมรสเท่านั้น
0: ครับผม
1: ทางที่ดีถ้าเราเจอผู้ชายที่ถูกใจ
0: คร
1: ับเราควรจะหาทางจดทะเบียนสมรสไปก่อนนะคะ
0: ใช่ครับก็คือ
1: ป้องกันตัวเอง
0: ก็มีลูกศิษย์ผมนะครับแกก็มาถามผมตอนในห้องเรียนแกบอกว่าอาจารย์หนูควรจะจดทะเบียนสมรสดีไหม
1: ค่ะ
0: นะครับผมก็มีคำตอบง่ายๆสั้นๆเข้าใจเลยคือถ้าสามีร่ำรวยนะครับมีฐานะดีรีบจดอย่างไวนะครับแต่ถ้าเกิดในกรณีที่ยังยากจนมีหนี้มีสินอะไรเงี้ยก็ดูกันไปก่อนนะครับก็เพราะว่ามันจะได้คือถ้าเราก็อย่างน้อยที่สุดก็คือเราก็ปลอดภัยตัวเองด้วยนะครับถ้าคนรวยอย่าลืมนะครับว่าถ้าสมมติว่าเราจดทะเบียนกับคนรวยเนี่ยแม้ว่าทรัพย์สินจะไม่ใช่ของเรานะครับยังเป็นของเขาอยู่แต่อย่าลืมว่าเขามีเงินฝากธนาคารพันล้านร้อยล้านดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่เราจดทะเบียนสมรสส่วนนี้เฉพาะดอกเบี้ยเนี่ย
1: ก็เป็นของเรา
0: ครึ่งหนึ่งนะครับ
1: คุณพี่หญิงคะอันนี้เราไม่ได้เรียกว่าจับใช่ไหมคะ
0: ไม่ใช่ครับผม
1: เราไม่ได้จับผู้ชายใช่ไหมเราแค่ต้องการจดทะเบียนสมรสเฉยๆค่ะเอาอีกกรณีนึงอันนี้เหมือนในละครนิดนึง
0: ครับ
1: ถ้าสมมุติว่าคุณผู้ชายคนนี้มีภรรยาแล้ว
0: ครับ
1: คุณผู้หญิงคนนี้ไม่ทราบว่ามีภรรยาแล้วจดทะเบียนสมรสกันแล้ว
0: ครับ
1: ภรรยาหลวงค่ะภรรยาคนแรกอ่ะภรรยาคนแรกที่จดทะเบียนแล้วจะสามารถแจ้งความเอาผิดกับคุณผู้หญิงคนนี้ได้ไหมคะ
0: ต้องดูที่ว่ารู้หรือไม่รู
1: ้สมมติว่ารู
0: ้ถ้าสมมติรู้เรียกสามารถดำเนินคดีในส่วนของคดีอาญาก็ได้เรื่องผิดเรื่องพรบความรุนแรงในครอบครัวได้นะครับแล้วก็ฟ้องทางแพ่งได้เรียกค่าเสียหายหรือภาษากฎหมายเรียกว่าค่าทดแทน
1: เยอะไหมคะค่าเสียหาย
0: ก็แล้วแต่ว่ามันเสียหายขนาดไหนครับก็สามารถกำหนดได้ขึ้นอยู่กับฐานะทั้งคู่ครับ
1: ค่ะ
0: ครับผม
1: เพราะฉะนั้นการเป็นภรรยาน้อยนี่อันตรายมากคือภรรยา
0: แต่ถ้าเกิดในกรณีที่ไม่รู้เนี่ยถ้าไม่รู้จริงๆมันมีนะครับคือฝ่ายชายค่อนข้างจะเนียนนะครับก็ไม่มีใครรู้เลยนะครับเขาก็มาอยู่กินด้วยกันเนี่ยมันก็จะไปดีกับคนที่ไม่รู้เนี่ยมันก็ไม่ได
1: ้
0: นะครับก็ต้องให้ประโยชน์กับตรงนี้ด้วยนะครับ
1: แล้วแบบถ้าเป็นแบบครึ่งๆกลาง
0: ๆรู้บ้างไม่รู้บ้าง
1: ตอนแรกไม่รู้ค
0: ่
1: ะอย
0: ู
1: ่กันไปจนมีบุตรแล้ว
0: ครับ
1: ค่ะเพิ่งมารู
0: ้
1: ว
0: ่
1: าใช่มีภรรยาอย่างน
0: ี้จริงๆคนหยุดนะครับแต่ว่ามันหยุดไม่ได้ถูกไหมครับมันก็ถือว่ารู้ละ
1: ค
0: ดีรู้ละก็ต้องดำถูกดำเนินคดี
1: ค่ะแล้วทางภรรยาคนที่2นี่จะสามารถแจ้งเอาผิดสามีได้ไหมคะมาหลอกลวงกันแบบนี
0: ้มันคือมันรู้นิติภาวะทั้งคู่แล้วครับมันคงไปดำเนินคดีตรงนั้นไม่ได้นะครับแต่เพียงแต่เป็น

คะแล้วก็ดูให้ดีด้วยว่าคุณผู้ชายหรือว่าสามีในอนาคตของคุณเนี่ยได้มีประวัติยังไงนะคะตรงนี้ต้องศึกษากันให้ดีก่อนนะคะเพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องมาเจอกับเรื่องราวเหล่านี้นะคะที่ต้องไปเกี่ยวพันกับเรื่องของกฎหมายค่ะค่ะคุณผู้ชมคะและวันนี้นะคะที่จะลืมไม่ได้เลยนะคะต้องขอพระคุณค่ะพี่ทนายใจดีของเราที่มาให้ความรู้เรื่องราวเกี่ยวกับกฎหมายให้กับเราในวันนี้ค่ะขอขอบคุณพี่วิรัติมากค่ะค่ะสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่ยังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายนะคะก็สามารถติดตาม Twitter นะคะของพี่ทนายวิรัติของเราได้นะคะหรือว่าถ้ามีอะไรจะสอบถามนะคะก็สามารถสอบถามผ่านทาง LINE นะคะได้โดยตรงเลยนะคะตามที่ปรากฏด้านหน้าจอนี้ค่ะค่ะและสำหรับคุณผู้ชมนะคะที่ติดตามรายการของเราไม่ทันหรือว่าอยากจะรับชมรายการของเรานะคะในตอนอื่นๆนะคะก็สามารถรับชมรายการย้อนหลังได้ค่ะที่เว็บไซต์ของรายการเรานะคะทาง www.etvthai.tv ค่ะและสำหรับวันนี้ค่ะเวลาของรายการเราก็หมดลงแล้วค่ะทรายนะคะพี่วิรัติแล้วก็ทีมงานทุกคนต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

0: ายการกฎหมายคลายเครียดปี2
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลนะครับพบกันอีกครั้งกับรายการกฎหมายคลายเครียดปี2ครับผมตอนนี้ผมอยู่ที่จังหวัดอุทัยธานีนะครับแน่นอนว่ามาทำหน้าที่ตลอดหาเรื่องหาเรื่องราวที่น่าสนใจคำถามข้อสงสัยคาใจเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายส่งต่อไปยังทนายวิรัตในช่วงทนายคลายฉงนครับจุดที่ผมยืนอยู่นี้คือบริเวณริมแม่น้ำสแกกรังนะครับแม่น้ำสายหลักของจังหวัดอุทัยธานีเราจะเห็นวิถีชีวิตของชาวบ้านริมแม่น้ำได้อย่างชัดเจนนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะขึ้นไปสะพานด้านบนนู้นนะฮะเพื่อชมวิวทิวทัศน์ในมุมกว้างของจังหวัดอุทัยธานีกันครับ

0: ด้วยความอุดมสมบูรณ์ของแม่น้ำสแกกรังแห่งนี้ถึงถือว่าเป็นแม่น้ำหัวใจสำคัญของจังหวัดอุทัยธานีนะครับทำให้เราพบเห็นวิถีชีวิตที่หลากหลายและแตกต่างโดยเฉพาะชีวิตบนแพที่แตกต่างจากคนเมืองอย่างชัดเจนครับว่าแต่ว่าชีวิตที่หลากหลายแบบนี้เนี่ยคำถามของเขาจะหลากหลายและแตกต่างด้วยหรือเปล่าพบกับเจ้าของเรื่องคนแรกของเรากันเลยครับ
1: ช่วงตลอดหาเรื่อง
0: หลังจากเราได้ชมบรรยากาศของวิถีชีวิตชุมชนชาวอุทัยธานีที่สะพานริมแม่น้ำกันไปแล้วนะครับคราวนี้เรามาชมชีวิตจริงจากเจ้าของเรื่องของเรากันบ้างในช่วงตลอดหาเรื่องวันนี้นะฮะน้องมิ้นสวัสดีครับเรื่องของมิ้นเป็นยังไงเล่าให้ฟังได้เลยครับ
2: คือหนูแต่งงานอยู่กับแฟนมา5ปีแล้วพี่แต่ทีเนี้ยแฟนหนูอยากจะจดทะเบียนสมรส
0: ครับ
2: แต่หนูไม่อยากจด
0: ทำไมอ่ะ
2: ก็มันเจอปัญหาของคนข้างๆเขามาเล่าให้ฟังว่าจดทะเบียนไปแล้วแล้วก็แฟนไม่มีคนอื่นขอหย่าแต่แฟนไม่ยอมหย่าก็ไปมีอยู่กับไปอยู่กับผู้หญิงคนอื่นแต่พอตัวเองจะไปมีใหม่มั่งเขาก็มาทำร้ายอย่างเงี้ยก็เลยทำให้ไม่อยากจด
0: รู้สึกว่าถ้าจดแล้วมันจะมีข้อผูกมัดถ
2: ึ
0: งวันนึงจะเลิกราและแยกทางกันมันจะมีห่วงผูกไว้ที่ทำให้ตัดขาดไม่ได
2: ้ค่ะ
0: ห่วงเรื่องอื่นอีกไหมฮะมีสมบงสมบัติอะไรที่แบบไม่อยากให้เขาแบ่งหรือเปล่า
2: ก็มีปัญหาเรื่องลูกอะค่ะคือถ้าจบไปแล้วถ้าเกิดหย่าขึ้นมาเนี่ยลูกจะ

0: ่กับใคร
1: ตอนนี้มีลูกแล้วด้วยลูกกี่ขวบครับ
0: 4ขวบค่ะ
1: 4ขวบแล้วนะฮะก็เริ่มพูดคุยรู้เรื่องกำลังซนเลย
0: ค่ะ
1: แล้วลูกจะอยู่กับใครต่อแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยพี่ว่ามันเป็นปัญหาของเพื่อนที่มาเล่าไม่ใช่ปัญหาของมิ้นท์กับสามีได้มีอะไรระหองระแหงไหมครับ
0: ก็ไม่มีนะคะแต่มันคือมันแบบมันเป็นความกลัวไงเพราะว่าส่วนใหญ่ที่เจอก็จะเจออย่างเงี้ยในครอบครัวเองของตัวเองก็มีประสบการณ์อย่างนี้มาคือคนในครอบครัวก็เจอปัญหาแบบนี้ตลอดเลยทำให้ไม่อยากจด
1: นอยว่างั้นเรานอยไปเองยังไม่ได้มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นกับตัวเราเองนะฮ
0: ะ
1: แล้วสามีได้หวานล้อมหรือว่าชักชวนให้เห็นข้อดีของการจดทะเบียนสมรสบ้างไหมครับอาทิเช่นเราจะไปทำธุรกรรมทางการเงินไปกู้ซื้อบ้านซื้อรถกับแบงค์เอาเงินมารวมกันจะกู้ผ่านง่ายกว่าเขาได้มีการยกเหตุผล
0: ก็ไม่ได้พูดอะไรนะคะแค่บอกว่าอย่าจดแล้วมันเหมือนแบบจะได้ถูกต้องอะไรอย่างเงี้ยแค่อย่าจดเฉย
1: ๆเราไม่ค่อยเห็นกรณีนี้นะปกติจะเป็นแบบผู้หญิงเป็นฝ่ายเรียกร้องนะฮะผู้ชายเรียกร้องจ้าผู้หญิงไม่อยากจดนะครับผู้หญิงเลือกได้แล้วนะฮ
0: ะ
1: เวลาที่เขาว่าแต่งงานเนี่ยมินได้มีการแบบจัดงานอย่างเป็นเรื่องเป็นราวไม่หรือว่าอยู่กินกันเฉยๆ
0: จัดค่ะผูกแขน
1: ผูกข้อไม้ข้อมือเหรออ๋อแสดงว่าผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายก็รับร
0: ู้ผู้ใหญ่รับรู้หมดค่ะ
1: ครอบครัวทั้งสองฝ่ายทันโทษไม่ได้มีปัญหาอะไร
0: ไม่มีค่ะ
1: บาดหมางกันนะฮะ
0: ไม่มีค่ะ
1: สรุปก็คือฟังเรื่องคนรอบข้างมาแล้วทำให้ไม่อยากจดสามีมีรายได้มั่นคงไหมครับ
0: ก็มั่นคงนะคะ
1: แล้วตัวเราอะทำอะไร
0: หนูค้าขายค่ะ
1: หนูค้าขายธุรกิจส่วนตัว
0: ค่ะ
1: สามีทำงานอะไรครับ
0: เป็นลูกจ้างโรงงานลูกชิ้นค่ะ
1: พอจะทราบเดือนคร่าวๆไหมครับ
0: ก็12,000
1: นะฮะเผื่อจะเป็นประโยชน์ในการตอบคำถามของทนายวิรัตแล้วรายได้เฉลี่ยต่อเดือนของหนูได้เท่าไหร่ครับ
0: ก็มันคำนวณไม่ได้
1: เอาคร่าวๆก็ได
0: ้ก็น่าจะ 9,000
1: 9,000 มากสุดได้เท่าไหร
0: ่มากสุดก็เดือนนึงก็10,000 10,000 กว่า
1: ก็ประมาณ 9,000 ถึง 10,000 ต้นๆเพราะนั้นรายได้ก็ถือว่าใกล้เคียงกัน
0: ค่ะ
1: ไม่ได้ห่วงว่าเขาจะมาแย่งสมบัติอะไรเราถึงไม่ได้อยากจดทะเบียนไม่ได้กังวลเรื่องนี้นะฮะ
0: ค่ะ
1: กังวลเรื่องปัญหาจุกจิกที่จะตามมาในอนาคต
0: ใช
1: ่แต่ว่าไม่ได้คิดจะเลิกกับเขาถูกไหม
0: ไม่ได้คิดค่ะ
1: ไม่ได้คิดจะเลิก
0: แต่คืออนาคตมันก็ไม่แน่นอนไงพี่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าไง
1: ผู้หญิงนู้นร้ายเหลือเกินนะฮะเอาละครับถามทนายวิรัตเลยอยากรู้อะไรเชิญครับ
0: คือหนูมีข้อสงสัยอยู่ว่าถ้าหนูจดทะเบียนไปแล้วสิทธิประโยชน์ที่หนูจะได้คืออะไรบ้างแล้วจะมีข้อเสียอะไรบ้างแล้วถ้าเกิดหย่าร้างไปแล้วเนี่ยลูกจะอยู่กับใคร
1: เดี๋ยวเราจะประมวลภาพเหตุการณ์ทั้งหมดในรูปแบบการ์ตูนอีกครั้งแต่ก่อนอื่นต้องขอบคุณมิ้นท์ที่นำประสบการณ์และเรื่องตรงกวนใจมาแบ่งปันในวันนี้ขอบคุณมิ้นท์มากเลยนะครับประมวลภาพเหตุการณ์ในรูปแบบการ์ตูนอีกครั้งแล้วฟังคำตอบโดยละเอียดจากทนายวิรัตของเราในช่วงทนายคลายฉงนครับ
2: มิ้นแต่งงานกับแฟนมา5ปีมีลูกด้วยกัน1คนโดยแฟนของมิ้นมีอาชีพเป็นลูกจ้างในโรงงานลูกชิ้นมีเงินเดือน 12,000 บาทส่วนมิ้นค้าขายได้ประมาณ 9,000 ถึง 10,000 บาทแฟนของมิ้นเกิดอยากจะจดทะเบียนสมรสเพื่อให้ถูกต้องแต่มิ้นเคยได้ยินจากคนอื่นว่าคนรอบข้างมักจะเจอปัญหาหลังจากจดทะเบียนสมรสแล้วพอสามีไปมีคนอื่นก็ไม่ยอมเลิกแต่พอผู้หญิงไปมีคนอื่นบ้างกลับถูกทำลายร่างกายมิ้นจึงกลัวการจดทะเบียนสมรสมิ้นจึงอยากรู้ว่าสิทธิประโยชน์และข้อเสียมีอะไรบ้างและถ้าหากมีการหย่าร้างลูกจะต้องอยู่กับใคร
3: ช่วงทนายคลายฉงน
4: ต้อนรับเข้าสู่ช่วงทนายคลายฉงนกับสายกัลยาจงรัตนชูชัยค่ะและเป็นประจำเช่นเคยนะคะสายก็จะมากับพี่ทนายใจดีของเราค่ะพี่ทนายวิรัตหวังปิติพาณิชย์ค่ะสวัสดีค่ะพี่วิรัต
5: สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมครับ
4: ค่ะพี่วิรัตคะเป็นความกังวลใจเกี่ยวกับเรื่องของการจดทะเบียนสมรสของน้องมิ้นนะคะ
5: ครับ
4: พี่วิรัตในฐานะของทนายความนะคะและในฐานะของผู้ชายด้วยคิดว่าการจดทะเบียนสมรสมีข้อดีข้อเสียยังไงบ้างคะ
5: มันมีคำถามยอดฮิตนะ ลูกศิษย์ผมหลายคนก็มาถามเยอะครับ ผมอยากจะให้คำนิยามนี้แล้วกัน นะครับว่ามันจดทะเบียนดีหรือจดไม่ทะเบียนไม่ดีนะครับ ถ้าคู่สมรสของคุณ มีฐานะดี รีบจดครับ
4: เวนิสัยจำไปเลยข้อมูลดูที่ฐานะก่อนเลยใช่ไหม
5: ดูที่ฐานะก่อน เดี๋ยวจะบอกว่าทำไมถึงต้องทำอย่างนั้น ส
4: ่
5: วนถ้าคู่สมรสของคุณฐานะไม่ค่อยดีหรือยังเป็นหนี้อยู
4: ่
5: ผมแนะนำว่าให้ดูกันไปก่อน

0: คุณผู้หญิงฟังไว้ให้ดีเลยนะคะ
1: เพราะอะไรครับก็คือเวลาที่จดทะเบียนสมรสกันแล้วเนี่ยแม้ว่าสินเดิมของเขาจะไม่เกี่ยวข้อง
0: ค่ะ
1: นะครับสินเดิมก็คือสินที่เขามีกันก่อนหน้านั้นแล้ว
0: มีบ้านมีรถอะไร
1: ก่อนหน้านั้น
0: ไม่เกี่ยวข้องค่ะ
1: แต่สินสมรสเนี่ยมันจะเกิดขึ้นหลังจากที่มีการสมรสกันนะครับการสมรสคือต้องไปจดทะเบียนนะครับไม่ใช่อยู่กันเฉยๆนะ
0: แต่งงานได้ไหม
1: แต่งงานไม่ใช่นะครับต้องเป็นการจดทะเบียนก็คือเดินกันไปที่อำเภอนะครับหรือจะเรียกอำเภอมาจดในงานเหมือนหนังทั่วไปก็ได้นะครับก็คือพอเมื่อไหร่ที่เราจดทะเบียนสมมตินะครับน้องสายเกิดตกลงโปร่งใจครับใครสักคนหนึ่งเนี่ยคนนั้นมีเงินในบัญชีสักพันล้าน
0: เศรษฐีน้ำมัน
1: เงินพันล้านน้องสายไม่มีส่วนกับเขานะครับแต่น้องสายจะได้เรื่องดอกเบี้ยดอกเบี้ยของเงินต้นเขานั่นแหละ
0: ดอกผลจากทรัพย์สินเก่าของเขาเรามีสิทธ
1: ิ์ใช่นับตั้งแต่วันที่น้องสายจดทะเบียนสมรส
0: แล้วก็คือรายได้ทุกวันที่เข้ามากับก
1: ิ
0: จการของเขาคือรายได้หมดเลย
1: คือน้องสายเนี่ยนอนอยู่บ้านกระดิกเท้าเลย
0: นั่งเพนเล็บ
1: ได
0: ้
1: นะครับ
0: สบาย
1: อีกอันนึงก็คือถ้าสมมติว่าเขามีบ้านมีตึกแถวนะครับไอ้ตรงนี้น้องไม่ได้เกี่ยวข้องกับเขานะครับบ้านตึกแถว
0: เพราะเขามีมาอยู่เดิมแล้ว
1: ใช่แต่ถ้าเขาเอาตึกแถวทั้งหมดเนี่ยไปปล่อยเช่าค่าเช่า
0: เราได้ใช่ไหมคะ
1: ได้ครึ่งหนึ่งครับนั่งเพนเล็บอยู่บ้านเลย
0: สบายเลย
1: ได้ครึ่งหนึ่งสมมติเขาได้ค่าเช่าเท่าไหร่เดือนละ10,000-20,000น้องก็ได้ครึ่งหนึ่ง
0: อันนี้นอนเฉยๆเป็นอัมพาตอยู่บ้านได้เลยไม่ต้องทำอะไร
1: ถึงบอกว่าคนที่จดทะเบียนสมรสดีไหมก็ต้องบอกว่าดีแต่คือคนที่เป็นคู่สมรสคุณต้องมีฐานะหน่อยนะครับถ้าไม่มีคือยากจนในอยู่ก็อย่าเพิ่งไปจดนะครับสำหรับข้อดีของมันก็คืออย่างที่บอกว่าได้นี้และอีกข้อดีที่เห็นได้คือว่าทรัพย์สินอะไรต่างๆเนี่ยมันจะสามารถที่จะเราจะมีส่วนร่วมแม้เราจะไม่ได้ลงมือลงแรงกระทำด้วย
0: แม้จะแค่ชี้นิ้วสั่งให้คุณสามีทำอย่างเดียว
1: ก็ได้
0: เราก็ได้
1: ก็ยังได้อยู่ครึ่งนึงเพราะว่ามันจะต่างกับการที่บางคู่ที่เขาไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันนะครับเขาเป็นเพียงแค่อยู่ด้วยกันอันนั้นจะต้องร่วมมือในการทำงานอันนี้จะเรียกไม่เรียกว่าสินสมรสเขาจะเรียกว่ากรรมสิทธิ์ร่วมก็คือสมมติว่าน้องสายเกิดกับคู่สมรสคือสามีเนี่ยยังไม่จดทะเบียนสมรสน
0: ะ
1: ไปเปิดร้านทำเสื
0: ้
1: อปักเสื้อทำอะไรนู่นนั่นได้ร่วมแรงร่วมใจกันอันนี้ถ้าเกิดรายได้เกิดขึ้นตรงนี้เรียกกรรมสิทธิ์ร่วมก็คือแบ่งกันไป
0: แบ่งไปตามสมควรหรือว่าสัดส่วนยังไงคนละครึ่ง
1: คนละครึ่งกรณีสมรสกันถ้าสมมติว่าสมรสกันคือไปจดทะเบียนนะครับ
0: จดทะเบียนสมรสค่ะ
1: ก็ไปเปิดเหมือนกันครับเปิดร้านทำเสื้อเหมือนกันน้องสายนอนอยู่บ้านสามีทำงาน
0: ไป
1: อย่างนี้ก็แบ่งครึ่ง
0: ยังไงก็ครึ่งหนึ่งใช่ไหม
1: ใช่เห็นไหมต่างกันนะ
0: ค่ะ
1: มันต้องไอ้แรกมันคือมันต้องร่วมมือกันทำงานนะคร
0: ับ แต่ในทางปฏิบัติไซก็เห็นภรรยาริบไว้หมดนะคะไม่ได้คนละครึ่ง
1: ใช่แต่ว่าคือถ้าเกิดมีปัญหาเขาจะให้แบ่งครึ่งตลอดนะครับ
0: ในกรณีคือหย่าร้างแล้วก็ต้องมา
1: แบ่งครึ่ง
0: มาดูทรัพย์สินกันมีเท่าไหร่แล้วก็แบ่งครึ่งกันใช่ไหมคะ
1: คือข้อสรุปผมก็คือว่าถ้าคู่สมรสคุณมีฐานะก็ควรจดอ่ะนะครับดีมีประโยชน
0: ์มีประโยชน์เลย
1: ถ้ายังไม่มีก็อย่าเพิ่งไปจดละกันนะครับ
0: แต่ถ้าเป็นมรดกล่ะคะที่พ่อแม่ของฝ่ายชายให้มาหลังจากการที่เราสมรสกันตรงนี้เราจะสามารถมีสิทธิ์ในมรดกเขาได้ไหม
1: ไม่มีสิทธิ์ครับก็คืออย่างนี
0: ้
1: เฉพาะรายได้เนี่ยรายได้เนี่ยจะต้องเป็นรายได้ที่เกิดจากเป็นเรื่องของการทำงานเป็นเรื่องของการรายได้จากทำก็คือรายได้ทุกอย่างที่เกิดจากการทำงานนะครับพวกมรดกไม่ได้
0: อีกอันนี้ที่เด็ดเลยเห็นในข่าวค่ะ
1: ครับ
0: ถูกลอตเตอรี
1: ่
0: ถูกลอตเตอรี่มาพยายามจะหย่ากับภรรยาเพราะว่ากลัวที่จะต้องแบ่งเงินส่วนนั้นแล้วจริงๆแล้วเขาจำเป็นต้องแบ่งไหมคะเงินที่ถูกลอตเตอรี่มาเนี่ย
1: คืออย่างนี้ต้องดูก่อนว่าเขาจดทะเบียนสมรสกันหรือไม่นะครับกรณีเราต้องแยกก่อนนะครับถ้าเป็นการจดทะเบียนสมรสกันเนี่ยจดทะเบียนสมรสกันนะครับเงินจำนวนดังกล่าวเนี่ยที่ไปซื้อเนี่ย มันก็คืออะไรครับ
0: เงินร่วมกัน
1: และเมื่อมันถูกในระหว่างที่สมรสมันคืออะไรครับ
0: ก็ต้องแบ่งคนละครึ่งส
1: ิใช่มันต้องแบ่งคนละครึ่งนะครับแต่ถ้าในกรณีที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันเงินก็ใช้ของเงินตัวเองถูกก็ถูกของตัวเองไม่ต้องแบ่ง
0: สบายเลยอันนี้เราก็ต้องพิจารณาดูให้ดีว่าข้อดีข้อเสีย
1: มันต้องเพิ่มอีกข้อนะครับก็คือว่าไม่ใช่รวยอย่างเดียวต้องสามีต้องมีดวงด้วยนะครับ
0: เราก็จะติดตามไปในกรณีอย่างที่เราเห็นเป็นข่าวก็คือ จดทะเบียนสมรสยังไงก็ต้องแบ่งใช่ไหมคะคร
1: ึ่
0: งหนึ่งด้วยซ้ำ
1: ใช่ครับ
0: นะคะตรงนี้ก็คือภรรยาสามารถฟ้องร้องได้ใช่ไหม
1: ได้แบ่งครึ่ง
0: ค่ะแล้วก็อีกเรื่องนึงที่คุณมิ้นนะคะเป็นกังวลใจอยู่ก็คือเรื่องของบุตรที่จะเกิดมานั่นเองพี่รัฐคะระหว่างบุตรที่พ่อแม่จดทะเบียนสมรสกันกับบุตรที่พ่อแม่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันมันจะเป็นยังไงคะมีผลยังไงต่อตัวบุตรบ้าง
1: เอาอย่างนี้ครับก็คือว่าเอาที่ไม่จดทะเบียนสมรสแล้วกัน
0: ค่ะ
1: กรณีไม่จดทะเบียนสมรสแล้วเกิดมีบุตรขึ้นมาลูกเนี่ยจะเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของหญิงเท่านั้น
0: อ้าวคนเป็นพ่อสมมุติว่าวันไม่ต้องสมมุติแหละคือเรื่องจริงเลยคือวันไปคลอดเนี่ยก็ต้องลงชื่อว่าใครเป็นพ่อนะคะ
1: ครับ
0: ตรงนั้นไม่มีส่วนเลยเหรอคะ
1: ตรงนั้นเป็นเรื่องอีกเรื่องหนึ่งนะครับเป็นการรับรองบุตรโดยพิธีนัยแต่ว่ามันไม่สามารถที่จะทำให้ถึงการเป็นการปกครองนะครับมันเป็นเรื่องของเพียงสิทธิในการที่จะรับมรดกอย่างเช่นถ้าในกรณีที่คุณไปรับรองบุตรลักษณะนั้นเนี่ยเกิดพ่อเสียชีวิตลงบุตรยังได้มรดกนะครับแต่ถ้าเป็นอีกแบบนึงในกรณีที่เป็นการรับรองอีกแบบนะครับคือต้องไปจดทะเบียนเลยจดทะเบียนรับรองบุตรเลยอันนี้ต้องไปจดที่อำเภอนะครับหรือมาสมรสกันภายหลังอย่างนี้เนี่ยมันจะมีสิทธิ์รับมรดกของกันและกันและพ่อเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะปกครองบุตรได้
0: เดี๋ยวก่อนนะคะการจดทะเบียนรับรองบุตรกับการที่ตอนลูกเกิดมาแล้วใส่ชื่อว่าเป็นพ่ออันนั้นเหมือนกันไหมคะ
1: ไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันการรับรองที่ว่าเนี่ยเป็นการรับรองบุตรเรื่องการเรื่องมรดกนะครับแต่ในกรณีที่เป็นการจดทะเบียนรับรองบุตรเนี่ยตรงนี้จะมีสิทธิในการปกครองบุตร
0: อ
1: ันนั้นเป็นแค่สิทธิในการรับมรดกแต่ว่าสิทธิปกครองเช่นเรามีสิทธิจะปกครองสั่งสอนลูกแล้วก็มีสิทธิจะเลี้ยงดูเขานะครับแต่แบบแรกเนี่ยอาจจะไม่มีสิทธิ์เลี้ยงดู
0: การรับรองบุตรก็คือจะต้องมีเอกสารที่เป็นเรื่องของการรับรอง
1: บุตรที่
0: จดที่อำเภอเท่านั้นเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่และตรงนี้มีประเด็นด้วยนะครับว่าถ้าอายุยังไม่สามารถเขียนหนังสือได้อะไรเงี้ยครับต้องร้องต่อศาลถึงจะสามารถจดได้
0: ต้องไปร้องต่อศาลด้วยทางที่ดีถ้าไม่ได้มีปัญหาอะไรกันก็แต่งงานก็จดทะเบียนสมรสดีที่สุดนะคะจะได้มีสิทธิ์ในตัวบุตรทั้งพ่อและแม่ด้วยใช่ไหมคะอันนั้นที่เราพูดกันไปคือเป็นส่วนของการที่พ่อแม่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสแล้วต่อมาในส่วนของที่พ่อแม่จดทะเบียนสมรสกันล่ะคะเพศของบุตรเนี่ยมีส่วนในการแบ่งแยกลูกไปไหมเมื่อหย่าร้างกัน
1: คือถ้ามีการจดทะเบียนสมรสกันแล้วเนี่ยกฎหมายก็บอกว่าพ่อและแม
0: ่
1: มีสิทธิปกครองบุตรเท่ากันก็คือร่วมกันปกครองบุตรเนี่ยแหละนะครับก็พ่อแม่ก็มีสิทธิ์เท่ากันไม่มีใครมากมายกันเท่าไหร่
0: แต่ถ้าถึงเวลาที่จะต้องแบ่งลูกไปเลี้ยงจริงๆอะค่ะเกณฑ์ของเพศมีส่วนตัดสินมีส่วนช่วยในตรงนั้น
1: เราเข้าใจผิดกันมาโดยตลอดนะครับจริงๆการที่จะมีการสมมติว่าเกิดต้องหย่าร้างกันคนที่จะมีสิทธิ์ที่จะปกครองบุตรเนี่ยศาลเขาจะดูอย่างนี้ครับดูว่าจริงๆไม่เรียกว่ารวยกว่านะครับเร
0: ีย
1: กว่ามีโอกาสมากกว่าอย่างเช่นนะอย่างเช่นนะครับคือตัวฝ่ายหญิงเนี่ยต้องไปอยู่ต่างประเทศโอกาสของลูกที่จะไปเรียนต่างประเทศเป็นไงครับ
0: มาก
1: มากมหาศาลเลย
0: ใช่มีความเจริญก้าวหน้าได้มากกว่า
1: แต่ถ้าในกรณีที่แยกกันแล้วสามีเนี่ยอดีตสามีเนี่ยนะครับไปแต่งงานใหม่แล้วลูกเป็นลูกสาวอะไรเงี้ยอันที่หรือว่าเป็นลูกชายเงี้ยนะครับอาจจะไม่สะดวกฝ่ายหญิงอาจจะมีสิทธิ์มากกว่าตรงนี้ศาลจะดูหลายๆเรื่องว่ามีความเขาเรียกมีความเจริญก้าวหน้ามากกว่ากันท่านเอง
0: ก็คือปัจจัยหลายๆอย่างก็ศาลจะนำมาพิจารณาในการแบ่งแยกเด็กออกไปเลี้ยง
1: ใช่ไหมคะแต่ทางที่ดีเนี่ยมันจะก็จะมีบางที่นะครับก็จะใช้วิธีการน้องชายไปดูแล2วันสามีไปดูแล4วัน5วันอะไรเงี้ยแบ่งกันแต่นี้ผมไม่ค่อยแนะนำนะครับเพราะว่าสมมติว่าเกิดมันเลิกกันแล้วนะครับแต่ว่าฝ่ายหญิงต้องเลี้ยงดูแล้วฝ่ายชายต้องไปมาเยี่ยมดูบุตรอยู่ตลอดเนี่ยบางทีแฟนใหม่ไม่เข้าใจทะเลาะกัน
0: ทะเลาะกันอีก
1: ใช่ถ้าทะเลาะกันแค่ปากเสียงก็ดีอาจจะยิงกันตายก็ได้นะครับ
0: พูดถึงแฟนใหม่แล้วปัจจัยของการมีคู่ใหม่ของแต่ละคนอันนี้เป็นส่วนตัดสินในการแบ่งบุตรไหมคะว่าคนที่ยังไม่มีสามีหรือภรรยาใหม่จะมีสิทธิ์ได้รับบุตรไปเลี้ยงมากกว่า
1: คือมันก็มีครับเพียงแต่ว่าสมมติถ้าเรามีลูกสาวอ
0: ะ
1: ลูกสาวจะไปอยู่กับพ่อใหม่มันก็น่าหวาดกลัวครับ
0: นี่ก็เป็นเรื่องราวของเรื่องของการจดทะเบียนสมรสนะคะในเรื่องต่อไปจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรนั้นไปติดตามรับชมที่คุณตูนกันเลยค่ะ
2: ขอบคุณคำตอบดีๆจากทนายวิรัตนะครับก็ได้เห็นกันแล้วนะครับว่าจดทะเบียนสมรสมีข้อดีข้อเสียอย่างไรบ้างมาฟังเจ้าของเรื่องคนต่อไปดีกว่าว่าเขามีข้อสงสัยอะไรนะฮะน้องเต้ยสวัสดีครับ
3: สว
2: ั
3: สดีคร
2: ับ เล่าเรื่องมาได้เลยครับน้องเต้ย
3: ก็พอดีว่าคบหาอยู่กับแฟนนะคะพี
2: ่ครับ แล้วไงต่อ
3: ก็คบกันมาได้สักพักแล้วครับแล้ว
2: กี่ปีแล้ว
3: ก็ประมาณยังไม่ถึงปีครับ
2: ไม่ถึงปีแล้วก็ไม่นานนัก
3: ใช่
2: แฟนทันโทษฮะเป็นผู้หญิงผู้ชาย

0: เป็นผู้หญิง
1: แฟนเป็นผู้หญิงนะฮะเราอายุเท่าไหร่ครับ
0: อายุ16
1: แฟนอายุ
0: 20ครับ
1: โอ้แฟนก็ถือว่าบรรลุนิติภาวะแล้วนะฮะเลือกตั้งได้แล้วเข้าผับได้แล้วนะฮะอายุ20แล้วไงต่อครับ
0: แล้วพอดีว่าเกิดว่าพ่อแม่ของเราก็ไม่ค่อยชอบหน้าเขาเท่าไหร
1: ่เหรอเขาเคยมีเรื่องบาดหมางอะไรกับพ่อแม่ของเต้ยไหม
0: จะเป็นการตีครับทุบตีเรา
1: ตีพ่อแม่เรา
0: ตีเรา
1: ตีเรานะฮะตีเราทำไมฮะทะเลาะกันแล้วตีกัน
0: ใช่ทะเลาะกัน
1: แล้วทำไมพ่อแม่ถึงรู้เรื่องเราเล่าให้ฟังอ่ะ
0: คือพาเขาไปบ้านเราพาไปให้ญาติเรารู้จัก
1: แล้วเขารู้ได้ไงว่าแฟนเราทุบตีเรา
0: เขาเห็น
1: ตีต่อหน้าพ่อแม่เลยเหรอ
0: ใช่
1: ตอนที่ไปบ้านเนี่ยนะ
0: ใช่นั่งอยู่หลังรถแล้วเหมือนว่าจะทะเลาะกันหลังรถ
1: โดยที่พ่อแม่ขับรถอยู่แล้วตีกันอยู่หลังรถเลยเนี่ยนะฮะ
0: ใช่
1: เป็นการทำร้ายกันอย่างอุกอาจเหลือเกินเรียกว่าไม่เกรงใจพ่อแม่กันเลยพ่อแม่ก็เลยไม่ชอบว่าทำไมมาตีลูกสาวฉันต่อให้ลูกสาวฉันอาจจะไม่ได้สาวอย่างคนอื่นๆแต่ลูกสาวฉันก็ฉันหวงนะอย่างนี
0: ้เหมือนเขาจะคิดว่าเรายังเด็กอยู่แล้วเหมือนเขาไม่เคยปล่อยเราอย่างเงี้ย
1: ก็คือหวง
0: ใช่แล้วเขามาปล่อยเขามาลองปล่อยอย่างนี้แล้วเขาไม่เห็นแบบนี้คือเขาไม่ชอบ
1: ท่านโทษฮะแต่เหตุการณ์ที่ตีกันในรถเนี่ยมันรุนแรงแค่ไหน
0: ก็ไม่ถือกับรุนแรงแค่เราประชดเขาด้วยกันจะกระโดดรถให้ถ้าไม่พอใจ
1: เดี๋ยวนั่นเรียกว่าไม่รุนแรงเหรอมีรุนแรงกว่านั้นอีกเหรอ
0: ไม่
1: แต่เราพูดเฉยๆเราไม่ได้จะทำจริงใช่ไหม
0: ใช
1: ่ไม่ได้ว่าเปิดประตู
0: รถมันจอดพอดีรถติดรถเลยจอดเราเลยบอกเขาว่าเราจะกระโดดรถให้ถ้าไม่พอใจที่เราอยู่ตรงนี
1: ้แล้วแฟนว่าไง
0: แฟนก็นั่งนิ่งมีแต่พี่เราที่ห้ามไว
1: ้อ้าวแล้วเขาก็ไม่เห็นตีเราตรงไหนเลยนี่แล้วตีตอนไหนอ
0: ่
1: ะ
0: ไปตีเมื่อถึงบ้าน
1: อ๋อไปตีเมื่อถึงบ้านตีในที่นี้คือตีเล่นๆหรือตีแบบตบตีเจ็บตัวจริงจัง
0: เจ็บตัวจริงจัง
1: เจ็บตัวจริงจังเลยนะเพราะนั้นแล้วคุณแม่ก็เลยคุณพ่อคุณแม่ก็เลยไม่ค่อยชอบแฟนคนนี้เท่าไหร
0: ่ทางครอบครัวจะไม่ค่อยชอบ
1: ครับแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นต่อจากนี้คืออะไรฮะสิ่งที่น้องเต้ยอยากรู
0: ้ก็งี้พอดีว่าเรามีรายได้ร่วมกันคือต่างคนต่างทำงานแต่ว่าเนื่องจากที่หนูยังไม่ได้เปิดบัญชีแล้วเขาเปิดบัญชีก่อนนี
1: ้
0: รายได้หนูก็เลยต้องโอนเข้าบัญชีเขา
1: ทั้งหมดเราเปิดบัญชีได้แล้วนี่อายุ15ทำแบบประชาชน
0: ตอนนั้นหนูยังใช้บัตรประชาชนเก่าอยู่ยังไม่ทำใหม่เพราะว่ามันยังใช้ของเด็กหญิง
1: อ๋อเรื่องธุรกรรมเดี๋ยวต้องถามทนายวิรัตนะฮะว่าง่ายคือตอนนั้นคบกับเขาแล้วยังเป็นเด็กหญิงอยู
0: ่ใช
1: ่แล้วเรายังไม่สามารถทำธุรกรรมทางการเงินได้ก็เลยต้องใช้ชื่อแฟนไปก่อน
0: ใช่
1: เรามีรายได้จากอะไรครับเต
0: ้การทำงาน
1: ทำอะไรฮะ
0: ตอนนั้นไปรับจ้างเขา
1: เป็นแบบจ็อบฟรีแลนซ์ไปอย่างเงี้ยเหรอ
0: ประมาณนั้น
1: แล้วเขามีรายได้ประจำไหมครับ
0: ไม่ก็ทำด้วยกันแต่ว่าคนละที่
1: อ๋อคือแยกย้ายกันแต่หาเงินแล้วก็มาใช้ด้วยกัน
0: ใช
1: ่แต่ชื่อทั้งหมดที่เป็นเจ้าของเงินเนี่ยเป็นชื่อแฟน
0: ใช่
1: แล้วยังไงต่อฮะ
0: ก็เหมือนจะเป็นของเขาแหละบัญชีก็ของเขาเหมือนทุกอย่างของเขาแต่เป็นเงินหนูที่โอนเขา
1: อันนี้จะปรึกษาทนายหรือแค่มาระบายเฉย
0: ๆปรึกษาทนายค่ะ
1: จะปรึกษาว่า
0: ถ้าสมมติวันหนึ่งแบบมันมีเหตุการณ์ที่ต้องเลิกกันจริงๆรายได้ที่เข้าไปทางเขานี้สามารถเอากลับมายังไงหร
1: ือ
0: ว่าไม่สามารถเอากลับมาได
1: ้อ๋อนี่คือถามเผื่อไว้ในอนาคตนะฮะว่ารายได้ที่หามาร่วมกันแต่ท้ายที่สุดเนี่ยฝ่ายแฟนเป็นคนเก็บไว
0: ้
1: เพราะว่าเป็นชื่อเจ้าของเงินเราจะสามารถแบ่งทรัพย์สินสมบัติตรงนั้นได้หรือเปล่าแล้วคิดจะจริงจังอะไรมากกว่านี้ไหมฮะกับแฟนคนนี
0: ้ตอนนี้ก็จริงจังแต่อนาคตมันก็ไม่แน่นอนอย่างเงี้ย
1: เพราะนั้นสิ่งที่เต้ยอยากรู้มีเรื่องอะไรอีกไหมครับนอกจากเรื่องนี
0: ้ก็เรื่องจดทะเบียน
1: จดทะเบียนสมรส
0: ใช
1: ่โอ้นี่อายุ16จริงจังคิดถึงการจดทะเบียนสมรสเลยเหรอ
0: ก็คิดเผื่ออนาคตไว
1: ้เป็นเด็กที่มีวิสัยทัศน์มากๆนะฮะจดทะเบียนสมรสแล้วคำถามคืออะไรฮะ
0: ก็สามารถจดได้ไห
1: มที่เป็นเพศเดียวกันเนี่ยนะในประเทศไทยณตอนนี้นะฮะ
0: สามารถจดได้หรือยัง
1: แล้วไม่ถึงอยากจด
0: ก็มันจะได้มั่นใจอย่างเงี้ย
1: มั่นใจในเรื่องอะไรเรื่องแบ่งสมบัติเหรอ
0: ก็เรื่องการเงินเรื่องทุกอย่างที่ซื้อร่วมกัน
1: อย่างน้อยก็จะได้เป็นทรัพย์สินร่วมกันของคน2คน
0: ค
1: ไม่ได้เป็นชื่อของคนคนเดียวนะฮะผมถามเผื่อให้อีกนิดนึงได้ไหมสมมติว่าวันหนึ่งน้องเต้ยบรรลุนิติภาวะแล้วเนี่ยอายุ20ปีบริบูรณ์แล้วเนี่ยเราจะมีการแบ่งทรัพย์สมบัติที่เคยมีร่วมกันในตั้งแต่อายุ16 17 18 19เนี่ยเป็นของคน2คนได้หรือเปล่าอยากรู้ไหมเผื่อคบกันไปนาน 4-5 ปีข้างหน้าในอนาคตนะฮะมีเรื่องนี้นะที่อยากรู้นะฮะเอาล่ะวันนี้ขอบคุณเต้ยที่นำเรื่องราวและคำถามค้างคาใจมาแบ่งปันกับผมและก็คุณผู้ชมขอบคุณน้องเต้ยนะครับไปประมวลภาพเหตุการณ์ทั้งหมดในรูปแบบการ์ตูนกันอีกครั้งแล้วไป

0: ฟังคำตอบจากทนายวิรัติกันในช่วงทนายคลายฉงน
1: เต้ยอายุ16ปีคบหากับแฟนอายุ20ปีมาได้เกือบ1ปีแต่ทางบ้านของเต้ยไม่ค่อยชอบแฟนของเต้ยเพราะเคยทะเลาะกันและตบตีเต้ยต่อหน้าพ่อแม่ตอนที่พาไปบ้านของเต้ยเต้ยกับแฟนมีรายได้ร่วมกันแต่รายได้ของเต้ยไปเข้าบัญชีของแฟนเพราะเต้ยยังไม่ได้เปิดบัญชีเต้ยจึงอยากรู้ว่าหากวันหนึ่งเลิกกับแฟนเต้ยจะสามารถแบ่งทรัพย์สินที่เต้ยเคยหามาได้จากบัญชีของแฟนได้หรือไม่และเต้ยจะสามารถจดทะเบียนสมรสกับแฟนได้หรือเปล่า
2: ค่ะพี่วิรัติน้องเต้ยน่ารักเลยทีเดียวนะคะเป็นเรื่องราวของความรักในเพศเดียวกันนะคะตรงนี้ก็ในส่วนของในแง่การใช้ชีวิตมันก็ง่ายอยู่แล้วแหละถึงมีทะเลาะมีปากเสียงกันบ้างแต่ในแง่ของกฎหมายสิคะการที่รักในเพศเดียวกันเนี่ยมันใช้ชีวิตง่ายไหมคะในเรื่องของอย่างน้อยเรื่องทรัพย์สินที่น้องเต้ยสงสัยคือทำงานมาก็ให้แฟนเก็บเป็นชื่อของแฟนในบัญชีหมดถ้าเลิกลากันเข้าสักวันหนึ่งเงินส่วนนี้จะเป็นยังไงคะ
3: คือเรื่องนี้เป็นเรื่องที่คลาสสิกมากนะครับเป็นอะไรที่ทะเลาะกันมาเยอะละนะครับ
2: เจอบ่อยเลยใช่ไหม
3: ใช่ใช่แล้วมันเป็นคดีด้วยที่เป็นเคยมีคำตัดสินวางหลักเรื่องนี้ไว้เลยนะครับก็คือว่าคล้ายๆว่าเป็นเกย์กับเกย์หรือก็กระเทยกับกระเทยเนี่ยอยู่ด้วยกันผลก็คือเข้าไปช่วยลงทุนลงแรงกันมาเปิดร้านทำผมชื่อดังเลยนะครับปรากฏว่าก็สร้างกันไปสร้างมาก็
2: อันนี้คือคดีที่เกิดขึ้นจริงใช่ไหม
3: จริงๆเลยครับก็คือฝากไว้กับคนนึงเลยคนนี้ฝากฉันก็ทำงานก็ช่วยกันทำแต่
2: ก็คือความไว้ใจตอนรักกันเนาะ
3: ใช่ใช่ครับก็คือฝากกันนี่คนนึง okay. คนนึงก็ทำก็ทำทั้งคู่นี่แหละ ปรากฏว่าคือต้องยอมรับเพศลักษณะนี้มีความรักที่ก็ไม่คงทนมากและจริงๆเพศชายกับเพศหญิงก็มีความรักไม่คงทนเหมือนกัน
2: ใช่ในสมัยในยุคสมัยนี้
3: ใช่เพราะฉะนั้น เขาก็เลิกกันแต่เลิกกันทำไงครับมันมีร้านที่ใหญ่โตมาก แล้วเงินทำยังไง ปรากฏว่าคนที่เก็บเอาไว้บอกว่าก็เงินชั้นไงตรงนี้ก็เกิดเหตุการณ์ตรงนี้เขาก็ฟ้องร้องกัน
2: เลิกรักเสร็จแต่ก็ยังตรงต่อก
3: ัน ใช่เขาก็ฟ้องร้องกันพอฟ้องร้องกันจุดสุดท้ายเนี่ยศาลก็ตัดสินนะครับว่าเงินที่เกิดขึ้นเนี่ยทรัพย์สินที่เกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยไม่ได้แม้ว่าไม่ได้เป็นลักษณะของเพศชายเพศหญิงมาสมรสกันนะครับเป็นเรื่องที่เป็นคู่เขาเรียกเพศเดียวกันมาสมรสกันตรงนี้เนี่ยศาลก็มองว่ามันเป็นสิ่งที่ทำร่วมกันก็คือเป็นกรรมสิทธิ์ร่วมกันอย่างนี้ก็ต้องแบ่งคนละครึ่ง
2: ค่ะ
3: นะครับก็เลยต้องแบ่งคนละครึ่งกันไป
2: ก็เลยไกล่เกลี่ยกันได้ถึงแม้จะไม่มีทะเบียนสมรสก็ตาม
3: ก็ต้องแบ่งคนละครึ่งครับแต่ในคดีนี้เขาฟ้องถึงศาลฎีกาเลยนะครับเพราะว่าเป็นร้านใหญ่มากนะครับ
2: ก็คือคงรายได้ดีนะ
3: รายได้ดีครับเรื่องตัดผมอะไรเงี้ยครับร้านทำผมนะครับ
2: ถ้ามองในส่วนการเอื้ออาทรต่อกันนะถ้าแบ่งกันดีๆคงจะไม่ต้องถึงลงถึงศาล
3: ใช่แต่ว่าในอนาคตข้างหน้าเนี่ยนะครับในอนาคตข้างหน้าเนี่ยประเทศไทยก็เริ่มจะมีแนวคิดนี้แล้วนะครับก็คือว่าจะมีการจัดการเรื่องคู่เขาเรียกคู่เหมือน
2: ก็คือรักร่วมเพศไซกำลังจะถามเลยทีเดียวว่าประเทศไทยมีการรับรองเรื่องการจดทะเบียนสมรส
3: คือปัจจุบันยังไม่มีการรับรองนะครับแต่เพียงแต่ว่าในหลายๆประเทศเนี่ยเขาทำกันแล้วนะครับแต่เพียงแต่ว่าจะทำเป็นในลักษณะไหนนะครับอย่างในบางประเทศเนี่ยเขาก็ใช้วิธีการจดทะเบียนสมรสโดยใช้กฎหมายที่มีอยู่ในปัจจุบัน
2: ค่ะก็คือเหมือนชายกับหญิงเลย
3: ใช่ก็จดทะเบียนกันไปแล้วแต่ปัญหาของบ้านเราเนี่ยคือเนื่องจากกฎหมายเนี่ยมันไม่ได้เอื้อขนาดนั้นมันคือมันยังมีความเรียกว่าเพศหญิงเพศชายอยู่ถ้าแก้ก็แก้กันระเบิดเลย มันเยอะมากก็จะมีแนวคิดอันหนึ่งก็คือจะเป็นการแนวคิดที่ว่าให้สร้างกฎหมายขึ้นมาชุดหนึ่งก็เรียกระหว่างคู่เหมือนอะมาสมรสกัน
2: กฎหมายรักร่วมเพศ
3: ใช่แต่ว่าตรงนั้นเนี่ยเขาจะใช้ในอังกฤษเนี่ยเขาจะใช้คำว่าเขาเรียกอะหุ้นส่วนทางแพ่ง
2: ก็คือแยกตัวกฎหมายออกมาไม่เหมือนกับกฎหมายสามีภรรยาทั่วไปไม่เหมือน
3: ใช่ก็จะมาเขียนอีกชุดกฎหมายนึงว่าเขาทั้งสองคนเนี่ยจะรวมกันยังไงจะอย่างฝ่ายชายฝ่ายหญิงเนี่ยปกติคือเริ่มต้นของครอบครัวการไปจดทะเบียนสมรสแล้วจนเลิกกันยังไงเช่นกันครับในส่วนของหุ้นส่วนทางแพ่งเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าเขาจะเริ่มสมรสกันเริ่มเป็นหุ้นส่วนกันเมื่อไหร
2: ่ค่ะ
3: และในระหว่างทางเนี่ยพวกสินทรัพย์สินที่ได้เกิดขึ้นเนี่ยแบ่งกันยังไงและจะเลิกกันเลิกกันแบบไหนต้องมีชุดของช่องกฎหมายนี้ขึ้นมาเลย
2: แต่ตอนนี้ประเทศไทยยังไม่มีชุดนี้รองรับแต่ในอนาคตแสดงว่าต้องม
3: ีคือก็เตรียมไว้แล้วครับก็มีเตรียมไว้แล้วก็มีเคยสอบถามกันมาแล้วก็อาจจะมีแต่ว่ายังไม่มีในขณะนี
2: ้ค่ะและสำหรับเรื่องราวของน้องเต้ยนี่พี่วีระ

0: มีอะไรจะแนะนำกับน้องเต้ยไหมคะ
1: ก็ผมว่าเขาเรียกอะไรเราควรที่จะระมัดระวังไว้ดีกว่านะครับเรื่องเงินเรื่องทองบางทีไม่เข้าใครออกใครนะครับผมว่าเรื่องเงินก็คงจะต่างคนต่างเก็บนะครับแล้วก็หรือไม่ถ้าจะเก็บกันเนี่ยก็ต้องมีข้อตกลงที่ชัดเจนนะครับไม่งั้นเดี๋ยวภายหลังเนี่ยมันทะเลาะกันแล้วมันไม่รู้จะเอาใครอ่ะนะครับ
0: และสำหรับวันนี้ค่ะต้องขอขอบพระคุณพี่วิรัตเป็นอย่างสูงค่ะที่มาไขข้อข้องใจกฎหมายเกี่ยวกับการสมรสให้เราฟังในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่อยากรู้เรื่องราวเกี่ยวกับกฎหมายในเรื่องอื่นนะคะก็สามารถติดตามเพจพี่วิรัตได้ตามนี้เลยค่ะและรายการของเรานะคะก็สามารถรับชมย้อนหลังได้ด้วยนะคะที่เว็บไซต์ของ ETV ค่ะที่ www.etvthai.tv ค่ะและอีกท่านหนึ่งนะคะที่เราจะลืมไม่ได้เลยนะคะก็คือคุณตูนค่ะที่นำเรื่องราวดีๆมาฝากกันต้องขอบคุณคุณตูนด้วยค่ะสำหรับวันนี้นะคะเวลาของรายการกฎหมายคลายเครียดก็หมดลงแล้วค่ะสายพี่วิรัตและทีมงานทุกคนต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

0: ป้ากับข้าวมื้อนี้เป็นแต่แซ่บแท้โอ้แกงเห็ด
1: เป็นไงลูกแยกจบมาแล้วแต่สมัครง่ายอย่างนั่นเป็นเหมือนหนึ่งไม่แยกหาอยากเลยลูกแยกจบกฎหมายมากจะเอาไปสมัครอย่างใดๆเลยลูก
2: ผมว่าสิล้องไปสมัครง่ายจะการเบื้องหลังแม่เพราะซูเมอร์เนี่ยอำเภอของเฮาเนี่ยก็จะเลื่อนลุงเลี้ยงขึ้นหลายๆแล้วก็ดิ้งข่าวว่าทั้งจังหวัดเนี่ยเกิดเปิดรับสมัครงานหลายตำแหน่งผมว่าสิล้องเบิ่งเลยครับแม
1: ่เออซูเมอร์นี่บ้านเมืองเฮาประกาศจะกินกันมันเลยบ่จะเลื่อนจ้าเผื่อบ้านเฮาแม่นี่มีในบ้านว่าที่โครงการนี้แปลเรื่องรัฐบาลอำเภอการค้าการขายที่จะเริ่มเรื่องจริงจริงแต่พออายุก็สิดีใจลูกลูกได้เห็นงานราชการต้องแท่นแผ่นดินรับใจแม่หลวงเอาให้มันได้แล้วลูกหลานเด้อ
2: ครับแม่

0: วัสดีค่ะกองบริหารบุคคลค่ะอ๋อค่ะที่ว่างอยู่บนโต๊ะใช่ไหมคะได้รับแล้วค่ะอ๋อให้ประกาศลงเว็บเลยใช่ไหมคะอ๋อโอเคได้ค่ะพี่ชาติพี่ชาติเรื่องรับสมัครบุคลากรใหม่นายอนุมัติแล้วนะเอาลงเว็บเลยไหม
1: เฮ้ยจริงดิทีแรกพี่คิดว่าจะมาในช่วงงบปีหน้าสิ
0: พัดก็เห็นว่างบมาลงที่จังหวัดแล้วนะมาพร้อมกับงบพัฒนาโครงการพัฒนาคมนาคมอะไรสักอย่างนี่แหละ
1: หรออืมแต่ก็ดีนะเนี่ยเด็กในจังหวัดของเราเนี่ยได้มีการมีงานทำกันสักทีจบมาก็เยอะละเอางี้เดี๋ยวพี่รอคอนเฟิร์มกับหัวหน้าทีนึงเดี๋ยวจัดการต่อเอง
0: โอเคค่ะ

0: ฮัลโหลสวัสดีครับหัวหน้าว่าไงครับอ๋อเห็นน้องได้รับหนังสือนะครับมีเพิ่มเติมเหรอครับให้แก้ไขเพิ่มเติมเลยครับท่านอ๋อคือมันจะดีเหรอครับท่านอ๋อครับครับเดี๋ยวผมแก้ให้ครับผมครับผมเดี๋ยวผมแก้ให้ครับพัดเดี๋ยวพอดีเอกสารตัวเนี้ยมันจะมีแก้ไขนิดนึงนะครับเดี๋ยวพี่จัดการต่อเองไหม
1: จะแก้เหรอ

0: ครับพี่หนุ่มสวัสดีครับ
1: สวัสดีเอ้านิว
2: ครับผม
3: เป็นไงบ้างไงเนี่ยเรียนจบหรือยัง
0: อ๋อจบแล้วครับพี่พอดีวันนี้ผมว่าจะมาหาเซอร์เน็ตสมัครงานราชการนะครับผม
3: โอ้ยลงทุนนั่งรถมาจากบ้านมาร้านนี้โดยเฉพาะเลยเหรอ
0: ครับ
3: บ้านไม่มีเน็ตเหรอ
0: โอ้ยที่บ้านมีครับผม 3G ก็เพิ่งเข้านะครับแต่ที่อื่นเขาไป 4G กันหมดแล้วพี
3: ่ขนาดนั้นเลยเหรอเนี่ย
0: ครับผม
3: โอเคโอเคตามสบายตามสบายเลยนะ
0: ครับผมขอบคุณมากครับพี่

0: ขอโทษนะครับเดี๋ยวขอนั่งด้วยคนได้ไหมครับผม
1: อ๋อเชิญครับ
0: ขอโทษนะครับไม่ทราบว่ามาสมัครตำแหน่งอะไรครับผม
1: อ๋อผมมาสมัครนิติกรครับ
0: โอ้เอาเหรอพอดีผมก็จะมาสมัครตำแหน่งนี้เหมือนกันนะครับ
1: อ๋อครับผมก็ไปสมัครมาหลายที่แล้วครับสมัครมาหลายปีแล้วเห็นที่นี่เขาเปิดสมัครคนมาสมัครกันเยอะผมก็เลยลองมาสมัครดูบ้าง
0: ครับผมก็เพิ่งจบใหม่เหมือนกันนะครับพอดีบ้านอยู่ที่นี่ด้วยก็คือก็เลยอยากจะมาสมัครลองดูครับผม
1: อ๋อครับงั้นเดี๋ยวไว้ค่อยเจอกันใหม่นะครับเดี๋ยวยังไงผมขอตัวไปก่อน
0: ครับผมเจอครับผม
2: ได
3: ้
2: เสียเวลาเนี่ย
4: เสียเวลาเมื่อ
2: เส
4: ีย
2: เวลา
4: เ
2: สียความรู้สึกมาก
5: เอกสารเรียบร้อยแล้วครับเชิญครับ
6: สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
0: ผมมาสมัครตำแหน่งนิติกรครับ
5: อ๋อขอดูหลักฐานด้วยครับ
0: ครับผม
5: น้องครับพอดีตำแหน่งเนี่ยมันต้องมีเอกสารบางอย่างครับผมก็คือว่าจะต้อง

0: มีเอกสารรับรองการจบระดับเกียรตินิยมครับ
1: ก็ในเว็บไม่ได้เห็นประกาศไว้นะครับ
0: อ๋อพอดีมันมีเพิ่มเติมมาครับผมเชิญครับสมัครตำแหน่งอะไรครับ
2: เราไม่ยุติธรรมเลยนะทำไมต้องเอาคนที่จบเกียรตินิยมเนี่ยเราไปสมัครที่ไหนที่ไหนไม่เห็นมีใครกำหนดกฎเกณฑ์อะไรอย่างนี้เลยนะ
3: ใช่แย่จังเลยเนาะนี่เราก็มาตั้งต่างจังหวัดเลยนะไหนจะค่ารถค่าที่พักแล้วก็ยิ่งตกงานอยู่ด้วยเงินก็ไม่ค่อยมีเสียความรู้สึกจริงๆเลยอ่ะ
4: ใช่เราตั้งใจมาสมัครงานนะไม่ยุติธรรมเลยอ่ะถ้าลูกชาวบ้านชาวนาอย่างเราอ่ะจะมีโอกาสทำงานดีกว่าเขาหรือเปล่าก็ไม่รู้
2: ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันจบปริญญามาก็เหมือนกันต่างกันแค่เกียรตินิยม
3: เออใช่แล้วคนจบเกียรติธรรมดาอย่างเราก็ไม่มีค่าอะไรเลยสิ
4: แล้วนายอ่ะเป็นไงบ้าง
5: ไม่ได้เหมือนกันนะครับ
3: แล้วเราจะทำยังไงกันดีเนี่ย
5: ป่ะพวกเรางั้นไปตั้งหลังก่อน
2: โอเคงั้นไปบ้านเราแล้วกันบ้านเราเปิดร้านกาแฟในตัวเมืองเนี่ยเนาะ
6: แต่ถ้าเราไม่สู้เราก็เหมือนยินยอมทำตามโดยไม่ได้แก้ไขเลยนะ
7: ใช่เราเห็นด้วยที่เราเป็นสายนี้มาความที่ทำต้อง
6: ใช่ใช่แต่เราก็ต้องใช้ความรู้ที่เรามีแล้วก็วิชาชีพทางด้านกฎหมายช่วยประชาชน
3: แต่มันจะดีหรอแล้วอีกอย่างนะเราก็ไม่ใช่คนพื้นที่ด้วยเราไม่รู้จักใครเลยแค่เราเดินทางมาที่เนี่ยมันก็ลำบากแล้วนะ
7: แต่คิดๆดูเราน่าจะลองสู้ดูดีไหมว่าอย่างน้อยเราก็มีอะไรจะเสียอยู่แล้วอ่ะ
6: ใช่เพื่อนถึงแม้เราจะเป็นคู่แข่งกันในตอนสมัครงานเราต้องแย่งชิงกันเพื่อให้ได้งาน
7: แต่ตอนนี้เราต้องมาร่วมมือกันแล้วล่ะ
6: งั้นวันนี้เรากลับบ้านกันไปก่อนไปหาข้อมูลมาเพิ่ม
7: เราว่าเราคงมีทางเดียวเท่านั้นแหละ
3: อะไรอ่ะ
8: เราคงต้องพึ่งศาลปกครอง

0: จะได้แม่ลูกไปสมัครงานเมื่อไหร่มีปัญหาอย่างบ
1: ่ยังบ่ทันได้สมัครครับแม่พอดีติดปัญหาอยู่นิดหน่อยครับ
0: มีปัญหาอีหยังเรื่องไงอยู่บ่แม่ไปบอกแค่บ้านเพิ่นว่าลูกไปสมัครงานกันแล้ว

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะคุณสุทธิพงษ์ใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับผม
1: จากสำนักงานสายปกครองอุดรนะคะ
0: ขอบคุณมากครับผมครับฮัลโหลอามเนี่ยเรื่องที่เราส่งฟ้องศาลปกครองไปอ่ะตอนเนี้ยเขาตัดสินแล้วนะยังไงอย่าลืมบอกเพื่อนเนี่ยให้ไปสมัครใหม่กันด้วยโอเคโอเคเดี๋ยวเจอกันโอเคโอเคเพื่อน
2: การคอมพิวเตอร์ครับ
3: ความดูเอกสารกันนะคะค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะ
2: เรียบร้อยแล้วครับผมตำแหน่งอะไรครับ
4: นักพัฒนาชุมชนครับ
3: สมัครตำแหน่งอะไรคะ
5: ตำแหน่งนิติกรครับผม
3: ขอดูเอกสารหน่อยค่ะเดี๋ยวเซ็นตรงนี้ด้วยนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะ
5: ขอบคุณครับ
3: พี่ชาพี่ชา
6: น้องครับ
7: ครับ
6: สุทธิพงศ์สุขสร้อยใช่ไหมครับ
7: ครับผม
6: ได้เอกสารหรือเปล่าครับ

0: สวัสดีจ้ะเจ
1: ๊วันก่อนที่จะมาขอติดต่อขอห้องเช่าเจ๊จำได้ไหมจ๊ะ
0: จำได้สิจ๊ะทำไมจะจำไม่ได้จำได้สิ
1: สีลุงสวัสดีเจ๊เร็วๆเข้าลูก
2: กราบสวัสดีครับคุณเจ๊วี
1: พอดีได้หนึ่งแล้วสีลุง
0: นี่ลูกป้าสติไม่ดีใช่ไหมจ๊ะเนี่ย
1: สีลุงเป็นเด็กดีจ้ะเจ๊ไม่เคยมีพิษมีภัยกับใครจ้ะ
0: หลานฉันก็อยู่ข้างๆห้องไม่รู้จะไปทำร้ายเขาหรือเปล่า
1: ถึงสีลุงสติไม่ดีแต่ไม่เคยคิดทำร้ายใครนะจ๊ะ
0: วันก่อนเนี่ยมาติดต่อขอเช่าห้องก็ไม่บอกเลยนะว่าลูกสติไม่ดี
1: ฉันไว้นะจ๊ะเจ๊ถ้าวันนี้ฉันไม่ได้ห้องฉันคงไม่มีที่ซุกหัวนอนกันจ้ะจ้ะขอบคุณมากจ้ะ
0: ดูกันละกันอย่าให้ไปทำร้ายใครเขาเข้า
1: จ้ะ
0: ฉันเวทนา
1: สีลุงขอบคุณเจ๊เร็วๆเขาสิลูก
2: ขอบคุณ
1: ขอบใจ
0: ได้จ้ะ
3: สีลุงเดี๋ยวแม่ออกไปซื้อข้าวให้หนูกินนะลูกแม่ไม่อยู่นะซ้อมเริ่มจะนั่งคิดไปก่อนกันแล้วกันนะลูกเพราะว่าอาทิตย์หน้าเรามีงานใหญ่เจ้าภาพจะได้ค่าขนมหนูเยอะๆไงสีลุง
2: จ้าแม
3: ่สีลุงอย่าออกไปไหนนะลูกเดี๋ยวแม่ออกไปแม่จะรีบเข้ามา

0: ใครกล้าทำร้ายจเด็ดเฮ้ย
1: เอ็งชื่ออะไรวะแต่งตรงนี้จะไปไหน
0: ชื่อจเด็ดจะไปเผาเมืองแปรชื่อสีรุ้งครับก็ไม่ถามว่าในละครคุณนี่มีเหตุผลคำพูดคุณจะถูกเก็บไว้เป็นหลักฐานในชั้นศาลคุณมีสิทธิ์ที่จะไม่พูด
2: อย่ายอดอย่ายอดอย่าไปถือสามาเลยมันเพิ่งมาอยู่ใหม่
1: อย่าเสียงดังนะเว้ยถ้าเสียงดังอีกคราวหน้าจับเข้าขังแน่

0: ร้องทำไมล่ะกันวะแม่หนูเกลียดสิ่งนี้แม่หนูเกลียดสิ่งนี
1: ้สีรุ้งน้องคือลูกน้องหิวนมน่ะเดี๋ยวก็เงียบเองนั่นแหละนอนซะ

0: อะไรกันจ้าจ่ายอด
1: ทำไมไม่ขยะไปทิ้งถังโยนทิ้งนอกทำไม
0: ฉันขอโทษจ้าสีลุงแม่บอกขยะไปทิ้งถังแล้วทำไมเอาขยะไปโยนทิ้งนอกหน้าต่างอย่างนั้นล่ะ
1: ที่ห้องจ่ายอดอ่ะยังโยนบุหรี่เยอะแยะไปหมดไม่เห็นเป็นไรเลยมึงพวกนี้ไม่อยากมีเรื่องใช่ไหมไม่อยากมีเรื่องใช่ไหม
0: เดี๋ยวเดี๋ยวกันจ่ายยอดจ่ายยอดพี่วันมีอะไรกันหรือจ้า
2: อ๋อสีลุงเอาขยะไปทิ้งไว้หลังห้องแต่ไม่เป็นไรนะเจ๊เดี๋ยวฉันจะเก็บให้จ้า
0: เอาอย่างนี้ดีกว่านะเรามีอะไรเราไปนั่งคุยกันดีกว่าไปจ่ายยอดไปจ่ายเย็น
2: เจ๊
0: จ้าเรามานั่งคุยกันก่อนอะไรกันหรือจ่ายยอดป้าวันมีอะไรกันเหรออ
2: ๋อสีลุงนะสิเอาขยะไปทิ้งหลังห้องจ้าเจ๊แต่เดี๋ยวฉันจะไปเก็บให
0: ้เอาอย่างนี้ดีไหมป้าวันป้าย้ายออกฉันจะคืนเงินค่าเช่าให้ป้าทั้งหมดหลานฉันมันก็นอนไม่เป็นเวลาวันไหนถ้าจ่ายยอดไปเข้าเวรฉันก็ต้องมาคอยดูแลหลานฉันเนี่ยนะเกรงใจเวลาหลานฉันร้องฉันก็เกรงใจป้าวันไอ้น้องสาวฉันมันก็ไม่ดีไปมีผู้ชายใหม่ฉันน่ะสงสารจ่ายยอดต้องคอยดูแลเลี้ยงลูกคนเดียวนึกว่าเห็นใจกันนะ
2: จ้าเจ๊แต่ฉันขอย้ายออกต้นสิ้นเดือนได้ไหมเพราะว่าฉันต้องไปตะเวนหาที่อยู่ใหม่นะจ้า
0: จ้าถ้าอย่างนั้นก็ไม่มีปัญหานะ

0: นมหมดแล้วนะ
1: นอนก่อนนะลูกนะเดี๋ยวพ่อไปเอานมที่ห้องเจ๊หวีก่อนนะลูก
2: สีลุงไปเถอะลูกไปลาเจ๊หวีซะเดี๋ยวจะได้ไปกันนะลูกเร็ว
3: แม่หนูลืมถุงลูกอม
2: อ่ะอย่าช้านะลูกรีบตามแม่มานะเดี๋ยวแม่ไปรอบ้านเจ๊หวีนะลูก

0: ื่อด่าเข้าไปในห้องของจ่าย้อนนะจ๊ะ
1: สีลุงสีลุงออกมาสีลุงออกมาไอ้สีลุง
0: สีลุง
1: เดี๋ยวไอ้สีลุงมึงทำอะไรลูกกูน่ะ
0: สีลุง
1: ไอ้สีลุงมึงวางมีดลงกูบอกให้วางมีดลงมึงไม่วางใช่ไหมจะวางไม่วางไม่วางกูยิงนะบอกให้มึงวางมีดมึงจะวางไม่วางไม่วางกูยิงนะจะวางไม่วางไม่วางใช่ไหมไม่วางกูยิง
0: อย่าก
1: ูบอกให้วาง

Okay.

Ha ha.

0: ยามเช้าของชาวบ้านแถวนั้น
1: แกงไก่กับหน่อไม้ขนมกระวุ้นสังขยาทำเองพระใหญ่แล้วเราจะทำเป็นหม้อเลยไปแลกกัน
2: พระอาจารย์ท่านบิณฑบาตทางเรืออย่างเดียวเหรอคะ
3: ใช่ทางเรืออย่างเดียวพายไปถึงที่เลยวัดพระเงินไปอีกอะค่ะใช้เวลาพายก็ประมาณเกือบชั่วโมงอะก่อนในน้ำแห้งกว่านี้นะพายลำบากเมื่ออาทิตย์ที่แล้วฝนตกหนักเลยอะพี่คิดว่าพายการจะจอดพายตากฝนมาแล้วเอาไปตองคุมอาหารมา
0: ชั้นปิ่นโตเล็กๆของพระสงฆ์ถูกวางเรียงบนเรืออย่างมีระเบียบเพื่อให้ชาวบ้านได้เอาอาหารมาใส่
4: ใส่บาตรตั้งแต่เด็กๆเลยค่ะเพราะว่าพระบิณฑบาตทางเรือทั้งนั้นเลยเมื่อก่อนไม่มีถนนสะดวกค่ะเราจะใส่ท่านเยอะแค่ไหนก็ได้ผลไม้ได้เป็นโล
5: ขวดเขาก็พายเรือบิณฑบาตเลยเดินก็เดินออกทางตามสวนตามอะไรแบบนั้นก่อนยังไม่มีถนนก็ดีการอยู่ริมน้ำอ่ะแต่ไม่ดีตอนช่วงน้ำท่วม
6: แต่มาก็ไปคลองหุบคูในหุบคูนอกไปอย่างนี้แล้วก็ไปเลี้ยวไปแยกไปคลองมะม่วงพอ6 โมงครึ่งกลับมาประมาณ2 โมงเช้าไปรูปเดียวนั่งกลางลำโยมก็จะมารอที่ท่าน้ำ
7: เวลาที่ไปบิณฑบาตเนี่ยค่ะฤดูกาลไหนที่มันมีความลำบาก
6: กันหน้าฝนบางทีก็เปียกบ้างอะไรบ้างหรือว่าช่วงที่ไปเจอสวะเยอะๆเนี่ยไปติดอย่างเงี้ยไปไม่ได้มันต้องใช้กำลังเยอะบางทีชาวบ้านเขาเห็นเขาจะมาช่วยกันดึงมาช่วยพระสงสารพระวันไหนไปไม่ได้ก็จะลาล่วงหน้าให้เขารู้ว่าจะไปไหนไปไหนก็บอกชาวบ้านเขาก็มีความสุขในการใส่บาตรพระที่ไปโปรดถึงบ้าน
8: พื้นที่เมืองนนท์เนี่ยเป็นพื้นที่ที่ปลูกผลไม้ได้หลายอย่างเพราะเป็นพื้นที่ที่ชุ่มน้ำแล้วก็มีตะกอนดินที่ผาหนาให้แก่ต้นไม้ดีปลูกไม้อะไรก็งามหมด
0: ผู้ใหญ่สมเกียรติคนนี้เป็นผู้ใหญ่บ้านหัวคูในบอกกับเราว่าเอกลักษณ์ของสวนดั้งเดิมของคนเมืองนนท์นั้นทำเกษตรผสมผสาน
8: ส้มโอครับแล้วก็สวนผลไม้ผสมผสานนะครับมีละมุดมีส้มโอนะครับมีกล้วยมีมะม่วงมีมะพร้าวน้ำหอม
0: เราเคยได้ยินว่าดินที่นี่นั้นดีมากผู้ใหญ่ขยายเรื่องนี้ให้เราฟัง
9: เนี่ยดินจะไม่ใช่มันอาจจะไม่ใช่ดินร่วมมันมีซากของใบไม้ด้วยที่มันผุ
8: สภาพดินก็ดีนะครับดินที่นี่เหมาะกับปลูกต้นไม้ทุกอย่าง
10: ดินที่นี่ทำไมถึงดีครับ
8: นนทบุรีประมาณสัก10 ปีเนี่ยน้ำจะท่วมทีมันก็จะพาตะกอนสารธาตุอาหารต่างๆมาสะสมไว้ตรงนี้นะทำให้ต้นไม้เนี่ยได้น้ำใหม่เสมอ
0: คนในพื้นที่ตรงนี้มีพื้นที่สวนอยู่หลังบ้านในขณะที่หน้าบ้านก็เป็นลำคลองนะครับ
11: ลงมาสิ
12: ถ้าผมไม่ถือกล้องผมลงไปด้วยแล้วเนี่ย
11: ไปขม
7: อาบน้ำแบบนี้บ่อยไหมคะ
11: ก็เกือบทุกวันนะสวนมากปุ๊บถ้าตัดหญ้าเนี่ยจะลงที่ขอนเศษหญ้าเศษดินจะเยอะมากติดตัวมานะเราก็ล้างกันทีแล้วก็มาเข้าห้องน้ำอาบใหม่ครั้งนึง
0: พี่พลเป็นลูกชาวสวนริมคลองอ้อมนนท์นะครับ
7: สบายเนาะชีวิตริมคลอง
11: สบายใครๆก็อยากไปอยู่นะนี่ครับชีวิตริมคลองสบายอย่างนี้แหละมีทุกอย่างไม่ต้องซื
0: ้อพี่พลมีสวนมรดกที่พ่อแม่ให้ไว้อยู่หลังบ้าน
7: ไปซื้อมาจากไหนคะ
11: โอเคครับหลังบ้านเนี่ยครับที่พาไปดูครับ
0: ทุกครั้งที่เข้าสวนก็จะเดินด้วยเท้าเปล่านุ่งกางเกงขาก้วยเหน็บมีดแบบนี้ชาวสวนขนานแท้ครับ
7: ที่นี่คนสวนของแท้เลยเน
11: า
7: ะ
11: ผมทำมันจะเกิดอ่ะเพราะว่าผมอยู่กับแม่ผมแม่ผมก็ทำสวนอย่างนี้แหละแล้วผมก็รับจ้างจนปัจจุบันผมก็ไปทำเองปลูกไว้นานมากก็เลยเปลี่ยนไปเอากล้วยเอาไร่นามาปลูกแทนบ้างเปลี่ยนสภาพดินมันถ้าไม่ทำแบบนี้มันไม่พอกินหรอกหนุนเรียนอ่ะ
13: ปลูกแบบนี้มานานแล้วหรอคะพี่
11: ถ้าเกิดเริ่มอ่ะรั้วเป็นกินได้หมด
13: อ๋อรั้วเป็นรั้วชะอม
11: ชะอมตัดไปแล้วเมื่อเช้า
7: ขนาด
11: เดียวแต่ในที่ประมาณ5 ไร่
7: แบ่งกี่ร่องคะ
11: เดิมทีมัน18ผมรวมได้เหลือ9
7: อ้อยกี่ปีแล้วคะ
11: ปลูกตั้งแต่2 ปีที่แล้ว
7: หวานไหมอ้อยสนที่อ่ะ
11: ก็หวานนะ
7: ขอชิมหน่อยได้ไหมอ่ะ
11: เคี้ยวไหวเหรอ
7: แล้วพี่จะตัดอ้อยตรงไหน
11: นี่ไงไม่ต้องลุยรกเข้าไปเพราะนี่มันจะรกหน่อยนึงยังไม่ได้ได้ยากโอ้ยตากล้องจะแย่ใช่ไหม
14: คงได้ครับ
11: ฮะ
0: สวนของพี่พลเป็นสวนผสมผสานนะครับคือปลูกทุกอย่างรวมกันเหมือนกับสวนอื่นๆของคนแถวนี
11: ้ใครจะคนชิมไม่ใช่สารเคมีรับประกันที่ไม่มีผมจะทานอ้อยให้ดูครับ
13: กรุณาเก็บรักษาฟันปลอมไว้ด้วย

0: นะคะ
1: ยังไม่ได้ใส่สุดยอด
2: อะไรคะแข็ง
1: หวาน
2: หวาน
1: อันเนี้ยเป็นพันธุ์ที่ผสมมา
3: พี่ดีโก้เนี่ยต้องแบ่งอยู่แล้วเพราะของโบราณ
2: ยังไงพี่เคยดูเหรอ
1: ต้องบอกเปิดเอฟเอฟซีที่ล่าสุดที่ดูที่ใช้จำบ้านเกิดที่ในกรุงเทพตัวเนี้ยเรือน้ำแข็งหรือที่80อ่ะ
0: ไม่มี
1: เดี๋ยวไปย้อนดูเลยไปส่วนใหญ่ผมจะดูเกี่ยวกับพวกเกษตรจำไม่ได้ผมไม่ค่อยจำอะไรนะ
2: ไ
1: ม่จำเมียผมคนเดียว
4: พี่พลอารมณ์ดีมากนะครับแม้ว่าจะพูดไวแต่เราก็ฟังทันนะครับ
1: ไม่กลัวก็เดินมา
2: โอ้ยปลูกกระไ
1: คร่อ่ะใช่คิดว่าปลูกแล้วมันซื้อเอง
2: รู้เลยทำไมฝนตก
1: ใช่ก็ปักกระไคร่แล้วมันซื้อนี่ปักเสร็จลุกขึ้นกลางคืนน้ำท่วมมิดนี่เลยนะเนี่ย
4: พี่พลไม่ใช่แค่พูดสนุกแค่อย่างเดียวแต่ยังให้ความรู้กับพวกเราด้วยนะครับ
0: ต้นสูงๆนี่ต้นอะไรคะเนี่ย
1: ทั้งหลังครับ
0: ทั้งหลัง
1: กับทุเรียนทั้งหลังมีประโยชน์ทั้งใบลำต้นแล้วก็รากคือเวลาก็จะเป็นปุ่มที่เก็บออกซิเจนแล้วก็ใบก็หล่นลงมากระทับผมมันก็ปลูก
0: เป็นปุ๋ย
1: ใช่ลำต้นก็ช่วยพางแสงคล้ายๆกับต้นไม้เล็ก
4: เพราะอยู่ในพื้นที่ที่แม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่างไหลผ่านไปจนถึงลุ่มแม่น้ำแม่กลองจึงทำให้พื้นที่นนทบุรีมีดินที่ดีทำให้ผลไม้แถวนี้อร่อยเป็นพิเศษอย่างเช่นสวนทุเรียนโบราณของป้าต้อยท่านนี้ครับ
5: คือทำแบบโบราณอยู่นะคะคือเจอทั้งร่องสวนก็คือเราก็จะไม่กบเราก็จะไว้เก็บน้ำไว้ใช้เวลาหน้าแล้ว mm-hmm. แล้วก็มีการลอกทั้งร่องก็จะทำแบบโบราณทำมาก็คือถึงปีตัดทุเรียนตัดแตงกิ่งก็จะลอกเลนขึ้นมา
4: ผู้ใหญ่สมเกียรติบอกกับเรานะครับว่าชาวสวนที่นี่ยังคงวิถีดั้งเดิมไว้แม้แต่ของกินเล่นที่ไม่ค่อยได้ยินชื่ออย่างม้าห้อของแม่แขกเจ้าของบ้านโบราณคนนี้ครับ
6: สวัสดีครับแม่แขกทานอะไรแม่แขก
7: อ๋อม้าห้อของอร่อยเดี๋ยวผมกินด้วยหน่อยนะแม่นะ
8: อร่อยไหม
7: รสชาติเหมือนเดิมเลยแม่อร่อย
4: แม้จะมีวัตถุดิบแค่ไม่กี่อย่างแต่ว่าม้าห้อนั้นเป็นอาหารที่หากินได้ยากในปัจจุบัน
9: คุณมาอยู่เปล่าเอาม้าห้อมาให้ชิมหน่อย
6: พี่มะลิทำอะไรอยู
10: ่แบบเมี่ยงส้มโอ
6: โอ้น่ากินจังเลย
4: เมี่ยงส้มโอคนที่นี่จะนำผลผลิตจากสวนมาทำกินเองนะครับ
6: ส้มโอในสวนในพื้นที่เรานี่ยังไงครับส้มโอทองดีสีจันแดง
4: แต่ที่เราสนใจก็คือขนมดอกสโหน่ที่กำลังเห็นพี่น้อยคนนี้กำลังเก็บดอกสโหน่ไปทำนะครับ
11: ทำขนมดอกสโหน่ค่ะ
12: ดอกสโหน่นี่ไปเก็บตรงไหนมาคะ
11: เก็บที่สวนลูกมันมีอยู่หลังบ้าน
4: ส่วนผสมของขนมดอกสโหน่คือใช้ดอกสโหน่ผสมกับแป้งข้าวเจ้าใส่มะพร้าวขูดตัดรสด้วยเกลือนิดหน่อยแล้วก็นำไปนึ่งให้สุกก่อนจะกินก็โรยน้ำตาลแค่นิดเดียวอร่อยเลยครับ
13: เด็กๆอ่ะแม่เคยทำก็ไปเก็บดอกสโหน่กันมาแล้วก็มาทำมืดๆค่ำๆยังทำเลยนะ
14: ปีจะมีสักผลนะดอกสโหน่
15: น้ำตาลดีนะคะ
2: เป็นไงคะ
16: อร่อยครับมัน
4: อาหารทั้งหมดที่เราถ่ายทำนั้นเป็นอาหารตามฤดูกาลของชาวบ้านนะครับ
6: ของคูนายเนี่ยก็เป็นคลองที่กั้นระหว่างอำเภอบางกรวยกับอำเภอบางใหญ่ฝั่งนู้นจะเป็นตำบลบางม่วงนะครับฝั่งนี้จะเป็นตำบลใบบางและคลองนี้ถ้าเราย้อนไปทางด้านฝ่ามือผมนะครับก็จะไปออกคลองมหาสวัสดิ์นะครับก็ไปเชื่อมคลองมะกอกน้อยแล้วออกไปน้ำเจ้าพระยาอันนี้ออกอ้อมนนท์ออกทางนี้ก็ได้ฮะไปตรงไปนี่แล้วก็ออกคลองบางใหญ่หรือออกคลองบางม่วงได้มันเชื่อมกันหมดนะครับคลองเมื่อก่อนเราก็ใช้ในการสัญจรนะฮะใช้ทางเรือด้วยใช้เพื่อการเกษตรด้วยคนในริมคลองนี่ก็ส่วนมากจะเป็นญาติกันก็เป็นเพื่อนบ้านที่อยู่ด้วยกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษชาวบ้านเนี่ยเขาก็พายเรือไปหากันทุกวันนะครับไปพูดคุยสามสารทุกสุขดิบกันบ้างนะครับ
4: ผู้คนที่อยู่ที่นี่ยังนิยมใช้เรือในชีวิตประจำวันกันอยู่มากนะครับพายกันเก่งกว่าเราเยอะเลยครับ
5: คนบ้านเรานี่พายเรือกันเป็นหมดเลย
13: ถ้าคนผู้ใหญ่อะเป็นแต่เด็กไม่เป็นมันไม่ลงกับเรือ
4: เราเจอป้าบูกับป้าเรียมนะครับที่กำลังพายเรือไปหาเพื่อนบ้าน
17: ดิฉันไปสวนแล้วเงียบแล้ว
18: อ้าวจ๊ะเอ๋ทำอะไรอยู่คะ
19: ตาป้องลูกหมอด้วย
18: อันนี้

0: นี่บ้านคุณป้าอะไรคะ
1: ชื่อป้าแจ
0: ่มบ้านทรงไทยแม่สวยมากเลยค่ะ
1: เกิดมาพ่อแม่ก็ทำมาให้แล้วส่วนบนนะคะดั้งเดิมอะค่ะแต่ด้านข้างจะต่อเติมมาทีหลัง
2: ลักษณะบ้านเรือนไทยมีให้เห็นหลายหลังครับส่วนใหญ่เป็นมรดกตกทอดมาจากรุ่นบรรพบุรุษ
1: เรียกบ้านปวีอันนี้บ้านเจ๊โจพี่โจออกมาคุยบ้างเร็วอันนู้นบ้านอาจารย์แห้ว
2: เราสังเกตนะครับว่าบ้านที่อยู่ติดริมคลองเลี้ยงหมากันแทบทุกบ้านเพราะว่าพวกมันจะทำหน้าที่เป็นเหมือนรปภ.คอยส่งเสียงแจ้งเหตุให้กับเจ้าของบ้านได้ว่ามีใครมา
0: บ้านอาจารย์อะไรคะ
1: อาจารย์สายพินหรือลูกพินวะพินยา
0: อาจารย์พ
1: ิน
0: ยา
1: จะเรียกแต่อาจารย์แห้ว
0: อ๋อบ้านอาจารย์แห้ว
3: บ้านมรดกเหรอคะ
1: อาจารย์ยายอ่ะบ้านนี้ก็ถ้าจะนับอายุก็ร้อยกว่าปีแล้วแต่ก่อนเรากับเพื่อนกันเคยเลือกบทไปโรงเรียนว่าพิกุลบางใหญ่นะแต่เขาเรียนต่อเราไม่ได้เรียนเพราะว่าพ่อแม่เราลูกเยอะ
3: ชีวิตริมคลองของเราจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะคะ
1: ก็ต้องเปลี่ยนอยู่แล้วนะดูนี่แต่ก่อนเป็นบ้านแล้วมันเป็นอะไรแล้วนะ
4: มีทั้งที่เปลี่ยนแล้วไม่เปลี่ยน
1: ที่ไม่เปลี่ยนก็คือใช้น้ำหลักของบ้านคนแต่ว่าก็ยังอยู่คนเก่าๆก็ไปกันหมดแล้วถ้าไปก็คิดว่าไม่บอกใครไปเงียบ
2: จากคลองหัวคูในเรามาต่อกันที่คลองอ้อมหรือว่าคลองอ้อมนนเป็นคลองที่มีความยาวรวมทั้งสิ้นประมาณ 17.5 กิโลเมตร
5: ในคลองอ้อมนี่ยังมีเรือนไทยสวยๆนะที่เป็นเรือนไม้โบราณยังมีอยู่นะครับ
2: ที่นี่เราเจอกับพี่ตีเป็นชาวชุมชนริมคลองอ้อมนนบอกกับเรานะครับว่าถ้าล่องเรือไปตามสองฝั่งจะเห็นวิถีชีวิตของผู้คนสองฝั่งน้ำที่ยังคงวิถีดั้งเดิมอย่างชัดเจน
5: ลักษณะบ้านเรือนไทยนะครับที่อยู่ริมคลองอ้อมของเราเนี่ยนะครับที่อยู่ในนี้ก็จะเป็นเรือนไม้หมดเลยฮะทุกหลังจะต้องมีท่าน้ำสำหรับขึ้นลงคือทุกบ้านน่ะต้องหันหน้าริมคลองหมดนะฮะเพราะสมัยก่อนเนี่ยเราไม่มีถนนนะครับแล้วการจราจรใช้ทางน้ำเป็นหลักบ้านหลังนี้ก็หันหน้ามาหาน้ำเหมือนกัน180เลยดีกว่าที่มองดูเนี่ยทุกบ้านจะมีศาลาท่าน้ำหมดชาวบ้านก็จะต้องซื้อของทางเรืออยู่นะครับเนี่ยอันนี้นี่เรือปลาทูของเรานะครับก็จะแวะขายตามบ้านไปด้วยนะฮะคุณลุงก็แวะมาซื้อปลาทูไปแล้วอันนี้กดแตรเรียกคนนะครับ
2: พี่ตีเล่าเพิ่มเติมครับว่าเรือสำหรับคลองแถวนั้นนอกจากจะใช้สัญจรแล้วยังจำเป็นสำหรับการค้าขายอีกด้วยล่ะครับ
5: ตรงนี้ก็เป็นเรือขายปลาทูนะครับที่อยู่ในคลองอ้อมของเรานะครับเรือเขาจะขายเป็นเวลาก็ที่ขายอยู่ตอนนี้ก็คือ10 โมงเช้าถึงแค่บ่าย 2นี่
2: เรือขายปลาทูของที่นี่มีเหลือแค่3 ลำเท่านั้นคือเรือของลุงชัยพี่หนึ่งและลุงรง
0: เรือของคุณลุงอะไร
5: คุณลุงชัยครับ
0: คุณลุงวันชัยสวัสดีค่ะ
6: สวัสดีครับ
5: คุณลุงชัยจะเป็นเจ้าประจำเจ้าหนึ่งที่วิ่งในคลองนี้นะครับ
2: ลุงชัยเป็นคนขายปลาทูโดยขับเรือขายนะครับมากว่า40 ปีแล้ว
5: นะเหมาหมดเลยเปล่าซื้อกี่แขกครับเนี่ย
0: ซื้อปลาทูประจำหรอคะซื้อไปกินเองหรือว่าไปให้แมว
7: กินครับซื้อทีเยอะหลายวันเนี่ย
8: 2-3 วันนะครับ
0: แล้วเราจะรู้ได้ไงก็ว่าเรือมาแล้ว
7: เขาขับมันรู้กันเองไงบอกไม่ถูกไม่ใช่เหรอการขับแต่ละคนการเร่งเครื่องไม่เหมือนกัน
2: พี่ตีบอกกับเราว่าปลาทูที่จะนำมาขายจะถูกต้มอยู่ที่โรงต้มปลาทูเก่าแก่นะครับที่อยู่คู่กับคลองอ้อมนนมากว่า80 ปีเลยล่ะครับ
5: จอดเทียบเลยครับจอดเทียบเลยวันนี้ปลาเยอะเลยแพปลาทูของพี่ตุ๋ยยังต่อยอดมา
9: ทำกันมาเรื่อยๆแล้วก็จะมาตกถึงรุ่นเตี่ยผมแล้วก็มารุ่นผมเนี่ยดูริมคลองชายคลองต่างคนต่างซื้อต่างขายกันครับ
2: แต่เดิมนั้นที่นี่ใช้วิธีการนึ่งนะครับก่อนที่ต่อมาจะปรับเปลี่ยนเป็นการต้มแทน
5: สวัสดีครับพี่ลุงครับ2 โรงที่เหลืออยู่เก่าแก่นะครับอายุ80 กว่าปีแล้วทำหน้ารุ่นกงแล้วก็ในอดีตเนี่ยตอนสมัยก่อนเนี่ยที่นี่เขาเรียกว่าแพปลาทู

0: ตอนเช้าๆเนี่ยเรือที่มารอรับปลาทูเนี่ยก็จอดรอเป็นแพเลยฮะมาผูกต่อกันเป็นแพเลยคนก็เลยเรียกที่นี่ว่าแพปลาทูแต่จริงๆก็คือเป็นโรงนึ่งปลาทูเนี่ยนะครับ
1: ลุงรงลุงชัยและพี่หนึ่งจะตื่นแต่เช้ามาช่วยทำปลาทูใส่เข่งที่โรงปลาทูก่อนที่จะออกไปขายช่วยกันจนกลายเป็นญาติพี่น้องกันไปแล้วล่ะครับ
2: นี่คือหนุ่มที่สุดของโรงปลาทูนี้ในปลาทู
3: ปลาทูอยู่นี่แท้ๆเลยปลาทูนี่
1: เฮียตุ๋ยบอกกับเราว่าเรื่องการเรียงปลาทูก็มีเคล็ดลับการเก็บหัวเก็บหางนะครับ
4: เนี่ยเราจะต้องเปิดที่ข้างเรือค่อยๆโน้มลำตัวกับโน้มที่หัวมามือขวาลีบมาที่หางมือซ้ายจับไปที่หูของปลาหรือหัวปลาแล้วก็ใช้วางแล้วก็กดตัวปลาให้มันกระชับพอดีกับรูปของเข่งทำให้ปลาเนี่ยต้มออกมาแล้วหนังตึงและท้องจะไม่แตก
5: ปลาหัวหลุดหัวลุ่ยเราก็จะคัดออกนะท้องไม่ดีเราก็คัดออกเราจะใช้ปลาที่มันตัวดีมีคุณภาพพอเสร็จเรียบร้อยเราก็เอาไปเนี้ยบเอาไปจัดเรียงลงกระทะ
4: อันนี้คือกระทะสำหรับต้มชื่ออีกอย่างนึงเรียกว่าเตี่ยวนะครับสมัยโบราณอ่ะดั้งเดิมเลยอ่ะข้อดีคือมันไม่อุ้มน้ำฮะยกแล้วมันจะโล่งคือถ้าใช้แบบกระทะอลูมิเนียมนะมันจะยกไม่ได้เลยฮะมันจะร้อนมาก
6: วันนึงเฮียต้มกี่กระทะคะ
4: ประมาณทัก50กระทะอย่างต่ำที่สุดอ่ะเข่งรวมๆแล้วจะใช้ถึงวันละ 1,000 ถึง 1,500 ใบครับยกกระทะใส่ลงไปในหม้อต้มแล้วก็เอาลูกตุ้มเหล็กทับไว้เพื่อไม่ให้ปลามันลอยถ้าไม่ใช้ความร้อนมากหรือไม่ให้เดือดมันจะเหม็นคาวเตี่ยกับแม่ก็ทำกันมาเป็นการนึ่งแต่ในตอนนี้นึ่งมันนึ่งไม่ทันเราก็เปลี่ยนมาเป็นการต้มในหม้อต้มอย่างที่เห็นนี่แหละครับต้มได้ทีละ1กระทะครับกระทะนี่เราใช้เล็กประมาณ35เข่งข้างหน้ายังไงข้างล่างก็อย่างนั้นเนี่ยข้างหน้าสวยข้างล่างก็ต้องสวยเหมือนกันไซส์นี้เป็นไซส์จัมโบ้นะครับไซส์พิเศษเลยนะครับ
1: ปลาทูที่ต้มแล้วนั้นส่วนหนึ่งจะถูกนำไปขายในตลาดและอีกส่วนหนึ่งก็จะถูกขายทางเรือโดย3คนนี้นะครับ
6: หมดไม่กี่แข่งคะลุง
3: 120วันนี้เยอะหน่อย
6: ลุงชายวันนี้ไปกี่แข่งคะ
7: 100ครับ
8: ก็จะเน้นปลากลางกับปลาใหญ
1: ่วันนี้ลุงชัยไปสายคลองอ้อมนนลุงรงไปคลองบางคูรัตและพี่หนึ่งก็ไปไกลหน่อยไปสายคลองบางกรวยนะครับเสียงเรียกลูกค้าก็มาจากแตรที่ได้ยินนี้แหละครับ
7: บีบแกสัญญาณแกนี่ไง
1: ชีวิตริมคลองของคนจังหวัดนนทบุรีนั้นโชคดีนะครับเพราะว่ามีเรือมาเสิร์ฟปลาทูให้ถึงหน้าบ้านทีเดียว
6: ลุงสวัสดีค่ะ
9: สว
6: ั
9: สดีครับ
6: วันนี้ซื้อปลาทูกี่เข่งคะ
9: 6เข่งพวกแม่หนา
6: คนไม่กินบ้างเหรอคะ
9: คนอย่างอื่นเรามีกินเยอะ
7: นี่ดูว่าการบริการเห็นไหม
6: เวลาเราตะโกนเรียกยังไงคะโบกมือ
10: ครับโบกมือถ้าไม่ได้ยินก็ใช้เสียง
6: พี่จำได้ยังไงคะว่านี่เป็นเรือปลาทู
10: เสียงเรือเขาจำได
11: ้ต้องรีบนิดนึงเพราะผมวิ่งไกลก็ทำปลาทูมาตั้งเล็กๆกันแหละเด็กๆได้กันแหละแต่เพิ่งจะมาลงเรือขายจริงก็ประมาณสักสิบกว่าปีสมัยก่อนตลาดยังไม่ค่อยมีก็คือทนขายแค่พวกตามในคลองนี่แหละวันนี้ไม่ซื้อเดี๋ยวพรุ่งนี้วันนู้นก็ซื้อก็ไล่ๆกันไป
1: ราคาปลาทูขายเข่งละ20ถึง100บาท
7: เข่งละ20เข่ง35เข่งละ50เข่งละ100
12: สวัสดีค่ะนี่ลูกค้าประจำเหรอคะ
13: ค่ะเป็นหลายปีค่ะวิ่งแมสค่ะ
12: ซื้อครั้งหนึ่งเยอะอย่างนี้เลยเหรอคะพี
14: ่ซื้อทุกวันพุธกับวัน
3: ทุกวันพุธ7วันคือทีทำได้แล้วครับ
1: ลูกค้าของเรือปลาทูนั้นมาในทุกลีลานะครับ
6: วันนี้สั่งกี่ตัวคะสั่งไว้เหรอคะ
15: 100บาท
6: แล้วมาเอาวันไหนคะ
15: วันนี้ค่ะ
12: ซื้อกันมากี่ปีนะคะคุณพี่
14: ซื้อสมัยพี่ยังเด็กไปรุ่นเลยตอนนี้เกษียณแล
3: ้ว
14: พี่ก็ขายกันหนุ่มๆอายุเท่าไหร่จะ80แล้วพี่ลง
3: น่าจะ8อ่ะ
1: แทบทุกคนที่เราได้เจอพูดเป็นเสียงเดียวกันนะครับว่าซื้อปลาทูกับลุงรงมาตั้งแต่ตัวเองเป็นเด็กรู้จักและผูกพันกันมานานกว่า40ปีแม้ปัจจุบันลุงรงอายุ80กว่าปีแล้วแต่ก็ยังไม่เลิกขายนะครับ
3: เอาแบบไหนครับ3เข่ง100ก็มีเข่ง35แล้วก็เข่ง20
12: พี่ทั้ง100เป็นลูกค้าลุงรงมากี่ปีแล้วคะ
16: โอ้ก็ตั้งแต่เกิดมาก็กินแต่ปลาทูตะลงอ่ะต้องรอปลาตะลงคนเดียวเราจะรู้เวลากันแต่ถ้าเราไม่อยู่ตรงนี้เราจะปักธงสีแดงไว้ในสัญลักษณ์ของเขาเขาบอกวันนี้ก็จะตำน้ำพริกปลาทูเขาจะอม
17: รู้จักตั้งแต่เด็ก
3: เขาแก่กว่าผมอีก80กว่าแล้ว
17: เฮ้ยพวก18
12: ซื้อกันมากี่ปีแล้วคะพี
16: ่40-50ปีแล้วมั้ง
12: ก็ยังนิยมซื้อทางเรือกันอยู
16: ่ใช่
1: ลุงรงบอกกับเราว่าลูกค้าบางบ้านก็จะให้ลูกสมุนก็คือน้องหมามาดักรอเรียกปลาทูให้นะครับถ้าหมาออกมายืนรอก็เป็นอันรู้กันว่าบ้านนี้จะซื้อปลาทู
17: ก็มองที่หมาอย่างเดียวหมาออกมาก็จอดนะ
3: หมาออกมาที่แสดงว่าเด็กจิตต้องซื้อแน่วันนี้
17: บางทีจะลองบีบแกแป้นแป้นเรารีบวิ่งมานู่นไปนู่นแล้วเขาจับเรือยาวไปนู่น
3: บีบกันแล้วครับขายไปขายกันมา
1: เราสังเกตนะครับว่าคนขายปลาทูทางเรือจะใช้ทุกทักษะและเทคนิคเลยล่ะครับปากก็คุยกับลูกค้ามือก็แพ็คปลาทูเท้าก็เกี่ยวบันไดท่าน้ำไม่ให้เรือลอยออกไปจากท่านะครับ
17: แล้วเดี๋ยวเราไปขายตรงไหนต่อ
18: เนี่ยแวะไปเนี่ยเข้าคลองเล็กมั่งอะไรมั่งเนี่ยครับ
17: เวลาเข้าซอยเล็กๆนี่เราต้องระวังอะไรบ้าง
18: คะไม้เก่าอะครับ
1: คนขายปลาทูทางเรือก็ต้องระวังอุบัติเหตุด้วยเช่นกันนะครับทั้งจากเศษสวะที่ขวางทางเรือจากตอไม้ใต้น้ำจากเรือที่อาจจะพุ่งมาชนกันได้หรือแม้แต่ฝน
18: เป็นแล้วก็ได้เป็นไหนแวบไปแล้ว
12: คิดหนึ่งแล้วถ้าฝนตกเนี่ยค่ะเราต้องคุมผ้าไว้ตลอดเลยเหรอคะ
3: คุมผ้าปลาจะโดนน้ำฝนมากไม่ได้โดนเป็นเมื่อแต่เห็นฝนมาเราก็หลบแล้วแล้วแต่ตรงไหนที่จอดได้เราก็จะจอด
17: แล้วลุงเคยเจออุบัติเหตุไหมคะ
18: เรือฟ้ามไงคะ
17: ตามเข้าไปได้ไหมคะ
18: มันไม่ไหวครับถ้าเกิดเจออุบัติเหตุมันไม่คุ้มกันนะครับ
17: ทำไมลุงเข้าไปได้อะ
18: ก็ลุงพอรู้ไงว่าเราเข้าประจำจะอดพลาดไม่ได้ฟ้าม
1: การขายปลาทูของทั้ง3คนนั้นเริ่มกันที่9โมงเสร็จประมาณบ่าย2วันหนึ่งต้องขับเรือนับ10กิโลเมตรไปตามคลองต่างๆเห็นแล้วก็ต้องยกนิ้วให้เลยล่ะครับ
19: ว่าที่เราขายคือคนพื้นเพทั้งนั้นถ้าพื้นที่ถ้าปลาไม่ดีมาวันเดียวนะคุณวิ่งไปเป็นอาทิตย์2อาทิตย์แต่เขาก็ไปซื้อคุณแล้วต้องขับปลาไม่ใช่ว่าตัดแต่ว่าเอาปลาอะไรมาขายก็ได้ไม่ใช่
17: กินอยู่9เดียวเนี่ยค่ะ
20: ค
17: ิ
20: ดว่าที
17: ่
20: สด
17: สด
20: มาก
17: ลองไหมคะ
20: ยังไม่ได้ลองเลยค่ะ
21: เพราะโลกนี้มีความแตกต่างอย่าลืมว่าโลกเป็นแบบนั้น
17: ลุงจะทำขายแบบนี้ไปอีกนานมั้ยคะ
18: ก็ดูโอกาสจนฝ่าแบบคนซื้อจะหนีหมดอ่ะ
1: ขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรายการวันนี้นอกจากจะอิ่มเอมกับเรื่องของชาวสวนเมืองนนท์แล้วปลาทูที่เห็นก็น่ากินเหลือเกินนะครับ
21: เราจะเปลี่ยนอะไร
17: อร่อยค่ะ
21: ตัวตน
1: แล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: คุณสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ยเรากลับมาที่ถิ่นเก่าอีกแล้ว
1: คุ้นเคย
0: ช่างช่วย
1: หมด
0: ใช่แน่นอนเลยนะฮะพอมาช่างช่วยทีไรก็นึกถึงงาน DIY ทุกทีพอนึกถึงงาน DIY ทีไรก็นึกถึงคุณหันษาดวงใจทุกทีนะฮะวันนี้ก็นัดพี่หันษาที่น
1: ี่ใช่แล้วค่ะ
0: มีชิ้นงานมาให้ DIY กันอีกแล้วว
1: ันนี้จะเป็นเก้าอี้หรือเปล่าคะ
0: ไม่ใช่แล้วพี่อันสาเขาสาบานแล้วเขาจะไปทำเก้าอี้แล้ว
1: เพราะปีนี้เขาจะไม่มีเก้าอี้เลยใช่ไหม
0: ไม่ได้เห็นเก้าอี้จากมือพี่หรอกแต่ว่าวันนี้จะเป็นอะไรนั้นต้องไปติดตามชมครับไปดูเลยเอาละครับมันโอ้โหอะไรวะเนี่ย
1: เปิดดิให้เปิด
0: มีเฟรมโป๊ะโป๊ะนี่เหรอ
2: กระลังเลยใช่ไหมเน
0: ี่
2: ย
0: นี่ต้อนรับพี่อันสาเข้ามา
1: ครับ
0: ผมไม่เจอนานเหมือนกันนะฮะ
1: ดีใจมาก
3: นิดนึงนิดนึง
0: คือพี่สางานเยอะไงคิวก็แบบไม่ค่อยได้แล้วก็
2: เราคิวกันข้ามปีอ่ะ
0: เออ
1: โอ้ข้ามปีก็แต่ว่ามีงานเดียวแต่ว่าเขาจองปีหน้า
2: ใช
0: ่อย่าพูดเรื่องจริงตรงนี้อ่ะโอเควันนี้ชิ้นงานของเรานี่เป็นอะไรฮะเนี่ยโอ้โห
2: เป็นพาร์ติชันสำหรับกั้นแบ่งห้องหรือแบ่งโต๊ะทำงานอะไรประมาณนี้
0: พาร์ติชัน
2: ใช่
1: พาร์ติชัน
0: แบ่งห้องแบ่งโซนแบ่งโซ
1: นฉากกั้นฉากกั้น
0: สูงไหม
2: ความสูงอยู่ที่1.70 เมตร
0: อ๋อแบบเลยหัวนิดเดียว
2: เ
0: หมือนพาร์ติชันถ้าเกิดวันนึงไม่ออกพวกห้องแต่งตัวที่แบบมีฉากเหมือนฉากพับ
1: แล้วก็ได้ครับได้เหมือน
0: แล้วก็เข้าเดินเข้าไปข้างหลังไม่เห็น
1: ม
0: ัน ข้างหลัง
1: มันข้างหลังที่ปุ๊บม
0: ีอ๋อพาร์ติชันทำจากไม
2: ้
0: ไม้อะไรเอ่ย
2: ไม้สนครับ
0: คือแบบว่าเป็นไม้ที่แบบว่าเนื้ออ่อนแล้วก็น้ำหนักเบายกย้ายพับเก็บวางพิง
2: ใช่คร
0: ับได้เอง
2: สะดวกแล้วก็เราก็มีฟังก์ชันพิเศษให้เขาด้วยจริงๆพาร์ติชันมันก็กั้นธรรมดาถูกปะแค่บางตาอะไรอย่างเงี้ยแต่ทีเนี้ยเราจะใส่ชั้นเข้าไปในตัวพาร์ติชัน
1: นั่น
2: นะสำหรับถ้าเกิดเวลาเราไม่ใช้เราพับเก็บเราสามารถดึงชั้นตัวนั้นออกมาได
1: ้มันจะรวมเป็นอะไรคะพาร์ติชันกับชั้นรวมเป็น
0: พาร์ติชัน
2: โอ้ยผ่านอีแก้มีไหม
0: ชงมาโอ้ไปยังไงผ่านวันอายุก็จุกพาร์ติชันชั้นโอเคมันก็คือจะเป็นมัลติเพอร์เพสด้วย
2: ใช่ครับ
0: ใช้งานได้หลากหลายนะฮะทางเรื่องของว่าปกติพาร์ติชันก็เป็นพาร์ติชันธรรมดาวางพิงก็ไม่ใช้อะไรไม่ได้
2: ไม่ได้ใช้อะไรไม่ได้เลย
0: แต่นี่ก็คือเป็นชั้นได้ด้วย
2: เป็นชั้นได้ไว้เก็บไว้ด้านหน้าหรือด้านหลังแล้วก็ไว้วางเอกสารวางอะไรเราได้เลย
0: อันนี้มาดูโครงสร้างหลักก่อนแล้วกัน
2: โครงสร้างหลักก็คือไม้เนี่ยไม้โครง
0: ไม้โครง
2: ไม้สนโครงหนาเลยตัวนี
0: ้อันนี้ถ้าให้เดาก็คือมันเป็นเฟรม
2: ใช่ครับทำเป็นเฟรมเป็นอะไรพวกนี้สำหรับไม้ตกแต่งพวกนี้
1: หนานี่หนาเท่าไหร่คะ
2: ความหนา2 เซน
0: เนี่ย
2: คือ20 มิล
0: เออ20 มิลนะครับก็เป็นไม้หน้าที
2: ่ใช้ตัวนี้เป็นเฟรม
0: เฟรม
2: ฮะเต็มเฟรมแล้วส่วนไม้สนบางตัวเนี้ย
0: ลูกฟัก
2: ลูกฟัก
0: นี่ลูกฟักคืออะไรลูกฟักคือเวลาที่มี

0: เขาเรียกว่าถ้ามีตัวบานกรอบแล้วคุณจะสอดแล้วเข้าไปมันจะกลายลูกฟักซ
1: ึ่
0: งลูกฟักนี่มันสามารถเป็นได้ทุกวัสดุเลย
1: ได
0: ้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสมัยก่อนก็จะมีลูกฟักที่เป็นไม้ที่เป็นกระจกนะฮะจะเป็นหน้าต่างเป็นบานประตูหน้าต่างแต
1: ่
0: ถ้าเกิดว่าหลังๆมานี้มันก็จะมีวัสดุทดแทนอย่างเช่นอะคริลิกล
1: ู
0: กฟักอะคริลิกก็ได้นะลูกฟักคือการสอดก็อย่างเงี้ยแล้วก็ทำให้มันอยู่ตรงโดนหนีบอยู่ระหว่างเฟรม
1: ใช่ครับ
0: นะฮะ
1: แล้วก็ใช้ตัวพวกจะเป็นเดือยหรือใช้ตะปูหรือสกรูยึดก็ได
0: ้อธิบายว่าทำไมต้องมีลูกฟักคือหลายคนอาจจะงงว่าทำไมไม่เอาไม้แผ่นเดียวทำไปเลยล่ะมันจะได้แบบจบบางทีมันไม่มีไม้แผ่นใหญ่ขนาดนั้นหรือว่าไม้แผ่นใหญ่ขนาดนั้นมันราคาแพงหร
1: ือ
0: ว่าเราอยากจะเล่นลูกเล่นมันไม่สวยอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: ใช่คร
0: ับลวดลายการสลับสีต่างๆมันก็เลยมีเรื่องของลูกฟักเข้าม
1: าน
0: ะครับฟังก์ชันต่างๆด้วยเช่นถ้าเกิดเป็นกระจกมันก็มีความโปร่งแต่ม
1: ัน
0: ก็เป็นเนื้อเดียวกับไม้ไม่ได้เพราะนั้นจะเป็นต้องทำเป็นบานกรอบขึ้นมาแล้วก็สอดกระจกเข้าไปมันก็จะกลายเป็นบานกรอบที่มีลูกฟักกระจกนะคุณไปเวลาไปร้านสั่งบานประตูหน้าต่างบานเฟรมนู่นนี่ถ้ามีคำว่าลูกฟักเข้ามาเข้าใจแล้วนะครับว่าลูกฟักคืออะไร
1: ใช่
0: นะฮะโอเคอันนี้มันจะสอดยังไงมันเป็น
1: ตัวนี้พี่ตัวไม้แบนเราจะตัดที่170นี่ตัวนี้เลย
0: แ
1: ล้วตัด
0: มันเป็นแบนเราทำไงอ่ะ
1: แล้วเราจะมาซ้อร่องลักษณะนี
0: ้โอ้มีการซ้อร่องนี่ไง
1: การซ้อร่องของความหนาของเท่ากับตัวที่เราจะใช้ทำ
0: ถูกต้องถูกต้อง
1: เอาตัวไม้ตัวนี้มาดีกว่า
0: โอเค
1: เดี๋ยวผม
0: จะต้องสอดทีนะในนี้อันนี้คือเราใส่ไว้นะฮะ
1: ครับ
0: อ๋อแน่นๆ
1: ม
0: ัน
1: จะพอดีเป๊ะเลยเราทำขนาดเป๊ะเลยความ
0: แน่นนะฮะเข้าไป
1: ตัวนี้คือตัวลูกฟักฮะ
0: นี่นะฮะ
1: แล้วตัวนี้คือตัวบ่าบ่าด้านล่างเดี๋ยวเราจะซ้อบ่า
0: อ
1: ๋
0: อคืออย่าง
1: น
0: ี
1: ้กับบ่าด้านบน
2: ข้างล่างนี้
0: ถูกไหมอย่าง
2: น
0: ี้ไหม
1: ใช่ครับถูกครับนะฮะเราจะรับล็อกทั้งหมดเลยสามชิ้นแล้วส่วนตัวเนี้ยนี่คือบ่าตัวกลาง
0: ครับ
1: มันจะมีตัวกลาง
0: ตัวกลางก็คือว่ามันต้องมีทั้งแผ่นนี้อยู่บนอยู่ล่าง
1: ใช่ครับ
0: อยู่ตรงกลางได
1: ้ให้มัน
0: อ
1: ัน
0: นี้ซอยเนาะ
1: ถูกครับ
0: อันนี้ของซอยเพราะว่าถ้าเกิดว่าเป็นลูกฟักยาวเลยบางทีมันมีการบิดการน
1: ี่
0: ของไม้ได้ไม้เวลาพาดช่วงยาวเกินเมตร20อะไรเง
1: ี้
0: ยมันก็จะมีเรื่องของการโก่งงอได้เพราะว่ามันมีไม้เนื้ออ่อนด้วย
2: อารมณ์เดียวกับเสาคาน
0: ใช่
2: พอคานยาวเกินไปต้องมีเสามาช่วย
0: แล้วถูกต้องมีการดินค้ำมีอะไรดามไว้นะฮะโอเค
1: ส่วนนี้เราก็จะใช้พวกทิมเมอร์ที่เบอร์ขนาดเท่าตัวลูกฟัก
0: เออ
1: ซอร่อง
0: เออซึ่งทิมเมอร์เราตั้งได
1: ้เราตั้งได้ครับต่ำสูงได้หมด
0: ต่ำสูงหาหัวที่มีขนาด
1: เท่าก
0: ับหน้าความกว้างหน้าหมาย
1: ถูกต้องครับ
0: โอเคนะครับอ่ะอันนี้ก็รู้คร่าวๆแล้วเกี่ยวกับเรื่องโครง
1: ครับ
0: อ
1: ัน
0: นี้คือเมตร70
1: เมตร70
0: ยาวเมตร70ก็ม
2: าเราหน้ากว้าง
1: หน้ากว้าง40เซนครับ
0: อ๋อนี่ไง
1: ขนาด
2: สี่เซน
0: รวมแล้วสี่
2: เซนนี่รวมกรอบด้วย
1: ใช่ครับรวมกรอบ
0: รวมเฟรมด้วยเพราะฉะนั้นเห็นว่า30
2: เพราะฉะนั้นเวลาไปตัดอะไรต้องคำนวณนะว
1: ่
2: า
1: คำนวณนิดนึง
2: เวลาเราเซาะลึกเข้าไปอย่างเงี้ยไม้จะหายไปเท่าไหร่นะจะเหล
1: ือ
2: เท่าไหร่เอามาบวกกันนี่ต้องคำนวณส่วนที่จะทับกันด้วยนะ
0: ประกอบร่างเลยดีกว่าคุยเยอะแล้วลุยเลยครับ
1: ครับผม

0: อนนี้จัดการทริม
1: ทุกอย่างเรียบร้อยหมด
0: ร่องเรียบร้อยเตรียมประกอบ
1: เตรียมประกอบ
0: การประกอบเราจะยึดมันด้วยอะไรนะฮะ
1: ผมใช้ปืนตะปูลมย
0: ิงมันง่ายมันเร็วมันเขาเรียกอะไรอ่ะมัน
1: แล้วเก็บรอยสวยด้วย
0: เก็บมันไม่ค่อยเห็น
1: มันไม่ค่อยเห็น
2: มันเล็ก
0: ๆซึ่งเราใช้ตะปูสั้นเน
1: า
0: ะเนี่ย
1: ตะปูความยาวของดอกตะปูอยู่ที่15มิล
0: เล็กๆ
1: ใช่ครับเพราะว่าไม้ตัวเนี้ยความหนามอยู่ที่20มิล
0: เ
1: ราจะให้มันไม่เลยออก
2: ไม่ทะลุ
1: ก็15มิล
0: มันมีแรงยิงเข้าไปฝังเข้าไปใช่มั้ยฮะโอเค
1: เราก็ยิงไม่กี่จุดยิงหัวกลางท้าย
0: จริงๆปืนยิงตะปูลมเนี่ยจริงๆมันไม่ได้มีหน้าที่ในการที่จะยึดแน่นแต่ว่าเดี๋ยวต้องใส่กาวด้วย
1: ใช่ครับนะแน่นๆแข็งแรงนี่ใส่กาวไปเลยก็ได
0: ้กาวนี่คือเป็นตัวที่ทำให้ยึดกัน
1: ถูกต้องครับ
0: แต่ว่าตัวปืนเนี่ยเอาไว้แบบว่าเหมือนประคอง
1: ใช่
0: นะ
2: ให้กาวมันติด
1: ถูกต้องครับ
2: ก่อนที่จะประกอบเข้าไปเวลาเราทำเป็นชนิดเราต้องทำการขัดกระดาษทรายอะไรให้เรียบร้อยก่อน
1: กระดาษทรายขัดหลังจากประกอบเสร็จแต่ตัวลบเหลี่ยม
2: อันนี้เราพี่ต๋าทำอะไรมาฮะ
1: อันนี้ไม้มันเป็นไม้เนื้อนี้อยู่แล้วอยู่พวกไม้สนเงี้ยไม้สีมันจะแบบ
0: ใส
2: ม
0: ัน
2: ก็เรียบอยู่แล้วแต่ว่านี่มีการลบเหลี่ยมไป
1: ลบเหลี่ยมไปเพราะว่าไม้ทั่วไปโดยทั่วไปเหลี่ยมมันจะคมอย่างนี
2: ้
1: พอเราประกอบมาปุ๊บมันจะไม่เอาง่ายๆมันไม่มีลวดลาย
2: มันไม่เห็น
1: เวลาเราต่อเนี้ยลวดลาย
0: คือนึกภาพอย่าให้มันเป็นร่องเล็ก
1: ๆ
0: ร่องแบบร่องซ้อเข้าไปดูเรียบร้อยสวยงาม
1: ใช่ครับ
0: ประกอบกันปึ๊กสองแผ่นชนแผ่น

0: ถ้าเกิดว่าไม่ได้มีการลบเหลี่ยมมันก็จะกลายเป็นแผ่นเดียวกัน
1: แผ่นเดียวกัน
0: สีไม่สวยด้วย
1: เหมือนเส้น
2: ขี
1: ด
2: งานดูไม่เรียบร้อยดูไม่ละมุนแบบนี้ก็คือละมุนขึ้นมา
0: เป็นทริคนะฮะคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าอยากต่อแผ่นแล้วดูสวยงามอะไรเงี้ยก็จริงๆอ
2: ัน
0: น
2: ี้ก็เรียบก่อน
0: ไอเดียต้อง
2: เร
0: ีย
1: บ
0: โอเค
1: สามชิ้น
0: ประกอบเลยไหม
1: ตัวประกอบเลยผมขอลบเหลี่ยมบนตรงนี้นิดนึงเพราะว่าบ่าล่างอ่ะเราทิมเมอร์ดอกมันกลมเราจะลบแค่นิดเดียวก็จะลบแค
0: ่ลบแค่นี
2: ้
1: ลบแค่นิดเดียวเพื่อให้มันเป็นมนอยู่
2: ด้าน
0: ค
2: ุ
0: ณผู้ชม
2: จะ
0: สังเกตว่าไม่สดขาดนิดเดียวมันไปแล้วนะเห็นไหมขาดนิดเดียวเองไปแล้วนะฮะไม่ได้บอกว่าอุ้ยต้องลำบากยากเย็นอะไรไม่ใช่ไม้เนื้อแข็งนะฮะอันนี้คือ
2: ไปเยอะด้วยนะคะเวลาขัดต้องระวังนะ
0: ที่บอกนี่คือเตือนเว้ย
2: ความหนาเปลี่ยนเลยนะ
0: ใช่บางทีขัดเพลินบางใช่ไหม
1: บาง
2: แล้วล็อกไม่อยู่ใช
1: ่ขัดแค่
0: นิดเดียว
2: นิดเดียว
1: มือนิดเดียว
2: แต่จะเห็นว่าพี่สามไม่ได้ขัดทั้งด้านขัดแค่มุม
1: เพื่อที่จะลงบ่า
2: ด้านมันยังมีความหนาเท่าเดิมอยู
0: ่ครับ
1: เราดูว่ามันจะใส่มุมตรงนั้น
0: นี่ไหมฮะนี่คือ
1: ใช่ครับ
0: ทีมล่างเราเป็นมนไว้นี่ฮะทีมล่างมนไว้แล้วก็เลยทำนี้มนด้วยนะฮะ
2: พอดีกัน
0: อุ้ย
2: ตรงนี้เดี๋ยวช่วยจับ
0: ได้แล้วผมแ
2: หมพอดีเชียว
1: แน่นเนาะ
2: โอ้โหตก
1: โอเคได้แล้วนั่นทีนี้เราก็จะใช้ไม้พวกนี้
0: เล่นอะไร
2: ให้เห็นว่ามันอยู่ไงมันอยู่
1: ก็แล้วก็ใส่ก็ไปทีละแผ่น
2: หน่อย
0: โอ้แล้วตอกไหม
1: ตอกลงไปเลยครับตอกด้านบนก่อนด้านบนก่อนนั่นแหละครับ
0: โอ้ค่อยๆดอกไปอย่าง
1: นี้ตอกเข้าไปเรื่อย
0: ๆตอกอย่างนี้เข้าไปเดี๋ยวมันก็เข้าเอง
1: แผ่นที่สองก็
0: นี่เดี๋ยวให้ดูมุมเนี่ยมุมที่ลบชนมุมที่ลบนะครับมันจะกลายเป็นลายเส้นขึ้นมา
1: ตอกบนเลยครับ
0: วิธีการก็คือจับให้ตลอด
1: ใช่ครับ
0: เราค่อยตอกใช่ไหมฮะ
1: เพราะถ้าเกิดเนี่ยเราตอกไม้ตรงนี้นะครับสังเกตดีๆบางคนก็จะเอ๊ะประกอบอย่างเงี้ยได้ไหม
0: ได้
1: คุณก็ตอกเข้าไปแต
0: ่
1: ถ้าคุณประกบด้านอย่างนี้เลย
0: เทไว
1: ้เนี่ย
0: ตลอด
1: ไว
0: ้
1: ที่ด้านในแล้วตอกด้าน
0: บน
1: ก็จะเน้นเลยตลบมัด
0: เน่
1: ก็ชิดไปแล้ว
0: พอดี
1: เป๊ะที่นี
2: ้ทริค
0: แล้วก็ดูเนี่ยเวลาต่อกันมันจะมีลายเส้นเกิดขึ้นเส้นนี้เทเข้าเพ่เข้าด้านในกลายเป็นริมเหมือนริมอย่างนี้นะฮะก็เป็นลายสวยงาม
2: เหมือนซ้อร่อง
0: ใช่เหมือนซ้อร่องซึ่งจริงแล้วมันเกิดจากการที่เราแค่
2: ลบนิดหน่อยแล้วอย่างนี้อีกด้านในเวลาประกบพี่สา
1: วก็คือ
2: ใส่ต้องต่อทีเดียวเลย
1: ใช่ครับมันเดี๋ยวผมจะลองใส่ให้ดูตัวนี้4ชิ้นแล้ว
0: ครับจับไปตรงแนวมัน
2: เอาแล้วอย่างนี
1: ้ฮะ
2: แล้วอย่างนี้ตอกแล้วที
1: ตอกไปเลยไม่เป็นไรครับเดี๋ยว
2: เอาออกได้ใช่ไหมคะ
1: อันเนี้ยถ้าทางจะแน่นละทีเนี้ยหลังจากนั้นแน่นแล้วครับแน่นแล้วครับตัวเนี้ยแน่นแล้ว
0: นี่หน้าตานี่ไหม
1: นี่
0: กลายเป็นชิ้นเดียวกันแบบแน่นๆเลยเน
2: ี่
0: ย
2: จริงๆอย่างนี้ถ้าสมมติท่านผู้ชมไม่ใช้กาวไม่ได้ตอกไม่ได้ยิงตะปูอะไรอย่างเงี้ยมันอยู่ได้ไหมคร
0: ับเราต้องระวังเพราะว่าเวลาใช้เวลานานไอ้ตรงนี้มันก็จะเกิดหลวมขึ้นมา
1: ตัวที่เราบอกว่าเป็นบ่ารับเนี่ย
0: จ
1: ะฉีก
0: มันจะแหกออก
1: เราก็เนี่ยถ้าแน่นแล้วเราก็ปืนลมยิง
0: คือระหว่างแผ่นนั้นไม่ต้องยึดหรอก
1: ไม่ต้องยึดครับ
0: แต่ว่าไอ้ตัวลูกฟางนั้นไม่ต้องยึดเลยแต่ว่าตัวเฟรมไม่ต้องยึดให้มันฟิกซ์แน่
1: แผ่นต่อไป
0: ครับเลื่อนลง
1: อันนี้ทำไมถึงบอกว่าตอกแน่นไปแล้วเพราะว่าเราจะใช้วิธีการเลื่อนลงแบบนี
2: ้ก็ได้
1: แล้วก็เสร็จแล้วก็
0: ชนตอกชนเลยอ
1: ย่างนี้เลยมันจะส
2: นุกแบบนี้
1: เพราะว่าบางทีอย่างที่ผมบอกต่อแนววางเมื่อตะเกียบแนวนอนอย่างเงี้ยถ้ามันยาวเต็มๆมันจะตอกลงลำบากเพราะไม้มันผมว่าไม้ทุกชิ้นมันจะไม่ตกมาเป๊ะออก
0: ถูกต้อง
1: ใช่
0: ผมใช้วิธีการความอะไร
1: ครับนิดนึงผมจะสาธิตแผ่นต่อไปเราค่อยๆใส่ไปเรื่อย
0: ๆต้องรีบนี
2: ่
0: ใส่กลางลำก็ได
2: ้โอ้นี่เวลารูดเรามันต้องระวังนะคะถ้ามันมีเสี้ยนอะไรอย่างเงี้ยถึงควรจะเอาเสี้ยนออกก่อนนิดนึง
0: เรามาถึงกลางทางแล้วนะเราก็ต้องมาทำโครงขั้นตรงกลาง
1: ใช่ครับ
0: ใช่ไหมฮะ
1: อย่างที่เราบอก
0: มันก็คือชิ้นบนที่มีซอกบนซอกล่าง
1: ถูกต้อง
0: อย่างนี้นะฮะเราก็จะใส่เข้าไปถูกไหมฮะ
1: ใส่ลักษณะเดียวกันกับตัวเมื่อกี้แหละ
0: ไม่ต้องมีการลบมุมเลยใช่ไหม
1: ไม่ตัวนี้ไม่ต้องลบครับตัวกลางเราก็ระวังนิดนึงเพราะว่าบ่าไม้มันบางใช้ค้อนทุบด้านบนเลยครับ
2: ด้านนู้นนิดนึง
1: โอเคนั่นแหละแล้วหลังจากนั้นก็ตัวต่อไป
0: ต่อนะฮะ
1: เดิม

0: แต่นี่นี่ก็ต่อลงแล้วก็เหลือนี่หน่อยมิล2มิลเราใช้กระดาษทรายขัดได้โอ้ยพอดีเป๊ะ
1: ได้แล้ว
0: เสร็จเรียบร้อย
2: อันนี้คือ1บาน
0: คือ1บาน
2: 1บาน
1: ปกติเค้าประมาณ4บาน
2: กันเออ33ตอน4ตอนเนี่ย3 3กำลังดี
0: ถ้าง
2: ั้นคือต้องคิดตอนมันพับด้วยว่าพับมันจะหนาไปไหม
1: ใช่
0: เดี๋ยวผมจะยิงพวกตะปูลมเนี่ย
2: ลงตรงไหนบ้างครับ
0: เนี่ยจุดเนี้ยจุดรอยต่
1: อปึ๊บ
0: จุดรอยต่อ
2: ตรงที่มีลิ้น
0: ใช่
2: ที่ลิ้นมันเข้าไปอยู่ในไม้แล้วยิงเลย
0: โอ้โหยิงเลยไหมยิงเลย
2: ขอแล้วสองดอก
1: ตรงนี้ตรงน
0: ี้ได้เดี๋ยวผม
2: ลักษณะยิงก็คือยิงตรงนี้นะฮะตรงที่ลิ้นไม้มันเข้าไปอยู่ในกรอบ
0: ทำไมผมยิงแค่นี้ทำไมไม่ยิงมุมเพราะด้านนี้ผมถูกซ้อออกม
2: ัน
0: จะไม่มีแล้วก็ยิงเผื่อกลาง
2: ไว้ก่อน
1: แล้วไม่ใช่มายิงตรงนี้นะคะ
0: ใช่ครับ
2: ยิงนี้ไม่ได้ประโยชน
0: ์ไม่มีประโยชน์เพราะว่าความลึกของตัวลิ้นเนี่ยแค่หนึ่งเซน
2: ใช่นิดเดียว
0: เดี๋ยวผมยิงด้านนี้ก่อน
2: งั้นตอกแล้วอย่างที่บอกคุณผู้ชมนะครับว่าตัวไม้แต่ละแผ่นมีเออร์เรอร์อยู่แล้ว
0: ใช่ครับ
2: คือมันจะมาจากโรงงานอะไรก็แล้วแต่มีการทำมันเป็นแพลงเป็นเส้นไม้ขายมาเป็นสำเร็จเนี่ยมันมีโอกาสที่จะเบี้ยวจะเอียงจะเออร์เรอร์ในตัวแผ่นแต่ละแผ่นอยู่แล้ว
0: ถูกต้อง
2: เวลามาต่อกันคุณก็อย่าคาดหวังว่าจะฉาก 100% ไม่มีทาง
0: ไม่ครับ
2: ไม่มีทาง
1: แล้วยิ่งเป็นชิ้นๆมาต่อกันหลายๆชิ้นด้วยนะแบบเออร์เรอร์ชิ้นนึงมาจะนิดเดียวพอมันต่อๆกันอ่ะ
2: ถูก
1: มันเหมือนบูบูบูบูบวกเข้าไป
2: ถูกต้อง
0: ใช่
2: นี่ถือว่าเออร์เรอร์น้อยแล้ว
1: ใช่ก็แค่พอดีแล้ว
2: ใช่เราก็แค่ใส่ออกนิดเดียวก็ใช้ได้แล้วแต่ว่า
0: เก็บอีกนิดหน่อย
2: แต่หลายคนทำแล้วเสียกำลังใจแบบว่าทำไมเบี้ยวเราทำไม่ฉากหรือเปล่า
1: เป็นปกติน
2: ะฮะก็เรามาทำเรื่อยๆจะได้ชำนาญขึ้นรู้จักธรรมชาติของไม้มากขึ้นประมาณนั้นนะครับโอเคทำอีกกี่ชิ้น
0: ตัวนี้เสร็จแล้ว1เหลืออีก3ชิ้น
2: อีก3โอ้ทำ4จริงด้วย4บาน
0: ผมดูพื้นที่ไปแล้วไงว่ากี่เมตร
1: แล้วแต่แล้วแต่ว่า
0: แล้วก็จะเหลือใช่แล้วก็จะเหลือตัวชั้นวาง
2: ครับ
0: อันนี้หลังจากยิงเสร็จแล้วเสร็จผมก็จะโป๊อุดรูพวกนี
2: ้
0: เรียบร้อยแล้วก็คำนวณระยะวางของชั้น
2: โอเค
0: กี่ชั้นด
1: ีเดี๋ยวมีชั้นวางอีกเน
0: า
1: ะ
0: กี่ชั้นดี
2: ดึงหน้าตาชั้นไม่ออกเลยเดี๋ยวไปทำให้ครบ4แผ่นก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยจัดการเรื่องชั้นดีกว่า
1: ชั้นเดียวก็พอเน
0: า
1: ะ
0: ชั้นเดียวอ่ะ

0: อ่ะมันถึงขั้นตอนนี้แล้วเมื่อกี้ฟังพี่สาอธิบายตอนแรก
1: อ
0: ุ้ง
2: จะติด
0: ผู้ชมฟังดีๆฟังดีๆนะฮะลักษณะเป็นงี
1: ้
0: เวลาที่เรากางตัวพาร์ติชันออกมาใช่ไหมเปิบเปิบเปิบอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นจึ๊งจึ๊งจึ๊งจึ๊ง
1: ใช
0: ่สี่แง่เงี้ยเงี้ยตัวชั้นเนี่ยนะมันเสียบอย่างนี้เลยเว้ยเสียบผ่านสี่แผ่นเลยแล้วมันจะทำให้ไอ้สี่แผ่นเนี้ยวางนิ่ง
1: ผมจะทำการเอาทิมเมอร์กรีดไม้เส้นตรงนี้ออกให้ทะลุสามชั้น
0: เพราะไอ้ไม้เนี่ยมันไม่ได้หนามากท
1: ิ
0: มเมอร์กรีดผ่านปุ๊บทะลุเลย
1: ใช่
0: ไหมแต่ว่ามันต้องเจาะให้ดี
1: เจาะดีๆวางราวนิดนึงหนีบก็เดินทิมเมอร์เลย
0: ก็ตอนนี้คือไม้ก็แน่น
1: ใช่ครับแน่นหมดแล้วทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วเหลือทำชั้น
2: ทุกชั้นที่เจาะลงไปมันต้องเท่ากันหมดเลยนะไอช่องเนี้ยเพราะว่าเราเสียบรวดเดียวเลยนะไม่ได้เสียบเป็นแยกกันนะ
0: ถูก
2: ใช่ไหมครับ
0: จริงๆก็ง่ายก็นับแผ่นเอาน
1: ับแผ่น
0: เอามันก็จะพอๆกันหมดอ่ะ
1: ใช่ครับเพราะแผ่นเนี้ยแผ่นแรกมัน8แผ่นครับมาตรฐานช่องละ8แผ่น
0: ครับโอเคถ้างั้นท่านนึกภาพออกเดี๋ยวเจาะช่องก่อนเดี๋ยวว่ากัน
1: ได้ครับเดี๋ยวผมเจาะให้เลย4แผ่นแล้วเดี๋ยวหลังจากนั้นค่อยมาเสียบไม้แผ่น
0: ได้

0: บันครับอย่างเงี้ยค่ะพ
1: ี่
0: ส
1: า
0: วเราจะรู้ได้ไงว่ามันจะต้องใช้กี่อัน
2: ทำไมนี่2หรือทำไมไม่3อันหรือมันต้องห่างกันได้มากสุดแค่ไหนถึงจะต้องมีอีกอันอย่างเงี้ย
1: ระยะตัวไม้ระดับน้ำหนักของไม้ถ
2: ้
1: าเกิดว่าความหนักหรือว่าความกว้างของไม้ตัวบานพับตัวไอ้ตัวประตูเนี้ยถ้ามันใหญ่กว่านี
2: ้
1: เราจะต้องใช้3เพราะว่า
3: แต่เน้นเบาม
1: ันเบาและอย่างน้ำหนักของมันไม่ได้กว้างมากแค่40เซนระยะ
3: จะต้องขาถ้ามันต้องเล่นก็ติดแผ่นยางได้
1: เดี๋ยวเราตัดแต่งได้
3: ก็ขายได้ติดแผ่นยางได้
1: น
3: ะ
1: พี่ก็ไม่เกิน
3: มิล2มิล
1: ประมาณนั้น
3: โอเค
1: ตัวที่3แล้วก็ตัวที่4
3: ตัวที่4อยากลองตั้งดูก่อน
1: อ่ะได้ตั้ง
3: ขอความอุ่นใจนิดนึง
2: ได
3: ้ขอความอุ่นใจ
2: ทางนี
3: ้น้ำหนัก3แผ่นก็ยังไม่เยอะมากอยู่ดี
1: ไม่เยอะเท่าไหร่ครับ
3: ใช่ได
2: ้นี
1: ่ลักษณะการตั้งโดยแบบนี้เลย
3: สุดยอดนะ
1: อ
3: ่
1: ะ
3: อันนี้ติดนี่ไหม
1: ใช่ครับ
3: นี่นะลักษณะนี้อ่ะไม่เป็นไรไปเดี๋ยวไปติดเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเราวางชั้นกันดูครับ

0: เรียบร้อยนะฮะสำหรับชิ้นงานวันนี้นะฮะเป็นพาร์ติชัน4ตอน4บานเฟียบนะฮะที่กางออกมาแล้วก็สามารถใช้งานได้ง่ายนะฮะพับพิงผนังไว้เก็บไว้ก็ไม่เปื้อนที่มาก
1: ใช่
0: แล้วในขณะเดียวกันก็มีฟังก์ชันพิเศษด้วยซึ่งเราจะสาธิตให้ดูน
2: ะฮะ
0: ก็คือ
2: นี่เลย
0: สอดชั้นให้ดูฮะ
2: จะ
0: เห็นว่ามีร่องอยู่นะฮะ
1: จะเห็น
0: ไว้นะครับแล้วก็เราจะสอดเข้าไปนะฮะเป็นแผ่นไม้นะครับ
2: ผมสอดจากข้างล่างก่อน
0: ได้ฮะได้หมดเลยฮะวุ้นลื่น
1: เว้ยเว้ยมาแล้วมาแล้ว
0: มาเว้ยมาเว้ยอันแรกอาจจะยากๆหน่อยแต่ว่าเดี๋ยวจะต่อไปง่ายฮะนี่อ่ะต่อไปฮะเฮ้ยเหมือนแบบเหมือนอะไรวะเหมือนมายากลเหมือนกันนะสอดดาบเข้าอยู่ในตู้ครับเพราะก็แต่แดดแดดแดดนะฮะแล้วก็คือสอด
1: เป็นสามส่วน
2: ใช่ครับ
1: โอ้ยนี่สวยเหมือนกันนะคุณไม่ใช่เล่นเล่น
0: มองจากข้างหน้าคือเรียบร้อยเลยนะ
1: วางของวางอะไร
0: เนี่ยมองจากข้างหน้าคือจะไม่เห็นในข้างๆด้วยแล้วก็
2: เราก็ขยับมาให้มันเปิดกว้างได้
0: คือโครงสร้างแข็งแรงมากแน่ๆเพราะว่ามันรับแรงโดยเหมือนกับแผงเสาเลย
2: ใช
0: ่เออแล้วก็วางของได
1: ้สุดยอดเฮ้ยตั้งแต่ทำมาชอบชิ้นนี้ที่สุดเลย
0: สารภาพมาแล้ว
2: ตั้งแต่ทำมา
0: แล้วมันดูใช้งานได้จริงไง
1: ใช่ที่สุดเลย
0: แล้วถ้าเกิดว่าอยากได้พื้นที่ชั้นมากขึ้นทำไงอ่ะ
2: พื้นที่ชั้นตัวนี้ใช่ไหมครับเราก็อย่างที่บอกถ้าเกิดเราดูการใช้งานของชั้นก่อนว่าเราใช้กี่ชั้นถ้าเกิดเราใช้แค่2ชั้นแล้วก็ซ้อแค่2อันหรือถ้าแบบว่าหน่อยของสูงไม่มากก็สัก 4-5 ชั้นแล้วก็คว้านแบบเดิมเว้นช่องเนี่ยใส่ตรงนี้ได้ตรงนี้ได้ก็เนี่ยถ้าเพิ่มตรงนี้กับตรงนี้ก็อีกเป็น5ละ
0: หรือเลื่อนออกไม่ได้ประมาณน
1: ี้จะใส่แค่2อันก็ได้ชั้นก็จะสูงขึ้นหรือใครจะวางต้นไม้อย่างนี้เผื่อแบบไปสูงๆอะไรอย
0: ่
1: าง เงี้ยสวย
0: ๆแต่ผัวระยะห่างนี้ก็ประมาณกำลังดีนะวางของสื
1: ่
0: อกำลังไม่ติดนะฮะแล้วก็กระถางต้นไม้แล้วก็พอมีพื้นที
1: ่ดูไม่รกไปด้วยนะคะแต่ก็จริงๆมีช่องแบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะแผงกั้นไม่งั้นมันดูทึบไปนิดนึง
0: จริง
1: ถึงแม้ไม่ใช่ใช้เป็นชั้นนะคะเป็นฉากกั้นเฉยๆมีร่องนิดหน่อยก็ทำให้ดูโปร่งขึ้น
0: จริง
1: ดูห้องไม่ทึบ
0: โอเคสามารถเอาไอเดียนี้ไปปรับใช้ได้เหมือน DIY ทุกชิ้นในรายการช่างประจำบ้านนะครับที่พี่อันสาเอามาฝากทุกคนในวันนี้นะครับขอบคุณพี่สามารถครับผมครับ
2: ครับผมครับ
0: ครับครับ
2: เดี๋ยวจะมีอะไรใหม่ๆฝากเลย
0: ได้เลยอันนี้คุณก็สามารถมันเป็นไม้เน
1: า
0: ะคุณก็สามารถไปทาเคลือบผิวอย่างไรก็ได
1: ้
0: จะเป็นสีแบบเขาเรียกอะไรอ่ะจะเป็นสีเคลือบใสเคลือบด้านเคลือบเงาแล็กเกอร์ได้หมดเลยแม้กระทั่งสีย้อมไม้ที่เดี๋ยวนี้ก็มีขายสำเร็จแล้วนะหลายมีหลายสีมากเลยโทนเฉดเขียวดวงกริดหน่อยก็เป็นเฉดเขียวหน่อยใช่ไหมจะไปแบบว่าเป็นโทนแบบสีไม้
1: ก็ได้ได้หมดเลยนะคะ
0: ก็ลองเอาไปอะแดปต์ปรับใช้ดูครับ
3: ผู้ชมที่มีปัญหาเกี่ยวกับบ้านครับปัญหานี้ปัญหาใหญ่ส่งมาได้เลยครับในรายการช่างประจำบ้านผ่านทางเพจ Facebook ช่างประจำบ้านติดตามชมช่างประจำบ้านทุกสัปดาห์นะฮะวันเสาร์10โมงครึ่งถึง11โมงทางอมรินทร์ TV HD ช่อง34เหมือนเดิมช่างประจำบ้าน
4: อมรินทร์ TV
5: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระ

0: บรมราชูปถัมภ์
1: เรื่องเล่าดีๆจากคดีปกครองตอนถูกรัฐบอกเลิกสัญญาขอค่าใช้จ่ายคืนได้ไหมคดีปกครองเรื่องนี้เทศบาลได้ทำสัญญาจ้างห้างหุ้นส่วนสีธานีซึ่งเป็นผู้ชนะการประกวดราคาก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพังและปรับภูมิทัศน์ถนนเลียบแม่น้ำโดยห้างหุ้นส่วนสีธานีได้มอบหนังสือค้ำประกันของธนาคารเพื่อประกันการปฏิบัติตามสัญญาต่อมาแบบเสาเข็มที่ห้างหุ้นส่วนสีธานีขออนุมัตินั้นคณะกรรมการตรวจการจ้างเห็นว่ามีรายละเอียดไม่ตรงกับรูปแบบในสัญญาจ้างส่วนเสาเข็มตามแบบที่เทศบาลอนุมัติให้ใช้ได้นั้นมีค่าใช้จ่ายต้นทุนในการหล่อเสาเข็มที่สูงขึ้นและเทศบาลปฏิเสธที่จะชำระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นดังกล่าวตามที่ผู้ฟ้องคดีร้องขอห้างหุ้นส่วนสีธานีจึงไม่ดำเนินการก่อสร้างเทศบาลจึงได้มีหนังสือบอกเลิกสัญญาจ้างห้างหุ้นส่วนสีธานีจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองศาลปกครองสูงสุดพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ฟ้องคดีเข้าปฏิบัติงานตามสัญญาจ้างโดยการเตรียมพื้นที่เพียง1วันส่วนงานงวดที่1ถึงงวดที่6เป็นงานหล่อเสาเข็มผู้ฟ้องคดีอยู่ในขั้นเตรียมการหล่อเสาเข็มแต่ยังไม่ลงมือดำเนินการใดๆแม้จะอ้างว่าเทศบาลปฏิเสธไม่จ่ายค่าใช้จ่ายในการหล่อเสาเข็มที่เพิ่มขึ้นก็ตามผู้ฟ้องคดีมีหน้าที่ตามสัญญาที่ต้องปฏิบัติงานจึงฟังได้ว่าผู้ฟ้องคดีเป็นฝ่ายประพฤติผิดสัญญาเทศบาลจึงใช้สิทธิ์บอกเลิกสัญญาได้โดยชอบแล้วและมีสิทธิ์ริบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาของผู้ฟ้องคดีได้ตามข้อ18ของสัญญาจ้างส่วนค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นผู้ฟ้องคดีต้องไปใช้สิทธิ์ทางศาลในการเรียกให้เทศบาลเพิ่มค่างานในส่วนนี้ได้หากคาดว่าเป็นสิทธิ์โดยชอบโดยผู้ฟ้องคดีไม่มีสิทธิ์ที่จะไม่ปฏิบัติตามสัญญาโดยอ้างว่าเทศบาลไม่ชำระค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นในส่วนค่าซื้อซองประมูลค่าธรรมเนียมในการประกวดราคาค่าขอหนังสือค้ำประกันซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายในการประกวดราคานั้นศาลเห็นว่าแม้ค่าใช้จ่ายดังกล่าวผู้ฟ้องคดีจะได้เสียไปจริงก็ตามแต่ก็เป็นค่าใช้จ่ายที่ผู้เข้าประกวดราคาทุกรายจะต้องเสียเป็นปกติอยู่แล้วในการที่จะเข้าร่วมประกวดราคาไม่ว่าในท้ายที่สุดจะเป็นผู้ชนะการประกวดราคาหรือไม่ก็จะต้องเสียค่าใช้จ่ายดังกล่าวเช่นเดียวกันทุกรายดังนั้นค่าใช้จ่ายในส่วนนี้จึงไม่ใช่ค่าเสียหายที่เป็นผลโดยตรงอันเกิดขึ้นจากการบอกเลิกสัญญาที่ผู้ฟ้องคดีจะนำมาเรียกร้องได้ผู้ฟ้องคดีจึงไม่มีสิทธิ์ได้รับค่าเสียหายในส่วนดังกล่าวศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

วันนี้คุณเลือกสิ่งที่ใช่แล้วหรือยังระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์อยู่ที่ไหนก็ฟ้องได้ง่ายแค่คลิกโดยระบบจะดึงข้อมูลที่มีอยู่มาใช้โดยไม่ต้องพิมพ์ซ้ำหรือทำใหม่ระบบอัตโนมัติจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างเอกสารมีคำแนะนำและตัวอย่างเพื่อช่วยเหลือการใช้งานการรับส่งเอกสารต่างๆมีความรวดเร็วและแม่นยำมีการแจ้งตอบรับหรือแจ้งเตือนเมื่อศาลมีหมายหรือคำสั่งในคดีนั้นผ่านทางอีเมลชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลได้หลากหลายช่องทางมาร่วมใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ที่จะทำให้เรื่องยากเป็นเรื่องง่ายเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนผู้ใช้บริการและก้าวสู่สารปกครองอัจฉริยะ Smart Admin Court ไปด้วยกันรวดเร็วเป็นธรรมลดขั้นตอนระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์

รู้หรือไม่ตอนยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลรู้หรือไม่ในการฟ้องคดีต่อศาลปกครองหากผู้ฟ้องคดีไม่มีทรัพย์สินเพียงพอที่จะเสียค่าธรรมเนียมศาลหรือหากไม่ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลจะได้รับความเดือดร้อนเกินสมควรผู้ฟ้องคดีสามารถยื่นคำขอให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลมาพร้อมกับคำฟ้องหรือคำอุทธรณ์เมื่อศาลพิจารณาคำขอแล้วศาลอาจอนุญาตให้ดำเนินคดีโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดหรือเฉพาะบางส่วนก็ได้ศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: วัสดีค่ะ
1: ขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการกฎหมายเพื่อประชาชนรูปแบบใหม่ให้ความรู้กฎหมายที่หลากหลายคลายปัญหาประชาชน
2: หากใครอยากรู้เรื่องกฎหมาย
0: เรียนที่สาขาวิชานิติศาสตร
2: ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: หลักสูตรมาตรฐาน
1: อาจารย์พร้อมให้
2: ใส่ใจประสบการณ์
4: มาตรา38พรบจัดตั้งมาตรา43พรบจัดตั้งศาลแรงงานเนี่ย บอกเลยว่าให้ศาลแรงงานพยายามไกล่เกลี่ยให้คู่ความเนี่ยรอมชอมกัน
5: ช่วงบัลลังก์คุณธรรมเปิดประตูดูศาลผ่านบัลลังก์คุณธรรมมสท.กับรองศาสตราจารย์ศิริศักดิ์สุภมนตรีและผู้ช่วยศาสตราจารย์วิวิฒวงศ์ทิพย์
1: ครับกลับมาพบกับรายการกฎหมายเพื่อประชาชนนะครับโดยผ่านบัลลังก์คุณธรรมเราเปิดประตูเนี่ยดูศาลผ่านกระบวนการยุติธรรมต่างๆเหล่านั้นทุกเกือบจะทุกภาคแล้วนะฮะแล้วก็สัปดาห์ที่แล้วเราได้คุยกันในเรื่องของศาลชำนาญพิเศษคือศาลแรงงานวันนี้ก็คงจะมาต่อกันในเรื่องของศาลชำนาญพิเศษนะครับซึ่งเป็นศาลที่อยู่ในหนึ่งในศาลยุติธรรมนะครับแต่มีลักษณะพิเศษนั้นจะมีสาระในตัวรายละเอียดขั้นตอนกระบวนการต่างๆเหล่านั้นนะครับวันนี้ก็จะได้สาระในส่วนของศาลชำนาญพิเศษแรงงานกันต่อครับ
4: ส่วนภาค6ก็จะลงมาหน่อยไปตั้งที่นครสวรรค์
6: ครับ
4: ก็จัดการกับคดีภาคกลางตอนบนภาคเหนือตอนล่าง
6: ตอนล่าง
4: เราก็วางหลักไอ้นี่ฮะส่วนภาค7นี่เราก็ไปตั้งที่ภาคตะวันตกไปตั้งที่กาญจนบุรีนะก็จะยาวไปถึงประจวบนะแล้วก็พอภาค8ภาค9ก็ไปตั้งที่ภาคใต้ภาค8ก็ไปตั้งภูเก็ตฝั่งอันดามันภาค9ก็ไปตั้งสงขลา
6: ครับ
4: เพราะฉะนั้นวิธีคิดก็คือว่าสถานประกอบการลูกจ้างอยู่ที่ไหนแล้วมีข้อพิพาทก็ฟ้องยังงานที่สถานประกอบการตั้งอยู
6: ่เรียกง่ายๆว่าใกล้ที่ไหนก็ไปที่นั่น

0: ใช่ครับใช่คร
1: ับ ให้บริการเลยนะถือว่า
0: เพราะอันนี้มันเป็นเท่าเป็นตัวชี้วัดก็ต้องถือว่าเป็นตัวชี้วัดที่ประสบความสำเร็จนะอาจารย์คือก่อนตั้งศาลแรงงานเนี่ยผมเรียนงี้ว่าศาลแรงงานเนี่ยศาลแรงงานกลางเปิดครั้งแรก23 เมษายน 2523ถามว่าก่อนหน้านั้นคดีแรงงา

0: ครับ
1: แล้วก็มันก็ไต่ระดับขึ้นไปเรื่อยๆพอประมาณสักปี2503 30 31 32อะไรเงี้ยมันจะแตะหลักหมื่นเรื่องพอช่วงวิกฤตต้มยำกุ้งปี2541ประมาณ 20,000 กว่าเรื่องอาจารย์ลองเอาวันทำการหารนะวันทำการที่หักเสาร์อาทิตย์แล้วหารต่อคดี 20,000 กว่าเรื่องมันเป็นคดีที่เยอะมากแต่อย่างน้อยมันก็แสดงให้เห็นว่าอย่างน้อยการเข้าถึงความยุติธรรมมันเป็นจริงเพราะถ้าเกิดว่ามันไม่เป็นจริงเนี่ยถึงเราตั้งดียังไงก็แล้วแต่แต่ถ้าลูกจ้างมันเข้าถึงไม่ได้เนี่ยมันก็จะบอกสิ่งนั้นยุติธรรมมันก็ไม่ได้
2: ครับครับแล้วประเภทของคดีความนะครับที่เข้ามาสู่ระบบของศาลชำนาญพิเศษอย่างศาลแรงงานเนี่ยฮะมันมีคดีประเภทไหนบ้างครับ
1: ครับคือเราแบ่งแรงงานเนี่ยปัจจุบันเราแบ่งเป็น2ภาคนะอาจารย
0: ์
1: ภาคแรกคือภาครัฐวิสาหกิจนะพวกรัฐวิสาหกิจที่มีข้อพิพาทที่ก็ฟ้องศาลแรงงานนะคร
2: ับ
1: ส่วนอีกภาคนึงคือภาคเอกชนภาคเอกชนก็เป็นเช่นคดีเกี่ยวกับเรื่องค่าจ้างค้างจ่ายค่าล่วงเวลานะครับหรือว่าแม้กระทั่งเงินจากการเลิกจ้างนะครับช่วงนี้ก็มีคดีเยอะ
0: เพราะว่า
1: อาจจะเป็นผลอย่างเช่นในกลุ่มสื่อสารเนี่ยครับเราคงฟังข่าวพวกทีวีดิจิตอลพวกนี้ครับ
2: ที่มีการปิดตัว
1: กันนะพวกนี้ก็จะมาเป็นกลุ่มนะครับมาฟ้องที่ศาลแรงงานพวกนี้ก็จะเป็นคดีแรงงานที่เราทำกัน
0: เอ๊ะถ้ามาเป็นกลุ่มแบบนี้เรามันเป็นคดีเดียวไหมหรือว่าต่างคนต้องต่างแยกฟ้อง
1: ก
0: ันจัง
1: คือวิธีการก็คือจะฟ้องรวมกันเป็นคดีเดียวก็ได้ครับหรือจะฟ้องแยกก็ได
0: ้ครับ
1: คือศาลแรงงานเนี่ยเราจัดการกับคดีกลุ่มแบบนี้จนชำนาญอย่างเช่นโรงงานหนึ่งนายจ้างปิดโรงงานมีคนงาน 4-500 คนตกงานเราจะดีลกับคน 4-500 คนยังไงวิธีการก็คือว่าเราก็จะมีแบบพิมพ์คำฟ้องให้
0: ครับ
1: ไม่ต้องมีทนายความนะฮะเพราะความสามารถในการไปหาทนายความและเสียค่าว่าความก็คงไม่มี
0: ครับ
1: ลูกจ้างที่ตกงานก็สามารถมายังศาลแรงงานแล้วศาลแรงงานจะมีเจ้าหน้าที่เรียกว่านิติกร
0: ครับ
1: นิติกรเนี่ยเขาเป็น legal officer ครับหมายว่าเขาจะเป็นนักกฎหมายแรงงาน
0: ครับ
1: แล้วทำหน้าที่ให้คำแนะนำนะบอกเลยว่าเขาถูกเลิกจ้างมาอย่างเงี้ยเขาควรจะได้อะไรไงบ้างและเขาต้องการฟ้องไหมถ้าเขาต้องการฟ้องเราก็จะมีแบบพิมพ์คำฟ้องให้นะเขาก็เพียงกรอกข้อความถ้ากรอกข้อความในแบบพิมพ์ไม่เป็นนิติกรก็คอยช่วยแนะนำเราเคยถึงขนาดว่าคนงานอาจารย์เขียนหนังสือไม่ได้แต่ฟ้องคดีแรงงานได้และเป็นคนงานก่อสร้างถูกเท่าแก่เลิกจ้างแล้วไม่จ่ายเงินมาถึงก็เขียนหนังสือไม่เป็นนิติกรก็บอกข้อจริงมาแล้วนิติกรก็ช่วยเขียนให้
2: ครับ
1: นะฮะเซ็นชื่อยังไม่เป็นอาจารย์ก็ให้เขาพิมพ์แปะโป้งก็สามารถฟ้องได
0: ้
1: คือมันก็เป็นสิ่งที่ดูแล้วมันเป็นสิ่งที่ความยุติธรรมที่เข้าถึงจริงอาจารย
0: ์คือไม่ต้องมีทนายได้เลย
1: ไม่ต้องครับ
0: เพราะระบบที่อาจารย์บอกมาสักครู
1: ่มันใช้ระบบไต่สวนแต่ก็ไม่ห้ามในการที่คู่ความจะมีทนายความนะครับ
0: ครับ
2: ครับ
1: แต่น้ำหนักไม่ได้อยู่ตรงนั้นเราไม่ต้องการให้แพ้ชนะในทางเทคนิคการต่อสู้คดีแต่เราต้องการให้แพ้ชนะในเนื้อของคดีจริง
2: ครับครับแล้วในปัจจุบันเนี่ยถึงก็คือมันมีการจ้างแรงงานที่เป็นคนต่างด้าวมากขึ้นนะครับอาจารย์ถ้าเปิดกรณีข้อพิพาทระหว่างลูกจ้างที่เป็นคนต่างด้าวกับนายจ้างที่เป็นคนไทยเนี่ยครับมันจะสามารถที่จะนำข้อพิพาทนี้เข้าสู่กระบวนการของศาลชำนาญพิเศษได้ไหมครับอาจารย์
1: คือไม่ว่าแรงงานไทยแรงงานต่างด้าวที่มาประกอบอาชีพในประเทศไทยเนี่ยรู้แล้วได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานของไทยแล้วก็ได้รับการคุ้มครองโดยศาลแรงงานนะครับเราจะแบ่งแรงงานต่างด้าวหรือแรงงานคนต่างชาติเนี่ยเป็นสองกลุ่
0: ม
1: ก็คือระดับบนกับระดับล่าง
0: ครับ
1: ระดับบนเนี่ยเรามีมานานแล้วครับนะพวกชาวต่างประเทศเช่นว่าชาวญี่ปุ่นนะชาวอเมริกาชาวอเมริกันนะครับหรือคนอังกฤษหรือพวกนี้มาทำงานเนี่ยพวกนี้ก็มีอยู่แล้วก็มีข้อพิพาทปลายแต่ว่าอีกกลุ่มนึงก็คือแรงงานที่ระดับพวกระดับล่างหน่อยระดับปฏิบัติการก็อาจจะเป็นเพื่อนๆบ้านเราที่เข้ามาพวกนี้ก็ได้รับการคุ้มครองเช่นกันแต่คดีถามว่าเยอะไหมเนี่ยผมเคยรับราชการอยู่ที่ศาลแรงงานภาค7ที่กาญจนบุรีตอนผมไปเนี่ยเข้าใจว่าคดีแรงงานน่าจะเยอะแดงต่างด้าวแต่ข้อที่จริงปรากฏว่ามีไม่มากมีไม่มากอาจจะเป็นเพราะว่าเขาอาจจะไม่
0: ทราบสิ
1: ทธิ์ไม่กล้าที่จะเข้ามาใช้สิทธิ
0: ์
1: แต่ผมฟังข่าวว่าเมื่อเร็วๆนี้ครับมีโรงงานที่กาญจนบุรีแล้วก็ใช้แรงงานชาวเมียนมาเนี่ยครับแล้วค้างจ่ายค่าจ้างประมาณสัก200กว่าคน3โรงงานนะอาจารย์เขาก็มาฟ้องที่ศาลแรงงานภาค7ศาลแรงงานภาค7ก็จัดนิติกรทำคำฟ้องทำอะไรให้แล้วก็เข้าสู่กระบวนการการไกล่เกลี่ยก็ได้รับการคุ้มครองเท่ากับลูกจ้างไทยครับอาจารย
0: ์อ๋อกระบวนการไกล่เกลี่ย

0: อันนี้ก็มีอยู่ในสารแรงงาน
1: ครับอันนี้หัวใจเลย
0: หัวใจเลยนะ
1: มาตรา38พรบจัดตั้งมาตรา43พรบจัดตั้งสารแรงงานเนี่ยบอกเลยว่าให้สารแรงงานพยายามไกล่เกลี่ยให้คู่ความเนี่ยรอมชอมกัน
0: คร
1: ับเพราะเน้นเรื่องแรงงานสัมพันธ
0: ์ครับ
1: งั้นการไกล่เกลี่ยนี่คือสาระสำคัญของคดีแรงงานแล้วก็เราก็มีการไก่เกียร์ในศาลสูงเนี่ยนะอาจารย
0: ์
1: อย่างในศาลอุทธรณ์คดีชำนาญพิเศษเนี่ยแม้แพ้ชนะในศาลต้นแล้วเนี่ยแล้วคดีอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลสูงเนี่ยถ้าคู่ความอยากจะคุยกันอีกเนี่ยศาลก็จะช่วยไก่เกียร์ให้เผื่อว่าเขาจะได้ยุติลงด้วยการพอใจทั้งสองฝ่าย
0: ครับหลายทางมันอยู่ที่ความพอใจนะ
2: ถูกต้องครับ
3: แล้วก็คือว่
0: าความเป็นธรรม
3: เป็นการรักษาความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างด้วยแม้ว่าจริงๆแล้วอาจจะเป็นข้อพิพาทกันแต่ว่าทุกอย่างถ้ามันจบลงเอยได้ด้วยดีสังคมเราก็น่าจะมีความสุขนะครับ
0: ครับ
3: ผมและสุดท้ายนี้นะครับก็ขอบพระคุณท่านอาจารย์พงษ์รัตน์เครือกลิ่นนะครับรองประธานศาลอุทธรณ์คดีชำนาญพิเศษแรงงานเป็นอย่างยิ่งนะครับที่วันนี้ให้ความรู้และเกี่ยวกับเรื่องแนวทางปฏิบัติต่างๆที่เกี่ยวกับคดีชำนาญพิเศษสารแรกของคดีแรงงานนะครับวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับ
1: ขอบคุณครับอาจารย์ครับอาจารย์ครับ
0: นี่คือบัลลังก์คุณธรรมนะครับเปิดประตูดูสารวันนี้เราพาไปดูสารชำนาญพิเศษนะครับซึ่งมีอยู่5ประเภทนะครับ5ลักษณะนะครับเกี่ยวกับแต่ละส่วนไม่ว่าจะเป็นแรงงานไม่ว่าจะเป็นภาษีใช่ไหมครับท่านอาจารย์แล้วก็ลมละลายนะฮะ
1: ทรัพย์สิน
0: ทางปัญญาทรัพย์สินทางปัญญานะครับแล้วก็สารเยาวชนและครอบครัวนะครับก็คงได้ความกระจ่างนะครับว่าในระบบของกระบวนการยุติธรรมหรือว่าศาลยุติธรรมเนี่ยนะครับยังมีศาลเฉพาะนะครับซึ่งอนาคตข้างหน้าคงจะมีมากกว่านี้อีกตามที่ท่านอาจารย์บอกไว้นะครับนั้นในวันนี้ก็ในส่วนของเปิดประตูดูศาลผ่านบัลลังก์คุณธรรมนั้นพบกับท่านผู้ชมด้วยสาระในเรื่องของสารแรงงานเท่านี้นะครับนั้นมีโอกาสก็พบกันใหม่ในครั้งหน้าครับ
4: พระราชบัญญัติจัดตั้งสารแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงานพุทธศักราช2522มาตรา38เมื่อโจทและจำเลยมาพร้อมกันแล้วให้สารแรงงานเรียให้คู่ความได้ตกลงกันหรือประนีประนอมยอมความกันโดยให้ถือว่าคดีแรงงานมีลักษณะพิเศษอันควรระงับลงได้ด้วยความเข้าใจอันดีต่อกันเพื่อที่ทั้งสองฝ่ายจะได้มีความสัมพันธ์กันต่อไปในการไกล่เกลี่ยของศาลแรงงานถ้าคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งร้องขอหรือเมื่อศาลแรงงานเห็นสมควรศาลแรงงานจะสั่งให้ดำเนินการเป็นการลับเฉพาะต่อหน้าคู่ความเท่านั้นก็ได้ในกรณีที่ศาลแรงงานได้ไกล่เกลี่ยแล้วแต่คู่ความไม่อาจตกลงกันหรือไม่อาจประนีประนอมยอมความกันได้ก็ให้ศาลแรงงานดำเนินกระบวนพิจารณาต่อไปมาตรา43ไม่ว่าการพิจารณาคดีจะดำเนินไปแล้วเพียงใดให้ศาลแรงงานมีอำนาจที่จะไกล่เกลี่ยให้คู่ความตกลงกันหรือประนีประนอมยอมความกันตามนัยยะที่บัญญัติไว้ในมาตรา38ได้เสมอศาลชำนาญพิเศษประกอบด้วย1ศาลแรงงานศาลแรงงานกลางและศาลแรงงานภาค 2. ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้ำระหว่างประเทศกลาง 3. ศาลล้มละลายกลาง 4. ศาลภาษีอากรกลาง 5. ศาลเยาวชนและครอบครัวศาลเยาวชนและครอบครัวกลางและศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสถานที่ตั้งของศาลแรงงานภาคภาค 1. จังหวัดสระบุรีภาค 2 จังหวัดชลบุรีภาค 3 จังหวัดนครราชสีมาภาค 4 จังหวัดอุดรธานีภาค 5 จังหวัดเชียงใหม่ภาค 6 จังหวัดนครสวรรค์ภาค 7 จังหวัดกาญจนบุรีภาค 8 จังหวัดภูเก็ตและภาค 9 จังหวัดสงขลา
5: โอ้ยไม่ได้นะเนี่ยเจ๊ถ้าพักอาทิตย์นึงเนี่ยงานก็ไม่ได้ทำเงินก็ไม่มีต้องเรียกร้องค่าเสียหาย
6: ช่วง
4: ผู้หญิงรู้ได
6: ้ผู้ชายรู้ดีให้ความรู้กฎหมายที่หลากหลายคลายปัญหาประชาชน
4: โดยเทรนเนอร์พี่ออยกับพี่แนนเป็นผู้แนะแนวทางให้ค่ะ
7: ค่ะพบกับพี่ออย
8: และพี่แนนอีกครั้งนะคะวันนี้พี่ออยเราก็มีละครนะคะมาให้ท่านผู้ชมได้ดูกันค่ะวันนี
7: ้ใช่แล้วค่ะเป็นเรื่องภัยใกล้ตัวนะคะ
8: ซึ่งอาจจะ

0: เกิดกับทุกคน
1: ใครก็ได้ที่เดินท้องถนนทั่วไป
0: ใช่ ค่ะชื่อ
1: นน
0: ตอนว่าอะไรคะพี่ออย
1: เป็นเรื่องท่อกทม.
0: ใครชดใช้ค่ะ
2: เจ๊จะไปไหนเนี่ย
3: จะไปรถเม
2: ล์เฮ้ยรถเมล์ไม่มีหรอกรถผิดกว่ารถเมล์จะมาสายนี่มอไซค์ผมนี่ปื๊ดปื๊ดปื๊ดนี่แป๊บเดียวถึงเชื่อผม
3: ก็อยากนั่งรถเมล์อ่ะ
2: แบบนี้ดีกว่าเช็คแคร์เต็มที่จะบอกให้ค่ารถไม่แพงด้วย
3: ไม่ไปจะรอรถเมล์
2: เชื่อผมเถอะแล้วจะเสียใจนะ
4: ซวยอย่างนี้เนี่ยคนเป็นร้อยเป็นพันนู่นอยู่ดีๆก็มาซวยที่ฉันเนี่ยโอ้ยระบมไปหมดเลยทั้งแขนทั้งขาเลยดูสิเนี่ยตายละทำมาหากินก็ไม่ได้ทำมาหากินโอ้ย
2: เจรอล่าอยู่ไหม
4: อยู่นี่
2: เอ้าอยู่นี่เหรอนึกว่าไม่อยู่นี่แต่ว่าอันนี้ก่อนของฝาก
4: อุ๊ยขอบคุณค่ะ
2: เดี๋ยวมาเอาคืนนะอะไรอ่ะเป็นไร
4: ตกท่อมานะสิสวยจริงเลย
2: แล้วเดินไหนแล้วเจ๊เลยตกท่อไปได้เนี่ย
4: ฮะก็ไม่รู้สิเนี่ยฉันว่าฉันเดินดีแล้วนะฝามันก็ไม่มีหรือเปล่าก็ไม่รู้อ่ะอยู่ดีมันก็วืดตกลงไปเลย
2: เหรอนี่แล้วสุขสภาพแผลเป็นงี้ท่อไม่แตกกระจายหมดเหรอเนี่ย
4: ท่อน่ะปกติแต่ขาฉันเนี่ยสิเนี่ยหมอบอกว่าดีนะเนี่ยกระดูกมันไม่ร้าวแต่เขาให้พักอาทิตย์นึง
2: อาทิตย์นึงเลยเหรอ
4: โอ้ทำมาหากินก็ไม่ได้ทำเนี่ย
2: โอ้ยไม่ได้นะเนี่ยเจ๊ถ้าพักอาทิตย์นึงเนี่ยงานก็ไม่ได้ทำเงินก็ไม่มีต้องเรียกร้องค่าเสียหาย
4: แล้วฉันจะไปเรียกร้องกับใครล่ะ
2: เจ้าของท่อไงกทมไง
4: กทมมันจะได้เหรอ
2: ได้สิก็ท่อเนี่ยเป็นของกรุงเทพมหานครใช่ป่ะเพราะฉะนั้นเจ๊เดินตกลงไปในท่อมันทำให้เจ๊บาดเจ็บแล้วก็ทำงานไม่ได้เสียรายได้เสียอาชีพตัวเองไปตั้งกี่วันต้องมานอนพักเจ็บขาตัวเองอีกไม่ได้ยังไงต้องเรียกร้อง
4: เอางั้นก็ได้นะแต่ลองปรึกษาพี่ออยกับพี่แนนก่อนดีกว่าไหม
2: ปรึกษาใครนะ
4: พี่ออยกับพี่แนน
2: เขาช่วยได
4: ้
2: หรอ
4: น่าจะได้นะ
2: ได้แน่นะพี่ออยพี่แนนครับในกรณีแบบนี้เนี่ยช่วยพวกผมได้ไหมครับเนี่ย
1: ค่ะคุณลอล่าอีกแล้ว
0: ค่ะ
1: เดินตกท่อกทม.ซะงั้นอาจจะเกิดจากตั้งแต่ตอนที่แล้วนะคะที่โดนยิงโดนลูกหลงมาก็เลยกำลังจะไปโรงพยาบาล
0: ชีวิตดูรันทดนะคะพี่ออยนะคะเรามาช่วยคุณลอล่าดีกว่าว่าอย่างนี้คุณลอล่าเนี่ยนะคะเขาจะสามารถเรียกค่าเสียหายกับใครหรือว่าจะเรียกร้องจากใครได้บ้างคะพี่ออย
1: แน่นอนนะคะท่อกทม.ชื่อท่อกทม.ชื่อก็บอกไว้แล้วว่าเป็นของกทม.นะคะเพราะฉะนั้นกทม.เนี่ยก็ต้องมีหน้าที่ดูแลรักษาท่อให้มันอยู่ในสภาพที่แบบสมบูรณ์ที่มันปิดอยู่แน่นหนาท่อเนี้ยมันไม่ควรจะเปิดทิ้งไว้
0: ทีนี้เราก็ต้องมาดูกันก่อนว่าไอการที่มันท่อมันเปิดเนี่ยนะคะมันเป็น
1: เปิดได้ยังไง
0: เปิดได้ยังไง
1: ท่อมันคงไม่เปิดเองใช่ไหม
0: ไม่ได้ไม่ได้ท่อไม่มีขาค่ะพี่ออยเพราะฉะนั้นต้องดูก่อนนะคะว่าเป็นลูกจ้างของกทม.ที่เขามาลอกท่อแล้วลืมปิดหรือเปล่าถ้าในกรณีแบบนั้นนะคะก็คือว่ากทม.ต้องรับผิดชอบนะคะ
1: ในแต่ทีนี้เราจะไปฟ้องกทม.รวมๆเลยไม่ได้เราก็ต้องหาตัวบุคคลให้ได้ก่อนนะคะซึ่งเมื่อเราฟ้องเนี่ยกทม.ก็จะไปไล่เบี้ยเอากับ
0: ลูกจ้าง
1: ที่คนนั้น
0: ค่ะใช่ค่ะแต่ถ้าเป็นกรณีที่เป็นใครก็ไม่รู้นะคะ
1: ไม่ใช่ลูกจ้างของกทม.ล่ะ
0: เป็นในกรณีเฉพาะนะคะมาเปิดเอาไว้ก็ต้องไปฟ้องไล่เบี้ยเอากับในกรณ
1: ีคนนั้นนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นความผิดฐานละเมิดได้เพราะว่าไปเปิดฝาท่อทำให้ผู้อื่นได้รับอันตราย
0: ค่ะ
1: ค่ะ
4: อุ้ยพี่นวดเลยค่ะ
2: ทำไมนวดนวด
4: เดี๋ยวแบ่งค่าเสียหายให้ค่ะ
2: จริงเปล่า
4: 5% ค่ะที่แนะนำค่ะ
2: ขอเป็น15
4: อุ้ย15นวดหัวใจหนูพี่เดือนค่ะ
2: อย่าดิเดี๋ยวมือขึ้นที่แบบ
3: หายไปไหนเนี่ยดูทิ้งร้านไว้เดี๋ยวเหอะเดี๋ยวเหอะ
2: เจ๊รอแป๊บนึงพี่หานางฟ้าก่อนนางฟ้าเขาอยากรอนี่เดี๋ยวมาหา 15% นะ
3: 15% ไงเนี่ย
2: อยู่นี่แหละ 15%
4: มาก่อนสิตายแล้วอะไรเนี่ย
5: มาด่าว่าท่านผู้ชมด้วยถ้อยคำหยาบคายต่างๆนานาค่ะอาจารย์กรณีอย่างนี้จะสามารถฟ้องร้องเขาฐานหมิ่นประมาทได้ไหมคะอาจารย
6: ์ช่วงกระดิ่งลั่นบ้านทนาย ขอให้สั่นกระดิ่งเขียนจดหมายมาปรึกษาเราได้ทุกเวลากับทนายวันชัยสอนสิริ
7: และรองศาสตราจารย์สุจินตนาชุมวิสุทธิ์รอไขข้อข้องใจอยู่ค่ะ
5: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะ
2: สวัสดีครับ
5: ช่วงนี้ก็พบกับเราสองคนอีกครั้งนะคะในช่วง
2: กระดิ่งลั่นบ้านทนายแม่ยิ่งตียิ่งมัน
5: วันนี้มีถามด้วยใช่ไหมอาจารย
2: ์เอาว่ามาเลย
5: อาจารย์ครับเมื่อวันก่อนนั้นเราเคยคุยให้ฟังถึงเรื่องหมิ่นประมาทนะคะอาจารย์วันนี้มีท่านผู้ชมถามมาเลยค่ะอาจารย์คะเรื่องหมิ่นประมาทนี่นะคะท่านผู้ชมเล่ามาบอกมีคนมาด่าว่าท่านผู้ชมด้วยถ้อยคำหยาบคายต่างๆนานาค่ะอาจารย์แล้วไม่ใช่ด่าธรรมดานะคะลงโพสต์ลงเฟซบุ๊กด้วยอาจารย์ค่ะอาจารย์เสร็จแล้วก็มาด่าว่าต่างๆใช้ถ้อยคำหยาบคายว่าท่านผู้ชมเนี่ยไม่ยอมชำระเงินให้เขาแต่ท่านผู้ชมบอกว่าชำระแล้วแต่ยังชำระไม่หมดค่ะอาจารย์แล้วก็ปรากฏว่าไอ้คนนั้นเนี่ยที่ด่าเนี่ยเอาชื่อท่านผู้ชมนามสกุลจริงชื่อจริงท่านผู้ชมเนี่ยลงไปด้วยอะสิคะอาจารย
2: ์
5: ท่านผู้ชมก็เลยถามมาว่ากรณีอย่างนี้จะสามารถฟ้องร้องเขาฐานหมิ่นประมาทได้มั้ยอ่ะคะอาจารย์
2: ชื่ออะไรแม่มณีป่ะ
5: เอาไม่ใช่โอ้ไม่ใช่
2: เหรอรู้แม่อะไรนะ
5: ค่ะ
2: ศิลามณี
5: อะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย
2: ์เอาอย่างนี้อาจารย
5: ์ค่ะ
2: มันมีอยู่ 2-3 เรื่อง
5: ค่ะ
2: นะเรื่องที่1
5: ค่ะ
2: ทวงหนี้กันลำพังเดี๋ยวต้องแยก2อันทัดด่ากันแบบประเภทสัตว์เดรัจฉานหรือด่ากันประเภทสัตว์ประเภทเปรตประเภทนู่นนี่นะตัวสัตว์เลื้อยคลานอะไรต่างๆเหล่านี้เขาเรียกว่าดูหมิ่นด่ากันอย่างนี้เรียกว่าดูหมิ่นอยู่ๆด่าไอ้ชาติหมามีใครเชื่อไหมว่าเป็นชาติหมา
5: อ๋อค่ะไม่มีใครเชื่อ
2: ยูยูดาไอ้ตะกวด
5: อ๋อค่ะ
2: อย่างเนี้ยเป็นดูหมิ่นปรับไม่กี่สตางค์หรอก
5: ค่ะ
2: 400 500 1,000 ครึ่งพันนะอาจารย
5: ์ค่ะ
2: ดังนั้นเวลาด่าเนี่ยต้องเข้าใจว่าอันเนี้ยคือดูหมิ่น
5: ดูหมิ่นค่ะ
2: เปรตใครเชื่อว่าเป็นเปรต
5: อ๋อใ
2: ช่ป่ะ
5: ใช่ค่ะอาจารย์ค่ะ
2: แต่อาจารย์ด่าว่าไอ้หมอนี่เป็นคนเลว
5: ค
2: นชั่ว
5: ค่ะ
2: อย่างนี้ไม่ใช่ดูหมิ่นแล้ว
5: ค่ะ
2: คนอื่นได้ยินก็เป็นหมิ่นประมาท
5: อ๋อค่ะ
2: หมิ่นประมาทอย่างที่ว่าถ้าด่ากันธรรมดาธรรมดาในพวกหมู่เรา4คน5คนก็แค่ติดคุกไม่เกินปีหนึ่ง
5: ค่ะ
2: เพราะไปด่าเขาว่าชั่วว่าเลว
5: ค่ะ
2: นะแต่ถ้าถึงขนาดเอาไปลงเฟซบุ๊ก
5: ค่ะ
2: ส่งไลน
5: ์
2: บอกชื่อบอกนามสกุลเสร็จแล้วบอกว่าไอ้หมอนี่เป็นคนเลวเป็นหนี้แล้วไม่ยอมจ่าย
5: ค่ะ
2: โอ้โหอาจารย์ผิดฐานหมิ่นประมาทโทษจำคุกเพราะโฆษณาประชาสัมพันธ
5: ์
2: ทางไลน์ทางสื่ออะไรต่างๆอย่างนี้โทษจำคุก2ปีกลับ 200,000 บาท
5: อ๋อค่ะ
2: เท่านั้นไม่พอ
5: โดนอีกเหรอคะ
2: โดนข้อหาทวงหนี้โดยการประจาน
5: เออ
2: เ
5: ออใช่
2: เพราะการทวงหนี้เนี่ยอาจารย์ไปเที่ยวเอาคนมาประจานไม่ได้นะ
5: อ
2: าจารย์เป็นหนี้ผมแล้วผมเขียนติดโฆษณาที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยอาจารย์สุจินตนาเป็นหนี้ทนายวันชัย 50,000 แล้วก็ไม่ยอมใช้
5: อู้ตายแล้วต่อไม่กล้าไปไหนเลยอ่ะ
2: อาจารย์เห็นมั้ยอย่างนี
5: ้ค่ะ
2: อย่างนี้เขาถือว่ามีความผิดฐานทวงหนี้โดยการประจานมีโทษหนักนะ
5: ค่ะ
2: เพราะฉะนั้นกรณีอย่างนี้มีความผิดหลายเด้งมาก
5: ค่ะ
2: เด้งที่1
5: ค่ะ
2: คือหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณา
5: ค่ะ
2: ประการที่2
5: ค่ะ
2: มีความผิดฐานทวงหนี้ด้วยการประจาน
5: โอ้โห
2: นะฮะดังนั้นทางแพ่งอาจจะโดนอีกนะ
5: ค่ะ
2: เพราะการทำอย่างนี้ทำให้ศิลามณีเสียหายไหมอาจารย
5: ์อ๋อ
2: ต่อไปนางศิลามณีไปที่ไหนคนก็รู้เลยว่าเยนี่หน้าด้านเป็นหนี้แล้วไม่ใช่เขา
5: อ๋อค่ะ
2: เพราะฉะนั้นอย่าทำอย่างนี
5: ้
2: อยากจะทวงหนี้ต้องกระซิบเบา
5: ๆชำระหนี้นะ อะไรแบบน
2: ี้แม่กันตอนกู้
5: อ๋อ
2: เป็นศัตรูกันตอนทวง
5: โอ้ใช่ค่ะอาจารย์คะท่านผู้ชมก็คงได้รับคำตอบแล้วนะคะกรณีอย่างนี้สามารถที่จะไปฟ้องร้องดำเนินคดีกับคนที่ทำได้ค่ะวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะเราสองคนคงต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ

0: และทั้งหมดนี้คือรายการกฎหมายเพื่อประชาชน
1: เป็นรายการที่ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องทางด้านกฎหมาย
2: และตระหนักรู้ข้อกฎหมายและความผิดด้านต่างๆที่อาจพบเห็นได้ในชีวิตประจำวันค่ะ
3: เพื่อเป็นการป้องกันเหตุการณ์ต่างๆก่อนที่ภัยนั้นจะมาถึงค่ะ
0: และพบกับรายการกฎหมายเพื่อประชาชนได้ใหม่สำหรับวันนี
4: ้สวัสดีครับ

0: ากคดีปกครองตอนผิดไหมที่ไม่ขยายเขตไฟฟ้าให้ผู้ขอคดีปกครองเรื่องนี้เป็นเรื่องของคุณป้าพุทธซ้อนที่ได้ยื่นคำขอต่อการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้มีการขยายเขตไฟฟ้ามายังบริเวณที่พักอาศัยของตนแต่หลังจากที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ดำเนินการตรวจสอบได้แจ้งเงื่อนไขการขยายเขตไฟฟ้าให้ป้าพุทธซ้อนทราบว่าบริเวณที่ขอใช้ไฟฟ้าเป็นสถานประกอบกิจการเรียกว่ารีสอร์ทซึ่งมีการซื้อขายให้บุคคลอื่นเช่าพักอาศัยการขยายเขตไฟฟ้าในบริเวณดังกล่าวจึงไม่ใช่การดำเนินการเพื่อประชาชนที่เดือดร้อนจากการที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ในบ้านพักอาศัยและหากจะดำเนินการขยายเขตไฟฟ้าในบริเวณดังกล่าวป้าพุทธซ้อนต้องเป็นผู้ลงทุนเองโดยต้องเสียค่าใช้จ่ายเป็นจำนวนเงิน 568,707.14 บาทป้าพุทธซ้อนจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองขอให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคดำเนินการขยายเขตไฟฟ้าและออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าผู้ถูกฟ้องคดีได้แบ่งผู้ใช้ไฟฟ้าออกเป็น2ประเภทคือผู้ขอใช้ไฟฟ้าเพื่อที่อยู่อาศัยหรือเพื่อการเกษตรและผู้ขอใช้ไฟฟ้าเพื่อประกอบกิจการธุรกิจเมื่อสถานที่ขอขยายเขตไฟฟ้าของผู้ฟ้องคดีไม่อยู่ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและเป็นการขอใช้ไฟฟ้าเพื่อการประกอบกิจการในเชิงธุรกิจไม่ใช่เป็นการปลูกบ้านเพื่อพักอาศัยหรือทำการเกษตรการขอขยายเขตไฟฟ้าจึงเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ฟ้องคดีในการประกอบธุรกิจเป็นการเฉพาะซึ่งต้องดำเนินการขยายเขตไฟฟ้าตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดดังนั้นการที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้แจ้งรายละเอียดการคิดค่าใช้จ่ายจากผู้ฟ้องคดีตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้อันเป็นหลักเกณฑ์ที่ใช้กับบุคคลทั่วไปที่มีคำขอขยายเขตไฟฟ้าในลักษณะเดียวกันการดำเนินการดังกล่าวจึงไม่เป็นการปฏิบัติต่อบุคคลประเภทเดียวกันให้แตกต่างกันในสาระสำคัญอันเป็นการเลือกปฏิบัติแต่อย่างใดการที่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่ดำเนินการติดตั้งพร้อมจ่ายไฟฟ้าให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามคำขอก็เนื่องจากไม่มีการชำระเงินตามหลักเกณฑ์ที่ผู้ถูกฟ้องคดีกำหนดการกระทำดังกล่าวจึงชอบด้วยกฎหมายและไม่เป็นการกระทำละเมิดแต่อย่างใดพิพากษายกฟ้องข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355
1: รู้หรือไม่ตอนเมื่อกฎหมายมิได้กำหนดวิธีโต้แย้งไว้รู้หรือไม่ในการฟ้องคดีปกครองนั้นหากกฎหมายไม่ได้กำหนดขั้นตอนหรือวิธีการโต้แย้งคัดค้านการกระทำของหน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้โดยเฉพาะเช่นคำสั่งไม่อนุญาตหรือคำวินิจฉัยอุทธรณ์และเป็นคำสั่งที่ไม่ได้ออกโดยคณะกรรมการหรือรัฐมนตรีผู้ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากคำสั่งนั้นจะต้องยื่นอุทธรณ์ต่อเจ้าหน้าที่ผู้ทำคำสั่งภายใน15วันนับแต่วันที่ตนได้รับแจ้งคำสั่งเสียก่อนเมื่อไม่พอใจผลการวินิจฉัยอุทธรณ์หรือเจ้าหน้าที่ไม่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์ภายในกำหนดเวลาจึงจะสามารถนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองได้ศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: วัสดีค่ะ
1: ขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการกฎหมายเพื่อประชาชนรูปแบบใหม่ให้ความรู้กฎหมายที่หลากหลายคลายปัญหาประชาชน
2: หากใครอยากรู้เรื่องกฎหมาย
0: เรียนที่สาขาวิชานิติศาสตร
2: ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: หลักสูตรมาตรฐาน
1: อาจารย์พร้อมให้
2: ใส่ใจประสบการณ
4: ์มาตรา38พรบจัดตั้งมาตรา43พรบจัดตั้งศาลแรงงานเนี่ยบอกเลยว่าให้ศาลแรงงานพยายามไกล่เกลี่ยให้คู่ความเนี่ยรอมชอมกัน
5: ช่วงบัลลังก์คุณธรรมเปิดประตูดูศาลผ่านบัลลังก์คุณธรรมมสท.กับรองศาสตราจารย์ศิริศักดิ์สุภมนตรีและผู้ช่วยศาสตราจารย์วิวิธวงศ์ทิพย
1: ์ครับกลับมาพบกับรายการกฎหมายเพื่อประชาชนนะครับโดยผ่านบัลลังก์คุณธรรมเราเปิดประตูเนี่ยดูศาลผ่านกระบวนการยุติธรรมต่างๆเหล่านั้นทุกเกือบจะทุกภาคแล้วนะฮะแล้วก็สัปดาห์ที่แล้วเราได้คุยกันในเรื่องของศาลชำนาญพิเศษก็คือศาลแรงงานวันนี้ก็คงจะมาต่อกันในเรื่องของศาลชำนาญพิเศษนะครับซึ่งเป็นศาลที่อยู่ในหนึ่งในศาลยุติธรรมนะครับแต่มีลักษณะพิเศษนั้นจะมีสาระในตัวรายละเอียดขั้นตอนกระบวนการต่างๆเหล่านั้นนะครับวันนี้ก็จะได้สาระในส่วนของศาลชำนาญพิเศษแรงงานกันต่อครับ
4: ส่วนภาค6ก็จะลงมาหน่อยไปตั้งที่นครสวรรค์
1: ครับ
4: ก็จัดการกับคดีภาคกลางตอนบนภาคเหนือตอนล่าง
1: ตอนล่าง
4: เราก็วางหลักไอ้นี่ฮะส่วนภาค7นี่เราก็ไปตั้งที่ภาคตะวันตกไปตั้งที่กาญจนบุรีนะก็จะยาวไปถึงประจวบนะแล้วก็พอภาค8ภาค9ก็ไปตั้งที่ภาคใต้ภาค8ก็ไปตั้งภูเก็ตฝั่งอันดามันภาค9ไว้ตั้งสงขลา
1: ครับ
4: เพราะฉะนั้นวิธีคิดก็คือว่าสถานประกอบการลูกจ้างอยู่ที่ไหนแล้วมีข้อพิพาทก็ฟ้องยังศาลแรงงานที่สถานประกอบการตั้งอยู
2: ่ครับเรียกง่ายๆว่าใกล้ที่ไหนก็ไปที่นั่น
4: ใช่ครับ
1: ให้บริการเลยนะถือว่า
4: เพราะอันนี้มันเป็นเท่าเป็นตัวชี้วัดก็ต้องถือว่าเป็นตัวชี้วัดที่ประสบความสำเร็จนะอาจารย์คือก่อนตั้งศาลแรงงานเนี่ยผมเรียนงี้ว่าศาลแรงงานเนี่ยศาลแรงงานกลางเปิดครั้งแรก23เมษายน2523ถามว่าก่อนหน้านั้นคดีแรงงานเนี่ยพิจารณาโดยศาลยุติธรรมทั่วไปเนี่ยคดีแทบไม่มีเลยอาจารย์คดีที่ลูกจ้างฟ้องนายจ้างเนี่ยเพราะว่าคดีทั่วไปเนี่ยเขาต้องจ้างทนายความเขาต้องเสียค่าขึ้นศาลซึ่งศักยภาพของลูกจ้างในการเข้าสู่ความยุติธรรมเนี่ยเป็นไปได้น้อยมาก
2: เสียเปรียบด้วยใช่ไหมอาจารย์
4: ใช่ครับพอเวลาตั้งศาลแรงงานในปี23ปุ๊บเนี่ยสถิติ

0: คดีปีแรกเนี่ยประมาณสัก 2,000 เรื่องอาจารย์
1: โอ้ครับ
0: แล้วก็มันก็ไต่ระดับขึ้นไปเรื่อยๆพอประมาณสักปี2503 30 31 32อะไรเงี้ยมันจะแตะหลักหมื่นเรื่องพอช่วงวิกฤตต้มยำกุ้งปี2541ประมาณ 20,000 กว่าเรื่องอาจารย์ลองเอาวันทำการหารนะวันทำการที่หักเสาร์อาทิตย์แล้วหารต่อคดี 20,000 กว่าเรื่องมันเป็นคดีที่เยอะมากแต่อย่างน้อยมันก็แสดงให้เห็นว่าอย่างน้อยการเข้าถึงความยุติธรรมมันเป็นจริงเพราะถ้าเกิดว่ามันไม่เป็นจริงเนี่ยเราถึงเราตั้งดียังไงก็แล้วแต่แต่ถ้าลูกจ้างมันเข้าถึงไม่ได้เนี่ยมันก็จะบอกว่าสิ่งนั้นยุติธรรมมันก็ไม่ได้ครับ
2: ครับแล้วประเภทของคดีความนะครับที่เข้ามาสู่ระบบของศาลชำนาญพิเศษอย่างศาลแรงงานเนี่ยฮะมันมีคดีประเภทไหนบ้างครับ
0: ครับคือเราแบ่งแรงงานเนี่ยปัจจุบันเราแบ่งเป็น2ภาคนะอาจารย
1: ์
0: ภาคแรกคือภาครัฐวิสาหกิจนะพวกรัฐวิสาหกิจที่มีข้อพิพาทที่ก็ฟ้องศาลแรงงานนะคร
2: ับ
0: ส่วนอีกภาคนึงคือภาคเอกชนภาคเอกชนก็เป็นเช่นคดีเกี่ยวกับเรื่องค่าจ้างค้างจ่ายค่าล่วงเวลานะครับหรือว่าแม้กระทั่งเงินจากการเลิกจ้างนะครับช่วงนี้ก็มีคดี
1: เยอะ
0: เพราะว่าอาจจะเป็นผลอย่างเช่นในกลุ่มสื่อสารเนี่ยครับ เราคงฟังข่าวพวกทีวีดิจิตอลพวกนี้ครับ
2: ที่มีการปิดตัว
0: กันนะพวกนี้ก็จะมาเป็นกลุ่มนะครับมาฟ้องที่ศาลแรงงานพวกนี้ก็จะเป็นคดีแรงงานที่เราทำกัน
1: เอ๊ะถ้ามาเป็นกลุ่มแบบนี้เรามันเป็นคดีเดียวไหมหรือว่าต่างคนต้องต่างแยกฟ้องกัน
0: คือวิธีการก็คือจะฟ้องรวมกันเป็นคดีเดียวก็ได้ครับหรือจะฟ้องแยกก็ได
1: ้
0: คือศาลแรงงานเนี่ยเราจัดการกับคดีกลุ่มแบบนี้จนชำนาญ อย่างเช่นโรงงานหนึ่งนายจ้างปิดโรงงานมีคนงาน 4-500 คนตกงานเราจะดีลกับคน 4-500 คนยังไงวิธีการก็คือว่าเราก็จะมีแบบพิมพ์คำฟ้องให้ไม่ต้องมีทนายความนะฮะเพราะความสามารถในการไปหาทนายความและเสียค่าว่าความก็คงไม่มีลูกจ้างที่ตกงานก็สามารถมายังศาลแรงงานแล้วศาลแรงงานจะมีเจ้าหน้าที่เรียกว่านิติกร
1: ครับ
0: นิติกรเนี่ยก็เป็น legal officer ครับหมายว่าเขาจะเป็นนักกฎหมายแรงงาน
1: ครับ
0: แล้วทำหน้าที่ให้คำแนะนำนะบอกเลยว่าเขาถูกเลิกจ้างมาอย่างเงี้ยเขาควรจะได้อะไรไงบ้างและเขาต้องการฟ้องไหมถ้าเขาต้องการฟ้องเราก็จะมีแบบพิมพ์คำฟ้องให้นะเขาก็เพียงกรอกข้อความถ้ากรอกข้อความในแบบพิมพ์ไม่เป็นนิติกรก็คอยช่วยแนะนำเราเคยถึงขนาดว่าคนงานอาจารย์เขียนหนังสือไม่ได้แต่ฟ้องคดีแรงงานได้แต่เป็นคนงานก่อสร้างถูกเท่าแก่เลิกจ้างแล้วไม่จ่ายเงินมาถึงก็เขียนหนังสือไม่เป็นนิติกรก็บอกข้อจริงเลยแล้วนิติกรก็ช่วยเขียนให้นะฮะเซ็นชื่อยังไม่เป็นอาจารย์ก็ให้เขาพิมพ์แปะโป้งก็สามารถฟ้องได
1: ้
0: คือมันก็เป็นสิ่งที่ดูแล้วมันเป็นสิ่งที่ความยุติธรรมที่เข้าถึงจริงอาจารย
1: ์คือไม่ต้องมีทนายได้เลย
0: ไม่ต้องครับ
1: เพราะระบบที่อาจารย์บอกมาสักครู
0: ่มันใช้ระบบไต่สวนแต่ก็ไม่ห้ามในการที่คู่ความจะมีทนายความนะครับ
1: ครับครับ
0: แต่น้ำหนักไม่ได้อยู่ตรงนั้นเราไม่ต้องการให้แพ้ชนะในทางเทคนิคการต่อสู้คดีแต่เราต้องการให้แพ้ชนะในเนื้อของคดีจริง
1: ครับครับ
2: แล้วในปัจจุบันเนี่ยเท่าที่เห็นก็คือมันมีการจ้างแรงงานที่เป็นคนต่างด้าวมากขึ้นนะครับอาจารย์ถ้าเปิดกรณีข้อพิพาทระหว่างลูกจ้างที่เป็นคนต่างด้าวกับนายจ้างที่เป็นคนไทยเนี่ยครับมันจะสามารถที่จะนำข้อพิพาทนี้เข้าสู่กระบวนการของศาลชำนาญพิเศษได้ไหมอาจารย
0: ์คือไม่ว่าแรงงานไทยแรงงานต่างด้าวที่มาประกอบอาชีพในประเทศไทยเนี่ยรู้แล้วได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานของไทยแล้วก็ได้รับการคุ้มครองโดยศาลแรงงานนะครับเราจะแบ่งแรงงานต่างด้าวหรือแรงงานคนต่างชาติเนี่ยเป็นสองกลุ่
1: ม
0: ก็คือระดับบนกับระดับล่าง
1: ครับ
0: ระดับบนเนี่ยเรามีมานานแล้วครับนะพวกชาวต่างประเทศเช่นว่าชาวญี่ปุ่นนะชาวอเมริกาชาวอเมริกันนะครับหรือคนอังกฤษหรือพวกนี้มาทำงานเนี่ยพวกนี้ก็มีอยู่แล้วก็มีข้อพิพาทปลายแต่ว่าอีกกลุ่มนึงก็คือแรงงานที่ระดับพวกระดับล่างหน่อยระดับปฏิบัติการก็อาจจะเป็นเพื่อนๆบ้านเราที่เข้ามาพวกนี้ก็ได้รับการคุ้มครองเช่นกันแต่คดีถามว่าเยอะไหมเนี่ยผมเคยรับราชการอยู่ที่ศาลแรงงานภาค7ที่กาญจนบุรีตอนผมไปเนี่ยเข้าใจว่าคดีแรงงานน่าจะเยอะแดงต่างด้าวแต่ข้อที่จริงปรากฏว่ามีไม่มากมีไม่มากอาจจะเป็นเพราะว่าเขาอาจจะไม่กล้าที่จะเข้ามาใช้สิทธิ
1: ์
0: แต่ผมฟังข่าวว่าเมื่อเร็วๆนี้ครับมีโรงงานที่กาญจนบุรีแล้วก็ใช้แรงงานชาวเมียนมาเนี่ยครับแล้วค้างจ่ายค่าจ้างประมาณสัก200กว่าคนสามโรงงานนะอาจารย์เขาก็มาฟ้องที่ศาลแรงงานภาค7ศาลแรงงานภาค7ก็จัดนิติกรทำคำฟ้องทำอะไรให้แล้วก็เข้าสู่กระบวนการการไกล่เกลี่ย ก็ได้รับการคุ้มครองเท่ากับลูกจ้างไทยครับอาจารย
1: ์อ๋อกระบวนการเกณฑ์นี้ก็มีอยู่ในสารแรงงาน
0: ครับอันนี้หัวใจเลยครับ
1: หัวใจเลยนะ
0: มาตรา38พรบจัดตั้งมาตรา43พรบจัดตั้งสารแรงงานเนี่ยบอกเลยว่าให้สารแรงงานพยายามไก่เกลี่ยให้คู่ความเนี่ยรอมชอมกัน
1: คร
0: ับ เพราะเน้นเรื่องแรงงานสัมพันธ
1: ์ครับ
0: งั้นการไก่เกลี่ยนี่คือสาระสำคัญของคดีแรงงานแล้วก็เราก็มีการไก่เกลี่ยในศาลสูงเนี่ยนะอาจารย
1: ์
0: อย่างในศาลอุทธรณ์คดีชำนาญพิเศษเนี่ยแม้แพ้ชนะในศาลต้นแล้วเนี่ยแล้วคดีอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลสูงเนี่ยถ้าคู่ความอยากจะคุยกันอีกเนี่ยศาลก็จะช่วยไก่เกลี่ยให้เผื่อว่าเขาจะได้ยุติลงด้วยการพอใจทั้งสองฝ่าย
2: ครับครับ
1: หลายทางมันอยู่ที่ความพอใจนะ
0: ถูกต้องคร
2: ับ แล้วก็คือว่า
1: ความเป็นธรรม
2: เป็นการรักษาพันธุ์ที่ดีระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างด้วยแม้ว่าจริงๆแล้วอาจจะเป็นข้อพิพาทกันแต่ว่าทุกอย่างถ้ามันจบลงเอยได้ด้วยดีสังคมเราก็น่าจะมีความสุขนะครับ
1: ครับ
2: ครับผมและสุดท้ายนี้นะครับก็ขอบพระคุณท่านอาจารย์พงษ์รัตน์เครือกลิ่นนะครับรองประธานศาลอุทธรณ์คดีชำนาญพิเศษแรงงานเป็นอย่างยิ่งนะครับที่วันนี้ให้ความรู้และเกี่ยวกับเรื่องแนวทางปฏิบัติต่างๆที่เกี่ยวกับคดีชำนาญพิเศษศาลและของคดีแรงงานนะครับวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับ
0: ขอบพระคุณครับอาจารย์ครับอาจารย์ครับ
1: นี่คือบัลลังก์คุณธรรมนะครับเปิดประตูดูศาลวันนี้เราพาไปดูศาลชำนาญพิเศษนะครับซึ่งมีอยู่5ประเภทนะครับ5ลักษณะนะครับเกี่ยวกับแต่ละส่วนไม่ว่าจะเป็นแรงงานไม่ว่าจะเป็นภาษีใช่ไหมครับท่านอาจารย์แล้วก็ลมละลายนะฮะ
0: ทรัพย์สินทางปัญญา
1: ทรัพย์สินทางปัญญานะครับแล้วก็ศาลเยาวชนและครอบครัวนะครับก็คงได้ความกระจ่างนะครับว่าในระบบของกระบวนการยุติธรรมหรือว่าศาลยุติธรรมเนี่ยนะครับยังมีศาลเฉพาะนะครับซึ่งอนาคตข้างหน้าคงจะมีมากกว่านี้อีกตามที่ท่านอาจารย์บอกไว้นะครับนั้นในวันนี้ก็ในส่วนของเปิดประตูดูศาลผ่านบัลลังก์คุณธรรมนั้นพบกับท่านผู้ชมด้วยสาระในเรื่องของศาลแรงงานเท่านี้นะครับนั้นมีโอกาสก็พบกันใหม่ในครั้งหน้าครับ
3: พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงานพุทธศักราช2522มาตรา38เมื่อโจทก์และจำเลยมาพร้อมกันแล้วให้ศาลแรงงานไกล่เกลี่ยให้คู่ความได้ตกลงกันหรือประนีประนอมยอมความกันโดยให้ถือว่าคดีแรงงานมีลักษณะพิเศษอันควรระงับลงได้ด้วยความเข้าใจอันดีต่อกันเพื่อที่ทั้งสองฝ่ายจะได้มีความสัมพันธ์กันต่อไปในการไกล่เกลี่ยของศาลแรงงานถ้าคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งร้องขอหรือเมื่อศาลแรงงานเห็นสมควรศาลแรงงานจะสั่งให้ดำเนินการเป็นการลับเฉพาะต่อหน้าคู่ความเท่านั้นก็ได้ในกรณีที่ศาลแรงงานได้ไกล่เกลี่ยแล้วแต่คู่ความไม่อาจตกลงกันหรือไม่อาจประนีประนอมยอมความกันได้ก็ให้ศาลแรงงานดำเนินกระบวนพิจารณาต่อไปมาตรา43ไม่ว่าการพิจารณาคดีจะดำเนินไปแล้วเพียงใดให้ศาลแรงงานมีอำนาจที่จะไกล่เกลี่ยให้คู่ความตกลงกันหรือประนีประนอมยอมความกันตามนัยยะที่บัญญัติไว้ในมาตรา38ได้เสมอศาลชำนาญพิเศษประกอบด้วย1ศาลแรงงานศาลแรงงานกลางและศาลแรงงานภาค 2. ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้ำระหว่างประเทศกลาง 3. ศาลล้มละลายกลาง 4. ศาลภาษีอากรกลาง 5. ศาลเยาวชนและครอบครัวศาลเยาวชนและครอบครัวกลางและศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสถานที่ตั้งของศาลแรงงานภาคภาค 1. จังหวัดสระบุรีภาค 2 จังหวัดชลบุรีภาค 3 จังหวัดนครราชสีมาภาค 4 จังหวัดอุดรธานีภาค 5 จังหวัดเชียงใหม่ภาค 6 จังหวัดนครสวรรค์ภาค 7 จังหวัดกาญจนบุรีภาค 8 จังหวัดภูเก็ตและภาค 9 จังหวัดสงขลา
4: โอ้ยไม่ได้นะเนี่ยเจ๊ถ้าพักอาทิตย์นึงเนี่ยงานก็ไม่ได้ทำเงินก็ไม่มีต้องเรียกร้องค่าเสียหาย
5: ช่วง
6: ผู้หญิงรู้ได
5: ้ผู้ชายรู้ดีให้ความรู้กฎหมายที่หลากหลายคลายปัญหาประชาชน
6: โดยเทรนเนอร์พี่ออยกับพี่แนนเป็นผู้แนะแนวทางให้ค่ะ
7: ค่ะพบกับพี่ออย
8: และพี่แนนอีกครั้งนะคะวันนี้พี่ออยเราก็มีละครนะคะมาให้ท่านผู้ชมได้ดูกันค่ะวันนี้
7: ใช่แล้วค่ะเป็นเรื่อง

0: ไข่ใกล้ตัวนะคะ
1: ซึ่งอาจจะเกิดกับทุกคนทุกคนได้
0: ใช่ก็ได้ที่เดินท้องถนนทั่วไป
1: ใช่ค่ะชื่อตอนว่าอะไรคะพี่ออย
0: เป็นเรื่องท่อกทม.
1: ใครชดใช้ค่ะ
2: เจ๊จะไปไหนเนี่ย
3: จะไปรถเม
2: ย์เฮ้ยรถเมย์ไม่มีหรอกรถผิดกว่ารถเมย์จะมาสายนี่มอเตอร์ไซค์ผมนี่ปื๊ดปื๊ดปื๊ดนี่แป๊บเดียวถึงเชื่อผม
3: ก็อยากนั่งรถเมย์อ่ะ
2: แบบนี้ดีกว่าเช็คแคร์เต็มที่จะบอกให้ค่ารถไม่แพงด้วย
3: ไม่ไปจะรอรถเมย
2: ์เชื่อผมเถอะเราจะเสียใจนะ
4: ซวยอย่างนี้เนี่ยคนเป็นร้อยเป็นพันด้วยอยู่ดีๆก็มาซวยที่ฉันเนี่ยโอ้ยระบมไปหมดเลยทั้งแขนทั้งขาเลยดูสิเนี่ยตายละทำมาหากินก็ไม่ได้ทำมาหากินโอ้ย
2: เจรอละอยู่ไหมอ
4: ยู่นี่
2: เอ้าอยู่นี่เหรอนึกว่าไม่อยู่นี่แต่ว่าอันนี้ก่อนของฝาก
4: อุ๊ยขอบคุณค่ะ
2: เดี๋ยวมาเอาคืนนะอะไรอ่ะเป็นไร
4: ตกท่อมานะสิสวยจริงเลย
2: แล้วเดินดีท่าไหนล่ะเจ๊เลยตกท่อไปได้เนี่ย
4: ฮะก็ไม่รู้สิเนี่ยฉันว่าฉันเดินดีแล้วนะฝามันก็ไม่มีหรือเปล่าก็ไม่รู้อ่ะอยู่ดีมันก็วืดตกลงไปเลย
2: เหรอนี่แล้วสุขสภาพแผลเป็นงี้ท่อไม่แตกกระจายหมดเหรอเนี่ย
4: ท่อน่ะปกติแต่ขาฉันเนี่ยสิเนี่ยหมอบอกว่าดีนะเนี่ยกระดูกมันไม่ร้าวแต่เขาให้พักอาทิตย์นึง
2: อาทิตย์นึงเลยเหรอ
4: โอ้ทำมาหากินก็ไม่ได้ทำเนี่ย
2: โอ้ยไม่ได้นะเนี่ยเจ๊ถ้าพักอาทิตย์นึงเนี่ยงานก็ไม่ได้ทำเงินก็ไม่มีต้องเรียกร้องค่าเสียหาย
4: แล้วฉันจะไปเรียกร้องกับใครล่ะ
2: เนาะเจ้าของท่อไงกทม.ไง
4: กทม.มันจะได้เหรอ
2: ได้สิก็ท่อเนี่ยเป็นของกรุงเทพมหานครใช่ป่ะเพราะฉะนั้นเจ๊เดินตกลงไปในท่อมันทำให้เจ๊บาดเจ็บแล้วก็ทำงานไม่ได้เสียรายได้เสียอาชีพตัวเองไปตั้งกี่วันต้องมานอนพักเจ็บขาตัวเองอีกไม่ได้ยังไงต้องเรียกร้อง
4: เอางั้นก็ได้นะแต่ลองปรึกษาพี่ออยกับพี่แนนก่อนดีกว่าไหม
2: ปรึกษาใครนะ
4: พี่ออยกับพี่แนน
2: เขาช่วยได
4: ้น่าจะได้นะ
2: ได้แน่นะพี่ออยพี่แนนครับในกรณีแบบนี้เนี่ยช่วยพวกผมได้ไหมครับเนี่ย
0: ค่ะคุณลอล่าอีกแล้ว
1: ค่ะ
0: เดินตกท่อกทม.ซะงั้นอาจจะเกิดจากตั้งแต่ตอนที่แล้วนะคะที่โดนยิงโดนลูกหลงมาก็เลยกำลังจะไปโรงพยาบาล
1: ชีวิตดูรันทดนะคะพี่ออยนะคะเรามาช่วยคุณลอล่าดีกว่าว่าอย่างนี้คุณลอล่าเนี่ยนะคะเขาจะสามารถเรียกค่าเสียหายกับใครหรือว่าจะเรียกร้องจากใครได้บ้างคะพี่ออย
0: แน่นอนนะคะท่อกทม.ชื่อท่อกทม.ชื่อก็บอกไว้แล้วว่าเป็นของกทม.นะคะเพราะฉะนั้นกทม.เนี่ยก็ต้องมีหน้าที่ดูแลรักษาท่อให้มันอยู่ในสภาพที่แบบสมบูรณ์ที่มันปิดอยู่แน่นหนาท่อเนี้ยมันไม่ควรจะเปิดทิ้งไว้
1: ทีนี้เราก็ต้องมาดูกันก่อนว่าไอการที่มันท่อมันเปิดเนี่ยนะคะมันเป็น
0: เปิดได้ยังไง
1: เปิดได้ยังไง
0: ท่อมันคงไม่เปิดเองใช่ไหม
1: ไม่ได้ไม่ได้ท่อไม่มีขาค่ะพี่ออยเพราะฉะนั้นต้องดูก่อนนะคะว่าเป็นลูกจ้างของกทม.ที่เขามาลอกท่อแล้วลืมปิดหรือเปล่าถ้าในกรณีแบบนั้นนะคะก็คือว่ากทม.ต้องรับผิดชอบนะคะ
0: แต่ทีนี้เราจะไปฟ้องกทม.รวมๆเลยไม่ได้เราก็ต้องหาตัวบุคคลให้ได้ก่อนนะคะซึ่งเมื่อเราฟ้องเนี่ยกทม.ก็จะไปไล่เบี้ยเอากับ
1: ลูกจ้าง
0: ที่คน
1: ใช่ค่ะแต่ถ้าเป็นกรณีที่เป็นใครก็ไม่รู้นะคะ
0: ไม่ใช่ลูกจ้างของกทม.ล่ะ
1: เป็นในกรณีขอนะคะมาเปิดเอาไว้ก็ต้องไปฟ้องไล่เบี้ยเอากับในกรณ
0: ีคนนั้นนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นความผิดฐานละเมิดได้เพราะว่าไปเปิดฝาท่อทำให้ผู้อื่นได้รับอันตราย
1: ค่ะ
0: ค่ะ
4: อุ้ยพี่นวดเลยค่ะ
2: ทำไมนวดนวด
4: เดี๋ยวแบ่งค่าเสียหายให้ค่ะ
2: จริงเปล่า
4: 5% ค่ะที่แนะนำค่ะ
2: ขอเป็น15
4: อุ้ย15นวดหัวใจหนูพี่เดือนค่ะ
2: อย่าดิเดี๋ยวมือขึ้นที่แบบ
5: หายไปไหนเนี่ยดูทิ้งร้านไว้เดี๋ยวเหอะเดี๋ยวเหอะ
2: เจ๊รอแป๊บนึงไปหานางฟ้าก่อนนางฟ้าเขาอยากรอนี่เดี๋ยวมาหา 15% นะ
5: 15% ไงเนี่ย
2: อยู่นี่แหละ 15%
4: มาก่อนสิตายแล้วอะไรเนี่ย
6: มาด่าว่าท่านผู้ชมด้วยถ้อยคำหยาบคายต่างๆนานาค่ะอาจารย์กรณีอย่างนี้จะสามารถฟ้องร้องเขาฐานหมิ่นประมาทได้ไหมคะอาจารย
7: ์ช่วงกระดิ่งลั่นบ้านทนาย ขอให้สั่นกระดิ่งเขียนจดหมาย

0: ปรึกษาเราได้ทุกเวลากับทนายวัญชัยศรสิริ
1: และรองศาสตราจารย์สุจินตนาชุมวิสุทธิ์รอไขข้อข้องใจอยู่ค่ะ
2: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะ
3: สวัสดีครับ
2: ช่วงนี้ก็พบกับเราสองคนอีกครั้งนะคะในช่วง
3: กระดิ่งลั่นบ้านทนายแม่ยิ่งตียิ่งมัน
2: วันนี้มีถามด้วยใช่ไหมอาจารย
3: ์เอาว่ามาเลย
2: อาจารย์ครับเมื่อวันก่อนนั้นเราเคยคุยให้ท่านผู้ชมฟังถึงเรื่องหมิ่นประมาทนะคะอาจารย์วันนี้มีท่านผู้ชมถามมาเลยค่ะอาจารย์คะเรื่องหมิ่นประมาทนี่นะคะท่านผู้ชมเล่ามาบอกมีคนมาด่าว่าท่านผู้ชมด้วยถ้อยคำหยาบคายต่างๆนานาค่ะอาจารย์แล้วไม่ใช่ด่าธรรมดานะคะลงโพสต์ลงเฟซบุ๊กด้วยค่ะอาจารย์ค่ะอาจารย์เสร็จแล้วก็มาด่าว่าต่างๆใช้ถ้อยคำหยาบคายว่าท่านผู้ชมเนี่ยไม่ยอมชำระเงินให้เขาแต่ท่านผู้ชมบอกว่าชำระแล้วแต่ยังชำระไม่หมดค่ะอาจารย์แล้วก็ปรากฏว่าไอ้คนนั้นเนี่ยที่ด่าเนี่ยเอาชื่อท่านผู้ชมนามสกุลจริงชื่อจริงท่านผู้ชมเนี่ยลงไปด้วยอะสิคะอาจารย
3: ์
2: ท่านผู้ชมก็เลยถามมาว่ากรณีอย่างนี้จะสามารถฟ้องร้องเขาฐานหมิ่นประมาทได้มั้ยคะอาจารย์
3: ชื่ออะไรแม่มณีป่ะ
2: เอาไม่ใช่โอ้ไม่ใช่
3: เหรอหรือแม่อะไรนะ
2: ค่ะ
3: ศิลามณี
2: อะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย
3: ์เอาอย่างนี้อาจารย
2: ์ค่ะ
3: มันมีอยู่ 2-3 เรื่อง
2: ค่ะ
3: นะเรื่องที่1
2: ค่ะ
3: ทวงหนี้กันลำพังเดี๋ยวต้องแยก2อันถ้าด่ากันแบบประเภทสัตว์เดรัจฉานหรือด่ากันประเภทสัตว์ประเภทเปรตประเภทนู่นนี่น
2: ะ
3: ตัวสัตว์เลื้อยคานอะไรต่างๆเหล่านี้เขาเรียกว่าดูหมิ่นด่ากันอย่างนี้เรียกว่าดูหมิ่นอยู่ๆด่าไอ้ชาติหมามีใครเชื่อไหมเป็นชาติหมา
2: อ๋อค่ะไม่มีใครเชื่อ
3: ยูยูดาไอ้ตะกวด
2: อ๋อค่ะ
3: อย่างเนี้ยเป็นดูหมิ่นปรับไม่กี่สตางค์หรอก
2: ค่ะ
3: 400 500 1,000 ครึ่งพันนะอาจารย
2: ์ค่ะ
3: ดังนั้นเวลาด่าเนี่ยต้องเข้าใจว่าอันเนี้ยคือดูหมิ่น
2: ดูหมิ่นค่ะ
3: เปรตใครเชื่อเป็นเปรต
2: อ๋อใ
3: ช่ป่ะ
2: ใช่ค่ะอาจารย์ค่ะ
3: แต่อาจารย์ด่าว่าไอ้หมอนี่เป็นคนเลว
2: ค
3: นชั่ว
2: ค่ะ
3: อย่างนี้ไม่ใช่ดูหมิ่นแล้ว
2: ค่ะ
3: คนอื่นได้ยินก็เป็นหมิ่นประมาท
2: อ๋อค่ะ
3: หมิ่นประมาทอย่างที่ว่าถ้าด่ากันธรรมดาธรรมดาในพวกหมู่เรา4คน5คนก็แค่ติดคุกไม่เกินปีหนึ่ง
2: ค่ะ
3: เพราะไปด่าเขาว่าชั่วว่าเลว
2: ค่ะ
3: นะแต่ถ้าถึงขนาดเอาไปลงเฟซบุ๊ก
2: ค่ะ
3: ส่งไลน
2: ์
3: บอกชื่อบอกนามสกุลเสร็จว่าไอ้หมอนี่เป็นคนเลวเป็นหนี้แล้วไม่ยอมจ่าย
2: ค่ะ
3: โอ้โหอาจารย์ผิดฐานหมิ่นประมาทโทษจำคุกเพราะโฆษณาประชาสัมพันธ
2: ์
3: ทางไลน์ทางสื่ออะไรต่างๆอย่างนี
2: ้
3: โทษจำคุก2ปีกลับ 200,000 บาท
2: ค่ะ
3: เท่านั้นไม่พอ
2: โดนอีกเหรอคะ
3: โดนข้อหาทวงหนี้โดยการประจาน
2: ใช่
3: เพราะการทวงหนี้เนี่ยอาจารย์ไปเที่ยวเอาคนมาประจานไม่ได้นะอาจารย์เป็นหนี้ผมแล้วผมเขียนติดโฆษณาที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยอาจารย์สุจินนาเป็นหนี้ทนายวันชัย 50,000 แล้วก็ไม่ยอมใช้
2: อู้ตายแล้วต่อไม่กล้าไปไหนเลยอ่ะ
3: อาจารย์เห็นไหมอย่างน
2: ี้ค่ะ
3: อย่างนี้เขาถือว่ามีความผิดฐานทวงหนี้โดยการประจานมีโทษหนักนะ
2: ค่ะ
3: เพราะฉะนั้นกรณีอย่างนี้มีความผิดหลายเด้งมาก
2: ค่ะ
3: เด้งที่หนึ่ง
2: ค่ะ
3: คือหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณา
2: ค่ะ
3: ประการที่สองมีความผิดฐานทวงหนี้ด้วยการประจาน
2: โอ้โห
3: นะฮะดังนั้นทางแพ่งอาจจะโดนอีกนะ
2: ค่ะ
3: เพราะการทำอย่างนี้ทำให้ศิลามณีเสียหายไหมอาจารย
2: ์
3: ต่อไปนางศิลามณีไปที่ไหนคนก็รู้เลยว่าเยนี่หน้าด้านเป็นหนี้แล้วไม่ใช่เขา
2: อ๋อค่ะ
3: เพราะฉะนั้นอย่าทำอย่างนี
2: ้
3: อยากจะทวงหนี้ต้องกระซิบเบา
2: ๆชำระนี่นะ อะไรแบบน
3: ี้แม่เป็นมิตรกันตอนกู
2: ้
3: เป็นศัตรูกันตอนทวง
2: โอ้ใช่ค่ะอาจารย์คะท่านผู้ชมก็คงได้รับคำตอบแล้วนะคะกรณีอย่างนี้สามารถที่จะไปฟ้องร้องดำเนินคดีกับคนที่ทำได้ค่ะวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะเราสองคนคงต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ

0: และทั้งหมดนี้คือรายการกฎหมายเพื่อประชาชน
1: เป็นรายการที่ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องทางด้านกฎหมาย
2: และตระหนักรู้ข้อกฎหมายและความผิดด้านต่างๆที่อาจพบเห็นได้ในชีวิตประจำวันค่ะ
3: เพื่อเป็นการป้องกันเหตุการณ์ต่างๆก่อนที่ภัยนั้นจะมาถึงค่ะ
0: แล้วพบกับรายการกฎหมายเพื่อประชาชนได้ใหม่สำหรับวันนี
4: ้สวัสดีครับ

สารพัดเรื่องไก่เกี้ยขอพิพาทในคดีปกครองตอนกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรเข้าสู่กระบวนการไก่เกี้ยขอพิพาทได้หรือบ่ได้คดีปกครองเรื่องนี้เกิดจากนายสมชายได้รับความเดือดร้อนจากกิจการต่างๆที่ตั้งอยู่ในละแวกบ้านของนายสมชายได้แก่กิจการอู่ซ่อมรถที่ส่งเสียงดังกินเหม็นและควันพิษจากถอยเสียรถยนต์กิจการร้านอาหารสถานบันเทิงที่ปิดให้บริการดึกดื่นเปิดเพลงเสียงดังจนเช่าบ้านบ่ได้รับบ่ได้นอนและกิจการหอพักที่ปล่อยน้ำเสียจนท่วมถนนสาธารณะและส่งกินเหม็นทั้ง3กิจการได้สร้างความเดือดร้อนน้ำค้านให้นายสมชายเป็นอย่างหลายนายสมชายจึงได้ร้องเรียนปัญหาดังกล่าวต่อนายยกเทศมนตรีแต่เมื่อเวลาผ่านไปเนิ่นนานปัญหาความเดือดร้อนล้ำค้านเก่าๆก็ยังมีคือเก่านายสมชายจึงได้ฟ้องนายกเทศมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นคดีขึ้นสู่ศาลปกครองตีเข้าสู่การพิจารณาของศาลปกครองชั้นต้นคู่กรณีทั้ง2ฝ่ายประสงค์สิเข้าสู่กระบวนการไก่เกี้ยขอพิพาทเพื่อให้คดีถึงที่สุดโดยเร็วศาลจึงได้นัดหมายให้คู่กรณีทั้ง2ฝ่ายมาเจรจาปฏิบัติน้อมย่อมควบเพื่อหาข้อยุติในกรณีพิพาทร่วมกันภายหลังจากนายสมชายนายกเทศมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัดได้ไก่เกี้ยขอพิพาทร่วมกันแล้วผลปรากฏว่าทั้ง2ฝ่ายตกลงเฮ็ดสัญญาปฏิบัติน้อมย่อมควบต่อหน้าตุลาการศาลปกครองผู้ไก่เกี้ยขอพิพาทโดยนายกเทศมนตรีตกลงสิใช้อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการบ่ให้มีการประกอบกิจการอู่ซ่อมรถยนต์ที่บ่สอบโดยกฎหมายหากฮู้ว่ามีการลักลอบประกอบกิจการดังกล่าวขึ้นมาอีกนายกเทศมนตรีสิจะดำเนินการตามมาตรการทางกฎหมายให้เสร็จสิ้นภายใน60มื้อนับแต่มื้อที่ตรวจพบเหตุดังกล่าวในส่วนของกิจการร้านอาหารสถานบันเทิงและกิจการหอพักที่ตั้งอยู่บริเวณบ้านพักของผู้ฟ้องคดีและก็ให้เกิดเดือดร้อนน้ำค้านนายกเทศมนตรีตกลงสิใช้อำนาจตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามมาตรการทางกฎหมายให้แล้วเสร็จภายใน60มื้อนับแต่มื้อที่มีคำพิพากษาตามย่อมและผู้ว่าราชการจังหวัดสิใช้อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ. 2496ในการกำกับดูแลให้นายกเทศมนตรีใช้อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายในการดำเนินการกับผู้ประกอบกิจการของตนอย่างเคร่งครัดทั้งนี้หากนายกเทศมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัดผิดสัญญาทั้ง2ฝ่ายให้ถือเอาคำพิพากษาตามย่อมเป็นการแสดงเจตนาในการบังคับคดีและให้บังคับคดีได้ทันทีการไก่เกี้ยขอพิพาทในคดีปกครองทางเลือกใหม่ในการระงับขอพิพาทยุติด้วยดีถูกกฎหมายเรียบง่ายได้ผลเร็วสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนศาลปกครอง1355

ือไม่หากประชาชนได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการใช้อำนาจทางปกครองตามกฎหมายหรือการดำเนินกิจการทางปกครองของหน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐและประสงค์จะฟ้องคดีปกครองสามารถยื่นคำฟ้องต่อศาลปกครองโดยทำเป็นหนังสือและใช้ถ้อยคำที่สุภาพทั้งนี้คำฟ้องไม่มีแบบฟอร์มบังคับแต่ต้องมีองค์ประกอบครบถ้วนได้แก่ 1. ชื่อและที่อยู่ของผู้ฟ้องคดี 2. ชื่อหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ที่ต้องการฟ้อง 3. การกระทำที่ทำให้ผู้ฟ้องคดีเดือดร้อนเสียหาย 4. คำขอที่ต้องการให้ศาลสั่งโดยต้องเป็นคำขอที่ศาลสั่งให้ได้ตามกฎหมาย 5. ลายมือชื่อของผู้ฟ้องคดี

0: ปัจจุบันการกระทำความผิดอาญาในประเทศไทยมีเพิ่มมากขึ้นผู้ต้องหาจำเลยและผู้เสียหายควรทราบถึงสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญาของตนศูนย์คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญาของศาลแขวงพระนครเหนือจึงมีภาระหน้าที่ให้ความรู้และความเข้าใจถึงกระบวนการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญาเพื่อให้บุคคลเหล่านั้นทราบถึงสิทธิเสรีภาพตั้งแต่ชั้นผัดฟ้องฝากขังตลอดจนถึงชั้นพิจารณา
1: ดังเช่นคดีนี้นายสาธิตหรือหมากจันใสนายอนิวัฒน์หรือบอยกว้างขวางและนายประวีณหรือเคนปกป้องถูกเจ้าพนักงานตำรวจจับกุมในข้อหาร่วมกันทำให้เสียทรัพย์และร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่นพนักงานสอบสวนนำตัวผู้ต้องหามายื่นผัดฟ้องและฝากขังต่อศาลเพื่อขอเวลารวบรวมพยานหลักฐานและสรุปความเห็นว่าควรสั่งฟ้องผู้ต้องหาต่อพนักงานอัยการหรือไม่ซึ่งผู้ต้องหามีสิทธิ์ที่จะพบและปรึกษาทนายความรวมถึงมีสิทธิ์ที่จะคัดค้านการผัดฟ้องและฝากขังแต่ระหว่างนี้ผู้ต้องหาจะถูกคุมขังตามคำสั่งศาล5คราวคราวละไม่เกิน6วันรวม30วันเว้นแต่ผู้ต้องหาจะได้รับอนุญาตจากศาลให้ปล่อยตัวชั่วคราวในชั้นสอบสวน
0: หลายคนคงมีคำถามว่าการขอปล่อยตัวชั่วคราวในชั้นสอบสวนนั้นมีขั้นตอนอย่างไรและผู้ต้องหาทุกคนมีสิทธิในการได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวหรือไม่วันนี้ท่านผู้พิพากษาจะมาให้ความรู้แก่พวกเราค่ะ
2: สำหรับการปล่อยตัวชั่วคราวในชั้นสอบสวนหรือที่เรียกว่าการประกันตัวจะมีอยู่ด้วยกัน3ประเภทนะครับประเภทแรกคือการปล่อยตัวชั่วคราวแบบไม่มีประกันในประเภทนี้ผู้ต้องหาไม่ต้องทำสัญญาประกันต่อศาลแต่จะต้องสาบานตนว่าจะมาศาลตามนัดทุกนัดในประเภทที่2คือการปล่อยตัวชั่วคราวแบบมีประกันในประเภทนี้ผู้ต้องหาจะต้องทำสัญญาประกันต่อศาลว่าจะมาศาลตามนัดทุกนัดส่วนในประเภทที่3ประเภทสุดท้ายนะครับคือการปล่อยตัวชั่วคราวแบบมีประกันและหลักประกันในประเภทนี้ผู้ต้องหาจะต้องทำสัญญาประกันต่อศาลว่าจะมาศาลตามนัดทุกนัดพร้อมทั้งต้องเสนอหลักประกันด้วยซึ่งหลักประกันนั้นก็มีได้หลายประเภทนะครับยกตัวอย่างเช่นเงินสดที่ดินหรือกรมธรรม์ประกันภัยอิสรภาพสำหรับผู้ที่มีฐานะยากจนก็สามารถที่จะขอความช่วยเหลือด้านหลักประกันได้จากกระทรวงยุติธรรมนะครับสำหรับผู้ที่มีสิทธิ์ยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวก็อาจเป็นได้ทั้งตัวผู้ต้องหาเองญาติของผู้ต้องหาหรือนายจ้างโดยสามารถที่จะยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวได้ที่งานประชาสัมพันธ์ของศาลและสามารถรอฟังคำสั่งได้ในวันเดียวกันในการพิจารณาคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวศาลก็จะพิจารณาจากหลายๆปัจจัยนะครับยกตัวอย่างเช่นความหนักเบาแห่งข้อหาพฤติการแห่งคดีส่วนในกรณีที่ศาลไม่อนุญาตให้ประกันตัวผู้ต้องหามีสิทธิ์ที่จะอุทธรณ์คำสั่งของศาลได้หรือมีสิทธิ์ที่จะยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวใหม่ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับโดยสามารถที่จะยื่นคำร้องเมื่อไหร่ก็ได้ในเวลาราชการส่วนในกรณีที่ศาลอนุญาตให้ปล่อยตัวเราผู้ต้องหามีหน้าที่จะต้องมาศาลตามนัดทุกนัดถ้าไม่มาศาลจะมีคำสั่งออกหมายจับและมีคำสั่งปรับผู้ประกันตามสัญญาครับ
1: ชั้นสอบสวนในหมากและในเคน

0: เอ้ามือเศร้ากูถามมึงมึงคือว่าไม่เห็นลูกบอลมึงตัวกูตัวนี
1: ่ใครตัวไม่ได้ตัวได้ล่ะ
0: แล้วมาตัวแรกมันเล่นบอลอยู่ผู้เดียวนี
1: ่มาตัวแรกก็ได
0: ้เอาลูกบอลมานี
1: ่มาเอาลูกบอลขึ้นมา
0: บัว
1: มาเอาลูกบอลขึ้นมาย
0: ังมาเล่นเทีย
1: โอ้ยเอามา
0: บ้าไอ้โอ้ย

0: เป็นยังคือไฮแล้วบัดนี
1: ้ไอ้ดีด้วย
0: มานี่ด้วยเป็นยังคือตีน้อง
2: มันเอาลูกบอลไปเล่นผู้เดียวไม่ให้ใครเล่นน้ำ
0: เอามานี่ด้วยลูกบอลน่ะสู้ก็ยากกันแท้ยังบอกงี้
3: ขยะกระแทก

0: เดี๋ยวกูสิแบ่งกันสู้ทะๆกันเอาเอาไปคนละครั้งพี่น้องกันก็มาฮักแพงกัน
1: เป็นที่เราสู้น่ะ

0: ทษทีลูกวันนี้พ่อเลิกกองเลทไปหน่อยกินข้าวยัง
1: แหมดึกป่านนี้แล้วใครจะไปรอล่ะ
2: เออหนังเรื่องนี้น่าจะฉายปลายปีนี้ได้นะพ่อจะพาไปดู
1: ไม่ไปดูแล้วเรื่องที่แล้วนะหลับคาโรงเลยน่าเบื่อจะตาย
2: เฮ้ยหนังเรื่องนั้นเนี่ยมันเป็นตัดยาชีวิตที่ลึกซึ้งมากเลยนะเวลาดูก็ต้องค่อยๆดูแล้วคิดไปด้วยมันจะได้ซึมซับอารมณ์ของหนังได้อะหนังที่จะตายไปไม่งั้นไม่ได้ฉายที่เมืองคานหรอก
1: ก็มันดูไม่รู้เรื่องนี่นาไม่เล่าแผ่นออกอะไรกัน
2: อืม
1: จะได้ก่อข้ามไปเร็วๆได้จบเร็วด
2: ีโอ้ไอ้นี่

0: เอ๊ะนี่ผมไม่รู้นะป้าแจ่มเดี๋ยวผมต้องถามลูกสาวดูก่อนแล้วกันเพราะมันกำลังเรียนเป็นทนาย
1: เขาเรียนนิติศาสตร์ค่ะ
0: เอออะไรนั่นแหละก็จบออกมาก็ต้องเป็นทนายอยู่ดีไม่ใช่เหรอเออเนี่ยป้าแจ่มก็เอาแผ่นพวกนี้มาขายเนี่ยไม่รู้ว่าผิดกฎหมายหรือเปล่า
1: ก็ไม่น่าจะผิดนะคงไม่เป็นไรหรอกป้าของเถื่อนยังขายกันเต็มเลยถ้าเขาจะจับนะเขาก็ต้องเอาเจ้าของลิขสิทธิ์อะมาจับป้าคงไม่มาจับป้าหรอก
2: ขอบใจจ
1: ้
2: า
1: ว่างๆพ่อก็เอาหนังแผ่นของพ่อมาขายบ้างดิพี่จะหนังอาร์ตทั้งนั้นเลยไม่รู้เรื่องเลย
0: จะเข้าไปถึงเรื่องหาโด้เอ้ย

0: จากป้าเลยนะป้าเก็บมาจากถังขยะไม่กี่แผ่นเอง
1: ไม่ได้หรอกครับผมต้องทำตามหน้าที่
0: ป้าไม่รู้จริงว่ามันผิดอ่ะทีหลังป้ามันมาขายอีกแล้วป้าไม่รู้จริง
1: ๆทำผิดกฎหมายแล้วอ้างว่าไม่รู้ไม่ได้หรอกครับป้า
0: ไอเรื่องที่ฆ่าคนขโมยของอ่ะป้ารู้ว่าผิดแต่ขายอย่างเงี้ยป้าไม่รู้มันผิดแผ่นเนี้ยไม่รู้ว่าของจริงหรือของปลอมป้ายังไม่รู้เลย
1: แผ่นเนี้ยเป็นแผ่นแท้นะป้าแต่ขายโดยไม่มีใบอนุญาตอ่ะก็ผิดกฎหมายอยู่ดีกฎหมายก็เขียนไว้นะครับ
2: ยังไงล่ะไม่ผิดมั้ง

0: จ่มก็ไม่มีตังพ่อเลยเอาสมุดบัญชีไปยื่นเป็นหลักทรัพย์ประกันตัว
1: รู้ป่ะพ่อที่พ่อแจ่มเขาถูกจับเนี่ยก็เพราะว่าพรบ.ภาพยนตร์ที่พ่อเคยไปเรียกร้องมาเนี่ย
0: เฮ้ยอ๋อตอนนั้นหนังของเพื่อนพ่อถูกเซ็นเซอร์ก็เลยรวมตัวกันเรียกร้องให้เปลี่ยนเรื่องเซ็นเซอร์ไปเป็นการจัดเลท
1: ซึ่งพ่อก็ไม่ได้อ่านเลยใช่ปะ
0: ว่าอ่านผ่านๆนั่นแหละ
1: นี่ถ้าอ่านสักหน่อยนะ
0: พ่อนี่โทษพ่อเหรอ
1: ก็อุตส่าห์ไปเรียกร้องกัน

0: คดีป้าแจมเนี่ยถูกปรับขั้นต่ำนะ 200,000 เลยนะ
1: โอ้ไม่รู้เว้ยพ่อไม่ได้อ่านมีตั้งเกือบ100ข้ออ่านไปก็ไม่รู้เรื่องแกว่าพ่อเนี่ยทำหนังอาร์ตดูยากเพราะว่ากฎหมายของแกอาร์ตกว่าตั้งเยอะอ่านไปก็ไม่รู้เรื่องเหมือนกันเลย
0: มันไม่เหมือนกันนี่พ่อหนังพ่อนะดูไม่รู้เรื่องก็ไม่เป็นอะไรแต่กฎหมายทำผิดได้ที่ไหนเล่าเขาก็มาจับสิ
1: พ่อไม่ได้เรียนเป็นทนายแบบแกนี่วะ
0: นิติศาสตร
1: ์เออนั่นแหละแกเรียนแกยังไม่รู้เลยแล้วพ่อจะไปรู้ได้ไงวะ
0: ก็ใครมันจะไปจำได้ทุกข้อล่ะแต่เนี่ยกฎหมายเกี่ยวกับอาชีพพ่อเลยนะ
1: อ่ะโอเคโอเคพ่อผิดพ่อไม่ได้อ่าน

0: ท่านผู้ชมครับตอนนี้นะครับที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะครับกับปรากฏการณ์ของหนังเรื่องพี่มากอ่อนนุชครับตอนนี้นะครับหนังเรื่องนี้ทำรายได้ทะลุไปถึง600ล้านบาทแล้วครับสุดยอดจริงๆเรียกได้ว่าเป็นภาพยนตร์ที่ทำรายได้สูงที่สุดในประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ไทยเลยก็ว่าได้ครับภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับเป็นการนำตำนานของแม่นาคพระโขนงมาตีความใหม่ได้อย่างน่าสนใจมากเลยครับ
1: มี
0: ท
1: ั้งหมดตีความใหม่บ้าพระโขนงไปหรอคิดว่ามันเป็น BTS หรือยังไงไร้สาระ
2: สนุกหนังเขาอะ600ล้านหนังพ่อ6ล้านถึงหรือยังเหรอทำไมไม่รู้จักทำหนังอะไรที่มันเข้าถึงง่ายๆมีคนดูเยอะๆเขาเข้าใจง่ายๆตรงหน้านั่นสิทำไมไม่ทำอะไรให้มันเข้าถึงง่าย
1: คิดอะไร

0: และอาชิงกับการแก้ปัญหาในแบบของเซียนพนันตั๊กต่อยจะช่วยให้เฮียหมูได้รับบะหมี่คืนมาได้หรือไม่
1: มาดูความคืบหน้าคดีของนางจันทร์ชื่นชุมแพหรือป้าแจ่มที่เก็บแผ่นซีดีเก่าจากถังขยะแล้วมาวางขายจนถูกจับกุมซึ่งในขณะนั้นก็ได้มีคนถ่ายคลิปวิดีโอเอาไว้และนำไปเผยแพร่จนเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันอย่างมากในโซเชียลมีเดียล่าสุดทางสภาทนายความและโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้เข้าไปให้ความช่วยเหลือป้าแจ่มกันแล้วค่ะก็ต้องรอดูกันต่อไปนะคะว่าการช่วยเหลือเรื่องคดีความนั้นจะเป็น
2: ดีนะมีคนช่วยป้ากัน
1: แล้วเราจะย้อนภาพคลิปวิดีโอนั้นให้ดูกันอีกครั้งหนึ่งค่ะ

0: นี่เหรอเพจที่แกทำอ่ะ
1: แกไม่มีใครโดนเหมือนป้าแจ่มไงดูสิมีคนเข้ามาไลค์ตั้ง70,000กว่าคนแล้ว
0: 70,000เองเหรอ
1: 70,000นี่ถือว่าเยอะนะเพจกฎหมายทั่วไปอ่ะถึงหมื่นก็หรูแล้ว
0: แล้วมันช่วยคนได้เหรอเนี่ย
1: ได้สิพ่อทุกวันนี้ใครๆเขาก็เล่นเฟซบุ๊กกันนั่นแหละ
0: แต่พ่อไม่ได้เล่นเฟซบุ๊กแล้วก็คนอย่างป้าแจ่มและคนที่เขาไม่มีคอมเนี่ยเขาก็ไม่ได้เล่นเฟซบุ๊กมีคนเห็น70,000คนเนี่ยแล้วคนไม่เห็นอีกเท่าไหร่แต่ก็มันก็ช่วยได้70,000คนนะก็ดีนะเฮ้ยโทรศัพท์พ่อมา

0: เรื่องเล่าดีๆจากคดีปกครองตอนไม่แก้ไขไม่ถือว่าแล้วเสร็จคดีปกครองเรื่องนี้เทศบาลตำบลได้ว่าจ้างให้บริษัทเก่งงานจำกัดทำงานโครงการซ่อมแซมถนนเป็นเงิน 793,000 บาทเมื่อบริษัททำงานแล้วเสร็จจึงส่งมอบงานจ้างคณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจรับงานแล้วต่อมาเทศบาลตำบลแจ้งว่างานยังไม่เป็นไปตามสัญญาจ้างบริษัทโต้แย้งว่าได้แก้ไขงานเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่เทศบาลตำบลไม่มีการออกใบตรวจรับงานจ้างและเบิกจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่บริษัทบริษัทเก่งงานจำกัดจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองขอให้เทศบาลตำบลจ่ายเงินค่าจ้างพร้อมดอกเบี้ยให้แก่บริษัทศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าปัญหาการโต้แย้งเรื่องการเจาะทดสอบความหนาของชั้นยางแอสฟัลติกคอนกรีต9จุดพบว่าความหนาของชั้นยางไม่ตรงตามสัญญา7จุดบริษัทได้ดำเนินการแก้ไขแล้วส่วนการติดตั้งป้ายโครงการไม่ระบุไว้ในสัญญาจ้างแต่บริษัทรับจัดทำให้ปัญหาการโต้แย้งเรื่องดังกล่าวจึงยุติไปแต่ยังมีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับปัญหาการยุบตัวและแตกร้าวของถนนที่เริ่มเกิดขึ้นจำนวน2จุดและเทศบาลตำบลได้แจ้งให้แก้ไขมาโดยตลอดเมื่อบริษัทไม่แก้ไขปัญหาดังกล่าวจึงยังถือไม่ได้ว่าทำงานเรียบร้อยสมบูรณ์และถือว่ายังไม่ส่งมอบงานที่ถูกต้องครบถ้วนให้แก่คณะกรรมการตรวจการจ้างแต่แม้บริษัทจะปฏิบัติงานตามสัญญาจ้างที่พิพาทไม่เรียบร้อยสมบูรณ์ซึ่งเทศบาลประมาณการแก้ไขปัญหาการยุบตัวและแตกร้าวของถนนว่าต้องใช้เงินจำนวน 31,231 บาท89สตางค์แต่ผลงานที่บริษัททำได้ก็ถือเป็นประโยชน์ในการดำเนินงานโครงการซ่อมแซมถนนบริเวณผิวจราจรรุดอีกทั้งระหว่างการปฏิบัติงานตามสัญญาเทศบาลตำบลรับว่าถนนสายดังกล่าวเป็นถนนภายในหมู่บ้านมีรถบรรทุกพืชผลทางการเกษตรใช้สัญจรไปมาไม่มีการปิดถนนเพื่อซ่อมแซมความบกพร่องไม่เรียบร้อยสมบูรณ์จึงอาจมีส่วนเกิดขึ้นเพราะประชาชนต้องใช้ถนนในการสัญจรไปมาโดยตลอดจึงเห็นสมควรกำหนดค่าจ้างเป็นเงิน 761,768 บาทโดยนำค่าประมาณการความชำรุดบกพร่องของงานจ้างมาหักออกจากเงินค่าจ้างพิพากษาให้เทศบาลตำบลชำระเงินค่าจ้างจำนวนดังกล่าวให้บริษัทเก่งงานจำกัดพร้อมดอกเบี้ยนับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th
1: กับศาลปกครองในวันนี้จะนำคุณผู้ชมมาพบกับช่วงพิเศษนั่นคือช่วงคนละคำจะคอมเมนต์ค่ะเราจะนำคอมเมนต์ของคุณผู้ชมในช่อง YouTube ของเราที่อยากให้เล่าความหมายและอธิบายความให้กระจ่างของคำต่างๆในคดีปกครองค่ะมาเริ่มคำแรกกันเลยค่าธรรมเนียมศาลโดยปกติการยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมศาลค่ะยกเว้นคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองคดีละเมิดหรือความลับผิดอย่างอื่นที่ฟ้องขอให้ศาลสั่งให้มีการชดใช้เงินหรือส่งมอบทรัพย์สินผู้ฟ้องคดีจะต้องเสียค่าธรรมเนียมศาลในอัตราร้อยละ2ของทุนทรัพย์แต่ไม่เกิน 200,000 บาทค่ะสำหรับทุนทรัพย์ส่วนที่เกิน50ล้านบาทขึ้นไปคิดในอัตราร้อยละ 0.1 ค่ะซึ่งหากชนะคดีศาลก็จะคืนค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดหรือบางส่วนตามส่วนแห่งการชนะคดีให้แก่ผู้ฟ้องคดีค่ะหากผู้ฟ้องคดีไม่มีทรัพย์สินเพียงพอที่จะเสียค่าธรรมเนียมศาลหรือหากไม่ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลจะได้รับความเดือดร้อนเกินสมควรผู้ฟ้องคดีสามารถยื่นคำขอให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลมาพร้อมกับคำฟ้องหรือคำอุทธรณ์ค่ะเมื่อศาลพิจารณาคำขอแล้วศาลอาจอนุญาตให้ดำเนินคดีโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดหรือเฉพาะบางส่วนก็ได้ค่ะและคำถัดไปค่ะผู้มีสิทธิ์ฟ้องคดีต่อศาลปกครองนะคะต้องเป็นผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการกระทำหรืองดเว้นการกระทำในเรื่องใดเรื่องหนึ่งของหน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐตามที่กฎหมายกำหนดค่ะและต้องเป็นผู้มีความสามารถตามกฎหมายนะคะถ้าเป็นบุคคลผู้ไร้ความสามารถจะดำเนินคดีได้ก็ต่อเมื่อได้ปฏิบัติตามที่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์กำหนดไว้ในเรื่องความสามารถเสียก่อนค่ะ เช่นในกรณีที่ผู้ฟ้องคดีเป็นเด็กจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้แทนโดยชอบธรรมแต่ถ้าเป็นผู้เยาว์ที่มีอายุ15ปีบริบูรณ์ขึ้นไปศาลอาจจะอนุญาตให้ฟ้องคดีด้วยตนเองได้หากศาลเห็นสมควรค่ะและนี่คือช่วงพิเศษคนละคำจากคอมเมนต์ที่จะเชื่อมโยงความเข้าใจร่วมกันระหว่างคุณผู้ชมกับศาลปกครองและช่วงพิเศษแบบนี้มีมาอีกแน่นอนค่ะรอติดตามนะคะ

พบกับผลภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

วัสดีคุณผู้ชมครับมาติดตามรายการ Set Social Impact นะครับรายการของเราพาคุณผู้ชมไปพบกับธุรกิจเพื่อสังคมที่น่าสนใจวันนี้ผมพูดเรื่องของนมนะครับนม Dairy Home หลายท่านก็น่าจะรู้จักกันเป็นอย่างดีก็มีชื่อเสียงเรื่องของการทำนมออร์แกนิกนะครับก็พาคุณผู้ชมมาที่อำเภอปักช่องนะครับเลยมวกเหล็กมาเล็กน้อยมีร้านของเขาอยู่นะครับนมของ Dairy Home เนี่ยนะครับนอกเหนือจากจะเป็นนมออร์แกนิกที่มีคุณภาพดีแล้วในอีกมิติหนึ่งเขาก็พยายามที่จะสร้างสังคมที่ดีให้กับบรรดาเกษตรกรและสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับโลกใบนี้ด้วยเช่นกันวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปติดตามเรื่องราวทั้งหมดนี้ไปพบกันเลยครับ

0: กลับมาติดตามรายการเซ็ตโซเชียลอิมแพคกันต่อนะครับวันนี้ผมพาคุณผู้ชมมาที่ร้าน Dairy Home ครับอยู่เลยมวกเหล็กมานิดเดียวนะครับท่านที่สนใจก็แวะเวียนมาที่ร้านได้บรรยากาศร่มรื่นแล้วก็มีสินค้าคุณภาพดีๆที่เกี่ยวข้องกับนมหลากหลายทีเดียว Dairy Home เนี่ยนะครับเขาทำผลิตภัณฑ์นมออร์แกนิกมาตั้งแต่ก่อนที่ประเทศไทยจะมีคำว่าออร์แกนิกด้วยซ้ำก็มีการพัฒนาคุณภาพแล้วก็สร้างมาตรฐานของการทำนมปลอดสารมาและในอีกมุมนึงก็สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับบรรดาเกษตรกรด้วยนะครับวันนี้ผมคุยกับคุณพฤทธิ์เกิดชูชื่นครับท่านเป็นกรรมการผู้จัดการของบริษัท Dairy Home ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: เล่าสู่กันฟังหน่อยครับว่า Dairy Home นี่ก่อตั้งมานานหรือยังจุดเริ่มต้นเรามีแนวคิดยังไงบ้าง
1: ผมทำ Dairy Home เนี่ยปี2542
0: ครับ
1: นะครับแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยเราก็ทำกิจการเกี่ยวกับโคนมมาพอสมควรค
0: ือ
1: ตัวผมเนี่ยแบ็คกราวด์ผมเนี่ยทำงานเรื่องโคนมมาตลอดนะครับทำงานอยู่ที่ไทยเดนมาร์กนะครับพอเราลาออกมาจากองค์กรของรัฐเนี่ยเราก็มาเริ่มกิจการของเรา
0: เริ
1: ่มต้นเราก็พยายามจะทำแสวงหาเขาเรียกอะไรนะซัพพลายเออร์เป็นแสวงหาซัพพลายต่างๆวัตถุดิบต่างๆที่มันมีราคาถูกคุณภาพดีเอาไปให้เกษตรกรตามที่ต่างๆให้ได้ใช้กันนะครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเรามองว่าไม่ว่าเราจะทำยังไงเนี่ยถ้าคุณภาพน้ำนมมันไม่ได้ยกระดับซึ่งเกษตรกรบ้านเราเนี่ยไม่น่าจะดำรงอยู่ได้อย่างยั่งยืนอีกนานนักเพราะว
0: ่
1: าประเทศไทยเนี่ยหลังจากที่เราไปทำข้อตกลง FTA กับออสเตรเลียเนี่ยนิวซีแลนด์เนี่ยนะครับข้อตกลงอันเนี้ยมันเป็นข้อตกลงซึ่งถ้าช่างใจกันระหว่างผู้มีอำนาจผู้ถือนโยบายเขาก็มองว่าเอ้ยเราขายของให้ทางนู้นได้เยอะโดยที่เราอาจจะเปิดให้เขาเอานมมาขายบ้างนะครับมันก็น่าจะโอเคนะแต่ในแง่ของเกษตรกรเราเนี่ยเราเกษตรกรคนนมไทยเนี่ยตัวเล็กแต่เกษตรกรคนนมแม่เขาเนี่ยตัวใหญ่ไม
0: ่
1: ได้หมายความขนาดตัวนะครับผมหมายถึงขนาดฟาร์
0: ม
1: ขนาดฟาร์มเขาใหญ่กว่าโอเปอเรชั่นคอสก็ต่ำกว่าทำให้เขาสามารถทำนมได้ในราคาที่สูสีกับเราแต่ว่าเนื่องจากว่ามาร์จิ้นเขาเยอะกว่านะคร
0: ับ
1: แล้วก็วอลลุ่มเขาก็เยอะกว่าเพราะฉะนั้นเขาจะสามารถแข่งขันได้ราคากับเราได้โอกาสที่เกษตรกรแม้เราจะสู้ในยากนะคร
0: ับ
1: ก็เป็นเหตุหนึ่งที่ทำให้มองว่าวิธีที่จะทำให้เกษตรกรเนี่ยสามารถอยู่รอดได้เนี่ยน่าจะเหลือทางเดียวแหละโลกไอ้ทำให้ต้นทุนต่ำกว่าเขาเนี่ยคงจะยากแล้วเพราะว่าพื้นที่เราก็น้อยกว่านะครับต้องทำของที่คุณภาพดี
0: ก็คุณภาพมาสู
1: ้ทำให้ดีกว่าถ้าเราทำนมพื้นๆเนี่ยเราคงสู้เขาไม่ได้ผมมองว่าทางรอดของเกษตรกรทางหนึ่งนะครับก็คือทำนมให้เป็นออร์แกนิกนะฮะพยายามพัฒนาวิธีการเลี้ยงให้เป็นออร์แกนิกแล้วพอเป็นออร์แกนิกปุ๊บเนี่ยเราคุยกับคนทั้งโลกได้ว่าสแตนดาร์ดเราเนี่ยเข้ากับที่อื่นนะเข้ากับออร์แกนิกของทั้งโลกอ่ะออร์แกนิกที่ไหนมาวัดกับเราเนี่ยเราก็สามารถบอกว่าเฮ้ยเราทำได้เท่าเขาอ่ะน
0: ั
1: ่นก็แปลว่าพูดถึงเรื่องนมพอเป็นออร์แกนิกแล้วเนี่ยเกษตรกรเราสามารถที่จะสู้เรื่องคุณภาพกับใครก็ได้เพราะฉะนั้นพอคุณภาพได้แล้วเนี่ยราคา

0: ม่ใช่ปัญหาแล้ว
1: เพราะเราเปลี่ยนจากตลาดที่เป็นแมสเป็นคอมเมอร์เชียลไปโดดไปสู่ตลาดที่เป็นออร์แกนิกแล้ว
0: ใช่ครับ
1: แต่การไปสู่จุดนั้นก็แน่นอนว่ามันต้องมีความยากอยู่แล้วในช่วงก่อนนี้20ปีก่อนยังไม่มีคำว่าออร์แกนิกด้วยซ้ำ
0: ครับตอนแรกเนี่ยregulation ออร์แกนิกของปศุสัตว์ไทยมันไม่มีนะครับผมก็ไปเอา regulation ของต่างชาติมาของยุโรปของอเมริกาเอามาแปลเอามาขยำขยำรวมกันนะครับแล้วตัดข้อที่เราทำได้แน่ๆเอามาใส่ตัดข้อที่เราทำไม่ได้แน่ๆออกไปนะครับ regulation ไหนที่มันเกินไปที่มองแล้วเนี่ยมันเหมาะสำหรับคนที่พัฒนามานานแล้วเนี่ยหรือมี area ใหญ่ๆเนี่ยออกให้เกษตรกรทำงานได้ยังมีหลายๆข้อนะครับอย่างยกตัวอย่างง่ายที่สุดเลยก็คือว่าทำออร์แกนิกในบ้านเขาเนี่ยเขาบอกว่าคุณต้องมีแนวกันชนจากฟาร์มที่ไม่ใช่ออร์แกนิกเนี่ย8เมตร10เมตร
1: ครับ
0: แต่บ้านเราเนี่ยพื้นที่ถั่วครองคนละเกษตรกรมีที่2ไร่บ้าง5ไร่บ้างถ้ากันเอาไป8เมตรหรือ10เมตรเนี่ย
1: ไม่เหลือที่แล้ว
0: ก็เหลือไข่แดงก็ทำอะไรไม่ได้นะครับโอเคตรงนี้เราหยวนเราลดไอ้แบลเลอรี่ตรงนี้ไอ้แนวกันชนเนี่ยเหลือสัก2เมตรได้มั้ย3เมตรได้มั้ยแล้วปลูกกล้วยบังปลูกต้นสนบังนะครับหรือทำเป็นเนินดินบัง
1: ครับ
0: เพื่อไม่ให้น้ำจากที่ปนเปื้อนจากฟาร์มข้างๆปนเข้ามาหรือขุดคลองอะไรเงี้ยเพื่อให้มันเกิดแนวกันชนที่มีเอฟเฟคทีฟจริง
1: ๆ
0: เราไม่ได้ยกเว้นนะครับแต่ทำให้มันเหมาะกับบ้านเรา
1: ให้เหมาะกับพื้นที่อะไรแบบ
0: ไซส์ขนาด
1: สภาพภูมิอากาศทั้งหมด
0: ใช่แล้วบ้านเราเนี่ยเราไม่ได้ใช้เครื่องบินโปรยยาฆ่าแมลงเพราะฉะนั้นเนี่ยแนวกันชนเล็กๆเนี่ยเกษตรกรข้างๆก็ใช้สเปรย์เล็กมันก็โอเคนะครับมันก็พอที่จะกันได้อันนี้ก็เป็นเรื่องนึงที่เราพยายามพัฒนาปรับปรุงให้มันเข้ากับบ้านเราแต่นอกจากนั้นแล้วเนี่ยอุปสรรคหลักๆเลยเนี่ยมันก็มาจากความไม่ตระหนักในเรื่องของความปลอดภัยไม่ตระหนักในเรื่องของสิ่งแวดล้อมอันนี้เป็นอุปสรรคหลักมากกว่าเพราะว่าเกษตรกรไทยเนี่ยในช่วง50ปีหลังๆมาเนี่ยเขาเน้นเรื่องของผลิตให้มากที่สุด
1: ก็อยากได้ปริมาณเยอะ
0: ๆเพราะว่าเขาคิดว่า
1: ได้กำไรเยอะๆ
0: ปริมาณที่มากเนี่ยทำให้เขาได้เงินเยอะ
1: อันนี้คือความคิดของเขาใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่ครับก็พยายามที่จะใส่ทั้งปุ๋ยทั้งยาโดยที่ไม่คำนึงหรอกว่าทั้งหมดเนี่ยมันจะไปตกสู่สิ่งแวดล้อมขนาดไหนเรื่องแบบนี้พูดยากมากพูดยากมากเพราะว่ามันคือชีวิตเขานะเราบอกให้คุณเปลี่ยนแปลงเถอะดีนะดีต่อสิ่งแวดล้อมนะเขาไม่ค่อยแคร์
1: หรือบางคนก็มีหนี้มีสินอยู่ก็ต้องทำไปเรื่อยๆ
0: บางคนก็บอกว่า
1: หาเงินมาไม่พอคืนนี่
0: ใช่เขาบอกต้องทำเยอะๆเพื่อที่มีเงินใช้หนี
1: ้
0: แต่ว่าหลังจากที่ผมทดสอ
1: บ
0: กับเกษตรกรจำนวนหนึ่งเริ่มต้นเนี่ยมีคนเชื่อผมคนเดียว ตอนเริ่มต้นนะครับมีคนเชื่อผมคนเด
1: ีย
0: ว
1: ก็ยังดียังม
0: ีก็ยังดีครับแต่ว่าด้วยความเชื่อที่บอกว่าถ้าคุณเจ๊งกับผมใช้หนี้คุณด้วยนะครับแต่ว่ามันก็เป็นความท้าทายนะไม่งั้นมันก็ไม่เกิดเราก็ท้าทายตัวเองด้วยว่าเฮ้ยสิ่งที่เราเชื่อเนี่ยเราเชื่อคนเดียวหรือเปล่าแล้วมันพิสูจน์ได้ไหมทำได้ไห
1: ม
0: หลังจากที่ทำด้วยกันสัก3เดือนเนี่ยเริ่มต้นก็ล่อแร่นะเพราะว่าช่วงปรับตัวนะครับแต่พอปรับตัวได้แล้วเนี่ยรายได้ลดลงแต่กำไรเพิ่มเพราะว่าพอเราไม่เน้นเรื่องปริมาณเราเน้นเรื่องคุณภาพเนี่ยวอลลุ่มของมันลดลงแน
1: ่ครับ
0: นมเคยผลิตได้วันละสมมติว่าวันละ400กิโลอย่างเงี้ย
1: ครับ
0: นะครับนมเขาก็หายไปเหลือ200กิโล
1: หายไปครึ่ง
0: หายไปครึ่งหนึ่งเขาก็ตกใจนะเขาก็ตกใจแต่ว่าผมก็บอกว่าใจเย็นๆนะให้มันวัวมันปรับตัวได้ก่อน
1: ครับ
0: เพราะว่าจากที่มันเคยกินอาหารที่แบบเร่งรัดให้กันให้น้ำนมเยอะๆ
1: ใช้สารเคมีต่าง
0: ๆพอมาเปลี่ยนปุ๊บเนี่ยซึ่งตอนที่เราเปลี่ยนแบบหักดิบเลยนะคือหักเลยปึ้งเลยวัวนั้นนมร่วงระนาวเลยแต่ว่าหลังจากที่เปลี่ยนไปสักระยะหนึ่งเนี่ยพอพ้นเดือนที่2เนี่ยน้ำนมมันขึ้นมาไม่เท่าเดิมหรอกมันไม่มีทางอยู่แล้วเพราะว่าเราไม่ได้ให้อาหารเร่งวัวกินหญ้าเต็มที่น้ำนมมันก็กลับขึ้นมาแต่พอวัวกินหญ้าเต็มที่เนี่ยสิ่งที่ได้สุขภาพวัวมันดีขึ้นน้ำนมเพิ่มขึ้นนิดนึงนะฮะแต่ไม่เท่าเดิ
1: ม
0: แต่ว่าข้อที่ได้แน่ๆคือต้นทุนลด
1: ก็ไม่ต้องไปเสียค่าสารเคมีหรือว่าอาหารต่างๆ
0: ลดจาก2ทางทางที่1คืออาหารซื้อน้อยลง
1: ครับ
0: อาหารเนี่ยต้นทุนอาหารเนี่ยลดลง 80% อ่ะเหลือ 20% แต่ที่ลดอีกอันนึงที่คนนึกไม่ถึงก็คือค่ายา
1: ครับ
0: ค่ายาเนี่ยมันจะลดลงพรวดเลยเพราะว่าวัวมันไม่ป่วยแล้วตอนนี้เพราะมันแข็งแรงมันนมมันน้อยจริงแต่ว่ามันไม่อ่อนแอต่อโรค
1: ครับ
0: เต้านมอักเสบก็หายไปไม่เป็นละโรคกีบก็ไม่ค่อยเป็นละประเภทไข้นมป่วยเพราะว่าแคลเซียมในร่างกายมันไม่พ
1: อ
0: ก็หายไปเพราะว่ามันกินหญ้าเยอะแคลเซียมจากหญ้ามันมากมันชดเชยกันพอดีขณะที่น้ำนมเนี่ยก็มีคุณภาพดีขึ้น
1: ครับ
0: นี่เป็นได้เด้งที่3นะพอน้ำนมคุณภาพดีขึ้นปุ๊บเนี่ยเวลาซื้อนมตามเกรด
1: ครับ
0: ถ้าคุณนมคุณเกรดดีขึ้นเนี่ยเราก็ให้เงินเพิ่มเพราะฉะนั้น
1: ก็ขายได้ราคาดีขึ้น
0: ขายได้ราคาดีขึ้นต้นทุนลด
1: หักหลบลบหนี้ออกมาแล้วสรุปเขาเหลืองกันเยอะขึ้น
0: เหลืองกันเยอะขึ้นต้นทุนไม่ต้องลดเยอะนะ
1: ครับ
0: ลดสักบาท2บาทก็พอแล้วรายได้เกรดนมเนี่ยมันตามคุณภาพ
1: ครับ
0: เกษตรกรสามารถทำได้มากที่สุดถึง2บาท40สตางค์ต่อกิโลใช่ไหมคุณภาพที่เพิ่มขึ้นเนี่ย2บาท40เนี่ยบวกกับต้นทุนที่ลดสักบาทนึงเนี่ยนะครับก็เท่ากับ3บาท40แล้วเดิมเขามีกำไรอยู่เสียบ3บาท
1: ครับ
0: พอทำอย่างนี้ปุ๊บเขาก็ได้เป็น6บาทกว่าต่อลิตร
1: ครับ
0: แฮปปี้กว่าเดิมเยอะครับแฮปปี้กว่าเดิมเยอะ
1: แล้วจากเริ่มต้นที่มี1คนมี1เกษตรกรเท่านั้นแล้วหลังจากนั้นมีพอคนเห็นตัวอย่างที่ดีแล้วเข้ามาจอยกันเยอะไหมครับ
0: โอ้ก็ช้าครับเพราะว่าอันดับแรกนึงคนนั้นน่ะเราค่อนข้างจะใกล้ชิดกับเขานะ
1: ฮะ
0: เขาก็เชื่อมั่นเรา
1: ครับ
0: แต่เกษตรกรรายอื่นเนี่ยเขาก็นั่งดูอยู
1: ่
0: ดูอยู่ว่า1ไอ้คนที่เปลี่ยนมาเนี่ยจะรอดไหม
1: ครับ
0: 2เขานั่งดูเดลี่โฮมอยู่ว่าเดลี่โฮมมันจะรอดไหม อันนี้เป็นเรื่องตลกมาก
1: คนจดจ้องรีรอเยอะเหมือนกันกลัวคนรับซื้อจะไม่รอด
0: เพราะว่าเราเป็นบริษัทใหม
1: ่
0: หน้าใหม่มากสำหรับวงการนมนะครับเขาก็เลยไม่กล้าที่จะเพราะว่าถ้าเขาย้ายมาส่งกับเราเนี่ยมาเปลี่ยนระบบตามเราเนี่ยเขากลัวว่าสักปีหนึ่งแล้วเราเจ๊งเนี่ยเขาก็เดือดร้อน
1: ใช
0: ่ก็ต้องพิสูจน์กันเยอะครับจนกระทั่งเราสามารถที่จะค่อยๆสะสมรายได้เล็กๆน้อยๆของเราเนี่ยแชร์กลับไปให้เกษตรกรที่อยู่กับเราให้เขากินดีอยู่ดีแล้วเนี่ยแล้วก็เอาส่วนหนึ่งเนี่ยมาสร้างหน้าตาที่แบบมันโรงงานที่มันมาตรฐานขึ้นนะครับแล้วก็สร้าง reputation ต่าง
1: ๆ
0: ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคุณภาพน้ำนมโรงงานเราเนี่ยเล็กๆเนี่ยนะครับเราเซอร์ติฟาย GMP SACCP ระดับโลกนะครับเราใช้บริษัทอินเตอร์ระดับอินเตอร์มาเซอร์ติฟายเพื่อให้ผู้บริโภคมั่นใจให้อุตสาหกรรมหรือลูกค้ารายใหญ่ๆเขามั่นใจพวกห้างต่างๆเนี่ยเขามั่นใจขณะเดียวกันออร์แกนิกเราก็พัฒนาไปพร้อมๆกันนะครับ

0: อีกอันนึงที่เราต้องทำไปคู่ก็คืองานวิจัย
1: ครับ
0: ซึ่งโรงงานเล็กๆส่วนใหญ่เนี่ยส่วนมากก็จะเป็นแบบ copycat อ่ะคุณนึกออกไหม
1: ใช
0: ่คือเขาทำอะไรก็ทำตามทำอะไรก็ทำตามของเราต้องการทำสิ่งที่เป็นออริจินอล
1: ครับ
0: อย่างน้อยที่สุดออริจินอลที่นี่ในเมืองไทยมีหลายโปรดักต์ที่เราทำขึ้นมาเนี่ยเป็นออริจินอลแบบระดับเวิลด์คลาสก็
1: ม
0: ีนะครับนี่ก็เป็นอีกอันนึงที่เราเติมเข้าไปเพื่อให้คนรู้สึกว่าเฮ้ยแดรี่โฮมเนี่ยเขาไม่ธรรมดานะเขามีความเขาเรียกว่ามีความมั่นคงมีความก้าวหน้าแล้วก็เดินไปข้างหน้าอย่างสม่ำเสมอ
1: เพื่อทำให้เขามั่นใจที่จะเดินมาร่วมไปกันกับเรานะครับ
0: คือนับจากวันนั้นเนี่ยมันงานที่เราทำกับเกษตรกรเนี่ยมันก็ง่ายขึ้นเรื่อยๆง่ายขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ยังต้องทำต่อนะครับก็คือทำงานกับผู้บริโภคเพราะว่าผมเองเนี่ยผมมองว่าออแกนิกเนี่ยมันไม่ใช่แค่คนผลิตมันต้องคนบริโภคด้วยแล้วตลาดมันจะเกิดเนี่ยมันต้องมาเก็ตไดรเวน
1: ใช่ครับ
0: ไม่ใช่product driven
1: ครับ
0: ถ้า product driven เนี่ยเกษตรกรตายครับเพราะว่าเขาเรียกอะไรนะเขาไม่มี safety margin มากพอไม่มีกองทุนใหญ่พอที่จะเอาของมาแล้วไปไล่แจกชาวบ้านนะครับนมทําแล้วไม่กี่วันมันก็เสีย
1: ครับ
0: ยิ่งถ้าเป็นนมที่เกษตรกรเนี่ย
1: ครับ
0: ทําออกมาแล้วถ้าขายไม่ได้ภายใน2ชั่วโมงก็เจ๊งนะครับเพราะเขาต้องส่งมาโรงงานโรงงานอย่างผมเองเนี่ยก็มีเป็นปัญญาเก็บนานหรอกครับ
1: คร
0: ับ ทำออกมาปุ๊บเนี่ยพรุ่งนี้ผมต้องขายให้หมดแล้วอ่ะถ้าไม่หมดอีก3วันผมก็ขายไม่ได้แล้ว
1: คร
0: ับนะครับเพราะฉะนั้นนี่เป็นเรื่องที่สำคัญมากเราเลยต้องทำงานกับผู้บริโภคมากขึ้นพยายามสื่อสารทุกช่องทางนะครับ
1: ครับ
0: ไม่ว่าจะเป็นอินเทอร์เน็ต Facebook อีเมลหรือว่าอะไรนะเว็บไซต์ใช่ไหม
1: ครับ
0: คือผมอะทำอะไรไม่เป็นหรอกแต่ว่าน้องๆในบริษัทเนี่ยเขาเริ่มมีความรู้ไงเด็กๆเขาทำ Instagram เป็นแล้ว Facebook เขามีเพื่อนในเฟซอะไรเยอะแยะนะผมยังไม่มีเฟซของผม
1: คือเราก็ต้องพยายามปรับตัวก่อนหน้านี้เป็นช่วงเฟสของการสื่อสารกับทางเกษตรกรเราก็สื่อสารมาจนประสบความสำเร็จแล้วตอนนี้ก็พยายามจะสื่อสารกับผู้บริโภคอยู่เดี๋ยวเราจะพักกันครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าลองมาดูกันโปรดักต่างๆที่ทางแดรี่โฮมเขาพัฒนาหลายๆโปรดักเนี่ยน่าสนใจมากเดี๋ยวกลับมาคุยกันครับ

0: ามรายการกันต่อนะครับวันนี้ผมคุยกับคุณพฤษซึ่งเป็นกรรมการผู้จัดการของ Dairy Home แล้วก็เป็นผู้ก่อตั้งด้วยนะครับใช้เวลานานมากกว่าที่จะสื่อสารกับบรรดาเกษตรกรแล้วก็หาเกษตรกรมาทำงานร่วมกันสร้างนมดีๆผลิตภัณฑ์ดีๆออกมาทั้งฝั่งเราเองก็ต้องพยายามจะพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพตอบโจทย์ผู้บริโภคเช่นกัน
1: เพราะว่าDairy Homeเนี่ยอย่างที่ทุกคนทราบเป็นบริษัทนมที่เล็กมากนะครับทำยังไงเราถึงจะสื่อสารกับผู้บริโภคได
0: ้
1: โดยที่ใช้เงินน้อยแล้วก็ได้ผลเต็มที
0: ่
1: นะครับเราต้องเอาโปรดักต์ของเราเนี่ยเป็นตัวสื่อสารเราใช้งบประมาณกับการวิจัยเป็นหลักโดยที่ใช้งบประมาณในการประชาสัมพันธ์น้อยเพราะว่าพองานวิจัยสำเร็จแล้วเนี่ยตัวงานวิจัยมันสปีกมันสปีกด้วยตัวเองมันพูดด้วยตัวเอง
0: นะ
1: อย่างเช่นผมจะยกตัวอย่างนะอย่างตัวเนี้ย
0: ครับผม
1: นมก่อนนอนเนี่ยนี่ก็เป็นงานวิจัยนะครับเราเสียเงินวิจัยไปประมาณล้านหนึ่ง
0: โอ้เฉพาะตัวนี้เหรอ
1: ครับแต่ว่ารัฐบาลช่วยโอเคนี่เป็นข้อดีรัฐบาลช่วยเรา 50% นะครับก็จ่ายคนละ 500,000 นะครับทำเสร็จแล้วเนี่ยรัฐบาลก็ยังช่วยเราอีกด้วยการทำไปสัมพันธ์ให้เราบ้างตามโอกาสที่เหมาะส
0: ม
1: นะครับแต่ว่าที่สำคัญคือว่าโปรดักต์ของมันเนี่ยโปรดักต์ไอ้ตัวเนี้ยมันขายตัวเองได้นะครับผู้บริโภคพอได้บริโภคแล้วเนี่ยเขาช่วยเราอีกช่วยไปสัมพันธ์อีกอย่างเช่นเขาซื้อไปกินแล้วเขานอนหลับสบาย
0: ตัวนี้มันดียังไงครับ
1: ตัวเนี้ยกินแล้วนอนหลับสบายมันช่วยให้เรานอนหลับสบายเพราะมันมีเมลาโทนินธรรมชาติ
0: อ๋อ
1: นะถ้ากินแล้วขวดหนึ่งแล้วไม่หลับเนี่ยนะอย่ากิน3ขวดไปหาหมอเ
0: พราะว่ามีปัญหานะครับ
1: คุณมีปัญหาอื่นแล้วล่ะนะครับแต่ถ้า1ขวดเนี่ยมันควรจะหลับ
0: อ
1: ันเนี้ยผู้บริโภคพูดแทน
0: ครับ
1: มันทำให้เราเนี่ยได้รับการประชาสัมพันธ์ได้แล้วก็ได้รับการยอมรับเพราะว่าถ้าโปรดักต์เนี่ยมันดีด้วยตัวของมันเองแล้วเนี่ยมันพูดแทนตัวเองแล้วในที่สุดแล้วมันก็ขายได้ตัวนี้ยืนในตลาดมา10ปีแล้ว
0: จริงๆถ้าภาครัฐมาสนับสนุนเรื่องของการวิจัยนี่มันน่าจะยั่งยืนมากกว่าไปช่วยเกษตรกรในด้านอื่นด้วย
1: ถูกครับถูกครับนี่เป็นสิ่งหนึ่งที่ผมพยายามทำให้เห็นนะว่าเฮ้ยบริษัทเล็กๆของอย่างเราเนี่ยนะทำวิจัยเยอะแยะมากมายนะครับตัวนี้ก็ทำตัวนี้เป็นงานวิจัยที่เราทำกับเทคโนโลยีอันนี้ทำกับมทส.นะ
0: ครับ
1: สุรนารีมหาวิทยาลัยสุรนารีตัวนี้เราทำกับมหาวิทยาลัยเกษตรแล้วก็เทคโนโลยีราชมงคลอีสานพิสูจน์ว่านมที่เลี้ยงด้วยกระบวนการออร์แกนิกเนี่ยมันมีโอเมก้า3ธรรมชาติถ้ากระบวนการเลี้ยงถูกต้องเราก็ทำโมเดลการเลี้ยงขึ้นมาแล้วก็เก็บตัวอย่างนมไปวิเคราะห์เราพบว่ามันมีโอเมก้า3
0: ม
1: ี CLA
0: ครับ
1: ตัวนี้ก็ขายดีมากนะครับปัจจุบันเนี้ยตัวนี้เป็นนมรสธรรมชาติตัวหลักของเราเลยขายดี
0: คือทานดีกว่านมคอมเมอร์เชียลทั่วไปแน่นอน
1: มันมีโอเมก้า3มันทำให้เรามั่นใจว่าตอนเช้าอย่างน้อยเรากินนมกับคอนเฟก
0: ครับ
1: แล้วเราได้โอเมก้า3ไปด้วยไม่ต้องไปรอกินปลาตอนเย็นนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของงานวิจัย
0: แต่เราก็มีผลิตภัณฑ์ออกมาเรื่อยๆ
1: มีครับมีเรื่อยๆตัวนี้ก็เป็นโยเกิร์ตที่เราใส่พรีไบโอติกลงไปนะครับพรีไบโอติกทำให้โปรไบโอติกไอ้ตัวจุลินทรีย์ที่ดีเนี่ยมันไปทำงานในระบบลำไส้เราได้ดี
0: ครับ
1: ยังไม่พอนะครับตัวนี้ใหม่ล่าสุด
0: อันนี้ฮะ
1: นมเปรี้ยวฟันดี
0: ฟันดี
1: จริงๆมันคือนมเปรี้ยวผสมโปรไบโอติก
0: ครับ
1: แต่ว่าโปรไบโอติกตัวนี้ Dairy Home ทำวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะครับจริงๆก็เป็นงานวิจัยของอาจารย
0: ์
1: เราไปสนับสนุนท่านในด้าน
0: ครับ
1: พองานวิจัยเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเราไปขอลายเส้นจากมหาวิทยาลัยไปซื้อสิทธิบัตรออกมา
0: ครับ
1: นะครับเอามาทำเราได้ผลิต2ตัวครับ
0: อันนี้เป็นนมเม็ด
1: นมอัดเม็ดเราก็เรียกว่านมเม็ดฟันดีเหมือนกัน
0: หลายคนเนี่ยชอบกินนมอัดเม็ด
1: ใช่ครับ
0: คนต่างชาติก็ชอบ
1: ใช
0: ่
1: นี
0: ่แล้วอันนี้มันแตกต่างกันยังไง
1: ตัวนี้เนี่ยเป็นนมอัดเม็ดใช้เป็นนมผงก็จริงนะ
0: ครับ
1: แต่ว่าตัวที่ทำให้หวานเนี่ยเราใส่มอลติทอลซึ่งเป็นน้ำตาลตัวที่จุลินทรีย์ไม่รู้จัก
0: ครับ
1: แปลว่าอะไรครับพอกินเข้าไปแล้วเนี่ยจุลินทรีย์ในปากเราเนี่ยมันเอาไปใช้ประโยชน์ไม่ได
0: ้ฟันก็ไม่ผุ
1: ฟันก็ไม่ผุแต่ยังไม่พอนะเราเอาจุลินทรีย์ที่ใส่ในนี้ไอตัวที่ป้องกันฟันผุเนี่ยใส่ลงไปด้วยแปลว่าโปรดักต์2ตัวเนี่ยคู่กันนะครับเพราะเนี่ยงานวิจัยของอาจารย์นะท่านครอบคลุมหมดเลยนะครับก็เป็นโปรดักต์นึงซึ่งเรามองว่าการที่เราทำกิจการอะไรสักอย่างนึงเนี่ยนะครับอย่าไปมองเรื่องเงินเป็นหลักมองเรื่องผล impact ของผลิตภัณฑ์เรานี่คือเป้าหมายของเราเลยนะDairy Home
0: ครับ
1: impact ของผลิตภัณฑ์เนี่ยสำคัญส่วนมันจะขายได้หรือไม่ได้เนี่ยมันอยู่ที่ตัวมันแล้วไม่เกี่ยวกับผม
0: ใช่ก็คือเราก็พยายามเน้นเรื่องของการวิจัยพัฒนาแล้วทำให้โปรดักต์มันขายตัวมันเองได้สุดท้ายก็ขึ้นอยู่กับทางผู้บริโภคนะครับอยากได้สินค้าดี
1: ๆต้องตัดสินใจเลือกเอาแล้วที่แน่ๆคือ โปรดักต์ของเราทั้งหมดเนี่ยผลิตด้วยกระบวนการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
0: อัน
1: นี้สำคัญมาก
0: ครับ
1: เพราะว่าถ้าถามว่าแดรี่โฮมเป็นองค์กรที่ทำอะไร
0: ครับ
1: ผมบอกว่าแดรี่โฮมเป็นองค์กรที่ทำเรื่องสิ่งแวดล้อม
0: อันนี้คือโจทย์ใหญ่ที่สุดของเราเป็นจุดตั้งต้นที่ทำให้เกิดแดรี่โฮมขึ้นมาอย่างที่คุณพฤทธิ์บอกนะครับว่า Dairy Home เนี่ยจริงๆทำผลิตภัณฑ์นมแต่เป้าหมายหลักคือเรื่องของสิ่งแวดล้อมเรามาที่นี่ทั้งทีนะครับก็เดี๋ยวให้คุณพฤทธิ์พาไปดูครับว่า Dairy Home เนี่ยมีเรื่องของสิ่งแวดล้อมยังไงบ้างนะครับ
1: เดี๋ยวเดินไปดูฟาร์มครับ
0: ดีครับ

0: แปลงตรงนี้เราก็จะเป็นแปลงที่คอยสาธิตให้กับเกษตรกรใช่ไหมครับ
1: อันนี้เป็นแปลงหญ้าที่เราเป็นฟาร์มสาธิตนะครับอันนี้คือแปลงหญ้าที่เราปลูกไว้ตัดให้วัวกิน
0: อ๋อก็จะกินหญ้านี้เลย
1: ใช่ครับใช่ครับก็ใช้น้ำที่บำบัดแล้วจากโรงงานนะครับมาทำแล้วก็เราจะมีพื้นที่ปล่อยให้วัวออกไปเดินกินหญ้าด้วยนะครับอันนั้นเป็นหญ้าต้นเตี้ยส่วนหญ้าต้นสูงเนี่ยเอาไปช็อปๆแล้วก็เอาไปให้เขากินในคอกนะครับ
0: ก็จะเป็นอาหารหลักของวัว
1: ใช่พวกนี้คืออาหารหลักของวัวครับ

นี่ยนะครับเราทำเป็นฟาร์มสาธิตแล้วเราก็ทำคอกลิ้นนมให้เห็นคอกลิ้นนมเนี่ยไม่จำเป็นต้องเหมือนกันเราแน่นะครับแต่ว่าที่อยากให้เหมือนคือความสะอาดคอกลิ้นนมต้องสะอาดแบบเนี้ยมันถึงจะเป็นที่ยอมรับได้ว่าเฮ้ยเรากำลังทำอาหารให้คนกินไม่ว่าคอกคุณจะทำด้วยปูนธรรมดาหรืออะไรโบราณแค่ไหนก็แล้วแต่คุณทำให้สะอาดได้

0: เราเดินในฟาร์มมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็ได้เจอน่าจะเป็นนางเอกของวันนี้นะคร
1: ับ คร
0: ับ นี่ก็คือวัวโตเต็มวัยแล้วให้นมได้แล้ว
1: ใช่ครับนี่เป็นแม่วัวอายุประมาณ6ปีนะครับ ก็อยู่กับเรามาสักตั้งแต่เกิดแหละตัวนี้นะครับเราเลี้ยงเข้ามาตั้งแต่เกิดทุกตัวในนี้นะครับจะเห็นว่าวัวเนี่ยเขาอยู่อย่างอิสระนี่ก็เป็นหนึ่งในเรื่องที่เราต้องการทำก็คือว่าแม่วัวต้องมีชีวิตอย่างมีความสุขระหว่างที่เขาอยู่กับเราเขาถึงจะให้นมดีกินอาหารดีสุขภาพดีสุขภาพกายดีสุขภาพจิตต้องดีด้วยนะครับเขามีสละครับประตูคอกไม่เคยปิดที่นี
0: ่
1: นะครับเราปิดเฉพาะข้างนอกให้คนเข้าเท่านั้นแต่ข้างในเนี่ยเราเปิดหมดเขาสามารถที่จะเดินไปไหนก็ได้นะครับ
0: อยากให้คุณพฤฒิ์แนะนำหน่อยครับเกษตรกรประเทศไทยผมว่าส่วนใหญ่คนที่เลี้ยงวัวทำวัวนมเนี่ยก็ยังไม่ได้ทำกันแบบออร์แกนิกอาจจะเพราะว่ายังไม่เข้าใจหรือว่ายังไม่ได้ลองอะไรก็ตามแต่เรามีอะไรอยากจะแนะนำหรือว่าอยากให้เขาลองมาใช้ชีวิตแบบนี้ไหมครับ
1: จริงๆการทำฟาร์มออร์แกนิกเนี่ยมันเป็นระบบการทำฟาร์มที่ผลสุดท้ายที่ต้องการเนี่ยคือสิ่งแวดล้อมที่ดีระบบนิเวศในฟาร์มที่ดี
0: ครับ
1: แต่ว่าพอเราทำไปถึงระดับนั้นแล้วเนี่ยสิ่งที่มันตอบแทนเราเนี่ยนะครับมันได้รายทางเนี่ยเราได้หมดเลยนะครับตั้งแต่ว่าต้นทุนเราก็ลดลงเพราะว่าวัวเนี่ยสุขภาพก็ดีขึ้นค่ายาก็ลดค่าอาหารก็ลดเพราะว่าวัวมันกินอาหารที่เราปลูกเองนะครับนมไม่ต้องเยอะแต่เราได้อีกอ่ะเพราะว่าอะไรพอนมวัวมันกินอาหารที่ดีคุณค่านมมันสูงเราก็ได้ราคานมที่สูงขึ้นนะครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยโดยภาพรวมเนี่ยมันยั่งยืนครับฟาร์มแบบนี้ยั่งยืนสามารถต้านทานต่อปัจจัยลบภายนอกได
0: ้ครับ
1: คือถ้ามาทำออร์แกนิกเดี๋ยวนี้เราต้องมารวมกลุ่มกันครับเพราะอย่างของเราเนี่ยเรามีการทำสัมพันธไมตรีระหว่างคนปลูกข้าวด้วยนะเพราะเราอยากได้รำข้าวอินทรีย
0: ์
1: นะครับเราได้รำข้าวอินทรีย์มาจากกลุ่มผู้ปลูกข้าวอินทรีย
0: ์
1: เราได้มันสำปะหลังอินทรีย์จากผู้ทำมันอินทรีย์นะครับขณะเดียวกันถ้าเขาอยากได้ขี้วัวเราก็มีให้เอาขี้วัวไปใช้เอาขี้วัวไปให้เขาใช้นะครับก็เป็นการแชร์กันระหว่างทรัพยากรที่เรามีปันกันนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยระบบเนี้ยคือความยั่งยืน
0: ครับ
1: ยั่งยืนในเรื่องของอาหารยั่งยืนในเรื่องของรายได้ยั่งยืนในเรื่องของสิ่งแวดล้อมจบ
0: ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใคร

0: ยังไม่เคยลองและสนใจเนี่ยนะครับก็อาจจะติดต่อมาทางไดรี่โฮมก็ได้ก็พร้อมที่จะมีความรู้แล้วก็มีซัพพลายต่างๆเนี่ยนะครับที่จะทำให้ท่านสามารถเริ่มต้นเป็นเกษตรกรออร์แกนิกในประเทศไทยอาจจะเริ่มต้นในพื้นที่สัก5ไร่จริงๆก็เริ่มได้แล้ว
1: ที่เราทำเห็นเนี่ยแหละครับ5ไร่ทำได้ครับ
0: ทำได้นะครับแล้วก็แน่นอนส่วนสำคัญอีกส่วนหนึ่งก็คือบรรดาผู้บริโภคอย่างเราแหละครับก็อยากจะให้เปิดใจยอมรับสินค้าออร์แกนิกเนี่ยนะครับมันดีต่อสุขภาพของเราเองและในอีกทางนึงเงินของเรานอกเหนือจากมาช่วยส่งเสริมสุขภาพตัวเราเองแล้วก็ยังได้ช่วยสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีๆให้เกิดขึ้นกับบ้านเราด้วยนะครับวันนี้ได้ประโยชน์มากทีเดียวกับการคุยกับคุณพฤทธ์นะครับขอบคุณครับ
1: สวัสดีครับ
0: สัปดาห์หน้าครับเดี๋ยวผมจะพาผู้ชมไปติดตามโซเชียลอิมแพคที่น่าสนใจกันเช่นเคยจะเป็นเรื่องไหนจะเป็นบริษัทไหนเดี๋ยวกลับมาติดตามวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: รู้หรือไม่ในการฟ้องคดีปกครองเมื่อผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำฟ้องมายังศาลแล้วถ้าเป็นคดีที่อยู่ในอำนาจของศาลและคำฟ้องนั้นสมบูรณ์ครบถ้วนศาลจะมีคำสั่งรับคำฟ้องไว้พิจารณาแต่ถ้าคำฟ้องไม่สมบูรณ์ครบถ้วนและยังแก้ไขได้เช่นลืมระบุที่อยู่ของผู้ฟ้องคดีศาลจะให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการแก้ไขภายในเวลาที่กำหนดและถ้าไม่มีการแก้ไขภายในเวลาดังกล่าวหรือเป็นกรณีที่ไม่อาจแก้ไขให้ถูกต้องได้หรือเป็นคดีที่ไม่ได้อยู่ในอำนาจของศาลปกครองศาลจะมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องนั้นไว้พิจารณาและจำหน่ายคดีออกจากสารระบบความของศาลปกครองข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355
1: ก่อนฟ้องคดีคืออะไรคดีปกครองวลคำกับศาลปกครองในวันนี้เราจะมาคลายข้อสงสัยกันค่ะในการฟ้องคดีปกครองนั้นหากผู้มีสิทธิ์ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยกับการกระทำในเรื่องใดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐและมีกฎหมายกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการให้อุทธรณ์คัดค้านในเรื่องนั้นไว้โดยเฉพาะผู้ฟ้องคดีจะต้องดำเนินการทำตามขั้นตอนดังกล่าวให้เสร็จสิ้นเสียก่อนจึงจะนำเรื่องมาฟ้องต่อศาลปกครองได้เช่นเรื่องคำสั่งลงโทษทางวินัยถ้าผู้ถูกลงโทษไม่เห็นด้วยกับคำสั่งลงโทษก็ต้องอุทธรณ์คำสั่งนั้นก่อนเมื่อเจ้าหน้าที่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์นั้นแล้วและไม่พอใจผลการอุทธรณ์หรือเจ้าหน้าที่ไม่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดผู้ถูกลงโทษทางวินัยจึงจะมีสิทธิ์ฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ค่ะในการฟ้องคดีปกครองนั้นหากกฎหมายไม่ได้กำหนดขั้นตอนหรือวิธีการโต้แย้งคัดค้านการกระทำของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้โดยเฉพาะเช่นคำสั่งไม่อนุญาตหรือคำสั่งวินิจฉัยอุทธรณ์และเป็นคำสั่งที่ไม่ได้ออกโดยคณะกรรมการหรือคณะรัฐมนตรีผู้ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากคำสั่งนั้นจะต้องยื่นอุทธรณ์ต่อเจ้าหน้าที่ผู้ทำคำสั่งภายใน15วันนับแต่วันที่ตนได้รับแจ้งคำสั่งนั้นเสียก่อนเมื่อไม่พอใจผลการวินิจฉัยอุทธรณ์หรือเจ้าหน้าที่ไม่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์ภายในกำหนดเวลาจึงจะสามารถนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองได้ค่ะ

างจังหวัดกันสักนิดนึงนะครับและตอนนี้ครับผมก็อยู่ที่ไร่ข้าวโพดจังหวัดสระบุรีครับซึ่งดูจากบรรยากาศแล้วนะครับไม่ต้องบอกก็อาจจะพอเดากันได้ใช่ไหมครับว่านวัตกรรมที่ผมจะนำเสนอในวันนี้นั้นน่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของ Agriculture Tech หรือเทคโนโลยีทางด้านการเกษตรนั่นเองครับซึ่งผู้ที่ผมจะไปสัมภาษณ์พูดคุยกันในวันนี้นะครับโปรไฟล์ไม่ธรรมดาเลยนะฮะเขาเป็นชายหนุ่มครับที่จบจาก MIT นะครับแล้วก็เติบโตในครอบครัวของเกษตรกรครับแล้วก็เห็นปัญหานะฮะที่เกี่ยวข้องกับภาคอุตสาหกรรมการเกษตรมาตั้งแต่เด็กๆแถมเป็นคนที่สนใจในเรื่องของเทคโนโลยีด้วยครับจนนำมาสู่การกลับมาพัฒนาอุตสาหกรรมภาคการเกษตรด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงอย่าง Machine Learning แล้วก็ภาพถ่ายจากดาวเทียมครับ

ัญหาภาคการเกษตรนะครับถือว่าเป็นปัญหาสำคัญของโลกนะครับโดยเฉพาะสำหรับประเทศไทยที่จำนวนประชากรส่วนใหญ่นั้นอยู่ในภาคอุตสาหกรรมการเกษตรนะฮะแล้วก็รวมถึงเกษตรกรรายย่อยเองปัจจุบันนี้ก็ยังมีปัญหามากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของแหล่งเงินทุนนะครับรวมถึงการเพาะปลูกที่ไม่เหมาะสมกับพื้นที่ทำให้ได้ผลผลิตจำนวนน้อยแล้วอาจจะรวมถึงเรื่องของการจัดจำหน่ายครับที่อาจจะโดนพ่อค้าคนกลางเนี่ยโกงราคาก็เป็นไปได้นะครับปัญหาต่างๆเหล่านี้ฮะนำมาสู่ตัวอย่างของนวัตกรรมที่ผมจะนำเสนอในวันนี้เขาเป็นสตาร์ทอัพน้องใหม่ครับที่ใช้เทคโนโลยีของ Big Data และก็ Machine Learning ที่เป็นภาพถ่ายจากดาวเทียมนะครับมาช่วยให้ขากับเกษตรกรนะฮะให้เพาะปลูกได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นรวมถึงการช่วยในเรื่องของการหาแหล่งเงินทุนอีกด้วยซึ่งรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นนะครับช่วงหน้าครับผมจะพาไปร่วมพูดคุยกับคุณเอิญฮะหรือคุณอุกิจปุณหะเลขากะ CEO ประเทศไทยและผู้ก่อตั้งบริษัท Recall ครับ

0: ต้อนรับทุกท่านกลับเข้ามาสู่ช่วงที่2ของรายการห้องเรียนผู้ประกอบการ Business Grow โตด้วยนวัตกรรมนะครับและตอนนี้ครับผมก็อยู่กับคุณเอิร์นหรือคุณอุกิจอุณหะเลขากะนะฮะ CEO ประเทศไทยและผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท Recall ครับสวัสดีครับคุณเอิร์น
1: สวัสดีครับ
0: ครับก่อนอื่นเรียนถามเลยฮะ Recall คืออะไร
1: ครับ Recall คือบริษัท Big Data ที่เอาข้อมูลต่างๆอย่างเช่นภาพถ่ายดาวเทียมหรือข้อมูลอากาศที่แม่นยำมาวิเคราะห์มาใช้ Machine Learning ในการวิเคราะห์ในการมาช่วยเกษตรกรในการวางแผนในการเพาะปลูกจุดประสงค์หลักคือต้องการข้อมูลมาช่วยเกษตรกรในการเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนในการทำเกษตรครับ
0: อืมฮะและที่มาครับก่อนจะมาเป็นRecallเนี่ยมันเป็นยังไง
1: ครับจริงๆต้องขอเกริ่นนำมาก่อนว่าจริงๆแล้วผมแรกไอเดียนี้ตอนที่ผมไปเรียนที่อเมริกาไปเรียนที่มหาลัย MIT ครับก็คือเป็นความฝันตั้งแต่เด็กๆอยู่แล้วเพราะว่าที่บ้านมาจากครอบครัวทำเกษตรกรรมอยู่แล้วแล้วเป็นความฝันเด็กๆว่าเนื่องจากเป็นคนที่ชอบเทคโนโลยีชอบอินโนเวชันก็อยากลองดูว่าเราจะสามารถเอาเทคโนโลยีล้ำๆสมัยใหม่เนี่ยมาช่วยแก้ปัญหาให้เกษตรกรในเมืองไทยยังไงก็พอไปเรียนที่ MITก็ได้ไปเรียนเทคคลาสอินเทอร์พรีเนอร์ชิพก็เริ่มไปพิชไอเดียนี้ก็ได้ไปเจอโคฟาวเดอร์ที่เป็นคนปากีสถานคนอเมริกันที่ MIT แล้วก็มาก่อตั้งบริษัทนี้ด้วยกันคร
0: ับอ๋อเป็นก็มาก่อตั้งบริษัทRecallนี้ฮะแล้วก่อนที่เราจะมาก่อตั้งบริษัทRecallเนี่ยจริงๆแล้วเราเห็นแบบโอกาสหรือเพนพอยต์อะไรเกี่ยวกับเรื่องของอุตสาหกรรมการเกษตรฮะเราเลยมาทำเนี่ย
1: ครับก็คือเราจะเห็นได้ว่าพวกสตาร์ทอัพอินโนเวชันเนี่ยได้ไป disrupt อุตสาหกรรมต่างๆและในโดยเฉพาะในกรุงเทพแต่ในต่างจังหวัดเนี่ยโดยเฉพาะกับภาคอุตสาหกรรมทางเกษตรซึ่งเป็นเซกเตอร์ที่ค่อนข้างใหญ่ในประเทศไทยยังไม่ค่อยมีใครนำเทคโนโลยีมาใช้ซึ่งเพนพอยต์ค่อนข้างเยอะครับเพนพอยต์เริ่มตั้งแต่การเข้าถึงแหล่งเงินทุนของเกษตรกรใช่ไหมครับก็ยังมีปัญหานี่นอกระบบอยู
0: ่มีนี่เยอะมาก
1: ใช่ครับแล้วข้อ2ก็คือการที่ผลผลิตของเกษตรกรไทยเนี่ยค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับประเทศที่พัฒนาแล้วอย่างเช่นอเมริกาหรือยุโรปอย่างเงี้ยผลผลิตของประเทศไทยน้อยกว่าเกือบ 2-3 เท่าเพราะว่าเกษตรกรที่ประเทศพวกนั้นเขามีเทคโนโลยีในการใช้แล้วสุดท้ายเลยเนี่ยก็คือการที่เกษตรกรไม่สามารถขายถึงผู้รับซื้อโดยตรงได้ก็จะมีพ่อค้าคนกลางมากดราคาเด็กหน้าสวนก็ปัญหา3อย่างนี้คือปัญหาหลักๆที่ทำให้เกษตรกรถึงน่าจะมีโอกาสดีกว่านี้แล้วผมรู้สึกว่าสามารถเอาเทคโนโลยีมาช่วยแก้ปัญหาพวกนี้ได้ครับ
0: อ๋อก็ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำเลยมีปัญหาหลายด้านมากนะฮะก็เลยมาทำแล้วเสร็จปุ๊บพอไปร่วมกับเพื่อนที่ปากีสถานเราก็เหมือนกับว่าไปทำธุรกิจเนี้ยที่ปากีสถานมาก่อนใช่ไหมฮะ
1: ใช่ครับก็คือที่น่าสนใจก็คือพอผมไปพิชเจอเพื่อนที่เป็นคนปากีสถานเนี่ยแล้วพิชไอเดียในห้องด้วยกันเนี่ยทำให้รู้ว่าปัญหาของเกษตรกรระหว่างประเทศไทยกับประเทศปากีสถานแทบจะเหมือนกันเด็ดๆเลยแล้วพอไปดูประเทศอื่นเพื่อนบ้านอย่างเช่นลาวเวียดนามอินโดมันแทบจะเป็นปัญหาเดียวกันในประเทศที่กำลังพัฒนาอยู่คือรู้สึกว่าเอ๊ะเราน่าสามารถเอาเทคโนโลยีเนี้ยมาแก้ปัญหาได้ไม่ได้แค่อยู่แค่เมืองไทยอาจจะเป็นระดับเอเชียได้แล้วเพื่อนผมบอกว่าเฮ้ยเราไปเริ่มที่

0: ปากีสถานก่อนผมก็อยากลองไปดูเหมือนปากีสถานเป็นไงก่อนที่จะลองที่เมืองไทยก็เลยไปทำที่ปากีสถานด้วยกันคร
1: ับ
0: อ๋อ
1: แล้วเป็นไงบ้างครับที่ปากีสถานฟีดแบ็กดีไหม
0: ตอนนี้ตอนนี้ค่อนข้างประสบความสำเร็จมากครับตอนนี้ผ่านมาประมาณเกือบปีละมีเกษตรกรใช้ประมาณ 400-500 คนแล้วครับก็เราจบเขาเรียกว่าครอปซีซั่นก็คือการที่ปลูกแล้วเก็บเกี่ยวประมาณ3รอบแล้วกับเกษตรกรข้าวโพดที่ปากีสถาน

0: ดูก่อนว่าคัสเตอร์คือฟาร์มเมอร์ของเราเนี่ยปัญหาจริงๆแล้วคือรายต้องการอะไรเพราะว่าถึงแม้ภาพรวมจะเหมือนกันแต่ก็ตอนลงรายละเอียดแล้วเนี่ยก็จะมีความแตกต่างอยู่ทั้งเรื่องนิสัยใจคอและปัญหาของเกษตรกรไทยกับอีสานยกตัวอย่างง่ายๆเลยคือข้อเด่นของเมืองไทยก็คือ mobile penetration rate คือการที่เข้าถึงสมาร์ทโฟนของเกษตรกรไทยหรือมือถือก็ตามค่อนข้างสูงกว่าปากีสถานทำให้เราสามารถนำแอปพลิเคชันหรือว่าการเข้าถึงข้อมูลมาให้เกษตรกรได้ง่ายขึ้นแต่ที่น่าสนใจก็คือเกษตรกรไทยเล่นไลน์เยอะ คือในต่างประเทศถ้าเกิดเราดูที่อเมริกาหรือที่ปากีสถานเราจะมองว่าเราจะเอาข้อมูลเข้าถึงเกษตรกรผ่านแอปพลิเคชันทำแอปพลิเคชันให้เกษตรกรได้ดาวน์โหลดแต่พอมาเมืองไทยทำให้รู้ว่าเกษตรกรชอบดูเข้าถึงข้อมูลผ่านไลน์ง่ายกว่าเพราะไงเขาคุยกับเพื่อนอยู่แล้วเราก็ต้องมาปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีเราให้มันเหมาะสมกับเกษตรกรไทยตอนนี้ก็มีไลน์บอทเลย
1: อ๋อครับดีครับก็เริ่มจากปากีสถานแล้วก็มาที่ไทยนะฮะทีนี้เห็นว่าเราไปเข้าร่วมโครงการต่างๆรวมถึงประกวดแข่งขันด้วยอันนี้มีอะไรบ้างครับเล่าให้เราฟังหน่อย
0: ครับจริงๆเราก็เริ่มมาตั้งแต่ที่ MIT แล้วครับคือเราได้เข้า Accelerator Startup Accelerator ของ MIT ที่เราได้รับเลือกให้เป็น1ใน10 Startup ยอดเยี่ยมของ MIT ของปีนั้นครับก็ได้เงินสนับสนุนผ่าน Accelerator ของ MIT มา3เดือนครับก็ได้แล้วต่อไปเราก็ได้ไปชนะงานเขาเรียก FinTech Disrupt Challenge จาก Bill and Melinda Gates คือ Bill Gates ผู้ก่อตั้ง Microsoft เขาชอบช่วยสังคมเนื่องจากเราเป็น Social Enterprise เขาก็เลยชอบของเราได้ก็เลยได้ชนะรางวัลแล้วได้เงินลงทุนจากเขามาด้วย
1: ก็ถือว่าเป็น FinTech ไปด้วยเพราะว่าเราช่วยในเรื่องของการเข้าถึงแหล่งเงินทุน
0: ใช่ครับใช่ครับเพราะว่าจริงแล้วเมืองไทยก็ได้ครับก็คือเนื่องจากเราเป็น Big Data Company เนี่ยมันตอบโจทย์ได้หลายขาขาหนึ่งก็คือด้าน FinTech คือเราสามารถข้อมูลมาวิเคราะห์ความเสี่ยงของเกษตรกรช่วยให้ธนาคารสามารถวิเคราะห์สินเชื่อได้รวดเร็วและง่ายขึ้นครับผมแล้วบิลเกตก็ชอบไอเดียนี้มากว่าเฮ้ยการเอาเทคโนโลยีบิ๊กเดต้าสมัยใหม่มาช่วยปัญหาเกษตรกรในประเทศกำลังพัฒนาอยู
1: ่คร
0: ับผมแล้วล่าสุดเนี่ยพอกลับมาเมืองไทยก็ไปเข้า DTAC Accelerate Batch 5แล้วก็โชคดีที่ได้เป็นผู้ชนะของโครงการนี้เขาก็เพิ่งส่งไปเท็กซัสที่อเมริกาไม่ใช่TechCrunch ที่อเมริกามาครับ
1: เป็นไงบ้างครับ
0: ครับก็ถือว่าเจ๋งมากครับก็ถือว่าเป็นคอนเฟอเรนซ์ในฝันของสายสตาร์ทอัพละกันใหญ่หนึ่งในอันที่ใหญ่ที่สุดในโลกก็ได้ไปเจอเทคโนโลยีล้ำๆในอเมริกาที่ค่อนข้างล้ำสมัยกว่าเมืองไทยพอควร
1: ครับก็น่าสนใจมากๆเลยนะครับนำเพนพอยต์ของเกษตรกรเนี่ยแล้วก็มาช่วยพัฒนาปรับปรุงในเรื่องต่างๆจนออกมาเป็นรีคอลได้นะครับแล้วตอนนี้ไหนๆเราก็อยู่ที่ไร่ข้าวโพดจังหวัดสระบุรีแล้วนะครับยังไงจะรบกวนคุณเนี่ยพาไปดูหน่อยครับว่ารีคอลเนี่ยทำงานกันยังไง
0: ได้ครับไปเลยครับ
1: โอเคครับ

0: ครับอันนี้ก็เป็นระบบซอฟต์แวร์ของ Recall ครับซึ่งตอนนี้อยู่ออนไลน์อยู่เลยครับก็คือเราจะเก็บข้อมูลหลายจุดๆคือเกษตรกรที่ทำงานกับเราอยู่ใช่ไหมครับก็คือพอกดเข้าไปปั๊บแต่ละอำเภอเนี่ยเราก็จะมีลิสต์ของเกษตรกรที่ทำงานกับเราตอนนี้มีประมาณ35คนได้เลยแต่อำเภอมีครับที่สระบุรี
1: คลิกไปที่ของไร่ที่บุพพาได้เลย
0: กดเข้าไปเราก็จะมีข้อมูลรายละเอียดค่อนข้างเยอะว่าพยากรณ์อากาศกี่เซลเซียสวันนี้วันศุกร์อะไรอย่างเงี้ย33เซลเซียสมีฝนกี่มิลลิเมตรมาแล้วเราบอกระดับฝนกี่มิลลิเมตรความโซลาร์เรดิเอชันก็คือว่าแสงแดดเป็นยังไงนะครับแล้วความชื้นในดินเราเคยพี่บุพผาเคยได้ภาพนี้ไปก็จะเห็นว่ามีด่างๆมีเหลืองเขียวใช่ไหมครับพี่ครับแล้วก็จะมีเห็นจุดแดงๆซึ่งเป็นปัญหาในไร่เพราะพี่บุพผาได้ภาพถ่ายดาวเทียมนี้ไปผ่านไลน์เนี่ยพี่บุพผาก็ได้เดินลงไปในไร่ได้เอาปุ๋ยไปใส่ครับ
2: ความเสี่ยงที่เราคิดว่ามันน่าจะเป็นเกี่ยวข้องกับจุดที่เกิดเหต
0: ุครับพอพี่บุพผาได้จะเห็นว่าจุดแดงๆเนี่ยพอผ่านไปหนึ่งอาทิตย์ก็จะหายไปแล้วก็เก็บภาพสายดาวเทียมกับแปลงไร่ของพี่บุพผาเนี่ยเป็น historical data พี่บุพผาก็สามารถสวายดูอย่างนี้ได้ครับก็จะดูว่าเราได้แก้ปัญหาหรือยังอาทิตย์นี้ความคืบหน้าเป็นยังไง
1: แล้วก็จะรู้ว่ามีปัญหาใหม่เกิดขึ้นนะอะไรบ้างเงี้ยเราค่อยไปตามแก้
0: ครับผมก็แทนที่พี่บุพผาต้องไปเดินดูทุกวันเสียเวลา20กว่าไร่เนี่ยเดินทีเป็นชั่วโมงดูแค่นี้ทำให้ตื่นมาตอนเช้าดูเลยว่าเฮ้ยมันมีปัญหาอยู่มุมขวาไปแก้ที่มุมขวา
1: แล้วส่วนใหญ่มีปัญหาแบบทุกวันไหมแบบอาจจะแบบอาทิตย์นึงมีทีนึงเห็นทีนึงอะไรเงี้ย
0: ก็ไม่น่าจะถี่ขนาดนั้นครับ
2: ไม่ค่ะเพราะว่าข้อมูลที่ทันนี้ส่งมาเขาก็จะเป็นอาทิตย
1: ์
2: แต่ว่าเราก็จะดูว่าความคืบหน้าที่เราแก้ไขปัญหาแล้ว
1: เป็นยังไงบ้าง
2: เป็นยังไงบ้างก็จะปรับปรุงตรงที่เสียหายเพื่อให้ได้ผลดียิ่งขึ้นมากกว่าม
1: ีอะไรโชว์อีกครับ
0: มีแค่นี้แหละครับ

0: ไม่รู้ถ้าไปดูไล
1: ่แต่ในนี้ดูแผนที่แบบนี้ได้มั้ย
0: ได้เหมือนกันก็คือจริงแล้วมันคือภาพนี้แหละครับแต่แค่เป็นเวอร์ชั่นที่ดึงออกมาแต่นี้มันไม่ได้ต่ออินเทอร์เน็ตก็เลย
1: อ๋อโอเค
0: ครับคือตอนที่เดี๋ยวให้ดูเวอร์ชั่น LINE มีละ
1: จริงๆนะปัจจุบันนี้เวลาใช้งานจริงๆเนี่ยคือเราสื่อสารผ่านทางไลน์เป็นหลักเพราะว่าอย่างพี่บุพภาก็จะไม่ได้ดูในเว็บนี้ก็จะรู้ผ่านในไลน์เช่นอาทิตย์นี้ส่งมาเป็นอย่างนี้แล้วก็เข้าไปลุยตรงไหนแทนอะไรเงี้ย
0: ใช่คร
2: ับ แต่ว่าถ้าส่งพื้นที่ภาพถ่ายส่วนตัวทางนี้เขาก็จะส่งมายิงมาข้อมูลของเราโดยตรงแต่ว่าถ้าอัปเดตอากาศสภาพอากาศทั่วไปเขาก็จะส่งไปในไลน์กลุ่มของเกษตรกร
1: บอกเมฆมากี่โมงพรุ่งนี้ฝนตกอะไรอย่างเงี้ย
0: ใช่ครับนี่คือตัวอย่างเลยครับก็จะมีเกษตรกรที่อยู่ใกล้ๆกันประมาณ20กว่าคน
1: ฮะ
0: เราก็จะมีทีมงานส่งไปคือแปลงเนี่ยจะเห็นเลยว่าเราแปลงข้อมูลที่ค่อนข้างเยอะมาสู่ในข้อความหลายง่าย
1: ๆ
0: เกษตรกรจะเข้าถึงง่ายย่อยง่ายเลยก็เราบอกว่าวันนี้6ตุลาคมมีโอกาสฝนตกพร่ำในช่วงค่ำอะไรอย่างเงี้ยครับใน7วันข้างหน้ามีโอกาสฝนตกหนักในช่วงบ่ายวันอาทิตย์อะไรเงี้ยเกษตรกรจะวางแผนในการใส่ปุ๋ยลงเมล็ดหรือเก็บเกี่ยวได้
1: ซึ่งนี้เนี่ยคือละเอียดกว่ากรมอุตุอีกเพราะว่าพื้นที
0: ่ใช่ครับ
1: มันเหมือนแคบกว่า
0: ใช่ครับสับจงตอนนี้เรา3คูณ3กิโลเมตร
1: 3คูณ3กิโลเมตรที่อยู่ในตรงเนี้ย
0: ใช่มั้ยใช่ครับใช่ครับอย่างเช่นตอนนี้เกิดกลับไปที่ไร่นี่5กิโลใช่มั้ยครับก็คือ5กิโลก็จะได้ข้อมูลที่แตกต่างกันละทางที่ขับไปแป๊บเดียวแต่ถ้าไปกรมอุตุเขาจะให้ระดับอำเภอครับก็จะรู้เลยว่าในที่ของเราเนี่ยฝนจะตกไม่ตกความชื้นเป็นยังไง

0: ครับตอนนี้ผมก็อยู่กับพี่บุพภานะครับเจ้าของไร่ข้าวโพดที่เราไปเดินดูกันมาสักครู่นี้นะครับไหนๆก็เจอตัวแล้วนะฮะอยากเรียนถามพี่บุพภานิดนึงครับหลังจากที่เราได้เข้าร่วมโครงการของรีคอลแล้วเนี่ยฟีดแบคเป็นยังไงบ้างฮะ
1: ก็ดีค่ะประสบการณ์ที่มีรีคอลเข้ามาเรารู้สึกว่ามันมีเทคโนโลยีใหม่ๆที่เราต้องการแล้วก็ความต้องการของเกษตรกรก็คือเพื่อเพิ่มรายได้เพิ่มผลผลิตพอเหมือนกับว่าเมื่อก่อนอะเวลาทำไร่เวลาที่เราอยากจะไถเตรียมดินแล้วก็จะมองฟ้าอากาศจะเป็นส่วนใหญ่ความกังวลตรงนั้นมันเหมือนกับหายไปก็ต่อเมื่อโครงการนี้เข้ามาเวลาที่เขาบอกว่าวันนี้พรุ่งนี้ฝนจะตก มันก็ทำให้เราเตรียมดินได้ทันปลูกเพาะปลูกลงปลูกเวลาไหน ทำให้เราเกิดความสบายใจว่าไม่ต้องรอฝนฟ้าอากาศตามเขาเรียกตามอะไรนะยถากรรม แล้วพอที่อย่างที่เราลงปลูกไปแล้วรีเค้าเขาบอกว่าแปลงของเราเนี่ยเสียหายตรงไหน เราก็จะสามารถเข้าถึงจุดที่เสียหายเพราะว่าเวลาที่เกษตรกรปลูกในฐานะที่มันเป็นแปลงใหญ่ๆเราไม่สามารถเข้าลุยไปถึงได้ว่าตรงนี้มันมีปัญหาหรือเปล่ามันต้องใช้เวลาเยอะแต่ว่ารีเค้าส่งข้อมูลให้มันทำให้เราย่นเวลาและประหยัดเวลาทำให้ดียิ่งขึ้น
0: ปกติเหมือนทั้งแปลงเนี่ยเราก็ต้องเหมือนใช้เวลาในการดูทั่วแปลงก็จะใช้เวลานานไม่รู้ว่าตรงไหนเสียหายบ้างแต่นี้เขาส่งรูปมามันก็สะดวกทำให้เราเข้าถึงจุดต่างๆได้ง่ายขึ้น
1: เกษตรกรรู้อยู่แล้วว่าตรงนี้มันเกิดอะไรแน่จากที่เราประสบการณ์เราก็จะไปตรงจุดแล้วก็แก้ไขได้ทันเวลาก็พูดถึงความประทับใจอีกจุดนึงก็คือตอนที่รีเค้าส่งข้อมูลให้ดูว่าแปลงของเราเสียหายตรงไหนอะค่ะตอนนั้นเรารีบไปเข้าไปแก้ไขให้ทันเวลาก็คือไปใส่ปุ๋ยเพิ่มขึ้นแล้วก็พอใส่ปุ๋ยเพิ่มขึ้นสัปดาห์นึงผ่านไปมันก็เหมือนกับว่าแปลงมันที่ส่งข้อมูลมันดีขึ้นมันเขียวขึ้นแล้วก็โตทัน
0: ทันเพื่อน
1: ใช่ทำให้เฮ้ยเราดีใจอ่ะประทับใจมากว่าเราแก้ไขได้แล้วแล้วก็ฝักมันเต็มที่เกษตรกรภูมิใจค
0: ่
1: ะ
0: เรียกได้ว่าเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะปลูกแล้วก็เพิ่มปริมาณผลผลิตได้ด้วย
1: ใช่แล้วก็มันเห็นผลได้ชัดจากการที่เราเอาโครงการนี้มาใช้คือว่ามันลงพื้นที่ของเรา
0: เดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันต่อนะครับหลังจากที่เมื่อกี้เนี่ยเราได้ไปดูรีวิวมาแล้วว่ารีคอลเนี่ยทำงานยังไงนะครับแต่ว่าสิ่งที่อยากรู้เลยก็คือว่ากว่าจะมาเป็นรีคอลนะวันนี้ได้เนี่ยมันผ่านกระบวนการในการพัฒนานวัตกรรมมาอย่างไรบ้างครับ
2: ครับจริงๆแล้วก็เป็นการทำสตาร์ทอัพนะครับก็คือ process คือเราต้องเข้าใจปัญหาของ

0: ลูกค้าคือ customer ของเราก่อนแค่บังเอิญว่าลูกค้าของผมเป็นเกษตรกรนะครับก็เลยต้องใช้เวลาคุกคีก่อนที่จะเริ่มทำรีคาวผมก็ไปคุยกับเกษตรกรมาเป็นหลายร้อยคนเลยเพราะดูว่าปัญหาเขาจริงๆคืออะไรเราอยากดูว่า flow การใช้ชีวิตเขาเป็นยังไงแล้วเราจะเทคโนโลยีมาช่วยทำให้ inefficiency มา efficient ได้ยังไงครับผมก็คือเราต้องเริ่มจากตรงนี้ก่อนต้องเกริ่นกับว่าจริงๆแล้วตอนที่ทางทีมเราเริ่มรีคาวเนี่ยเราไม่ได้มาเป็น big data company advanced อะไรอย่างนี้นะครับเราเริ่มจากง่ายๆว่าเป็นบริษัทขายปุ๋ยออนไลน์ตอนแรกผ่านเว็บไซต์ตอนแรกลันช์ไปเรียบร้อยแล้วที่ปากีสถานผ่านไป2เดือนไม่มีคนใช้เลย
1: ขายปุ๋ยออนไลน์
0: ขายปุ๋ยออนไลน์ใช่ครับก็เลยทำให้กลับมาคิดว่าเอ๊ะการทำอีคอมเมิร์ซออนไลน์ให้เกษตรกรเนี่ยอาจจะยากขึ้นไปหรือเปล่านะปัจจุบันเพราะเขามีปัญหาถึงตั้งแต่การเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพราะตอนนั้นเราก็ก็คือตอนนั้นยังคิดน้อยไปหน่อยก็คือเริ่มแล้วมีบัตรเครดิตการจ่ายออนไลน์ได้ไม่มีเกษตรกรมีบัตรเครดิตหรอกใช่ไหมครับก็เป็นการเรียนรู้แล้วก็เลยเอาตัวนั้นกลับมาเริ่มคุยกับเกษตรกรใหม่เอ๊ะทำไมไม่มีคนซื้อปุ๋ยออนไลน์ผ่านเราเลยก็ทำให้รู้ว่าการระบบการจ่ายตังค์เนี่ยมันยากลำบากให้เกษตรกรที่จะเข้าใจการเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่เกษตรกรบางคนอาจจะไม่มีเงินมาซื้อออนไลน์แพลตฟอร์มเลยนะครับแล้วสุดท้ายคือเรื่องความเชื่อมั่นของในแบรนด์เราทำให้รู้สึกว่าจริงๆแล้วมันมีปัญหาที่ฟันเดเมนทัลคือพื้นฐานกว่านั้นที่เกษตรกรยังต้องการความช่วยเหลืออยู่แล้วก็มากลับมาดูถึงการที่ว่าทำยังไงเราจะเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรได้ก็เลยกลับมาดูถึงตั้งแต่การเพิ่มผลผลิตการเข้าถึงแหล่งเงินทุนและการช่วยขายครับ
1: แล้วมาเป็นเรื่องของดาวเทียมที่มาวิเคราะห์ข้อมูลอย่างนี้ได้ไงครับ
0: ก็คือพอเราเริ่มรู้ปัญหาแล้วเราก็เลยเริ่มกลับมาดูว่าเจอเทคโนโลยีอะไรมาแก้ปัญหาพวกนี้ได้มากและตอนนี้เทรนด์ Big Data กำลังมาแรงเราก็จะเห็นว่าในหลายๆอุตสาหกรรมการที่เรามีข้อมูลมาช่วยในการให้เกษตรกรหรือให้ลูกค้าในการตัดสินใจเนี่ยค่อนข้างสำคัญมากอย่างเช่นเราสามารถรู้ได้ว่าวันนี้คุณจะใส่ปุ๋ยไม่ใส่ปุ๋ยเพราะผลจะตกไม่ตกเนี่ยมันสามารถมีผลกับผลผลิตค่อนข้างเยอะ
1: ไม่ได้คิดเองตามธรรมชาติแบบที่ว่าตามเขาเรียกอะไรนะสัญชาตญาณของเกษตรกรใช่ไหม
0: ครับก็คือถ้าเราดูอุตสาหกรรมอื่นเนี่ยเมื่อก่อนหลายๆอุตสาหกรรมก็ rely on สัญชาตญาณแต่พอมีเทคโนโลยีมี big data เข้ามาอย่างเช่นตอนนี้เราจะเรียกแท็กซี่อย่างเงี้ยเมื่อก่อนเราก็สัญชาตญาณเดินลงไปบนถนนเรียกรถตอนนี้เราสามารถเรียกผ่านแอปได้แล้วก็คล้ายกันคือพอมีเทคโนโลยีทำให้ทุกอย่างมันมีประสิทธิภาพมากขึ้นเราก็เริ่มดูว่า data อะไรข้อมูลอะไรที่เหมาะสมกับการจะช่วยเกษตรกรมั่งเลยกลับไปเริ่มดูอ๋อข้อมูลจากอากาศสำคัญข้อมูลจากดินสำคัญข้อมูลเรื่องจากท้องฟ้าสำคัญเราก็กลับมาดูเราจะเอาข้อมูลพวกนี้มาจากไหนก็เลยเริ่มตีกลับมาแล้วว่าข้อมูลจากท้องฟ้าก็ต้องมาจากโดรนหรือไม่ก็ดาวเทียมยกตัวอย่างแต่เราก็ค้นพบว่าโดรนเนี่ยอาจจะราคาสูงไปสำหรับเกษตรกรงั้นเราก็ไปดูดาวเทียมเพราะดาวเทียมราคาถูกกว่าหรือแบบค่าดินอย่างเงี้ยเราก็ดูว่าเซ็นเซอร์อะไรที่ราคาพอเหมาะที่เกษตรกรรายย่อยจะเข้าถึงได้หรือข้อมูลอากาศเราก็ไปดูว่าเราจะข้อมูลอากาศจากไหนที่เหมาะที่สุดเราก็เอาข้อมูลพวกนี้หลายร้อยตัวมายำกันด้วย machine learning algorithm ของเราเพื่อให้คำแนะนำ recommendation กับเกษตรกรได้ครับ
1: มีหลากหลายได้เลยอันนั้นได้เรื่องของการที่จะช่วยพัฒนาในมุมของการกระบวนการเพาะปลูกให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นแต่ในเรื่องของการเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่เราบอกว่าเรามีเรื่องของเครดิตสกอร์ด้วยอันนี้เป็นยังไงฮะ
0: ครับใช่ครับก็คือถ้าเกิดเรากลับไปดูว่าธนาคารตัดสินใจในการปล่อยสินเชื่อยังไงหรือปล่อยกู้ให้คนยังไงนะครับ
1: ด้วยความเสี่ยงเน
0: า
1: ะ
0: ความเสี่ยงใช่ทุกอย่างมันขึ้นอยู่ความเสี่ยงปัญหาคือเราจะข้อมูลมาลดความเสี่ยงนี้ให้ธนาคารยังไงนั่นคือสำคัญที่สุดใช่ไหมครับเพราะว่าถ้าเกิดธนาคารรู้ว่าคนนี้น่าจะถือความเสี่ยงน้อยเขาก็อยากปล่อยกู้ให้ตัวอย่างเราก็ดูว่าเราจะข้อมูลอะไรมาสร้างความมั่นใจให้เกษตรกรกับให้ธนาคารได้ว่าเกษตรกรคนนี้ความเสี่ยงต่ำน่าปล่อยกู้ให้แล้วก็ดูว่าเราสามารถข้อมูล data ทั้งอากาศพื้นดินและจากท้องฟ้าเนี่ยมาวิเคราะห์ได้ว่าแปลงเนี้ยโอกาสที่จะประสบความสำเร็จเยอะขนาดไหนเราสามารถวิเคราะห์ล่วงหน้าได้6เดือนว่าแปลงนี้จะมีโอกาสที่จะมีข้าวโพดหรือมีข้าวออกมากี่กิโลประสบโอกาสประสบความสำเร็จกี่เปอร์เซ็นต์ถ้าเกิดมากกว่า 80% แปลว่าเกษตรกรนี้มีโอกาสจะคืนเงินกับธนาคารมากกว่าแต่ถ้าโอกาสที่จะประสบความสำเร็จน้อยกว่า 10% แปลว่าโอกาสพังสูงมากก็ธนาคารก็จะรู้แล้วว่าคนนี้ยังไม่ควรจะปล่อยให้เพราะว่าถ้าปล่อยไปเกษตรกรก็ไม่มีตังมาคืนอยู่ดีแล้วตัวอย่างครับก็เลยทำให้ธนาคารตรงนี้เราก็ทำกับธนาคารธ.ก.ส.อยู
1: ่ร่วมกันเลย
0: ร่วมกันเลยครับครับใช่ครับ
1: แล้วความยากที่สุดของการทำนวัตกรรมตรงนี้มันเป็นเรื่องของอะไรครับไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีหรือว่า business model อะไรเงี้ย
0: จริงๆแล้วทำสตาร์ทอัพไม่ง่ายต้องบอกตรงๆใช่ก็คือกว่าเราเห็น success case Facebook Google อะไรอย่างเงี้ยแต่เราไม่รู้เลยว่ากว่าเขาจะถึงจุดนี้เนี่ยเขาผ่านอะไรมาบ้างอารมณ์คล้ายๆกันครับมันเหมือนกับเขาชอบบอกว่ามันเหมือนกับนั่งรถไฟเหาะอารมณ์แบบแปรปรวนบ่อยมากเราก็เริ่มดูว่าตอนแรกก็ทำกันมานานพอสมควรว่าเทคโนโลยีจะมาใช้ยังไงตอนแรกกว่าจะหาดาวเทียมที่เราซื้อภาพถ่ายดาวเทียมมาใช้ได้เนี่ยก็คุยกับซัพพลายเออร์ดาวเทียมเป็นหลายสิบหลายยี่สิบยี่สิบเจ้าเลยเพื่อหาเจ้าที่ดีราคาถูกที่สุดและดีที่สุดยกตัวอย่างครับก็ใช้เ

0: เวลานานพอควรแล้ว business model ก็ต้องมาหาอีกว่าเราจะทำเงินจากตรงไหนครับผม
1: แล้วทำเงินจากตรงไหนครับ
0: ตอนนี้หลักๆก็เราอยากช่วยเกษตรกรไทยก็คือรายได้สามารถจริงๆแล้วถึงแม้จะดูว่าเราใช้ภาพถ่ายดาวเทีย
1: ม
0: แต่เราคิดเกษตรกรเนาะถูกมากหลัก20-30 บาทต่อเดือนต่อไร
1: ่
0: ครับถือว่าเป็นราคาที่เข้าถึงได้แล้วเราลองไปทดลองกับแปลงที่จริงแล้วที่บ้านทำสวนอยู่แล้วก็เลยไปทดลองที่ปัจจิตมาแล้วกับเกษตรกรที่บ้านนะครับก็จะเห็นว่าทุก30บาทที่เขาลงทุนต่อไร่กับเราไป return on investment ROI ประมาณ100บาทคือมา 3-4 เท่าก็คือค่อนข้างคุ้มกับเขาแต่รายได้หลักๆของเรามาจากธนาคารครับในการช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยง
1: ในการขายบิ๊กเดต้าด้วย
0: ใช่ครับเราเป็นฝั่งนั้นเราถือเป็น data company แล้วกันขาย data ครับผม
1: อ๋อฮะอีกเรื่องนึงครับที่อาจจะสงสัยก็คือว่าในเมื่อของแบบ Recall เนี่ยเป็นเทคโนโลยีอันใหม่ที่เข้ามาช่วยเกษตรกรแล้วเกษตรกรเองที่ในมุมมองคนทั่วไปอาจจะคิดว่าเอ๊ะอาจจะเข้าถึงเทคโนโลยีได้ยากตรงนี้เป็นปัญหาไหมครับในการสื่อสารกับเกษตรกร
0: ครับจริงๆแล้วเราต้องดูก่อนว่าเกษตรกรตอนนี้ใช้เทคโนโลยีอะไรเราการจะไปเปลี่ยนนิสัยคนเนี่ยค่อนข้างยากเราดูก่อนว่าตอนนี้เขาใช้อะไรและเป็นยังไงก็คือโชคดีว่าตอนนี้เกษตรกรเริ่มใช้ LINE เล่น Facebook กันมากขึ้นแล้วทำให้เราเห็นว่าเราสามารถเข้าถึงช่องทางนี้ได้หรือว่าถ้าเกิดจะเอาเบสิกหน่อยก็ผ่าน SMS message นี่แหละตอนนี้เกษตรกรหลายคนก็รับ SMS ดูหวยดูบอนอะไรอย่างงี้ดูแล้วก็ส่งข้อมูลผ่าน SMS เลย
1: ก็คือว่าไม่ได้มีปัญหามากเรื่องของเทคโนโลยีเพราะว่าเข้าถึงได้ระดับนึงแล้วก็เราก็สื่อสารผ่านช่องทางที่เขาคุ้นเคยอยู่แล้ว
0: แต่ก็อาจจะขอเสริมนิดนึงว่าก็จะมีความแตกต่างในการดีไซน์ UI UX เพราะว่า experience ในการรับข้อมูลของเกษตรกรอาจจะแตกต่างกับลูกค้าในกรุงเทพแล้วต้องมาทำความเข้าใจเขาว่าเขาชอบฟอนต์ยังไงขนาดประมาณไหนชอบ layout ยังไงเนี่ยต้องแบบเราเล่นเกษตรด้วยว่าการจะทำสตาร์ทอัพประสบความสำเร็จเราควรจะ spend เวลากับลูกค้าเยอะๆกับ customer เราเยอะๆเพื่อจะเข้าใจเขา
1: อย่างนี้นี่เองนะแล้วเป้าหมายในอนาคตของ Recall ครับคาดว่าจะไปถึงไหนครับอยากจะขยายเพิ่มขนาดไหนแล้วก็ไปต่างประเทศไหมอะไรอย่างเงี้ย
0: ครับก็คือตอนนี้ในเมืองไทยเรายังมีแค่ข้าวโพดอยู่แต่ปีหน้าเราจะขยายไปอ้อยกับข้าวละเราอยากจะคุมพืชเศรษฐกิจและผลไม้ให้หมดในประเทศไทยคือเราอยากให้เกษตรกรในเมืองไทยก็มีเป็น10ล้านคนเราอยากความฝันคือเราอยากจะเอาเทคโนโลยีตัวนี้ไปช่วยให้พี่น้องเกษตรกรไทยมีรายได้มากขึ้นเป็นหลายล้านคนแล้วและนะเขาอยากขยายไปประเทศเพื่อนบ้านด้วยเพราะปัญหาของเกษตรกรมันไม่ใช่แค่ปัญหาสำหรับประเทศไทยแต่ปัญหาเกิดขึ้นทั่วโลกเรารู้สึกว่าสตาร์ทอัพก็อยากสเกลทั่วโลกครับ
1: ปัญหาเดียวกันแต่ว่าสามารถถ้าเราใช้เทคโนโลยีในการแก้ไขปัญหานี้ได้ก็สามารถใช้ได้กับทั่วประเทศเหมือนกัน
0: ใช่ครับ
1: นะครับสุดท้ายครับอยากให้คุณเอิญฝากถึงผู้ชมรายการหน่อยครับที่เป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่แล้วก็อยากจะทำเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมดีๆแบบที่คุณเอิญได้ทำครับมีคำแนะนำไหมครับ
0: ครับคำแนะนำก็คือให้รีบลงมือทำดีกว่าก็คือหลายๆคนแบบเพื่อนผมเนี่ยชอบมาถามว่าทำอันนู้นดีไหมทำอันนี้ดีไหมเขาจะกลับไปบ้านก็นอนฝันคือโค้ดที่ผมชอบคือเขาบอก execution สำคัญกว่าไอเดียเราต้องลงมือทำพอเราลงมือทำเราจะเรียนรู้เราต้องให้กระบวนการเรียนรู้ให้เร็วที่สุดให้เป็นได้เรียนรู้แล้วกลับมาแก้เรียนรู้กลับมาแก้แล้วจะได้ product ที่ออกมาจริงๆครับผม
1: การกระทำสำคัญมากกว่าไอเดียนะครับ
0: คร
1: ับทั้งหมดในวันนี้นะฮะก็เป็นมุมมองดีๆนะครับแล้วก็กระบวนการสร้างนวัตกรรมที่คุณเอิญได้มาเล่าให้เราฟังเกี่ยวกับเรื่องของ Recall นะครับซึ่งวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณเอิญมากๆเลยนะครับ
0: ครับ

น่ายินดีกับเกษตรกรไทยนะครับที่มีนวัตกรรมดีๆอย่างนี้มาช่วยตอบโจทย์ในเรื่องของการเพิ่มปริมาณผลผลิตและก็ประสิทธิภาพในการเพาะปลูกครับแถมยังช่วยในเรื่องของการหาแหล่งเงินทุนอีกด้วยนะฮะถ้าหากดีเขาขยายไปใช้ทั่วประเทศเมื่อไหร่แล้วก็เชื่อว่านะฮะอุตสาหกรรมภาคการเกษตรของประเทศเรานั้นจะพัฒนาแล้วก็ยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรไทยไปได้อีกเยอะทีเดียวครับสำหรับสัปดาห์หน้าครับผมจะพาทุกท่านไปเที่ยวกันที่เมืองขอนแก่นนะครับกับรถเมย์อัจฉริยะขอนแก่นซิตี้บัสซึ่งถือว่าเป็นนวัตกรรมที่เกิดจากคนในพื้นที่นะครับไม่ว่าจะเป็นภาคเอกชนแล้วก็ภาครัฐในท้องถิ่นนะฮะที่จะขับเคลื่อนให้จังหวัดขอนแก่นนั้นกลายเป็นสมาร์ทซิตี้ขึ้นมาจริงๆให้ได้แต่จะน่าสนใจขนาดไหนนั้นติดตามกันได้นะครับกับรายการห้องเรียนการ Business Grow โตด้วยนวัตกรรมและเช่นเคยครับหากท่านไหนต้องการหาข้อมูลเพิ่มเติมหรือต้องการรับชมรายการย้อนหลังสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ set.or.th/enterprise ครับในนั้นก็จะมีทั้งคลิปความรู้แล้วก็หัวข้ออบรมสัมมนาดีๆที่รอผู้ประกอบการสตาร์ทอัพ SME มาเรียนรู้กันอย่างเต็มที่เลยครับสำหรับวันนี้ครับหมดเวลาลงแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับผมและทีมงานขอลาทุกท่านไปก่อนครับสวัสดีครับ

สวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือรายการเงินทองต้องวางแผนครับวันนี้ฮิมเดินทางมาไกลมากเลยนะครับแล้วก็ไปอยู่ที่ไหนไม่รู้ครับรู้เพียงอย่างเดียวครับว่าบรรยากาศดีมากแล้วก็วันนี้ครับฮิมจะพาคุณผู้ชมทุกท่านครับมาพบกับบุคคลตัวอย่างของฮิมอีกหนึ่งท่านครับซึ่งท่านสามารถวางแผนให้กับชีวิตของท่านเองเพื่อที่จะเกษียณก่อนอายุ60และท่านก็สามารถทำสำเร็จได้ด้วยครับเดี๋ยววันนี้ครับมาพูดคุยถึงเรื่องของแนวคิดวิธีการครับและชีวิตความเป็นอยู่ของท่านนั้นอยู่อย่างไรหลังจากเกษียณครับเดี๋ยวนี้ไปเจอกันครับกับพี่บอยนะฮะคุณชาติชายสุวรรณเสวกครับ

0: คุณชาติชายสุวรรณเสวกหรือคุณบอยจากอดีตนักสื่อสารองค์กรและผู้บริหารระดับสูงของยี่ห้อรถชื่อดังที่เล็งเห็นความสำคัญของอนาคตจึงวางแผนอนาคตให้กับตัวเองด้วยการเกษียณก่อนถึงวัยอันสมควรโดยความที่เป็นคนรักความสงบรักธรรมชาติคุณบอยได้เลือกซื้อที่ดินตามจังหวัดต่างๆเพื่อเป็นสถานที่ใช้ชีวิตพักผ่อนหลังเกษียณช่วงระหว่างที่ทำงานไปด้วยนั้นคุณบอยก็ได้พัฒนาพื้นที่ที่ได้ซื้อเอาไว้อย่างค่อยๆเป็นค่อยๆไปมีการปลูกต้นไม้พืชผลทางการเกษตรพืชสมุนไพรทำนาข้าวออร์แกนิกและปลูกบ้านเพื่อที่ว่าพอถึงเวลาที่ต้องเกษียณก็สามารถเกษียณได้เลยโดยที่ไม่ต้องเป็นกังวลว่าต่อจากนี้ไปชีวิตจะเป็นเช่นไรและเมื่อได้พักผ่อนจนถึงจุดอิ่มตัวแล้วคุณบอยยังคิดว่าเราควรทำอะไรให้เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นบ้างคุณบอยจึงได้เลือกเรียนแพทย์แผนไทยเพื่อช่วยเหลือชาวบ้านที่มีอาการเจ็บป่วยน่าสนใจมากๆเลยครับเราไปพูดคุยกับคุณบอยกันเลยดีกว่าครับ
1: ผู้ชมครับและตอนนี้ครับพิมก็อยู่กับพี่บอยแล้วครับพี่บอยสวัสดีครับพี่บอยครับก่อนอื่นต้องถามก่อนเลยที่นี่คือที่ไหนนะครับ
2: ที่นี่คือสวนพี่บอยชื่อ199 Highway
1: ครับผม
2: แล้วก็อยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีครับ
1: อ๋อตอนนี้ผมอยู่กาญจนบุรีนะครับ
2: เพิ่งตื่นใช่ไหมครับ
1: ผมนอนมาตลอดทางเลยครับ ตื่นมาอีกทีผมนึกว่าตอนนี้ผมอยู่เชียงใหม่
2: คร
1: ับ นะฮะแหมบรรยากาศเหมือนเชียงใหม่เลยนะครับบรรยากาศร่มรื่นมากพี่บอยเนี่ยช่วยแนะนำตัวให้กับคุณผู้ชมฟังหน่อยครับเพราะผมเกริ่นไปยาวแล้วคุณผู้ชมอยากจะรู้จักตัวจริงของพี่บอยแล้วครับ
2: ครับก็คือว่าก่อนที่จะมีวันนี้นะครับ
1: ครับ
2: ก็คือเป็นผู้บริหารของบริษัทเจนเนอเรชั่นมอเตอร
1: ์
2: นะครับแล้วก็ดูแลในเรื่องของเชฟโรเลตที่ในประเทศไทยนะครับในตำแหน่งสุดท้ายที่อยู่กับเชฟโรเลตก็คือเป็นกรรมการบริหารแล้วก็เป็นผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ
1: ์
2: ให้กับรถยนต์เชฟโรเลตแล้วก็ในเครือของ General Motors ในกลุ่มประเทศในอาเซียนทั้งหมดนะครับ
1: โอ้โหก็คือดูทั่วหมดเลยอย่างนี้ก็ต้องไปหลายประเทศเลยใช่ครับ
2: ใช่ครับถ้าสมมุติว่าในกลุ่มของประเทศในอาเซียนเราก็จะไปเป็นประจำแล้วก็จะต้องไปในกลุ่มของประเทศในเอเชียแปซิฟิกแล้วก็สำนักงานใหญ่ของเราอยู่ในอเมริกาที่ดีทรอยต์ก็จะไปอยู่ตลอดเวลาครับ
1: แล้วเวลาไปนี่ได้ไอเดียอะไรใหม่ๆมาทำให้General Motors ไหมครับตอนนั้น
2: ถูกต้องครับเพราะว่าในแต่ละที่ที่ไปเนี่ยเรารับข้อมูลของความเป็นบริษัทของเราที่จะทำยังไงที่ว่าในส่วนของรถยนต์ทำตลาดในเมืองไทยเนี่ยจะได้ประสบความสำเร็จในเขาเรียกว่าเป็นออริจินอลในส่วนหนึ่งแล้วก็มาสำหรับผู้บริโภคในภูมิภาคของอาเซียนแล้วก็เอเชียแปซิฟิกครับ
1: สนุกไหมครับตอนไป
2: เป็นคนที่ทำงานอะไรก็จะสนุกไปกับงานทุกอย่างนะครับเป็นคนชอบทำงานมาตั้งแต่สมัยเป็นนักเรียนนะครับเขาบอกว่าการเดินทางก็เป็นการเปิดสมุดหลายหน้าก็จริงครับเพราะว่าถ้าเราไปในที่ต่างๆทั่วโลกเราก็ได้เรียนรู้มันก็เป็นประสบการณ์ของชีวิตแล้วก็ทำให้มุมมองของเรากว้างขึ้นชีวิตของเราชัดเจนขึ้นมองภาพอะไรชัดเจนขึ้นนะครับ
1: พี่บอยเนี่ยวางแผนเกษียณแต่ย้อนกลับไปตอนนั้นเนี่ยการใช้จ่ายเงินของพี่บอยเนี่ยมีการวางแผนหรือว่าใช้จ่ายแบบไลฟ์สไตล์แบบเต็มที
2: ่ก็วางแผนด้วยใช้เต็มที่ด้วยเพราะว่าการอยู่ในตำแหน่งของผู้บริหารของบริษัทในระดับแบบนี้เนี่ยก็โชคดีหน่อยตรงที่ว่าเราก็มีรายได้ที่ดีพอสมควรในชีวิตของพี่ก็คือว่าคุณพ่อแม่จะสอนให้รู้จักเก็บออมรู้จักซื้อสิ่งที่อาจจะนำมาใช้เป็นประโยชน์ได้ในอนาคตเสมอพอเราจบการศึกษามาปุ๊บก็จะทำงานไม่ทำงานที่เดียวจะทำงาน2ที่เสมอ
1: ฮะแล้วแบ่งเวลายังไงคร
2: ับ ก็วันหนึ่งเราก็จะทำงาน16ชั่วโมงเราก็จะนอนวันละ4ชั่วโมงเงินที่ได้มาก็ส่วนใหญ่ก็จะแบ่งเป็นส่วน
1: ๆเ
2: งินทดแทนบุญคุณเงินใช้จ่ายซื้อลุยซื้อล่ายของเราเงินเก็บแล้วก็การซื้ออะไรที่เราสามารถที่จะแปลงเป็นเงินได้ในอนาคตในลักษณะแบบนี้ครับ
1: ครับผมมีอย่างนึงที่น่าสนใจมากนั่นก็คือการทำงาน16ชั่วโมง
2: ครับ
1: พี่บอยทำอะไรครับใน16ชั่วโมงนี้8ชั่วโมงแรกทำงานประจำอีก8ชั่วโมงนี่คือ
2: สมมติว่าตอนจบการศึกษาใหม
1: ่ๆ
2: พี่บอยจบทางด้านชีววิทยา
1: ครับ
2: นะครับครึ่งเช้าก็จะไปทำงานอยู่ในห้องแลบเป็นผู้ช่วยนักวิจัยชาวเยอรมันที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับก็8ชั่วโมงในช่วงเช้าเราเริ่มงานตั้งแต่6โมงแล้วเราก็เลิกบ่าย2โมง
1: ครับ
2: พอหลังบ่าย2โมงปุ๊บก็จะวิ่งไปที่โรงแรมชอบทำงานทางด้านโซเชียลเหมือนกันก
1: ็คือ
2: ไปโรงแรมสยามอินเตอร์คอนติเนนทัลบ่าย3โมงจนถึง5ทุ่ม
1: ครับ
2: นะครับแล้วก็กลับบ้านแล้วก็นอนประมาณ4ชั่วโมงวันรุ่งขึ้นก็ตื่นใหม่ตี4แล้วก็ออกจากบ้านไปก็เริ่มทำงาน6โมงเช้า
1: โอ้ฟิตมากเลยอ่ะ
2: ตอนนั้น

0: เราเด็กนะครับเราก็ทำอะไรได้หมดแล้วก็ทั้งสองงานชอบหมดก็คือชอบทั้งงานทางด้านวิทยาศาสตร์งานทางด้าน
1: บริการ
0: ใช่ครับ
1: หลังจากนั้นก็ผันตัวมาในงานด้านนี้เลยเหรอครับหรือว่าเลือกก่อนไหมฮะว่าเอ๊ะฉันจะทำอะไรก่อนดี
0: ครับก็เทียบฮะตอนที่เริ่มเปลี่ยนงานจากการบริการจริงๆมากลายเป็นพนักงานทางด้านประชาสัมพันธ์ให้กับโรงแรม
1: ครับ
0: คืองานประชาสัมพันธ์ให้กับโรงแรมเนี่ยเป็นงานที่ทำงานค่อนข้างจะ
1: หนัก
0: เต็มชีวิต
1: ครับ
0: เต็มชีวิตคือหมายถึงว่าเรามีสื่อมวลชนเป็นผู้ที่เราทำงานด้วยมีบริการในโรงแรมมี property ต่างๆมีคนที่เราต้องดีลอยู่เยอะๆ
1: คือต้องดูภาพรวมทั้งหมด
0: ภาพรวมตอนนั้นเรายังเป็นเด็กอยู่เราเป็นพนักงานเราก็ทำทุกอย่างตั้งแต่ถ่ายรูปตัดหนังสือพิมพ
1: ์
0: เขียนข่าวให้ผู้ที่เป็นหัวหน้าของเราตรวจสอบในลักษณะนั้นนะครับก็มันมาชั่งชีวิตเราดูว่าเราอยากจะไปทางไหนชัดเจนกว่ากันระหว่างนักวิทยาศาสตร์กับนักบริการหรือนักประชาสัมพันธ์ก็คิดว่าเอ๊ะตอนนั้นเราเด็กเราก็สนุกกับการเป็นนักประชาสัมพันธ์ก็เลยเลือกเดินทางมาทางนี
1: ้ครับผม
0: แล้วก็เจริญเติบโตมาเรื่อยๆจนกระทั่งมา
1: อยู่ในตำแหน่งสุดท้ายและในปัจจุบันนี้ผมก็ทราบมา
0: ครับ
1: ว่าพี่เกษียณแล้ว
0: ใช่ครับพูดได้เต็มปาก
1: พูดได้เต็มปากเลยว่าเกษียณแล้วทำไมอยู่ในตำแหน่งใหญ่
0: ๆครับ
1: แล้วอยู่ดีถอดตัวเองออกจากอาชีพที่ทำอยู
0: ่ครับ
1: แล้วก็เสียออกมาเลย
0: ความคิดเริ่มต้นก็คือว่าถ้าเรารอให้คนอื่นถอดเราเนี่ยจนกระทั่งเรา60เนี่ยมันน่าจะเป็นความน่าลำบากใจที่ให้มาบังคับให้เราออกจากตำแหน่งโดยที่เราไม่สามารถที่จะเลือกได้การที่เราเดินลงจากเขาเรียกว่าเดินลงจากหลังเสือเพื่อที่จะเดินอยู่บนพื้นดินอันนั้นคือความเป็นจริงแล้วจุดประสงค์หลักในชีวิตของพี่บอยก็ไม่ได้อยู่ที่ว่าเราจะต้องมีตำแหน่งหน้าที่การงานใหญ่โตซึ่งตำแหน่งที่เราทิ้งมาก็เป็นตำแหน่งที่คนอ
1: ี
0: กหลายๆคนต้องการที่จะเป็นตำแหน่งนี้ซึ่งพี่คิดว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเราเนี่ยมีอะไรมากมายที่เราสามารถที่จะทำได
1: ้
0: เพื่อตัวเองเพื่อสังคมแล้วก็เพื่อคนอื่น
1: ครับผม
0: นะครับอันนั้นมากกว่า
1: คุณผู้ชมครับเดี๋ยวเรากลับมาช่วงหน้าดีกว่าเรามาพูดคุยกับพี่บอยต่อว่าหลังจากที่ลงจากหลังเสือมาเดินบนพื้นดินแล้วเป็นยังไงกันบ้างช่วงหน้าครับ

0: รายการเงินทองต้องวางแผนวันนี้เราคุยกับคุณชาติชายหรือคุณบอยนะครับผู้บริหารระดับสูงที่เตรียมตัวเกษียณล่วงหน้าแล้วลาออกจากงานที่ทำอยู่มาดูกันว่าคุณบอยจะใช้ชีวิตเกษียณล่วงหน้าได้อย่างไร
1: คุณบอยเนี่ยวางแผนเกษียณมาก่อนล่วงหน้าหรือว่านึกแล้วก็เกษียณแล้วก็ออกมาเลย
2: ฮะจริงๆวางแผนเกษียณตั้งแต่เริ่มทำงานถ้าพูดถึงเรื่องว่าเวลาทำงานของพี่บอยครบเกษียณแล้วยังครบแล้ว
1: คร
2: บ60ปีแล้ว
1: เพราะคูณ2ไง
2: ใช่ครับเพราะทุกอย่างคูณ2ไปหมดใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก็คือว่าเราก็วางแผนอย่างนี้มาตลอด
1: หลังจากที่เราเกษียณออกมาแล้วพี่บอยนี่มาซื้อที่ที่นี่เลยหรือว่าเตรียมตัวมาก่อนแล้วค่อยๆซื้อทีละแปลงทีละแปลง
2: ครับซื้อที่ดินแปลงแรกตั้งแต่เริ่มทำงานกับทาง General Motors นะครับแล้วก็ทุกๆวันเสาร์อาทิตย์ส่วนใหญ่ผู้บริหารเนี่ยก็จะลุกขึ้นไปตีกอล์ฟแต่พี่บอยเลือกที่ว่าเราจะมาขุดดินก็เป็นการออกกำลังกายปลูกต้นไม้เป็นสิ่งที่เราชอบอยู่แล้วแต่การปลูกต้นไม้ในกรุงเทพเนี่ยมันไม่มีที่ดินพอเพียงสำหรับที่เราจะปลูกเราก็เลยใช้วิธีว่าวันเสาร์อาทิตย์จากการทำงานจากบริษัทเราก็มาขุดดินปลูกต้นไม้รวมแล้วคือ40ไร่นะครับ
1: 40ไร
2: ่ครับพี่บอยก็จะแบ่งพื้นที่ของเราเป็นส่วนๆก็เลยแบ่งสวนส่วนนึงเป็นส่วนของการปลูกผลไม
1: ้ครับ
2: ครับส่วนนี้ก็จะเป็นผลไม้นานาชนิด
1: ด้านนี้เหรอครับ
2: ใช่ครับ
1: ถ้าอย่างนั้นผมขออนุญาตไปดูได้ไหมคร
2: ับ ยินดีครับเชิญครับ
1: ผมพูดได้เลยว่านี่มีมากกว่า100ชนิด
2: มากกว่านั้น
1: มากกว่าผลที่กินได้มากกว่า100ชนิด
2: ใช่ครับ
1: ใช่มั้ยครับน่ะอย่างต้นนี้คืออ
2: ันนี้ส้มซ่าครับน้องฮิมเคยทานในนั้นมั้ยครับไอ้มีกรอบ
1: เคยครับ
2: ครับก็ต้องใช้ผิวของส้มซ่าซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยเวลาเราไปทานไปซื้อตามตลาดก็คิดว่าเราไม่ได้ทานมีกรอบที่มีผิวส้มซ่าม
1: ีครับ
2: สมัยก่อน
1: มีครับ
2: ม
1: ีฮะเขาใช้น้ำส้มใส่โซดาเอานะ
2: อันนี้คือทุเรียนน้ำซึ่งปัจจุบันนี้เขาฮิตกันมากครับก็ว่าใบเนี่ยเดี๋ยวนี้เอามาต้มเป็นชาแล้วก็แก้โรคมะเร็งแต่พี่บอยคิดว่าในเรื่องของตัวผลไม้เนี่ยมันอร่อยแล้วก็สามารถเอาไปทำลอยแก้วแล้วก็รสชาติเปรี้ยวแล้วก็เหมือนกับน้อยหนาเหนียว
1: ๆ
2: นะครับ
1: มีเม็ดไหมฮะ
2: มีเม็ดครับ
1: ลูกใหญ่ขนาดไหนครับ
2: ลูกใหญ่ก็ประมาณสักกิโลนึงได้ครับก็ประมาณเท่านี้
1: เท่ากับทุเรียนชะนีมีไข่ประมาณนั
2: ้
1: น
2: แต่จริงๆไม่ใช่ทุเรียนนะครับมันเป็นพืชพันธุ์ในกลุ่มของน้อยหนาครับต้นสละนะครับอันนี้คุณพ่อของเพื่อนที่ก็เพาะให้แล้วก็เอามาปลูกให้ต้นลูกมอนทั้งใบทั้งลูก
1: ลูกดกมากครับ
2: ใช่ครับเดี๋ยวพี่วายจะเด็ดให้น้องฮีมทาน
1: ไม่
2: เคมีครับ
1: เจอแล้วครับนี่ครับ
2: นะครับไม่มีสารเคมีอันต้นนี้ครับเพื่อนพี่เห็นว่าพี่ชอบปลูกต้นไม้เขาก็เอามาให้ในออฟฟิศก็คือต้นมะยมแดงเจ้าของตอนนี้เขาทำงานอยู่ที่ที่เยอรมัน
3: ครับผม
2: แล้วก็เราก็จะถ่ายรูปส่งไปให้เขาตลอดอยากให้น้องฮิมลองชิมก็รสชาติแปลกดีครับ
1: แล้วพวกนี้พี่บอยปลูกแล้วขายไหมครับ
2: ไม่ขายครับเพราะว่าพี่บอยไม่ได้หวังผลว่าต้นไม้แต่ละต้นจะต้องมีดอกมีผลมากมายนะครับ
1: ครับ
2: สิ่งที่พี่บอยหวังก็คือว่าต่อไปในอนาคตเมื่อต้นไม้มีผลเราก็เก็บทานในทุกๆเดือนของในปีนึงเรามีเหลือเราก็เก็บไปฝากเพื่อนเราพี่น้องพ่อแม่ที่กรุงเทพถ้าเรามีเหลือกว่านั้นคนงานของเราก็มีเขาสามารถเก็บขายเพื่อที่จะเป็นประโยชน์ของเขาได้นะครับ
1: พูดถึงธรรมชาติครับ สมัยก่อนเนี่ยก่อนที่พี่บอยมาอยู่เนี่ยที่พี่บอยบอกว่าเริ่มต้นเริ่มเก็บนะฮะเงินมาเริ่มซื้อที่มาเมื่อก่อนเป็นอย่างนี้ไหมฮะ
2: ถ้าให้พี่บอยนับต้นไม้มันจะมีอยู่ทั้งหมด6ต้น
1: 40ไร่มี6ต้น
2: นอกนั้นก็คือเป็นดินที่ว่างเปล่าเพราะว่ามันเดิมมันคือไร่อ้อย
1: พี่บอยครับด้านนี้เป็นไม้ผลที่ทานได
2: ้
1: ส่วนด้านนี้เป็น
2: ด้านนี้จะเป็นไม้ที่พี่บอยปลูกเอาไว้สำหรับใช้งานนะครับ ก็คือว่าจะมีต้นกฤษณามีต้นสะเดามีต้นมะฮอกกานีซึ่งเอาไว้เวลาที่ถ้ามีการลิดกิ่งตัดกิ่งเราก็สามารถเอาไปเผาถ่านของเราได้แต่ว่าคนก็ถามบอกว่าต่อไปพี่บอยจะตัดเอาไปสำหรับที่จะทำโต๊ะทำเก้าอี้หรือเอาไปเจาะทำน้ำมันก็ไม่คิดที่จะทำแบบนั้นเพราะว่าอยากจะเอาให้เป็นต้นไม้โตต่อไปเวลาเด็กรุ่นหลังก็จะได้มีโอกาสได้เห็นได้ดูนะครับ
1: ครับผมพี่บอยครับต้นไม้ที่เราเห็นอยู่ข้างหลังนี
2: ้ครับ
1: 5ปีที่ผ่านมาพี่บอยปลูกได้ขนาดนี้เลยเหรอครับ
2: เปล่าครับ ต้นนี้คือ1ใน6ต้นที่พี่บอยเล่าให้ฟังว่า
1: อ๋อที่มีอยู่ที่นี
2: ่ที่40ไร่ที่เริ่มต้นเนี่ยมีต้นไม้อยู่แค่6ต้นก็คือเริ่มต้นอันนี้พี่บอยเรียกว่าท่านมะขามเพราะว่าท่านน่าจะยืนมาอยู่เป็น100ปีแล้วนะครับ
1: 5ปีที่ผ่านมา
2: ครับ
1: พี่บอยเนี่ยปลูกมานี่เสร็จหรือยังฮะต้นไม
2: ้ถ้าเราทำอะไรกับธรรมชาติไม่มีทางเสร็จนะครับเพราะเนื่องมาจากว่าวัฏจักรของธรรมชาติเวียนว่ายตายเกิดอยู่เสมอดังนั้นบางอย่างก็เจริญเติบโตไปก็เป็นสิ่งที่ทำให้เราภูมิใจแล้วก็ที่ดินผืนนี้ก็อาจจะเป็นมรดกให้กับตรงจุดนี้ของเมืองการที่เด็กๆรุ่นใหม่อาจจะเข้ามาดูต้นไม้นานาชนิดที่เราปลูกเอาไว
1: ้
2: เป็นความรู้ของเขาต่อไปนะครับ
1: นี่ก็คือเราไม่ใช่ว่าแค่ความสุขของเรานะจริงๆแล้วเราแบ่งปันให้กับไม่ใช่คนแค่คนในประเทศล่ะจริงๆแล้วมันคนทั้งโลก
2: ความสุขของเราได้แล้วตั้งแต่เริ่มขุดดินแล้วก็ปลูกต้นไม้แล้วก็เห็นเขาโตนะครับแต่ในอนาคตต่อไปคนอื่นก็น่าจะได้ชื่นชมสิ่งที่เราได้มีความสุขไปแล้วด้วยเหมือนกันนะครับ
1: นะฮะเขาเข้ามาเขาจะได้สัมผัสถึงความสุขนะฮะที่เราตั้งใจที่จะทำให้เขา
2: ใช่ครับ
1: นะฮะโอ้โหคุณผู้ชมครับวันนี้ผมไม่ได้พาคุณผู้ชมมาดูแค่ต้นไม้นะฮะผมพาคุณผู้ชมครับมาดูแนวคิดครับว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดเราวางแผนดีๆเราก็สามารถมีชีวิตนะฮะที่เราอยากจะมีที่เราฝันอยากจะเกษียณก่อนนะฮะอย่างที
2: ่
1: ผู้ชายคนนี้ทำไว้ให้ครับเดี๋ยวช่วงหน้าครับผมจะพาคุณผู้ชมทุกท่านครับกลับมาพูดคุยกันต่อเรื่องราวของพี่บอยนะฮะที่การวางแผนในอนาคตของพี่บอยนั้นเขาวางแผนอะไรไว้บ้างครับช่วงหน้าครับ

0: ลังจากปอยแขกรับเชิญของเราในวันนี้ได้ลงมือสร้างบ้านสวนที่เขาจะใช้พักผ่อนในช่วงบั้นปลายของชีวิตจนเกือบจะเสร็จสมบูรณ์แล้วคุณบอยคิดได้ว่าถ้าหากคนเราสามารถทำประโยชน์เพื่อคนอื่นได้ด้วยก็จะเป็นการดีมากไปดูว่าคุณบอยเลือกทำประโยชน์ให้ผู้อื่นอย่างไรครับ
1: พี่บอยครับหลังจากที่พี่บอยทำให้ตัวเองเกษียณแล้วก็มีความสุขได้แบบนี้แล้วพี่บอยมีการวางแผนที่จะทำอะไรต่ออีกบ้างครับ
2: ครับที่เล่าให้น้องฮีนฟังในตอนแรกก็คือว่าความประสบความสำเร็จของชีวิตคนเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ว่าตำแหน่งเราสูงความสุขของพี่บอยอีกที่จะเดินทางต่อไปของพี่ก็คือว่าเราได้เอาตัวของเราเนี่ยได้เป็นประโยชน์ให้กับคนอื่นได้มากน้อยแค่ไหน
1: ครับ
2: เป็นประโยชน์ให้กับใครได้บ้างแล้วเราก็ถือว่าถ้าวันนี้เราทำความสุขให้ตัวเราแล้ว
1: ครับ
2: แล้วเราก็ได้ส่งความสุขของเราต่อไปโดยการช่วยเหลือคนอื่นให้เขามีความสุขบ้างก็น่าจะเป็นความสุขที่แท้จริง
1: ครับ
2: ที่เราเกิดมาในหนึ่งชีวิตของเรานะครับ
1: ผมทราบมาว่าพอพี่บอยเริ่มแบ่งปัน
2: ครับ
1: สิ่งแรกๆที่พี่บอยเริ่มแบ่งปันก็คือคนในชุมชนแถวๆนี้ด้วย
2: ครับก็พอเรามาอยู่ใช่ไหมครับเราเห็นว่าเอ๊ะในอนาคตถ้าเราจะต้องอยู่ที่นี่ไปจนกระทั่งเราเดินทางต่อนะครับปัจจัยก็คือว่าที่นี่ไม่มีเมนเผาศพนะครับเราก็หาเพื่อนหาพี่น้องหาคนที่เรารู้จักเพื่อนคุณแม่เพื่อนพ่อเราก็มาช่วยกันระดมเงินมาช่วยทำให้เมนเผาศพของที่ชุมชนนี้เนี่ยสำเร็จเพราะเนื่องจากเมื่อก่อนนู้นเนี่ยเมื่อมีคนเสียชีวิตก็ต้องพาออกไปเผาที่ชุมชนอื่นซึ่งก็น่าเสียดายที่ว่าชุมชนเราน่าจะมีสิ่งเหล่านี้นะครับอันนั้นเราก็โอเคถ้าเราเป็นอะไรไปเรามีที่ละของเรา
1: ครับ
2: นะครับในขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่สมมุติว่าเราอยากจะอยู่ในธรรมในส่วนของเราก็พระสงฆ์ก็มาขอปักกรดในส่วนของพี่บอยอยู
1: ่
2: เป็นเนืองๆนะครับทุกเช้าก็จะมีพระเข้ามาบิณฑบาตแต่ว่าเราก็เห็นว่าสำหรับชุมชนแล้วเขาไม่ได้เข้ามาอยู่ตลอดเวลาเราก็มีศาลาปฏิบัติธรรมอยู่ที่วัดที่ห่างจากเราไปนี่ประมาณ2กิโลครับเราก็ไปช่วยกันช่วยสร้างศาลาปฏิบัติธรรมให้กับวัดนั้นจนสำเร็จเนี่ยครับ
1: นอกจากที่จะแบ่งปันในเรื่องของทางธรรมแล้วตอนนี้พี่บอยก็ไปเรียนเรื่องของแพทย์แผนไทย
2: ใช่ครับ
1: เรียนเกี่ยวกับเรื่องของพลังจักรวาลด้วย
2: ครับพลังจักรวาลนี่เรียนแล้วแล้วก็ช่วยรักษาคนแล้วกับกลุ่มที่ทำงานเรื่องพลังจักรวาลด้วยกันนะครับ
1: ครับ
2: แต่เราก็รักษาให้โดยที่เราก็ไม่ได้คิดสตางค์ของคนที่มารักษา
1: พี่บอยครับแล้วในส่วนของแพทย์แผนไทยนะครับ
2: ครับแพทย์แผนไทยก็คือว่าแนวคิดสำหรับตัวเราเองก็คือ1ต่อไปเนี่ยเราจะอยู่ในส่วนของเราจะพึ่งพาตัวเองให้ได้ 100% การที่เรามีความรู้เรื่องแพทย์แผนไทยเนี่ยเราสามารถใช้ประโยชน์จากต้นไม้ต่างๆนานาชนิดที่เราปลูกเนี่ยในการทำยาสำหรับตัวเองคนที่เรารักคนใกล้ตัวของเราแม้แต่ชุมชนข้างเคียงแล้วเราก็สามารถที่จะเปิดคลินิกเพื่อที่จะรักษาชาวบ้านได้ด้วยในพื้นที่ของเราต่อไปนะครับ
1: อย่างนี้มันก็ทำให้ชุมชนที่นี่ก็มีรายได้เพิ่มขึ้นด้วย
2: ก็พยายามนะครับแต่ว่าก็ต้องขึ้นอยู่กับความร่วมมือการอยู่ด้วยกันการอะไรมีต่างๆที่จะเป็นในอนาคตต่อไป
1: พี่บอยครับถ้าเกิดมีใครสักคนหนึ่งนะฮะที่อยากจะเกษียณแบบพี่บอย
2: ครับ
1: เขาควรจะวางแผนกับตัวเองยังไงบ้างคร
2: ับ ได้ครับเราก็ต้องทำงานหนักตั้งแต่เราเป็นเด็ก
1: ครับ
2: นะครับและเราก็ต้องวางแผนเรื่องการที่จะใช้ปัจจัยต่างๆของเราให้บริบูรณ์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้เงินในปัจจุบันเงินฉุกเฉินเงินในอนาคตและก็เวลาที่เราจะใช้จนกระทั่งเราวันสุดท้ายของเรานะครับ
1: เกษียณตัวเอง
2: เกษียณ
1: จากโลก
2: เกษียณจากโลกใช่ถูกต้องครับเพราะฉะนั้นนั่นก็คือว่าเราก็จะต้องมีส่วนเหล่านี้ให้พอเพียงกับการที่เราจะมีชีวิตอยู่จนถึงวันสุดท้ายของเรา
1: ครับผมนะครับนะฮะแล้วจะมีวิธีการยังไงบ้างครับ
2: ครับอย่างถ้าเอาตัวพี่บอยเป็นตัวตั้งนั่นก็คือว่าเริ่มต้นเนี่ยเราก็จะเก็บเงินในส่วนของการเป็นเงินสดนะครับคุณแม่กับคุณพ่อเนี่ยจะสอนเสมอว่าทองคำกับที่ดินเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญกับชีวิตของคนนะครับเงินสดคือเงินที่เราสามารถใช้ได้ในทันทีทองคำเราสามารถมาเปลี่ยนให้เป็นเงินในภาวะที่เราฉุกเฉินในทันทีนะครับแล้วก็ในส่วนของที่ดินนั่นคือเงินระยะยาวที่เราสามารถที่จะเก็บเอาไว้สำหรับเป็นสิ่งที่จะใช้จ่ายได้ไปจนตลอดชีวิตของเรานะครับ
1: ครับผม
2: ครับ
1: นะฮะก็นี่ก็เป็นวิธีการนะฮะแล้วก็เป็นแนวคิดของพี่บอยนะที่จะทำให้ทุกท่านนะฮะสามารถมีการเกษียณได้อย่างสมบูรณ์
2: ใช่
1: นะฮะอย่างพี่บอยก็บอกว่าตัวเองก็ยังไม่ได้สมบูรณ์แบบ 100% แต่ก็ถือว่าสมบูรณ์ในแบบที่ตัวเองอยากจะเป็น
2: ถูกต้องครับ
1: นะครับผม แนะนำครับสิ่งสำคัญเลยนั่นก็คือเรื่องของแนวคิดนะฮะสำหรับแนวคิดนะฮะคุณผู้ชมก็สามารถหากันได้ง่ายๆไม่ยากเลยครับเปิดดู Money Channel เงินทองต้องวางแผนรอคุณอยู่ครับวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่บอยมากเลยนะครับ
2: ด้วยความยินดีครับ
1: ขอบคุณครับ

0: ครับตอนนี้ยิมขออนุญาตแอบไปเด็ดผลไม้กินก่อนนะครับ
1: ด้วยความยินดีครับ
0: ครับผมไปกันดีกว่าครับ
1: ดีครับ
2: เคยสงสัยไหมครับว่าตอนคุณเกษียณจะเอาเงินที่ไหนมาใช้ลองมาดูเคล็ดลับง่ายๆที่จะช่วยให้คุณมีเงินใช้ตอนเกษียณกันครับ 1. เริ่มออมอย่างสม่ำเสมอออมตั้งแต่อายุน้อยเพราะยิ่งเริ่มออมช้าเท่าไหร่การเก็บออมต่อเดือนก็จะยิ่งทวีคูณมากขึ้นเท่านั้น 2. รู้จักเลือกลงทุนเพื่อให้ได้ผลตอบแทนโดยเฉลี่ยสูงกว่าอัตราเงินเฟ้อเช่นกองทุนรวมพันธบัตรหุ้นกู้หุ้นสามัญโดยคำนึงถึงผลตอบแทนและความเสี่ยงที่ยอมรับได้ 3. ฉลาดซื้อรู้จักเลือกซื้อเฉพาะสิ่งที่จำเป็นคุ้มค่าและคุ้มประโยชน์การใช้งาน 4. ฉลาดใช้รู้จักใช้จ่ายอย่างประหยัดรักษาสิ่งของต่างๆให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสมกับการใช้งานได้นานๆรวมไปถึงการใช้ชีวิตอย่างเหมาะสมสุขกายสุขใจไม่เจ็บไข้ได้ป่วยเพียงเท่านี้คุณก็สามารถใช้ชีวิตในยามเกษียณได้อย่างสบายใจแล้วครับ
3: ผู้ชมครับการเกษียณก่อนเวลาไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับเพราะว่าในบทสนทนาที่เราได้คุยกับพี่บอยครับมีอยู่ตอนนึงครับที่พี่บอยพูดว่าเขาเนี่ยได้ทำงานนะครับเหมือนกับการทำงานคูณ2นะฮะเพื่อทำให้ตัวเองเนี่ยนะครับทำงานได้เท่ากับคนที่ทำงานจนถึงอายุ60แล้วนะครับเขาถึงจะเกษียณได้แต่ถ้าเกิดคุณผู้ชมบอกว่าการทำแบบนี้นี่มันยากเกินไปมันเปลืองพลังงานเรามากเกินไปคุณผู้ชมลองหาอีกวิธีทางนึงนะครับแบบง่ายๆครับด้วยการเก็บเงินของตัวเองนะครับแล้วก็นำไปลงทุนนะครับในกองทุนหรือว่าจะเป็นการลงทุนด้านหุ้นนะครับหรือว่าการลงทุนด้านต่างๆที่คุณผู้ชมอยากจะลงทุนเท่านี้ครับพอคุณผู้ชมลงทุนและก็เก็บเงินได้ส่วนหนึ่งเงินส่วนนั้นแหละครับที่จะทำให้คุณผู้ชมสามารถเกษียณได้อย่างสมบูรณ์แบบครับวันนี้เงินทองต้องวางแผนลาไปก่อนครับอาทิตย์หน้าเจอกันครับวันนี้ลาแล้วครับสวัสดีครับ
2: ขอแนะนำหนังสือคู่มือเงินทองต้องวางแผนตอนมนุษย์เงินเดือนก็มั่งคั่งได้เป็นหนังสือคู่มือนำทางที่จะนำพาชีวิตมนุษย์เงินเดือนให้มีความมั่นคงและมั่งคั่งในด้านการเงินเพื่อให้เป็นมนุษย์เงินเดือนที่มีอิสรภาพทางการเงินอย่างแท้จริง

พนักงานขับรถยะของกทม.ขับรถประสบอุบัติเหตุเป็นเหตุให้รถราชการเสียหายต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมแก่กทม.หรือไม่ข้อเท็จจริงในคดีนี้มีอยู่ว่าในดำเป็นลูกจ้างประจำตำแหน่งขับรถขนขยะมูลฝอยสังกัดสำนักงานเขตแห่งหนึ่งวันหนึ่งในดำได้ขับรถขนขยะที่เปียกชุ่มน้ำมาเต็มคันรถเพียงลำพังซึ่งรถมีน้ำหนักบรรทุกมากโดยไม่มีคนช่วยดูทางและต้องขับรถลงสะพานสูงชันโดยเป็นการขับรถชิดถนนด้านซ้ายตามปกติและต้องขับรถไปตามสภาพถนนที่เป็นทางโค้งเลี้ยวขวาในทันทีในขณะความเร็วต่ำหรือความเร็วปกติทำให้โครงเหล็กของรถที่ยกตัวถังเก็บขยะไปเกี่ยวกับสายโทรศัพท์เป็นเหตุให้สายโทรศัพท์ไปรั้งเสาไฟฟ้าทำให้เสาไฟฟ้าที่ตั้งอยู่เชิงสะพานหักล้มทับหัวเก๋งรถยนต์ขนขยะยุบเสียหายต่อมาสำนักงานเขตทราบเรื่องจึงมีคำสั่งให้ในดำชดใช้ค่าสินไหมทดแทนความรับผิดทางละเมิดให้แก่กรุงเทพมหานครจำนวน 100,000 บาทภายใน30วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งในดำจึงมาฟ้องคดีต่อศาลปกครองขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งของสำนักงานเขตดังกล่าวคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่อพ13/2566ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าการที่ผู้ฟ้องคดีขับรถขนขยะมูลฝอยที่เปียกชุ่มน้ำมาเต็มคันรถซึ่งมีน้ำหนักบรรทุกมาเพียงลำพังโดยไม่มีคนช่วยดูทางและต้องขับรถลงสะพานสูงชันซึ่งเป็นการขับรถชิดถนนด้านซ้ายตามปกติและต้องขับไปตามสภาพถนนที่เป็นทางโค้งเลี้ยวขวาในทัน

0: ีในขณะความเร็วต่ำหรือความเร็วปกติทำให้แขนยกถังขยะของรถได้เกี่ยวเข้ากับสายโทรศัพท์เป็นเหตุให้สายโทรศัพท์ไปรั้งเสาไฟฟ้าที่ตั้งอยู่เชิงสะพานหักล้มทับหัวเก๋งรถยนต์ขนขยะยุบเสียหายถือเป็นการกระทำโดยประมาทแต่เมื่อพิเคราะห์สภาพการติดตั้งสายโทรศัพท์บริเวณที่เกิดเหตุซึ่งวางพาดข้ามฝั่งถนนเหนือบริเวณทางโค้งอันไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ใช้ถนนพฤติการของผู้ฟ้องคดีจึงยังไม่ถึงขนาดเป็นการกระทำด้วยความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงผู้ฟ้องคดีจึงไม่ต้องรับผิดในผลแห่งการกระทำละเมิดดังกล่าวตามมาตรา8วรรค1ประกอบกับมาตรา10วรรค1แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ. 2539พิพากษาเพิกถอนคำสั่งของสำนักงานเขต
1: รู้หรือไม่การดำเนินคดีปกครองนั้นผู้ฟ้องคดีสามารถดำเนินการได้ด้วยตนเองจะมีหรือไม่มีทนายความก็ได้โดยเริ่มต้นจากการยื่นฟ้องคดีโดยผู้ฟ้องคดีสามารถยื่นคำฟ้องได้4วิธีคือ 1. ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ณสำนักงานศาลปกครองที่มีเขตอำนาจตามที่ตนมีภูมิลำเนาอยู่หรือที่มูลคดีเกิดขึ้น 2. ยื่นส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนซึ่งจะถือว่าวันที่ส่งคำฟ้องแก่พนักงานไปรษณีย์นั้นเป็นวันที่ยื่นคำฟ้องต่อศาลปกครอง 3. ยื่นฟ้องทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ 4. ยื่นฟ้องทางโทรสารข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการกฎหมายคลายเครียดค่ะรายการที่จะพาคุณผู้ชมนะคะไปเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับกฎหมายค่ะแบบง่ายๆสบายๆแต่สามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตจริงค่ะโดยจะมีดิฉันนะคะทรายกัลยาจงรัตนชูชัยรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะคุณผู้ชมนะคะสามารถรับชมรายการของเราค่ะได้ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษากระทรวงศึกษาธิการนะคะหรือ ETV ค่ะค่ะแล้วก็เป็นประจำนะคะรายการของเราก็จะมีพี่ทนายใจดีค่ะมาคอยไขข้อข้องใจนะคะเกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายนะคะให้เราได้ทราบกันค่ะเป็นการไขข้อข้องใจแบบง่ายๆสบายๆ สไตล์ทนายวิรัติค่ะและในวันนี้นะคะเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการล่วงละเมิดค่ะการล่วงละเมิดนะคะหลายๆคนคงไม่ชอบแน่ๆเลยค่ะที่ใครจะมาล่วงละเมิดเราอะนะคะและเชื่อว่าหลายคนนะคะที่อาจจะเคยกระทำการอะไรที่เป็นการล่วงละเมิด

เมิดนะคะอาจจะโดยตั้งใจหรือว่าไม่ตั้งใจก็ตามวันนี้ค่ะเราจะมาดูกันว่ากฎหมายเกี่ยวกับการล่วงละเมิดนะคะมีอะไรบ้างแล้วก็มีผลเสียอย่างไรนะคะผู้ที่ทำต้องรับโทษอย่างไรบ้างค่ะเพื่อจะช่วยเป็นเครื่องเตือนใจนะคะว่าเราควรระมัดระวังนะคะที่จะปฏิบัติต่อผู้อื่นนะคะอาจจะนำไปสู่การล่วงละเมิดได้ค่ะ

0: ข้าสู่ช่วงพบทนายค่ะและตอนนี้นะคะทนายใจดีของเราที่จะมาพูดคุยกันในเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายของการละเมิดก็นั่งอยู่กับเราแล้วค่ะขอต้อนรับพี่ทนายวิรัตหวังปิติพานิชค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะพี่วิรัตค่ะวันนี้เราจะมาพูดกันในเรื่องของการล่วงละเมิดนะคะแต่วันนี้จะพิเศษหน่อยนึงคือจะพูดคุยเรื่องของการล่วงละเมิดที่เป็นเกี่ยวกับการล่วงละเมิดทางเพศอะค่ะที่เราจะพบเห็นบ่อยๆเลยในข่าวนะคะก่อนอื่นเลยค่ะไซมีคำถามเลยพูดถึงเรื่องของการล่วงละเมิดแล้วเนี่ยไซนึกถึงอีกคำหนึ่งค่ะคำว่าอนาจาร
1: ครับ
0: ค่ะไม่ทราบว่าการล่วงละเมิดกับการอนาจารนี่สองอันนี้แตกต่างกันยังไง
1: มันแตกต่างกันครับคือการล่วงละเมิดทางเพศเนี่ยมันก็อาจจะต้องมีเรื่องของการเขาเรียกอะไรบ้างเป็นการมีเพศสัมพันธ์กันนะครับแต่อนาจารนี่อาจจะเป็นเรื่องของการ เพียงแค่แก้ผ้าอาบแอบดูอะไรอย่างเงี้ยครับมันจะต่างกันตรงนี้ครับ
0: ก็คือถ้าไม่เกิดเพศสัมพันธ์ขึ้น
1: คร
0: ับแค่แตะจับอะไรอย่างงี
1: ้ก็ยังไม่ถึงขั้นอาจจะเป็นเรื่องอนาจารไปอะไรเงี้ยครับ
0: ก็ยังไม่ถือว่าเป็นการล่วงละเมิด
1: การล่วงการล่วงละเมิดทางเพศเนี่ยก็เป็นมีถึงในอดีตนะครับเราระบุเพียงแค่ว่าการล่วงละเมิดคือชายล่วงเกินผู้หญิงนะครับแต่แนวโน้มคือผู้หญิงจะมาล่วงเกินผู้ชายก็แนวโน้มก็อาจจะดูน้อยนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยก็สามารถที่จะเป็นทั้งผู้ชายล่วงละเมิดทางเพศหญิงและหญิงก็มีสิทธิ์ที่จะล่วงละเมิดเพศชายด้วยนะครับและก็คือพวกที่เป็นเพศที่สามอะไรเงี้ยครับก็การที่เราไปล่วงละเมิดทางเพศเขาก็ได้นะครับเช่นนะครับเช่นไปบังคับให้เขาอมนกเขา
0: ะ
1: นะครับหรือไปกระทำมันเป็นการเขาเรียกอะไรอ่ะมีเพศสัมพันธ์กับเขาบังคับข่มขืนอะไรต่างๆนะครับตัวนี้ก็เป็นความผิดนะครับก็เป็นเรื่องการล่วงละเมิดทางเพศเช่นกันนะครับ
0: อันนี้ก็คือมีประเด็นหนึ่งก็คือไม่ถึงขั้นกับมีเพศสัมพันธ
1: ์ใช่ครับ
0: แต่ว่าถ้าทำอะไรที่เกี่ยวข้องกับส่วนของสงวนอันนั้นก็คือถือว่าเป็นการล่วงละเมิดทางเพศ
1: ใช่ครับ
0: เป็นความรู้ใหม่เลยนะคะ
1: ครับ
0: ค่ะเรื่องราวของการล่วงละเมิดทางเพศนี่มีหลายรูปแบบ
1: ครับ
0: ทราบว่าพี่ทนายเวลานี่เจอคดีรูปแบบไหนที่แปลกๆหรือว่าเป็นยกตัวอย่างได้ไหมคะ
1: ส่วนใหญ่ที่เจอนะครับแล้วก็จะเป็นคดีที่ผมเจอก็คือเป็นเหมือนกับผู้หญิงอ้างว่าถูกข่มขืนบ้างนะครับแต่ในความเป็นจริงเนี่ยบางทีก็เป็นเรื่องสมยอมกันนะครับเป็นว่า เคยเป็นครอบครัวกันมาก่อนที่เคยเจอนะครับแล้วก็มาแบบพอมีเรื่องผิดใจกันก็ไปแจ้งความว่าเป็นการล่วงละเมิดทางเพศนะครับ
0: เมื่อพูดถึงเรื่องของการข่มขืนแล้วเอาอย่างนี้ดีกว่าค่ะคุณผู้ชมคะเราไปดูละครเรื่องแรกกันดีกว่าค่ะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของข่มขืนนี่แหละแต่จะเป็นยังไงนั้นนะคะเราไปรับชมกันเลยค่ะ
2: สรยาไปเที่ยวกลางคืนจึงกลับบ้านดึกแต่ก็ไม่ลืมที่จะซื้อก๋วยเตี๋ยวกลับมากินรอบดึกด้วยเนื่องจากบ้านอยู่ในซอยเปลี่ยวจึงต้องนั่งมอเตอร์ไซค์รับจ้างเข้าบ้านระหว่างทางสรยาเพิ่งสังเกตว่าคนขับท่าทางไม่น่าไว้วางใจแถมสองข้างทางก็เงียบและไม่มีใครสัญจรเลยอยู่ๆคนขับมอเตอร์ไซค์รับจ้างก็จอดแบบกระทันหันสรยาคิดในใจว่าดวงตกซะแล้ว
3: พี่คะอย่าทำอะไรหนูเลย

0: ที่ข่มขืนค่ะจะต้องเจอกับอะไรบ้างคะคุณพี่วิรัติคะ
1: จริงๆแล้วการที่ไปข่มขืนเนี่ยมันก็มีความผิดนะเป็นความผิดทางอาญานะครับก็คือมีโทษตั้งแต่เป็นจำคุกครับตั้งแต่โทษตั้งแต่4ปีจนถึง20ปีนะครับแล้วก็ปรับตั้งแต่ 80,000 8,000 บาทถึง 40,000 บาทนะครับ
0: การกระทำข่มขืนแบบไหนล่ะคะที่จะระบุว่าเราจะถูกทำโทษกี่ปีกี่ปีเพราะมีตั้งแต่4ปีถึง20ปี
1: ครับ
0: ค่ะจะดูยังไงคะ
1: คืออย่างนี้ครับเป็นเรื่องการกำหนดของศาลศาลก็มีสิทธิ์กำหนดตั้งแต่จำคุกแต่4ปีถึง20ปีตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับศาลท่านจะตกลงเท่าไหร่นะครับนี่เป็นเรื่องดุลพินิจนะครับเราก็ไม่ได้ไปก้าวล่วงพอถ้ามีคดีท่านก็จะลงยังไงก็แล้วแต่ส่วนแล้วแต่ท่านนะครับ
0: ค่ะ
1: ครับผม
0: แล้วสำหรับการข่มขืนนี่มีการแบ่งประเภทไหมคะในคดีความ
1: ครับคืออย่างนี้ครับข่มขืนเนี่ยมันก็คือเป็นการกระทำโดยไม่ยินยอมน
0: ั่
1: นดีกว่านะครับมันก็มีหลากหลายแบบเช่นผู้หญิงข่มขืนผู้ชายข่มขืนผู้หญิงแล้วก็เป็นผู้หญิงข่มขืนผู้ชายนะครับหรือว่าคน
0: เพศเดียวกัน
1: เพศเดียวกันความหลากหลายทางเพศเงี้ยก็มีครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยการข่มขืนก็มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบไปแล้วนะครับการเปลี่ยนแปลงรูปแบบเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยการข่มขืนเนี่ยมันมีได้อย่างเดียวก็คือตัวของอวัยวะเพศชายนะครับล่วงเข้าไปในอวัยวะเพศหญิงนะครับปัจจุบันเปลี่ยนละเริ่มเปลี่ยนละนะครับเขามีเพิ่มคือว่านอกจากตรงนี้แล้วเนี่ยยังสามารถที่จะเป็นเรื่องของการบังคับให้เขาเขาเรียกอะไรอมนกเขานะครับเป็นการอมอวัยวะเพศอย่างนี้ครับหรือเป็นการเข้าทางเขาเรียกอะไรอ่ะก็เรียกผมเรียกไม่ถูกก็คือ
0: การมีเพศสัมพันธ์ทาง
1: ทวารหนัก
0: อ
1: ย่างนี้เป็นการถือว่าเป็นการข่มขืนหมดเลยซึ่งในอดีตเนี่ยเป็นเพียงแค่อนาจาร
0: อ๋อในอดีตคือไม่นับรวม
1: นะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยเขารวมหมดเลยนะครับถือว่ามันเป็นการข่มขืนนะครับ
0: ทำให้รู้สึกทางจิตใจมีความรู้สึกทรมาน
1: และในอดีตเนี่ยการข่มขืนเนี่ยจะจำกัดเพียงแค่คนที่ไม่รู้จักกัน
0: ค่ะ
1: ปัจจุบันเนี่ยเขาก็แก้กฎหมายแล้วเป็นว่าสามีภรรยากันเนี่ยแม้ว่าจะเป็นสามีภรรยากันก็ตามแต่ถ้าเกิดฝ่ายหญิงไม่ยินยอมหรือฝ่ายชายไม่ยินยอมเนี่ยก็ถือเป็นการข่มขืนเช่นกันนะครับตรงนี้ก็ต้องศึกษาตรงนี้ด้วยนะครับ
0: ตอนนี้ก็คือคุณเป็นสามีคุณก็ต้องดูด้วยว่าภรรยาคุณพร้อมหรือเปล่า
1: ใช่ครับผมแนะนำนะครับก็ถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยผมว่ามีวิธีการเดียวง่ายๆครับก็ทำบันทึกเอาไว้นะครับว่ายินยอมอย่างเงี้ยผมว่ามันก็จะปลอดภัย
0: ต้องมีการบันทึกด้วยเหรอคะ
1: ใช่เพราะว่าภายหลังเนี่ยเราก็ไม่ทราบว่าถึงวันนั้นเนี่ยเขาจะยอมหรือไม่เราไม่รู้ครับเขาอาจจะไม่พอใจเดินไปแจ้งความได้นะครับ
0: แล้วถ้าอย่างนี้ในทางกลับกันค่ะถ้าคุณสามีไปฟ้องบ้างได้ไหมคะว่า
1: ก็ได้ครับก็ได้ครับเพราะเดี๋ยวนี้กฎหมายไม่ได้จำกัดว่าต้องเป็นผู้หญิงกับผู้ชายเท่านั้นมันก
0: ็
1: ผู้หญิงก็สามารถจะบังคับผู้ชายมีเพศสัมพันธ์ก็ได
0: ้
1: นะครับ
0: ค่ะถ้าในกรณีนี้ถ้าเหตุการณ์คิดไปอย่างร้ายที่สุดเลยคือนอกจากถูกข่มขืนแล้วเนี่ยยังมีการฆาตกรรมอำพรางด้วยค่ะในกรณีนี้โทษที่จะต้องรับเนี่ยยังอยู่ใน4ปีถึง20ปีเหมือนเดิมไหมคะ
1: ก็เป็นอีกเรื่องละเป็นการฆ่าแล้วครับเป็นอีกเรื่องนึงครับผมอันนี้มันเป็นโทษร้ายแรงกว่าก็ต้องลงเอาโทษร้ายแรงกว่าโทษสูงสุดการฆ่าคุณโดยเจตนาเนี่ยก็คือประหารชีวิตนะครับ
0: ก็คือโทษหนัก
1: ใช่ครับ
0: ค่ะ
1: โทษหนักมากกว่า
0: เราทำร้ายจิตใจเขาแล้วนะคะถ้าเป็นคนที่ข่มขืนก็ไม่ควรทำร้ายถึงขั้นชีวิตนะคะค่ะแล้วในอีกส่วนนึงค่ะเรื่องของการข่มขืนถ้าเป็นในที่ที่เป็นบ้านของผู้ที่กระทำการข่มขืนอย่างเช่นล่อลวงมาที่บ้านตอนแรกอาจจะดูว่าเป็นมิตรดีเป็นเพื่อนกันชวนมาเที่ยวบ้านแต่กลายเป็นว่าข่มขืนซะอย่างนั้น
1: ค
0: ่ะตรงนี้นี่เอาผิดเขาได้ไหมคะ
1: เอาผิดได้ครับคือมันเป็นเรื่องการไม่ยินยอมครับคือถ้ามันยินยอมมันก็คงไม่อะไรไม่มีปัญหาอย่างนี้นะครับก็คือเราก็จะดูเรื่องการมีการต่อสู้ไหมอะไรเงี้ยครับเพราะโดยส่วนใหญ่ถ้าเป็นการยินยอมมันสู้อยู่แล้วถูกไหมครับแต่ถ้าเกิดมันเป็นการไม่ยินยอมเนี่ยเป็นการข่มขืนเนี่ยก็จะมีการต่อสู้ร่องรอยการต่อสู้นะครับแล้วก็เก็บวัตถุต่างๆในร่างกายอาจจะมีรอยข่วนรอยอะไรเงี้ยครับมันก็ทำให้ดูได้ว่ามันไม่ยินยอมนะครับ
0: ค่ะและอีกในกรณีนึงอันนี้เราเห็นในข่าวบ่อยๆเลยค่ะพี่รัตน์คะเรื่องราวของการข่มขืนเด็กที่ยังเป็นเยาวชนที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะตรงนี้นี่เขาจะได้รับโทษในโทษที่เท่ากันกับข่มขืนผู้ใหญ่แล้วหรือเปล่าคะ
1: ไม่เหมือนกันครับในเฉพาะเด็กเนี่ยโทษจะสูง อย่าให้เราท่องอย่างนี้ไว้นะครับสำหรับผู้ชายที่สนใจอย่างนี้นะครับคือว่าให้ใช้หลักนี้นะครับคือว่ายิ่งเด็กอายุน้อยโทษยิ่งสูง
0: ก็คือมีจัดลำดับอายุด้วย
1: ใช่ยิ่งเด็กอายุน้อยลงเนี่ยยิ่งโทษสูงและยิ่งยอมความไม่ได้และในกรณีที่เป็นเด็กเนี่ย

0: ้าเกิดเป็นการแม้ว่านะครับแม้ว่าเด็กจะยินยอมเนี่ยนะครับก็ยังมีความผิดอยู
1: ่จะถือว่าเป็นการข่มขืนไหมคะ
0: ก็เป็นการข่มขืนครับเพราะส่วนใหญ่คนก็จะเข้าใจผิดว่าอ๋อถ้าเด็กยินยอมคงไม่ต้องรับโทษไม่ใช่นะครับยังคงต้องรับผิดชอบอยู่นะครับ
1: เพราะฉะนั้นเรื่องของการข่มขืนนี่ก็นับว่าเป็นโทษที่ร้ายแรงเลยทีเดียวนะคะอันนี้ก็ต้องระวังให้ดีอยากให้พี่วิรัตช่วยแนะนำนิดนึงค่ะว่าในกรณีที่ผู้หญิงคนนึงถูกล่วงละเมิดถูกข่มขืนไปละเขาจะมีขั้นตอนวิธีการยังไงคะที่จะไปแจ้งความเพื่อที่จะเอาผิดให้ได้ค่ะต้องเก็บหลักฐานต้องดำเนินการยังไงบ้างคะ
0: โอเคคืออย่างนี้นะครับถ้าเกิดในกรณีที่ถูกข่มขืนละนะครับเบื้องต้นเนี่ยผมจะบอกทุกคนไว้เสมอนะครับว่าห้ามอาบน้ำ
1: เฮ้ยเราดูในละครเวลานางเอกถูกพระเอกข่มข
0: ื
1: น
0: รีบเลย
1: รีบล้างไปร้องไห้ใต้ฝักบัว
0: ใช่
1: ย
0: ัง
1: ไงไม่ถูกหรอคะ
0: เพราะมันจะมีปัญหาว่าพวกร่องรอยขอโทษนะครับเป็นอาจจะเป็นพวกอสุจิอะไรต่างๆหรือร่องรอยต่างๆเนี่ยมันจะถูกชะล้างไปหมดนะครับเพราะฉะนั้นควรจะเบื้องต้นเนี่ยควรจะไปที่โรงพยาบาลเลย
1: ไปพบแพทย์เลย
0: ใช่ขอตรวจร่างกายโดยละเอียดเลย
1: เราไปพบแพทย์กับตำรวจอันไหนไปก่อนกันดีคะ
0: ไปพบแพทย์ก่อนนะครับเพื่อไปตรวจร่างกายก่อนพอตรวจแล้วเก็บหลักฐานเสร็จแล้วเนี่ยเราจึงค่อยไปที่โรงพักได้ตอนนี้ไม่มีปัญหาตอนนั้นเราก็เริ่มอาบน้ำได้แล้วเพราะมีการเก็บร่องรอยแล้วว่าในอวัยวะเพศของเราเนี่ยมีอะไรยังไงบ้างมีการล่องรอยการถูกทำร้ายไหมอะไรเงี้ยครับพอตรงนั้นเราก็สามารถไปแจ้งความแล้วนำหลักฐานตรงนี้ไปแจ้งความได
1: ้ค่ะตรงนี้นะเราก็ไปที่แผนกฉุกเฉินเลยของโรงพยาบาลเพื่อรีบตรวจก่อนที่หลักฐานจะหมดไป
0: ใช่ครับ
1: เวลา
0: ครับผม
1: ค่ะจากนั้นก็ไปแจ้งความ
0: ครับ
1: ก็คือต้องเอาเอกสารที่ทางโรงพยาบาลออกไปด้วยหรือเปล่า
0: ใช่ครับใช่ครับก็เป็นหลักฐานว่าเราถูกกระทำยังไงนะครับแล้วก็ตรวจร่างกายเบื้องต้นเราเป็นยังไงบ้างนะครับ
1: ค่ะค่ะคุณผู้ชมคะในเรื่องราวที่เกี่ยวกับการละเมิดทางเพศนะคะตรงนี้ค่ะ เราต้องดูแลตัวเองให้ดีค่ะเพราะว่าในสังคมนะคะคนดีก็มีเยอะค่ะดิฉันเชื่อว่าคนดีเนี่ยเยอะกว่าคนที่จะมาทำร้ายเราแน่นอนแต่ว่าอย่างไรก็ตามค่ะเมื่อคนที่หวังจะมาทำร้ายเรานะคะเขาก็มีช่องทางต่างๆนะคะที่จะเข้ามาโดยที่เราไม่รู้ตัวนะคะทางที่ดีค่ะคุณผู้หญิงทั้งหลายนะคะเวลากลับบ้านหลังเลิกงานมืดๆค่ำๆนะคะก็ควรจะไปในที่ที่สว่างนะคะถ้าเกิดต้องนั่งรถมอเตอร์ไซค์นะคะหรือรถโดยสารก็ดูที่ไว้ใจได้นะคะหรือว่าถ้าเป็นแท็กซี่นะคะก็จดเลขทะเบียนนะคะเอาไว้สักนิดนึงแล้วก็ส่งไลน์ไปก็ได้นะคะสมัยนี้มีไลน์ละส่งรูปเร็วถ่ายหน้าคนขับอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะแล้วก็ส่งไปที่ทางบ้านนะคะอย่างน้อยเราก็อุ่นใจนะคะว่าหากเราถูกล่วงละเมิดแล้วเราก็ยังมีหลักฐานที่จะเอาผิดผู้ล่วงละเมิดเราได้ค่ะค่ะและในเรื่องของการล่วงละเมิดทางเพศนะคะไม่ได้มีเท่านี้นะคะละครตอนต่อไปค่ะยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจในเรื่องนี้อีกค่ะ
2: ณออฟฟิศแห่งหนึ่งณรงค์เห็นชูวิทย์ทำหน้าเบื่อๆจึงเข้ามาชวนคุย
3: เฮ้ยเป็นไงวะเพื่อนหน้าดูเครียด
4: จะไม่เครียดได้ไงก็เมื่อวันก่อนน่ะดิข้าเนี่ยไปเที่ยวผับมาก็ไปเจอผู้หญิงเว้ยหน้าตาสาสวยดูไร้เดียงสาข้าเนี่ยก็เลยพาเข้ามาลุ้นเว้ย
3: โอ้ยเพื่อนข้าเนี่ยตักเที่ยวขั้นเทพจริงนี่ว่าแต่ที่แกพูดมาไม่เห็นจะต้องเครียดเลยนี่ว่า
4: โธ่ตอนแรกข้าก็ไม่เครียดหรอกแต่พอข้าเข้าไปในห้องข้าก็ไปสั่งเบียร์เมานะเว้ยทีเนี้ยพนักงานเสิร์ฟเบียร์เขาเข้ามาเห็นข้ากับผู้หญิงเข้าก็เลยทักเว้ยทำให้ข้าหมดอารมณ์เลยว่ะ
3: ทักแกวะทำไมทักแล้วหมดอารมณ์วะ
4: ก็พนักงานเขาเดินมาทักว่าสวัสดีครับหายไปไหนมาตั้งนานเมื่อก่อนมาทุกวันเลย
3: โอ้ยมันเรื่องธรรมดาเว้ยผู้หญิงคงไม่คิดอะไรหรอกก็ผู้ชายนักเที่ยวอ่ะ
4: เอ็งเข้าใจผิดแล้วว่ะพนักงานอ่ะเขาไม่ได้ทักข้าเขาทักผู้หญิงที่ข้าพามาด้วยนะเว้ย
3: เอาเจอดีแล้วไงเจอเทพดีกว่าเอง
4: ประเด็นมันไม่ได้อยู่ตรงนั้นว่ะข้ากลัวพ่อแม่เขาจะมาเอาเรื่องข้าทีหลังอ่ะดี
1: ค่ะคุณผู้ชมคะเห็นไหมคะรักสนุกจนลืมมองไปข้างหน้าเลยว่าอนาคตจะเป็นยังไงใช่ไหมคะตอนทำนี่ไม่กลัวค่ะว่าจะเป็นไงตอนนี้มากังวลแล้วว่าผู้หญิงนี่จะเป็นเยาวชนหรือเปล่าจะถูกพ่อแม่ผู้หญิงมาฟ้องร้องมาแจ้งความหรือเปล่านะคะกรณีอย่างนี้ค่ะพี่วิรัตคะถ้าเกิดว่าน้องผู้หญิงคนนี้ เขาอายุยังไม่ถึงเกณฑ์ยังเป็นเด็กยังเป็นเยาวชนอยู่อย่างเงี้ยค่ะพี่คนนี้จะต้องเจอกับอะไรบ้างคะเนี่ย
0: ก็เป็นคดีส่วนใหญ่ก็เป็นถ้ามีอะไรก็เป็นเรื่องข่มขืนเด็กเป็นเรื่องเป็นภาคผู้เยาว์อะไรเงี้ยไปอะครับ
1: ถึงขั้นโดนกล่าวหาว่าข่มขืนไหมคะถ้าอย่างนี้ถ้าพ่อแม่ไม่แจ้ง
0: เป็นภาคผู้เยาว์ครับภาคผู้เยาว์ต่างๆนะครับแต่ตรงนี้เนี่ยก็ต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าเรากำหนดด้วยอายุนะครับเพราะผมจึงมองว่าถ้าจะให้ดีเนี่ยถ้าเราจะมีอะไรกับใครเนี่ยผมแนะนำว่าก็ขอดูบัตรประชาชนเขาเลยนะครับ
1: คืออ
0: ายุที่ผมว่าเรียกว่าระยะปลอดภัยจริงก็คือ20
1: ค่ะ
0: 20ไปแล้วนะครับถ้าเป็น20ไปแล้วเนี่ยมันเป็นบรรลุนิติภาวะแล้วเนี่ยจะมีเพศสัมพันธ์ยังไงก็ตามเนี่ยก็ถือว่าไม่มีความผิดอะไรนะครับยกเว้นไม่ข่มขืนเขานะครับแต่ถ้าเป็นการสมยอมเนี่ยมันก็ดำเนินคดีไม่ได
1: ้
0: นะครับ
1: ค่ะถ้ากรณีแบบนี้ถ้าเป็นเด็กจริงๆนะคะแล้วก็ทางบ้านเนี่ยจะเอาเรื่องจริงด้วยแต่จะเอาเรื่องถึงขั้นว่าข่มขืนเลยแต่ตัวเด็กบอกว่าไม่ได้ข่มขืนสมยอม
0: ครับ
1: ถ้าอย่างนี้เขาจะโดนกรณีของการข่มขืนไหมคะ
0: ก็ยังถือว่ามีความผิดอะครับเพราะว่าเด็กคือกฎหมายเขาสงวนไม่ว่าให้เป็นการป้องกันเขานะครับเพราะบางทีอาจจะเด็กยังอะไรอะยังไม่สามารถวินิจฉัยในเรื่องต่างได้นะครับก็จำเป็นจะต้องมีผู้ใหญ่ที่ช่วยดูแลตรงนี้
1: ต่อให้ตัวเขาเองไม่เอาผิด
0: ใช่ครับมันเป็นเรื่องการยินยอมนะครับก็มีอยู่หลายคดีที่ผมเจอเนี่ยก็เป็นลักษณะว่าตัวเยาวชนเองเนี่ย ก็รักชอบกันนะครับก็มีเขาเป็นว่าเขาชอบผู้ชายคนหนึ่งนะครับแล้วเขาก็ไปอยู่ด้วยนะครับไปอยู่ด้วยทั้งที่ผู้ชายเนี่ยเขาก็ไม่ได้บังคับหรืออะไรต่างๆนานานะครับแต่พอไปอยู่ด้วยกันแล้วเนี่ยแม้กระทั่งขนาดตัวคุณแม่เขาเองเนี่ยคุณแม่เขาเองเนี่ยก็จึงถามว่าน้องมานี่บอกพ่อแม่หรือยังนะครับเด็กผู้หญิงก็ยังบอกว่าบอกพ่อแม่แล้วไม่มีปัญหาอะไรนะครับเราก็ให้เขามาอยู่นะซึ่งจริงถ้าเราเป็นพ่อแม่ก็ไม่ควรที่จะให้มาอยู่ด้วยนะครับแต่ตรงนี้ก็อยู่กันนะครับอยู่กันหลายวันเนี่ยนะครับสรุปสุดท้ายคือทางแม่ของฝ่ายหญิงก็ไปดำเนินคดี
1: อ๋ออย่างนี้ทำได้เลยใช่ไหม
0: ดำเนินคดีได้เลยนะครับแล้วดันทั้งคู่นี่ก็เป็นเด็กทั้งคู่เลยนะครับคดีที่โอ้มันก็ปวดหัวพอสมควรนะครับเพราะว่าโทษมันสูงด้วยนะครับแต่เนื่องจากว่าโชคดีว่าเด็กคนนั้นเนี่ยผมเองผมรับเป็นคดีเองก็คือเขาเป็นเยาวชนด้วยนะครับศาลยังให้โอกาสคือเปลี่ยนโทษให้เป็นโทษเรื่องการตักเตือนอะไรไปแล้วก็จะต้องเข้าสู่การพัฒนานะครับการอบรมอะไรต่างๆซึ่งผมว่ามันทีก็น่ากลัวครับ
1: ก็คือเกิดในกรณีนี้ขึ้นก็คือถ้าเป็นผู้ใหญ่กับเด็กก็จะเป็นการดำเนินคดีในอีกรูปแบบน
0: ึ
1: งถ้าเป็นเด็กด้วยกันก็คือจะคดีเบาลงน
0: ิ
1: ดนึงใช่ไหมคะ
0: คือศาลสามารถที่จะเปลี่ยนโทษได้จากถ้าเป็นเด็กเนี่ยสมมติลงโทษ10ปีนะครับจำคุก10ปีเนี่ยศาลท่านก็อาจจะไม่ลงโทษเลยก็ได้สามารถคือในกฎหมายของคดีเยาวชนเนี่ยสามารถที่จะมีการเปลี่ยนโทษได้นะครับหรืออาจจะไม่ลงโทษแต่ว่าก็ต้องมีการตักเตือนกันหรือว่ามีเขาเรียกอะไรเป็นการพัฒนาสู่การเตรียมตัวเพื่อออกสู่สังคมอีกครั้งหนึ่งนะครับ
1: แล้วพี่วิรัตน์นี่เคยเจอคดีแปลกๆบ้างไหมคะโดยมากเราจะยกตัวอย่างกันคดีก็ผู้ชายเป็นผู้ใหญ่ไปฆ่าผู้เยาว์เป็นเด็กบ้างอะไรบ้างเคยเจอคดีที่ผู้หญิงเป็นผู้บรรลุนิติภาวะแล้วนะแต่ผู้ชายไม่บรรลุนิติภาวะอย่างนี้มีไหมคะ
0: จริงลงในหนังสือพิมพ์เยอะนะครับแต่ไม่มีใครดำเนินคดีเช่นถ้าเคยจำได้ครั้งนึงเนี่ยมันก็จะมีคนอายุมากๆคนหนึ่งผู้หญิงนะครับจัดงานแต่งกับเด็กอายุ13-14นะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็ไม่มีใครดำเนินคดีอะไรเลยจริงๆแล้วเป็นความผิดด้วยนะครับเป็นการเรื่องของการพรากผู้เยาว์ครับแต่เพียงแต่ว่าสังคมไทยเราบอกว่าเป็นเรื่องดีเป็นเรื่องที่เด็กแต่งงานกับคนผู้ใหญ
1: ่
0: รักเหมือนลูกอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆไม่ใช่เพราะเขาแต่งงานกันลักษณะคือเป็นผัวเมียกันนะครับมันเป็นงานพรากผู้เยาว์แต่ว่าในสังคมไทยก็ไม่มีใครไปดำเนินคดีเท่านั้นเองนะครับแต่ถามว่ามีความผิดไหมมีแน่ๆเป็นพรากผู้เยาว์แน่ๆ
1: ค่ะแล้วถ้าแต่งงานอย่างนี้ถ้าผู้ปกครองของเด็กเองคือยินยอมล่ะคะสามารถทำได้ไหมคะ
0: ก็ทำไม่ได้ครับมันมีความผิดคือจะจดทะเบียนสมรสได้เนี่ยต้องด้วยอายุ17ขึ้นไปนะครับเนี่ยทำได้แต่ว่านี่มันยังเด็กมากกับ13-14เงี้ยครับกับเจอมาแต่งงานคนอายุ5-60ไปแล้วเนี่ยซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายครับ
1: ก็เรื่องราวนะคะที่เกี่ยวกับการล่วงละเมิดทางเพศนะคะเกี่ยวกับความสัมพันธ์นะคะยังมีอีกค่ะในตอนสุดท้ายของรายการเราค่ะแต่เรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นไปรับชมละครกันก่อนค่ะ
2: ณหอพักแห่งหนึ่ง ำลังนั่งร้องไห้อยู่ในห้องจนติ๊กซึ่งเป็นเพื่อนข้างห้องต้องเดินเข้ามาถาม
5: เป็นอะไรทำไมถึงมานั่งร้องไห้
6: เราเสียตัวให้กับแฟนเราอะแล้วเราไม่รู้จะทำยังไงดี
5: อะเขาไม่รับผิดชอบเธอเหรอ
6: มันไม่รับผิดชอบเลยแล้วมันก็ไม่มาทั้งคู่ด้วยอะ
5: เธอคบผู้ชายเดียว2คนเลยเหรอมันไม่ดีนะเธอรู้ไหม
6: ไม่ใช่อ
5: ะไรคือไม่ใช่
6: แค่คนเดียวก็แย่แล้วอะ
5: แล้วเมื่อกี้เธอบอกว่าเธอไม่มาทั้ง2คนคืออะไร
6: ก็ที่ไม่มาทั้ง2อ่ะก็ทั้งแมนทั้งมันอ่ะไม่มาเลย
1: ค่ะคุณผู้ชมค่ะน่าสงสารคุณผู้หญิงท่านนี้จังเลยค่ะไม่มาทั้งแมนไม่มาทั้งเมนเลยนะคะ
0: ครับผม
1: ค่ะอย่างนี้จะไปตามตัวที่ไหนก็ไม่รู้หายไปแล้วค่ะแล้วในกรณีถ้าเขาตามตัวได้แล้ว
0: ครับ
1: เขาจะเอาผิดกับผู้ชายคนนี้ได้มั้ยคะในเมื่อเขาบรรลุนิติภาวะทั้งคู่แล้วค่ะ
0: คืออย่างนี้ครับมันต้องแยกเรื่องนึงก่อนนะครับว่าไอ้ที่เขามาอยู่กันเนี่ยเขาจดทะเบียนกันไหม
1: ค่ะ
0: นะครับถ้าเขาจดทะเบียนสมรสกันมันจะเป็นเรื่องนึงนะครับแต่ถ้าเขาอยู่กันแบบเป็นแค่สามีธรรมดาภรรยาอย่างนี้ไปเนี่ยก็ต้องมีเรื่องนึงนะครับเอาเราก็ในกรณีที่
1: จดทะเบ
0: ีย
1: น
0: ก่อนนะครับที่จดทะเบียนสมรสกันแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะฟ้องเรียกค่าเลี้ยงดูได้
1: เลี้ยงดูใครคะบุตรหรือว่าตัวเอง
0: ตัวเองด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของลูกด้วยนะครับตัวนี้สามารถเรียกร้องได
1: ้ก็คือเรียกร้องได้ทั้ง2กรณีเลยทั้งตัวเองทั้งบุตรด้วย
0: ใช่ครับในข้อหาที่หายไปนะครับถ้าในกรณีที่เขาทำงานราชการเนี่ยเราก็สามารถถึงขั้นฟ้องร้องและนำไปหักจากหน่วยต้นสังกัดเขาได้
1: คือหักผ่านเงินที่จะเข้าบัญชีคือห
0: ัก
1: ตัดออกไปเลย
0: ใช่ใช่คือส่งเรื่องไปที่งานของเขานะครับแล้วเขาก็จะดำเนินการหักให้
1: แล้วอย่างนี้เขาจะไม่โดนโทษรุนแรงถึงขั้นให้ออกจากราชการเลยเหรอคะ
0: ก็ไม่ถึงขั้นนั้นครับมันเป็นเรื่องของคดีครอบครัวครับมันไม่ใช่แบบเรื่องอื่นๆนะครับ
1: ค่ะแล้วในกรณีที่ยังไม่ได้จดทะเบียนสมรสอยู่ด้วย
0: ถ้าจะไม่จดทะเบียนสมรสกันเนี่ยมันก็อยู่กันแบบเป็นบุคคลธรรมดากันนะครับก็ไม่มีเขาเรียกกฎหมายถือว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกันนะครับแต่ในกรณีที่ถ้ามีลูกเนี่ยตรงนี้เนี่ยฝ่ายหญิงก็สามารถที่จะฟ้องเรียกค่าเลี้ยงดูบุตรได้นะครับซึ่งค่าเลี้ยงดูบุตรเนี่ยก็จะต้องมาดูจากเรื่องของอะไรอ่ะของค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นจริงเช่นพวกค่าแพมเพิร์ดค่ากินค่าอยู่อะไรอย่างเงี้ยครับหรือในอนาคตถ้าเด็กคนนี้โตต้องเรียนหนังสืออะไรอย่างเงี้ยนะครับก็สามารถเรียกได
1: ้อันนี้หมายถึงจ่ายเฉพาะช่วงที่เด็กคลอดมาแล้วแล้วช่วงที่ตั้งครรภ์ล่ะคะตรงนี
0: ้ก็เรียกได้ครับก็ยังเรียกได้ครับก็เรียกได้
1: ก็คือเขาต้องดูแลเราตั้งแต่
0: ช่วยให้คนจะเก็บใบเสร็จเอาไว้ทั้งหมดนะครับ
1: ค
0: นจะเก็บใบเสร็จเอาไว้แล้วก็เตรียมไว้นะครับ
1: เรียกย้อนหลังได้เลย
0: ใช่ครับผม
1: ค่ะแล้วในกรณีนี้ถ้าหากว่าผู้ชายไปสมรสกับคนอื่นมาก่อนแล้วแล้วมาทำผู้หญิงคนนี้ตั้งครรภ์
0: ครับ
1: ค่ะในส่วนนี้นี่จะมีการเรียกร้องในกรณีอะไรพิเศษได้ไหมคะ
0: คืออย่างนี้ครับถ้าการที่เขามีครอบครัวอยู่แล้วแล้วก็มามีเพศสัมพันธ์กับคนนี้จนท้องเนี่ยนะครับก็ต้องดูก่อนว่าผู้หญิงคนนี
1: ้
0: รู้ว่าเขามีสามีหรือไม
1: ่
0: มีภรรยาก่อนหน้าหรือไม
1: ่
0: นะครับถ้าเขาไม่รู้ฝ่ายนั้นก็ฟ้องคนนี้ไม่ได้เหมือนกันนะครับและในขณะเดียวกันเนี่ยทางฝ่ายหญิงเนี่ย ก็สามารถที่จะยังคงเรียกร้องได้เหมือนเดิมนะครับก็คงจะเรียกเรื่องของลูกตัวเองนะครับแต่เรื่องของค่าเลี้ยงดูตัวเองคงไม่ได้นะครับครับผม
1: ค่ะก็คือถ้าไม่มีการจดทะเบียนสมรสเกิดขึ้นค่าเลี้ยงดูตัวเองก็จะไม่ได้จะได้ในกรณีที่จดทะเบียนสมรสเท่านั้น
0: ครับผม
1: ทางที่ดีถ้าเราเจอผู้ชายที่ถูกใจเราควรจะหาทางจดทะเบียนสมรสไปก่อนนะคะ
0: ใช่ครับก็คือ
1: ก็
0: มีลูกศิษย์ผมนะครับแกก็มาถามผมตอนในห้องเรียนแกบอกว่าอาจารย์หนูควรจะจดทะเบียนสมรสดีไหม
1: ค่ะ
0: นะครับผมก็มีคำตอบง่ายๆสั้นๆเข้าใจเลยคือถ้าสามีร่ำรวยนะครับมีฐานะดีรีบจดอย่างไวนะครับแต่ถ้าเกิดในกรณีที่ยังยากจนมีหนี้มีสินอะไรเงี้ยก็ดูกันไปก่อนนะครับก็เพราะว่ามันจะได้คือถ้าเราก็อย่างน้อยที่สุดก็คือเราก็ปลอดภัยตัวเราเองด้วยนะครับถ้าคนรวยอย่าลืมนะครับว่าถ้าสมมติว่าเราจดทะเบียนกับคนรวยเนี่ยแม้ว่าทรัพย์สินจะไม่ใช่ของเรานะครับยังเป็นของเขาอยู่แต่อย่าลืมว่าเขามีเงินฝากธนาคารพันล้านร้อยล้านดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่เราจดทะเบียนสมรสส่วนนี้เฉพาะดอกเบี้ยเนี่ย
1: มันเป็นของเรา
0: ครึ่งหนึ่งนะครับ
1: คุณพี่หญิงคะอันนี้เราไม่ได้เรียกว่าจับใช่ไหมคะ
0: ไม่ครับผม
1: เราไม่ได้จับผู้ชายนะคะเราแค่ต้องการจดทะเบียนสมรสเฉยๆ
0: ครับ
1: ค่ะ เอาอีกกรณีนึงอันนี้เหมือนในละครนิดนึง
0: ครับ
1: ถ้าสมมุติว่าคุณผู้ชายคนนี้มีภรรยาแล้ว
0: ครับ
1: คุณผู้หญิงคนนี้ไม่ทราบว่ามีภรรยาแล้วจดทะเบียนสมรสกันแล้ว
0: ครับ
1: ภรรยาหลวงค่ะภรรยาคนแรกอ่ะภรรยาคนแรกที่จดทะเบียนแล้วจะสามารถแจ้งความเอาผิดกับคุณผู้หญิงคนนี้ได้ไหมคะ
0: ต้องดูที่ว่ารู้หรือไม่รู
1: ้สมมุติว่ารู
0: ้ถ้าสมมุติรู้เรียกสามารถดำเนินคดีในส่วนของคดีอาญาก็ได้เรื่องผิดเรื่องพรบความรุนแรงในครอบครัวได้นะครับแล้วก็ทางแพ่งได้เรียกค่าเสียหายหรือภาษากฎหมายเรียกว่าค่าทดแทน
1: เยอะไหมคะค่าเสียหาย
0: ก็แล้วแต่ว่ามันเสียหายขนาดไหนครับก็สามารถกำหนดได้ขึ้นอยู่กับฐานะทั้งคู่ครับ
1: ค่ะ
0: ครับผม
1: เพราะฉะนั้นการเป็นภรรยาน้อยนี่อันตรายมากคือภรรยา
0: แต่ถ้าเกิดในกรณีที่ไม่รู้เนี่ยถ้าไม่รู้จริงๆมันมีนะครับคือฝ่ายชายค่อนข้างจะเนียนนะครับก็ไม่มีใครรู้เลยนะครับเขาก็มาอยู่กินด้วยกันเนี่ยมันก็จะไปดำเนินคดีกับคนที่ไม่รู้เนี่ยมันก็ไม่ได
1: ้
0: นะครับก็ต้องให้ประโยชน์กับตรงนี้ด้วยนะครับ
1: แล้วแบบถ้าเป็นแบบครึ่งๆกลาง
0: ๆรู้บ้างไม่รู้บ้าง
1: ตอนแรกไม่รู้ค่ะอยู่กันไปจนมีบุตรแล้ว
0: ครับ
1: ค่ะเพิ่งมารู้ว
0: ่
1: าใช่มีภรรยาอย่างน
0: ี้จริงๆคนหยุดนะครับแต่ว่ามันหยุดไม่ได้ถูกไหมครับมันก็ต้องก็ถือว่ารู้ละคดีรู้ละก็ต้องดำถูกดำเนินคดี
1: ค่ะแล้วทางภรรยาคนที่สองนี่จะสามารถแจ้งเอาผิดสามีได้ไหมคะมาหลอกลวงกันแบบนี
0: ้มันคือมันรู้นิติภาวะทั้งคู่แล้วครับมันคงไปดำเนินคดีตรงนั้นไม่ได้นะครับแต่เพียงแต่เป็นข้อต่อสู้ในการที่เราถูกฟ้องภายหลังคือถูกฟ้องจากภรรยาคนแรกนะครับว่าเราไม่รู้นะครับ
1: ค่ะเรื่องราวตรงนี้คุณผู้หญิงต้องฟังไว้ให้ดีเลยนะคะเพราะว่าเรื่องราวแบบนี้คุณผู้หญิงเป็นฝ่ายที่ค่อนข้างจะเสียเปรียบใช่ไหมคะเพราะว่าผู้หญิงนี้ก็ต้องมีการตั้งครรภ์เกิดขึ้นด้วยนะคะต้องดูแลลูกนะคะทางที่ดีค่ะถ้าคุณผู้หญิงนะคะรักใครชอบใครสักคนนึงก็พยายามอย่าชิงสุกก่อนห่ามนะคะให้แต่งงานซะก่อนนะคะค่อยมีความสัมพันธ์กันนะคะแล้วก็ดูให้ดีด้วยว่าคุณผู้ชายหรือว่าสามีในอนาคตของคุณเนี่ยได้มีประวัติยังไงนะคะตรงนี้ต้องศึกษากันให้ดีก่อนนะคะเพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องมาเจอกับเรื่องราวเหล่านี้นะคะที่ต้องไปเกี่ยวพันกับเรื่องของกฎหมายค่ะค่ะคุณผู้ชมคะและวันนี้นะคะที่จะลืมไม่ได้เลยนะคะต้องขอพระคุณค่ะพี่ทนายใจดีของเราที่มาให้ความรู้เรื่องราวเกี่ยวกับกฎหมายให้กับเราในวันนี้ค่ะขอขอบคุณพี่วิรัติมากค่ะค่ะสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่ยังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายนะคะก็สามารถติดตาม Twitter นะคะของพี่ทนายวิรัติของเราได้นะคะหรือว่าถ้ามีอะไรจะสอบถามนะคะก็สามารถสอบถามผ่านทาง LINE นะคะได้โดยตรงเลยนะคะตามที่ปรากฏด้านหน้าจอนี้ค่ะค่ะและสำหรับคุณผู้ชมนะคะที่ติดตามรายการของเราไม่ทันหรือว่าอยากจะรับชมรายการของเรานะคะในตอนอื่นๆนะคะก็สามารถรับชมรายการย้อนหลังได้ค่ะที่เว็บไซต์ของรายการเรานะคะทาง www.etvthai.tv ค่ะและสำหรับวันนี้ค่ะเวลาของรายการเราก็หมดลงแล้วค่ะทรายนะคะพี่วิรัติแล้วก็ทีมงานทุกคนต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: ETV ภูมิใจเสนอ

เครียดปี2ครับผมตอนนี้ผมอยู่ที่จังหวัดอุทัยธานีนะครับแน่นอนว่ามาทำหน้าที่ตลอดหาเรื่องหาเรื่องราวที่น่าสนใจคำถามข้อสงสัยคาใจเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายส่งต่อไปยังทนายวิรัตในช่วงทนายคลายฉงนครับจุดที่ผมยืนอยู่นี้คือบริเวณริมแม่น้ำสแกกรังนะครับแม่น้ำสายหลักของจังหวัดอุทัยธานีเราจะเห็นวิถีชีวิตของชาวบ้านริมแม่น้ำได้อย่างชัดเจนนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะขึ้นไปเดินบนสะพานด้านบนนู้นนะฮะเพื่อชมวิวทิวทัศน์ในมุมกว้างของจังหวัดอุทัยธานีกันครับ

0: ด้วยความอุดมสมบูรณ์ของแม่น้ำสแกกรังแห่งนี้ถึงถือว่าเป็นแม่น้ำหัวใจสำคัญของจังหวัดอุทัยธานีนะครับทำให้เราพบเห็นวิถีชีวิตที่หลากหลายและแตกต่างโดยเฉพาะชีวิตบนแพที่แตกต่างจากคนเมืองอย่างชัดเจนครับว่าแต่ว่าชีวิตที่หลากหลายแบบนี้เนี่ยคำถามของเขาจะหลากหลายและแตกต่างด้วยหรือเปล่าพบกับเจ้าของเรื่องคนแรกของเรากันเลยครับ
1: ช่วงตลอดหาเรื่อง
0: หลังจากเราได้ชมบรรยากาศของวิถีชีวิตชุมชนชาวอุทัยธานีที่สะพานริมแม่น้ำกันไปแล้วนะครับคราวนี้เรามาชมชีวิตจริงจากเจ้าของเรื่องของเรากันบ้างในช่วงตลอดหาเรื่องวันนี้นะฮะน้องมิ้นสวัสดีครับเรื่องของมิ้นเป็นยังไงเล่าให้ฟังได้เลยครับ
2: คือหนูแต่งงานอยู่กับแฟนมา5ปีแล้วพี่แต่ทีเนี้ยแฟนหนูอยากจะจดทะเบียนสมรส
0: ครับ
2: แต่หนูไม่อยากจด
0: ทำไมอ่ะ
2: ก็มันเจอปัญหาของคนข้างๆเขามาเล่าให้ฟังว่าจดทะเบียนไปแล้วแล้วก็แฟนไม่มีคนอื่นขอหย่าแต่แฟนไม่ยอมหย่าก็ไปมีอยู่กับผู้หญิงคนอื่นแต่พอตัวเองจะไปมีใหม่มั่งเขาก็มาทำร้ายอย่างเงี้ยก็เลยทำให้ไม่อยากจด
0: รู้สึกว่าถ้าจดแล้วมันจะมีข้อผูกมัดเผื่อวันนึงจะเลิกราและแยกทางกันมันจะมีห่วงผูกไว้ที่ทำให้ตัดขาดไม่ได
2: ้ค่ะ
0: ห่วงเรื่องอื่นอีกไหมฮะมีสมบัติอะไรที่แบบไม่อยากให้เขาแบ่งหรือเปล่า
2: ก็มีปัญหาเรื่องลูกอะค่ะคือถ้าจบไปแล้วถ้าเกิดหย่าขึ้นมาเนี่ยลูกจะอยู่กับใคร
0: ตอนนี้มีลูกแล้วด้วยลูกกี่ขวบครับ
2: 4ขวบค่ะ
0: 4ขวบแล้วนะฮะก็เริ่มพูดคุยรู้เรื่องกำลังซนเลย
2: ค่ะ
0: แล้วลูกจะอยู่กับใครต่อแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยพี่ว่ามันเป็นปัญหาของเพื่อนที่มาเล่าไม่ใช่ปัญหาของมิ้นกับสามีได้มีอะไรระหองระแหงไหมครับ
2: ก็ไม่มีนะคะแต่มันคือมันเป็นความกลัวไงเพราะว่าส่วนใหญ่ที่เจอก็จะเจออย่างเงี้ยในครอบครัวเองของตัวเองก็มีประสบการณ์อย่างนี้มาคือคนในครอบครัวก็เจอปัญหาแบบนี้ตลอดเลยทำให้ไม่อยากจด
0: นอยว่างั้น
2: ใช่
0: เรานอยไปเองยังไม่ได้มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นกับตัวเราเองนะฮ
2: ะ
0: แล้วสามีได้หวานล้อมหรือว่าชักชวนให้เห็นข้อดีของการจดทะเบียนสมรสบ้างไหมครับอาทิเช่นเราจะไปทำธุรกรรมทางการเงินไปกู้ซื้อบ้านซื้อรถกับแบงค์เอาเงินมารวมกันจะกู้ผ่านง่ายกว่าเขาได้มีการยกเหตุผล
2: ก็ไม่ได้พูดอะไรนะคะแค่บอกว่าอย่าจดแล้วมันเหมือนแบบจะได้ถูกต้องอะไรอย่างเงี้ยแค่อย่าจดเฉย
0: ๆเราไม่ค่อยเห็นกรณีนี้นะปกติจะเป็นแบบผู้หญิงเป็นฝ่ายเรียกร้องนะฮะก็ที่ผู้ชายเรียกร้องจ้าผู้หญิงไม่อยากจดนะครับผู้หญิงเลือกได้แล้วนะฮ
2: ะ
0: เวลาที่ว่าแต่งงานเนี่ยมันได้มีการแบบจัดงานอย่างเป็นเรื่องเป็นราวไม่หรือว่าอยู่กินกันเฉย
2: จัดค่ะผูกแขน
0: ผูกข้อไม้ข้อมือเหรออ
2: ๋
0: อแสดงว่าผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่าย
2: ผู้ใหญ่รับรู้หมดค่ะ
0: ครอบครัวทั้งสองฝ่ายทันโทษไม่ได้มีปัญหาอะไร
2: ไม่มีค่ะ
0: บาดหมางกันนะฮะ
2: ไม่มีค่ะ
0: สรุปก็คือฟังเรื่องคนรอบข้างมาแล้วทำให้ไม่อยากจด
2: ค่ะ
0: สามีมีรายได้มั่นคงไหมครับ
2: ก็มั่นคงนะคะ
0: แล้วตัวเราอ่ะทำอะไร
2: หนูค้าขายค่ะ
0: หนูค้าขายธุรกิจส่วนตัว
2: ค่ะ
0: สามีทำงานอะไรครับ
2: เป็นลูกจ้างโรงงานลูกชิ้นค่ะ
0: พอจะทราบเดือนคร่าวๆไหมครับ
2: ก็12,000
0: นะฮะเผื่อจะเป็นประโยชน์ในการตอบคำถามของทนายวิรัตและรายได้เฉลี่ยต่อเดือนของหนูได้เท่าไหร่ครับ
2: ก็มันคำนวณไม่ได้
0: เอาคร่าวๆก็ได
2: ้ก็น่าจะ 9,000
0: 9,000 มากสุดได้เท่าไหร
2: ่มากสุดก็เดือนนึงก็เหยียบๆหมื่นกว
0: ่าก็ประมาณ 9,000 ถึง 10,000 ต้นๆเพราะนั้นรายได้ก็ถือว่าใกล้เคียงกันไม่ได้ห่วงว่าเขาจะมาแย่งสมบัติอะไรเราถึงไม่ได้อยากจดทะเบียนไม่ได้กังวลเรื่องนี้นะฮ
2: ะ
0: กังวลเรื่องปัญหาจุกจิกที่จะตามมาในอนาคต
2: ใช
0: ่แต่ว่าไม่ได้คิดจะเลิกกับเขาถูกไหม
2: ไม่ได้คิดค่ะ
0: ไม่ได้คิดจะเลิก
2: แต่คืออนาคตมันก็ไม่แน่นอนไงพี่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าไง
0: ผู้หญิงดูร้ายเหลือเกินนะฮะเอาละครับถามทนายวิรัตเลยอยากรู้อะไรเชิญครับ
2: คือหนู

0: ข้อสงสัยอยู่ว่าถ้าหนูจดทะเบียนไปแล้วสิทธิประโยชน์ที่หนูจะได้คืออะไรบ้างแล้วจะมีข้อเสียอะไรบ้างแล้วถ้าเกิดหย่าร้างไปแล้วเนี่ยลูกจะอยู่กับใคร
1: เดี๋ยวเราจะประมวลภาพเหตุการณ์ทั้งหมดในรูปแบบการ์ตูนอีกครั้งแต่ก่อนอื่นต้องขอบคุณมิ้นท์ที่นำประสบการณ์และเรื่องตรงกวนใจมาแบ่งปันในวันนี้ขอบคุณมิ้นท์มากเลยนะครับประมวลภาพเหตุการณ์ในรูปแบบการ์ตูนอีกครั้งแล้วฟังคำตอบโดยละเอียดจากทนายวิรัติของเราในช่วงทนายใครฉงนครับ
2: มิ้นท์แต่งงานกับแฟนมา5ปีมีลูกด้วยกัน1คนโดยแฟนของมิ้นท์มีอาชีพเป็นลูกจ้างในโรงงานลูกชิ้นมีเงินเดือน 12,000 บาทส่วนมิ้นท์ค้าขายได้ประมาณ 9,000 ถึง 10,000 บาทแฟนของมิ้นท์เกิดอยากจะจดทะเบียนสมรสเพื่อให้ถูกต้องแต่มิ้นท์เคยได้ยินจากคนอื่นว่าคนรอบข้างมักจะเจอปัญหาหลังจากจดทะเบียนสมรสแล้วพอสามีไปมีคนอื่นก็ไม่ยอมเลิกแต่พอผู้หญิงไปมีคนอื่นบ้างกลับถูกทำลายร่างกายมิ้นท์จึงกลัวการจดทะเบียนสมรสมิ้นจึงอยากรู้ว่าสิทธิประโยชน์และข้อเสียมีอะไรบ้างและถ้าหากมีการหย่าร้างลูกจะต้องอยู่กับใคร
3: ช่วงทนายคลายฉงน
4: ต้อนรับเข้าสู่ช่วงทนายคลายฉงนกับทรายกัลยาจงรัตนชูชัยค่ะและเป็นประจำเช่นเคยนะคะทรายก็จะมากับพี่ทนายใจดีของเราค่ะพี่ทนายวิรัติหวังปิติพาณิชย์ค่ะสวัสดีค่ะพี่วิรัติ
5: สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมครับ
4: ค่ะพี่วิรัติคะเป็นความกังวลใจเกี่ยวกับเรื่องของการจดทะเบียนสมรสของน้องมิ้นนะคะ
5: ครับ
4: พี่วิรัติในฐานะของทนายความนะคะและในฐานะของผู้ชายด้วยคิดว่าการจดทะเบียนสมรสมีข้อดีข้อเสียยังไงบ้างคะ
5: มันเป็นคำถามยอดฮิตนะ ลูกศิษย์ผมหลายคนก็มาถามเยอะครับ ผมอยากจะให้คำนิยามนี้แล้วกัน นะครับว่ามันจดทะเบียนดีหรือจดไม่ทะเบียนไม่ดีนะครับ ถ้าคู่สมรสของคุณ มีฐานะดี
4: ค่ะ
5: รีบจดครับ
4: เวนิสัยจำไปเลยข้อมูลดูที่ฐานะก่อนเลยใช่ไหม
5: ดูที่ฐานะก่อนเดี๋ยวจะบอกว่าทำไมถึงต้องทำอย่างนั้น
4: ค่ะ
5: ส่วนถ้าคู่สมรสของคุณฐานะไม่ค่อยดีหรือยังเป็นหนี้อยู
4: ่ค่ะ
5: ผมแนะนำว่าให้ดูกันไปก่อน
4: คุณผู้หญิงฟังไว้ให้ดีเลยนะคะ
5: เพราะอะไรครับก็คือเวลาที่จดทะเบียนสมรสกันแล้วเนี่ยแม้ว่าสินเดิมของเขาจะไม่เกี่ยวข้องนะครับสินเดิมก็คือสินที่เขามีกันก่อนหน้านั้นแล้ว
4: มีบ้านมีรถอะไร
5: ก่อนหน้านั้น
4: ไม่เกี่ยวข้อง
5: แต่สินสมรสเนี่ยมันจะเกิดขึ้นหลังจากที่มีการสมรสกันนะครับการสมรสคือต้องไปจดทะเบียนนะครับไม่ใช่อยู่กันเฉยๆนะ
4: แต่งงานได้ไหม
5: แต่งงานไม่ใช่นะครับต้องเป็นการจดทะเบียนก็คือเดินกันไปที่อำเภอนะครับหรือจะเรียกอำเภอมาจดในงานเหมือนหนังทั่วไปก็ได้นะครับก็คือพอเมื่อไหร่ที่เราจดทะเบียนสมมตินะครับน้องทรายเกิดตกลงปลงใจครับใครสักคนนึงเนี่ยคนนั้นมีเงินในบัญชีสักพันล้าน
4: เศรษฐีน้ำมัน
5: เงินพันล้านน้องทรายไม่มีส่วนของเขานะครับ
4: ค่ะ
5: แต่น้องทรายจะได้เรื่องดอกเบี้ยดอกเบี้ยของเงินต้นเขานั่นแหละ
4: ดอกผลจากทรัพย์สินเก่าของเขาเรามีสิทธ
5: ิ์ใช่นับตั้งแต่วันที่น้องทรายจดทะเบียนสมรส
4: แล้วก็คือรายได้ทุกวันที่เข้ามากับก
5: ิ
4: จการของเขา
5: คือเราได้หมดเลยคือน้องทรายเนี่ยนอนอยู่บ้านกระดิกเท้าเลยได้ขึ้นเงินตลอด
4: เพนเล็บ
5: ได้นะครับ
4: สบาย
5: อีกอันนึงก็คือถ้าสมมติว่าเขามีบ้านมีตึกแถวนะครับไอ้ตรงนี้น้องไม่ได้เกี่ยวข้องกับเขานะครับบ้านตึกแถว
4: เพราะเขามีมาอยู่เดิมแล้ว
5: ใช่แต่ถ้าเขาเอาตึกแถวทั้งหมดเนี่ยไปปล่อยเช่าค่าเช่า
4: เราได้ใช่ไหมคะ
5: ได้ครึ่งหนึ่งครับนั่งเพ่นเล็บอยู่บ้านเลย
4: สบายเลย
5: ได้ครึ่งหนึ่งสมมติเขาได้ค่าเช่าเท่าไหร่เดือนละ10,000-20,000น้องก็ได้ครึ่งหนึ่ง
4: อันนี้นอนเฉยๆเป็นอัมพาตอยู่บ้านได้เลยไม่ต้องทำอะไร
5: ถึงบอกว่าคนที่จดทะเบียนสมรสดีไหมก็ต้องบอกว่าดีแต่คือคนที่เป็นคู่สมรสคุณต้องมีฐานะหน่อยนะครับถ้าไม่มีคือยากจนในอยู่ก็อย่าเพิ่งไปจดนะครับสำหรับข้อดีของมันก็คืออย่างที่บอกว่าได้นี้และอีกข้อดีที่เห็นได้คือว่าทรัพย์สินอะไรต่างๆเนี่ยมันจะสามารถที่จะเราจะมีส่วนร่วมแม้เราจะไม่ได้ลงมือลงแรงกระทำด้วย
4: แม้จะแค่ชี้นิ้วสั่งให้คุณสามีทำอย่างเดียว
5: ก็ได้
4: เราก็ได้
5: ก็ยังได้อยู่ครึ่งนึงเพราะว่ามันจะต่างกับการที่บางคู่ที่เขาไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันนะครับเขาเป็นเพียงแค่อยู่ด้วยกันอันนั้นจะต้องร่วมมือในการทำงานอันนี้จะเรียกไม่เรียกว่าสินสมรสเขาจะเรียกว่ากรรมสิทธิ์ร่วมก็คือสมมติว่าน้องทรายเกิดกับคู่สมรสคือสามีเนี่ยยังไม่จดทะเบียนสมรสน
4: ะ
5: ไปเปิดร้านทำเสื
4: ้
5: อปักเสื้อทำอะไรนู่นนี่นั่นได้ร่วมแรงร่วมใจกันอันนี้ถ้าเกิดรายได้เกิดขึ้นตรงนี้เรียกกรรมสิทธิ์ร่วมก็คือแบ่งกันไป
4: แบ่งไปตาม สมควรหรือว่าสัดส่วนยังไงคนละครึ่ง
5: คนละครึ่ง
4: ค่ะ
5: กรณีสมรสกันถ้าสมมติว่าสมรสกันคือไปจดทะเบียนนะครับ
4: จดทะเบียนสมรสค่ะ
5: ก็ไปเปิดเหมือนกันครับเปิดร้านทำเสื้อเหมือนกันน้องทรายนอนอยู่บ้านสามี
4: ทำงานไป
5: อย่างนี้ก็แบ่งครึ่ง
4: ยังไงก็ครึ่งหนึ่งใช่ไหม
5: ใช่เห็นหน้าต่างกันนะ
4: ค่ะ
5: มันต้องไอ้แรกมันคือมันต้องร่วมมือกันทำงาน
4: แต่ในทางปฏิบัติไซก็เห็นภรรยาริบไว้หมดนะคะไม่ได้คนละครึ่ง
5: ใช่แต่ว่าคือถ้าเกิดมีปัญหาเขาจะให้แบ่งครึ่งตลอดนะครับ
4: ในกรณีคือหย่าร้างแล้วก็ต้องมา
5: แบ่งครึ่ง
4: มาดูทรัพย์สินกันมีเท่าไหร่แล้วก็แบ่งครึ่งกันใช่ไหมคะ
5: คือข้อสรุปผมก็คือว่าถ้าคู่สมรสคุณมีฐานะก็ควรจดอ่ะนะครับดีมีประโยชน์
4: มีประโยชน์เลย
5: ถ้ายังไม่มีก็อย่าเพิ่งไปจดละกันนะครับ
4: แต่ถ้าเป็นมรดกล่ะคะที่พ่อแม่ของฝ่ายชายให้มาหลังจากการที่เราสมรสกันตรงนี้เราจะสามารถมีสิทธิ์ในมรดกเขาได้ไหม
5: ไม่มีสิทธิ์ครับก็คืออย่างนี
4: ้
5: เฉพาะรายได้เนี่ยรายได้เนี่ยจะต้องเป็นรายได้ที่เกิดจากเป็นเรื่องของการทำงานเป็นเรื่องของการรายได้จากทำก็คือรายได้ทุกอย่างที่เกิดจากการทำงานนะครับพวกมรดกไม่ได้
4: อีกอันนี้ที่เด็ดเลยเห็นในข่าวค
5: ่
4: ะถูกลอตเตอรี
5: ่
4: ถูกลอตเตอรี่มาพยายามจะหย่ากับภรรยาเพราะว่ากลัวที่จะต้องแบ่งเงินส่วนนั้นแล้วจริงๆแล้วเขาจำเป็นต้องแบ่งไหมคะเงินที่ถูกลอตเตอรี่มาเนี่ย
5: คืออย่างนี้ต้องดูก่อนว่าเขาจดทะเบียนสมรสกันหรือไม่นะครับกรณีเอาเราต้องแยกก่อนนะครับถ้าเป็นการจดทะเบียนสมรสกันเนี่ยจดทะเบียนสมรสกันนะครับเงินจำนวนดังกล่าวเนี่ยที่ไปซื้อเนี่ยมันก็คืออะไรครับ
4: เงินร่วมกัน
5: เงินร่วมกันและเมื่อมันถูกในระหว่างที่สมรสมันคืออะไรครับ
4: ก็ต้องแบ่งคนละครึ่งส
5: ิใช่มันต้องแบ่งคนละครึ่งนะครับแต่ถ้าในกรณีที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันเงินก็ใช้ของเงินตัวเองถูกก็ถูกของตัวเองไม่ต้องแบ่ง
4: สบายเลยอันนี้เราก็ต้องพิจารณาดูให้ดีว่าข้อดีข้อเสีย
5: มันต้องเพิ่มอีกข้อนึงครับก็คือว่าไม่ใช่รวยอย่างเดียวต้องสามีต้องมีดวงด้วยนะครับ
4: เราก็จะติดตามไปในกรณีอย่างที่เราเห็นเป็นข่าวก็คือจดทะเบียนสมรสยังไงก็ต้องแบ่งใช่ไหมคะคร
5: ึ่
4: งหนึ่งด้วยซ้ำ
5: ใช่ครับ
4: นะคะตรงนี้ก็คือภรรยาสามารถฟ้องร้องได้ใช่ไหม
5: ได้แบ่งครึ่ง
4: ค่ะแล้วก็อีกเรื่องนึงที่คุณมิ้นนะคะเป็นกังวลใจอยู่ก็คือเรื่องของบุตรที่จะเกิดมานั่นเองพี่รัฐคะระหว่างบุตรที่พ่อแม่จดทะเบียนสมรสกันกับบุตรที่พ่อแม่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันมันจะเป็นยังไงคะมีผลยังไงต่อตัวบุตรบ้าง
5: เอาอย่างนี้ครับก็คือว่าเอาที่ไม่จดทะเบียนสมรสแล้วกัน
4: ค่ะ
5: กรณีไม่จดทะเบียนสมรสแล้วเกิดมีบุตรขึ้นมาลูกเนี่ยจะเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของหญิงเท่านั้น
4: อ้าวคนเป็นพ่อสมมติว่าวันไม่ต้องสมมติแหละคือเรื่องจริงเลยคือวันไปคลอดเนี่ยก็ต้องลงชื่อว่าใครเป็นพ่อนะคะ
5: ครับ
4: ตรงนั้นไม่มีส่วนเลยเหรอคะ
5: ตรงนั้นเป็นเรื่องอีกเรื่องนึงนะครับเป็นการรับรองบุตรโดยพิธีนัยแต่ว่ามันไม่สามารถที่จะทำให้ถึงการเป็นการปกครองนะครับมันเป็นเรื่องของเพียงสิทธิในการที่จะรับมรดกอย่างเช่นถ้าในกรณีที่คุณไปรับรองบุตรลักษณะนั้นเนี่ยเกิดพ่อเสียชีวิตลงบุตรยังได้มรดกนะครับแต่ถ้าเป็นอีกแบบนึงในกรณีที่เป็นการรับรองอีกแบบนะครับคือต้องไปจดทะเบียนเลยจดทะเบียนรับรองบุตรเลยอันนี้ต้องไปจดที่อำเภอนะครับหรือมาสมรสกันภายหลังอย่างนี้เนี่ยมันจะมีสิทธิ์รับมรดกของกันและกันและพ่อเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะปกครองบุตรได้
4: เดี๋ยวก่อนนะคะการจดทะเบียนรับรองบุตรกับการที่ตอนลูกเกิดมาแล้วใส่ชื่อว่าเป็นพ่ออันนั้นเหมือนกันไหมคะ
5: ไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันการรับรองอย่างที่ว่าเนี่ยเป็นการรับรองบุตรเรื่องการเรื่องมรดกนะครับแต่ในกรณีที่เป็นการจดทะเบียนรับรองบุตรเนี่ยตรงนี้จะมีสิทธิในการปกครองบุตร
4: อ
5: ันนั้นเป็นแค่สิทธิในการรับมรดกแต่ว่าสิทธิปกครองเช่นเรามีสิทธิจะปกครองสั่งสอนลูกแล้วก็มีสิทธิที่จะเลี้ยงดูเขา
4: ะ
5: นะครับแต่แบบแรกเนี่ยอาจจะไม่มีสิทธิ์เลี้ยงดู
4: การรับรองบุตรก็คือจะต้องมีเอกสารที่เป็นเรื่องของการรับรอง
5: ต้องไปจดที่อำเภอ
4: ที่จดที่อำเภอเท่านั้นเลยใช่ไหมคะใช
5: ่และตรงนี้มีประเด็นด้วยนะครับว่าถ้าอายุยังไม่สามารถเขียนหนังสือได้อะไรเงี้ยครับต้องร้องต่อศาลถึงจะสามารถจดได้
4: ต้องไปร้องต่อศาลด้วยทางที่ดีถ้าไม่ได้มีปัญหาอะไรกันก็แต่งงานก็จดทะเบียนสมรสดีที่สุดนะคะจะได้มีสิทธิ์ในตัวบุตรทั้งพ่อและแม่ด้วยใช่ไหมคะอันนั้นที่เราพูดกันไปคือเป็นส่วนของการที่พ่อแม่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสแล้วต่อมาในส่วนของที่พ่อแม่จดทะเบียนสมรสกันล่ะคะเพศของบุตรเนี่ยมีส่วนในการแบ่งแยกลูกไปไหมเมื่อหย่าร้างกัน
5: คือถ้ามีการจดทะเบียนสมรสกันแล้วเนี่ยกฎหมายก็บอกว่าพ่อและแม่มีสิทธิปกครองบุตรเท่ากันก็คือร่วมกันปกครองบุตรเนี่ยแหละนะครับก็ พ่อแม่ก็มีสิทธิ์เท่ากันไม่มีใครมากมายกว่ากันเท่าไหร่
4: แต่ถ้าถึงเวลาที่จะต้องแบ่งลูกไปเลี้ยงจริงๆอะคะเกณฑ์ของเพศมีส่วนตัดสินมีส่วนช่วยในตรงนั้น
5: เราเข้าใจผิดกันมาโดยตลอดนะครับจริงๆการที่จะมีการสมมติว่าเกิดต้องหย่าร้างกันคนที่จะมีสิทธิ์ที่จะปกครองบุตรเนี่ยศาลเขาจะดูอย่างนี้ครับดูว่าจริงๆไม่เรียกว่ารวยกว่านะครับเรียกว่ามีโอกาสมากกว่าอย่างเช่นนะอย่างเช่นนะครับคือตัวฝ่ายหญิงเนี่ยต้องไปอยู่ต่างประเทศโอกาสของลูกที่จะไปเรียนต่างประเทศเป็นไงครับ
4: มาก
5: มากมหาศาลเลย
4: ใช่มีความเจริญก้าวหน้าได้มากกว่า
5: แต่ถ้าในกรณีที่แยกกันแล้วสามีเนี่ยอดีตสามีเนี่ยนะครับไปแต่งงานใหม่แล้วลูกเป็นลูกสาวอะไรเงี้ยอันที่หรือว่าเป็นลูกชายเงี้ยนะครับอาจจะไม่สะดวกฝ่ายหญิงอาจจะมีสิทธิ์มากกว่าตรงนี้ศาลจะดูหลายๆเรื่องว่ามีความเขาเรียกอะมีความเจริญก้าวหน้ามากกว่ากันท่านเอง
4: ก็คือปัจจัยหลายๆอย่างก็ศาลจะนำมาพิจารณาในการแบ่งแยกเด็กออกไปเลี้ยง
5: ใช่ใช่แต่ทางที่ดีเนี่ยมันแต่ก็จะมีบางที่นะครับก็จะใช้วิธีการน้องชายไปดูแล2วันสามีไปดูแล4วัน5วันอะไรเงี้ยแบ่งกันแต่อันนี้ผมไม่ค่อยแนะนำนะครับเพราะว่าสมมติว่าเกิดมันเลิกกันแล้วนะครับแต่ว่าฝ่ายหญิงต้องเลี้ยงดูแล้วฝ่ายชายต้องไปมาเยี่ยมดูบุตรอยู่ตลอดเนี่ยบางทีแฟนใหม่ไม่เข้าใจทะเลาะกัน
4: ทะเลาะกันอีก
5: ใช่ถ้าทะเลาะกันแค่ปากเสียงก็ดีอาจจะยิงกันตายก็ได้นะครับ
4: พูดถึงแฟนใหม่แล้วปัจจัยของการมีคู่ใหม่ของแต่ละคนอันนี้เป็นส่วนตัดสินในการแบ่งบุตรไหมคะว่าคนที่ยังไม่มีสามีหรือภรรยาใหม่จะมีสิทธิ์ที่จะได้รับบุตรไปเลี้ยงมากกว่า
5: คือมันก็มีครับเพียงแต่ว่าสมมติถ้าเรามีลูกสาวอะลูกสาวจะไปอยู่กับพ่อใหม่มันก็น่าหวาดกลัวนะครับ
4: นี่ก็เป็นเรื่องราวของเรื่องของการจดทะเบียนสมรสนะคะในเรื่องต่อไปจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรนั้นไปติดตามรับชมที่คุณตูนกันเลยค่ะ
1: ขอบคุณคำตอบดีๆจากทนายวิรัตนะครับก็ได้เห็นกันแล้วนะครับว่าจดทะเบียนสมรสมีข้อดีข้อเสียอย่างไรบ้างมาฟังเจ้าของเรื่องคนต่อไปดีกว่าว่าเขามีข้อสงสัยอะไรนะฮะน้องเต้ยสวัสดีครับเล่าเรื่องมาได้เลยครับนุ้ยเต้ย
6: ก็พอดีว่าคบหาอยู่กับแฟนนะคะพี
1: ่ครับแล้วไงต่อ
6: ก็คบกันมาได้สักพักแล้วครับ
1: กี่ปีแล้ว
6: ก็ประมาณยังไม่ถึงปีครับ
1: ไม่ถึงปีแล้วก็ไม่นานนัก
6: ใช
1: ่แฟนทันโทษฮะเป็นผู้หญิงผู้ชาย
6: เป็นผู้หญิงครับ
1: แฟนเป็นผู้หญิงนะฮะเราอายุเท่าไหร่ครับ
6: อายุ16
1: แฟนอายุ
6: 20คร
1: ับ อ๋อแฟนก็ถือว่าบรรลุนิติภาวะแล้วนะฮะเลือกตั้งได้แล้วเข้าผับได้แล้วนะฮะอายุ20แล้วไงต่อครับ
6: แล้วพอดีว่าเกิดว่าพ่อแม่ของเราก็ไม่ค่อยชอบหน้าเขาเท่าไหร่
1: เหรอเขาเคยมีเรื่องบาดหมางอะไรกับพ่อแม่ของเต้ยไหม
6: จะเป็นการตีครับทุบตีเรา
1: ตีพ่อแม่เราเหรอ
6: ตีเรา
1: ตีเรานะฮะตีเราทำไมฮะทะเลาะกันแล้วตีกัน
6: ใช่ทะเลาะกัน
1: แล้วทำไมพ่อแม่ถึงรู้เรื่องเราเล่าให้ฟังอ่ะ
6: คือพาเขาไปบ้านเราพาไปให้ญาติเรารู้จัก
1: แล้วเขารู้ได้ไงว่าแฟนเราทุบตีเรา
6: เขาเห็น
1: ตีต่อหน้าพ่อแม่เลยเหรอ
6: ใช่
1: ตอนที่ไปบ้านเนี่ยนะ
6: ใช่นั่งอยู่หลังรถแล้วเหมือนว่าจะทะเลาะกันหลังรถ
1: โดยที่พ่อแม่ขับรถอยู่แล้วตีกันอยู่หลังรถเลยเนี่ยนะฮะ
6: ใช่
1: เป็นการทำร้ายกันอย่างอุกอาจเหลือเกินเรียกว่าไม่เกรงใจพ่อแม่กันเลยพ่อแม่ก็เลยไม่ชอบว่าทำไมมาตีลูกสาวฉันต่อให้ลูกสาวฉันอาจจะไม่ได้สาวอย่างคนอื่นๆแต่ลูกสาวฉันก็ฉันหวงนะอย่าง
6: น
1: ี
6: ้เหมือนเขาจะคิดว่าเรายังเด็กอยู่แล้วเหมือนเขาไม่เคยปล่อยเราอย่างนี
1: ้ก็คือหวง
6: ใช่แล้วเขามาปล่อยเขามาลองปล่อยอย่างนี้แล้วเขามาเห็นแบบนี้คือเขาไม่ชอบ
1: ท่านโทษฮะแต่เหตุการณ์ที่ตีกันในรถเนี่ยมันรุนแรงแค่ไหน
6: ก็ไม่ถือกับรุนแรงแค่เราประชดเขาด้วยกันจะกระโดดรถให้ถ้าไม่พอใจ
1: เดี๋ยวนั่นเรียกว่าไม่รุนแรงเหรอมีรุนแรงกว่านั้นอีกเหรอ
6: ไม
1: ่แต่เราพูดเฉยๆเราไม่ได้จะทำจริงใช่ไหม
6: ใช่
1: ไม่ได้ว่าเปิดประตู
6: รถมันจอดพอดีรถติดรถเลยจอดเราเลยบอกเขาว่าเราจะกระโดดรถให้ถ้าไม่พอใจที่เราอยู่ตรงนี
1: ้แล้วแฟนว่าไง
6: แฟนก็นั่งนิ่งมีแต่พี่เราที่ห้ามไว
1: ้อ้าวแล้วเขาก็ไม่เห็นตีเราตรงไหนเลยนี่แล้วตีตอนไหนอ
6: ่
1: ะ
6: ไปตีเมื่อถึงบ้าน
1: อ๋อไปตีเมื่อถึงบ้านตีในที่นี้คือตีเล่นๆหรือตีแบบตบตีเจ็บตัวจริงจัง
6: เจ็บตัวจริงจัง
1: เจ็บตัวจริงจังเลยนะฮะเพราะนั้นแล้วคุณแม่ก็เลยคุณพ่อคุณแม่ก็เลยไม่ค่อยชอบแฟนคนนี้เท่าไหร
6: ่ทางครอบครัวจะไม่ค่อยชอบ
1: ครับแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นต่อจากนี้คืออะไรฮะสิ่งที่น้องเต้ยอยากรู
6: ้ก็อย่างนี้พอดีว่าเรามีรายได้ร่วมกันคือต่างคนต่างทำงานแต่ว่าเนื่องจากที่หนูยังไม่ได้เปิดบัญชีแล้วเขาเปิดบัญชีก่อนนี
1: ้
6: รายได้หนูก็เลยต้องโอนเข้าบัญชีเขา
1: บัญชีได้แล้วนี่อายุ15ทำแบบประชาชน
6: ตอนนั้นหนูยังใช้บัตรประชาชนเก่าอยู่ยังไม่ทำใหม่เพราะว่ามันยังใช้ของเด็กหญิง
1: อ๋อเรื่องธุรกรรมเดี๋ยวต้องถามทนายวิรัตนะฮะว่าง่ายคือตอนนั้น คบกับเขาแล้วยังเป็นเด็กหญิงอยู
6: ่ใช
1: ่แล้วเรายังไม่สามารถทำธุรกรรมทางการเงินได้ก็เลยต้องใช้ชื่อแฟนไปก่อน
6: ใช่
1: เรามีรายได้จากอะไรครับเต
6: ้การทำงาน
1: ทำอะไรฮะ
6: ตอนนั้นไปรับจ้างเขา
1: เป็นแบบจ็อบฟรีแลนซ์ไปอย่างเงี้ยเหรอ
6: ประมาณนั้น
1: แล้วเขามีรายได้ประจำไหมครับ
6: ไม่ก็ทำด้วยกันแต่ว่าคนละที่
1: อ๋อคือแยกย้ายกันแต่หาเงินแล้วก็มาใช้ด้วยกัน
6: ใช
1: ่แต่ชื่อทั้งหมดที่เป็นเจ้าของเงินเนี่ยเป็นชื่อแฟน
6: ใช่
1: แล้วยังไงต่อฮะ
6: ก็เหมือนจะเป็นของเขาแหละบัญชีก็ของเขาเหมือนทุกอย่างของเขาแต่เป็นเงินหนูที่โอนเขา
1: อ
6: ัน
1: น
6: ี้
1: จะปรึกษาทนายหรือแค่มาระบายเฉยๆ
6: ปรึกษาทนายค่ะ
1: จะปรึกษาว่า
6: ถ้าสมมติวันหนึ่งแบบมันมีเหตุการณ์ที่ต้องเลิกกันจริงๆรายได้ที่เข้าไปทางเขานี้เราจะสามารถเอากลับมายังไงหร
1: ือ
6: ว่าไม่สามารถเอากลับมาได
1: ้อ๋อนี่คือถามเผื่อไว้ในอนาคตนะฮะว่ารายได้ที่หามาร่วมกันแต่ท้ายที่สุดเนี่ยฝ่ายแฟนเป็นคนเก็บไว
6: ้
1: เพราะว่าเป็นชื่อเจ้าของเงินเราจะสามารถแบ่งทรัพย์สินสมบัติตรงนั้นได้หรือเปล่าแล้วคิดจะจริงจังอะไรมากกว่านี้ไหมฮะกับแฟนคนนี
6: ้ตอนนี้ก็จริงจังแต่อนาคตมันก็ไม่แน่นอนอย่างเงี้ย
1: เพราะนั้นสิ่งที่เต้ยอยากรู้มีเรื่องอะไรอีกไหมครับนอกจากเรื่องนี
6: ้ก็เรื่องจดทะเบียน
1: จดทะเบียนสมรส
6: ใช
1: ่อ๋อนี่อายุ16จริงจังคิดถึงการจดทะเบียนสมรสเลยเหรอ
6: ก็คิดเผื่ออนาคตไว
1: ้เป็นเด็กที่มีวิสัยทัศน์มากๆนะฮะจดทะเบียนสมรสแล้วคำถามคืออะไรฮะ
6: ก็สามารถจดได้ไห
1: มที่เป็นเพศเดียวกันเนี่ยนะในประเทศไทยณตอนนี้นะฮะ
6: สามารถจดได้หรือยัง
1: ทำไมถึงอยากจด
6: ก็มันจะได้มั่นใจอย่างเงี้ย
1: มั่นใจในเรื่องอะไรเรื่องแบ่งสมบัติเหรอ
6: ก็เรื่องการเงินเรื่องทุกอย่างที่ซื้อร่วมกัน
1: อย่างน้อยก็จะได้เป็นทรัพย์สินร่วมกันของคน2คน
6: ค
1: ไม่ได้เป็นชื่อของคนคนเดียวนะฮะผมถามเผื่อให้อีกนิดนึงได้ไหมสมมุติว่าวันหนึ่งน้องเต้ยบรรลุนิติภาวะแล้วเนี่ยอายุ20ปีบริบูรณ์แล้วเนี่ยเราจะมีการแบ่งทรัพย์สมบัติที่เคยมีร่วมกันในตั้งแต่อายุ16 17 18 19เนี่ยเป็นของคน2คนได้หรือเปล่าอยากรู้ไหมเผื่อคบกันไปนาน 4-5 ปีข้างหน้าในอนาคตนะฮะมีเรื่องนี้นะที่อยากรู้นะฮะเอาล่ะวันนี้ขอบคุณเต้ยที่นำเรื่องราวและคำถามค้างคาใจมาแบ่งปันกับผมแล้วก็คุณผู้ชมขอบคุณน้องเต้ยนะครับไปประมวลภาพเหตุการณ์ทั้งหมดในรูปแบบการ์ตูนกันอีกครั้งแล้วไปฟังคำตอบจากทนายวิรัติกันในช่วงทนายคลายฉงน
2: เต้ยอายุ16ปีคบหากับแฟนอายุ20ปีมาได้เกือบ1ปีแต่ทางบ้านของเต้ยไม่ค่อยชอบแฟนของเต้ยเพราะเคยทะเลาะกันและตบตีเต้ยต่อหน้าพ่อแม่ตอนที่พาไปบ้านของเต้ยเต้ยกับแฟนมีรายได้ร่วมกันแต่รายได้ของเต้ยไปเข้าบัญชีของแฟนเพราะเต้ยยังไม่ได้เปิดบัญชีเต้ยจึงอยากรู้ว่าหากวันหนึ่งเลิกกับแฟนเต้ยจะสามารถแบ่งทรัพย์สินที่เต้ยเคยหามาได้จากบัญชีของแฟนได้หรือไม่และเต้ยจะสามารถจดทะเบียนสมรสกับแฟนได้หรือเปล่า
4: ค่ะพี่วิรัติน้องเต้ยน่ารักเลยทีเดียวนะคะ
1: ค
4: เป็นเรื่องราวของความรักในเพศเดียวกันนะคะตรงนี้ก็ในส่วนของในแง่การใช้ชีวิตมันก็ง่ายอยู่แล้วแหละถึงมีทะเลาะมีปากเสียงกันบ้างแต่ในแง่ของกฎหมายสิคะการที่รักในเพศเดียวกันเนี่ยมันใช้ชีวิตง่ายไหมคะในเรื่องของอย่างน้อยเรื่องทรัพย์สินที่น้องเต้ยสงสัยคือทำงานมาก็ให้แฟนเก็บเป็นชื่อของแฟนในบัญชีหมดถ้าเลิกลากันเข้าสักวันหนึ่งเงินส่วนนี้จะเป็นยังไงคะ
5: คือเรื่องนี้เป็นเรื่องที่คลาสสิกมากนะครับเป
4: ็
5: นอะไรที่ทะเลาะกันมาเยอะแล้วนะคร
4: ับ เจอบ่อยเลยใช่ไหม
5: คะใช่ใช่แล้วมันเป็นคดีด้วยที่เป็นคำตัดสินวางหลักเรื่องนี้ไว้เลยนะครับก็คือว่าคล้ายๆว่าเป็นเกย์กับเกย์หรือก็กระเทยกับกระเทยเนี่ยอยู่ด้วยกันผลก็คือเข้าไปช่วยลงทุนลงแรงกันมาเปิดร้านทำผมชื่อดังเลยนะครับปรากฏว่าก็สร้างกันไปสร้างมาก็
4: อันนี้คือคดีที่เกิดขึ้นจริงใช่ไหม
5: จริงๆเลยครับก็คือฝากไว้กับคนนึงเลยคนนี้ฝากฉันก็ทำงานก็ช่วยกันทำแต่คน
4: ก็คือความไว้ใจตอนรักกันเนาะ
5: ใช่ครับก็คือฝากกันนี่คนหนึ่ง คนนึงก็ทำก็ทำทั้งคู่นี่แหละปรากฏว่าคือต้องยอมรับเพศลักษณะนี้มีความรักที่ก็ไม่คงทนมากและจริงๆเพศชายเพศหญิงก็มีความรักไม่คงทนเหมือนกัน
4: ใช่ในสมัยในยุคสมัยนี้
5: ใช่เพราะนั้นเขาก็เลิกกันแต่เลิกกันทำไงครับมันมีร้านที่ใหญ่โตมากแล้วเงินทำยังไงปรากฏว่าคนที่เก็บเอาไว้บอกว่าก็เงินชั้นไงตรงนี้ก็เกิดเหตุการณ์ตรงนี้เขาก็ฟ้องร้องกัน
4: เลิกรักเสร็จแต่ก็ยังไม่ซื่อตรงต่อกัน
5: ใช่เขาก็ฟ้องร้องกันพอฟ้องร้องกันจุดสุดท้ายเนี่ยศาลก็ตัดสินนะครับว่าเงินที่เกิดขึ้นเนี่ยทรัพย์สินที่เกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยไม่ได้แม้ว่าไม่ได้เป็นลักษณะของ เพศชายเพศหญิงมาสมรสกันนะครับเป็นเรื่องที่เป็นคู่เขาเรียกเพศเดียว

0: กันมาสมรสกัน
1: ค่ะ
0: ตรงนี้เนี่ยศาลก็มองว่ามันเป็นสิ่งที่ทำร่วมกันก็คือเป็นกรรมสิทธิ์ร่วมกันด
1: ัง
0: นี้ก็ต้องแบ่งคนละครึ่ง
1: ค่ะ
0: นะครับก็เลยต้องแบ่งคนละครึ่งกันไป
1: ก็เลยไกล่เกลี่ยกันได้ถึงแม้จะไม่มีทะเบียนสมรสก็ตาม
0: ก็ต้องแบ่งคนละครึ่งครับแต่ในคดีนี้เขาฟ้องกันถึงศาลฎีกาเลยนะครับเพราะว่าเป็นร้านใหญ่มากนะครับ
1: ก็คือคงรายได้ดีนะ
0: รายได้ดีครับเรื่องตัดผมอะไรเงี้ยครับร้านทำผมนะครับ
1: ถ้ามองในส่วนการเอื้ออาทรต่อกันนะถ้าแบ่งกันดีๆคงจะไม่ต้องถึงลงถึงศาล
0: ใช่แต่ว่าในอนาคตข้างหน้าเนี่ยนะครับในอนาคตข้างหน้าเนี่ยประเทศไทยก็เริ่มจะมีแนวคิดนี้แล้วนะครับก็คือว่าจะมีการจัดการเรื่องคู่เขาเรียกคู่เหมือน
1: ก็คือรักร่วมเพศไซกำลังจะถามเลยทีเดียวว่าประเทศไทยมีการรับรองเรื่องการจดทะเบียนสมรส
0: คือปัจจุบันยังไม่มีการรับรองนะครับแต่เพียงแต่ว่าในหลายๆประเทศเนี่ยเขาทำกันแล้วนะครับแต่เพียงแต่ว่าจะทำเป็นในลักษณะไหนนะครับอย่างในบางประเทศเนี่ยเขาก็ใช้วิธีการจดทะเบียนสมรสโดยใช้กฎหมายที่มีอยู่ในปัจจุบัน
1: ก็คือเหมือนชายกับหญิงเลย
0: ใช่ก็จดทะเบียนกันไปแล้วแต่ปัญหาของบ้านเราเนี่ยคือเนื่องจากกฎหมายเนี่ยมันไม่ได้เอื้อขนาดนั้นมันคือมันยังมีความเรียกว่าเพศหญิงเพศชายอยู่ถ้าแก้ก็แก้กันระเบิดเลย มันเยอะมากก็จะมีแนวคิดอย่างหนึ่งก็คือจะเป็นการแนวคิดที่ว่าให้สร้างกฎหมายขึ้นมาชุดหนึ่งก็เรียกระหว่างคู่เหมือนอะมาสมรสกัน
1: กฎหมายรักร่วมเพศ
0: ใช่แต่ว่าตรงนั้นเนี่ยเขาจะใช้ในอังกฤษเนี่ยเขาจะใช้คำว่าเขาเรียกอะหุ้นส่วนทางแพ่ง
1: ก็คือแยกตัวกฎหมายออกมาไม่เหมือนกับกฎหมายสามีภรรยาทั่วไปไม่เหมือนกัน
0: ก็จะมาเขียนอีกชุดกฎหมายหนึ่งว่าเขาต้องสองคนเนี่ยจะรวมกันยังไงจะอย่างฝ่ายชายฝ่ายหญิงเนี่ยปกติคือเริ่มต้นของครอบครัวการไปจดทะเบียนสมรสแล้วจนเลิกกันยังไงเช่นกันครับในส่วนของหุ้นส่วนทางแพ่งเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าเขาจะเริ่มสมรสกันเริ่มเป็นหุ้นส่วนกันเมื่อไหร่แล้วในระหว่างทางเนี่ยพวกสินทรัพย์สินที่ได้เกิดขึ้นเนี่ยแบ่งกันยังไงและจะเลิกกันเลิกกันแบบไหนต้องมีชุดของช่องกฎหมายนี้ขึ้นมาเลย
1: แต่ตอนนี้ประเทศไทยยังไม่มีชุดนี้รองรับแต่ในอนาคตแสดงว่าต้องม
0: ีคือเตรียมไว้แล้วครับก็มีเตรียมไว้แล้วก็มีเคยสอบถามกันมาแล้วก็อาจจะมีแต่ว่ายังไม่มีในขณะนี
1: ้ค่ะแล้วสำหรับเรื่องราวของน้องเต้ยนี่พี่วิรัตมีอะไรจะแนะนำกับน้องเต้ยไหมคะ
0: ก็ผมว่าเขาเรียกอะไรเราควรที่จะระมัดระวังไว้ดีกว่านะครับเรื่องเงินเรื่องทองจริงๆไม่เข้าใครออกใครนะครับผมว่าเรื่องเงินก็คงจะต่างคนต่างเก็บนะครับแล้วก็หรือไม่ถ้าจะเก็บกันเนี่ยก็ต้องมีข้อตกลงที่ชัดเจนนะครับไม่งั้นเดี๋ยวภายหลังเนี่ยมันทะเลาะกันแล้วมันไม่รู้จะเอาใครอ่ะนะครับ
1: และสำหรับวันนี้ค่ะต้องขอขอบพระคุณพี่วิรัตเป็นอย่างสูงค่ะที่มาไขข้อข้องหมายเกี่ยวกับการสมรสให้เราฟังในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะ
0: ครับ
1: ค่ะคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่อยากรู้เรื่องราวเกี่ยวกับกฎหมายในเรื่องอื่นๆนะคะก็สามารถติดตามเพจพี่วิรัตได้ตามนี้เลยค่ะและรายการของเรานะคะก็สามารถรับชมย้อนหลังได้ด้วยนะคะที่เว็บไซต์ของ ETV ค่ะที่ www.etvthai.tv ค่ะและอีกท่านหนึ่งนะคะที่เราจะลืมไม่ได้เลยนะคะก็คือคุณตูนค่ะที่นำเรื่องราวดีๆมาฝากกันต้องขอบคุณคุณตูนด้วยค่ะสำหรับวันนี้นะคะเวลาของรายการกฎหมายใครเครียดก็หมดลงแล้วค่ะสายพี่วิรัตและทีมงานทุกคนต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

0: ป้ากับของมื้อนี้เป็นจังแซ่บแท้โอ้แกงเห็ด
1: สิได้ได้ลูกแยกจบมาแล้วจะสมัครงานอีหยังถ้าเป็นมื้อนี้มันอยากหาอยากได้ลูกเรียนจบกฎหมายมากสิเอาไปสมัครอีหยังได้แล้วล่ะลูก
2: ผมว่าสิลองไปสมัครงานราชการเบิ่งแม่เพราะซุมื้อเนี่ยอำเภอของเฮาเนี่ยก็จะเลื่อนลุงเลี้ยงขึ้นหลายๆแล้วก็ได้ยินข่าวว่าทั้งจังหวัดเนี่ยเกิดเปิดรับสมัครงานหลายตำแหน่งผมว่าสิลองเบิ่งนะครับแม
1: ่เออซุมื้อนี้บ้านเมืองเฮาก็การจะกินกันมันเลยบ่เจริญจ้าเผื่อบ้านเฮาแบบนี้มีในบ้านว่ามีโครงการแปลรูปรัฐบาลอำเภอการค้ากันไทยที่จะเริ่มเรื่องสิ่งนี้แต่พออยู่ก็สิดีใจลูกลูกได้เห็นงานราชการต้องแท่มแก้มดินรับใจแม่หลวงเอาให้มันได้แล้วลูกหลานเถอะ
2: ครับแม่

0: สวัสดีค่ะกองบริหารบุคคลค่ะอ๋อค่ะที่ว่างอยู่บนโต๊ะใช่ไหมคะได้รับแล้วค่ะอ๋อให้ประกาศลงเว็บเลยใช่ไหมคะอ๋อโอเคได้ค่ะพี่ชาติพี่ชาติเรื่องรับสมัครบุคลากรใหม่นายอนุมัติแล้วนะเอาลงเว็บเลยไหม
1: เฮ้ยจริงดิที่แรกพี่คิดว่าจะมาในช่วงงบปีหน้าสิ
0: พัดก็เห็นว่างบมาลงที่จังหวัดแล้วนะมาพร้อมกับงบพัฒนาโครงการพัฒนาคมนาคมอะไรสักอย่างนี่แหละ
1: หรออืมแต่ก็ดีนะเนี่ยเด็กในจังหวัดของเราเนี่ยจะได้มีการมีงานทำกันสักทีจบมาก็เยอะละเอางี้เดี๋ยวพี่รอคอนเฟิร์มกับหัวหน้าอีกทีนึงเดี๋ยวยังไงพี่จัดการต่อเอง
0: โอเคค่ะ

0: ฮัลโหลสวัสดีครับหัวหน้าว่าไงครับอ๋อเห็นน้องได้รับหนังสือแล้วนะครับมีเพิ่มเติมเหรอครับให้แก้ไขเพิ่มเติมไหมครับท่านอ๋อคือมันจะดีเหรอครับท่านอ๋อครับเดี๋ยวผมแก้ให้ครับผมครับผมแก้ให้ครับพัดเดี๋ยวพอดีเอกสารตัวเนี้ยมันจะมีแก้ไขนิดนึงนะครับเดี๋ยวพี่จัดการต่อเองมา
1: จะแก้เหรอ

0: ครับพี่หนุ่มสวัสดีครับ
1: สวัสดีเอานิว
2: ครับผม
3: เป็นไงบ้างไงเนี่ยเรียนจบหรือยัง
2: อ๋อจบแล้วครับพี่พอดีวันนี้ผมว่าจะมาหาเซอร์เน็ตสมัครงานราชการนะครับผม
3: โอ้ยลงทุนนั่งรถมาจากบ้านมาร้านนี้โดยเฉพาะเลยเหรอ
2: ครับ
3: บ้านไม่มีเน็ตเหรอ
2: โอ้ยที่บ้านมีครับผม 3G ก็เพิ่งเข้านะครับแต่ที่อื่นเขาไป 4G กันหมดแล้วพี
3: ่ขนาดนั้นเลยเหรอเนี่ย
2: ครับผม
3: โอเคโอเคตามสบายตามสบายเลยนะ
2: ครับผม

0: สวัสดีจ้าเจ
1: ๊วันก่อนที่จะมาขอติดต่อขอห้องเช่าเจ๊จำได้ไหมจ๊ะ
0: จำได้สิจ๊ะทำไมจะจำไม่ได้จำได้สิ
1: สีลุงสวัสดีเจ๊เร็วๆเข้าลูก
2: กราบสวัสดีครับคุณเจ๊วี
1: พอดีเล่นเลยนะสีลุง
0: นี่ลูกป้าสติไม่ดีใช่ไหมจ๊ะเนี่ย
1: สีลุงเป็นเด็กดีจ้ะเจ๊ไม่เคยมีพิษมีภัยกับใครจ้ะ
0: หลานฉันก็อยู่ข้างๆห้องไม่รู้จะไปทำร้ายเขาหรือเปล่า
1: ถึงสีลุงสติไม่ดีแต่ไม่เคยคิดทำร้ายใครนะจ๊ะ
0: วันก่อนเนี่ยมาติดต่อขอเช่าห้องก็ไม่บอกเลยนะว่าลูกสติไม่ดี
1: ฉันไว้นะจ๊ะเจ๊ถ้าวันนี้ฉันไม่ได้ห้องฉันคงไม่มีที่ซุกหัวนอนกันจ้ะจ้ะขอบคุณมากจ้ะ
0: ดูกันละกันอย่าให้ไปทำร้ายใครเขาเข้า
1: จ้ะ
0: ฉันเวทนา
1: สีลุงขอบคุณเจ๊เร็วๆเขาสิลูก
2: ขอบคุณ
0: ได้จ้ะจ้ะ
3: สีลุงเดี๋ยวแม่ออกไปซื้อข้าวให้หนูกินนะลูกแม่ไปอยู่นะซ้อมเริ่มจะนั่งคิดไปก่อนกันแล้วกันนะลูกเพราะว่าอาทิตย์หน้าเรามีงานใหญ่เจ้าภาพจะได้ค่าขนมหนูเยอะๆไงสีลุง
2: จ้าแม
3: ่สีลุงอย่าออกไปไหนนะลูกเดี๋ยวแม่ออกไปแม่จะรีบเข้ามา

0: ใครกล้าทำมาจะเด็ดเฮ้ย
1: เอ็งชื่ออะไรวะแต่งตัวนี้จะไปไหน
0: ชื่อจะเด็ดจะไปเผาเมืองแปรชื่อสีรุ้งครับก็ไม่ถามว่าในชีวิตจริงหรือในละครคุณนี่มีเหตุผลคำพูดคุณจะถูกเก็บไว้เป็นหลักฐานในชั้นศาลคุณมีสิทธิ์ที่จะไม่พูด
2: อย่ายอดอย่ายอดอย่าไปถือสามาเลยมันเพิ่งมาอยู่ใหม่
1: อย่าเสียงดังนะเว้ยถ้าเสียงดังอีกคราวหน้าจับเข้าขังแน่

0: ร้องทำไมอะไรกันวะแม่หนูเกลียดสิ่งนี้แม่หนูเกลียดสิ่งนี
1: ้สีรุ้งน้องคือลูกน้องหิวนมน่ะเดี๋ยวก็เงียบเองนั่นแหละนอนซะ

0: อะไรกันจ้าจ่ายอด
1: ทำไมไม่ขยะไปทิ้งถังโยนทิ้งนอกทำไม
0: ฉันขอโทษจ้าสีลุงแม่บอกขยะไปทิ้งถังแล้วทำไมเอาขยะไปโยนทิ้งนอกหน้าต่างอย่างนั้นล่ะ
1: ที่ห้องจ่ายอดอ่ะยังโยนบุหรี่เยอะแยะไปหมดไม่เห็นเป็นไรเลยมึงพวกนี้ไม่อยากมีเรื่องใช่ไหมไม่อยากมีเรื่องใช่ไหม
0: เดี๋ยวเดี๋ยวกันจ่ายยอดจ่ายยอดพี่วันมีอะไรกันเหรอจ้า
2: อ๋อสีลุงเอาขยะไปทิ้งไว้หลังห้องแต่ไม่เป็นไรนะเจ๊เดี๋ยวฉันจะเก็บให้จ้า
0: เอาอย่างนี้ดีกว่านะเรามีอะไรเราไปนั่งคุยกันดีกว่าไปจ่ายยอดไปจ่ายเย็น
2: เจ๊
0: จ้าเรามานั่งคุยกันก่อนอะไรกันที่จ่ายยอดป้าวันมีอะไรกันเหรออ
2: ๋อสีลุงนะสิเอาขยะไปทิ้งหลังห้องจ้าเจ๊แต่เดี๋ยวฉันจะไปเก็บให
0: ้เอาอย่างนี้ดีไหมป้าวันป้าย้ายออกฉันจะคืนเงินค่าเช่าให้ป้าทั้งหมดหลานฉันมันก็นอนไม่เป็นเวลาวันไหนถ้าจ่ายยอดไปเข้าเวรฉันก็ต้องมาคอยดูแลหลานฉันเนี่ยนะเกรงใจเวลาหลานฉันร้องฉันก็เกรงใจป้าวันไอ้น้องสาวฉันมันก็ไม่ดีไปมีผู้ชายใหม่ฉันน่ะสงสารจ่ายยอดต้องคอยดูแลเลี้ยงลูกคนเดียวนึกว่าเห็นใจกันนะ
2: เจ๊เจ๊แต่ฉันขอย้ายออกต้นสิ้นเดือนได้ไหมเพราะว่าฉันต้องไปตะเวนหาที่อยู่ใหม่อะจ้ะ
0: จ้ะถ้าอย่างนั้นก็ไม่มีปัญหานะ

0: มองหมดแล้วละ
1: นอนก่อนนะลูกนะเดี๋ยวพ่อไปเอานมที่ห้องเจ๊หวีก่อนนะลูก
2: สีลุงไปเถอะลูกไปลาเจ๊หวีซะเดี๋ยวจะได้ไปกันนะลูกเร็ว
3: แม่หนูลืมถุงลูกอม
2: อ่ะอย่าช้านะลูกรีบตามแม่มานะเดี๋ยวแม่ไปรอบ้านเจ๊หวีนะลูก

0: มันเรื่องอะไรกันมันเรื่องอะไรกัน
1: สีลุงอะสิ
0: ทำไม
1: ถือดาบเข้าไปในห้องของจ่ายอดนะจ๊ะ
0: สีลุงสีลุงออกมาสีลุงออกมาไอ้สีลุง
1: สีลุง
0: เดี๋ยวไอ้สีลุงมึงทำอะไรลูกกู
1: นะสีลุง
0: ไอ้สีลุงมึงวางมีดลงกูบอกให้วางมีดลงมึงไม่วางใช่ไหมแต่วางก็ไม่วางไม่วางกูยิงนะบอกให้มึงวางมีดมึงจะวางไม่วางไม่วางกูยิงนะจะวางไม่วางไม่วางใช่ไหมไม่วางกูยิง
1: อย่าก
0: ูบอกให้วางไม่วางใช่ไหม

อยู่กับป้านะลูก

บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

Ha ha ha.

0: สวัสดีครับซีรีส์วิถีคนวันนี้เราอยู่ที่จังหวัดนนทบุรีเรามาเยือนหลายคลองในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีก็เพราะสนใจวิถีของชาวสวนและวิถีคนริมคลองนะครับทีมงานเราเข้าไปเช้าเลยได้เห็นกิจวัตรยามเช้าของชาวบ้านแถวนั้น
1: แกงไก่กับหน่อไม้ขนมกระวุ้นสังขยาทำเองพระใหญ่แล้วเราจะทำเป็นหม้อเลยไปแลกกัน
2: พระอาจารย์ท่านบิณฑบาตทางเรืออย่างเดียวเหรอคะ
3: ใช่ทางเรืออย่างเดียวพายไปถึงที่เลยวัดพระเงินไปอีกอะค่ะใช้เวลาพายก็ประมาณเกือบชั่วโมงอะก่อนในน้ำแห้งกว่านี้นะพายลำบากเมื่อที่ที่แล้วฝนตกหนักเลยอะพี่คิดว่าพายการจะจอดพายตากฝนมาแล้วเอาใบตองคุม

0: ารมา
1: ชั้นปิ่นโตเล็กๆของพระสงฆ์ถูกวางเรียงบนเรืออย่างมีระเบียบเพื่อให้ชาวบ้านได้เอาอาหารมาใส่
2: ใส่บาตรตั้งแต่เด็กๆเลยค่ะเพราะว่าพระบิณฑบาตทางเรือทั้งนั้นเลยเมื่อก่อนไม่มีถนนสะดวกค่ะและจะใส่ท่านเยอะแค่ไหนก็ได้ผลไม้ได้เป็นโล
3: ขวดเขาก็พายเรือบิณฑบาตเลยเดินก็เดินออกทางตามสวนตามอะไรแบบนั้นก่อนยังไม่มีถนนมันก็ดีกันอยู่ริมน้ำอ่ะแต่ไม่ดีตอนช่วงน้ำท่วม
4: อาตมาก็ไปคลองหัวคูไงหัวคูนอกไปอย่างนี้แล้วก็ไปเลี้ยวไปแยกไปคลองมะม่วงพอ6 โมงครึ่งกลับมาประมาณ2 โมงเช้าไปรูปเดียวนั่งกลางลำโยมเขาจะมารอที่ท่าน้ำ
5: เวลาที่ไปบินทบาทเนี่ยค่ะฤดูกาลไหนที่มันมีความลำบาก
4: หน้าฝนบางทีก็เปียกบ้างอะไรบ้างหรือว่าช่วงที่ไปเจอสวะเยอะๆเนี่ยไปติดอย่างเงี้ยไปไม่ได้มันต้องใช้กำลังเยอะบางทีชาวบ้านเขาเห็นเขาจะมาช่วยกันดึงช่วยพระสงสารพระวันไหนไปไม่ได้ก็จะลาล่วงหน้าให้เขารู้ว่าจะไปไหนไปไหนก็บอกชาวบ้านเขาก็มีความสุขในการใส่บาตรพระที่ไปโปรดถึงบ้าน
6: พื้นที่บางนวลเนี่ยเป็นพื้นที่ที่ปลูกผลไม้ได้หลายอย่างเพราะเป็นพื้นที่ที่ชุ่มน้ำแล้วก็มีตะกอนดินที่สารอาหารให้แก่ต้นไม้ดีปลูกไม้อะไรก็งามหมด
1: ผู้ใหญ่สมเกียรติคนนี้เป็นผู้ใหญ่บ้านหัวคูในบอกกับเราว่าเอกลักษณ์ของสวนดั้งเดิมของคนเมืองนนท์นั้นทำเกษตรผสมผสาน
6: สวนส้มโอครับแล้วก็สวนผลไม้ผสมผสานนะครับมีละมุดมีส้มโอนะครับมีกล้วยมีมะม่วงมีมะพร้าวน้ำหอม
1: เราเคยได้ยินว่าดินที่นี่นั้นดีมากผู้ใหญ่ขยายเรื่องนี้ให้เราฟัง
7: เนี่ยดินจะไม่ใช่มันอาจจะไม่ใช่ดินร่วมมันมีซากของใบไม้ด้วยที่มันผุ
6: สภาพดินก็ดีนะครับดินที่นี่เหมาะกับปลูกต้นไม้ทุกอย่าง
8: ดินที่นี่ทำไมถึงดีครับ
6: นนทบุรีประมาณสัก10 ปีเนี่ยน้ำจะท่วมทีมันก็จะพาตะกอนสารธาตุอาหารต่างๆมาสะสมไว้ตรงนี้นะทำให้ต้นไม้เนี่ยได้น้ำใหม่เสมอ
1: คนในพื้นที่ตรงนี้มีพื้นที่สวนอยู่หลังบ้านในขณะที่หน้าบ้านก็เป็นลำคลองนะครับ
9: ลงมาเ
10: ซ่ผมไม่ถือกล้องผมลงไปด้วยแล้วเนี่ย
9: ไปขม
5: อาบน้ำแบบนี้บ่อยไหมคะ
9: ก็เกือบทุกวันนะสวนมาปุ๊บถ้าตัดหญ้าเนี่ยจะลงที่ขอนเศษหญ้าเศษดินจะเยอะมากติดตัวมานะเราก็ล้างทีแล้วก็มาเข้าห้องน้ำทาใหม่ทักหนึ่ง
1: พี่พลเป็นลูกชาวสวนริมคลองอ้อมนนท์นะครับ
5: สบายเนาะชีวิตริมคลอง
9: สบายใครๆก็อยากไปอยู่นะนี่ครับชีวิตริมคลองสบายอย่างนี้แหละมีทุกอย่างไม่ต้องซื
1: ้อพี่พลมีสวนมรดกที่พ่อแม่ให้ไว้อยู่หลังบ้าน
5: ไปซื้อมาจากไหนคร
9: ับ โอเคครับหลังบ้านเนี่ยครับที่พาไปดูครับ
1: ทุกครั้งที่เข้าสวนก็จะเดินด้วยเท้าเปล่านุ่งกางเกงขาก้วยเหน็บมีดแบบนี้ชาวสวนขนานแท้ครับ
5: ที่นี่คนสวนของแท้เลยเน
9: า
5: ะ
9: ผมทำมันจะเกิดอ่ะเพราะว่าผมอยู่กับแม่ผมแม่ผมก็ทำสวนอย่างนี้แหละแล้วผมก็รับจ้างจนปัจจุบันผมก็ไปทำเองปลูกไว้นานมากก็เลยเปลี่ยนไปเอากล้วยเอาไถนาปลูกแทนบ้างเปลี่ยนสภาพดินมันถ้าไม่ทำแบบนี้มันพอกินหรอกหมุนเวียนอ่ะ
11: ปลูกแบบนี้มานานแล้วหรอคะพี
9: ่ถ้าเกิดเริ่มอ่ะรั้วไปกินได้หมด
11: อ๋อรั้วเป็นรั้วชะอม
9: ชะอมตัดไปแล้วเมื่อเช้า
5: ขนาด
9: เดียวแต่เนื้อที่มัน5 ไร่
5: แบ่งกี่ร่องคะ
9: เดิมทีมัน18ผมรวมได้เหลือ9
5: อ้อยกี่ปีแล้วคะ
9: ปลูกตั้งแต่2 ปีที่แล้ว
5: หวานไหมอ้อยสนที่อ
9: ่
5: ะ
9: ก็หวานนะ
5: ตัดชิมหน่อยได้ไหมอ่ะ
9: เคี้ยวไหวเหรอ
5: แล้วพี่จะตัดอ้อยตรงไหน
9: นี่ไงไม่ต้องลุยรกเข้าไปเพราะที่นี้มันจะรกหน่อยนึงยังไม่ได้ได้ยากโอ้ยตากล้องจะแย่ใช่ไหม
6: คงได้ครับ
9: ฮะ
1: สวนของพี่พลเป็นสวนผสมผสานนะครับคือปลูกทุกอย่างรวมกันเหมือนกับสวนอื่นๆของคนแถวนี้
9: ใครจะคนชิมไม่ใช่สารเคมีรับประกันที่ไม่มีผมจะทานอ้อยให้ดูครับ
5: แล้วนาเก็บรักษาฟันปลอมไว้ด้วยนะคะ
9: ยังไม่ได้ใส่สุดยอด
5: เหรออะไรคะแข็ง
9: หวาน
5: หวาน
9: อันนี้เป็นพันธุ์ที่ผสมมา
10: ที่สี่คนอ่ะต้องแบ่งอยู่แล้วเพราะผมโบราณ
5: ยังไงพี่เคยดูเหรอ
9: ต้องบอกเปิดเอฟซีที่ล่าสุดที่ดูที่ชาจำได้เกินที่ในกรุงเทพตัวเนี้ยเรือน้ำแข็งหรือที่80อ่ะ
11: ไม่มี
9: เดี๋ยวไปย้อนดูเลยไปส่วนใหญ่ผมจะดูเกี่ยวกับพวกเกษตรจำไม่ได้ผมไม่ค่อยจำอะไรนะ
5: ไ
9: ม่จำเมียผมคนเดียว
1: พี่พลอารมณ์ดีมากนะครับแม้ว่าจะพูดไวแต่เราก็ฟังทันนะครับ
9: ไม่กลัวก็เดินมา

0: ปลูกกับใครอ
1: ่
0: ะ
1: ใช่คิดว่าปลูกเป็นผู้มันซื้อนี
0: ่รู้เลยทำไมฝนตก
1: ใช่เขาปักไปขายเอาซื้อนี่ปักเศษลูกขึ้นกลางคืนน้ำท่วมมิดนี่เลยนะเนี่ย
2: พี่พลไม่ใช่แค่พูดสนุกแค่อย่างเดียวแต่ยังให้ความรู้กับพวกเราด้วยนะครับ
0: ต้นสูงๆนี่ต้นอะไรคะเนี่ย
1: ทั้งหลังครับ
0: ต้น
1: กับทุเรียนทั้งหลังมีประโยชน์ทั้งใบลำต้นแล้วก็รากคือเวลาก็จะเป็นปุ่มที่เก็บออกซิเจนแล้วก็ใบก็หล่นลงมากระทับผมมันก็ปุ๋ย
0: เป็นปุ๋ย
1: ใช่ลำต้นก็ช่วยพรางแสงคล้ายๆกับต้นไม้เล็ก
2: เพราะอยู่ในพื้นที่ที่แม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่างไหลผ่านไปจนถึงลุ่มแม่น้ำแม่กลองจึงทำให้พื้นที่นนทบุรีมีดินที่ดีทำให้ผลไม้แถวนี้อร่อยเป็นพิเศษอย่างเช่นสวนทุเรียนโบราณของป้าต้อยท่านนี้ครับ
3: คือทำแบบโบราณอยู่นะคะคือเจอทั้งร่องสวนก็คือเราก็จะไม่กบเราก็จะไว้เก็บน้ำไว้ใช้เวลาหน้าแล้ว mm-hmm. แล้วก็มีการลอกทั้งร่องก็จะทำแบบโบราณทำมาก็คือถึงปีตัดทุเรียนตัดแตงกิ่งก็จะลอกเลนขึ้นมา
2: ผู้ใหญ่สมเกียรติบอกกับเรานะครับว่าชาวสวนที่นี่ยังคงวิถีดั้งเดิมไว้แม้แต่ของกินเล่นที่ไม่ค่อยได้ยินชื่ออย่างม้าห่อของแม่แขกเจ้าของบ้านโบราณคนนี้ครับ
4: สวัสดีครับแม่แขกทานอะไรแม่แขก
5: อ๋อม้าห่อของอร่อยเดี๋ยวผมต้องขอชิมด้วยหน่อยนะแม่นะ
6: อร่อยไหม
5: รสชาติเหมือนเดิมเลยแม่อร่อย
2: แม้จะมีวัตถุดิบแค่ไม่กี่อย่างแต่ว่าม้าห่อนั้นเป็นอาหารที่หากินได้ยากในปัจจุบัน
7: คุณมาอยู่เปล่าเอาม้าห่อมาให้ชิมหน่อย
4: พี่มะลิทำอะไรอยู
8: ่กับเมี่ยงส้มโอ
4: โอ้น่ากินจังเลย
2: เมี่ยงส้มโอคนที่นี่จะนำผลผลิตจากสวนมาทำกินเองนะครับ
4: ส้มโอในสวนในพื้นที่เรานี่ยังไงครับส้มโอทองดีสีจันแดง
2: แต่ที่เราสนใจก็คือขนมดอกสโหน่ที่กำลังเห็นพี่น้อยคนนี้กำลังเก็บดอกสโหน่ไปทำนะครับ
9: ทำขนมดอกสโหน่ค่ะดอกสโหน่นี่ไปเก็บตรงไหนมาคะ
10: เก็บที่สวนลูกมันมีอยู่หลังบ้าน
2: ส่วนผสมของขนมดอกสโหน่คือใช้ดอกสโหน่ผสมกับแป้งข้าวเจ้าใส่มะพร้าวขูดตัดรสด้วยเกลือนิดหน่อยแล้วก็นำไปนึ่งให้สุกก่อนจะกินก็โรยน้ำตาลแค่นิดเดียวอร่อยเลยครับ
11: เด็กๆอ่ะแม่เคยทำก็ไปเก็บดอกสโหน่กันมาแล้วก็มาทำมืดๆค่ำๆยังทำเลยนะ
12: ปีจะมีตะขดนะดอกสโหน่
13: น้ำตาลดีนะคะ
14: เป็นไงครับอ
15: ร่อยครับ มัน
2: อาหารทั้งหมดที่เราถ่ายทำนั้นเป็นอาหารตามฤดูกาลของชาวบ้านนะครับ
4: ของคูนายเนี่ยก็เป็นคลองที่กั้นระหว่างอำเภอบางกรวยกับอำเภอบางใหญ่ฝั่งนู้นจะเป็นตำบลบางม่วงนะครับฝั่งนี้จะเป็นตำบลใบบางและคลองนี้ถ้าเราย้อนไปทางด้านฝ่ามือผมนะครับก็จะไปออกคลองมาสวัสดนะครับก็ไปเชื่อมคลองมากอกน้อยแล้วออกไปน้ำเจ้าพยาอันนี้อ้อมนนท์ออกทางนี้ก็ได้ฮะไปตรงไปนี่แล้วก็ออกคลองบางใหญ่หรือออกคลองบางม่วงได้มันเชื่อมกันหมดนะครับคลองเมื่อก่อนเราก็ใช้ในการสัญจรนะครับใช้ทางเรือด้วยใช้เพื่อการเกษตรด้วยคนในริมคลองนี่ก็ส่วนมากจะเป็นญาติกันก็เป็นเพื่อนบ้านที่อยู่ด้วยกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษชาวบ้านเนี่ยเขาก็พายเรือไปหากันทุกวันนะครับไปพูดคุยสามสารทุกข์สุขดิบกันบ้างนะครับ
2: ผู้คนที่อยู่ที่นี่ยังนิยมใช้เรือในชีวิตประจำวันกันอยู่มากนะครับพายกันเก่งกว่าเราเยอะเลยครับ
3: คนบ้านเรานี่พายเรือกันเป็นหมดเลย
11: ถ้าคนผู้ใหญ่อะเป็นแต่เด็กไม่เป็นมันไม่ลงกับเรือ
2: เราเจอป้าบูกับป้าเรียมนะครับที่กำลังพายเรือไปหาเพื่อนบ้าน
16: ดิฉันไปสวนแล้วเงียบแล้ว
17: อ้าวจ้าเอ๋ทำอะไรอยู่คะ
18: ตาป้องหมอด้วย
17: อันนี้นะคะลูกหลานเลย
19: พายเรือมาคุยกันเล่นหรอคะ
3: อยู่ว่างๆไม่ได้ทำอะไรสาวน้อยพากันลอยเรือไปหาเพื่อนคุย
0: สาวมันเหลือน้อยแล้ว
19: แล้วนี่บ้านคุณป้าอะไรคะ
3: ชื่อป้าแด
19: บบ้านทรงไทยแม่สวยมากเลยค่ะ
3: สวยมาพ่อแม่ก็ทำมาให้แล้วส่วนบนนะคะดั้งเดิมอะค่ะแต่ด้านข้างจะต่อเติมมาทีหลัง
2: ลักษณะบ้านเรือนไทยมีให้เห็นหลายหลังครับส่วนใหญ่เป็นมรดกตกทอด

0: มาจากรุ่นบรรพบุรุษ
1: เรียกบ้านปวีอันนี้บ้านเจ๋อโจพี่โจออกมาคุยเร็วอันนู้นบ้านอาจารย์แห้ว
0: เราสังเกตนะครับว่าบ้านที่อยู่ติดริมคลองเลี้ยงหมากันแทบทุกบ้านเพราะว่าพวกมันจะทำหน้าที่เป็นเหมือนรปภ.คอยส่งเสียงแจ้งเหตุให้กับเจ้าของบ้านได้ว่ามีใครมา
2: บ้านอาจารย์อะไรคะ
1: อาจารย์สายพินหรือลูกพินวะพินยา
2: อาจารย์พ
1: ิน
2: ยา
1: จะเรียกแต่อาจารย์แห้วอ๋อ
2: บ้านอาจารย์แห้ว
3: บ้านมรดกนะคะ
1: ใช่อาจารย์ยายอ่ะบ้านนี้ก็ถ้าจะนับอายุก็ร้อยกว่าปีแล้วแต่ก่อนเราก็เป็นเพื่อนกัน
4: ใช่เรือบดไปโรงเรียนวัดพิกุลบางใหญ่นะแต่เขาเรียนต่อเราไม่ได้เรียนเพราะว่าพ่อแม่เราลูกเยอะ
3: ชีวิตริมคลองของเราจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะคะ
4: ก็ต้องเปลี่ยนแล้วอยู่แล้วน่ะดูดิแต่ก่อนเป็นบ้านแล้วมันเป็นอะไรแล้วน่ะ
5: มีทั้งที่เปลี่ยนแล้วไม่เปลี่ยน
6: ที่ไม่เปลี่ยนก็คือ
5: บ้านสายน้ำหลักบ้านคนแต่ว่าก็ยังอยู่
1: ถ้าไปก็คิดว่าไม่บอกใครไปเงียบ
0: จากคลองหัวคูในเรามาต่อกันที่คลองอ้อมหรือว่าคลองอ้อมนนเป็นคลองที่มีความยาวรวมทั้งสิ้นประมาณ 17.5 กิโลเมตร
7: ในคลองอ้อมนี่ยังมีเรือนไทยสวยๆนะที่เป็นเรือนไม้โบราณยังมีอยู่นะครับ
0: ที่นี่เราเจอกับพี่ตีเป็นชาวชุมชนริมคลองอ้อมนนบอกกับเรานะครับว่าถ้าล่องเรือไปตามสองฝั่งจะเห็นวิถีชีวิตของผู้คนสองฝั่งน้ำที่ยังคงวิถีดั้งเดิมอย่างชัดเจน
7: ลักษณะบ้านเรือนไทยนะครับที่อยู่ริมคลองอ้อมของเราเนี่ยนะครับที่อยู่ในนี้ก็จะเป็นเรือนไม้หมดเลยฮะทุกหลังจะต้องมีท่าน้ำสำหรับขึ้นลงคือทุกบ้านน่ะต้องหันหน้าริมคลองหมดนะฮะเพราะสมัยก่อนเนี่ยเราไม่มีถนนนะครับแล้วการจราจรใช้ทางน้ำเป็นหลักบ้านหลังนี้ก็หันหน้ามาหาน้ำเหมือนกัน180เลยดีกว่าที่มองดูเนี่ยทุกบ้านจะมีศาลาท่าน้ำหมดชาวบ้านก็จะต้องซื้อของทางเรืออยู่นะครับเนี่ยอันนี้นี่เรือปลาทูของเรานะครับก็จะแวะขายตามบ้านไปด้วยนะฮะคุณลุงก็แวะมาซื้อปลาทูไปแล้วอันนี้กดแตรเรียกคนนะครับ
0: พี่ตีเล่าเพิ่มเติมครับว่าเรือสำหรับคลองแถวนั้นนอกจากจะใช้สัญจรแล้วยังจำเป็นสำหรับการค้าขายอีกด้วยล่ะครับ
7: ตรงนี้ก็เป็นเรือขายปลาทูนะครับที่อยู่ในคลองอ้อมของเรานะครับเรือเขาจะขายเป็นเวลาก็ที่ขายอยู่ตอนนี้ก็คือ10 โมงเช้าถึงแค่บ่าย 2นี่
0: เรือขายปลาทูของที่นี่มีเหลือแค่3ลำเท่านั้นคือเรือของลุงชัยพี่หนึ่งและลุงรง
2: เรือของคุณลุงอะไร
7: คุณลุงชัยครับ
2: คุณลุงวันชัยสวัสดีค่ะ
8: สว
2: ั
8: สดีครับ
7: คุณลุงชัยจะเป็นเจ้าประจำเจ้าหนึ่งที่วิ่งในคลองนี้นะครับ
0: ลุงชัยเป็นคนขายปลาทูโดยขับเรือขายนะครับมากว่า40ปีแล้ว
7: นะเหมาหมดเลยเปล่าซื้อกี่แขกครับเนี่ย
2: ซื้อปลาทูประจำหรอครับซื้อไปกินเองหร
9: ือ
2: ว่าไปให
9: ้
2: แมว
9: กินครับซื้อทีเยอะหลายวันเนี่ย
10: สองสามวันนะครับ
2: แล้วเราจะรู้ได้ไงเพราะว่าเรือมาแล้ว
11: เขาขับมันรู้กันเองไงบอกไม่ถูกกันน่ะการขับแต่ละคนการเร่งเครื่องไม่เหมือนกัน
0: พี่ตีบอกกับเราว่าปลาทูที่จะนำมาขายจะถูกต้มอยู่ที่โรงต้มปลาทูเก่าแก่นะครับที่อยู่คู่กับคลองอ้อมนนมากว่า80ปีเลยละครับ
7: จอดเทียบเลยครับจอดเทียบเลยวันนี้ปลาเยอะเลยแพปลาทูของพี่ตุ๋ยยังต่อยอดมา
8: ทำกันมาเรื่อยๆแล้วก็จะมาตกถึงรุ่นเตี่ยผมแล้วก็มารุ่นผมเนี่ยดูริมคลองชายคลองต่างคนต่างซื้อต่างขายกันครับ
0: แต่เดิมนั้นที่นี่ใช้วิธีการนึ่งนะครับก่อนที่ต่อมาจะปรับเปลี่ยนเป็นการต้มแทน
7: สวัสดีครับพี่ลุงครับ2โรงที่เหลืออยู่เก่าแก่นะครับอายุ80กว่าปีแล้วทำหน้ารุ่นกงแล้วก็ในอดีตเนี่ยตอนสมัยก่อนเนี่ยที่เนี่ยเขาเรียกว่าแพปลาทูตอนเช้าๆเนี่ยเรือที่มารอรับปลาทูเนี่ยก็จอดรอเป็นแพเลยฮะมาผูกต่อกันเป็นแพเลยคนก็เลยเรียกที่นี่ว่าแพปลาทูแต่จริงๆก็คือเป็นโรงนึ่งปลาทูเนี่ยแหละครับ
0: ลุงรงลุงชัยและพี่หนึ่งจะตื่นแต่เช้ามาช่วยทำปลาทูใส่เข่งที่โรงปลาทูก่อนที่จะออกไปขายช่วยกันจนกลายเป็นญาติพี่น้องกันไปแล้วล่ะครับ
3: นี่คือหนุ่มที่สุดของโรงปลาทูนี้ไหนปลาทูอ่ะ
12: ปลาทูอยู่นี่แท้ๆเลยปลาทูนี่
0: เฮียตุ๋ยบอกกับเราว่าเรื่องการเรียงปลาทูก็มีเคล็ดลับการเก็บ

0: เก็บหัวเก็บหางนะครับ
1: เนี่ยเราจะต้องเปิดที่ข้างเหงือกค่อยๆโน้มลำตัวกับโน้มที่หัวมามือขวารีบมาที่หางมือซ้ายจับไปที่หูของปลาหรือหัวปลาแล้วก็ใช้วางแล้วก็กดตัวปลาให้มันกระชับพอดีกับรูปของเข่งทำให้ปลาเนี่ยต้มออกมาแล้วหนังตึงและท้องจะไม่แตก
2: ปลาหัวหลุดหัวลุ่ยเราก็จะคัดออกนะท้องไม่ดีเราก็คัดออกเราจะใช้ปลาที่มันตัวดีมีคุณภาพพอเสร็จเรียบร้อยเราก็เอาไปเนี้ยบเอาไปจัดเรียงลงกระทะ
1: อันนี้คือกระทะสำหรับต้มชื่ออีกอย่างหนึ่งเรียกว่าเตี๋ยวนะครับสมัยโบราณอ่ะดั้งเดิมเลยอ่ะข้อดีคือมันไม่อุ้มน้ำฮะยกแล้วมันจะโล่งคือถ้าใช้แบบกระทะอลูมิเนียมแล้วมันจะยกไม่ได้เลยฮะมันจะร้อนมาก
3: วันนึงเฮียต้มกี่กระทะคะ
1: ประมาณทัก50กระทะอย่างต่ำที่สุดอ่ะแข่งรวมๆแล้วจะใช้ถึงวันละ 1,000-1,500 ใบครับยกกระทะใส่ลงไปในหม้อต้มแล้วก็เอาลูกตุ้มเหล็กทับไว้เพื่อไม่ให้ปลามันลอยถ้าไม่ใช้ความร้อนมากหรือไม่ให้เดือดมันจะเหม็นคาวเตี่ยกับแม่ก็ทำกันมาเป็นการนึ่งแต่ในตอนนี้นึ่งมันนึ่งไม่ทันเราก็เปลี่ยนมาเป็นการต้มในหม้อต้มอย่างที่เห็นนี่นะครับต้มได้ทีละ1กระทะครับกระทะนี่เราใช้เล็กประมาณ35เข่งข้างหน้ายังไงข้างล่างก็อย่างนั้นเนี่ยข้างหน้าสวยข้างล่างก็ต้องสวยเหมือนกันนี่เป็นไซส์จัมโบ้นะครับไซส์พิเศษเลยนะครับ
4: ปลาทูที่ต้มแล้วนั้นส่วนหนึ่งจะถูกนำไปขายในตลาดและอีกส่วนหนึ่งก็จะถูกขายทางเรือโดย3คนนี้นะครับ
3: หมดไม่กี่แข่งคะลุง
5: 120วันนี้เยอะหน่อย
3: ลุงคะวันนี้เอาไปกี่แข่งคะ
6: 100คร
7: ับ ก็จะเน้นปลากลางกับปลาใหญ
4: ่วันนี้ลุงชัยไปสายคลองอ้อมนนลุงรงไปคลองบางคูรัฐและพี่หนึ่งก็ไปไกลหน่อยไปสายคลองบางกรวยนะครับเสียงเรียกลูกค้าก็มาจากแตรที่ได้ยินนี่แหละครับ
6: บีบแกสัญญาณแกนี่นะ
4: ชีวิตริมคลองของคนจังหวัดนนทบุรีนั้นโชคดีนะครับเพราะว่ามีเรือมาเสิร์ฟปลาทูให้ถึงหน้าบ้านทีเดียว
3: ลุงสวัสดีค่ะ
8: สว
3: ั
8: สดีครับ
3: วันนี้ซื้อปลาทูกี่เข่งคะ
8: 6เข่งพวกแม่แม่หนา
3: คนไม่กินบ้างเหรอคะ
8: คนอย่างอื่นเรามีกินเยอะ
6: นี่ดูว่าการบริการเห็นไหม
3: พี่ค่ะเวลาเราตะโกนเรียกยังไงคะโบกมือเหรอคะ
9: โบกมือถ้าไม่ได้ยินก็ใช้เสียง
3: พี่จำได้ยังไงคะว่านี่เป็นเรือประทู
9: เสียงเรือเขาจำได
10: ้ต้องรีบนิดนึงเพราะผมวิ่งไกลก็ทำประตูกันมาตั้งเล็กๆอะเด็กๆได้กันแหละแต่เพิ่งจะมาลงเรือขายจริงก็ประมาณสัก10กว่าปีสมัยก่อนตลาดยังไม่ค่อยมีก
3: ็
10: คือทนขายแค่พวกตามในคลองนี่แหละวันนี้ไม่ซื้อเดี๋ยวพรุ่งนี้วันนู้นก็ซื้อก็ไล่ๆกันไป
4: ราคาปลาทูขายเข่งละ20ถึง100บาท
6: เข่งละ20เข่ง35เข่งละ50เข่งละ100
11: สวัสดีค่ะนี่ลูกค้าประจำเหรอคะ
12: ค
11: ่
12: ะมาหลายปีค่ะวิ่งแมสค่ะ
11: ซื้อครั้งหนึ่งเยอะอย่างนี้เลยเหรอคะพี
6: ่ซื้อทุกวันพุธกับวัน
13: ทุกวันพุธ7วันทื่อที
14: ขับได้แล้วครับ
4: ลูกค้าของเรือปลาทูนั้นมาในทุกลีลานะครับ
3: อ
4: ัน
3: นี้สั่งกี่ตัวคะสั่งไว้เหรอคะ
15: 100บาท
3: แล้วมาเอาวันไหนคะ
15: วันนี้วันนี้จ้ะ
11: ซื้อกันมากี่ปีแล้วคะคุณพี
16: ่ซื้อสมัยพี่ยังเด็กวัยรุ่นเลยตอนนี้ก็เกษียณแล้ว
14: เกษียณแล้ว
16: นี่ขายแล้วกันหนุ่มๆอ
14: ืออ
16: ายุเท่าไหร่จะ80แล้วพี่โล
14: เออน่าจะแปลนะ
4: แทบทุกคนที่เราได้เจอพูดเป็นเสียงเดียวกันนะครับว่าซื้อปลาทูกับลุงรงมาตั้งแต่ตัวเองเป็นเด็กรู้จักและผูกพันกันมานานกว่า40ปีแม้ปัจจุบันลุงรงอายุ80กว่าปีแล้วแต่ก็ยังไม่เลิกขายนะครับ
13: เอาแบบไหนครับ3เข่ง100ก็มีเข่ง35แล้วก็เข่ง20
11: ที่ทั้งร้อยเป็นลูกค้าลุงรงมากี่ปีแล้วคะ
17: ก็ตั้งแต่เกิดมาก็กินแต่ปลาทูตะลงอ่ะต้องรอตะลงคนเดียวเราจะรู้เวลากันแต่ถ้าเราไม่อยู่ตรงนี้เราจะปักธงสีแดงไว้ในสัญลักษณ์ของเขาเขาบอกวันนี้ก็จะตำน้ำพริกปลาทูเขาจะอม
3: รู้จักกันดิ
12: เด็ก
13: เขาแก่กว่าผมอีก80กว่าแล้ว
12: เฮ้ยคู่18
11: ซื้อกันมากี่ปีแล้วคะพี
16: ่40-50ปีแล้วมั้ง
11: ก็ยังนิยมซื้อทางเรือกันอยู
16: ่ใช่
4: ลุงรงบอกกับเราว่าลูกค้าบางบ้านก็จะให้ลูกสมุนก็คือน้องหมามาดักรอเรียกประตูให้นะครับถ้าหมาออกมายืนรอกันรู้กันว่าบ้านนี้จะซื้อปลาทู
12: ก็มองที่หมาอย่างเดียวหมาออกมาก็จอดนะ
13: หมาออกมาที่แสดงว่าจะจิตต้องซื้อแน่วันนี้
12: บางทีจะลองบีบแกแป้งแป้งเรานี่พี่มานู่นไปนู่นแล้วแต่เขาจับเรือยาวไปนู่น
13: ติดกันแล้วครับขายไปขายกันมา
4: เราสังเกตนะครับว่าคนขายปลาทูทางเรือจะใช้ทุกทักษะและเทคนิคเลยล่ะครับปากก็คุยกับลูกค้ามือก็แพ็คปลาทูเท้าก็เกี่ยวบันไดท่าน้ำไม่ให้เรือลอยออกไปจากท่านะครับ
12: แล้วเดี๋ยวเราไปขายตรงไหนต่อ
10: เนี่ยแวะไปเนี่ยเข้าของเล็กมั่งอะไรมั่งเนี่ยครับ
12: เวลาเข้าซอยเล็กๆนี่เราต้องระวังอะไรบ้าง
10: ครับไม้เก่าอะครับ
4: คนขายปลาทูทางเรือก็ต้องระวังอุบัติเหตุด้วยเช่นกันนะครับทั้งจากเศษสวะที่ขวางทางเรือจากตอไม้ใต้น้ำจากเรือที่อาจจะพุ่งมาชนกันได้หรือแม้แต่ฝน
10: เป็นไรไหมล่ะไปไหนแวบไปเนี่ย
11: คิดหนึ่งแล้วถ้าฝนตกเนี่ยค่ะเราต้องคุมผ้าไว้ตลอดเลยเหรอคะ
18: เพราะปลาจะโดนน้ำฝนมากไม่ได้โดนเป็นเมือกแต่เห็นฝนมาเราก็หลบแล้วแล้วแต่ตรงไหนที่ที่จอดได้เราก็จะจอด
12: แล้วลุงเคยเจออุบัติเหตุไหมคะ
10: เรือฟั่งนะครับ
12: ตามเข้าไปได้ไหมคะ
10: มันไม่ไหวครับจะเกิดเจออุบัติเหตุมันไม่คุ้มกันนะครับ
12: ทำไมลุงเข้าไปได้
10: ก็ลุงพอรู้ไงว่าเราเข้าประจำจะอดพลาดไม่ได้ฟั่ง
4: การขายปลาทูของทั้ง3คนนั้นเริ่มกันที่9โมงเสร็จประมาณบ่าย2วันหนึ่งต้องขับเรือนับ10กิโลเมตรไปตามคลองต่างๆเห็นแล้วก็ต้องยกนิ้วให้เลยล่ะครับ
10: วันที่เราขายคือคนพื้นเพทั้งนั้นถ้าพื้นที่ถ้าปลาไม่มีมาวันเดียวนะคุณวิ่งไปเป็นอาทิตย์2อาทิตย์แต่เขาก็ไปซื้อคุณแล้วต้องคัดปลาไม่ใช่ว่าสั่งแต่ว่าเอาปลาอะไรมาขายก็ได้ไม่ใช่
12: จ
19: ุ
12: ดเจ้าเดียวเนี่ยค่ะ
19: จ
12: ุด
19: ว่าที
12: ่
19: สด
12: โอ้
19: สดมาก
12: ทาน
19: ไหม
12: ยังคะยังไม่ได้ลองเลยค
20: ่
12: ะ
20: โลกนี้มีความแตกต่างอย่าลืมว่าโลกเป็นแบบนั้น
12: ลุงจะทำขายแบบนี้ไปอีกนานมั้งคะ
10: ก็ดูโอกาสจนฝ่าแบบคนซื้อจะหนีหมดอ่ะ
4: ขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรายการวันนี้นอกจากจะอิ่มเอมกับเรื่องของชาวสวนเมืองนนท์แล้วปลาทูที่เห็นก็น่ากินเหลือเกินนะครับ
20: เราจะเปลี่ยนอะไร
12: อร่อยค่ะ
20: ตัวตน
4: แล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: Cloud ศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์วิดีโอสตรีมมิ่งในยุคที่การเรียนรู้สามารถเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลาแค่ปลายนิ้วสัมผัสเว็บไซต์ศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์หรือ All Cloud คือศูนย์รวมความรู้เกี่ยวกับสารปกครองและกฎหมายปกครองที่ทุกคนเข้าถึงได้ง่ายไม่ว่าจะเป็นนักเรียนนิสิตนักศึกษา

้าราชการหรือประชาชนทั่วไปภายในศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้มีบริการที่น่าสนใจมากมายทั้งการเรียนออนไลน์หรือ e-learning ซึ่งเปิดสอนหลากหลายวิชาทั้งเรื่องของกฎหมายที่เกี่ยวกับศาลปกครองและคดีปกครองเฉพาะด้านต่างๆหรือสื่อการเรียนรู้ที่รวบรวมสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ motion graphic podcast infographic และสื่อรูปแบบอื่นๆมากมายให้เลือกชมตามความต้องการรวมถึงบริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์หรืออีบุ๊กและระบบค้นหาหนังสือจากหอสมุดกฎหมายมหาชนที่สามารถอ่านหรือดาวน์โหลดได้อย่างสะดวกสบายบริการนี้มีขึ้นเพื่อรองรับทั้งนักอ่านที่ชื่นชอบการอ่านหนังสือเล่มแบบดั้งเดิมและนักอ่านสายดิจิทัลที่นิยมอ่านผ่านอีบุ๊กให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ตามความถนัดและความสะดวกของแต่ละคนนอกจากนั้น OCloud ยังมีอีกหนึ่งจุดเด่นที่ช่วยเติมเต็มประสบการณ์การเรียนรู้นั่นคือระบบดูถ่ายทอดสดซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงกิจกรรมสำคัญของศาลปกครองได้สะดวกและทันเหตุการณ์บริการนี้จะพาคุณไปร่วมรับชมการบรรยายการอบรมสัมมนาและกิจกรรมความรู้ต่างๆที่จัดโดยศาลปกครองได้แบบเรียลไทม์แค่เลือกช่องทางออกอากาศในหัวข้อที่สนใจก็รับชมได้ทันทีไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเพียงเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตก็สามารถติดตามเหตุการณ์สำคัญได้โดยไม่ต้องรอและถ้าอยากทราบว่าจะมีการถ่ายทอดสดเรื่องใดบ้างในอนาคตก็สามารถตรวจสอบกำหนดการล่วงหน้าได้จากปฏิทินไลฟ์สตรีมมิ่งซึ่งอยู่บนหน้าเว็บไซต์ช่วยให้ไม่พลาดเนื้อหาที่สนใจแต่สำหรับใครที่พลาดชมในเวลาจริงก็ไม่ต้องกังวลเพราะ OCloud มีบริการรับชมรายการย้อนหลังโดยเลือกที่เมนูดูถ่ายทอดสดหรือวิดีโอสตรีมมิ่งและคลิกเลือกรายการที่ต้องการรับชมย้อนหลังได้ทันทีทั้งหมดนี้ถ่ายทอดด้วยภาพและเสียงคมชัดใช้งานง่ายไม่ซับซ้อนรองรับการใช้งานทั้งบนคอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ตในรูปแบบเว็บไซต์ที่ allcloud.admincourt.go.th และแอปพลิเคชัน allcloud บนระบบปฏิบัติการ iOS และ Android ทาง App Store หรือ Google Play คลิกเดียวเปิดโลกความรู้ allcloud ศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์เพราะกฎหมายปกครองเกี่ยวข้องกับทุกคนหากยังไม่เคยใช้งานลองเข้ามาสำรวจได้เลยวันนี้เรียนรู้แบบไม่เสียค่าใช้จ่ายพร้อมเปิดประสบการณ์ใหม่กับศาลปกครองผ่านระบบออนไลน์เข้าถึงศาลปกครองแบบใกล้ชิดง่ายเพียงคลิกเดียว

0: สวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ยเรากลับมาที่ถิ่นเก่าอีกแล้ว
1: คุ้นเคย
0: ช่างช่วย
1: หมดนะ
0: ใช่แน่นอนเลยนะฮะพอมาช่างช่วยทีไรก็นึกถึงงาน DIY ทุกทีพอนึกถึงงาน DIY ทีไรก็นึกถึงคุณหันษาดวงใจทุกทีนะฮะวันนี้ก็นัดพี่หันษาไว้ที่นี่แหละ
1: ใช่แล้วค่ะ
0: มีชิ้นงานมาให้ DIY กันอีกแล้วว
1: ันนี้จะเป็นเก้าอี้หรือเปล่าคะ
0: ไม่ใช่แล้วพี่อันสาเขาสาบานแล้วเขาจะไม่ทำเก้าอี้แล้ว
1: เขาบอกปีนี้เขาจะไม่มีเก้าอี้เลยใช่ไหม
0: ไม่ได้เห็นเก้าอี้กับมือพี่หรอกแต่ว่าวันนี้จะเป็นอะไรนั้นต้องไปติดตามชมครับไปดูเลยเอาละครับโอ้โหอะไรวะเนี่ย
1: เปิดให้เปิด
0: เฟลิกโป๊ะโป๊ะนี่เหรอ
2: กระลังเลยใช่ไหม
0: นี่ต้อนรับพี่อันสากลับมา
1: คร
0: ับ ไม่ได้เจอนานเหมือนนะฮะ
1: ดีใจมาก
3: นิดนึงนิดนึง
0: คือพี่สางานเยอะไงฮะคิวก็แบบไม่ค่อยได้แล้วก็เก่งจ้ะ
2: ก็คิวกันข้ามปีอ่ะ
0: เออ
1: โอ้ข้ามปีก็แต่ว่ามีงานเดียวแต่ว่าเขาจองปีหน้า
2: ใช
0: ่อย่าพูดเรื่องจริงตรงนี้อ่ะโอเควันนี้ชิ้นงานของเรานี่เป็นอะไรฮะเนี่ยโอ้โห
2: เป็นพาร์ติชันสำหรับกั้นแบ่งห้องหรือแบ่งโต๊ะทำงานอะไรประมาณนี้
0: พาร์ติชัน
1: พาร์ติชัน
0: แบ่ง

0: องแบ่งโซน
1: ก็คือฉากกั้นฉากกั้น
0: สูงไหม
2: ความสูงอยู่ที่เมตรเจ็ดสิบ
0: อ๋อแบบเลยหัวนิดเดียว
2: เหมือน
0: พาร์ติชันถ้าเกิดวันนึงไม่ออกพวกห้องแต่งตัวที
2: ่
0: แบบมีฉากเหมือนฉากพับ
1: แล้วก็ได้ครับได้เหมือน
0: แล้วก็เข้าเดินเข้าไปข้างหลังไม่เห็นมันข้างหลัง
1: มันข้างหลังที่
0: แบบอ๋อพาร์ติชันทำจากไม
2: ้ทำจาก
0: ไม้อะไรเอ่ย
2: ไม้สนครับ
0: คือแบบว่าเป็นไม้ที่แบบว่าเนื้ออ่อนแล้วก็น้ำหนักเบายกย้ายพับเก็บวางพิง
2: ใช่คร
0: ับได้เอง
2: สะดวกแล้วก็เราก็มีฟังก์ชันพิเศษให้เขาด้วยจริงๆพาร์ติชันมันก็กั้นธรรมดาถูกปะแค่บางตาอะไรอย่างเงี้ยแต
1: ่
2: ทีเนี้ยเราจะใส่ชั้นเข้าไปในตัวพาร์ติชัน
1: นั่น
2: นะสำหรับถ้าเกิดเวลาเราไม่ใช้เราพับเก็บเราสามารถดึงชั้นตัวนั้นออกมาได
1: ้มันจะรวมเป็นอะไรคะพาร์ติชันกับชั้นรวมเป็น
0: พาร์ติชัน
2: โอ้ยพาร์ติแก้มีไหม
0: ชมมาโอ้ไปยังไงผ่านวรรณยุกต์ไปถูกพาร์ติชันชั้นโอเคม
2: ัน
0: ก็คือจะเป็นมัลติเพอร์เพสด้วย
2: ใช่ครับ
0: ใช้งานได้หลากหลายนะฮะท
2: ั้
0: งเรื่องของปกติพาร์ติชันก็เป็นพาร์ติชันธรรมดาวางพ
2: ิ
0: งก็ไม่ใช้อะไรไม่ได้
2: ไม่ได้ใช้อะไรไม่ได้เลย
0: แต่นี่ก็คือเป็นชั้นได้ด้วย
2: เป็นชั้นได้ไว้เก็บไว้ด้านหน้าหรือด้านหลังแล้วก็ไว้วางเอกสารวางอะไรเราได้เลย
0: อันนี้มาดูโครงสร้างหลักก่อนแล้วกัน
2: โครงสร้างหลักก
0: ็
2: ค
0: ือ
2: ไม้เนี่ยไม
0: ้
2: โครง
0: ไม้โครง
2: ไม้สนโครงหนาเลยตัวนี
0: ้อันนี้ถ้าให้เดาก็คือมันเป็นเฟรม
2: ใช่ครับทำเป็นเฟรมเป็นอะไรพวกนี้สำหรับไม้ตกแต่งพวกนี้
1: หนานี่หนาเท่าไหร่คะ
2: ความหนา2เซน
0: 2เซนเนี่ย
2: คือ20มิล
0: เออ20มิล
2: อ่าฮะ
0: นะครับก็เป็นไม้หน้าที
2: ่ใช้ตัวนี้เป็นเฟรม
0: เฟรม
2: อ่าฮะเต็มเฟรมแล้วส่วนไม้สนบางตัวเนี้ย
0: ลูกฟัก
2: ลูกฟัก
0: น
2: ี
0: ่ลูกฟักคืออะไรล
2: ู
0: กฟ
2: ัก
0: คือเวลาที่มีเขาเรียกว่าถ้ามีตัวบานกรอบแล้วค
2: ุ
0: ณจะสอดแล้วเข้าไปมันเป็นการลูกฟัก
2: ซึ่ง
0: ล
2: ู
0: กฟ
2: ัก
0: เนี่ยมันสามารถเป็นได้ทุกวัสดุเลย
2: ได
0: ้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสมัยก่อนมันจะมีลูกฟักที่เป็นไม
2: ้
0: ฟ
2: ัก
0: ที่เป็นกระจกนะฮะจะเป็นหน้าต่างเป็นบานประตูหน้าต่างแต
2: ่
0: ถ้าเกิดว่าหลังๆมานี้มันก็จะมีวัสดุทดแทนอย่างเช่นอะคริลิกล
2: ู
0: กฟักอะคริลิกก็ได้นะลูกฟักคือการสอดก็อย่างเงี้ยแล้วก
2: ็
0: ทำให้มันอยู่ตรงโดนหนีบอยู่ระหว่างเฟรม
2: ใช่ครับ
0: นะฮะ
2: แล้วก็ใช้ตัวพวกจะเป็นเดือยหรือใช้ตะปูหรือสกรูยึดก็ได
0: ้อธิบายว่าทำไมต้องมีลูกฟักคือหลายคนอาจจะงงว่าทำไมไม่เอาไม้แผ่นเดียวทำไปเลยล่ะมันจะได้แบบจบบางทีมันไม่มีไม้แผ่นใหญ่ขนาดนั้นหรือว่าไม้แผ่นใหญ่ขนาดนั้นมันราคาแพงหร
2: ือ
0: ว่าเราอยากจะเล่นลูกเล่นมันไม่สวยอย่างเง
2: ี้
0: ย
2: ใช่คร
0: ับลวดลายการสลับสีต่างๆม
2: ัน
0: ก็เลยมีเรื่องของลูกฟักเข้ามานะครับฟังก์ชันต่างๆด้วยเช่นถ้าเกิดเป็นกระจกมันก็มีโงแต่ม
2: ัน
0: ก็เป็นเนื้อเดียวกับไม้ไม่ได้เพราะฉะนั้นจะเป็นต้องทำเป็นบานกรอบขึ้นมาแล
2: ้
0: วก
2: ็
0: สอดกระจกเข้าไปมันก็จะกลายเป็นบานกรอบที่มีลูกฟักกระจกนะค
1: ุ
0: ณไปเวลาไปร้านสั่งบานประตูหน้าต่างบานเฟรมนู่นนี่ถ้ามีคำว่าลูกฟักเข้ามาเข้าใจแล้วนะครับว่าลูกฟักคืออะไรนะฮะโอเคอันนี้มันจะสอดยังไงมันเป็น
2: ต
0: ั
2: วน
0: ี้
2: ตัวไม้แบนเราจะตัดที่170นี่ตัวนี้เลยแล้วตัด
0: มันไม้แบนเราทำไงอ่ะ
2: แล้วเราจะมาซ้อรองลักษณะนี
0: ้โอ้มีการซ้อรองนี่ไง
2: การซ้อรองของความหนาของเท่ากับตัวที่เราจะใช้ทำ
0: ถูกต้องถูกต้อง
2: เอาตัวไม้ตัวนี้มาดีกว่า
0: โอเค
2: เด
0: ี๋
2: ยวผมจะ
0: เราต้องสอดทีนะอันนี้คือเราใส่ไว้นะฮะ
2: ครับ
0: อ๋อแน่นแน่น
2: มันจะพอดีเป๊ะเลย
0: แล้ว
2: ขนาดเป๊ะเลยความ
0: แน่นนะฮะเข้าไป
2: ตัวนี้คือตัวลูกฟัก
0: ครับ
2: อ่าฮะ
0: นี่นะฮะ
2: แล้วตัวนี้คือตัวบาดด้านล่างเดี๋ยวเราจะซ้อบาด
0: อ๋อคืออย่าง
2: น
0: ี
2: ้กับบาด
1: ข้างบนข้างล่างนี้
0: ถูกไหมอย่าง
1: น
0: ี้ไหม
2: ใช่ครับถูกครับอ่าฮะเราจะรับล็อกทั้งหมดเลยสามชิ้นแล้วส
0: ่
2: วนตัวเนี้ยนี่คือบาดตัวกลาง
0: ครับ
2: มันจะมีตัวกลาง
0: ตัวกลางก็คือว่ามันต้องมีทั้งแผ่นนี้อยู่บนอยู่ล่าง
2: ใช่ครับ
0: อยู่ตรงกลางได
2: ้ให้มัน
0: อ
2: ัน
0: นี้ซอยเนาะ
2: ถูกครับ
0: อันนี้คงซอยเพราะว่าถ้าเกิดว่าเป็นลูกฟักยาวเลยบางทีมันมีการบิดกันน
2: ี่
0: ของไม้ได้ไม้เวลาพาดช่วงยาวเกินเมตร20อะไรเง
2: ี้
0: ยมันก็จะมีเรื่องของการโก่งงอได้เพราะว่ามีไม้เนื้ออ่อนด้วย
1: อารมณ์เดียวกับเสาคาน
0: ใช่
1: พอคานยาวเกินไปต้องมีเสามาช่วย
0: ถูกต้องถูกต้องมีการดินค้ำมีอะไรดามไว้นะฮะโอเค
2: ส่วนนี้เราก็จะใช้พวกทิมเมอร์ที่เบอร์ขนาดเท่าตัวลูกฟัก
0: ส
2: อร่อง
0: ซึ่งทิมเมอร์เราตั้งได
2: ้เราตั้งได้ครับต่ำสูงได้หมด
0: ต่ำสูงหาหัวที่มีขนาด
2: เท่ากับ
0: หน้าความกว้างหน้าหมาย
2: ถูกต้องครับ
0: โอเคนะครับอ่ะอันนี้ก็รู้คร่าวๆแล้วเกี่ยวกับเรื่องโครง
2: ครับ
0: อ
2: ัน
0: น
2: ี้
0: คือเมตร70
2: เมตร70
0: ยาวเมตร70ก็มา
1: เราหน้ากว้าง
2: หน้ากว้าง40เซนครับ
0: อ๋อนี่ไง
2: ขนาด
1: สี่เซน
0: สี่
1: เซนนี่รวมกรอบด้วย
2: ใช่ครับรวมกรอบ
0: รวมเฟรมด้วยเพราะฉะนั้นเห็นว่า30
1: เพราะฉะนั้นเวลาไปตัดอะไรต้องคำนวณนะ
2: ต้องคำนวณนิดนึง
1: เวลาเราซ้อลึกเข้าไปอย่างเงี้ยไม้จะหายไปเท่าไหร่นะจะเหล
2: ือ
1: เท่าไหร่เอามาบวกกันนี่ต้องคำนวณส่วนที่จะทับกันด้วยนะ
0: ประกอบร่างเลยดีกว่าลุยแล้วครับ
2: ครับผม

0: ตอนนี้แต่การสตรีม
1: ทุกอย่างเรียบร้อยหมด
0: เซาะร่องเรียบร้อยเตรียมประกอบ
1: เตรียมประกอบ
0: การประกอบเราจะยึดมันด้วยอะไรนะฮะ
1: ผมใช้ปืนตะปูลมย
0: ิงมันง่ายมันเร็วมันเขาเรียกอะไรอ่ะมัน
1: แล้วเก็บรอยสวยด้วย
0: เก็บมันไม่ค่อยเห็น
1: มันไม่ค่อยเห็น
2: มันเล็ก
0: ซึ่งเราใช้ตะปูสั้นเนาะเนี้ย
1: ตะปูความยาวของดอก

0: กาวไปเลยก็ได้
1: กาวนี่คือเป็นตัวที่ทำให้ยึดกัน
0: ถูกต้องครับ
1: แต่ว่าตัวปืนเนี่ยเอาไว้แบบว่าเหมือนประคอง
0: ใช่
1: นะ
2: ให้กาวมันติด
0: ใช่ถูกต้องครับ
2: ก่อนที่จะประกอบเข้าไปเนี่ยเราทำเป็นชนิดเราต้องทำการขัดกระดาษทรายอะไรให้เรียบร้อยก
0: ่
2: อน
0: กระดาษทรายขัดหลังจากประกอบเสร็จแต่ตัวลบเหลี่ยม
2: อันนี้เราพี่ต๋าทำอะไรมาคะ
0: อันนี้ไม้มันเป็นไม้เนื้อนี้อยู่แล้วอยู่พวกไม้สวนเนี่ยไม้สีมันจะแบบ
1: ใส
2: ม
1: ัน
2: ก็เรียบอยู่แล้วแต่ว่านี่มีการลบเหลี่ยมไป
0: ลบเหลี่ยมไปเพราะว่าไม้ทั่วไปโดยทั่วไปเหลี่ยมมันจะคมอย่างนี
2: ้
0: พอเราประกอบมาปุ๊บมันจะไม่เอาง่ายๆมันไม่มีลวดลาย
2: มันไม่เห็น
0: เวลาเราต่อเนี่ยลวดลาย
1: คือนึกภาพอย่างให้มันเป็นร่องเล็ก
0: ๆ
1: ร่องแบบร่องซ้อนเข้าไปดูเรียบร้อยสวยงาม
0: ใช่
1: ประกอบกันปึ๊กสองแผ่นชนแผ่นถ
0: ้
1: าเกิดว่าไม่ได้มีการลบเหลี่ยมมันก็จะกลายเป็นแผ่นเดียวกัน
0: แผ่นเดียวกัน
1: สีไม่สวยด้วย
0: เหมือนเส้นข
2: ี
0: ดเ
2: ล็กๆงานดูไม่เรียบร้อยดูไม่ละมุนแบบนี้ก็คือละมุนขึ้นมา
1: เป็นทริคนะฮะคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าอยากต่อแผ่นแล้วดูสวยงามอะไรเงี้ยก็จริงๆอ
2: ัน
1: น
2: ี้ก็เรียบก่อน
1: ไอเดียเขาดี
0: ใช่ครับ
1: โอเค
0: สามชิ้น
1: ประกอบเลยไหม
0: ตัวประกอบเลยเดี๋ยวผมขอลบเหลี่ยมมนตรงนี้นิดนึงเพราะว่าบ่าล่างอ่ะเราทิมเมอร์ดอกมันกลมเราจะลบแค่นิดเดียว
2: น
0: ะจะลบแค
1: ่ลบแค่นี
2: ้
0: ลบแค่นิดเดียวเพื่อให้มันเป็นมนอยู่ด้าน
1: คุณผู้ชมสังเกตว่าไม่สนเนี่ยขัดนิดเดียวมันไปแล้วนะเห็นไหมขัดนิดเดียวเองไปแล้วนะฮะไม่ได้บอกว่าอุ้ยต้องลำบากยากเย็นอะไรไม่ใช่ไม้เนื้อแข็งนะฮะอันนี้คือ
2: ไปเยอะด้วยนะคะเวลาขัดต้องระวังนะ
1: ที่บอกนี่คือเตือนเว้ย
2: ความหนาเปลี่ยนเลยนะ
1: ใช่บางทีขัดเพลินบางใช่ไ
0: หมบาง
2: แล้วล็อกไม่อยู่ใช
0: ่ขัดแค่
1: นิดเดียว
2: แต่จะเห็นว่าพี่สาไม่ได้ขัดทั้งด้านขัดแค่
0: มุมเพื่อที่จะลงบ่า
2: ด้านมันยังมีความหนาเท่าเดิมอยู
1: ่ครับ
0: ลองดูว่ามันจะใส่มุมตรงนั้น
1: นี่ไหมฮะนี่คือ
0: ใช่ครับ
1: ทีมล่างเราเป็นมนไว้นี่ฮะทีมล่างเรามนไว้เราก็เลยทำนี้มนด้วยนะ
2: พอดีกัน
1: อุ้ย
2: เดี๋ยวช่วยจับ
1: เดี๋ยวนะผม
2: พอดีเชียว
0: แน่นเนาะ
2: โอ้โหตก
0: โอเคได้แล
1: ้
0: ว
1: นั่น
0: ทีนี้เราก็จะใช้ไม้พวกนี้
1: เล่นอะไร
2: ให้เห็นว่ามันอยู่ยังไงมันอยู่
0: ก็แล้วก็ใส่ก็ไปทีละแผ่น
2: หน่อย
1: โอ้แล้วตอกไหม
0: ตอกลงไปเลยครับตอกด้านบนก่อนด้านบนก่อนนั่นแหละครับ
1: โอ้ค่อยๆดอกไปอย่างน
0: ี้ตอกเข้าไปเรื่อย
1: ๆตอกอย่างนี้เข้าไปเดี๋ยวมันก็เข้าเอง
0: แผ่นที่สองก็
1: นี่เดี๋ยวให้ดูมุมเนี่ยมุมที่ลบชนมุมที่ลบนะฮะมันจะกลายเป็นลายเส้นขึ้นมา
0: ตอกบนเลยครับ
1: วิธีการก็คือจับให้ตลอด
0: ใช่ครับ
1: เราค่อยตอกใช่ไหมฮะ
0: เพราะถ้าเกิดเนี่ยเราตอกไม้ตรงนี้นะครับสังเกตดีๆบางคนก็จะเอ๊ะประกอบอย่างเงี้ยได้ไหม
1: ได้
0: คุณก็ตอกเข้าไปแต่ถ้าคุณประกบด้านอย่างนี้เลย
1: เทไว
0: ้เนี่ย
1: ตลอดไว้
0: ที่ด้านในแล้วตอกด้านบน
1: ตอกบน
0: ก็จะแน่นเลยตลบพัด
1: แน
0: ่ก็ชิดไปละ
1: พอดี
0: เป๊ะ
2: ทริค
1: แล้วก็ดูเนี่ยเวลาต่อกันมันจะมีลายเส้นเกิดขึ้นเส้นนี้เทเข้าเพ่เข้าด้านในกลายเป็นริมเหมือนริมอย่างนี้นะฮะก็เป็นลายที่สวยงาม
2: เหมือนซอร่อง
1: ใช่เหมือนซอร่องซึ่งจริงแล้วมันเกิดจากการที่เราแค่
2: ลบนิดหน่อยแล้วอย่างนี้อีกด้านในเวลาประกบพ
0: ี่สาวเนี่ย
2: ใส่ต้องลบต่อทีเดียวเลย
0: ใช่ครับมันเดี๋ยวผมจะลองใส่ให้ดูตัวนี้4ชิ้นแล้ว
1: ครับจับไปตรงแนวกัน
2: เอาแล้วอย่างนี
0: ้ฮะ
2: แล้วอย่างนี้ตอกแล้วอย่างนี
0: ้ตอกไปเลยไม่เป็นไรครับเดี๋ยว
2: เอาออกได้ใช่ไหมคะ
0: อันนี้ท่าทางจะแน่นแล้วทีเนี้ยหลังจากนั้นแน่นแล้วครับแน่นแล้วครับตัวนี้แน่นแล้ว
1: นี่หน้าตาดีไหม
0: นี่
1: กลายเป็นชิ้นเดียวกันแบบแน่นเลย
2: จริงๆอย่างนี้ถ้าสมมติท่านผู้ชมไม่ใช้กาวไม่ได้ตอกไม่ได้ยิงตะปูอะไรอย่างเงี้ยมันอยู่ได้ไหมคร
1: ับ เราต้องระวังเพราะว่าเวลาใช้เวลานานไอ้ตรงนี้มันก็จะเกิดหลวมขึ้นมา
0: ตัวที่เราบอกว่าเป็นบ่ารับเนี่ย
1: มันจะแหกออก
0: เราก็เนี่ยถ้าแน่นแล้วเราก็ปืนลมยิง
1: คือระหว่างแผ่นนั้นไม่ต้องยึดหรอก
0: ไม่ต้องยึดครับ
1: แต่ว่าไอ้ตัวลูกฟางนั้นไม่ต้องยึดเลยแต่ว่าตัวเฟรมไม่ต้องยึดให้มันฟิกแน่
0: แผ่นต่อไป
1: ครับเลื่อนลง
0: อันนี้ทำไมถึงบอกว่าตอกแน่นไปแล้วเพราะว่าเราจะใช้วิธีการเลื่อนลงแบบนี
2: ้ก็ได้
1: ชนตอกคนเลย
0: อย่างนี้เลยมันจะส
2: นุกแบบนี้
0: ว่าบางทีอย่างที่ผมบอกต่อแนววางเมื่อตะเกียบแนวนอนอย่างเงี้ยเต็มมันจะตอกลงลำบากเพราะไม้มันผมว่าไม้ทุกชิ้นมันจะไม่ตกมาเป๊ะออก
1: ถูกต้อง
0: ใช่
1: ผมใช้วิธีการความอะไร
0: ครับนิดนึงผมจะสาธิตแผ่นต่อไปเราค่อยๆใส่ไปเรื่อย
1: ๆต้องรีนี
2: ่
1: ใส่กลางลำก็ได
2: ้โอ้นี่เวลารูดเรามันต้องระวังนะคะถ้ามันมีเสี้ยนมีอะไรอย่างเงี้ยถึงควรจะเอาเสี้ยนออก

0: ่อนนิดนึง
1: เรามาถึงกลางทางแล้วนะเราก็ต้องมาทำโครงขั้นตรงกลาง
2: ใช่ครับ
1: ใช่ไหมฮะ
2: อย่างที่เราบอก
1: มันก็คือชิ้นบนที่มีซอกบนซอกล่าง
2: ถูกต้องครับ
1: นี้นะฮะเราก็จะใส่เข้าไปถูกไหมฮะ
2: ใส่ลักษณะเดียวกันกับตัวเมื่อกี้แหละ
1: ไม่ต้องมีการลบมุมอะไรใช่ไหม
2: ไม่ตัวนี้ไม่ต้องลบครับตัวกลางเราก็ระวังนิดนึงเพราะว่าบ่าไม้มันบางใช้ค้อนทุบด้านบนเลยครับ
0: ด้านนู้นนิดนึง
2: โอเคนั่นแหละแล้วหลังจากนั้นก็ตัวต่อไป
1: ต่อนะฮะ
2: เดิม

0: เดี๋ยวนิดนึงก็ต่อลงแล้วก็เหลือนิดหน่อยมิล2มิลเราใช้กระดาษทรายขัดได้โอ้ยพอดีเป๊ะ
1: ได้แล้ว
0: เสร็จเรียบร้อย
2: อันนี้คือ1บาน
0: คือ1บาน
2: 1บาน
1: ปกติเขาประมาณ4บาน
2: กันเออ33ตอน4ตอนเนี่ย3 3กำลังดี
0: ถ้าง
2: ั้นคือต้องคิดตอนมันพับด้วยว่าพับมันจะหนาไปไหม
1: ใช่
0: เดี๋ยวผมจะยิงพวกตะปูลมเนี่ย
2: ลงไหนบ้างครับ
0: เนี่ยจุดเนี้ยจุดรอยต่อจุดรอยต่อ
2: ตรงที่มีลิ้น
0: ใช่
2: ที่ลิ้นมันเข้าไปอยู่ในไม้ลิ้นตีเลย
0: โอ้โหยิงเลยไหมยิงเลย
2: ขอแล้วสองดอก
1: ตรงนี้ตรงน
0: ี้ได้เดี๋ยวผม
2: ลักษณะยิงก็คือยิงตรงนี้นะฮะตรงที่ลิ้นไม้มันเข้าไปอยู่ในกรอบ
0: ทำไมผมยิงแค่นี้ทำไมไม่ยิงมุมเพราะด้านนี้ผมถูกซ้อออกม
2: ัน
0: จะไม่มีเราต้องยิงเผื่อกลาง
2: แล้วก็
0: ให
2: ้ติดต่อ
1: แล้วไม่ใช่มายิงตรงนี้นะคะ
0: ใช่ครับ
2: ยิงนี้ไม่ได้ประโยชน
0: ์ไม่ประโยชน์เพราะว่าความลึกของตัวลิ้นเนี่ยแค่1เซน
2: ใช่นิดเดียว
0: เดี๋ยวผมยิงด้านนี้ก่อน
2: อันนั้นตอกแล้วอย่างที่บอกคุณผู้ชมนะครับว่าตัวไม้แต่ละแผ่นมีเออร์เรอร์อยู่แล้ว
0: ใช่ครับ
2: คือถึงว่าจะมาจากโรงงานอะไรก็แล้วแต่มีการทำมันเป็นแพลงมันเป็นเส้นไม้ขายมาเป็นสำเร็จเนี่ยมันมีโอกาสที่จะเบี้ยวจะเอียงจะเออร์เรอร์ในตัวแผ่นแต่ละแผ่นอยู่แล้ว
0: ถูกต้อง
2: เวลามาต่อกันคุณก็อย่าคาดหวังมันจะฉาก 100% ไม่มีทาง
0: ไม่ครับ
2: ไม่มีทาง
1: แล้วยิ่งเป็นชิ้นมาต่อกันหลายๆชิ้นด้วยนะแบบเออร์เรอร์ชิ้นนึงมันอาจจะนิดเดียวของมันต่อกันอ่ะ
2: ถูก
1: มันเหมือนบวกเข้าไป
2: ถูกต้องนี่ถือว่าเออร์เรอร์น้อยแล้ว
1: ใช่ก็แทบจะพอดีแล้ว
2: ใช่เราก็แค่ใส่ออกนิดเดียวก็ใช้ได้แล้วแต่ว่า
0: เก็บอีกนิดหน่อย
2: แต่หลายคนทำแล้วเสียกำลังใจว่าทำไมเบี้ยวเราทำไม่ฉากหรือเปล่า
1: เป็นปกติน
2: ะฮะก็เรามาทำเรื่อยๆจะได้ชำนาญขึ้นรู้จักธรรมชาติของไม้มากขึ้นประมาณนั้นนะครับโอเคทำอีกกี่ชิ้น
0: ตัวนี้เสร็จแล้ว1เหลืออีก3ชิ้น
2: อีก3โอ้ทำ4จริงด้วย4บาน
0: ผมดูพื้นที่ไปแล้วไงว่ากี่เมตร
1: แล้วแต่ว่าแล้วก็จะเหลือ
0: ใช่แล้วก็จะเหลือตัวชั้นวาง
2: ครับ
0: อันนี้หลังจากยิงเสร็จอะไรเสร็จผมก็จะโป๊อุดรูพวกนี
2: ้
0: เรียบร้อยแล้วก็คำนวณระยะวางของชั้น
2: โอเค
0: กี่ชั้นด
1: ีเดี๋ยวมีชั้นวางอีกเน
0: า
1: ะ
0: กี่ชั้นดี
2: ดึงหน้าตาชั้นไม่ออกเลยเดี๋ยวไปทำให้ครบ4แผ่นก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยจัดการเรื่องชั้นดีกว่า
1: ชั้นเดียวก็พอเน
0: า
1: ะ
0: ชั้นเดียวครับ

0: อ่ะมันถึงขั้นตอนนี้แล้วเมื่อกี้ฟังพี่สาอธิบายตอนแรก
1: อ
0: ุ้ง
2: จะติด
0: ผู้ฟังดีๆฟังดีๆนะฮะลักษณะแบบนี
1: ้
0: เวลาที่เรากางตัวพาริชันออกมาใช่ไหมเปิบเปิบเปิบอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นจึ๊งจึ๊งจึ๊งจึ๊ง
1: ใช่
0: สี่แง่เงี้ยเงี้ย
2: ค่ะ
0: ตัวชั้นเนี่ยนะมันเสียบอย่างนี้เลยเว้ยเสียบผ่านสี่แผ่นเลยแล้วมันจะทำให้ F4 แผ่นนี้วางนิ่ง
1: ผมจะทำการเอาทิมเมอร์กรีดไม้เส้นตรงนี้ออกให้ทะลุสามชั้น
0: เพราะไม้เนี่ยมันไม่ได้หนามาก
1: ใช่
0: ทิมเมอร์กรีดผ่านปุ๊บทะลุเลย
1: ใช่
0: ไหมแต่ว่ามันต้องเจาะให้ดี
1: เจาะดีๆวางวางราวนิดนึงหนีบก็เดินเดินทิมเมอร์เลย
0: ก็ตอนนี้คือไม้ก็แน่น
1: ใช่ครับแน่นหมดแล้วทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วเหลือทำชั้น
2: ทุกชั้นที่เจาะลงไปมันต้องเท่ากันหมดเลยนะไอช่องเนี้ยเพราะว่าเราเสียบเสียบรวดเดียวเลยนะไม่ได้เสียบเป็นแยกกันนะ
0: ถูก
1: ใช่ไหมครับ
0: จริงๆก็ง่ายก็นับแผ่นเอาน
1: ับแผ่น
0: นับแผ่นเอามันก็จะพอๆกันหมดอ่ะ
1: ใช่ครับเพราะแผ่นเนี้ยแผ่นแรกมัน8แผ่นมาตรฐาน
0: มาตรฐาน
1: ช่องละ8แผ่น
0: ครับโอเคท่านท่านนึกภาพออกเดี๋ยวเจาะช่องก่อนเดี๋ยวว่ากัน
1: ได้ครับเดี๋ยวผมเจาะให้เลย4แผ่นแล้วเดี๋ยวหลังจากนั้นค่อยมาเสียบไม้แผ่น
0: ได้

0: วันครับเองค่ะพี่สาเราจะรู้ได้ไงว่ามันจะต้องใช้กี่อัน
1: ทำไมนี่2หรือทำไมไม่3อันหรือมันต้องห่างกันได้มากสุดแค่ไหนถึงจะต้องมีอีกอันอย่างเงี้ย
2: ระยะตัวไม้ระดับน้ำหนักของไม้ถ้าเกิดว่าความหนักหรือว่าความกว้างของไม้ตัวบานพับตัวไอ้ตัวประตูเนี้ยถ้ามันใหญ่กว่านี
1: ้
2: เราจะต้องใช้3เพราะว่า
3: แต่เน้นเบาม
2: ันเบาและอย่างน้ำหนักของมันไม่ได้กว้างมากแค่40เซนระยะ
3: ต้องขาแล้วมันต้องได้ก็ติดแผ่นยางได้
2: เดี๋ยวเราตัดแต่งได
3: ้ก็ขาหน้าติดแผ่นยางได้
2: มากก็ไม่เกิน
3: มิล2มิล
2: ประมาณนั้นตัวที่3แล้วก็ตัวที่4
3: ตัวที่4อยากลองตั้งดูก่อน
2: อ่ะได้ตั้ง
3: ขอความอุ่นใจนิดนึง
1: ได
3: ้ขอความอุ่นใจ
1: ทางนี้
3: น้ำหนัก3แผ่นก็ยังไม่เยอะมากอยู่ดี
2: ไม่เยอะเท่าไหร่ครับ
3: ไม่ได
1: ้นี
2: ่ลักษณะการตั้งด้วยแบบนี้เลย
3: สุดยอดนะ
2: อ
3: ่
2: ะฮ
3: ะอ่ะอันนี้ติดนี่ไหม
2: ใช่ครับ
3: นี่นะลักษณะนี้อ่ะไม่เป็นไรไปเดี๋ยวไปติดเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเราวางชั้นกันดูครับ
2: ได้เลย

0: เรียบร้อยนะฮะสำหรับชิ้นงานวันนี้นะฮะเป็นพาร์ติชัน4ตอน4บานเฟียบนะฮะที่กางออกมาแล้วก็สามารถใช้งานได้ง่ายนะฮะพับพิงผนังไว้เก็บไว้ก็ไม่เปื้อนที่มาก
1: ใช่
0: แล้วในขณะเดียวกันก็มีฟังก์ชันพิเศษด้วยซึ่งเราจะสาธิตให้ดู
2: นะฮะ
0: ก็คือ
2: นี่เลย
0: สอนชั้นให้ดูฮะจะเห็นว่ามีร่องอยู่นะฮะ
1: ที่เราทำ
0: ไว้นะครับ
2: ใช่ครับ
0: แล้วก็เราจะสอดเข้าไปนะฮะเป็นแผ่นไม้นะครับ
3: ผมสอดจากข้างล่างก่อน
0: ได้ฮะได้หมดเลยฮะวุ้นลื่นนะฮะ
1: มาแล้ว
0: เอาไว้อันแรกอาจจะยากๆหน่อยแต่ว่าเดี๋ยวต่อไปง่ายฮะนี่อ่ะต่อไปฮะเฮ้ยเหมือนแบบเหมือนอะไรวะเหมือนมายากลเหมือนกันนะสอดดาบเขาอยู่ในตู้ครับเขาก็แต่ได้ยินนะฮะแล้วก็คือสอดไปเลย
2: ใช่ครับ
1: วันนี้สวยเหมือนกันนะคุณไม่ใช่เล่นเล่น
0: มองจากข้างหน้าคือเรียบร้อยเลยนะ
1: วางของวางอะไร
0: เนี่ยมองจากข้างหน้าคือจะไม่เห็นในข้างๆด้วยแล้วก็
3: เราก็ขยับมาให้มันกว้างได
0: ้คือโครงสร้างแข็งแรงมากแน่ๆเพราะว่ามันรับแรงโดยเหมือนกับแผงเสาเลย
3: ใช
0: ่เออแล้วก็วางของได
1: ้สุดยอดเฮ้ยตั้งแต่ทำมาชอบชิ้นนี้ที่สุดเลย
0: สารภาพมาแล้ว
3: ตั้งแต่ทำมา
0: แล้วมันดูใช้งานได้จริงไง
1: ใช่ไหมที่สุดเลย
0: แล้วถ้าเกิดว่าอยากได้พื้นที่ชั้นมากขึ้นทำไงอ่ะ
3: พื้นที่ชั้นตัวนี้ใช่ไหมครับเราก็อย่างที่บอกถ้าเกิดเราดูการใช้งานของชั้นก่อนว่าเราใช้กี่ชั้นถ้าเกิดเราใช้แค่2ชั้นแล้วก็ซ้อแค่2อันหรือถ้าแบบว่านิดหน่อยของสูงไม่มากก็สัก 4-5 ชั้นแล้วก็คว้านแบบเดิมเว้นช่องเนี่ยใส่ตรงนี้ได้ก็เนี่ยถ้าเพิ่มตรงนี้กับตรงนี้ก็อีกเป็น5ละ
0: หรือเลื่อนออกไม่ได้ประมาณน
1: ี้จะใส่แค่2อันก็ได้ชั้นก็จะสูงขึ้นหรือใครจะวางต้นไม้อย่างนี้เผื่อแบบไปสูงๆอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ยสวยสวย
0: แต่ผมว่าระยะห่างนี้ก็ประมาณกำลังดีนะวางตรงสื่อกำลังไม่ติดนะฮะแล้วก็กระถางต้นไม้แล้วก็พอมีพื้นที่
1: ดูไม่รกไปด้วยนะคะแต่ก็จริงจริงมีช่องแบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะแผงกั้นไม่งั้นมันดูทึบไปนิดนึงถึงแม้ไม่ใช่ใช้เป็นชั้นนะคะเป็นฉากกั้นเฉยๆมีร่องนิดหน่อยก็ทำให้ดูโปร่งขึ้นด
0: ู
1: ห้องไม่ทึบ
0: โอเคสามารถเอาไอเดียนี้ไปปรับใช้ได้เหมือน DIY ทุกชิ้นในรายการช่างประจำบ้านนะครับที่พี่อันสาเอามาฝากทุกคนในวันนี้นะครับขอบคุณพี่สามารถครับผมครับ
3: ครับผมครับ
0: ครับ
3: เด
0: ี
3: ๋ยวจะมีอะไรใหม่ๆฝากเลย
0: ได้เลยอันนี้คุณก็สามารถมันเป็นไม้เน
1: า
0: ะคุณก็สามารถไปทาเคลือบผิวอย่างไรก็ได
1: ้
0: จะเป็นสีแบบเขาเรียกอะไรอ่ะจะเป็นสีเคลือบใสเคลือบด้านเคลือบเงาแล็กเกอร์ได้หมดเลยแม้กระทั่งสีย้อมไม้ที่เดี๋ยวนี้ก็มีขายสำเร็จแล้วหลายมีหลายสีมากเลยโทนเฉดเขียวดวงกริดหน่อยก็เป็นเฉดเขียวหน่อยใช่ไหมจะไปแบบว่าเป็นโทนแบบสีไม
1: ้ก็ได้แดงก็ได้ได้หมดเลยนะคะ
0: ก็ลองเอาไปอะแดปปรับใช้ดูครับ ผู้ชมที่มีปัญหาเกี่ยวกับบ้านครับปัญหานี้ปัญหาใหญ่ส่งมาได้เลยครับในรายการช่างประจำบ้านผ่านทางเพจ Facebook ช่างประจำบ้านติดตามชมช่างประจำบ้านทุกสัปดาห์นะฮะวันเสาร์10โมงครึ่งถึง11

เป็นที่น่าสนใจและท็อปฟอร์มที่สุดในตอนนี้ติดตามเราได้ที่ปักหมุดสื่อศาลปกครองค่ะปักหมุดสื่อศาลปกครองในวันนี้มีสื่อประชาสัมพันธ์ของศาลปกครองที่น่าสนใจมานำเสนอค่ะนั่นคือคู่มือแนะนำการใช้งานระบบศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์ออคลาวด์ค่ะคู่มือนี้จะแนะนำขั้นตอนในการเข้าใช้ระบบทุกหมวดหมู่สามารถเข้าไปศึกษาองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับศาลปกครองวิธีพิจารณาคดีปกครองและแนวทางการปฏิบัติราชการที่ดีจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองผ่านระบบออนไลน์ได้โดยง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้นค่ะโดยคุณผู้ชมสามารถเปิดอ่านและดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่ allcrowd.admincourt.go.th คลิกเลือกหนังสืออิเล็กทรอนิกส์หรือเว็บไซต์ศาลปกครอง www.admincourt.go.th

ภายในคู่มือคุณผู้ชมจะได้ทำความรู้จักกับศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์ทั้งระบบเรียนออนไลน์ระบบดูถ่ายทอดสดระบบสื่อการเรียนรู้ระบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัยและระบบค้นรายการหนังสือครบทุกองค์ความรู้เกี่ยวกับศาลปกครองผู้สนใจสามารถเข้าใช้งานศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์หรือออคราวได้ทางเว็บไซต์ ocrow.admincourt.go.th หรือเว็บไซต์ศาลปกครอง www.admincourt.go.th และแอปพลิเคชันOcrowd ซึ่งรองรับทั้งระบบ iOS และ Android รวมทั้งแนะนำการลงทะเบียนและสมัครสมาชิกเพื่อประโยชน์แก่ผู้ใช้งานระบบเรียนออนไลน์ e-learning สำหรับผู้ที่ต้องการเรียนออนไลน์คู่มือนี้จะแนะนำวิธีค้นหาวิชาที่คุณผู้ชมสนใจวิธีการลงทะเบียนและขั้นตอนต่างๆที่ต้องปฏิบัติในการเรียนวิชานั้นๆระบบดูถ่ายทอดสด live streamingคุณผู้ชมที่สนใจรับชมการถ่ายทอดสดการจัดอบรมสัมมนาที่สำนักงานศาลปกครองจัดขึ้นคู่มือนี้จะแนะนำวิธีการเข้าระบบการถ่ายทอดสดการเช็คปฏิทินออกอากาศเพื่อไม่ให้พลาดการถ่ายทอดสดและการเข้ารับชมย้อนหลังหากไม่สามารถรับชมในวันถ่ายทอดสดได้ระบบสื่อการเรียนรู้ knowledgeศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์มีสื่อการเรียนรู้มากมายหลายประเภทเช่นสื่ออินโฟกราฟิกสื่อวิทยุพอดแคสต์และสื่อวิดีทัศน์ซึ่งคู่มือนี้จะแนะนำวิธีการเลือกสื่อประเภทต่างๆค้นหาสื่อที่ต้องการและวิธีบันทึกไฟล์สื่อการเรียนรู้เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไปค่ะระบบสืบค้นข้อมูลหนังสือ Libraryหากคุณผู้ชมต้องการค้นหาหนังสือจากหอสมุดกฎหมายมหาชนศาลปกครองซึ่งมีหนังสือที่น่าสนใจมากมายหลายประเภทในคู่มือจะแนะนำวิธีการเลือกหนังสือและค้นหารายการหนังสือได้โดยง่ายซึ่งสร้างความสะดวกรวดเร็วและตรงตามความต้องการของผู้ใช้งานระบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ e-book มีการแนะนำช่องทางการเข้าสู่ระบบเพื่อค้นหาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

0: และอธิบายวิธีเช็คประวัติการเรียนหรือสืบค้นหนังสือครั้งที่ผ่านมาได้อีกด้วยค่ะคู่มือแนะนำการใช้งานระบบศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์ออคราวพร้อมให้คุณผู้ชมได้สัมผัสกับโลกแห่งศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์ที่สะดวกในการเข้าใช้งานรวมทั้งได้รับความรู้และสนุกไปกับประสบการณ์ใหม่เกี่ยวกับสารปกครองและกฎหมายปกครองที่เรามุ่งมั่นพัฒนาเพื่อคุณผู้ชมทุกท่านค่ะครั้งหน้าปักหมุดสื่อสารปกครองจะนำเสนอสื่อประเภทใดห้ามพลาดและฝากติดตามด้วยนะคะ
1: รู้หรือไม่ตอนยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลรู้หรือไม่ในการฟ้องคดีต่อศาลปกครองหากผู้ฟ้องคดีไม่มีทรัพย์สินเพียงพอที่จะเสียค่าธรรมเนียมศาลหรือหากไม่ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลจะได้รับความเดือดร้อนเกินสมควรผู้ฟ้องคดีสามารถยื่นคำขอให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลมาพร้อมกับคำฟ้องหรือคำอุทธรณ์เมื่อศาลพิจารณาคำขอแล้วศาลอาจอนุญาตให้ดำเนินคดีโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดหรือเฉพาะบางส่วนก็ได้ศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: วัสดีค่ะ
1: ขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการกฎหมายเพื่อประชาชนรูปแบบใหม่ให้ความรู้กฎหมายที่หลากหลายคลายปัญหาประชาชน
2: หากใครอยากรู้เรื่องกฎหมาย
3: เรียนที่สาขาวิชานิติศาสตร
2: ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
4: หลักสูตรมาตรฐาน
1: อาจารย์พร้อมให้
2: ใส่ใจประสบการณ์
5: มาตรา38พ.ร.บ.จัดตั้งมาตรา43พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานเนี่ยบอกเลยว่าให้ศาลแรงงานพยายามไกล่เกลี่ยให้คู่ความเนี่ยรอมชอมกัน
6: ช่วงบัลลังก์คุณธรรมเปิดประตูดูศาลผ่านบัลลังก์คุณธรรมม.สท.กับรองศาสตราจารย์ศิริศักดิ์สุภมนตรีและผู้ช่วยศาสตราจารย์วิวิฒวงศ์ทิพย์
1: ครับกลับมาพบกับรายการกฎหมายเพื่อประชาชนนะครับโดยผ่านบัลลังก์คุณธรรมเราเปิดประตูเนี่ยดูศาลผ่านกระบวนการยุติธรรมต่างๆเหล่านั้นทุกเกือบจะทุกภาคแล้วนะฮะแล้วก็สัปดาห์ที่แล้วเราได้คุยกันในเรื่องของศาลชำนาญพิเศษคือศาลแรงงานวันนี้จะมาต่อกันในเรื่องของศาลชำนาญพิเศษนะครับ

0: ซึ่งเป็นศาลที่อยู่ในหนึ่งในศาลยุติธรรมนะครับแต่มีลักษณะพิเศษนั้นจะมีสาระในตัวรายละเอียดขั้นตอนกระบวนการต่างๆเหล่านั้นนะครับวันนี้ก็จะได้สาระในส่วนของศาลชำนาญพิเศษแรงงานกันต่อครับ
1: ส่วนภาค6ก็จะลงมาหน่อยไปตั้งที่นครสวรรค์
0: ครับ
1: ก็จัดการกับคดีภาคกลางตอนบนภาคเหนือตอนล่าง
2: เรา
1: ก็วางหลักอันนี้ส่วนภาค7นี่เราก็ไปตั้งที่ภาคตะวันตกไปตั้งที่กาญจนบุรีก็จะยาวไปถึงประจวบนะฮะแล้วก็ภาค8ภาค9ก็ไปตั้งที่ภาคใต้ภาค8ก็ไปตั้งภูเก็ตฝั่งอันดามันภาค9ไว้ตั้งสงขลา
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นวิธีคิดก็คือว่าสถานประกอบการลูกจ้างอยู่ที่ไหนแล้วมีข้อพิพาทก็ฟ้องยังศาลแรงงานที่สถานประกอบการตั้งอยู
2: ่เรียกง่ายๆว่าใกล้ที่ไหนก็ไปที่นั่น
1: ใช่ครับ
0: ให้บริการเลยนะถือว่า
1: เพราะอันนี้มันเป็นเท่าเป็นตัวชี้วัดก็ต้องถือว่าเป็นตัวชี้วัดที่ประสบความสำเร็จนะอาจารย์คือก่อนตั้งศาลแรงงานเนี่ยผมเรียนงี้ว่าศาลแรงงานเนี่ยศาลแรงงานกลางเปิดครั้งแรก23 เมษายน 2523ถามว่าก่อนหน้านั้นคดีแรงงานเนี่ยพิจารณาโดยศาลยุติธรรมทั่วไปเนี่ยคดีแทบไม่มีเลยอาจารย
0: ์
1: คดีที่ลูกจ้างฟ้องนายจ้างเนี่ยเพราะว่าคดีทั่วไปเนี่ยเขาต้องจ้างทนายความเขาต้องเสียค่าขึ้นศาลซึ่งศักยภาพของลูกจ้างในการเข้าสู่ความยุติธรรมเนี่ยเป็นไปได้น้อยมาก
0: น้อยมาก
2: เสียเปรียบด้วยใช่ไหมอาจารย์
1: ใช่ครับพอเวลาตั้งศาลแรงงานในปี23ปุ๊บเนี่ยสถิติคดีปีแรกเนี่ยประมาณสัก 2,000 เรื่องอาจารย์
0: โอ้ครับ
1: แล้วก็มันก็ไต่ระดับขึ้นไปเรื่อยๆพอประมาณสักปี2503 30 31 32อะไรเงี้ยมันจะแตะหลักหมื่นเรื่องพอช่วงวิกฤตต้มยำกุ้งปี2541ประมาณ 20,000 เรื่องอาจารย์ลองเอาวันทำการหารนะวันทำการที่หักเสาร์อาทิตย์แล้วหารต่อคดี 20,000 กว่าเรื่องมันเป็นคดีที่เยอะมากแต่อย่างน้อยมันก็แสดงให้เห็นว่าอย่างน้อยการเข้าถึงความยุติธรรมอ่ะมันเป็นจริงเพราะถ้าเกิดว่ามันไม่เป็นจริงเนี่ยถึงเราตั้งดียังไงก็แล้วแต่ถ้าลูกจ้างมันเข้าถึงไม่ได้เนี่ยมันก็จะบอกสิ่งนั้นยุติธรรมมันก็ไม่ได้
2: ครับครับแล้วประเภทของคดีความครับที่เข้ามาสู่ระบบของศาลชำนาญพิเศษอย่างศาลแรงงานเนี่ยมันมีคดีประเภทไหนบ้างครับ
1: ครับคือเราแบ่งแรงงานเนี่ยปัจจุบันเราแบ่งเป็น2ภาคนะอาจารย
0: ์
1: ภาคแรกคือภาครัฐวิสาหกิจนะพวกรัฐวิสาหกิจที่มีข้อพิพาทที่ก็ฟ้องศาลแรงงานนะคร
2: ับ
1: ส่วนอีกภาคนึงคือภาคเอกชนภาคเอกชนก็เป็นเช่นคดีเกี่ยวกับเรื่องค่าจ้างค้างจ่ายค่าล่วงเวลานะครับหรือว่าแม้กระทั่งเงินจากการเลิกจ้างนะครับช่วงนี้ก็มีคดี
0: เยอะ
1: เพราะว่าอาจจะเป็นผลอย่างเช่นในกลุ่มสื่อสารเนี่ยครับ เราคงฟังข่าวพวกทีวีดิจิทัลพวกนี้ครับ
2: ที่มีการปิดตัว
1: กันนะพวกนี้ก็จะมาเป็นกลุ่มนะครับมาฟ้องที่ศาลแรงงานพวกนี้ก็จะเป็นคดีแรงงานที่เราทำกัน
0: เอ๊ะถ้ามาเป็นกลุ่มแบบนี้เรามันเป็นคดีเดียวไหมหรือว่าต่างคนต้องต่างแยกฟ้องอาจารย
1: ์คือวิธีการก็คือจะฟ้องรวมกันเป็นคดีเดียวก็ได้ครับหรือจะฟ้องแยกก็ได
0: ้ครับ
1: คือศาลแรงงานเนี่ยเราจัดการกับคดีกลุ่มแบบนี้จนชำนาญอย่างเช่นโรงงานนึงนายจ้างปิดโรงงานมีคนงาน 4-500 คนตกงานเราจะดีลกับคน 4-500 คนยังไงวิธีการก็คือว่าเราก็จะมีแบบพิมพ์คำฟ้องให้
0: ครับ
1: ไม่ต้องมีทนายความนะฮะเพราะความสามารถในการไปหาทนายความและเสียค่าว่าความก็คงไม่มี
0: ครับ
1: ลูกจ้างที่ตกงานก็สามารถมายังศาลแรงงานแล้วศาลแรงงานจะมีเจ้าหน้าที่เรียกว่านิติกร
0: ครับ
1: นิติกรเนี่ยเขาเป็น legal officer ครับหมายว่าเขาจะเป็นนักกฎหมายแรงงาน
0: ครับ
1: แล้วทำหน้าที่ให้คำแนะนำนะบอกเลยว่าเขาถูกเลิกจ้างมาอย่างเงี้ยเขาควรจะได้อะไรไงบ้างและเขาต้องการฟ้องไหมถ้าเขาต้องการฟ้องเราก็จะมีแบบพิมพ์คำฟ้องให
0: ้
1: นะเขาก็เพียงกรอกข้อความถ้ากรอกข้อความเนี่ยไม่เป็นนิติกรก็คอยช่วยแนะนำเราเคยถึงขนาดว่าคนงานอาจารย์เขียนหนังสือไม่ได้แต่ฟ้องคดีแรงงานได
0: ้
1: นะเป็นคนงานก่อสร้างถูกเท่าแก่เลิกจ้างแล้วไม่จ่ายเงินมาถึงก็เขียนหนังสือไม่เป็นนิติกรก็บอกข้อจริงเลยแล้วนิติกรก็ช่วยเขียนให้นะฮะเซ็นชื่อยังไม่เป็นอาจารย์ก็ให้เขาพิมพ์แปะโป้งก็สามารถฟ้องได
0: ้
1: คือมันก็เป็นสิ่งที่ดูแล้วมันเป็นสิ่งที่ความยุติธรรมที่เข้าถึงจริงอาจารย
0: ์คือไม่ต้องมีทนายได้เลย
1: ไม่ต้องครับ
0: เพราะระบบที่อาจารย์บอกมาสักครู
1: ่มันใช้ระบบไต่สวนแต่ก็ไม่ห้ามในการที่คู่ความจะมีทนายความนะครับ
0: ครับ
1: แต่น้ำหนักไม่ได้อยู่ตรงนั้นเราไม่ต้องการให้แพ้ชนะในทางเทคนิคการต่อสู้คดีแต่เราต้องการให้แพ้ชนะในเนื้อของคดีจริงๆ
2: ครับแล้วในปัจจุบันเนี่ยเท่าที่เห็นก็คือมันมีการจ้างแรงงานที่เป็นคนต่างด้าวมากขึ้นนะครับอาจารย์ถ้าเปิดกรณีข้อพิพาทระหว่างลูกจ้างที่เป็นคนต่างด้าวกับ นายจ้างที่เป็นคนไทยเนี่ยครับมันจะ

0: สามารถที่จะนำข้อพิพาทนี้เข้าสู่กระบวนการของศาลชำนาญพิเศษได้ไหมอาจารย
1: ์คือไม่ว่าแรงงานไทยแรงงานต่างด้าวที่มาประกอบอาชีพในประเทศไทยเนี่ยรู้แล้วได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานของไทยแล้วก็ได้รับการคุ้มครองโดยศาลแรงงานนะครับเราจะแบ่งแรงงานต่างด้าวหรือแรงงานคนต่างชาติเนี่ยเป็น2กลุ่
2: ม
1: ก็คือระดับบนกับระดับล่าง
2: ครับ
1: ระดับบนเนี่ยเรามีมานานแล้วครับนะพวกชาวต่างประเทศเช่นว่าชาวญี่ปุ่นนะชาวอเมริกาชาวอเมริกันนะครับหรือคนอังกฤษหรือพวกเนี้ยมาทำงานเนี่ยพวกนี้ก็มีอยู่แล้วก็มีข้อพิพาทปลายแต่ว่าอีกกลุ่มนึงก็คือแรงงานที่ระดับพวกระดับล่างหน่อยระดับปฏิบัติการก็อาจจะเป็นเพื่อนๆบ้านเราที่เข้ามาพวกนี้ก็ได้รับการคุ้มครองเช่นกันแต่คดีถามว่าเยอะไหมเนี่ยผมเคยรับราชการอยู่ที่ศาลแรงงานภาค7ที่กาญจนบุรีตอนผมไปเนี่ยเข้าใจว่าคดีแรงงานน่าจะเยอะแดงต่างด้าวแต่ข้อที่จริงปรากฏว่ามีไม่มากมีไม่มากอาจจะเป็นเพราะว่าเขาอาจจะไม่
2: ทราบสิทธ
1: ิ์ไม่กล้าที่จะเข้ามาใช้สิทธิ
2: ์
1: แต่ผมฟังข่าวว่าเมื่อเร็วๆนี้ครับมีโรงงานที่กาญจนบุรีแล้วก็ใช้แรงงานชาวเมียนมาเนี่ยครับแล้วค้างจ่ายค่าจ้างประมาณสัก200กว่าคนสามโรงงานนะอาจารย์เขาก็มาฟ้องที่ศาลแรงงานภาค7ศาลแรงงานภาค7ก็จัดนิติกรทำคำฟ้องทำอะไรให้แล้วก็เข้าสู่กระบวนการการไกล่เกลี่ยก็ได้รับการคุ้มครองเท่ากับลูกจ้างไทยครับอาจารย
2: ์อ๋อกระบวนการไกล่เกลี่ยนี่ก็มีอยู่ในศาลแรงงาน
1: ครับอันนี้หัวใจเลยอาจารย์
2: หัวใจเลย
1: มาตรา38พรบจัดตั้งมาตรา43พรบจัดตั้งศาลแรงงานเนี่ยบอกเลยว่าให้ศาลแรงงานพยายามไกล่เกลี่ยให้คู่ความเนี่ยรอมชอมกัน
2: คร
1: ับ เราเน้นเรื่องแรงงานสัมพันธ
2: ์ครับ
1: งั้นการไกล่เกลี่ยนี่คือสาระสำคัญของคดีแรงงานแล้วก็เราก็มีการไกล่เกลี่ยในศาลสูงเนี่ยนะอาจารย
2: ์
1: อย่างในศาลอุทธรณ์คดีชำนาญพิเศษเนี่ยแม้แพ้ชนะในศาลต้นแล้วเนี่ยแล้วคดีอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลสูงเนี่ยถ้าคู่ความอยากจะคุยกันอีกเนี่ยศาลก็จะช่วยไกล่เกลี่ยให
2: ้
1: เผื่อว่าเขาจะได้ยุติลงด้วยการพอใจทั้งสองฝ่าย
2: ครับหลายทางมันอยู่ที่ความพอใจนะ
0: ถูกต้องครับแล้วก็คือว่า
2: ความเป็นธรรม
0: เป็นการรักษาความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างด้วยแม้ว่าจริงๆแล้วอาจจะเป็นข้อพิพาทกันแต่ว่าทุกอย่างถ้ามันจบลงเอยได้ด้วยดีสังคมเราก็น่าจะมีความสุขนะครับ
2: ครับ
0: ผมและสุดท้ายนี้นะครับก็ขอบพระคุณท่านอาจารย์พงษ์รัตน์เครือกลิ่นนะครับรองประธานศาลอุทธรณ์คดีชำนาญพิเศษแรงงานเป็นอย่างยิ่งนะครับที่วันนี้ให้ความรู้และเกี่ยวกับเรื่องแนวทางปฏิบัติต่างๆที่เกี่ยวกับคดีชำนาญพิเศษศาลและของคดีแรงงานนะครับวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับ
1: ขอบพระคุณครับอาจารย์ครับอาจารย์ครับ
2: นี่คือบัลลังก์คุณธรรมนะครับเปิดประตูดูศาลวันนี้เราพาไปดูศาลชำนาญพิเศษนะครับซึ่งมีอยู่5ประเภทนะครับ5ลักษณะนะครับเกี่ยวกับแต่ละส่วนไม่ว่าจะเป็นแรงงานไม่ว่าจะเป็นสีใช่ไหมครับท่านอาจารย์แล้วก็ลมละลายนะฮะ
0: ทรัพย์สินทางปัญญา
2: ทรัพย์สินทางปัญญานะครับแล้วก็ศาลเยาวชนและครอบครัวนะครับก็คงได้ความกระจ่างนะครับว่าในระบบของกระบวนการยุติธรรมหรือว่าศาลยุติธรรมเนี่ยนะครับยังมีศาลเฉพาะนะครับซึ่งอนาคตข้างหน้าคงจะมีมากกว่านี้อีกตามที่ท่านอาจารย์บอกไว้นะครับนั้นในวันนี้ก็ในส่วนของเปิดประตูดูศาลผ่านบัลลังก์คุณธรรมนั้นพบกับท่านผู้ชมด้วยสาระในเรื่องของศาลแรงงานเท่านี้นะครับนั้นมีโอกาสก็พบกันใหม่ในครั้งหน้าครับ
3: พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงานพุทธศักราช2522มาตรา38เมื่อโจทก์และจำเลยมาพร้อมกันแล้วให้ศาลแรงงานไกล่เกลี่ยให้คู่ความได้ตกลงกันหรือประนีประนอมยอมความกันโดยให้ถือว่าคดีแรงงานมีลักษณะพิเศษอันควรระงับลงได้ด้วยความเข้าใจอันดีต่อกันเพื่อที่ทั้งสองฝ่ายจะได้มีความสัมพันธ์กันต่อไปในการไกล่เกลี่ยของศาลแรงงานถ้าคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งร้องขอหรือเมื่อศาลแรงงานเห็นสมควรศาลแรงงานจะสั่งให้ดำเนินการเป็นการลับเฉพาะต่อหน้าคู่ความเท่านั้นก็ได้ในกรณีที่ศาลแรงงานได้ไกล่เกลี่ยแล้วแต่คู่ความไม่อาจตกลงกันหรือไม่อาจประนีประนอมยอมความกันได้ก็ให้ศาลแรงงานดำเนินกระบวนพิจารณาต่อไปมาตรา43ไม่ว่าการพิจารณาคดีจะดำเนินไปแล้วเพียงใดให้ศาลแรงงานมีอำนาจที่จะไกล่เกลี่ยให้คู่ความตกลงกันหรือประนีประนอมยอมความกันตามนัยยะที่บัญญัติไว้ในมาตรา38ได้เสมอศาลชำนาญพิเศษประกอบด้วย1ศาลแรงงานศาลแรงงานกลาง

0: ารแรงงานภาค 2. สารทรัพย์สินทางปัญญาและการค้ำระหว่างประเทศกลาง 3. สารล้มละลายกลาง 4. สารภาษีอากรกลาง 5. สารเยาวชนและครอบครัวสารเยาวชนและครอบครัวกลางและสารเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสถานที่ตั้งของสารแรงงานภาคภาค 1. จังหวัดสระบุรีภาค 2. จังหวัดชลบุรีภาค 3. จังหวัดนครราชสีมาภาค 4. จังหวัดอุดรธานีภาค 5. จังหวัดเชียงใหม่ภาค 6. จังหวัดนครสวรรค์ภาค 7. จังหวัดกาญจนบุรีภาค 8. จังหวัดภูเก็ตและภาค 9. จังหวัดสงขลา
1: โอ้ยไม่ได้นะเนี่ยเจ๊ถ้าพักอาทิตย์นึงเนี่ยงานก็ไม่ได้ทำเงินก็ไม่มีต้องเรียกร้องค่าเสียหาย
2: ช่วง
0: ผู้หญิงรู้ได้
2: ผู้ชายรู้ดีให้ความรู้กฎหมายที่หลากหลายคลายปัญหาประชาชน
0: โดยเทรนเนอร์พี่ออยกับพี่แนนเป็นผู้แนะแนวทางให้ค่ะ
3: ค่ะพบกับพี่ออย
4: และพี่แนนอีกครั้งนะคะวันนี้พี่ออยเราก็มีละครนะคะมาให้ท่านผู้ชมได้ดูกันค่ะวันนี้
3: ใช่แล้วค่ะเป็นเรื่องภัยใกล้ตัวนะคะ
4: ซึ่งอาจจะเกิดกับทุกคน ทุกคนได้
3: ใครก็ได้ที่เดินท้องถนนทั่วไป
4: ใช่ค่ะ
3: ค่ะ
4: ชื่อตอ นว่าอะไรคะพี่ออย
3: เป็นเรื่องท่อกทม.
4: ใครชดใช้ค่ะ
5: เจ๊จะไปไหนเนี่ย
6: จะไปรถเม
5: ย์เฮ้ยรถเมย์ไม่มีหรอกรถติดกว่ารถเมย์จะมาสายนี่มอเตอร์ไซค์ผมนี่ปื๊ดปื๊ดปื๊ดนี่แป๊บเดียวถึงเชื่อผม
6: ก็อยากนั่งรถเมย์อ่ะ
5: แบบนี้ดีกว่าเช็คแคร์เต็มที่จะบอกให้ค่ารถ
6: ไม่ไปไม่ไปจะรอรถเมย์
5: เชื่อผมเถอะแล้วจะเสียใจนะ
7: ซวยอย่างนี้เนี่ยคนเป็นร้อยเป็นพันวุ้ยอยู่ดีๆก็มาซวยที่ฉันเนี่ยโอ้ยระบมไปหมดเลยทั้งแขนทั้งขาเลยดูสิเนี่ยตายละทำมาหากินก็ไม่ได้ทำมาหากินโอ้ย
5: เจรอละอยู่ไหม
7: อยู่นี่
5: เอ้าอยู่นี่เหรอนึกว่าไม่อยู่นี่พยาบาลอันนี้ก่อนของฝาก
7: อุ้ยขอบคุณค่ะ
5: เดี๋ยวมาเอาคืนนะอะไรอ่ะเป็นไร
7: ตกท่อมานะสิสวยจริงเลย
5: แล้วเดินดีท่าไหนล่ะเจ๊เลยตกท่อไปได้เนี่ย
7: ฮะก็ไม่รู้สิเนี่ยฉันว่าฉันเดินดีแล้วนะฝามันก็ไม่มีหรือเปล่าก็ไม่รู้อ่ะอยู่ดีมันก็วืดตกลงไปเลย
5: เหรอนี่แล้วสุขสภาพแผลเป็นงี้ท่อไม่แตกกระจายหมดเหรอเนี่ย
7: ท่อเนี่ยปกติแต่ขาฉันเนี่ยสิเนี่ยหมอบอกว่าดีนะเนี่ยกระดูกมันไม่ร้าวแต่เขาให้พักอาทิตย์นึง
5: อาทิตย์นึงเลยเหรอ
7: โอ้ทำมาหากินก็ไม่ได้ทำเนี่ย
5: โอ้ยไม่ได้นะเนี่ยเจ๊ถ้าพักอาทิตย์นึงเนี่ยงานก็ไม่ได้ทำเงินก็ไม่มีต้องเรียกร้องค่าเสียหาย
7: แล้วฉันจะไปเรียกร้องกับใครล่ะ
5: เอ้าเจ้าของท่อไงกทม.ไง
7: กทม.มันจะได้เหรอ
5: ได้สิก็ท่อเนี่ยเป็นของกรุงเทพมหานครใช่ป่ะเพราะฉะนั้นเจ๊เดินตกลงไปในท่อมันทำให้เจ๊บาดเจ็บแล้วก็ทำงานไม่ได้เสียรายได้เสียอาชีพตัวเองไปตั้งกี่วันต้องมานอนพักเจ็บขาตัวเองอีกไม่ได้ยังไงต้องเรียกร้อง
7: เออเอางั้นก็ได้นะแต่ลองปรึกษาพี่ออยกับพี่แนนก่อนดีกว่าไหม
5: ปรึกษาใครนะ
7: พี่ออยกับพี่แนน
5: เขาช่วยได
7: ้น่าจะได้นะ
5: ได้แน่นะพี่ออยพี่แนนครับในกรณีแบบนี้เนี่ยช่วยพวกผมได้ไหมครับเนี่ย
3: ค่ะคุณลอล่าอีกแล้ว
4: ค่ะ
3: เดินตกท่อกทม.ซะงั้นอาจจะเกิดจากตั้งแต่ตอนที่แล้วนะคะที่โดนยิงโดนลูกหลงมาก็เลยกำลังจะไปโรงพยาบาล
4: ชีวิตดูรันทดนะคะพี่ออยนะคะเรามาช่วยคุณลอล่าดีกว่าว่าอย่างนี้คุณลอล่าเนี่ยนะคะเขาจะสามารถเรียกค่าเสียหายกับใครหรือว่าจะเรียกร้องจากใครได้บ้างคะพี่ออย
3: แน่นอนนะคะท่อกทม.ชื่อท่อกทม.ชื่อก็บอกไว้แล้วว่าเป็นของกทม.นะคะเพราะฉะนั้นกทม.เนี่ยก็ต้องมีหน้าที่ดูแลรักษาท่อให้มันอยู่ในสภาพที่แบบสมบูรณ์ที่มันปิดอยู่แน่นหนาท่อเนี้ยมันไม่ควรจะเปิดทิ้งไว้
4: ทีนี้เราก็ต้องมาดูกันก่อนว่าไอการที่มันท่อมันเปิดเนี่ยนะคะมันเป็น
3: เปิดได้ยังไง
4: เปิดได้ยังไง
3: ท่อมันคงไม่เปิดเองใช่ไหม
4: ไม่ได้ท่อไม่มีขาค่ะพี่แอน

0: เพราะฉะนั้นต้องดูก่อนนะคะว่าเป็นลูกจ้างของกทม.ที่เขามาลอก
1: ใช
0: ท
1: ่
0: ่อแล้วลืมปิดหรือเปล่าถ้าในกรณีแบบนั้นนะคะก็คือว่ากทม.ต้องรับผิดชอบ
1: ใช่
0: นะคะ
1: แต่ทีเนี้ยเราจะไปฟ้องกทม.รวมๆเลยไม่ได้เราก็ต้องหาตัวบุคคลให้ได้ก่อนนะคะซึ่งเมื่อเราฟ้องเนี่ยกทม.ก็จะไปไล่เบี้ยเอากับ
0: ลูกจ้าง
1: ที่คนนั้น
0: ค่ะใช่ค่ะแต่ถ้าเป็นกรณีที่เป็นใครก็ไม่รู้นะคะ
1: ไม่ใช่ลูกจ้างของกทม.ล่ะเป็น
0: ในกรณีนะคะมาเปิดเอาไว้ก็ต้องไปฟ้องไล่เบี้ยเอากับในกรณี
1: คนนั้นนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นความผิดฐานละเมิดได้เพราะว่าไปเปิดฝาท่อทำให้ผู้อื่นได้รับอันตราย
0: ค่ะ
1: ค่ะ
2: ว้าวอุ้ยพี
3: ่
2: นวดเลยค่ะ
3: ทำไมนวดนวด
4: เดี๋ยวแบ่งค่าเสียหายให้ค่ะ
3: จริงเปล่า
2: 5% ค่ะที่แนะนำค่ะ
3: ขอเป็น15
4: อุ้ย15นวดหัวใจหนูพี่เดือนค่ะ
3: อย่าดิเดี๋ยวมือขึ้นพี่แบบ
5: หายไปไหนเนี่ยดูทิ้งร้านไว้เดี๋ยวเหอะ
3: เจ๊รอแป๊บนึงไปหานางฟ้าก่อนนางฟ้าเขาอยากรอนี่เดี๋ยวมาหา 15% นะ
5: 15% ไงเนี่ย
3: อยู่นี่แหละ 15%
5: ร้านเลย
4: แต่ก่อนสิตายแล้วอะไรเนี่ย
6: มาว่าท่านผู้ชมด้วยถ้อยคำหยาบคายต่างๆนานาค่ะอาจารย์กรณีอย่างนี้จะสามารถฟ้องร้องเขาฐานหมิ่นประมาทได้มั้ยคะอาจารย์
7: กระดิ่งลั่นบ้านทนายขอให้สั่นกระดิ่งเขียนจดหมายมาปรึกษาเราได้ทุกเวลากับทนายวันชัยสอนสิริ
8: และรองศาสตราจารย์สุจินตนาชุมวิสุทธิ์รอไขข้อข้องใจอยู่ค่ะ
6: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะ
9: สวัสดีครับ
6: ช่วงนี้ก็พบกับเรา2คนอีกครั้งนะคะในช่วง
9: กระดิ่งลั่นบ้านทนายแม่ยิ่งตียิ่งมัน
6: วันนี้มีถามด้วยใช่ไหมอาจารย์
9: อ้าวว่ามาเลย
6: อาจารย์ครับเมื่อวันก่อนนั้นเราเคยคุยให้ท่านผู้ชมฟังถึงเรื่องหมิ่นประมาทนะครับอาจารย์วันนี้มีท่านผู้ชมถามมาเลยค่ะอาจารย์คะเรื่องหมิ่นประมาทนี่นะครับท่านผู้ชมเล่ามาบอกมีคนมาด่าว่าท่านผู้ชมด้วยถ้อยคำหยาบคายต่างๆนานาค่ะอาจารย์แล้วไม่ใช่ด่าธรรมดานะคะลงโพสต์ลงเฟซบุ๊กด้วยอาจารย์ค่ะอาจารย์เสร็จแล้วก็มาด่าว่าต่างๆใช้ถ้อยคำหยาบคายว่าท่านผู้ชมเนี่ยไม่ยอมชำระเงินให้เขาแต่ท่านผู้ชมบอกว่าชำระแล้วแต่ยังชำระไม่หมดค่ะอาจารย์แล้วก็ปรากฏว่าไอ้คนนั้นเนี่ยที่ด่าเนี่ยเอาชื่อท่านผู้ชมนามสกุลจริงชื่อจริงท่านผู้ชมเนี่ยลงไปด้วยสิคะอาจารย
1: ์
6: ท่านผู้ชมก็เลยถามมาว่ากรณีอย่างนี้จะสามารถฟ้องร้องเขาฐานหมิ่นประมาทได้มั้ยคะอาจารย์
9: ชื่ออะไรแม่มณีป่ะ
6: เอาไม่ใช่คงไม่ใช่
9: หรือแม่อะไรนะ
6: ค่ะ
9: ศิลามณี
6: อะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย
9: ์เอาอย่างนี้อาจารย
6: ์ค่ะ
9: มันมีอยู่ 2-3 เรื่อง
6: ค่ะ
9: นะเรื่องที่1
6: ค่ะ
9: ทวงหนี้กันลำพังเดี๋ยวต้องแยก2อันถ้าด่ากันแบบประเภทสัตว์เดรัจฉานหรือด่ากันประเภทสัตว์ประเภทเปรตประเภทนู่นนี่นะ
6: ค่ะ
9: ตัวสัตว์เลื้อยคลานอะไรต่างๆเหล่านี้
6: ค่ะ
9: เขาเรียกว่าดูหมิ่น
6: ค่ะ
9: ด่ากันอย่างนี้เรียกว่าดูหมิ่น
6: ค่ะ
9: อยู่ด่าไอ้ชาติหมา
6: อ๋อค่ะ
9: มีใครเชื่อไหมเป็นชาติหมา
6: อ๋อค่ะไม่มีใครเชื่อ
9: ยูดาไอ้ตะกวด
6: อ๋อค่ะ
9: อย่างเนี้ยเป็นดูหมิ่นปรับไม่กี่สตางค์หรอก
6: ค่ะ
9: 400 500 พันครึ่งพันอาจารย
6: ์ค่ะ
9: ดังนั้นเวลาด่าเนี่ยต้องเข้าใจว่าอันเนี้ยคือดูหมิ่น
6: ดูหมิ่นค่ะ
9: เปรตใครเชื่อเป็นเปรต
6: อ๋อใ
9: ช่ป่ะ
6: ใช่ค่ะอาจารย์ค่ะ
9: แต่อาจารย์ด่าว่าไอ้หมอนี่เป็นคนเลว
6: ค่ะ
9: คนชั่ว
6: ค่ะ
9: อย่างนี้ไม่ใช่ดูหมิ่นแล้ว
6: ค่ะ
9: คนอื่นได้ยินก็เป็นหมิ่นประมาท
6: อ๋อค่ะ
9: หมิ่นประมาทอย่างที่ว่าถ้าด่ากันธรรมดาในพวกหมู่เรา4คน5คน
6: ค
9: ก็แค่ติดคุกไม่เกินปีหนึ่ง
6: ค่ะ
9: เพราะไปด่าเขาว่าชั่วว่าเลว
6: ค่ะ
9: นะแต่ถ้าถึงขนาดเอาไปลงเฟซบุ๊ก
6: ค่ะ
9: ส่งไลน
6: ์
9: บอกชื่อบอกนามสกุลเสร็จแล้วบอกว่าไอ้หมอนี่เป็นคนเลวเป็นหนี้แล้วไม่ยอมจ่าย
6: ค่ะ
9: โอ้โหอาจารย์ผิดฐานหมิ่นประมาทโทษจำคุกเพราะโฆษณาประชาสัมพันธ
6: ์
9: ทางไลน์ทางสื่ออะไรต่างๆอย่างนี้โทษจำคุก2ปีปรับ 200,000 บาท
6: อ๋อค่ะ
9: เท่านั้นไม่พอ
6: โดนอีกเหรอคะ
9: โดนข้อหาทวงหนี้โดยการประจาน
6: เออใช่
9: เพราะการทวงหนี้เนี่ยอาจารย์ไปเที่ยวเอาคนมาประจานไม่ได้นะอาจารย์เป็นหนี้ผมแล้วผมเขียนติดโฆษณาที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยอาจารย์สุจินนาเป็นหนี้ทนายวันชัย 50,000 แล้วก็ไม่ยอมใช้
6: อู้ตายแล้วต้องไม่กล้าไปไหนเลยอ่ะ
9: อาจารย์เห็นไหมอย่างน
6: ี้ค่ะ
9: อย่างนี้เขาถือว่ามีความผิดฐานทวงโดยการประจาน
6: อ๋อ
9: มีโทษหนักนะ
6: ค่ะ
9: เออเพราะฉะนั้นกรณีอย่างนี้มีความผิดหลายเด้งมาก
6: ค่ะ
9: เด้งที่1
6: ค่ะ
9: คือหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณา
6: ค่ะ
9: ประการที่2มีความผิดฐานทวงหนี้ด้วยการประจาน
6: โอ้โห
9: นะฮะดังนั้นทางแพ่งอาจจะโดนอีกนะ
6: ค่ะ
9: เพราะการทำอย่างนี้ทำให้ศิลามณีเสียหายไหมอาจารย์ต่อไปนางศิลามณีไปที่ไหนคนก็รู้เลยว่าเยนี่หน้าด้านเป็นหนี้แล้วไม่ใช้เขา
6: โอ้ค่ะ
9: เพราะฉะนั้นอย่าทำอย่างนี
6: ้
9: อยากจะทวงหนี้ต้องกระซิบเบา
6: ๆชำระนี่นะ อะไรแบบน
9: ี้แม่เป็นมิตรกันตอนกู
6: ้
9: เป็นศัตรูกันตอนทวง
6: โอ้ใช่อาจารย์ครับท่านผู้ชมก็คงได้รับคำตอบแล้วนะคะกรณีอย่างนี้สามารถที่จะไปฟ้องร้องดำเนินคดีกับคนที่ทำได้ค่ะวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะเราสองคนคงต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
9: สวัสดีครับ
10: I'm not afraid.

0: และทั้งหมดนี้คือรายการกฎหมายเพื่อประชาชน
1: เป็นรายการที่ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องทางด้านกฎหมาย
2: และตระหนักรู้ข้อกฎหมายและความผิดด้านต่างๆที่อาจพบเห็นได้ในชีวิตประจำวันค่ะ
3: เพื่อเป็นการป้องกันเหตุการณ์ต่างๆก่อนที่ภัยนั้นจะมาถึงค่ะ
0: แล้วพบกับรายการกฎหมายเพื่อประชาชนได้ใหม่สำหรับวันนี
4: ้สวัสดีครับ

0: เรื่องเล่าดีๆจากคดีปกครองตอนถูกสั่งพักหน้าที่ผู้ใหญ่บ้านเพราะข่มขู่พยานและไม่บริการประชาชนคดีปกครองเรื่องนี้เป็นกรณีที่ชาวบ้านได้ร้องเรียนผู้ใหญ่บ้านว่ามีพฤติกรรมในการเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทนจากราษฎรและทำร้ายร่างกายลูกบ้านผู้ว่าราชการจังหวัดจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงรวมทั้งกลุ่มพยานและผู้เสียหายได้ไปร้องเรียนที่กองกำลังรักษาความสงบจังหวัดว่าผู้ใหญ่บ้านได้ข่มขู่พยานและผู้ที่มาร้องเรียนในกรณีดังกล่าวและยังมีพฤติกรรมที่ไม่บริการประชาชนผู้มาติดต่อราชการโดยเฉพาะกลุ่มผู้ที่ร้องเรียนผู้ใหญ่บ้านนายอำเภอจึงออกคำสั่งพักหน้าที่ผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านจึงร้องทุกข์ต่อนายอำเภอซึ่งนายอำเภอส่งเรื่องให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาต่อมาผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาแล้วยืนตามความเห็นของนายอำเภอผู้ใหญ่บ้านไม่เห็นด้วยกับคำสั่งและคำวินิจฉัยร้องทุกข์ดังกล่าวจึงยื่นฟ้องนายอำเภอและผู้ว่าราชการจังหวัดต่อศาลปกครองขอให้มีคำพิพากษาเพิกถอนคำสั่งพักหน้าที่ผู้ใหญ่บ้านและคำวินิจฉัยร้องทุกข์ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าเมื่อผู้ใหญ่บ้านซึ่งถูกผู้ว่าราชการจังหวัดมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรงได้ข่มขู่พยานและผู้มาร้องเรียนทำให้ได้รับความเดือดร้อนและเกรงกลัวว่าจะเกิดอันตรายต่อชีวิตร่างกายรวมทั้งยังไม่ให้บริการประชาชนผู้มาติดต่อราชการโดยเฉพาะกลุ่มผู้มาร้องเรียนโดยจากการตรวจสอบของนายอำเภอพบว่ามีมูลความจริงกรณีนี้จึงเห็นได้ว่าพฤติการของผู้ใหญ่บ้านดังกล่าวหากให้คงอยู่ในตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านต่อไปจะเป็นการเสียหายราชการนายอำเภอจึงมีอำนาจสั่งให้พักหน้าที่ได้ประกอบกับคำสั่งพักงานเป็นคำสั่งทางปกครองที่เจ้าหน้าที่ไม่ต้องให้คู่กรณีมีโอกาสที่จะได้ทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอและมีโอกาสได้โต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานของตนดังนั้นคำสั่งของนายอำเภอที่สั่งพักหน้าที่ผู้ใหญ่บ้านและคำวินิจฉัยร้องทุกข์ของผู้ว่าราชการจังหวัดจึงชอบด้วยกฎหมายพิพากษายกฟ้องข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355
1: รู้หรือไม่การยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครอง

ผู้ฟ้องคดีต้องยื่นคำฟ้องพร้อมทั้งแนบพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับคดีในกรณีที่ไม่อาจแนบพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องมาได้ให้ระบุเหตุผลที่ไม่อาจแนบพยานหลักฐานไว้ด้วยและผู้ฟ้องคดีต้องยื่นสำเนาคำฟ้องและสำเนาพยานหลักฐานที่ผู้ฟ้องคดีรับรองสำเนาถูกต้องให้ครบตามจำนวนของผู้ถูกฟ้องคดีรวมถึงเอกสารอื่นที่จำเป็นเช่นใบมอบฉันทะให้ผู้อื่นยื่นฟ้องหรือใบมอบอำนาจให้ดำเนินคดีหนังสือยินยอมและอนุญาตในกรณีที่ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้เยาว์หรือบุคคลผู้ไร้ความสามารถคำแปลเอกสารที่มีคำรับรองในกรณีที่เอกสารที่ยื่นส่งเป็นภาษาต่างประเทศมาพร้อมกับคำฟ้องด้วยข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

0: ปัจจุบันการกระทำความผิดอาญาในประเทศไทยมีเพิ่มมากขึ้นผู้ต้องหาจำเลยและผู้เสียหายควรทราบถึงสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญาของตนศูนย์คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญาของศาลแขวงพระนครเหนือจึงมีภาระหน้าที่ให้ความรู้และความเข้าใจถึงกระบวนการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญาเพื่อให้บุคคลเหล่านั้นทราบถึงสิทธิเสรีภาพตั้งแต่ชั้นผัดฟ้องฝากขังตลอดจนถึงชั้นพิจารณา
1: ดังเช่นคดีนี้นายสาธิตหรือหมากจันทร์ใสนายอนิวัฒน์หรือกว้างขวางและนายประวีณหรือเคนปกป้องถูกเจ้าพนักงานตำรวจจับกุมในข้อหาร่วมกันทำให้เสียทรัพย์และร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่นพนักงานสอบสวนนำตัวผู้ต้องหามายื่นผัดฟ้องและฝากขังต่อศาลเพื่อขอเวลารวบรวมพยานหลักฐานและสรุปความเห็นว่าควรสั่งฟ้องผู้ต้องหาต่อพนักงานอัยการหรือไม่ซึ่งผู้ต้องหามีสิทธิ์ที่จะพบและปรึกษาทนายความรวมถึงมีสิทธิ์ที่จะคัดค้านการผัดฟ้องและฝากขังแต่ระหว่างนี้ผู้ต้องหาจะถูกคุมขังตามคำสั่งศาล5คราวคราวละไม่เกิน6วันรวม30วันเว้นแต่ผู้ต้องหาจะได้รับอนุญาตจากศาลให้ปล่อยตัวชั่วคราวในชั้นสอบสวน
0: หลายคนคงมีคำถามว่าการขอปล่อยตัวชั่วคราวในชั้นสอบสวนนั้นมีขั้นตอนอย่างไรและผู้ต้องหาทุกคนมีสิทธิในการได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวหรือไม่วันนี้ท่านผู้พิพากษาจะมาให้ความรู้กับพวกเราค่ะ
2: สำหรับการปล่อยตัวชั่วคราวในชั้นสอบสวนหรือที่เรียกว่าการประกันตัวจะมีอยู่ด้วยกัน3ประเภทนะครับประเภทแรกคือการปล่อยตัวชั่วคราวแบบไม่มีประกันในประเภทนี้ผู้ต้องหาไม่ต้องทำสัญญาประกันต่อศาลแต่จะต้องสาบานตนว่าจะมาศาลตามนัดทุกนัดในประเภทที่2คือการปล่อยตัวชั่วคราวแบบมีประกันในประเภทนี้ผู้ต้องหาจะต้องทำสัญญาประกันต่อศาลว่าจะมาศาลตามนัดทุก

0: นัดส่วนในประเภทที่3ประเภทสุดท้ายนะครับคือการปล่อยตัวชั่วคราวแบบมีประกันและหลักประกันในประเภทนี้ผู้ต้องหาจะต้องทำสัญญาประกันต่อศาลว่าจะมาศาลตามนัดทุกนัดพร้อมทั้งต้องเสนอหลักประกันด้วยซึ่งหลักประกันนั้นก็มีได้หลายประเภทนะครับยกตัวอย่างเช่นเงินสดที่ดินหรือกรมธรรม์ประกันภัยอิสรภาพสำหรับผู้ที่มีฐานะยากจนก็สามารถที่จะขอความช่วยเหลือด้านหลักประกันได้จากกระทรวงยุติธรรมนะครับสำหรับผู้ที่มีสิทธิ์ยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวก็อาจเป็นได้ทั้งตัวผู้ต้องหาเองญาติของผู้ต้องหาหรือนายจ้างโดยสามารถที่จะยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวได้ที่งานประชาสัมพันธ์ของศาลและสามารถรอฟังคำสั่งได้ในวันเดียวกันในการพิจารณาคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวศาลก็จะพิจารณาจากหลายๆปัจจัยนะครับยกตัวอย่างเช่นความหนักเบาแห่งข้อหาพฤติการแห่งคดีส่วนในกรณีที่ศาลไม่อนุญาตให้ประกันตัวผู้ต้องหามีสิทธิ์ที่จะอุทธรณ์คำสั่งของศาลได้หรือมีสิทธิ์ที่จะยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวใหม่ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับโดยสามารถที่จะยื่นคำร้องเมื่อไหร่ก็ได้ในเวลาราชการส่วนในกรณีที่ศาลอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหามีหน้าที่จะต้องมาศาลตามนัดทุกนัดถ้าไม่มาศาลจะมีคำสั่งออกหมายจับและมีคำสั่งปรับผู้ประกันตามสัญญาครับ
1: ชั้นสอบสวนในหมากและในเคนยื่นขอประกันตัวศาลอนุญาตแต่ในบอยไม่ได้ยื่นขอประกันตัวจึงถูกคุมขังที่เรือนจำต่อมาพนักงานอัยการเป็นโจทก์ฟ้องในหมากในบอยและในเคนเป็นจำเลยในความผิดฐานร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่นและฟ้องในหมากในความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์อีกฐานหนึ่งซึ่งในหมากเคยกระทำความผิดฐานชิงทรัพย์มาก่อนและศาลพิพากษาลงโทษจำคุก5ปีจึงถูกขอให้เพิ่มโทษในคดีนี้ส่วนในบอยเคยกระทำความผิดฐานขับรถขณะเมาสุราและศาลพิพากษาลงโทษจำคุก2เดือนแต่โทษจำคุกศาลตราลงโทษไว้มีกำหนด2ปีในบอยกระทำความผิดนี้ภายในระยะเวลาที่ศาลรอการลงโทษจึงถูกขอให้บวกโทษ2เดือนเข้ากับโทษในคดีนี้ในมาในบอยและในเคนจะมีสิทธิและเสรีภาพในฐานะจำเลยคดีอาญาอย่างไรบ้างวันนี้ท่านผู้พิพากษาจะมาให้ความรู้กับพวกเราค่ะ
2: สำหรับสิทธิของจำเลยในชั้นนี้นะครับจำเลยมีสิทธิ์ที่จะขอปล่อยตัวชั่วคราวได้โดยขั้นตอนและรูปแบบก็จะเหมือนกับการปล่อยตัวชั่วคราวในชั้นสอบสวนนอกจากนี้จำเลยยังมีสิทธิ์ที่จะมีทนายความด้วยหากเป็นคดีที่มีอัตราโทษจำคุกถ้าจำเลยไม่มีทนายความและจำเลยต้องการทนายความศาลก็จะตั้งทนายความขอแรงให้โดยจำเลยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆนะครับหลังจากนั้นศาลจะอ่านและอธิบายฟ้องจำเลยฟังในขั้นตอนนี้จำเลยมีสิทธิ์ที่จะให้การปฏิเสธหรือว่ารับสารภาพก็ได้หลังจากนั้นก่อนที่จะถึงกำหนดวันนัดสืบพยานโจทก์และจำเลยศาลจะนัดให้บุคคลที่เกี่ยวข้องมาที่ศาลโดยจะเรียกนัดนี้ว่านัดคุ้มครองสิทธิ์และเสรีภาพเพื่อที่ศาลจะแจ้งสิทธิตามกฎหมายต่างๆให้บุคคลที่เกี่ยวข้องในคดีทราบนะครับอีกทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสให้จำเลยและผู้เสียหายได้มีโอกาสพูดคุยกันครับ
1: ในวันนัดคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพโจทผู้เสียหายในหมากและในเคนพร้อมทนายความมาศาลส่วนในบอยถูกเบิกตัวมาจากเรือนจำพบผู้พิพากษาเพื่อดำเนินการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพศาลจะสอบถามถึงเหตุการณ์และความเป็นมาของคดีโดยเปิดโอกาสให้ผู้เสียหายและจำเลยพูดคุยกันพร้อมแจ้งสิทธิของจำเลยให้ในหมากในบอยและในเคนฟังอีกครั้งและอธิบายสิทธิของผู้เสียหายให้ทราบดังนี้สิทธิของผู้เสียหายมีดังนี้ 1. ผู้เสียหายมีสิทธิที่จะเข้าร่วมเป็นโจทก์กับพนักงานอัยการเพื่อดำเนินคดีกับจำเลยและมีสิทธิอุทธรณ์หรือฎีกาโต้แย้งคำพิพากษาของศาล 2.หากผู้เสียหายได้รับความเสียหายด้านร่างกายจิตใจหรือทรัพย์สามารถยื่นคำร้องขอให้บังคับจำเลยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ตนได้โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมและถ้าเป็นคนยากจน

0: และต้องการทนายความศาลสามารถแต่งตั้งทนายความขอแรงให้แก่ผู้เสียหายได้ 3. ผู้เสียหายสามารถคัดค้านการขอปล่อยตัวชั่วคราวของจำเลยได้
1: หลังจากที่ในหมากและในบอยพูดคุยกับผู้เสียหายแล้วในหมากและในบอย

0: 1. จำเลยให้การรับสาภาพถือว่ามีเหตุบรรเทาโทษที่ศาลจะใช้ดุลพินิจในการลดโทษให้แก่จำเลยได้ 2. หากจำเลยเยียวยาผู้เสียหายเช่นชดใช้เงินและขอโทษจนผู้เสียหายไม่ติดใจดำเนินคดีถือเป็นข้อเท็จจริงที่ศาลสามารถคำนึงเพื่อรอการลงโทษหรือรอการกำหนดโทษแก่จำเลยได้ 3. โจทก์ฟ้องนายหมากฐานทำให้เสียทรัพย์ซึ่งเป็นความผิดอันยอมความกันได้หากผู้เสียหายไม่ติดใจเอาความผู้เสียหายมีสิทธิ์จะถอนคำร้องทุกข์หรือถอนแจ้งความความผิดฐานนี้โจทก์ดำเนินคดีต่อไปไม่ได้และศาลก็ไม่สามารถลงโทษนายหมากได้ตามกฎหมายเรียกว่าสิทธิ์ดำเนินคดีอาญามาฟ้องย่อมระงับแต่หากผู้เสียหายยังติดคดีกับนายหมากเมื่อโจทก์ฟ้องนายหมาก2ฐานความผิดคือฐานทำให้เสียทรัพย์และฐานร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่นซึ่งเป็นการกระทำที่แยกจากกันนายหมากจะต้องถูกลงโทษทุกการกระทำตามกฎหมายเรียกว่านายหมากได้กระทำความผิดหลายกรรมต่างกัน
1: แล้วที่โจทก์ขอให้เพิ่มโทษผมจะมีผลต่อโทษที่ศาลตัดสินอย่างไรและในคดีของนายบอยจะแตกต่างกับผมหรือไม่ครับ
0: เหตุที่นายหมากถูกขอให้เพิ่มโทษเพราะเคยกระทำความผิดในคดีก่อนและกลับมากระทำความผิดในคดีนี้จึงต้องถูกเพิ่มโทษเนื่องจากไม่เข็ดหลาบซึ่งศาลจะเพิ่มโทษให้แก่นายหมากแต่ละกระทงก่อนแล้วจึงจะลดโทษให้ตามเหตุบรรเทาโทษที่มีซึ่งโทษในคดีก่อนเป็นความผิดฐานชิงทรัพย์นายหมากเคยได้รับโทษจำคุกมาก่อนไม่เข้าเงื่อนไขที่ศาลจะรอการลงโทษในคดีนี้นายบอยถูกขอให้บกโทษเพราะกระทำความผิดในคดีนี้ภายในระยะเวลาที่ศาลรอการลงโทษไว้ในคดีก่อนหากในคดีนี้ศาลรอการลงโทษหรือรอการกำหนดโทษศาลก็ไม่อาจนำโทษในคดีก่อนมาบวกกับโทษในคดีนี้ได้ต่อมาหากศาลพิพากษาลงโทษนายหมากและนายบอยแล้วนายหมากและนายบอยมีสิทธิ์จะอุทธรณ์โต้แย้งคำพิพากษาได้ภายใน1เดือนนับแต่วันที่มีการอ่านคำพิพากษาแต่ถ้าโจทก์และจำเลยพอใจคำพิพากษาและไม่อุทธรณ์คดีจะถึงที่สุดซึ่งถ้าจำเลยต้องโทษจำคุกศาลจะออกหมายจำคุกคดีถึงที่สุดเมื่อมีการอภัยโทษจำเลยมีสิทธิ์ได้รับการลดโทษนายเคนเข้ามาเกี่ยวข้องกับคดีนี้ได้อย่างไรครับ
2: วันเกิดเหตุผมขับรถจักรยานยนต์มาพบนายหมากและนายหมากขอให้ขับรถจักรยานยนต์ไปส่งเพื่อรับนายบอยระหว่างทางกลับนายหมากและนายบอยนั่งซ้อนท้ายพบผู้เสียหายกำลังเดินอยู่นายหมากและนายบอยจึงลงจากรถไปทำร้ายผู้เสียหายโดยผมไม่ได้เข้าไปด้วยเพียงแต่จอดรถรอรับนายหมากและนายบอยเท่านั้นเอง
0: หากข้อเท็จจริงเป็นอย่างที่นายเคนพูดแม้นายเคนไม่ได้ชกต่อยแต่นายเคนจะเป็นผู้ร่วมกระทำความผิดหรือไม่นั้นต้องดูที่เจตนาของนายเคนขณะเกิดเหตุหากนายเคนไม่รู้มาก่อนว่านายหมากและนายบอยจะทำร้ายร่างกายผู้เสียหายถือไม่ได้ว่านายเคนมีเจตนาร่วมกระทำความผิดกับนายหมากและนายบอยแต่การที่นายเคนเห็นนายหมากและนายบอยชกต่อยผู้เสียหายแล้วยังจอดรถเพื่อรอรับนายหมากและนายบอยถือว่านายเคนช่วยเหลือให้ความสะดวกแก่นายหมากและนายบอยกระทำความผิดนายเคนจึงเป็นผู้สนับสนุนการกระทำความผิดต้องรับโทษ2ใน3ของโทษสำหรับความผิดที่นายหมากและนายบอยกระทำแต่คดีนี้โจทก์ฟ้องนายเคนฐานร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่นหากเป็นอย่างที่นายเคนพูดนายเคนควรให้การปฏิเสธและศาลจะกำหนดวันสืบพยานโจทก์และสืบพยานของนายเคนต่อไปแต่นายเคนต้องให้ข้อเท็จจริงต่อศาลเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาซึ่งอาจเป็นเหตุบรรเทาโทษที่ศาลจะลดโทษให้แก่นายเคนได
3: ้เห็นได้ว่าเมื่อผู้ต้องหาจำเลยและผู้เสียหายทราบถึงสิทธิและหน้าที่ในคดีอาญาจำเลยสำนึกในการกระทำความผิดของตนและบรรเทาผลร้ายที่เกิดขึ้นโดยการเยียวยาผู้เสียหายตามสมควรแล้วจนผู้เสียหายไม่ติดใจเอาความกระบวนการยุติธรรมพร้อมที่จะให้โอกาสจำเลยกลับตนเป็นพลเมืองดีต่อไปเพื่อให้สังคมเกิดความปรองดองประเทศมีความสงบเรียบร้อยและประชาชนอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข

0: ผนกคดีพาณิชย์และเศรษฐกิจภายในศาลแพ่งกรุงเทพใต้
1: การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วในยุคปัจจุบันหรือที่เราเรียกกันว่ายุคดิจิตอลนั้นเป็นเรื่องยากที่จะหลีกเลี่ยงหรือเมินเฉยต่อการปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัยโดยเฉพาะเวทีการค้าที่ประเทศไทยต้องพัฒนาและปรับตัวในทุกด้านเพื่อให้มีศักยภาพในการแข่งขันระดับสากลมีการเปิดการค้าเสรีมากขึ้นทั้งในและต่างประเทศแต่คดีเกี่ยวกับธุรกรรมทางพาณิชย์ในประเทศไทยกลับต้องฟ้องร้องสืบพยานรับฟังพยานหลักฐานและดำเนินกระบวนการพิจารณาเช่นเดียวกับคดีแพ่งซึ่งไม่สอดคล้องกับสภาพและลักษณะของคดีการค้าการพาณิชย์ที่ต้องการความคล่องตัวและรวดเร็วคดีพาณิชย์และเศรษฐกิจหมายถึงคดีตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บับ3ลักษณะ5ลักษณะ19ลักษณะ20และลักษณะ22อาทิคดีเช่าซื้อบัญชีเดินสะพัดประกันภัยหุ้นส่วนและบริษัททั้งนี้ไม่รวมถึงคดีผู้บริโภคศาลแพ่งกรุงเทพใต้ได้นำร่องในการจัดตั้งแผนกคดีพาณิชย์และเศรษฐกิจขึ้นเป็นการภายในศาลแพ่งกรุงเทพใต้ตั้งแต่วันที่1เดือนกันยายนพุทธศักราช2561เป็นต้นมาโดยได้ออกระเบียบประกาศและคำสั่งไว้เป็นการภายในพร้อมทั้งจัดเตรียมองค์คณะผู้พิพากษาบุคลากรเจ้าหน้าที่ตลอดจนมีการปรับปรุงสถานที่ทำงานให้มีความเหมาะสมทั้งนี้เป้าหมายสำคัญคือการกำหนดระยะเวลาในการพิจารณาพิพากษาคดีให้แล้วเสร็จภายใน1ปีและมีกระบวนการบริหารจัดการสำนวนคดีไว้เป็นการเฉพาะเพื่อให้การระงับข้อพิพาททางการค้าพาณิชย์มีความรวดเร็วมีคุณภาพมีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพมากขึ้นอันจะส่งเสริมให้เกิดความเชื่อมั่นทางด้านเศรษฐกิจและส่งเสริมศักยภาพด้านเศรษฐกิจของประเทศให้สอดคล้องกับสภาพรูปแบบและลักษณะของการค้าในปัจจุบันที่มีความทันสมัยพร้อมก้าวเข้าสู่ยุคดิจิตอล 4.0 อย่างแท้จริง
2: ศาลแพ่งกรุงเทพใต้เล็งเห็นว่าในเขตอำนาจของศาลแพ่งกรุงเทพใต้นี่เป็นคดีที่มีความสำคัญในด้านเศรษฐกิจมีผู้ฟ้องที่มีทุนทรัพย์เป็นจำนวนมากนะครับทุนทรัพย์สูงแล้วเพื่อให้การพิจารณาพิพากษาคดีบางประเภทเนี่ยสามารถดำเนินการไปโดยรวดเร็วนะครับเราเลยได้จัดตั้งแผนกคดีพาณิชย์และเศรษฐกิจขึ้นนะครับเมื่อวันที่1กันยายน2561นี้นะครับแผนกนี้ก็มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาคดีพาณิชย์และเศรษฐกิจซึ่งประกอบด้วยคดีเช่าซื้อบัญชีเดินสะพัดคดีประกันภัยคดีหุ้นส่วนบริษัทและคดีสาขาเกี่ยวกับคดีพาณิชย์และเศรษฐกิจแผนกนี้ตั้งขึ้นมาเนี่ยก็มีวัตถุประสงค์เพื่อจะให้สอดคล้องกับความคล่องตัวและความรวดเร็วในการพิจารณาคดีนะครับมีการนำบันทึกคำเบิกความพยานในรูปแบบใหม่โดยบันทึกภาพและเสียงด้วยนอกจากนั้นยังสามารถที่จะถ่ายทอดในระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ก็ได้นะครับในกระบวนการพิจารณาคดีเนี่ยเรามุ่งเน้นให้ท่านผู้พิพากษาต้องพิจารณาพิพากษาคดีพาณิชย์และเศรษฐกิจให้เสร็จภายใน1ปีนะครับเพราะฉะนั้นในการตั้งแผนกคดีพาณิชย์และเศรษฐกิจขึ้นมาใหม่มั่นใจได้ว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับประชาชนและสามารถทำให้ประชาชนที่มีคดีประเภทของคดีพาณิชย์และเศรษฐกิจสามารถดำเนินไปได้โดยสะดวกและรวดเร็วมากขึ้นครับ
3: The commercial part, I mean, commercial section, because it's the policy of the president of the Supreme Court that we separate this, like leasing, like company, and they have the big problems. So we separate this one that can go to the new special procedure, like mediation, like video conference. And we have the times to finish the cases by 1 year. If they have the insurance cases and the leasing cases, the company-based cases, we have to finish by 1 year. We have the new panels of the judges to see all these special cases.

0: สวัสดีครับก่อนอื่นผมขออนุญาตแนะนำศาลแพ่งกรุงเทพใต้ที่เรามีบริการพิเศษให้กับประชาชนผู้มีอัตราคดีที่มีคดีที่ศาลเรานะครับในเบื้องต้นนี่เมื่อวันที่2พฤษภาคม2561เราได้มีการให้ประชาชนซึ่งสามารถยื่นคำร้องขอเป็นผู้จัดการมรดกผ่านทางเว็บไซต์หรือออนไลน์เข้ามาได้นะครับโดยไม่ต้องมาศาลโดยผู้ร้องสามารถยื่นคำร้องพร้อมกับชำระเงินค่าขึ้นศาลผ่านในระบบออนไลน์ทางธนาคารหรือทางตู้ ATM ก็ได้นะครับเมื่อได้ยื่นคำร้องเข้ามาแล้วก็จะได้เลขคดีและมีในระบบที่จะศาลนัดไต่สวนคำร้องไว้ตรงนี้จะเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนเพราะว่าประชาชนซึ่งมีเขตอำนาจอยู่ในเขตอำนาจศาลของเราอยู่9เขตสามารถที่จะยื่นคำร้องเข้ามาได้ทั่วประเทศโดยที่ไม่ต้องมาศาลได้เลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นการแบ่งเบาภาระในการเดินทางของประชาชนนะครับแล้วก็เป็นที่น่าดีใจว่านับตั้งแต่เราได้เปิดeFiling แล้วก็ eForm ในเรื่องของการจัดการมรดกออนไลน์เข้ามาเนี่ยมีประชาชนที่เข้ามาใช้บริการอยู่70รายนะครับแล้วต่อมาเมื่อวันที่15 สิงหาคม 2561เราได้เปิดในการไต่สวนคำร้องจัดการมรดกในระบบออนไลน์ขึ้นในระบบวิดีโอคอลซึ่งทำให้ประชาชนเนี่ยสามารถยื่นคำร้องตั้งแต่ต้นคดีเมื่อได้รับวันนัดไต่สวนแล้วเนี่ยสามารถที่ทำในระบบวิดีโอคอลผ่านในระบบวิดีโอคอนเฟรนซ์ได้จากที่พักของผู้ร้องมายังศาลโดยตรงได้โดยที่ไม่ต้องมาศาลได้เลยนะครับถือว่าเป็นการพิจารณาพิพากษาคดีในระบบมินิคอร์ตนะครับทั้งนี้และทั้งนั้นเนี่ยหลังเปิดการไต่สวนมรดกออนไลน์แล้วเนี่ยได้มีผู้ร้องได้ยื่นคำร้องขอไต่สวนในระบบใหม่เข้ามาต่อได้อยู่ที่5รายนะครับซึ่งจะเริ่มรายแรกวันที่18 สิงหาคม 2561นี้ก็นับว่าเป็นอีกทางหนึ่งซึ่งจะเป็นก้าวแรกของการเดินทางไปสู่ในระบบมินิคอร์ตของศาลในประเทศไทยนะครับ
1: ศาลแพ่งกรุงเทพใต้ได้พัฒนาต่อยอดโดยการเปิดให้ผู้ร้องสามารถร้องขอให้ศาลทำการไต่สวนคำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดกทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ในกรณีที่ทายาททุกคนให้ความยินยอมครบถ้วนแล้วโดยในวันนัดไต่สวนคำร้องศาลจะทำการไต่สวนทางไกลผ่านจอภาพทางวิดีโอคอลในห้องมินิอีคอร์ตรูมของศาลแพ่งกรุงเทพใต้ส่วนผู้ร้องที่แห่งใดก็สามารถเบิกความต่อศาลได้แต่ต้องเป็นสถานที่ที่มีความเหมาะสมผู้ร้องสามารถเบิกความผ่านหน้าจอโทรศัพท์มือถือของตนเองไม่จำเป็นต้องเดินทางมาที่ศาลขั้นตอนก่อนเริ่มขบวนการพิจารณาเจ้าหน้าที่หน้าบัลลังก์จะทำการแนะนำขั้นตอนปฏิบัติตนโดยแจ้งให้ผู้ร้องจัดเตรียมต้นฉบับเอกสารไว้ให้พร้อมและนำกล่าวสาบานตนผ่านทางจอภาพผู้ร้องต้องแต่งกายเรียบร้อยพูดจาสุภาพไม่สวมแว่นตาดำในขณะทำการไต่สวนต้องไม่แสดงพยานหลักฐานอันเป็นเท็จและห้ามไม่ให้มีการบันทึกภาพและเสียงหรือกระทำการอื่นใดในลักษณะเดียวกันในขณะไต่สวนภายหลังจากที่ศาลพิจารณาเสร็จสิ้นและมีคำสั่งแล้วเจ้าหน้าที่หน้าบัลลังก์จะแจ้งให้ผู้ร้องทราบว่าคำพิพากษาหรือคำสั่งในคดีนี้จะส่งไปให้ผู้ร้องทางไปรษณีย์ตามที่ผู้ร้องระบุไว้
2: Now we improve into the cases that trustee they want to be the manage the legacy to the court. They can say the court the document by the online and we give them the indictment days. And on that day, the trustee then can show us about the paper we need by the video call online. No need to come to the court if they choose.
1: การนำร่องเปิดให้มีการไต่สวนผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ในครั้งนี้ผู้ร้องสามารถยื่นคำร้องผ่านทางเว็บไซต์ศาลแพ่งกรุงเทพใต้จากนั้นชำระค่าธรรมเนียมศาลผ่านทางระบบธนาคารขั้นถึงวันที่ศาลนัดไต่สวนผู้ร้องสามารถเบิกความต่อศาลผ่านจอภาพโทรศัพท์มือถือของตนและรอรับเอกสารคำสั่งได้ที่บ้านซึ่งกระบวนการจัดการคดีตั้งแต่เริ่มต้นจนจบทุกขั้นตอนผู้ร้องไม่ต้องเสียเวลาหลายครั้งในการเดินทางไปที่ศาลซึ่งตั้งอยู่ในใจกลางเมืองที่มีการจราจรแออัดและติดขัดผู้ร้องสามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมของศาลได้ง่ายขึ้นรวดเร็วขึ้นและเสียค่าใช้จ่ายน้อยลงนับว่าเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและสอดคล้องกับบริบทของสังคมไทยในยุคปัจจุบันเป็นอย่างยิ่ง

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ดีๆจากคดีปกครองตอนทางเดินเท้าชำรุดเจ้าหน้าที่ช่วยหยุดดูสักนิดคดีปกครองเรื่องนี้เป็นเรื่องของนายแสนดีเป็นผู้ใช้ทางเดินเท้าคอนกรีตสาธารณะเลียบริมคลองแสนแสบสัญจรไปมาเป็นประจำได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่ทางเดินเท้าดังกล่าวได้เกิดชำรุดแตกหักเป็นเหตุให้นางสาวนิดอาของนายแสนดีพลัดตกลงไปในน้ำเสียชีวิตนายแสนดีจึงได้ร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งกรุงเทพมหานครได้ดำเนินการซ่อมแซมให้ผู้ใช้ทางเดินเท้าได้ใช้สัญจรชั่วคราวแต่นายแสนดียังเห็นว่าการซ่อมแซมและปรับปรุงทางเดินเท้าดังกล่าวยังไม่มีความแข็งแรงและปลอดภัยจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองขอให้ศาลสั่งให้กรุงเทพมหานครก่อสร้างหรือซ่อมแซมบำรุงรักษาทางเดินเท้าคอนกรีตสาธารณะเลียบริมคลองแสนแสบให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์มั่นคงแข็งแรงและปลอดภัยแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนผู้ใช้ทางเดินเท้าดังกล่าวโดยทั่วไปศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าหากพิจารณาทางเดินที่สร้างเลียบริมคลองแสนแสบเดิมและการสร้างทางเดินเลียบริมคลองในชุมชนของผู้ถูกฟ้องคดีโดยทั่วไปแล้วจะเป็นทางเดินที่สร้างด้วยคอนกรีตที่มีความมั่นคงถาวรมากกว่าและในระหว่างการดำเนินการตามขั้นตอนภายในของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อซ่อมแซมทางเท้าดังกล่าวประมาณ1ปีนั้นผู้ถูกฟ้องคดียังคงใช้วิธีซ่อมแซมแบบชั่วคราวดังกล่าวตลอดมาและสภาพยังได้ทรุดโทรมลงตามกาลเวลาประกอบกับผู้ถูกฟ้องคดีได้ยอมรับว่าการซ่อมแซมด้วยการวางไม้กระดานเป็นแผ่นบนโครงเหล็กได้มีคนขโมยเอาไม้บางแผ่นออกไปได้ทำให้เกิดช่องโหว่ของทางเดินซึ่งแสดงให้เห็นถึงสภาพการซ่อมแซมที่ไม่มีความมั่นคงแข็งแรงเพียงพอในระยะยาวนอกจากนี้แม้จะอ้างว่าได้มีการทำสัญญาจ้างกับห้างหุ้นส่วนจำกัดแห่งหนึ่งให้ทำการก่อสร้างทางเดินเท้าคอนกรีตดังกล่าวแล้วแต่ทางเดินเท้าดังกล่าวยังคงอยู่ในสภาพชำรุดดังนั้นจึงฟังได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีละเลยต่อหน้าที่ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทางเดินเท้าเลียบริมคลองแสนแสบที่พิพาททั้งการซ่อมแซมแบบชั่วคราวในลักษณะที่ไม่มีความมั่นคงแข็งแรงเพียงพอก็ไม่ทำให้เหตุแห่งการฟ้องคดีนี้หมดไปพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีดำเนินการก่อสร้างทางเดินเท้าเลียบริมคลองแสนแสบให้มีความมั่นคงแข็งแรงและปลอดภัยภายในระยะเวลา360วันตามที่กำหนดในแผนข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355
2: รู้หรือไม่ในการฟ้องคดีปกครองเมื่อผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำฟ้องมายังศาลแล้วถ้าเป็นคดีที่อยู่ในอำนาจของศาลและคำฟ้องนั้นสมบูรณ์ครบถ้วนศาลจะมีคำสั่งรับคำฟ้องไว้พิจารณาแต่ถ้าคำฟ้องไม่สมบูรณ์ครบถ้วนและยังแก้ไขได้เช่นลืมระบุที่อยู่ของผู้ฟ้องคดีศาลจะให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการแก้ไขภายในเวลาที่กำหนดและถ้าไม่มีการแก้ไขภายในเวลาดังกล่าวหรือเป็นกรณีที่ไม่อาจแก้ไขให้ถูกต้องได้หรือเป็นคดีที่ไม่ได้อยู่ในอำนาจของศาลปกครอง

ศาลจะมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องนั้นไว้พิจารณาและจำหน่ายคดีออกจากสารระบบความของศาลปกครองข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

0: รายการซื้อเก่งไม่ใช่รายการแนะนำสินค้าหรือส่งเสริมให้ผู้บริโภคซื้อสินค้าชนิดใดชนิดหนึ่งแต่เราทำหน้าที่เป็นสื่อกลางเพื่อให้ข้อมูลที่รอบด้านประกอบการตัดสินใจการซื้อสินค้าอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อประโยชน์แก่ผู้บริโภคที่ดูรายการเราอยู่ครับ
1: สวัสดีครับคุณผู้ดูนี่คือรายการซื้อเก่งนี่คือรายการที่จะมาให้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจก่อนที่คุณจะไปซื้อดูก่อนว่าเอ๊ะซื้อไอ้นี่เนี่ยมันควรจะดูอะไรบ้างมีปัจจัยอะไรบ้างและราคาเนี่ยเท่าไหร่ถึงจะเหมาะสมผมชื่อเอ็ดดี้นะครับเป็นพิธีกรเดี๋ยวจะพาคุณผู้ดูไปคิดให้ดีก่อนซื้อและเช็คให้ชัวร์ก่อนจ่ายด้วยกันครับผมสินค้าในวันนี้ครับผูกพันกับกิจกรรมอย่างนึงที่มนุษย์เราโปรดปรานเป็นอย่างยิ่งนั่นก็คือการท่องเที่ยวครับซึ่งมาพูดถึงการท่องเที่ยวเราก็ต้องมีสัมภาระและเมื่อมีสัมภาระคุณก็ต้องหาที่ใส่สัมภาระนั่นก็คือกระเป๋าเดินทางครับเราพูดถึงกระเป๋าเดินทางแบบที่เป็นกล่องๆ อ่ะแล้วมีล้อลากครับล่าสุดผมไปเจอกระเป๋าใบหนึ่งมาครับราคาของเขาหลักหมื่นครับซึ่งผมรู้สึกว่าเอไอราคาหลักหมื่นเนี่ยมันต่างกับหลักพันยังไงถ้าคุณผู้ดูสงสัยเหมือนกับผมนะครับเดี๋ยวติดตามดูกันครับว่ากระเป๋าเดินทางเวลาเราจ่ายเงินเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นมันทำให้คุณได้ของดีขึ้นฟังก์ชันมากขึ้นหรือทนทานมากขึ้นจริงหรือเปล่ารอชมครับและเหมือนเช่นเคยครับรายการซื้อเก่งของเรานอกจากเอาสินค้ามาให้ดูแล้วเรายังมีผู้เชี่ยวชาญมาให้ข้อมูลคุณด้วยและแน่นอนวันนี้ครับเป็นผู้ที่ค่ำวอดอยู่ในวงการกระเป๋าเดินทางนะครับซึ่งนี่คือชายที่ลักลอบเอาเงาะพม่าเข้าเมืองไทยมาเยอะที่สุด
2: ไม่ใช่ฮะ
1: เป็นใครครับเนี่ย
2: สวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ดูครับผมต้องพูดว่าคุณผู้ดูตามเบียดนะคร
1: ับ ใช่ครับผม
2: ผมโจยครับเป็นพิธีกรรายการท่องเที่ยวซึ่งเดินทางมาแล้วทั่วประเทศไทย
1: วันนี้ครับผมจะหยุดการดำเนินรายการเพียงแค่นี้
2: จะไปไหนครับพี่เอ็ด
1: โจยจัดการแล้วผมนอนแล้วฉะนั้นในชีวิตของคุณเนี่ยใช้กระเป๋ามาแล้วประมาณกี่ใบครับ
2: ผมว่าน่าจะสัก8ใบได้ครับพี่
1: โอ้
2: อ
1: ื
2: มอ่
1: ะคุณผู้ดูที่ไม่ค่อยได้ใช้กระเป๋าอาจจะคิดว่าเฮ้ย8ใบก็ไม่ได้เยอะนี่ไม่ได้ถึง20อุ๊ยอายุเท่าไหร่แล้วครับเนี่ย
2: อุ๊ยผมดูแก่เหรอครับเนี่ย
1: ไม่ใช่ครับยัง
2: 29แต่ว่าด้วยความที่เราชอบเดินทางแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยกระเป๋าอ่ะมันมีหลายไซส์หลายขนาดซึ่งแตกต่างกันออกไป
1: คือ4ใบที่อยู่ตรงนี้เนี่ยนะครับถ
2: ้
1: าดูด้วยตาเปล่าเนี่ยคุณผู้ดูคิดว่าใบไหนแพงที่สุดครับ
2: ถ้าผมเดานะพี่เอ็ดผมว่าต้องเป็นใบที่ใหญ่ที่สุด
1: ผมก็เป็นคนหนึ่งที่เดาว่าใบใหญ่ก็น่าจะแพงที่สุดซึ่งไม่ใช่
2: ครับ
1: เราเรียงกันอย่างนี้ครับใบนี้เนี่ยนะครับเป็นใบที่อยู่ในช่วงราคา 10,000 บาท
2: เฮ้ย
1: ใบนี้ไม่เกิน 5,000 บาทครับใบนี้ไม่เกิน 3,000 บาทครับและใบนี้